0: เดี๋ยวด้านนี้บ้าบอชิมัดเลยเรามีงานที่ลึกที่สุดในจักรวาลนี
1: ้ภารกิจแห่งมิตรภาพ
0: ว้าวโอ้โหมันลึกมากเจ็บปักบอสดอกเพื่อขอข้อมูลสิ
2: สวัสดีเด็กชาวโลกเราอยู่ในกาแล็กซี่เอลกอร์โดบ้านของชาวฟลิปเปอร์ตี้ฟับฟับดวงดาวเล็กๆที่หมุนรอบดาวโลกและอยู่ไกลที่สุดเด็กๆในดาวฟลิปเปอร์ตี้ฟับฟับส่วนใหญ่จะชื่อว่าฟับไปหาเด็กฟับเป็นเพื่อนกับเด็กฟับและแชร์รูปฟับฟับ
0: ไปเลยกันเลย

0: ว้า
1: ว้าใช้เครื่องสแกนหาเพื่อนสแกนหาเด็กๆก่อนโอ้อยู่บนภูเขานู่น
2: ฉันเจอฟับแล้ว
1: แปลกๆแบบนี้แหละของชอบ
2: ฉันไปลุยเองไงฟับฉันแอลิสและเพื่อนๆเรามาจากดาวโลกอยากมาเป็นเพื่อนกับพวกเธอ
3: นี่ตัวอะไรอะหรอสัตว์ประหลาดต้องรีบแจ้งตำรวจ
2: เราไม่ใช่สัตว์ประหลาดเราเป็นเด็กเหมือนพวกเธอไง
4: เธอต้องการอะไรผมหน้ามาก็เบี้ยวสัตว์ประหลาดพูดได้
2: เรามาดาวของพวกเธอเพื่อที่จะมาทักทายอยากมาเจอพวกเธอแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันฉันอลิสนั่นคิมส่วนนั่นลีโอ
4: ฉันฟับนี่เพื่อนฉันชื่อฟับและนี่น้องสาวฉันชื่อฟับเหมือนกัน
5: พวกใดเล่นอะไรกันอยู่เหรอ
4: มันชื่ออิกแสนสนุกรีบมานี่เลยมาเร็วโอ้ส่วนเจ้านี่ชื่อ
2: ฉันขอเดานะชื่อฟับ
4: ไม่มีแต่ฟับที่จะชื่อฟับ
2: อ๋อเหรอ
4: เจ้านี่ชื่อดัลลัส
5: หวัดดีดัลลัส
4: นั่นอะไรอ่ะ
5: นี่เหรออ๋อลูกกวาดนะเอาไปดูดิเหมือนพวกนายเลย
3: โอ้เหมือนพวกเราจริงด้วยอ่ะ
4: แล้วมันมีไว้ทำอะไรกัน
2: นี่เหรอ
5: กันน่ะ
6: พวกฟับนึกว่าเราจะกินเขา
2: ฆาตกรลูกกวาด
5: ฆาตกรลูกกวาดเหรอ
2: มันเป็นแค่ขนมมันไม่รู้สึกอะไรหรอก
3: ไม่ต้องมาหลอกกันเลย
6: แบบนี้ไม่เวิร์กอ่ะ
2: ฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกฉันมาเพื่อเป็นเพื่อนซีจากดาวโลกแล้วเราต้องทำให้ได้นี่ฟ้ามืดหรือฉันกำลังจะหน้ามืดอ่ะ
6: ฟ้ามืด
5: โอ้
2: โอ้ขนาดเมฆดาวนี้ยังสีสวยเลย
5: โอ้ฉันชอบอะไรนุ่มๆแบบเนี้ย
6: ลีโอเธอไม่ควรเข้าไปอยู่ใกล้เมฆก้อนนั้น
2: มันต้องนุ่มเหมือนเท้าเด็กอ่อนแน่ๆ
5: เฮ้ยน่ารักอ่ะฉันขอเตือนนะฉันเป็นพลังใจกังฟู
2: ลีโอพยายามผูกมีดกับมันไว
5: ้อะไรนะ
6: ฉันว่ามันคงไม่ทันแล้วล่ะเพื่อน
5: ช่วยด้วย
2: แต่เมฆดาวเรามันนุ่มแล้วเป็นมิดอะ
4: แต่เมฆที่ฟิเบอรี่ฟับฟับยังหอน
2: ถ้ากลับมาแล้ว
6: ช่วยลีโอหน่อยได้ไหม
4: อีกของฉันทำได้ทุกอย่างไปเลยดัลลัสอย่าลุย
5: อะไรน่ะใครขว้างอะไรมา

0: ว่า
1: แต่ลัสเปลี่ยนร่างเป็นอะไรก็ได้เหรออ
0: ย่ามาดูถูกกันอีกของฉันเจ๋งสุดแล้ว
1: แต่ลัสเปลี่ยนร่างเป็นท่อกลวงๆมีรูเล็กๆเรียงตามความยาว
2: ฮะ
3: มีแผนอะไรเหรอคิม
1: บทเพลงหวานๆน่าจะกล่อมเจ้าแม่ขัวร้อนได้ละนะฉันว่าเดลัสฉันจะเป่าลมผ่านตัวเธอจักกะจี้หน่อยนะให้เสียงดนตรีกล่อมจิตใจแม่ขัวร้อนจะได้ใจเย็นขึ้น

0: จะรักลีโอยังไง
1: จะรักลีโอยังไง
2: ลีโอ
0: เด็กดาวโลกเจ๋งสุดๆอ๋พักก็เหมือนกันพวกนายก็เจ๋ง
3: นี่ถามจริงพวกเธอตั้งใจจะมาแบบว่ากินเราเหรอ
0: เปล่าเราไม่ได้มากินเธอเรามาเพื่อเป็นเพื่อน
3: โอ้ลูกกวาดดาวโลกอร่อยจังไม่สนแล้วฉันจะกินให้เกลี้ยง
1: แต่บอกไว้ก่อนนะลูกกวาดทำให้ฟันผุและปวดฟันด้วยเอาล่ะทุกคนมาถ่ายรูปกัน
0: โอเคนับหนึ่งถึงสามแล้วพูดคำว่าเพื่อน
4: ขอบคุณนะที่ช่วยฉันไว
3: ้ยินดีอยู่แล้วเพื่อน
1: หนึ่งสอง
4: โอ้ดาวลัส
1: สามเพื่อน
0: ฉันลืมเอามือปิดหน้าม้าไว้อ่ะ
1: กดแชร์

0: งเรียนวัดกำแพงของเราสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องส้มโอขาวแตงกวาที่ปลูกกันมานานกว่า100ปีเลยนะคะพวกเราได้เรียนรู้ตั้งแต่การปลูกการดูแลรักษากับเกษตรกรตัวจริงอย่างคุณลุงประเวศค่ะที่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสันคบุรีค่ะกี่ปีกว่าจะออกผลหรอคะ
1: อ๋อจริงๆ2ปีมันก็มีลูกแล้วแต่2ปีเขาแม่ไว้เพราะว่าต้นมันยังไม่แข็งแรงพอรากมันยังหากินไม่ไกลนะครับถ้าเกิดเราปล่อยลูกไว้ปุ๊บเนี่ยต้นจะแกนอ่ะมันก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ต้องทิ้งไว้สัก4ปีอ่ะลูก4ปีเนี่ยเริ่มตัดเอาไปขายได้แล้ว
2: คุณลุงประเวศครับรู้ยังไงครับว่ามันแก่แล้ว
1: อ๋อวิธีการดูส้มโอว่ามันแก่ไม่แก่นะลูกส้มโอเนี่ยมันจะมีถ้าต่ำๆอย่างเงี้ยมันจะดูง่ายแต่ถ้าสูงๆนะลูกมันก็จะดูยากถ้ามันอ่อนมันก็จะเขียวเลยนะครับถ้ามันเริ่มแก่แล้วมันก็จะมีเหลืองๆเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะลูกนี่ถ้ามันอ่อนต่อมน้ำมันมันจะเสมอกันหมดเลยคือขนาดเท่ากันหมดทั้งลูกนะครับแต่ถ้ามันแก่มันจะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรพวกนี้นะครับอย่างนี้เริ่มแก่แล้วระยะของแต่ละจุดเนี่ยมันห่างกันใช่ลูกนะครับดูตรงต่อมนะ
3: แค่สีก็ต่างกันแล้ว
1: ใช่สีมันก็ต่างกันแล้ว
2: ลูกก็ต่างกันแล
1: ้วแต่ว่าวิธีการดูว่าอ่อนแก่ก็คือดูอย่างนี้ครับคือต่อมน้ำมันนี่แหละเห็นชัดครับ
4: ส้มโอขาวแตงกวาเป็นผลไม้เศรษฐกิจขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทมีลักษณะเด่นประจำพันธุ์คือเนื้อสีขาวอมเหลืองเนื้อกุ้งใหญ่รสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวเนื้อแห้งไม่แฉะกรอบนอกนุ่มในคล้ายแตงกวาจึงได้ชื่อพันธุ์ขาวแตงกวานั่นเอง
1: หนูรู้ไหมครับผลไม้ของจังหวัดชัยนาทที่มีชื่อเสียงและเป็นของดีประจำจังหวัดคืออะไรครับ
5: ส้มโอขาวแตงกวาค่ะ
1: โอ้เก่งมากรสชาติมันเป็นยังไงลูก
2: หวานอมเปรี้ยวครับ
1: หวานอมเปรี้ยว
2: เนื้อแห้งไม่แฉะครับ
1: โอ้เก่งมากครับ
2: เนื้อแห้ง
1: โอ้ถูกเป๊ะเลยแล้วเป็นผลไม้ที่ได้ GI ด้วยประจำจังหวัดนะครับเรายังสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับของส้มโอเรานะครับให้มีชื่อเสียงขึ้นไปอีกนะครับโดยการที่เราเอาสิ่งที่มันไม่มีมูลค่าก็อย่างส้มโอที่มันร่วงอย่างลูกเนี้ยลูกที่หนูถือเนี่ยมันร่วงที่จริงก็ต้องโยนทิ้งไปนะครับนะไม่มีมูลค่าแต่แล้วเราก็เอาเปลือกไปสกัดน้ำมันพอรู้ไหมครับน้ำมันส้มโอเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้าง
6: น้ำหอม
2: มะละกาเครื่องสำอาง
1: โอ้เก่งมากอยากใช้ไหมอยากลองใช้ไหม
5: อยาก
1: เดี๋ยวจะสวยเนาะ
2: ห้องนี้คือห้องสกัดน้ำมันครับขั้นตอนแรกหั่นเปลือกส้มโอสีเขียวให้บางหลังจากนั้นเอาไปใส่หม้อ
1: ครับตาหมุนให้แน่นเลยลูกจนถ้าตึงมือแหละ
2: แล้วก็รอให้มันละเหยจนเป็นน้ำ
1: ไอก็จะวิ่งมานี่นะครับแต่แล้วมาโดนความเย็นน้ำตรงนี้มีน้ำนี่ดูดขึ้นมาหล่อเย็นตรงนี้มันก็จะกลายจากไอเป็นน้ำเป็นหยดน้ำผสมน้ำมันแล้วก็เติมเข้าไปใหม
2: ่แล้วค่อยเอาไปกองให้แดงน้ำมันอีกทีครับ1ขวดใช้เปลือกส้มโอเยอะไหมครับ
1: เวลาเราสกัดจริงเราจะสกัดทั้งเป็นหม้อลูกใช้เปลือกประมาณ5โลเสร็จแล้วมันจะได้อันนี้ประมาณ10ขวดมาแยกน้ำมันเนี่ยเราจะได้น้ำมันประมาณ 30-40 ml ปกติน้ำนี่ก็จะทิ้งใช่ไหมแต่เรามาทำตัวนี้อ้าวอันนี้ลองฉีดไทม์เมอร์เราจะรู้ว่าอ้าวดมดิอ้าวหอมไหมคือน้ำที่เราทิ้งที่จริงเราทิ้ง
2: มันมะลิ
1: หอมไหม
2: หอม
1: หอมอะไรลูก
0: เหมือนมะลิมันมีกลิ่นของส้มโอแล้วมันก็คล้ายๆเหมือนกลิ่นของดอกมะลิเลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะลุงประเวศให้ความรู้กับการสร้างมูลค่าให้กับส้มโอที่บ้านส่วนเปลือกที่เหลือทิ้งมาสร้างสรรค์ต่อยอดให้เป็นสบู่ครีมต่างๆและยังมีน้ำหอมประกาศที่สามารถเอาไว้ในรถหรือในตู้เสื้อผ้าได้นะคะ
4: เพราะน้องๆได้มาเรียนรู้วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกส้มโอเหลือทิ้งนี่เองนะครับจึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียนดีจริงๆเลยล่ะครับส้มโอเพียง1ลูกสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเปลือกก็มีประโยชน์เหมือนกันสร้างสรรค์สุดๆไปเลย
2: นี่คือส้มโอขาวแตงกวาของดีจังหวัดชัยนาท
7: นี่เลยครับลูกสวยๆน่ากินมั้ยครับ
2: ส้มโอขาวแตงกวาของบ้านเรามีรสชาติหวานอมเปรี้ยวกรอบเนื้อแห้งไม่แฉะ
7: มีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์กินสดๆก็ว่าอร่อยแล้วนำไปทำเป็นอาหารอื่นๆก็อร่อยสุดๆครับเนื้อส้มโอของเราสามารถทำเป็นอาหารคาวและอาหารหวานได้อีกด้วยเช่นยำส้มโอน้ำส้มโอและเมี่ยงส้มโอครับอาหารจานเด็ดที่อยู่ในใจคนชัยนาทคือมาฮ่อส้มโอครับ
5: ว้าว
7: อร่อยสุดๆเลยครับ
4: แหมส้มโอของที่นี่นำมาทำอาหารได้หลากหลายเลยจริงๆนะครับ
2: ไม่ใช่แค่เนื้อเท่านั้นนะครับที่กินได้แต่เปลือกก็ยังนำมาทำเป็นของกินได้อีกด้วยนอกจากนี้เรายังสร้างมูลค่าให้กับเปลือกส้มโออีกด้วยบอกเลยว่าหอมสุดๆครับอยากลองดมไหมครับ
4: ส้มโอหนึ่งลูกทำได้หลายอย่างขนาดนี้ชักอยากจะเห็นแล้วละสิว่าการนำเปลือกส้มโอมาใช้ประโยชน์ต้องทำอย่างไรบ้าง
3: เราต้องนำเปลือกสีเขียวไปปอกเปลือกแล้วนำไปล้างให้สะอาดค่ะ
0: แล้วจากนั้นนำมาต้มกันค่ะ
4: ลูกหลานชาวสวนส้มโอขาวแตงกวาแบบนี้น่าจะต้องมีสกิลการปอกส้มโอกันอยู่แล้วแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะ
5: ใช่ค่ะ
2: ผมปอกมันเป็นล้านปีนะครับ
5: ว้าว
7: แค่นี้เด็กอนุบาลก็ทำได้ครับ
0: ง่ายจิ๊บเดียวค่ะ
3: เหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะ
4: ตกลงว่ากล้วยหรือส้มโอกันแน่ล่ะครับถ้าอย่างนั้นหม้อข้าวหม้อแกงขอท้ากับภารกิจสุดยอดนักปอกส้มโอโดยน้องๆจะต้องแข่งการปอกส้มโอขาวแตงกวาให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดโดยต้องมีเปลือกเขียวที่ใช้ได้ต้องมีเปลือกขาวส่วนฟองน้ำที่นำไปทำอาหารได้และส่วนเนื้อส้มโอที่ต้องมีเนื้อกุ้งไม่แตกและไม่ขมถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวได้เลย
7: ยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันปอกส้มโออย่างสมน้ำสมเนื
2: ้อYou

0: ตั้งใจปอกกันเชียวนะครับน้องๆระวังด้วยล่ะ
1: มาร์คเราจะเอาวันนี้เผือกเขียวใส่นี้นะเนื้อส้มโอใส่นี้และฟองน้ำใส่นี้เข็ด
2: โหพี่มาร์คก้มจะติดเขียงอยู่แล้วนะ กลัวไม่ชนะหรอ
3: เองหรือเปล่า
2: เองทำแล้วมันดูง่ายมากเลยต่อไปเราจะไปที่สวนฟองน้ำส้มโอกันนะคะฟองน้ำส้มโอก็กินได้นะคะ

0: อกไวจังอ่ะ
1: ก็แหมปอกมาตั้งหลายปีแล้วนี่นาก็ต้องไวเป็นธรรมดาใช่มั้ยล่ะ
0: ต่อไปเราจะแกะเนื้อส้มโอกันครับของเราไม่ขมแน่นอนครับ
1: อย่าลืมนะครับน้องๆว่าเนื้อส้มโอจะต้องไม่แตกและไม่ขมด้วย
2: ไม่กล้าดึง
3: กลัวดึง
1: ปอกแล้วก็ต้องลองชิมกันด้วยนะครับว่าขมหรือเปล่า
2: ขมไหมตังโม
0: ไม่ขมเลย
2: จริงด้วย
0: ลองชิมอุ๊ยอร่อยไม่ขมจริงๆไม่ขม
2: เสร็จแล้วค่ะครบตามโจทย์แล้วค่ะทั้งส้มโอฟองน้ำส้มโอและเปลือกส้มโอค่ะ
1: แล้วฝ่ายชายล่ะครับเสร็จหรือยัง
4: เสร็จตามโจทย์แล้วครับแตกหน่อยอร่อยแน
1: ่ เล่นมุกซะด้วยนะเนี่ยอารมณ์ดีจริงๆฝีมือการปอกเนี่ยกินกันไม่ลงเลยจริงๆนะครับแล้วลุงประเวศล่ะว่ายังไงครับ
5: ครับจากที่เห็นนะครับน้องๆปอกได้ดีมากลุงประเวศยังปอกไม่ได้ขนาดนี้เลยของน้องผู้ชายนะครับเปลือกขาวอันนี้ไปใช้งานได้นะครับไม่ต้องทิ้งนะครับนะอันนี้ส่วนเปลือกเขียวพอดีครับถ้าบางไปนะครับสกัดน้ำมันก็จะไม่ออกนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับดีมากเลยส่วนเนื้อนะครับน้องก็ปอกได้เรียบร้อยนะครับนะปอกเก่งกว่าลุงอีกนะครับตรงนี้เอาเท่าไหร่ดีครับ
0: 10ครับ
5: อ๋อคะแนนมันก็มีแค่10เนาะลุงก็ให้10เข้าใจมั้ยครับ
2: ใจคร
5: ับ เดี๋ยวฝั่งนี้ขอชมฝั่งนี้หน่อยโอ้ฝั่งนี้ก็สวยนะครับเปลือกเขียวนะครับก็ใช้งานได้นะครับก็ไม่ต้องทิ้งส่วนไหนเลยส่วนเปลือกขาวก็มีส่วนที่ใช้ได้นะครับนะแล้วส่วนเนื้ออันนี้เรียบร้อยเลยคะแนนมันก็มี10หนูได้อยากได้เท่าไหร่ครับ
0: 11ค่ะ
5: 11โอ้เอางั้นเดี๋ยวลุงให้10เนาะแล้วเดี๋ยวไปขอคุณครูอีก1เด็กๆเก่งมากนะครับทําได้ดีอย่างนี้ต้องตบมือให้ตัวเองหน่อย
1: รับรางวัลสุดยอดนักปอกส้มโอไปกันเลย
2: วันนี้พวกเราจะมาสร้างสรรค์ของว่างโบราณอย่างมะฮ้อส้มโอค่ะโดยจะเพิ่มวัตถุดิบดีๆของจังหวัดชัยนาทลงไปให้เป็นอาหารใหม่ๆกันค่ะวัตถุดิบแสนอร่อยของจังหวัดชัยนาทก็จะมีส้มโอขาวแตงกวานั่นเอง
4: น้ำตาลตะโนดจากสันบุรี
6: และปลาร้าจากสัพยาครับ
2: งั้นทางบ้านเราดูเลยนะคะว่าเราจะเอา3อย่างนี้ไปทำเป็นเมนูอะไร
6: ถ้าพร้อมแล้ว
7: ไปลุยกันเลย
2: เริ่มจากเราจะนำฟองน้ำส้มโอมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก
0: ๆหั่นไม่เป็น
4: พี่มาร์คหั่นไหมล่ะ
0: นั่นต้องหัวละ
2: พอหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบ

0: เล็กกว่านั้น
1: เล็กกว่านั้นอีกประมาณนั้นก็น่าจะได้แล้ว
0: แต่ประมาณนั้นก็น่าจะได้
1: โอ้ยไหลยังคือจะไหลยังหันเป็นลูกเต๋าเต๋า
0: ต่อไปเราจะเอาฟองน้ำไปขยำกับน้ำเกลือเทน้ำใส่ลงไปเลยนะคะ
1: พอเราขยำไปทำไมอ่ะเพื่ออะไร
0: เพื่อไล่ความขมและมันจะทำให้นิ่มขึ้น
1: อ๋อแล้วมันจะไม่เค็มเหรอ
0: ไม่เค็มหรอก
1: ทำไมมันใส่เกลือแล้วทำไมจะมันจะไม่เค็มอ่ะ
0: เพราะเราเอาไปต้มน้ำต่อไง
1: อ๋อ
0: ต่อไปเราจะเอาฟองน้ำส้มโอไปต้มกันค่ะ

0: โมมันเดือดยัง
1: ไม่ได้นะ
0: ลองคนๆดูดิ
1: นี่น้ำที่เท่าไหร่แล้วอะโม
2: น้ำที่3แล้วครบแล้ว
1: ครบแล้วทำอะไร
2: รอให้เย็นแล้วเราก็จะบีบน้ำออก
0: จะทำอะไรต่อผัดปลาดิ
1: ปลาสมาคะ
0: มาผัดกันเลย
1: พอ
0: เราใส่อะไรก่อนดีเพื่อน
1: ใส่หอม
2: โอ้โห
0: เราว่าเติมน้ำมันหน่อยนะน้ำมันแพงอย่าใส่เยอะอย่าตังหมด
2: โอเค
0: อันนี้คือปลาร้านะครับใส่ให้หมดเลยนะครับใส่เลย
2: ยาฮู้ไม่เอาน้ำมันแล้วไม่ใส่ต่อไปเราจะบีบฟองน้ำส้มโอนะ
3: ต้องบีบน้ำออกให้หมดใช่ไหม
2: ใช่
0: เหมือนกันนะเนี่ยพอผัดจนสุกแล้วก็เอาออกมาพักไว้แล้วก็เคี่ยวน้ำตาลตะโนดให้เหนียว
4: ต้องใหม่ต้องให้ก้อนละลาย
0: มาโคตรออกให้หน่อยเอ็งลองตักขึ้นมาดูมันโคตรไรเนี่ยได้แล้วนะเมื่อเคี่ยวจนเหนียวแล้วนะครับเราจะใส่ฟองน้ำส้มโอครับ
4: ค่อย
0: ต่อไปใส่ไชโป๊สับครับต่อไปนะครับเราจะใส่ปลาร้าครับหอมไหมลองดูลองดูปลาห่อเสร็จแล้วนะครับ

0: ใส่นี่ไปเลย4 6 8 10 11แล้วก็เอาพริกไปวางไว้ให้มันครบ11อันก็วางใส่
1: ครบแล้วมาวางใส่เลย
0: อย่าเอาตีกันเดี๋ยวมันติดกันอยากกินแล้วอ่ะ
1: ลองไหมล่ะ
2: เสร็จแล้วครับส้มโอปลาห้อของพวกเรา
3: อยากลองกินไหมครับน่ากินสุดๆไปเลย
4: เรามาสนุกกัน
0: เอาดีไหม

0: อร่อยสุดๆเลยครับแซ่บอีหลีมาลองชิมได้ที่ไชน่านะครับรู้สึกสนุกตื่นเต้นภูมิใจครับที่ได้ทำอาหารในจังหวัดของเราให้โด่งดังขึ้นครับส้มโอสามารถทำให้โรงเรียนวัดกำแพงมีรายได้เพิ่มขึ้นครับเครื่องคือการเอาน้ำมันของส้มโอมาสกัดเป็นน้ำหอมขายครับชื่อกลิ่นกำแพงครับชื่อกลิ่นกำแพงนี่ก็มาจากโรงเรียนของผมเองครับ
1: wow.
0: และผมก็จะนำไปต่อยอดเป็นสวนให้คนเข้ามาดูเยอะๆครับ
2: ตื่นเต้นสนุกครับดีใจที่ได้ความรู้เกี่ยวกับการสกัดน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ครับการดูแลต้นส้มโอครับการดูผลผลิตครับก็จะเอาความรู้ในวันนี้ไปพัฒนาเกี่ยวกับการทำสวนส้มโอครับถ้าแก่แล้วตรงด้านล่างที่เรากดไปมันจะนิ่มครับแล้วถ้ามันอยู่สูงเราก็ดูการที่น้ำมันครับน้ำมันของผิวส้มโอมันจะออกมาตรงผิวสีเขียวๆของส้มโอครับอยากให้ทุกคนมาลองชิมส้มโอขาวแตงกวาที่ไชน่าครับมันอร่อยหวานไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนครับ
3: มันต้องเปิด
4: พี่จะเสียงเหมือนแน่ๆ

0: างลัดทางเลี้ยวไม่ต้องเที่ยวสุ่มเดา
1: พิกัดของเราปักจุดอย่างดี
0: ใกล้ๆไม่สีแค่คิดเป็นระบบ
1: คำนวณครบจุดทุกที่ในรายการ
0: แม็กแม็กคณิตเป็นว่าวันนี้อยู่กับพี่บอสครับและน้อง
1: จันค่ะ
0: เปิดมาก็น่าจะรู้เลยนะครับว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะ
1: การเดินทางท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับแล้วล่าสุดเดี๋ยวน้องจันไปเที่ยวไหนมาล่ะครับ
1: ล่าสุดหนูไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด
0: ์ว้าวสวิตเซอร์แลนด์น่าไปมากเลยครับแล้วพี่บอสอยากรู้ว่าเตรียมตัวไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยต้องเตรียมยังไงบ้างครับน้องจัน
1: ก็คือเราต้องรู้นะคะว่าเราไปกี่วันแล้วก็ต้องรู้ว่าเราไปเที่ยวที่ไหนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะแล้วที่เหลือก็คือพวกเสื้อผ้านะคะแล้วก็พวกหมาขัดฟันยาสีฟันอะไรพวกเครื่องใช้ส่วนตัวด้วยค่ะแล้วทุกอย่างนี้ก็ไปจัดใส่กระเป๋าเลยค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเนี่ยเราต้องไปดูข่าวนี้กันเลยค่ะ
2: สายการบินดังปรับกฎใหม่คำนวณกระเป๋าโหลดตามจำนวนเส้นทางในประเทศ1ชิ้นลดปัญหากระเป๋าเกิน
0: วันนี้พี่บอสมี challenge มาให้น้องจันเล่นครับโดยการใช้คณิตศาสตร์เพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดกระเป๋าครับ
1: โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะพี่บอส
0: โอเคถ้างั้นไปเลยกันเลยวันนี้นะครับภารกิจของน้องจันก็คือต้องเอาของทั้งหมดเนี้ยจัดใส่ลงกระเป๋าเดินทางใบนี้ให้ได้ครับและที่สำคัญนะครับเทคนิคที่น้องจันทำเนี่ยไม่ว่าจะเลือกเทคนิคไหนนะกระเป๋าใบนี้ต้องปิดได้ด้วยนะครับของข้างในห้ามเสียหายด้วยนะ
1: โอเคค่ะงั้นเริ่มกันเลยนะคะ
0: ได้เลยครับ
1: โอ้โหโอเคเรามาดูกันว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างมีกระเป๋าเสื้อผ้า
0: ไปเที่ยวกี่วันเนี่ย
1: หนูก็จะอาจจะเรียงไปเป็นตัวแบบนี้
0: เริ่มมาในส่วนของการยัดผ้าแล้วนะครับ
1: อันนี้ไว้ก่อนหรือไปจัดพวกนี้ก่อน
0: โอเคเราได้ตอผมกับหนังสือไว้ตรงนี้

0: ได้ครับเราจะทำให้มันแบบเป็นรูปทรงเดียวกันกับกระเป๋าครับเพื่อให้เราใช้ปริมาตรได้คุ้มค่าที่สุดตุ้งแน่นไปนี
1: ่แบบนี้โอ้ยได้พี่บอส
0: เราก็จะใส่เป
2: ้ฟึบ
0: นะโอเคแต่ที่ช้าใส่ขนมได้มั
1: ้ยอ๋อขนมมันจะไม่แตกแล้ว
0: โอเคปึ๊บสี่เล่ม
1: ป้าพี่บอลลุด
0: ชุบ
1: โอเคป้าพี่บอลเอาไปใส่เลย
0: ปึ๊บ
1: โอเคแล้วก
0: ็โอเคครับตอนนี้ถึงเวลา
1: ปิดกระเป๋า
0: คิดว่าได้มั
1: ้ยได้แน่นอน
0: หนึ่งสองสามพื้นที่ข้างในกระเป๋านะครับให้เป็นเหมือนกล่องใบใหญ่อะแล้วเราเอาของใส่กระเป๋าใบเล็กแล้วก็จัดให้มันเป็นระเบียบเพียงแค่นี้เราก็สามารถจัดของให้เข้าไปได้แล้วครับน้องจัน
1: ใช่เลยค่ะพี่บอสอันนี้นะคะก็เหมือนกับการต่อเลยค่ะเพราะว่าถึงแม้จะมีกล่องของเบลเลอร์แค่ไหนแล้วก็สามารถใส่ลงไปในกระเป๋านี้ได้สบายเลยค่ะ
0: ใช่เลยเพียงแค่เราเปลี่ยนจากการยัดลงไปเนี่ยเป็นการวางแผนโดยการใช้เรื่องรูปทรงและปริมาตรมาช่วยเนี่ยเพียงแค่นี้เราก็สามารถเอาของจำนวนมากใส่เข้าไปอย่างเป็นระเบียบแล้วของไม่เสียหายด้วยนะเยี่ยมไปเลยใช่ไหม
1: เยี่ยมไปเลยค่ะ
0: แล้วเจอกัน
3: ถนนเส้นนี้มันมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเพราะเส้นทางโค้งแบบนี้มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่นะมาเทียบกันหน่อยดูดีๆเส้นบนกับเส้นล่างคิดว่าเส้นไหนยาวกว่ากันเชื่อเธอ 99.99 ต้องชี้นิ้วไปที่เส้นล่างแน่นอนเอาพอสลับปุ๊บความจริงเปลี่ยนปั๊บไงอันที่อยู่ข้างล่างมันดูยาวกว่าตลอดเลยล่ะเนี่ยงั้นจับตาดูให้ดีทะดามันเท่ากันเป๊ะที่เห็นสั้นๆยาวๆเมื่อกี้เราโดนสมองแกงเข้าเต็มๆรอบนี้อย่าให้พลาดนะคิดว่าเส้นตั้งหรือเส้นนอนใครจะเป็นผู้ชนะเรื่องความยาวสารภาพมาซะดีๆว่าแอบเชียร์เส้นตั้งอยู่ใช่ไหมล่ะ

0: เฉลยเท่ากันอีกแล้วอ้าวแล้วทำไมเส้นตั้งมันดูยาวกว่าล่ะเนี่ยทั้งที่มันแฝดคนละฝาชัดๆเส้นตั้งที่ดูยาวกว่าเพราะสมองเราใช้เวลาถอดรหัสความสูงนานกว่าความกว้างพอใช้เวลาประมวลผลนานภาพในหัวก็เลยโดนยืดออกจนดูยาวกว่านั่นละมาถึงด่านสุดท้ายปากกาแท่งนี้กับเชือกที่ขดเป็นตัว S ถ้าจับเชือกมายืดให้ตึงคิดว่าใครจะยาวกว่ากันลุ้นนั่นไงเชือกยาวกว่าเห็นเพราะตอนมันโค้งมันแอบซ่อนความยาวเอาไว้ไม่ให้เราเห็นไงล่ะสิ่งที่ตาเห็นอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไปแต่การวัดช่วยบอกความจริงกับเราได้ใครมีไม้บรรทัดหรือสายวัดอยู่ใกล้ๆหยิบขึ้นมาเลยแล้วลองไปวัดอะไรสนุกๆรอบตัวดูจะได้รู้ว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
1: ครั้งที่เราก้าวเท้าออกจากบ้านหรือกระโดดขึ้นรถเพื่อออกเดินทางเนี่ยเราไม่ได้แค่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเฉยๆนะแต่กำลังสวมบทเป็นนักคำนวณสุดล้ำอยู่โดยไม่รู้ตัวลองเดินออกจากบ้านไปบ้านเพื่อนดูต้องทายดูสิว่า

0: ต้องเดินกี่ก้าวนะถึงจะถึง20ก้าวหรือ30ก้าวกันล่ะไหนจะเส้นทางยาวไกลโคตรเคี้ยวเป็นหลายร้อยกิโลแต่ทำไมถึงมาย่อส่วนอยู่เล็กนิดเดียวในมือถือเวลาเราเปิด GPS นำทางได้ล่ะหรือถ้าเราใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียน30นาทีแต่ตอนนี้ดันตื่น 7:40 ย้ายจะทันเคารพธงชาติไหมเนี่ยสงสัยงานนี้ต้องแปลงร่างเป็นเสือชีตาแล้วละมั้งครับเห็นไหมการเดินทางเนี่ยมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยทั้งเรื่องระยะทางความเร็วเวลาและทิศทางทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และมันได้กลายเป็นภารกิจพิชิตระยะทางของนักคิดในวันนี้แล้วครับเปิดตัวเหล่านักสำรวจจันน้ำเชื่อมและกีตาร์จับตาให้ดีเพราะนี่คือโจทย์ภารกิจของเราในวันนี้ถ้าเราไปเที่ยวแต่มีเวลานิดเดียวให้เลือกไปจากเพลย์กราวด์แห่งนี้จะไปดูวิวสวนสวยๆที่จุดชมวิวหรือจะไปดูกล้าผักน่ารักน่ารักที่โรงเรือนดีน้องๆทั้ง3คนจะต้องสวมวิญญาณนักสำรวจหาความยาวของระยะทางของทั้ง2ทางนี้เพื่อดูว่าเส้นทางไหนใกล้กว่านอกจากนี้ต้องบอกระยะทางของแต่ละเส้นทางเป็นตัวเลขให้เปรียบเทียบกันชัดๆไปเลยโอ้ยภารกิจโหดหินขนาดนี้ต้องมีตัวช่วยก็คืออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้น้องๆสามารถเอาอุปกรณ์ตัวช่วยมาใช้เป็นเครื่องมือในการคำนวณระยะทางได้อย่างอิสระนะครับงานนี้ทักษะการวัดและการกะประมาณเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลย
1: โอเคตอนนี้นะเราจะมีอุปกรณ์เท่านี้มีเชือกฟางตลับเมตรแล้วก็มีเชือกกรรไกรถ้าเราเสนอเราอาจจะคิดว่าเราอ่ะจะวางอาจจะใช้เป็นก้าวโดยที่เราจะใช้เป็นตัวเลขก็คือเราอ่ะจะวางเท้าไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะก้าวแล้วก็ก้าวเก้าหนึ่งสมมติกี่ก้าวค่อยมาเทียบเป็นตัวอย่าง
2: ไม่แต่ว่าเป็นเพียงเดียวนะ
1: เพียงเดียวแล้วก็วัดก่อน
2: วัดก่อนแต่แรก
1: ใช่วัดตั้งแต่แรก
2: แต่คนที่เดินต้องคนเดียวกันนะ
1: คนเดียวกันสินั่นใครขายาวสุด
0: เลือกไม้บรรทัดแบบนี้ฐานตั้งไกลจะใช้วัดยังไงนะ
1: มันเกินอ่ะถ้ามันไม่เฉลี่ยแบบนี้เราไปหาวิธีใหม่ดีไหม
3: ต้องเอาอะไรที่มันยาวกว่านี้มันจะได้
1: งั้นเราไปลองดูอุปกรณ์มันตรงกันไปเชือกฟางอ่ะยาวที่สุดเลย
3: แต่อันนี้มันจะนี่ไม่เชือกฟางมันบางไปเอ้ยมันเส้นเล็กไปนะ
1: ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเน้นที่ความยาวไม่ได้เน้นที่ความหนาโอเคก็อันนี้ใช่ไหมเราจะเอาเชือกฟางมัดไว้ที่ธง
3: จุด
1: คนหนึ่งอยู่ที่จุด A จับไว้เผื่อมันหลุดแล้วก็อีกคนลากไปที่จุด
3: B แล้วก็มีคนเอาตะ
2: ล
3: ัก
2: มาวัดแล้วก็เอากรรไกรไปต
1: ัดจัดแล้วเราค่อยเอามาวัดตรงนี้โอเคเราอย่าลืมนะเลยนะว่าเชือกอะไรจุด A จุด B
0: เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นเชือกฟางม้วนใหญ่กันมาเลยนะครับเอาอะไรอีกไหมถ้าลืมหยิบไปแล้วก็ต้องเดินวนอีกหลายรอบแน่นอนถ้าพร้อมแล้วงั้นไปที่จุดเริ่มต้นกันเลย
1: โอเคเอาเชือกฟางมาวัดตรงนี้มามัดกับตรงนี
3: ้มาตรงนี้เลยนะ
1: แล้ว
3: ค่ะ
1: พอมา
2: ผูกตรงขาวนะ
3: ผูกตรง
2: ขาว
1: นั่นแหละดึงแน่นๆหร
2: อกแต่ตรงนั้นโอเคตรงนั้นเราจะมัดยังไง
0: ต้องผูกก่อนแบบนี้ตอนวัดระยะเริ่มวัดจากตรงไหนกันดีนะ
1: ไปที่จุดนู้นก่อน
3: ไม่เราก็มาเตีย
1: แล้วเสร็จแล้ว
3: เดี๋ยวเราไปต่ออีก
1: โอเคไปอีก
3: ว้ายมันยิ่งแน่นขึ้นอ่ะ
1: ตรงนี้เวลาเดินจะเดินตรงนี้เราต้องไปตรงนี
0: ้ดึงเชือกไปตรงๆแบบนี้ถ้าเดินตามเส้นทางนี้จริงได้ตกคูน้ำแน่จะรอดไหมเนี่ย
1: ขอบใจมากมาโอเค
3: ได้ไหม
1: โอเคไม่หลุดแน่ๆอย่าดึงแรงนะเด้อเดี๋ยวอันนั้นหลุดออกมานะสองอันไปเลย
3: อีกครั้ง
1: แล้วเราเหยียบไว้
3: แล้วเดี๋ยวพอเหยียบเสร็จก็แปะอีกรอบนะ
1: ได
3: ้2อันน่าจะได้แล้วแหละ
1: 3ไปเลยกลัวมันหลุด
3: มาแตะเทปแปะเทป
2: อย่าใกล้ตัวเล็กเกินไปไปแถวนั้นเลยนะขอก็ทนติดตรงนี้
0: จะถึงอยู่แล้วเชือกจะโผล่ไหมเนี่ย

0: ีพอดีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ตรงนี้ไม่ต้องแปะก็ได้เพราะเราเดินเดินตรงไปเลยเราไปแปะตรงนู้นดีกว่า
2: ดึงออกมาดึงออกมาประมาณนั้นแหละ
1: แปะเลยนะ
2: แปะ
1: ถึงพอดี
2: กดนิดหน่อย
0: มันไม่ถึงไอ้ดิ
1: ไม่เป็นไร
3: ถึงจุดชมวิวกันแล้วนะครับแต่เชือกไม่น่าพอแล้วอีกเส้นทางที่ไปโรงเรือนจะใช้อะไรในการวัดไปดูกัน
2: โอเคจุด A ไปจุด C ก่อน
1: เรามีเทปเราใช้เทปได้แล้วก็เชือกเขียวใช่ไปต่อไประยะทาง A ไป C
3: เอาละสิใช้วิธีเดิมแต่เชือกหมดแล้วจะใช้อุปกรณ์อะไรแทนล่ะทีนี
1: ้เอาเทปไปเผื่อด้วยเด้อ
2: จ้าเอาพวกนี้ไปไหม
1: เอาอันนี้ไปเพราะอันนี้มันแน่นสุดแล้วเห็นนะ
3: ปะได้อุปกรณ์แล้วไปโรงเรียนกันต่อเลย
1: เอามัดเองไอ้ล่ะ
2: ดึงท้ายเดี๋ยวเราดึงดิเยียบ
0: อย่าพึ่งดึง
1: แล้วทุกคนเราไม่เดินฝั่งนี้ล่ะมันจะได้สั้นหน่อย
3: เอ้าจะใช้ทางลัดซะแล้วจะวัดเส้นทางก็ต้องใช้เป็นทางที่คนทั่วไปเดินได้นะครับ
1: แกดึงแรงเดี๋ยวมันหลุด
0: แค่นี้พอแหละ
3: ม้วนเทปที่เอามาจะยาวพอเส้นทางหรือเปล่าครับเนี่ย
1: เร็วๆๆไป
0: 25แล้ว
1: อ่ะถือยาวๆเลย
0: เดี๋ยวตรงสะพานอีกที
2: แปะตรงปูนนี่แหละประมาณ
0: เราเทปอีก
2: เราต้องรีบนะ
0: สองสาม
1: คนเดินถอยหลังเนี่ยสิเรามาไกลแล้วไปทุกคน
2: ต้องเอาเทปให้กีตาร์แล้วกันจ้ะ
1: ถึงแล้ว
0: ถึงแล้วแค่นี้พอโอเคตัดแล้วนะ
3: ครบทั้ง2เส้นทางแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องใช้ทักษะคณิตศาสตร์และการวัดหาแต่ละเส้นทางมีระยะทางเท่าไหร่กันแน่จะเอาอะไรมาใช้วัดให้แม่นยำและรวดเร็วดี
0: แค
1: ่150ไม่เอาแค่100เมตร100เซน100เซนก็คือ1เมตรอ่ะพอดีไป
2: ไม่
3: ใช้ความยาวของโต๊ะให้เป็นประโยชน์นี่เองแต่ละเส้นทางจะวัดได้เท่าไหร่เริ่มเลย
1: 1เมตร
0: มันจะ4กว่า
1: 4เมตร
3: น้องๆวัดเส้นทางจากสนามเด็กเล่นไปโรงเรียนก่อนครับโดยน้องๆใช้วิธีกำหนดความยาว1เมตรแล้วเอาเชือกและเทปมาวัดทีละ1เมตรไปเรื่อยๆจนครบเส้นทางนั่นเองครับ
1: กับอีกตีไปเลย16มาต่อไปเชือกยาวที่สุดในโลก3เมตร15 25บอกแล้วเกิน30เมตร30เกิน
2: 82
1: 83แล้วก็อีกกี่เซนอ่ะ
2: ไม่ครบแล้ว
1: 83
0: เราไม่ต้อง
1: 83บวก11บวก4 3 4 5 6 7 8 8 9 98ต่อไปเซนติเมตร9 98.36 98เมตร36เซนติเมตร
0: ใช่หรือไปเก็บตรงนั้นก่อน
2: เออไปเก็บตรงนั้นกันไปอันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะ
1: ทุกคนมาวัดกัน8เมตร13เมตร15 21เยอะๆๆๆ76
0: 63
2: อันนี้มันสั้นกว่า
0: เฮ้ยลองหาว่าสั้นกว่าเท่าไหร่มา 17.63 กับ 98.36 เอามาลบกัน
3: ในที่สุดน้องๆก็วัดครบทั้ง2เส้นทางแล้วได้กี่รอบแล้วต้องคำนวณยังไงต่อล่ะทีนี้จะคำนวณระยะทางออกมาได้ใกล้เคียงหรือเปล่าโดยทีมงานได้วัดระยะทางจากสนามเด็กเล่นไปถึงจุดชมวิวคือ 7,828 เซนติเมตรหรือ 78.28 เมตรและจากสนามเด็กเล่นไปถึงโรงเรือนคือ 9,785 เซนติเมตรหรือ 97.85 เมตรและคำตอบของน้องๆก็คือ
1: โอเคสรุปจากสนามเด็กเล่นไปจุดชมวิวใกล้กว่าสนามเด็กเล่นไปโรงเรือนอยู่20เมตรจุด73เซนติเมตร
3: ส เส้นทางจากสนามเด็กเล่นไปจุดชมวิวใกล้กว่าและตัวเลขออกมาคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยต่างกันไม่ถึงเซนติเมตรเพราะฉะนั้นระยะทางที่คิดคำนวณออกมานี้ใกล้เคียงถือว่าถูกต้องนะครับวัดระยะทางอุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องมีความยาวเท่ากับระยะทางเสมอไปนะครับแค่เรามีอุปกรณ์หนึ่งชิ้นที่รู้ความยาวที่ชัดเจนเช่นอาจใช้ไม้บรรทัดสายวัดหรือตัดเชือกให้ได้ความยาว2เมตรแล้วนำไปวัดต่อความยาวไปเรื่อยๆหรือจะวัดเส้นรอบวงล้อแล้วเอาล้อไปกลิ้งนับจำนวนรอบก่อนเอามาหาเส้นก็ยังทำได้เท่านี้ก็สามารถวัดระยะทางได้แบบไม่ต้องง้อเทปวัดระยะทางหรืออุปกรณ์ GPS แล้ว

0: ือน้องจันรู้ไหมว่าบนแผนที่เนี่ยมันจะมีมาตราส่วนเช่น1ต่อ100หรือ1ต่อ 1,000 อย่างเงี้ยเราก็แค่วัดระยะบนแผนที่แล้วนำมาคูณกับตัวเลขนั้นเราก็จะได้ระยะทางจริงๆโดยที่ไม่ต้องไปเดินวัดเองแล้วครับ
1: โอ้อย่างนี้เวลาเราดูแผนที่หรือว่าเดินเท้าก้าวทางนะคะเราก็ต้องดูสังเกตตัวเลขรอบๆให้ดีๆเลยค่ะ
0: รอบหน้าถ้าอยากรู้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากแค่ไหนอีกเนี่ยต้องติดตามไว้เลยครับกับรายการ Mad Mad คณิต

0: ไทย PBS เจอนั่นเจอนี่วันเสาร์อาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกการเดินทางมีเรื่องเล่าเสมอวันเสาร์เวลา10นาฬิกาแดนกินดองมองมุมใหม่ไขรหัสวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในอาหารหมักดอง
1: การถนอมอาหารกลายเป็นศิลปะแห่งการเปลี่ยนอาหารธรรมดาให้กลายเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศ
0: 10นาฬิกา30นาทีวิ่งเลย Running Day เสน่ห์การท่องเที่ยวตลอดเส้นทางวิ่งที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การออกกำลังกาย
2: วิวสวยมากแล้วก็อากาศดีมากเลยค่ะ
0: 11นาฬิกาทั่วทิศแดนมังกร
3: เรารู้สึกเห็นอะไรทุกอย่างมันตะการตาตื่นตาตื่นใจไปหมดเลยนะ
0: สำรวจวิธีคิดแบบจีนกับการพัฒนาที่ก้าวกระโดด11นาฬิกา30นาที Made My Day วันนี้ดีที่สุดพื้นที่แห่งการแบ่งปันพลังใจในการใช้ชีวิตกับแขกรับเชิญ
4: เขาเรียกว่านโยบายในการกระชากการพัฒนาประเทศถ้ารักที่จะทำนะทำให้ดี
0: ไทย PBS เจอนั่นเจอนี่สาระช่ำๆวัฒนธรรมอาหารประสบการณ์เฟี้ยวๆไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
5: ฟาโก้โนวี
6: ค่ะ
5: ปัดดี
6: ้ครับมาเร็วพวกเราไปห้องเรียนกันโอ้โหบอดี้คลาสวันนี้จะเรียนอะไรบ้างนะตื่นเต้นตื่นเต้นเรียนวิชานี้เสร็จก็จะพักกลางวันแล้วหิวหิวหิวนายเนี่ยคิดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องกินเป็นไหมเนี่ย
7: วันนี้เราจะมาทดลองเรื่องสัมผัสทั้ง5กันสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างนะ
6: มีการมองเห็นการได้กลิ่นการได้ยินการรับรสและการสัมผัสค่ะ
7: เก่งมากอายเอาไป10คะแนน

0: M 10คะแนนเต็ม แต่วันนี้เราจะมาทดสอบกันแค่หนึ่งอย่างเอ้าทุกคนเอาผ้าที่ครูแจกมาปิดตากันได้เลย
1: นี่คุณครูไม่ได้จะแกล้งอะไรพวกเราใช่ไหมครับ
0: ไม่แกล้งหรอกครูแค่จะทดสอบจมูกทุกคนหน่อยแค่นั้นเองเอ้าเริ่มนะ
2: หอมแบบนี้ดอกกุหลาบค่ะ
0: ถูกต้องต่อไป
3: หอมหวานแบบนี้ต้องเค้กวานิลาแน่แน
0: ่ถูกต้องต่อไป
2: โอ้ยวันนี้ห้องเรียนกลิ่นหอมจริงๆเลยเนาะฟาโก้โอ้ยหอมหอมแบบนี้อันนี้กลิ่นดอกกุหลาบแน่แน่ส่วนกลิ่นนี้เค้กวานิลาแน่นอนน้ำลายจะไหลแล้ว
0: ฮัลโหลเด็ก
2: ๆเฮ้ยใหญ่โอ้ย
0: อ้าวบัดดี้ไปทำอะไรอยู่ที่พื้นอย่างนี้ล่ะ
2: ไม่มีอะไรครับด็อกเตอร์กลิ่นมันพาไปเฉยๆครับ
0: นี่แสดงว่าเจฟเขาไปดมอะไรแน่เลยเอาล่ะคราวนี้กลิ่นสุดท้ายแล้วทุกคนว่ากลิ่นอะไร
4: กลิ่นทุเรียน
2: เฮ้ยอะสัญญาณดังอีกแล้วครับด็อกเตอร์เอ๊ะแล้วนี่กลิ่นอะไรเนี่ย
0: ไหนดูหน่อยสิเกิดเหตุฉุกเฉินรหัสสีแดงที่บริเวณจมูกมีใครจะไปสำรวจที่จมูกกันบ้าง
5: ไปค่ะ
0: ไปไหม
5: ไปค่ะ
6: ดราก้อนซิงเร็วปูด
0: ตามมาเร็วเด็ก
5: ๆไปกันทุกคน
7: ไปค่ะ
5: กระโดด
8: กระโดด

0: เดี๋ยวเราผ่านปอดแล้วไปที่จมูกกันนะเด็กๆเรามาถึงจมูกกันแล้วล่ะ
1: โอ้โหจมูกเนี่ยยังกับอุโมงค์ยักษ์เลยนะครับด็อกเตอร์
0: ใช่แล้วตรงนี้คือโพรงจมูกเป็นทางเข้าออกของอากาศยังไงล่ะ
2: แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจฟล่ะคะด็อกเตอร์
0: อาการที่เกิดกับเจฟเขาเรียกว่าเหม็นก็คือการที่ได้กลิ่นที่ไม่ชอบหรือรู้สึกไม่ดีเข้ามาที่จมูกอย่างเช่นกลิ่นขยะกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นอาหารที่ไม่ชอบยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วถ้าเหม็นต้องทำยังไงล่ะครับด็อกเตอร
0: ์ง่ายมากเราก็แค่เดินหนีกลิ่นที่เราไม่ชอบแค่นี้ก็เรียบร้อย
1: ง่ายจริงๆด้วยตอนนี้จมูกหยุดสั่นแล้วครับด็อกเตอร
0: ์มาไหนๆก็มาที่จมูกแล้วเรามาลองดูกันว่าในจมูกมีอะไรบ้างดีไหม
1: ดีครับ
0: จมูกจะประกอบไปด้วยรูจมูก2รูเป็นทางเข้าออกของอากาศมีขนจมูกคอยดักฝุ่นและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าจมูกโพรงจมูกที่เราอยู่ตรงนี้เป็นช่องด้านในจมูกมีเยื่อบุจมูกที่จะช่วยให้อากาศอุ่นและชื้นก่อนเข้าไปในปอด
2: แล้วเจฟได้กลิ่นได้ยังไงอะคะด็อกเตอร์
0: เป็นคำถามที่เจ๋งมากๆโนวี่ทุกคนลองดูรอบๆสิภายในโพรงจมูกจะมีเซลล์ประสาทรับกลิ่นอยู่เต็มไปหมดพอเราหายใจเอาอากาศที่มีกลิ่นเหม็นเข้าไปจมูกของเราก็จะฟุดฟิดฟุดฟิดเซลล์ประสาทรับกลิ่นพวกนี้ก็ทำงานส่งสัญญาณไปที่สมองสมองก็จะประมวลผลและบอกเราได้ว่าเป็นกลิ่นของอะไรโดยคนจะมีเซลล์ประสาทรับกลิ่นนี้ประมาณ 5-6 ล้านเซลล์และแยกกลิ่นที่ต่างกันได้ถึงเกือบ1ล้านกลิ่นเลยล่ะ
1: โอ้โห
0: แถมสมองของคนยังจำกลิ่นได้อีกด้วยนะกลิ่นอะไรที่เคยดมแล้วเมื่อได้กลิ่นหรือนึกถึงเราก็จะจำกลิ่นได้ไม่เชื่อก็ลองนึกถึงกลิ่นอะไรที่ชอบดูสิ
1: จริงด้วยครับ
0: จมูกเป็นอวัยวะที่สำคัญกับคนมากๆเลยนะเพราะเป็นส่วนที่คนใช้หายใจเอาอากาศดีที่มีออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเพื่อใช้ในการทำงานและหายใจออกเอาอากาศเสียที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาการหายใจเข้าออกเป็นสิ่งที่คนขาดไม่ได้เพราะถ้าคนไม่ได้หายใจแค่ไม่กี่นาทีก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้เลย
2: เอ๊ะแล้วทำไมต้องมีรูจมูก2รูล่ะคะด็อกเตอร์
1: นั่นนะสิครับแบบนี้ไม่แย่งกันหายใจเหรอครับ
0: ไม่แย่งกันหรอกนะแต่ยิ่งจะช่วยกันทำให้หายใจสะดวกขึ้นอีกต่างหากแถมยังรับกลิ่นได้ดีขึ้นพอมีรูจมูก2รูก็จะสามารถรู้ทิศทางของกลิ่นแยกซ้ายขวาได้และถ้ารู1ตันอีกรูก็ยังใช้งานได้ทั้งการหายใจและการดมกลิ่นการใช้งานทั้ง2รูจะดีกว่าไม่เชื่อก็ลองใช้รูจมูกแค่รูเดียวหายใจกันสิ
1: โอ้ยจริงด้วยครับหายใจไม่ค่อยเต็มๆเหมือนปกติเลยครับอย่าเอ้ยฮะเกิดอะไรขึ้นครับด็อกเตอร์
0: แย่แล้วเจฟจะจาม
2: จาม
0: ใช่แล้วต้องรีบหลบก่อนเร็ว
2: ฮะฮะฮะ
1: ชิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยังกับพายุ
0: เรียบร้อยปลอดภัยกันดีใช่ไหมเด็ก
1: ๆดีครับ
2: ขอบคุณนะฟาโก้มันเกิดอะไรขึ้นคะด็อกเตอร
0: ์มันคืออาการที่จมูกเจ็บพยายามจะเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูกก็เลยพ่นอากาศออกมาเรียกว่าการจามยังไงล่ะ
1: จามแล้วมันมีน้ำอะไรออกมาด้วยแล้วครับด็อกเตอร
0: ์โอ้ช่างสังเกตจริงๆนะบัดดี้เขาเรียกว่าน้ำมูกเป็นน้ำที่จมูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคแถมทำให้จมูกมีความชื้นปกติจะใสๆเหลวๆแต่พอเจอฝุ่นหรือเชื้อโรคมันจะดักจับเอาไว้ทำให้มันข้นขึ้นจนคนเรียกว่าขี้มูกนั่นเอง
2: โหน้ำมูกมีประโยชน์มากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วแล้วลองสังเกตดูว่าตอนเราเจอฝุ่นหรือไม่สบายจะมีน้ำมูกเยอะกว่าปกตินั่นก็เพราะว่าน้ำมูกมาจัดการฝุ่นกับเชื้อโรคนั่นเองเวลาเรามีขี้มูกก็ต้องใช้กระดาษทิชชู่เช็ดให้สะอาดและทิ้งลงถังขยะเพราะในขี้มูกมีแต่เชื้อโรคใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมล้างมือหลังจากเทสเสร็จแล้วด้วยล่ะ
2: ครับ
0: จมูกสำคัญมากๆใช่ไหมล่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาสุขภาพจมูกให้ดีๆโดยการไม่แคะจมูกแรงๆถ้ามีขี้มูกให้เช็ดอย่างถูกวิธีระวังอย่าให้อะไรมากระแทกจมูกจนทำให้เจ็บได้นะแล้วก็ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือบ้างเพื่อทำความสะอาดภายในจมูก
2: ล้างจมูก
0: ใช่แล้วล้างจมูกโดยใช้สายดิ้งล้างจมูกแล้วก็กลั่นหายใจก้มหน้าอ้าปากให้น้ำเกลือ ผ่านรูจมูกทำทั้งสองข้างแบบนี้แค่นี้ก็สบายจมูกแล้ว
1: โอ้โห
0: ต้องอยู่ในที่อากาศสะอาดและระวังฝุ่นและควันโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและกินอาหารผักผลไม้ที่มีประโยชน์เช่นส้มแครอทฟักทองถั่วต่างๆหรือว่าปลาแซลมอนปลาทูปลาสวายปลานิลปลาทับทิมและดื่มน้ำไม่เพียงพอร่างกายจะได้แข็งแรงเข้าใจไหม
3: เข้าใจครับ
0: วันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าได้เวลากลับกันแล้ว
3: ครับ
0: วันนี้เราได้ไปรู้จักกับจมูกกันแล้วเอาการ์ดนี้ไปทบทวนกันด้วยนะ
1: ป้าจมูก
0: เด็กๆอวัยวะต่างๆมีความสำคัญเท่าๆกันมีหน้าที่ของตัวเองเหมือนเราทุกคนที่ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและสุดท้ายทุกคนอย่าลืมอะไรกันนะ
2: อย่าลืมดูแลและรักษาร่างกายตัวเองให้ดีครับ
4: พอชิมกับกลิ่นแล้วทุเรียนนี่อร่อยมากๆและหอมด้วยนะออส
5: จริงด้วยอบอุ่มๆๆๆอร่อย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

โลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการทำงานจากที่บ้านหรือ Work from Home และการประชุมผ่านออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะช่วยทั้งลดการเดินทางลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและยังช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศได้เยอะเลยด้วยล่ะครับ

0: การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17พฤษภาคมนี
1: ้ถ้าคุณคือสายเนื้อทุกคำทุกความอร่อยกำลังทำให้โลกนี้ปั่นป่วน
2: การได้โปรตีนมาจากเนื้อวัวเนี่ยมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าโปรตีนที่มาจากพืชประมาณ100 เท่า
1: แล้วเราจะมีทางออกที่จะกินเนื้อวัวในเวอร์ชั่นที่ดีต่อโลกได้บ้างไหมนะติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
3: มหาอำนาจบานาจะพาไปดูมะม่วง
4: มะม่วงขายตึกจุดเด่นมันอร่อยอ่ะสิ
5: ขายตึกแก่นะคะเป็นทานดิบเนื้อเขาจะกรอบค่ะแล้วก็เปรี้ยวหวานมัน
3: ว้าวมีถึง3รส
5: แต่ถ้าเป็นสุกเขาจะมีรสชาติหวานหอมเย็นๆไม่อมเปรี้ยวเลยค่ะ
3: ชื่อแปลกแต่รสชาติไม่ธรรมดา
5: ฝรั่งต่างชาติเนี่ยพอเขาได้ลองเขารู้สึกว่าว้าวรสชาติมันว้าว
3: ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
6: ดูให้รู้รู้ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าร้านราเมนที่คิดและทำโดยคนไทยไปชนะใจคนญี่ปุ่นจนถึงกับได้ไปตั้งร้านในพิพิธภัณฑ์ราเมนที่โยโกฮาม่าม
7: าจากประเทศไทยนะชินโดราเมง
8: ราเมนไม่ว่าผมเดินเข้าไป10ร้านอ่ะผมไม่ได้เจอราเมนรสเดิมเลยรสชาติไม่เหมือนกันทุกคนเลย
7: ทางคุณดิวกับคุณโจเนี่ยไปประกวดพอไปประกวดแล้วรู้ถึงแพชชั่นคือความพยายามตรงเนี้ยความใส่ใจก็เลยเชิญมา
9: คือมันก็ปลาช็อกน้ำแหละว่าแบบเราจะไปยังไง
6: เขาทำได้อย่างไรกว่าจะได้ราเมนดีๆสักชามมันไม่ง่ายเลยติดตามได้ในดูให้รู้ตอนราเมนคนไทยชนะใจคนญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในพิพิธภัณฑ์ราเมนวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
10: ภูเก็ตที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกสีแสนสันสวยงามมากๆแต่สำหรับคนในภูเก็ตเองบางคนก็อาจจะมองว่าที่นี่ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกัน
11: มันโตแบบเร็วมากเร็วแบบก้าวกระโดดรีซอร์สหลายๆอย่างในภูเก็ตเนี่ยไม่ได้รองรับกับการพัฒนาไปในทางนี้ในเรื่องของความปลอดภัยที่เราค่อนข้างเป็นกังวล
10: ปัญหาใหญ่ก็คือเมืองโตเร็วค่ะแต่ว่าการพัฒนานั้นไปไม่ทันจะต่อยอดและออกแบบเมืองอย่างไรต่อไปคงต้องไปถามคนภูเก็ต
12: ถ้าในจุดเล็กๆเราทำแล้วเราเริ่มเจอคนที่มีความรู้แล้วเราทำให้คนที่มีความรู้รู้สึกอยากแชร์ลิงความรู้มันก็จะยิ่งเกิดการต่อความรู้ไปเรื่อย
13: ๆภูเก็ตก็ยังเป็นเมืองที่มีต้นทุนสูงมากผู้คนยังขับเคลื่อนเชื่อมโยงกันอยู่
10: ติดตามได้ในโพลิซีที่นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา 17:30 น.เรามีนัดกันนะคะ

0: สารวัตรขายตรงกระบอกละ 100,000
1: ผบ.ตร.สั่งสอบ5ประเด็นคลังแสงชาวจีนหาที่มาอาวุธสาเหตุครอบครองด้านศรีหศักดิ์กังวลคดีต่างชาติเล็งลดเวลาวีซ่าฟรีจาก60วันเหลือ30วัน
0: จับตาพรุ่งนี้อดีตนายกทักษิณพักโทษครอบครัวกลุ่มเสื้อแดงนัดรวมตัวต้อนรับนายกอนุทินแสดงความยินดีบอกยังเคารพเหมือนเดิม
1: สเปนยืนยันความพร้อมรับเรือสำราญที่พบการระบาดของไวรัสฮันตาเตรียมคัดกรองผู้โดยสารเร่งอพยพประเทศต้นทางทันที
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับชวนกันมาคุยข่าวในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: วันนี้ยังคงต้องตามกันต่อนะคะจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ที่นำมาสู่คดีที่สังคมให้ความสนใจนะคะเมื่อมีการขยายผลแล้วก็นำไปสู่การจับกุมชาวจีนที่ซุกอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากหลายคนเรียกว่านี่คือคลังแสงขนาดย่อมนะคะในพื้นที่บ้านพักที่จังหวัดชลบุรีค่ะล่าสุดทางผบ.ตร.ก็มีการเร่งตรวจสอบ5ประเด็นสำคัญด้วยกันถึงแม้ว่าเบื้องต้นอาจจะยังไม่พบความเชื่อมโยงที่ไปเกี่ยวข้องกับการเตรียมการก่อวินาศกรรมนะคะ
0: ครับและล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่คุมครูฝึกยิงปืนและทหารสังกัดกองทัพเรือซึ่งถูกเชื่อมโยงแล้วก็อ้างเป็นผู้จัดหาอาวุธให้กับผู้ต้องหาชาวจีนมาสอบปากคำแล้วก็สืบสวนหาที่มาของอาวุธสงครามในส่วนของชายชาวจีนเขาถูกควบคุมตัวสอบปากคำตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับโดยมีท่าทีที่เคร่งเครียดแล้วก็อ่อนแรงก่อนที่ในช่วงค่ำเนี่ยเจ้าหน้าที่จะนำตัวไปควบคุมที่ตม.พัทยาครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสภ.นาจอมเทียนได้ควบคุมตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีครับผู้ต้องหาชาวจีนนำไปฝากขังที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัทยานะครับหลังจากสอบสวนกันต่อเนื่องยาวทั้งวันระหว่างการควบคุมตัวพบว่าผู้ต้องหามีอาการแขนขาอ่อนแรงครับจึงต้องช่วยกันพยุงตัวขึ้นรถซึ่งในวันนี้ตำรวจจะสอบสวนแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมต่อเนื่องก่อนหน้านี้ตำรวจสภ.นาจอมเทียนได้แจ้งข้อหากับนายหมิงเฉินซันประกอบไปด้วยมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองครับระหว่างถูกควบคุมตัวนายหมิงเฉินซันมีสีหน้าที่เคร่งเครียดตลอดเวลานะครับสอบถามล่ามแปลภาษาก็ให้ข้อมูลบอกว่าเบื้องต้นพบว่ามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วจะต้องกินยาตลอดเวลาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเนี่ยก็จะต้องกินยานอนหลับตลอดส่วนหลังจากการถูกจับกุมตัวเจ้าตัวไม่ได้เรียกร้องหรือว่าขอพบใครเป็นพิเศษนะครับพร้อมกับรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาครับ
1: แน่นอนค่ะนี่คือคำให้การของนายหมิงเฉินซันนะคะซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในเวลานี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปร่วมประชุมรับฟังรายงานนะคะหลังจากที่มีการจับกุมตัวนายหมิงเฉินซันตำรวจมีการนำหลักฐานของกลางที่เป็นอาวุธที่ตรวจยึดได้ค่ะมาแสดงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวของพลตำรวจเอกกิตรัตน์เองก็สั่งการนะคะให้มีการสอบสวน5ประเด็นสำคัญ5ประเด็นนั้นได้แก่การตรวจสอบประวัติของนายหมิงเฉินซันหรือว่าผู้ต้องหาประเด็นที่2การเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงที่ผ่านมาประเด็นที่3เรื่องของอาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้ประเด็นที่4ก็คือเรื่องของที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรได้จากใครวิธีการไหนรวมถึงวัตถุประสงค์ในการครอบครองว่ามีไว้เพื่ออะไรและอีก1ประเด็นก็คือเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์มีการติดต่อกับใครบ้างบัญชีเส้นทางการเงินต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างเด็ดขาดและดำเนินการตามกรอบของกฎหมายซึ่งทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์ยืนยัน นะคะว่า

0: ถึงแม้ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานที่เชื่อมโยงกับการก่อวินาศกรรมแต่จะต้องมีการขยายผลอย่างเข้มข้นค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีกในอนาคตส่วนประเด็นที่ผู้ต้องหามีการถ่ายคลิปนี้ค่ะการฝึกใช้อาวุธกับบุคคลที่คล้ายกับเป็นชาวกัมพูชาเรื่องนี้ทางบิ๊กต่ายบอกว่าต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งเช่นเดียวกันค่ะ
1: ในการขยายผลเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องให้การข่าวฝ่ายข่าวกรมน.เข้าสู่ระบบการซักถามครับในเรื่องของความมั่นคงนะครับซึ่งจากนี้ไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ขณะนี้ยังไม่ปรากฏข้อมูลครับว่าจะเป็นสายลับหรือจะมาก่อวินาศกรรมหรือรับออเดอร์ใครยังไงนะครับเป็นเพียงแค่การซื้ออาวุธผ่านออนไลน์แล้วมาเก็บสะสมไว้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นเท่านี้นะครับการที่ผู้ต้องหาเนี่ยมีการไปฝึกยิงปืนที่สื่อทราบนะครับเราก็ทราบแต่เป็นข้อมูลประกอบในการที่เราจะต้องสอบสวนแล้วก็ขยายผลต่อไปนะครับ
0: นอกจากเรื่องของอาวุธที่มีการครอบครองเรื่องของเส้นทางการเงินเรื่องของการติดต่อกับใครแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการนั่นก็คือตัวตนของนายหมิงเฉินซันค่ะหลังจากที่มีหลักฐานมีทั้งหนังสือเดินทางมีบัตรชมพูมีเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเข้าและออกประเทศไทยด้วยค่ะ
1: มีการเข้าออกแบบลักษณะของนักท่องเที่ยวครับแล้วก็มีการเข้ามาเช่าอยู่เช่าบ้านอยู่มีที่อยู่ก่อนหน้านี้คือที่กรุงเทพมหานครแล้วก็โยกย้ายมาที่พัทยาก่อนแล้วก็มาอยู่ที่ห้วยใหญ่แต่ละจุดเนี่ยเราตั้งประเด็นไว้ในการสอบสวนอยู่ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่9เพียงวันเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สื่อถามเนี่ยเป็นประเด็นที่เราให้ทางฝ่ายสืบสวนจะต้องขยายผลต่อไปในแต่ละจุดครับว่าเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงทางตม.ให้ข้อมูลมาเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับว่ามายังไงเมื่อไหร่มาทำอะไรนะครับอยู่ระหว่างการขยายผลต่อไปครับ
2: ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายคเชนครูฝึกยิงปืนสนามพัทยาและพันจ่าเอกเมธีนะครับซึ่งสังกัดกองทัพเรือไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.นาจอมเทียนครับหลังจากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาอาวุธเพื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้ต้องหาชาวจีนโดยนายคเชนได้ติดต่อซื้อปืน M4 กับพันจ่าเอกเมธีในราคากระบอกละประมาณ 200,000 บาทนะครับและยังขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะเชื่อมโยงกันล่ะครับว่ามีเครือข่ายลักลอบค้าอาวุธสงครามในพื้นที่หรือไม่ครับ
0: และอีกด้านนึงค่ะตำรวจก็นำกำลังไปควบคุมตัวนายจำลองอายุ51ปีคนนี้เนี่ยเป็นลูกน้องของพันจ่าเอกเมธีค่ะไปควบคุมตัวที่บ้านพักแห่งหนึ่งในอำเภอสัตหีบตัวของนายจำลองเนี่ยเขายอมรับสารภาพนะคะว่าในบริเวณบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นจุดรับส่งการมอบอาวุธปืนก่อนที่จะส่งถึงมือชายชาวจีนหรือว่านายหมิงเฉินซันจริงค่ะเป็นผู้ที่รับเงินค่าอาวุธปืนแล้วก็โอนเข้าบัญชีอีกด้วยส่วนประเด็นการสอบสวนอาวุธบางส่วนโดยเฉพาะปืนสั้นค่ะที่พบว่ามีชื่อการครอบครองเดิมเนี่ยเป็นของตำรวจนายหนึ่งแต่พอไปตรวจสอบเส้นทางไปพบว่ามีการซื้อขายแล้วก็เปลี่ยนมือมาหลายทอดอีกด้วยค่ะ
2: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าตำรวจเนี่ยทราบที่มาของปืนพกสั้นแล้วครับโดยเป็นการซื้อขายกันโดยตรงแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
3: ครองรายสุดท้ายเนี่ยที่ขายปืนต่อให้กับผู้ต้องหารายนี้นะครับเคยถูกตั้งกรรมการวินัยนะครับไม่ทราบว่าคดีวินัยเนี่ยสิ้นสุดอย่างไรนะเดี๋ยวจะอยู่ในชั้นการตรวจสอบต่อไป
4: เป็นตำรวจยศเท่าไหร่หรือยศสูงหรือ
3: เป็นระดับรองสารวัตรนะ
4: รองสารวัตรนะ
3: ครับ
4: คือขายในตลาดมืดหรือว่าขายให้กับ
3: ขายตรงตรงฮะ
4: ขายตรงตรงเลยใช่ไหมคะ
3: ขายตรงตรง
4: เขารู้จักหรือ
3: ก็เป็นอยู่ระหว่างการที่เราต้องตรวจสอบว่าเขารู้จักกันได้อย่างไรมีความสัมพันธ์กันได้อย่างไรนะครับ
4: ไม่ย้อนกลับไปเรื่องปืนนิดนึงค่ะว่าซื้อในประเทศไทยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะทั้งหมดนั้นนะ
3: ในส่วนนี้ต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดนะครับเนื่องจากว่าอาวุธปืนเนี่ยมีหลายประเภทนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องกระสุนปืนมีส่วนประกอบของอาวุธปืนนะครับแล้วก็มีวัตถุระเบิดอีกนะครับ

0: ก็ต้องตรวจสอบว่าได้มาโดยวิธีการใดครับ
1: อาวุธเหล่านี้พร้อมใช้งานเลยใช่ไหมคะท่าน
0: ให้ EOD ตรวจสอบดูนะครับว่าชิ้นใดอาวุธใดที่พร้อมใช้งานหรือไม่นะครับ
2: พลตำรวจโทไตรรงค์ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคลังอาวุธภายในบ้านพักของชายชาวจีนเนี่ยมันเกินกว่าที่บุคคลทั่วไปจะมีไว้เพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบในทุกมิติทั้งเรื่องของวัตถุประสงค์ในการครอบครองแหล่งที่มาส่วนคลิปวิดีโอที่ปรากฏภาพคล้ายๆกับการฝึกร่วมกับหน่วย BHQ ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดครับซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้ต้องหามีสถานะตัวตนที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับมีเอกสารแสดงตัวตนแล้วก็มีสถานะในการพำนักอยู่หลายประเทศรวมไปถึงมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้นะครับ
3: และเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะได้ยินนะคะที่ผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็อาวุธต่างๆเนี่ยมีการซื้อภายในประเทศไทยหรือไม่และที่สำคัญตอนนี้หลายคนตั้งคำถามว่ามีเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรู้เห็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเรียกบุคลากรที่อยู่สังกัดกองทัพเรือมาสอบปากคำแล้วแล้วเรื่องของปืนพกสั้นที่เมื่อสักครู่บอกไปมีความเชื่อมโยงกับตำรวจในระดับรองสารวัตรซึ่งล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าปืนพกสั้นที่ชาวจีนซื้อมาเป็นของข้าราชการตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.สายไหมค่ะแต่ว่าถูกนำไปจำนำแล้วก็ขายต่อให้ตำรวจหลายมือจนไปจบที่รองสารวัตรสน.ห้วยขวางที่ถูกให้ออกจากราชการแล้วก็ถูกจำคุกในคดีเจ้าพนักงานรับสินบนบุหรี่ไฟฟ้าคนนี้ถือปืนเป็นมือสุดท้ายโดยอดีตภรรยาของนายเฉินเป็นแฟนเก่าของตำรวจนายนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการติดต่อซื้อขายปืนในราคา 100,000 บาทค่ะ
2: อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับเรื่องที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยตัวของนายหมิงเฉินซันซึ่งตำรวจพบว่ามีชื่อเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านทั้งที่ย่านเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครและที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เขาไปค้นบ้านพักที่ย่านคลองสามวาครับซึ่งเป็นบ้านของอดีตภรรยาในจุดนี้ไม่พบสิ่งใดที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ตัวของอดีตภรรยาให้ข้อมูลบอกว่ารู้จักกับนายหมิงเฉินซันซึ่งเป็นผู้ต้องหาตั้งแต่ปี2564ที่พัทยาครับแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกันโดยนายหมิงเฉินซันเนี่ยนำที่อยู่บ้านหลังนี้ไปขอทำบัตรสีชมพูแล้วก็เปิดบริษัทติดต่อธุรกิจต่างๆครับซึ่งนายหมิงเฉินซันจะเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้และออสเตรเลียบ่อยครั้งอ้างว่าเปิดบริษัทธุรกิจให้รถเช่าที่เกาหลีใต้และนายหมิงเฉินซันเนี่ยเคยมาบ้านหลังนี้แล้วประมาณ 4-5 ครั้งด้วยกันจนกระทั่งหย่าร้างกันไปเมื่อปี2568เมื่อปีที่แล้วนะครับตัวของอดีตภรรยายืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับส่วนที่ยังมีชื่ออดีตสามีอยู่ในทะเบียนบ้านก็เนื่องจากว่าความสงสารส่วนตัวครับ
4: อยู่ในทะเบียนบ้านของเราอย
5: ู่ใช่ค่ะก็ไม่ได้เอาออกใช่แล้วก็เขาใช้ชีวิตของเขาก็ต่างคนต่างใช้เราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแค่นั้นเอง
4: ตอนที่เราคบกับเขาเขามีพฤติกรรมสะสมพวกอาวุธอะไรแบบนี้ไหมคะ
5: เขามีแค่ความชอบปืนแต่ไม่ได้มีอาวุธเยอะขนาดนี้คือเขาชอบจริงๆนะคะเพราะเขาป่วยไม่ได้ว่าจะเอามาทำร้ายใครไม่มีอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยมีเขาเป็นคนดีมากก็ยังพี่เข้าใจไหมเขาคือก็เขาก็ยังเป็นคนดีก็มีความสงสารเพราะเขาอยู่ตัวคนเดียวอะค่ะเขาไม่ได้มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่หลังหย่ากันเขาก็ไม่ได้กลับมาอยู่บ้าน
5: ไม่ค่ะบ้านนี้เขาไม่เคยไปอยู่ด้วยซ้ำเขาแค่ไปหานานๆมาทีอะไรอย่างเงี้ย
3: แน่นอนค่ะในหมิงเฉินซันเนี่ยมีชื่ออยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะอยู่ในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งปรากฏชื่อเขาอยู่ในทะเบียนบ้านตัวผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ไม่พบเจ้าของบ้านนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไปทำงานในตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วง 2-3 ปีที่แล้วละค่ะมีเพียงลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ที่พักอาศัยเท่านั้นทีนี้ก็เลยไปสอบถามคนในพื้นที่ค่ะต่างให้การยืนยันตรงกันนะคะว่าไม่เคยพบเห็นชาวจีนเข้ามาพักอาศัยหรือว่ามาทำกิจกรรมใดๆที่บ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็ยังยืนยันว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านพี่น้องชาติพันธุ์ที่มีกฎระเบียบเข้มงวดถ้ามีบุคคลภายนอกเข้าออกหรือว่าย้ายเข้ามาใหม่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านรับทราบ

0: ด้วยค่ะ
1: ใช่ไม่ได้เอาเพราะว่าเราทำข้อตกลงว่าจะไม่รับแบบชนเผ่าน้องนอกจากขลองด้วยกันที่อยู่ไม่ได้
2: แต่ก็ไม่เคย
1: แต่ถ้าเป็นแบบลูกเคยตากินอะไรอย่างนี้ก็เราก็จะต้องคุยกันอย่างเงี้ย
3: ตกใจไหม
1: ตกใจอ่ะตกใจ
2: คนจีนมาอยู่แต่ถ้าบอกว่าชาวต่างชาติฝรั่งมันรอทำตีนโอ้นี่มีเยอะอยู
1: ่ใช่นี่มีเยอะค่ะ
2: บ้าน
1: มาเที่ยวมาเที่ยวบ่อยมาก
4: ส่วนทางผู้ใหญ่บ้านเองก็ยืนยันนะครับว่าบ้านเลขที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นบ้านของนางใสครับที่ผ่านมาไม่เคยพบข้อมูลหรือว่าเบาะแสของชาวต่างชาติเข้ามาในเขตรับผิดชอบนะครับและพร้อมที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ตั้งข้อสังเกตกันในหลายๆประเด็นนะครับเกี่ยวกับคดีนี้นะครับแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยให้ข้อสังเกตเรื่องของข้อกฎหมายที่อาจจะอ่อนไปหรือไม่นะครับและบางส่วนนะครับก็ตั้งข้อสังเกตไปถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเรื่องของการที่มีชื่อของเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับอยากจะให้ลงมาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็เข้มงวดด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ใน YouTube Live เองก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะนะคะบางท่านบอกว่าอย่าลืมสอบถามไปทางการจีนด้วยว่าจริงๆแล้วตัวนายหมิงเฉินซันที่อยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยมีประวัติหรือว่ามีข้อมูลอย่างไรนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่จะมาก่อเหตุในประเทศไทยหรือไม่เพื่อให้เกิดข้อมูลที่มันเกิดความเชื่อมโยงกันในขณะเดียวกันคุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การคำให้สัมภาษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอดีตภรรยาที่บอกว่าตัวเขาเป็นผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของอาวุธสงครามก็เลยสะสมเอาไว้ไม่ได้มีเจตนาไปก่อเหตุที่ไหนแล้วตัวเขาก็เป็นคนดีแต่สุดท้ายทุกคนก็จะบอกว่าต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพราะหลายคนตั้งคำถามถึงการข่าวด้านความมั่นคงทั้งเรื่องการซื้อขายอาวุธสะสมอาวุธจำนวนมากขนาดนี
4: ้
0: การข่าวไม่ได้มีการรายงานมาล่วงหน้าหากเกิดเหตุอะไรขึ้นหลังจากนี้มันอาจจะทำให้การยับยั้งเหตุการณ์ต่างๆมันทำไม่ทันก็ได
4: ้เรื่องที่หลายๆคนบอกว่าอยากจะให้มีการประสานกับจีนด้วยในการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่ทางผบ.ตร.แล้วก็ทางตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเชิญสถานทูตจีนนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนเนี่ยเข้ามาร่วมตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เพื่อที่จะสางคดีเรื่องนี้ให้มันเสร็จสิ้นแล้วก็ยุติโดยเร็วเป็นตามข้อสั่งการของทางผบ.ตร.นะ
0: แน่นอนค่ะพอมีเรื่องของชาวต่างชาติเข้ามาก่อเหตุมีความสงสัยกับเรื่องของพฤติกรรมชาวต่างชาติหลังจากที่เรามีนโยบายฟรีวีซ่าก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่สนธิสัญญากันเนี่ยไม่ต้องมีการทำวีซ่าเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้เลยนะคะแต่ปัญหาอื่นๆมันก็ตามมาหลายครั้งถ้าจำกันได้เรามีข่าวต่างชาติเข้ามาก่อเหตุในทุกๆวันแล้วก็หลายพื้นที่โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสำคัญล่าสุดเองค่ะกระทรวงการต่างประเทศก็ยอมรับแล้วนะคะว่าตอนนี้เตรียมหารือเรื่องของการปรับลดวีซ่าฟรีจากเดิม60วันเนี่ยน่าจะขยับมาเป็น30วันแล้วก็จะเพิ่มมาตรการการคัดกรองเข้าประเทศให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นส่วนนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันค่ะว่าต้องมีการขยายผลหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ค่ะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ทันทีที่เดินทางกลับมาจากปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะโดยบอกว่าได้รับรายงานจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆโดยเน้นย้ำเรื่องของการขยายผลถึงต้นเหตุให้ลึกที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหาต้นตอของปัญหาโดยเฉพาะชาวต่างชาติเหตุใดจึงสามารถครอบครองอาวุธสงครามได้มากขนาดนี้ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจหากเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและการพบคลิปในโทรศัพท์เรื่องของการฝึกอาวุธร่วมกับกลุ่ม BHQ นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเชื่อมโยงถึงใครดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเต็มที่ค่ะ
5: แล้วถ้ามันไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับบุคคลใดกลุ่มคนใดๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคนไทยกันเองหรือว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ

0: เราก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่
1: อาวุธส่วนใหญ่เป็นอาวุธสงครามหมดเลยค่ะแล้วก็มีการขุดคลิปในโทรศัพท์มือถือของผู้ที่จับได้ค่ะมองว่าอาจจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละนี่คือสิ่งที่ก็จะต้องเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดนะครับก็ต้องดูเป็นเรื่องไปมันจะมีผลไปยังในเรื่องของฟรีวีซ่าเรื่องอะไรด้วยทั้งหลายทั้งปวงนะแต่ว่าตอนณขั้นนี้ก็ขอให้ทางฝ่ายตำรวจฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการสอบสวนให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดก่อน
2: ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจอยู่ที่กรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นก็ให้สัมภาษณ์ผ่านไทยรัฐทีวีนะครับระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงครับแต่ว่าต้องขอไปดูผลการสอบสวนซะก่อนและยิ่งอาวุธอยู่ในมือของชาวต่างชาติที่ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรหลังจากนี้เนี่ยจึงต้องเข้มงวดเรื่องของการเข้าเมืองนะครับรวมไปถึงต้องระวังเรื่องวีซ่าบางครั้งเนี่ยก็อ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาโดยฟรีวีซ่า60วันซึ่งคณะกรรมการวีซ่าเดี๋ยวจะพิจารณาเสนอปรับลดเวลาครับจาก60วันเหลือ30วันนะครับและต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยจะต้องดูอย่างรัดกุมด้วยครับ
3: เราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้นะครับเพราะประเทศไทยแน่นอนเราก็เป็นที่ที่เราเป็นสังคมเปิดเราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเรานะครับบางครั้งเขาเข้ามาในเรื่องของโดยอ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวเพราะว่าเรามีวีซ่าฟรี60วันตรงนี้กระทรวงต่างประเทศก็ดูอยู่ก็มีคณะกรรมการวีซ่าก็คุยกับหลายหน่วยงานนะครับก็เรากำลังจะเสนอแล้วครับว่าจาก60เนี่ยมา30แล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอป่ะเรามีวีซ่าหลายประเภทเยอะเลย
4: อีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศและอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะนอกจากเรื่องของใช้วีซ่าที่เป็นช่วงของวีซ่าฟรีของนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเขาก็มีข้อสงสัยว่าตัวของนายหมิงเฉินซันเนี่ยเขามีบัตรประจำตัวสีชมพูของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยด้วยนะคะออกโดยกรมการปกครองค่ะนี่เป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่พบนะคะระหว่างเข้าไปตรวจค้นที่บ้านที่จังหวัดชลบุรีมีข้อมูลว่านายหมิงเฉินซันถือสัญชาติจีนค่ะนอกจากมีหนังสือเดินทางสัญชาติจีนแล้วยังพบว่าเขามีหนังสือเดินทางสัญชาติโดมินิกันแล้วก็สัญชาติของจีนไต้หวันอีกด้วยนะคะส่วนบัตรประจำตัวก็คือบัตรสีชมพูที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยเลขหลักแรกขึ้นต้นด้วยเลข6ค่ะพบว่าบัตรนี้เนี่ยออกเมื่อปี2566และจะหมดอายุในปี2576ซึ่งบัตรเลข6ที่ออกให้เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในไทยเป็นการชั่วคราวมักจะเป็นของชนกลุ่มน้อยนะคะหรือว่าคนต่างด้าวที่อยู่ในทะเบียนประวัติค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ยังพบว่าในหมิงเฉินซันถือบัตร Thailand Elite หรือว่า Thailand Privilege Card นะครับซึ่งมีอายุใช้งานใน20ปีครับเป็นโครงการที่เจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ฐานะดีนะครับที่ต้องการที่จะเข้ามาทำธุรกิจหรือว่าพักผ่อนระยะยาวในประเทศไทยแลกกับการจ่ายค่าสมาชิกหลักแสนหลักล้านบาทด้วยส่วนนายเฉินเจ้าหวูครับก็ถูกตั้งข้อสงสัยเบื้องต้นว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับนายหมิงเฉินซันเนื่องจากว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารหรือว่าทะเบียนราษฎรในพื้นที่เดียวกันตรวจสอบพบว่าเฉิงเจ้าหวูเนี่ยมีบัตรประชาชนสีฟ้าหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยขึ้นต้นด้วยเลข5ซึ่งหมายถึงคนไทยหรือว่าบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือว่ากรณีอื่นๆซึ่งไม่ใช่การแจ้งเกิดตามปกตินะครับ
4: ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามที่อยู่ที่ปรากฏในบัตรประชาชนนะคะพอไปแล้วพบว่าเป็นที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะทีนี้ก็เลยไปสอบถามจากเพื่อนบ้านก็ทราบว่ามีชาวจีนเนี่ยมา

0: ซื้ออาคารพาณิชย์แห่งนี้จากเจ้าของที่เป็นคนไทยซื้อตั้งแต่ปี2564ค่ะแล้วเขาก็มาอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ล่าสุดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็มีการสั่งให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องเรื่องของทะเบียนราษฎรนะคะของบุคคลทั้ง2คนอย่างเร่งด่วนทั้งนายหมิงเฉินซันที่มีบัตรประจำตัวสีชมพูมีที่อยู่อาศัยอยู่ที่คลองสามวากรุงเทพมหานครและอีกหนึ่งคนที่คุณอนุชาบอกไปก็คือนายเฉิงเจ้าหูที่มีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยสัญชาติไทยมีที่อยู่ที่บางแคค่ะซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ามีประวัติได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อที่เขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตเรื่องของทะเบียนราษฎรทางอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าจะดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้นพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนอีกด้วยค่ะ
1: เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็มีตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับติดตามกันต่อเนื่องในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับเดี๋ยวเราจะเกาะติดเรื่องนี้กันต่อไปแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องของคดีอาจารย์แก้กรรมกันบ้างนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดลำพูนครับตอนนี้เริ่มที่จะมีผู้เสียหายทยอยออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าเคยถูกกระทำอนาจารต่อเนื่องเลยล่าสุดทางตำรวจกองปราบปรามนำกำลังเข้าไปตรวจค้นสำนักของอาจารย์คนนี้นะครับเพื่อที่จะรวบรวมเอกสารแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องในทางคดีหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับจากกรณีที่นักธุรกิจหนุ่มเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีครับความคืบหน้ากรณีอาจารย์แก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนที่กำลังถูกตรวจสอบนะครับกรณีที่มีผู้เสียหายหลายคนออกมาเปิดเผยว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศระหว่างที่เข้าร่วมพิธีแก้กรรมครับล่าสุดตำรวจกองปราบปรามเข้าไปตรวจค้นสำนักของอาจารย์คนนี้เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นำกำลังเข้าไปตรวจค้นภายในสำนักแก้กรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีแก้กรรมให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางไปขอคำปรึกษาครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทั้งบริเวณบ้านเรือนไทยนะครับจุดที่เป็นจุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธีรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดแล้วก็มีรายงานว่าช่วงแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเนี่ยตัวของอาจารย์มีอาการที่ตกใจแล้วก็สีหน้าซีดอย่างเห็นได้ชัดครับเนื่องจากเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้าไปจับกุมแต่ตำรวจชี้แจงตอนนั้นบอกว่าเป็นเพียงการเข้าไปตรวจค้นเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีเท่านั้นนะครับ
0: และหลังจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็มีการเชิญตัวอาจารย์คนดังกล่าวเนี่ยไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะที่ห้องสืบสวนสภ.ป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะช่วงแรกเนี่ยอาจารย์ก็รับประทานอาหารก่อนเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาอาหารเย็นระบุว่ากินไม่ค่อยลงก็เดินทางเข้าไปให้ปากคำพร้อมกับเลขานุการส่วนตัวปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะล่าสุดก็ไม่ได้มีผู้เสียหายเพียงคนเดียวนะคะแต่ว่ามีชายอายุ18ปีพร้อมกับครอบครัวค่ะเดินทางไปร้องเรียนกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดโดยเขาอ้างว่าเขาเคยเผชิญพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันเลยค่ะแล้วก็เปิดเผยด้วยว่าเคยเดินทางไปพบอาจารย์คนดังกล่าวกับครอบครัวเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากเห็นคลิปในโซเชียลก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงด้านแก้กรรมแล้วก็ผู้เสียหายก็เล่าด้วยนะคะว่าอาจารย์เนี่ยเขาพยายามพูดคุยเชิงลามกก่อนที่จะแยกตัวพ่อแม่ออกไปแล้วก็พาตัวเขาเนี่ยเข้าไปในห้องส่วนตัวอ้างว่าพาเข้าไปในประกอบกับพิธีแก้กรรมค่ะซึ่งอาจารย์ก็อ้างนะคะว่านี่เป็นเคสด่วนแล้วก็ต้องสั่งให้ทำพฤติกรรมที่ประหลาดนะคะเป็นพฤติกรรมที่ไปทำกับสุนัขอะค่ะแต่ว่าผู้เสียหายไม่ได้ทำตามก็ยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยกระทบกับสภาพจิตใจอย่างหนักค่ะ
2: ให้ผมมีเพศสัมพันธ์กับหมาให้ผมเห็นว่าหมาตัวนี้น่ารักไหมสวยไ
3: ห
2: ม
3: ก็คือหมาเขาเลี้ยงไว้ใช่ไหม
2: บางทีก็เปิดรูปไปดูครับแล้วก็อย่างเช่นหมาเลี้ยงไว้ครับก็มี1ตัวที่อยู่ในบ้านขึ้นบ้านได้ใช่ครับแล้วเขาก็ให้ผมถ่ายรูปเกี่ยวกับอวัยวะเพศของตัวเองแล้วคู่กับ

0: ูดหมาครับ
1: อันนี้คือเขาบอกเราตรงนั้นให้ทำแบบนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับให้ทำแบบนั้นหลังจากที่กลับไปแล้วนะครับให้ทำแล้วหลังจากที่กลับไปแล้วแล้วก็แนบรูปมากับกระดาษ A4 พิมพ์มาแล้วก็ส่งมาให้เขาพร้อมกับหนังสือที่เขาให้มาก่อนกลับครับ
2: ทางคุณแม่ของผู้เสียหายบอกว่าหลังจากที่กลับบ้านลูกชายก็ค่อยๆเปิดใจเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังนะครับตัวของคุณแม่ก็เลยรู้สึกผิดที่เป็นคนพาลูกเนี่ยไปพบอาจารย์คนนี้แม่ของผู้เสียหายบอกว่าในตอนนั้นไม่มีหลักฐานนะครับเพราะว่าเขายึดโทรศัพท์มือถือเอาไว้ตามข่าวนะ
3: ครับ
2: แล้วก็ยังเห็นว่าลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์หลายคนเป็นข้าราชการแล้วก็เป็นผู้มีตำแหน่งด้วยก็เลยรู้สึกหวาดกลัวครับ
4: จนขึ้นรถไปอะค่ะขึ้นรถไปเนาะก็ถึงได้บอกตอนแรกคุณแม่ก็ตกใจนะว่าโอ๊ะนี่เราพาลูกเรามาเจออะไรแบบนี้แล้วเขาก็แบบเหมือนแบบแม่ทำไมแม่แบบคือตัดเราก็ตัดพ้อเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: ตัดพ้อว่าไงบ้าง
4: ก็แบบเหมือนเขาเสียใจว่าทำไมแม่พาหนูมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นไม่รู้ว่ารายละเอียดลึกของลูกอะเป็นยังไงแต่ลูกค่อยๆเล่ามาเพราะตอนนั้นลูกกำลังตกใจไงคะลูกก็ค่อยๆเล่ามารายละเอียดแบบ
1: ลูกว่าไง
4: ลูกก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะทำแบบนี้แบบนี้แต่ว่าลูกยังไม่เล่าลึกเพราะเหมือนลูกอายแล้วก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตัวของนายเอกภพเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากนะครับและในวันที่11พฤษภาคมนี้ก็จะพาผู้เสียหายรายนี้เนี่ยเข้าไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบปรามนะครับเพื่อที่จะสอบปากคำแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกันครับ
3: พาไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้เป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของต่างชาติไปยึดเกาะพะงันที่ถูกกลับมาพูดถึงในช่วงหลังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไปพบธุรกิจรีสอร์ทหลายแห่งด้วยกันค่ะที่เขาไปดำเนินการในพื้นที่แต่อาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นการดำเนินการผ่านคนไทยในการถือหุ้นแทนนะคะล่าสุดเองค่ะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบนะคะที่ย่านศรีธนูปรากฏว่าพบโรงแรม3แห่งเปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจภูธรและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสนธิกำลังเข้าตรวจสอบโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่หมู่ที่8บ้านศรีธนูตำบลเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากสืบทราบว่าอาจมีการลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีการใช้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายจากการตรวจสอบเป้าหมาย4แห่งค่ะพบว่า1แห่งปิดให้บริการชั่วคราวส่วนอีก3แห่งเปิดให้บริการตามปกติแต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะทั้งหมดเนี่ยดำเนินกิจการในรูปแบบบริษัททั้งชาวต่างชาติและคนไทยที่ร่วมถือหุ้นกันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับคนไทย3คนและชาวต่างชาติ1คนค่ะในข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงดำเนินคดีกับแรงงานชาวเมียนมา2คนในข้อหาทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมถึงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นในบริษัททั้ง3แห่งอีกด้วยว่าเข้าข่ายอำพรางธุรกิจหรือว่าใช้คนไทยเนี่ยมาถือหุ้นแทนหรือว่าเป็นนอมินีหรือไม่นะคะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่เองก็เห็นตรงกันค่ะว่าควรมีการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบเพิ่มมาตรฐานในการแข่งขันที่เป็นธรรมนะคะให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
5: เรียกร้องให้ภาครัฐอ่ะดูตั้งแต่ต้นทางเลย1ข้อประกอบธุรกิจอ่ะเวลาเขามีหุ้นส่วนคนไทยอ่ะเขามีอำนาจในการเซ็นไหมหุ้นส่วนแล้วหุ้นส่วนเนี่ยประวัติของเขาอ่ะสามารถที่จะเป็นนักลงทุนได้หรือเปล่าคนที่มาเซ็นร่วมหรือคนที่เป็นผู้ถือหุ้นร่วมที่เป็นคนไทยก็อยากให้เริ่มตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่จดทะเบียน
6: ไล่ทีหล
5: ัง ไล่ทีหลังมันจะควบคุมยากแล้วเริ่มตั้งแต่จดทะเบียนเลยแล้วตม.นี่ก็ดูว่าถ้าคุณมีคนไหนที่พักเกินเนี่ยตม.ก็จะทราบว่ามีใครเข้ามาบ้าง
3: แน่นอนเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มา

0: กอบธุรกิจอย่างไม่ถูกต้องไม่มีการขออนุญาตต่างๆเหล่านี้ก็เลยทำให้ผู้ประกอบการที่เขาทำถูกต้องเนี่ยเสนอให้รัฐบาลค่ะทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าอีกครั้งหนึ่งลดระยะเวลาการพำนักจากเดิมนะคะ60วันให้เหลือประมาณสัก20วันให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยวและเป็นการลดช่องว่างที่อาจจะใช้ฟรีวีซ่าเป็นนโยบายในการแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าทำธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญค่ะ
1: เรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนนะครับเนื่องจากไม่เพียงเฉพาะที่เกาะพังงานเท่านั้นแต่ว่าตามข้อมูลเนี่ยยังพบว่ามีการดำเนินการในลักษณะนี้ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเช่นกันนะครับที่นั่นเนี่ยกำลังถูกทุนต่างชาติเข้ามาถือครองธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากครับโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนชาวอิสราเอลจนเกิดคำถามแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยเกาะท่องเที่ยวชื่อดังของไทยกำลังถูกยึดพื้นที่เศรษฐกิจหรือไม่ล่าสุดทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดปฏิบัติการไปตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยนอมินีนะครับหลังจากพบชาวต่างชาติบางคนเนี่ยมีชื่อถือหุ้นรวมกัน87บริษัทครับกระแสความกังวลเรื่องทุนต่างชาติรุกพื้นที่ท่องเที่ยวชื่อดังตอนนี้เริ่มถูกพูดถึงกันมากขึ้นนะครับหลังจากที่หน่วยงานรัฐเข้าไปตรวจสอบโรงเรียนเถื่อนบนเกาะพังงันที่เปิดสอนให้บุตรหลานชาวอิสราเอลจนหลายฝ่ายตั้งคำถามแล้วครับว่าทำไมถึงปล่อยให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไปตั้งรกรากแล้วก็ไปทำธุรกิจและถือครองผลประโยชน์จำนวนมากในพื้นที่ได้ไทย PBS ตรวจสอบเรื่องนี้กับดร.ปรีชาทองหยัดครับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เกาะพังงันเปิดเผยว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยมีชาวต่างชาติจำนวนมากโดยเฉพาะชาวอิสราเอลเข้ามาพำนักและลงทุนบนเกาะพังงันอย่างชัดเจนครับทั้งธุรกิจที่พักร้านอาหารไปจนถึงศูนย์รวมชุมชนของคนชาติเดียวกันแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าหลายธุรกิจเนี่ยอาจจะเข้าข่ายใช้นอมินีหรือคนไทยถือหุ้นแทนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายรวมถึงไปพบพฤติกรรมแย่งอาชีพคนไทยด้วยอย่างเช่นขับรถรับส่งนักท่องเที่ยวกันเองหรือเช่าบ้านจากคนไทยก่อนที่จะนำไปปล่อยเช่ารายวันต่อในราคาสูงครับ
2: ชาติเองหรือเจาะเข้าไปเลยว่าแบบคนอิสราเอลเนี่ยเขาไม่สามารถมาทำได้หรอกถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้เขายกตัวอย่างเหมือนกับอาชีพการประกอบอาชีพในเกาะพังงันผมก็ถามว่าทำไมเขาสามารถทำรถแท็กซี่ได้ทำไมสามารถไปรับแขกเขาได้ต้องย้อนถามไปว่าทำไมล่ะที่เขาจะเปิดให้บริการทําที่พักได้แล้วคนเกาะพังงันเองนั่นแหละที่จะเป็นนอมินีให้เขายกตัวอย่างเช่นสร้างบ้านสร้างบ้านเสร็จยอมให้คนอิสราเอลมาเช่าบ้านหลังละสมมุติว่า 30,000 ต่อเดือนคนอิสราเอลก็เอาไปขายต่อเป็นรายวันแล้วก็พอขายต่อปั๊บเขาประกอบอาชีพเหมือนกับทําห้องเช่ารายวันให้กับพรรคพวกเขามาเช่ากันพักอีกครั้งนึงเพราะจริงๆแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนเกาะพังงันแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากคนพื้นที่ของเกาะพังงันครับส่วนมากจะเป็นแบบนั้นครับ
0: นอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของต้นตอของปัญหานะคะที่ระบุว่าความอ่อนแอความหย่อนยานของผู้รักษากฎหมายในท้องถิ่นเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดช่องว่างในพื้นที่แบบนี้ทั้งนักการเมืองระดับชาตินักการเมืองท้องถิ่นที่เอื้อประโยชน์หรือการเป็นหัวคะแนนก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบหรือว่าดำเนินการอย่างจริงจังจนทำให้เกาะพังงันถูกมองว่าเป็นพื้นที่เสรีในการทำผิดกฎหมายทั้งเรื่องปาร์ตี้ยาเสพติดและธุรกิจเถื่อน
2: อันนี้คือเป็นสาเหตุที่สำคัญมากที่เข้ามาอยู่โดยเฉพาะเกาะพังงันเพราะว่าความอ่อนแอหรือก็ความหย่อนยานของผู้รักษากฎหมายเราค่อนข้างที่จะปล่อยปละละเลยโดยที่มองเพียงแค่ประโยชน์ส่วนตนเล็กๆน้อยๆหลังจากนั้นขึ้นมาเนี่ยเพื่ออนุญาตหรือให้คนอิสราเอลเข้ามาประกอบอาชีพหรือสร้างที่อยู่อาศัยบอกได้ตรงๆเลยว่าเลี่ยงกฎหมายหรือผิดกฎหมายประมาณ 80-90% ครับ
3: เยอะขนาดนั้นเลยหร
2: อครับก็คือเยอะมากครับที่มาอยู่ในเกาะพังงันเฉพาะในเกาะพังงันตอนนี้เนี่ยถ้าตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยผิดกฎหมายเกือบทั้งนั้นโดยที่การเอื้ออำนวยความสะดวกหรือโดยการต่างๆมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐท้องที่ครับ
1: สถานการณ์บนเกาะพะงันมีความแตกต่างจากเกาะสมุยนะครับก็ตรงที่เกาะสมุยเนี่ยอาจจะมีการพยายามเลี่ยงกฎหมายแต่ที่เกาะพะงันก็คือจงใจเลยครับจงใจกระทำผิดโดยที่ได้รับการรองรับจากเจ้าหน้าที่บางกลุ่มจึงเรียกร้องให้หน่วยงานจากส่วนกลางที่ไม่ใช่คนในพื้นที่สุราษฎร์ธานีครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบธุรกิจต่างชาติกันอย่างเข้มข้นหน่อยโดยเฉพาะการตรวจสอบใบอนุญาตทำงานหรือว่า work permit การเสียภาษีและการดำเนินการตามมาตรา157กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ
0: หลังจากเกิดการตั้งคำถามนะคะว่าต่างชาติยึดเกาะพะงันเกาะสมุยแล้วหรือไม่ล่าสุดนายพูนพงษ์ในนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดปฏิบัติการตรวจสอบนิติบุคคลในพื้นที่เกาะพะงันและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฉพาะเกาะพะงันเนี่ยถ้าไปดูจากข้อมูลค่ะคุณผู้ชมมีบริษัทจดทะเบียน 4,761 รายด้วยกันแต่ว่ากว่า 3,213 รายหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะ 67% กว่ามีต่างชาติมาร่วมลงทุนด้วยนะคะโดยกลุ่มที่มาลงทุนมากที่สุดก็คือชาวอิสราเอล720รายหรือว่าคิดเป็น 22% รองลงมาก็คือฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียและเยอรมนีค่ะ
1: ส่วนที่เกาะสมุยนะครับมีบริษัทจดทะเบียน 12,050 รายครับกว่า 8,200 รายนะครับหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ราวๆ 68% มีต่างชาติร่วมลงทุนด้วยอันดับ1เนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศส 1,937 คนนะครับตามด้วยอังกฤษรัสเซียจีนและอิสราเอลครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุนะครับว่าแม้ว่าจะมีนักลงทุนต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ไปพบความเสี่ยงเรื่องของการใช้นอมินีหรือว่าคนไทยเนี่ยถือหุ้นแทนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายครับจึงยกระดับเป็นวาระเร่งด่วนแล้วก็ร่วมมือกันหลายหน่วยงานเลยเพื่อที่จะเดินหน้าปรับปรามกันอย่างจริงจังเบื้องต้นตรวจพบธุรกิจต้องสงสัยหลายกรณีนะครับทั้งสำนักงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำนวนมากที่ผิดปกติและโครงการวิลล่าหรูที่อาจจะเข้าข่ายถือครองที่ดินอำพรางรวมไปถึงกรณีที่เกาะสมุยครับพบผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีชื่อถือหุ้นรวมกันถึง87บริษัทครับจนต้องส่งข้อมูลนี้ให้กับ DSI เพื่อที่จะตรวจสอบเชิงลึกต่อไปครับ
0: นอกจากเรื่องของการเข้ามาลงทุนการให้คนไทยเป็นนอมินีในการถือหุ้นแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่มค่ะที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนฝ่าฝืนกฎหมายในหลายพื้นที่นะคะทำให้ทางเพจสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยต้องออกประกาศเตือนพลเมืองชาวอิสราเอลค่ะให้เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหลังจากจังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยมาตรการสำคัญประกอบไปด้วยการบังคับใช้กฎหมายเข้มทุกกรณีใช้โทษสูงสุดกับผู้กระทำผิดเพิ่มการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายไทยรวมถึงมาตรการเด็ดขาดเพิกถอนวีซ่าผู้กระทำผิดร้ายแรงและการดำเนินคดีฟ้องศาลทุกรายสำหรับผู้ขับขี่รถโดยไม่มีใบอนุญาตภายใต้นโยบายซีโร่tolerance นะคะที่จะต้องดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่มีชาวบ้านเขาไปหาอึ่งบริเวณชายแดนแล้วเขาบอกว่าเขาไปพบกับคนที่มีลักษณะน่าจะเป็นทหารกัมพูชาที่เข้ามาในพื้นที่หรือไม่นะคะล่าสุดทางกองทัพภาคที่2ก็ยอมรับนะคะว่ามีโอกาสที่จะมีทหารกัมพูชาหรือว่าคนที่ทำผิดกฎหมายลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ชายแดนไทยในจุดนั้นซึ่งอยู่ในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเล่าค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะคะว่าในช่วงที่ไปพบเนี่ยไปพบว่าเขามีอาวุธด้วยและใช้ลักษณะท่าทางเหมือนกับข่มขู่จนทำให้ตัวของชาวบ้านต้องทิ้งอึ่งที่หามาได้แล้วก็จอดรถจักรยานยนต์หนีค่ะล่าสุดก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยในการป้องกันดูแลลาดตระเวนพื้นที่ด้วยค่ะ ตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าไปในพื้นที่อ่างเก็บน้ำสายโทใต้3นะคะสายโท3ใต้ค่ะที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนำรถจักรยานยนต์2คันของชาวบ้านที่เขาจอดทิ้งไว้จอดทิ้งไว้ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็พาออกมาจากพื้นที่เพราะว่าชาวบ้านเขาให้ข้อมูลว่าไปเจอกับทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธครบมือแล้วก็ลุกล้ำเข้ามาที่ฝั่งไทยค่ะทางนายอภิรักษ์บุตรเพชรก็เล่านะคะว่าเมื่อคืนวันที่8พฤษภาคมเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปคนละคันกับเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยชื่อว่านายประยูนบุญคำค่ะไปส่องไฟจับอึ่งบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำซึ่งอยู่ใกล้กับฐานแมงป่องที่อำเภอบ้านกรวดห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ1กิโลเมตรค่ะแต่ระหว่างนั้นได้ยินเสียงคนเดินมาก็คาดว่าเป็นทหารกัมพูชาหรือเปล่าเพราะว่าได้ยินเสียงพูดคุยเหมือนกับเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนเนี่ยดังขึ้น1นัดด้วยความตกใจค่ะก็เลยดับไฟฉายแล้วก็ไปซ่อนตัวเทอึ่งที่จับมาได้กว่า2กิโลกรัมทิ้งไปนะคะเพราะว่ากลัวว่าอึ่งเนี่ยจะร้องเสียงดังและเขาจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยหนีไปทางไหนจากนั้นก็เลยเดินเท้าหลบหนี 4-5 กิโลเมตรค่ะจนพ้นปลอดภัยแล้วก็เลยโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านค่ะ
4: ภาษาเขมรผมก็พูดไม่ได้ผมก็ไม่รู้มันพูดอะไรผมก็แกล้งคุยว่ามาหาอึ่งเนี่ยนะอุ้ยครั้งนู้นร้องก็เลยจับอึ่งใส่ถุงแล้วก็เดินไปหาอึ่งมันก็ยังยืนงงอยู่ว่ามันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเหมือนกัน
5: เราก็ทำใจด
4: ีทำใจดีเสียแล้วก็แกพอเดินห่างไปนิดนึงก็เดินเร็วทำเอาทีนี้เรามองกลับมาอีกทีนึงเห็นมันเดินมากลุ่มใหญ่มันถึงมาคุยกันมันคงจะบอกว่าปล่อยไปทําไมอะไรเงี้ยแล้วเพราะเราเห็นมันวิ่งตามมาทําไมถึงรู้ว่ามันวิ่งเพราะไฟบนหัวมันกระเพื่อมแล้วมันก็ดักท้ายดักฝาเราก็ดับไฟวิ่งหลบมันก็ไม่ชํานาญทางเหมือนกันก็เห็นทาง
5: เราท
4: ิ้
5: งอยู
4: ่ตอนแรกยังไม่ทิ้งก็วิ่งไปก่อนทีนี้มันตามเสียงอึ่ง
6: อึ่งก็ร้อง
4: อึ่งร้องดังเพราะมันในถุงนะมันก็ร้องมันก็วิ่งตามแล้วก็ต้องเทอึ่งทิ้ง
1: ผู้ใหญ่บ้านสายโทร1ใต้นะครับก็ขอความร่วมมือชาวบ้านในหมู่บ้านแหละครับช่วยกันสอดส่องบุคคลแปลกหน้ากันหน่อยเพราะกังวลว่าทหารกัมพูชาจะแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้จัดกำลังไปเฝ้าดูแลแล้วก็เร่งสร้างกำแพงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ทหารกัมพูชาเนี่ยเล็ดลอดเข้ามายังดินแดนของไทยครับ
7: ก็อยากจะฝากให้รัฐบาลก็คือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูแลเพราะมันปิดจุดบอดแล้วแหละคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาหลายปีแล้วที่มีการถอนกำลังจากจุดนี้เมื่อก่อนเนี่ยมีด่านพานได้อยู่อ่างเขื่อนที่สามนี่แหละแล้วเขาก็ถอนกำลังไปแล้วก็ไม่มีใครมาอยู่เลยครับ
8: ก็ทำให้สูงเสี่ยงที่เขาจะลุกล้ำเข้ามา
7: ก็มีโอกาสครับเพราะว่าที่ตรงนี้มันต่ำสุดแล้วที่ขึ้นง่ายไม่ว่าจะเป็นการขนลดลงขนลดขึ้นแล้วก็คนเดินเท้าเพราะจุดอื่นๆนี้มันจะเป็นหน้าผาขึ้นยากครับ
8: เขาเข้ามาได้แบบนี้อันตรายกับชาวบ้าน
7: มีครับอันตรายแน่หนึ่งอาจจะโดนจับเป็นตัวประกันหรืออาจจะหนึ่งอาจจะมีการมาปล้นมาจี้มาเป็นกองโจรมาปล้นชาวบ้านเนี่ยเพราะว่ามันต้องมี
8: ถึงแฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้าน
7: ใช่เพราะว่ามันต้องมีแน่
0: ล่าสุดเพจกองทัพภาคที่2โพสต์ข้อความนะคะโดยบอกว่าจากข้อมูลด้านความมั่นคงในพื้นที่เนี่ยทำให้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบกระทำผิดกฎหมายชายแดนอย่างเช่นการลำเลียงยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆจึงมีความเป็นไปได้ค่ะว่าชาวบ้านอาจเข้าไปใกล้บริเวณกลุ่มที่มีผู้กระทำผิดกฎหมายใช้เคลื่อนไหวโดยไม่รู้ตัวหรืออาจเป็นทหารกัมพูชาที่เดินเข้ามาหาของกินในพื้นที่เนื่องจากว่าความอดอยากในพื้นที่นะคะทางกองทัพภาคที่2ก็สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจเพิ่มมาตรการป้องกันและลาดตระเวนเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้นขอให้ประชาชนมั่นใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มแข็งค่ะ
1: ก่อนหน้านี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโดยกองทัพภาคที่2พบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความเข้าใจผิดครับแท้จริงแล้วเป็นกลุ่มคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปหาของป่าเช่นเดียวกันแต่ว่าพูดภาษากัมพูชาเพราะว่าในพื้นที่ชายแดนเนี่ยเขาพูดภาษากัมพูชาในการสื่อสารกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังไม่พบข้อเท็จจริงเรื่องของการยิงปืนไล่ จึงขอให้ไปตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะเผยแพร่หรือว่าส่งต่อเพื่อที่จะป้องกันความเข้าใจผิดแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกครับ
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากที่ไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ย้ำถึงความสำเร็จค่ะในเรื่องของการพูดคุยเรื่องความมั่นคงทางอาหารรวมถึงเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะ
1: มีการพูดถึงเรื่องที่ไปพูดคุยหาม3ฝ่ายนะครับระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์เพื่อที่จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับนายกยืนยันด้วยว่าไทยและกัมพูชายังคงยึดข้อตกลงในการหยุดยิงตามถ้อยแถลงร่วมหรือว่า joint statement ครับทันทีที่เดินทางมาถึงประเทศไทยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์ครับนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ให้สัมภาษณ์ชี้แจงการหารือร่วมกับผู้นำกัมพูชานะครับโดยมีผู้นำฟิลิปปินส์เป็นผู้ประสานโดยระบุว่าได้ใช้โอกาสนี้ย้ำเจตนารมณ์ของไทยในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการสร้างสันติภาพโดยยึดกติกาสากลและประโยชน์ของชาติเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและมีบทบาทมากขึ้นในเวทีนานาชาตินะครับในเวทีระหว่างประเทศพร้อมทั้งได้พบหารือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในช่วงก่อนการประชุมตามที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนจัดให้มีการพบปะกันของทั้งสองฝ่ายซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาก็ยังคงยืนยันแนวทางในการแก้ไขปัญหาชายแดนตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงในถ้อยแถลงร่วมหรือว่า joint statement ที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยถึงการปักปันเขตแดนและการเปิดด่านแต่ว่าให้ใช้กลไกคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ดำเนินการตามกรอบเดิมต่อไปครับ
6: ทุกอย่างก็ยังอยู่ในระดับที่เรายังยึดถือพื้นฐาน joint statement ที่เราได้ลงนามหยุดยิงกันเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับและจากการคาดการณ์ต่างๆก็ขอเรียนยืนยันย้ำว่าในที่หารือกันนะครับไม่มีการพูดถึงเรื่องการปักปันเขตแดนไม่มีการพูดถึงเรื่องการเปิดด่าน
1: อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวการเมืองที่สำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรจะได้รับการพักโทษแล้วก็ปล่อยตัวจากเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อที่จะกลับไปใช้ชีวิตนอกเรือนจำที่บ้านจันทร์สองล่านะครับนอกจากครอบครัวจะไปรอให้การต้อนรับแล้วกลุ่มคนเสื้อแดงครับก็ยังนัดรวมตัวกันหน้าเรือนจำเพื่อที่จะจัดกิจกรรมต้อนรับกันตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับแล้วก็รอที่จะต้อนรับในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
0: ผู้สื่อข่าวก็ไปถามเรื่องนี้จากนายกรัฐมนตรีนะคะตัวของคุณอนุทินชาญวีรกูลเองก็แสดงความยินดีกับครอบครัวคุณทักษิณค่ะที่มีโอกาสได้พักโทษซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้จะได้มีโอกาสได้พบกันแล้วก็ระบุว่าไม่ได้คิดไปไกลนะคะว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองตามมาหรือไม่ค่ะหลังจากที่ถูกถามถึงการพักโทษออกจากเรือนจำของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความยินดีกับครอบครัวและย้ำว่ายังเคารพนับถือเพราะเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายทักษิณมากว่า20ปีจึงมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานส่วนจะมีโอกาสไปปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ระหว่างคงให้เจ้าตัวได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวหากวันไหนมีโอกาสอาจได้พบกันส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าตัวของคุณทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองแล้วก็เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองตามมาหรือไม่ตัวนายกอนุทินบอกว่าผมไม่คิดไปไกลถึงขนาดนั้นอย่างไรท่านก็เป็นคนที่ผมให้ความเคารพค่ะ
6: ผมว่าให้ท่านออกมาให้ท่านได้ไปใช้ชีวิตนะครับกับครอบครัวของท่านแล้วก็ยังไงกรุงเทพมันก็แคบมันอยู่แค่นี้เดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสได้ พบกันตามโอกาสต่างๆก็เราค่อยว่ากันตอนนี้ก็คงตอนที่ท่านออกมาใหม่ๆท่านยังเหมือนกับว่ามียังมีเป็นการพักโทษอยู่เพราะนั้นมันก็มีข้อจำกัดท่านก็คงที่ยังไม่สะดวกที่จะให้คนภายนอกครอบครัวไปพบ
1: ขณะที่นายณัฐวุฒิไสเกื้อนะครับอดีตแกนนำนปช.ก็โพสต์ภาพนี้ครับเป็นภาพที่ถ่ายกับอดีตนายกทักษิณนะครับแล้วก็บอกว่าในวันนี้จะมีกลุ่มแนวร่วมนะครับนปช.คนเสื้อแดงเนี่ยนะครับเขาจัดกิจกรรมกันที่หน้าเรือนจำซึ่งก็เป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะจัดเตรียมพื้นที่แล้วก็กิจกรรมเอาไว้ต้อนรับคนที่อยากจะร่วมให้กำลังใจอดีตนายกทักษิณก่อนที่จะได้รับอิสรภาพนะครับเขาบอกว่ามีการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มนะครับที่หลายคนเนี่ยช่วยกันจัดหาแล้วก็เพียงพอกับทุกคนบอกว่ามีการเตรียมอาหารเอาไว้นะครับจากร้านเยี่ยมใต้ของตัวของคุณณัฐวุฒินี่แหละนะครับมีอาหารไปบริการนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมกันต่อเนื่องนะครับตั้งแต่คือเขามีกิจกรรมต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้ว
0: ค
1: ืนนี้ก็จะไปจบกันที่4ทุ่
0: ม
1: จะหยุดการใช้เสียงและวันพรุ่งนี้ทุกคนก็จะรอต้อนรับอดีตนายกทักษิณด้วยกันนะ
0: ค่ะทางด้านของนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าไม่เข้าใจนะคะที่มีนักเคลื่อนไหวบางกลุ่มคัดค้านการพักโทษทั้งที่ก่อนหน้านี้ต้องการให้กลับเมืองไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับความพอใจอีกนะคะอยากให้ทุกฝ่ายข้ามความชิงชังแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วบอกว่าตอนนี้ทุกวิกฤตของประเทศทางเศรษฐกิจทำให้หลายคนนึกถึงแนวคิดการแก้ไขปัญหาของคุณทักษิณที่เคยนำมาใช้และเคยแก้ไขปัญหาในอดีตที่ผ่านมาแก้ไขปัญหาปากท้องของชาวบ้านได้อย่างเป็นระบบค่ะ
1: รายงานข่าวบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยครอบครัวชินวัตรทุกคนนะครับจะไปรอให้การต้อนรับทั้งลูกหลานแล้วก็อดีตภรรยาอย่างคุณหญิงพจมานดามาพงษ์แล้วก็มีอดีตนายกสมชายวงสวัสดิ์มีคุณเยาวภาวงสวัสดิ์แล้วก็คุณบรรพตดามาพงษ์นะครับเรือนจำเขาจัดเตรียมความพร้อมที่จะรองรับสื่อมวลชนนะครับที่จะไปทำข่าวแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงที่จะไปต้อนรับมีการนำแผงเหล็กไปกั้นนะครับแบ่งฝั่งฟุตบาทกันเป็นจุดสำหรับครอบครัวนะครับและเป็นจุดสำหรับที่จะรองรับสื่อมวลชนและคนเสื้อแดงครับ
0: ส่วนเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านที่มีผลบังคับใช้แล้วนะคะตอนนี้ต้องมีการรายงานต่อรัฐสภาแล้วก็จะมีการรับทราบผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นทางการในการใช้เงินในช่วงกรอบระยะเวลา60วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณค่ะตอนนี้กระทรวงการคลังก็ทยอยที่จะออกแผนมานะคะโดยบอกว่าจะเป็นการกู้คราวละ200,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการควบคุมระดับหนี้สาธารณะค่ะ
1: มีคำมั่นของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับที่บอกว่าจะกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินอย่างเข้มงวดแล้วก็ส่งถึงมือประชาชนเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาปากท้องแล้วก็ลดค่าครองชีพให้ได้มากที่สุดครับ
6: เพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับจะดีจะร้ายจะได้ผลไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์นะครับแล้วก็รับรองได้อย่างเดียวว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์แดงเดียว
1: นายกยืนยันนะครับจะใช้จ่ายงบประมาณตามพรก.ฉุกเฉินตามพรก.กู้เงินอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็บอกว่าเงินเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะถูกใช้แล้วก็ถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนไม่มีโครงการอะไรต่างๆมาขั้นกลางเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดนะครับส่วนที่จะมีการนำเรื่องนี้ขึ้นฟ้องศาลเนี่ยก็จะทำให้โครงการใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกบอกว่าเมื่อมีการโปรดเกล้าและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจากนี้ไปทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีครับซึ่งจะได้ผลหรือไม่ตนเองจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบและรับรองได้ว่าจะไม่รั่วไหลแม้แต่สตางค์แดงเดียวนะครับ
0: ก่อนหน้านั้นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พรก.กู้เงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2569กำหนดให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินเป็นเงินบาทหรือว่าเงินตราต่างประเทศวงเงินรวมไม่เกิน4แสนล้านบาทโดยดำเนินการกู้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30กันยายน2570พร้อมแบ่งการใช้จ่ายเงินกู้ออกเป็น2แผนค่ะ2แผนงานหลักนะคะได้แก่แผนงานแรกก็คือการกำหนดให้กู้เงินเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานวงเงิน2แสนล้านบาทค่ะ
1: ส่วนแผนงานที่2นะครับกำหนดให้กู้เงินเพื่อที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลวงเงิน2แสนล้านบาทครับ

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการและกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์พร้อมกับรายงานรายละเอียดการใช้เงินและผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐสภาภายใน60 วันครับนับจากวัน

0: กรรมการกลั่นกรองมีปลัดกระทรวงการคลังนั่งเป็นประธานจากเดิมที่เป็นเลขาธิการสภาพัฒน์โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะรับหน้าที่ประเมินโครงการคลังกู้คลังกันกลองคลังตรวจสอบเองทั้งหมดค่ะก็คือมองว่าทั้งตรวจสอบเองชงเองแล้วก็กินเองแบบไม่ให้ใครมาแบ่งหรือว่ามาขานอำนาจบัญชีแนบท้ายรายละเอียดก็คือมองว่ากว้างมากเกินไปเพราะว่ามองว่าอย่างแผนเยียวยาที่จะตกถึงเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะได้สักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการเดียวก็ใช้ไปแล้ว 1.7 แสนล้านบาทซึ่งก็เกือบเต็มวงเงินค่ะหลายคนก็มีความสงสัยว่าฝ่ายค้านไปยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจะทำให้รัฐบาลกู้เงินมาเยียวยาพี่น้องประชาชนไม่ได้หรือเปล่าตัวของคุณไหมสิริกัญญาบอกว่าสามารถกู้ได้เลยการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นการยับยั้งการอนุมัติจากสภาเท่านั้นไม่มีทางที่พรรคประชาชนจะใช้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาแทรกแซงค่ะ
1: อีกด้านหนึ่งครับพรรคกล้าทำโดยนายอรรถกรสิริรัฐยากรโฆษกพรรคนะครับก็บอกว่ารัฐบาลกำลังสร้างภาระหนี้ครั้งใหญ่ให้กับประเทศครับยังคงใช้แนวคิดแบบเดิมก็คือกู้ก่อนแจกก่อนแล้วค่อยมาตอบคำถามทีหลังสุดท้ายคนที่ต้องใช้หนี้ไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่รัฐมนตรีแต่คือประชาชนทั้งประเทศแล้วก็ชี้ว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเคยหาเสียงเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าจะใช้วงเงินจากงบประมาณแต่ตอนนี้กลับลำครับพูดว่าจะต้องกู้ถึงจะมีแจกซึ่งประเทศไม่ควรถูกบริหารด้วยแนวคิดแบบรวมศูนย์อำนาจแบบนี้ที่คนเพียงไม่กี่คนเป็นผู้ตัดสินใจแทนประชาชนทั้งประเทศครับสัปดาห์นี้เด็กๆก็จะทยอยเปิดเทอมกันแล้วนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบางคนเนี่ยยังหาชุดนักเรียนให้น้องๆกันไม่ครบครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายบ้านเขาต้องประหยัดค่าใช้จ่ายกันนะครับก็ทำให้การจับจ่ายในปีนี้มันอาจจะเงียบเหงากว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับ
0: นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของชุดลูกเสือนะคะที่อาจจะยังมีความคิดเห็นที่สับสนค่ะว่าตกลงแล้วต้องแต่งแบบเต็มยศหรือว่าจะต้องแต่งบางส่วนก็สามารถที่จะทำได้หลังจากที่มีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสมตัวของครูเองก็กลัวว่าจะเกิดความเสี่ยงเรื่องของการพิจารณาอาจจะทำให้ขัดต่อเรื่องของระเบียบก็ได้ค่ะมีการโพสต์ข้อความจากเพจ Drama Addict นะคะที่ระบุว่าคุณครูฝากมาสาเหตุที่แต่ละโรงเรียนอาจจะมีแนวทางในการให้นักเรียนแต่งชุดลูกเสือไม่เหมือนกันเพราะประกาศไปคนละทิศคนละทางครูเขาบอกว่าเขาอยากให้มีความชัดเจนเหมือนกันว่าจะเอายังไงกันแน่เปิดเทอมสัปดาห์แรกก็ต้องเปิดกองแล้วนะจะเอายังไงถึงแม้ว่าจะมีระเบียบที่ออกมาบอกว่าโรงเรียนมีสิทธิ์และหน้าที่ในการบริหารงานก็เถอะแต่ครูผู้ปฏิบัติก็ไม่กล้าบอกตรงๆนอกจากนี้ยังแชร์โพสต์ของเพจครูเป็นครูแล้วสบายนะคะโดยนำหนังสือแนวทางการปฏิบัติการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษาพร้อมอธิบายว่าระหว่างงานลูกเสือแห่งชาติสำนักงานลูกเสือแห่งชาติหรือว่าสลช.กับสพฐ.เนี่ยคือเขามีสาระสำคัญเหมือนกันก็คือการยกเว้นหรือว่าผ่อนผันการแต่งกายเครื่องแบบชุดลูกเสือเนตรนารีแต่จุดสำคัญก็คือทั้งสสช.ก็คือสำนักลูกเสือแห่งชาติและสพฐ.อนุญาตให้แต่งแบบอนุโลมได้แต่ไม่ได้บอกว่าเวลาแต่งแบบพิธีกรรมที่ต้องแต่งเต็มเนี่ยจะสามารถผ่อนปลนได้หรือไม่หลังจากนี้ค่ะ
1: ขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ชี้แจงเรื่องของการเครื่องแต่งกายของลูกเสือนะครับบอกว่าไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อกันเต็มรูปแบบเพราะมีการอนุโลมให้ใช้ผ้าพันคอและหมวกใส่กับชุดนักเรียนแล้วก็ชุดพละได้แบบมีข้อยกเว้นนะครับแต่ว่ากรณีลูกเสือกองเกียรติยศก็จำเป็นจะต้องซื้อเพราะว่าต้องแต่งกันเต็มยศซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้ทำหนังสือแจ้งกันเองภายในกระทรวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วโดยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับ
0: ส่วนบรรยากาศการซื้อชุดนักเรียนย่านบางลำพูปีนี้ค่ะผู้สื่อข่าวไปสังเกตมาบอกว่าค่อนข้างเงียบเหงาทีเดียวผู้ประกอบการยอมรับนะคะว่าปีนี้ยอดขายเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดสาเหตุหลักๆก็มาจากจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงค่ะรวมถึงผู้ปกครองที่ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นซึ่งทางร้านก็ยังจำหน่ายราคาชุดนักเรียนใน

0: ราคาเดิมนะคะถ้าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณชุดละ700บาทถึงแม้ว่าต้นทุนสินค้าบางส่วนสูงขึ้นแล้วก็ตามค่ะ
1: ครับผมแล้วโรงเรียนบางเลี้ยงบางโรงเรียนก็ยุบไปก็มีอะไรเนี่ย
2: มันก็เกิดทำให
1: ้
2: เหมือนว่า
1: ใช่ๆๆ
2: แบบว่าเหมือนว่าเสร็จยุคน
1: ี้ใช่ใช่ก็ซื้อน้อยลงด้วยเลยครับครับพี่ไอ้พี่ให้น้องอะไรเงี้ยเปลี่ยนกันอะไรเนี่ย
3: ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเป็นประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียน2แห่งในย่านบางลำพูนะครับรัฐมนตรีสุภมาศย้ำว่าชุดนักเรียนเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมครับต้องติดป้ายแสดงราคารวมไปถึงเงื่อนไขในการเปลี่ยนหรือว่าคืนสินค้าห้ามขายพ่วงเป็นชุดจนผู้บริโภคไม่สามารถที่จะเลือกซื้อแยกได้พร้อมกับขอความร่วมมือร้านค้าด้วยนะครับไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยเฉพาะสินค้าสต็อกเดิมซึ่งผลการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ยังไม่พบความผิดปกติครับ
4: ค่ะนี่นะคะนอกจากว่าจะต้องแสดงแล้วก็ยังมีรายละเอียดอื่นที่จะต้องแสดงอีกนะคะในเรื่องของการติดฉลากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตนะคะเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าการรับคืนสินค้านะคะอย่างเช่นต้องเก็บบินไว้รับคืนภายในกี่วันเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากพี่น้องประชาชนวันที่เวลาที่จะมาซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้อเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าใดๆก็ตามนะคะต้องดูว่ามีฉลากราคาไหมราคายุติธรรมไหมโดนบังคับขายพ่วงไหมนะคะมีการแจ้งเรื่องการรับคืนสินค้าเงื่อนไขอะไรอย่างไรเก็บไปเสร็จไว้ให้ดีนะคะ
3: มาตรวจสอบสภาพอากาศกันสักหน่อยนะครับมีการคาดการณ์กันแล้วครับว่าไทยเนี่ยกำลังที่จะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงกลางปีนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าอากาศของบ้านเราก็เริ่มที่จะแปรปรวนเข้าสู่ฤดูฝนแล้วถามคุณนิตยาจริงๆแล้วเอลนีโญเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับบ้านเราบ้างครับ
5: เอลนีโญนะคะจะมีผลทำให้สภาพอากาศนะคะถ้าเกิดว่าร้อนก็ร้อนจัดถ้าเกิดว่าเข้าสู่ฤดูฝนเตรียมพร้อมรับมือเลยว่าถ้าฝนตกกระจุกมันก็ท่วมกระจายแต่ถ้าไม่ตกเลยก็แล้งเลยนะคะอันนี้คือปรากฏการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแนวโน้มต่อจากนี้ช่วงนี้เป็นกลางต่อไปปลายปีเตรียมพร้อมเข้าสู่เอลนีโญร้อนแรงอย่างรุนแรงค่ะจริงๆแล้วการพยากรณ์ล่าสุดบอกว่ามีความเป็นไปได้มากสูงถึง 60% ที่โลกจะเข้าสู่เอนโซหรือสภาวะเป็นกลางในช่วงเดือนนี้ไปมีความเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้นค่ะและ 70% ในช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะคะก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าไทยก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแต่มันก็ยังร้อนอยู่แนวโน้มสภาพอากาศปัจจุบันวันนี้ยังร้อนอยู่นะคะถ้าเรามาดูอุณหภูมิสูงสุดนะคะแต่ละภาคจะพบว่าตอนนี้นะคะแนวโน้มของสภาพอากาศภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงสุดราวๆ 32-38 องศาเซลเซียสภาคอีสานวันนี้นะคะถือว่าร้อนเหมือนกัน 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลาง 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก 34-39 องศาเซลเซียสและภาคใต้นะคะ 32-36 องศาเซลเซียสค่ะถ้าดูภาพรวมว่าฝนจะตกแค่ไหนนะคะในแต่ละช่วงค่ะจะพบว่าแนวโน้มของพื้นที่ทางภาคเหนือยังคงมีฝนตกนะคะจากอากาศแปรปรวนในระยะนี้ร้อยละ70นะคะตกหนักลมแรงส่วนภาคอีสานมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองน้อยที่สุดร้อยละ20ของพื้นที่ภาคกลางนะคะมีอากาศร้อนฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมแรงภาคตะวันออกยังร้อนอยู่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมแรงส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และตกหนักกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ยังคงมีอากาศร้อนนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แต่แนวโน้ม5วันต่อจากนี้ของกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไรพบว่าขณะนี้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสแต่ไล่เลียงมานะคะตั้งแต่วันนี้มาจนถึงวันพฤหัสบดีแนวโน้มของอุณหภูมิสูงสุดลดลงเนื่องจากว่าแนวโน้มของฝนนั้นนะคะจะมีเพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแต่ปีนี้มีการคาดการณ์ค่ะว่าลุ่มน้ำยมจะมีปัญหาหนักสุดจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมมักเผชิญกับน้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซากและขาดโครงการควบคุมน้ำกรมชลประทานเขาก็เลยเร่งผลักดันการทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการประตูระบายน้ำนำร่องในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นจากซูเปอร์เอลนีโญค่ะ กรมชลประทานเปิดเผยว่าแม่น้ำยมในฤดูฝนมีปริมาณน้ำไหลผ่านจำนวนมากนะคะแต่ก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ในขณะที่ฤดูแล้งกับขาดแคลนน้ำอย่างหนักโครงการพัฒนาการกักเก็บน้ำแบบขั้นบันไดจึงถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหานี้ในอนาคตโดยจะคัดเลือกโครงการนำร่อง3แห่งได้แก่ประตูระบายน้ำบ้านป่าแขมนะคะจังหวัดพะเยาประตูระบายน้ำเด่นชัยจังหวัดแพร่และประตูระบายน้ำท่านั่งจังหวัดพิจิตรครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า 60,000 ไร่ทั้งนาข้าวพืชสวนและการสนับสนุนการผลิตน้ำประปาด้วยค่ะ
6: เราก็จะพบว่ามีประตูและฝายที่มีศักยภาพในลำน้ำยมที่ต้องสร้างเพิ่มเติมเนี่ยอีก13แห่งนะครับจะอยู่ในเขตพะเยา3แห่งอยู่ในเขตแพร่10แห่งอยู่ในเขตสุโขทัย3แห่งแล้วก็อยู่ในเขตพิษณุโลกกับพิจิตรอีกอย่างละแห่งนะครับซึ่งแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตของจังหวัดพะเยาเนี่ยก็คืออ่างประตูระบายน้ำบ้านป่าแขม
5: นี้นะคะยังมีตัวแทนประชาชนมาลงพื้นที่การศึกษาดูงานโครงการประตูระบายน้ำบ้านดอยอีสานจังหวัดพะเยาด้วยซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียงกันทำให้ภาพรวมของโครงการนั้นนะคะถือว่ามีความชัดเจนเพราะว่าประชาชนเขากังวลค่ะแต่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำยมบางส่วนเขาก็แม้จะ กังวลแต่ในอนาคตเขาก็มองว่าการจัดการปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมคือสิ่งที่จะทำให้ช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้
7: ผลประโยชน์มากกว่าจริงๆผลกระทบไม่กี่รายแต่ถ้าได้ค่าเว้นคืนอะไรพอสมควรก็น่าจะอยู่กันได้นะครับอยู่กันได้ผลประโยชน์มากมาย
5: สำหรับขณะนี้โครงการประตูระบายน้ำทั้ง3แห่งยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIMP ตามกฎหมายซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพิจารณาข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงนะคะจะเป็นโครงการพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการลุ่มน้ำยมทั้งระบบให้เต็มพร้อมรับมือกับความแห้งแล้งจากซุปเปอร์เนโยที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ค่ะคุณผู้ชมคะน้ำยมเป็นแห่งเดียวที่ไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่การมีอาคารบังคับน้ำจะช่วยที่จะบริหารจัดการได้ดีขณะเดียวกันที่สำคัญซูเปอร์เอลนีโญที่บอกนี้หลายคนก็บอกว่ามันยังไม่ได้เห็นปรากฏการณ์นี้เลยแต่คนที่ใช้น้ำค่ะในลุ่มน้ำต่างๆเขาเดือดร้อนนะคะลุ่มน้ำยมเนี่ยถือว่าเป็นลุ่มน้ำที่ถ้าแล้งเนี่ยครั้งแรงที่สุดเนี่ยก็คือน้ำประปาแทบจะไม่มีเลยค่ะ
3: ครับขอบคุณคุณนิตยานะครับ
0: ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์ของไวรัสฮันตากันบ้างนะคะตอนนี้หลายคนค่อนข้างกังวลว่าการระบาดจะสามารถควบคุมได้มากน้อยขนาดไหนล่าสุดผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก็ย้ำนะคะว่าไวรัสฮันตาไม่ใช่โควิด-19เนื่องจากว่าความเสี่ยงยังอยู่ในระดับต่ำขณะที่ทางการสเปนเองก็ยืนยันความพร้อมในการรับเรือสำราญที่พบการระบาดของไวรัสฮันตาค่ะโดยจะมีการคัดกรองผู้โดยสารบนเรือแล้วก็เร่งอพยพกลับประเทศต้นทางทันทีเครื่องบินการแพทย์หลายลำลงจอดที่เกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีของสเปนเพื่อเตรียมภารกิจครั้งใหญ่ในการรับผู้โดยสารบนเรือสำราญ MV Hondius ที่พบการระบาดของไวรัสฮันตาเพื่ออพยพกลับประเทศต้นทางของผู้โดยสารแต่ละคนโดยคาดว่าเรือลำดังกล่าวจะเดินทางไปถึงช่วงเช้าตรู่ของวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเรือลำดังกล่าวจะไม่เข้าเทียบท่าโดยตรงค่ะแต่ว่าจะเป็นการทอดสมออยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งแล้วก็ใช้เรือลำเล็กทยอยลำเลียงคนขึ้นฝั่งแทนซึ่งรัฐบาลสเปนระบุว่าเป็นการปฏิบัติตามคำขอของทางการท้องถิ่นด้านบริษัทเรือของเรือ MV Hondrius ก็เปิดเผยนะคะว่าผู้โดยสารบนเรือเนี่ยน่าจะเริ่มลงจากเรือในเวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นและเมื่อลงจากเรือแล้วก็จะถูกส่งตัวไปยังเครื่องบินทางการแพทย์ที่จัดเตรียมไว้ทันทีก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเมื่อเรือเดินทางไปถึงผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนต้องผ่านมาตรการคัดกรองและสอบประวัติอย่างละเอียดเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขสเปนยืนยันความพร้อมในการอพยพผู้โดยสารออกจากเรือสำราญโดยระบุว่ามีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยครบครันสำหรับผู้ที่ลงจากเรือรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ด้วย ขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกให้ความมั่นใจกับประชาชนในท้องถิ่นโดยระบุว่าความเสี่ยงต่อประชากรชาวสเปนในท้องถิ่นนั้นถือว่าต่ำมากแล้วก็ย้ำค่ะว่าไวรัสฮันตาไม่ใช่โควิด-19ขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกยืนยันนะคะว่าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาแล้ว6คนจากผู้ป่วยทั้งหมด8คนในจำนวนนี้เสียชีวิต3คนนอกจากผู้โดยสารบนเรือลำดังกล่าวแล้วหน่วยงานสาธารณสุขสเปนยังรายงานว่าพบหญิงวัย32ปีมีอาการป่วยคล้ายกับการติดเชื้อไวรัสฮันตาโดย

0: มีประวัติเดินทางบนเที่ยวบินเดียวกับผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Honduras ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ซึ่งคาดว่าจะทราบผลใน 24-48 ชั่วโมงตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจยืนยันนะคะว่าเป็นเชื้อไวรัสฮันตาหรือไม่ขณะที่เจ้าหน้าที่สเปนระบุว่าหญิงคนดังกล่าวนั่งห่างจากผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพียง2แถวแต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าการสัมผัสใกล้ชิดเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะกำลังเร่งติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลต้องสงสัยคนนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเฝ้าระวังอาการต่อไปขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีก1คนค่ะอยู่ที่เกาะทริสตันดากุตยาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่มีคนอาศัยอยู่ห่างไกลที่สุดในโลกเนื่องจากตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกกึ่งกลางระหว่างทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้และอยู่ห่างจากเกาะเซนต์ฮาเลนาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดถึง 2,430 กิโลเมตรต้องเดินทางด้วยเรือนานถึง6วันค่ะทำให้การพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อบนเกาะนี้สร้างความกังวลต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคก่อนหน้านี้ทางการสิงคโปร์ระบุว่าชาวสิงคโปร์2คนที่อยู่บนเรือสำราญได้รับการตรวจแล้วและผลเป็นลบค่ะแต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการกักตัวต่อไป
1: ส่วนข่าวกีฬาวันนี้นะครับชวนคุณไพฑูรย์มาอัปเดตผลฟุตบอลไทยลีก2กันหน่อย
2: ครับผมนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเป็นกรีธาเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นการแข่งขันมาราธอนเข้าสู่ช่วง100เมตรสุดท้ายแล้วกำลังลุ้นกันว่าใครเนี่ยจะเข้าเส้นชัยเป็นที่3เพื่อที่จะเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดตามทางด้านของราศีสไลด์และศรีสะเกดขึ้นมาเล่นฟุตบอลไทยลีก1นะครับฟุตบอลไทยลีก2ได้คู่ชิงตัวเลื่อนชั้นใบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับโดยจะเป็นการพบกันระหว่างหนองบัวพิชยะ FC ที่ลุ้นขึ้นเวทีไทยลีกหลังตกชั้นเพียงแค่ปีเดียวกับทางด้านของปัตตานี FC ครับที่หวังจะขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดให้ได้เป็นครั้งแรกครับฟุตบอลเพลย์ออฟไทยลีก2รอบรองชนะเลิศเลข2ครับคู่แรกเป็นการดวลกันระหว่างหนองบัวพิชยะ FC เปิดบ้านพบกับโปลิสเทโร FC ซึ่งนัดแรกครับเทโรเปิดบ้านเอาชนะมาได้ก่อน2ประตูต่อ1แต่นัดนี้ครับกองเชียร์หนองบัวเจ้าถิ่นได้เฮเร็วตั้งแต่นาทีที่4เมื่อจักราวุฒิสงมายิงให้ทีมขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นนาที25คราวนี้เป็นจักริดสงมาครับเปิดบอลให้กับจักราวุฒิคู่แฝดเติมขึ้นมาทำประตูที่2ของตัวเองให้หนองบัวนำห่างเป็น2ลูกในช่วงครึ่งแรกครับครึ่งหลังนาที73กองเชียร์หนองบัวได้เฮกันอีกครั้งคราวนี้เป็นธนาวุฒิโพชัยครับทำประตูจากจังหวะยิงไกลให้ทางด้านของหนองบัวพิษนำห่างเป็น3ลูกนาทีถัดมาครับคารอนี่เป็นเทโรได้ประตูตีตื้นบ้างจากการยิงของไอแซคฮอนนี่นาที71จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับไคโอโรดิเกสของหนองบัวโดนกรรมการแจกใบแดงไล่ออกจากสนามหลังเข้าบอลอันตรายใส่อนิพงษ์กิจคามผู้รักษาประตูของเทโรจังหวะนี้เนี่ยโดนเข้าไปปลายคางหลับกลางอากาศเลยครับสำหรับทางด้านของอนิพงษ์จบเกมครับทางด้านของหนองบัวเอาชนะเทโรไป3ประตูต่อ1นะครับรวมผล2นัดเป็นหนองบัวที่แซงชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงตั๋วเลื่อนชั้นได้สำเร็จลุ้นหวนขึ้นเวทีไทยลีก1หลังตกชั้นมาได้เพียงปีเดียวเท่านั้น
3: คู่นี้มันหนังชีวิตอะไรตอนนี้ครับเนี
2: ่
3: ย
2: ไปดูอีกคู่กันบ้างครับเป็นทางด้านของปัตตานี FC ที่ได้กลับมาเล่นในบ้านครับหลังนัดแรกโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นด้วยการบุกไปเอาชนะชัยนาทฮอนบิลถึงถิ่นมา3ต่อ1ซึ่งนัดนี้ปัตตานียังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับได้ประตูนำห่างไปก่อนถึง2ลูกในช่วงครึ่งแรกจากมารอนซิลวานาที43และอิทธิพลคำปลิวนาที45บวก2แม้ว่าในช่วงครึ่งหลังชัยนาทจะมาได้ประตูตีตื้นครับจากแจ็สันโจต้านาที60แต่ว่าหลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มจบเกมปัตตานีเอาชนะชัยนาทไป2ประตูต่อ1รวมผล2นัดปัตตานีชนะด้วยสกอร์รวม5ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงลุ้นสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกสำหรับเกมนัดชิงตั๋วเลื่อนชั้นใบสุดท้ายครับจะเล่นแบบเย่าเยือนนัดแรกเตะที่บ้านของหนองบัววันที่16พฤษภาคมส่วนนัดที่2ครับแข่งที่บ้านของปัตตานีวันที่23พฤษภาคมส่วนผลงานการเจอกันของทั้งคู่ในเกมลีกฤดูกาลนี้ครับเป็นทางด้านของปัตตานีที่มีภาษีเหนือกว่า โดยเอาชนะชัยนาทได้ในทั้ง2นัดครับในการเล่นเกมเย่าแล้วก็เกมเยือนครับก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าหนองบัวเองเนี่ยก็ถือเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะครับขณะที่ปัตตานีเองเนี่ยต้องบอกว่าทุกครั้งที่เขาเล่นในบ้านเนี่ยกองเชียร์มาเต็มความจุซึ่งหากขึ้นไทยลีกได้เนี่ยผมว่าสนามแตกแทบทุกนัดที่ลงเล่นแน่นอน
1: จากเรื่องของไทยลีก2ไปที่เรื่องวุ่นๆของยูทโอลิมปิกบ้าง
2: นะครับเหมือนจะจบนะเพราะว่าไทยเนี่ยถอนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่น่าเชื่อ

0: ว่าการกระทำของไทยเนี่ยเป็นการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโอลิมปิกเลยทีเดียวนะครับการถอนตัวในการชิงสิทธิ์เจ้าภาพยุทธโอลิมปิกของไทยบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับเมื่อ IOC สั่งระงับการเลือกเจ้าภาพออกไปแบบไม่มีกำหนดเพื่อทบทวนเป้าหมายการจัดการแข่งขันครับนะเป็นเรื่องใหญ่ของวงการกีฬาไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมายืนยันว่าทางรัฐบาลไทยจะไม่ส่งหนังสือรับรองการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมส์ในปี2030แม้ว่าที่ผ่านมาครับจะมีการเตรียมความพร้อมไปแล้วในหลายๆด้านจนถึงขั้นผ่านการคัดเลือกเป็น3ชาติสุดท้ายในการชิงสิทธิ์ครับร่วมกับเมืองอาซุนซิโอนของปารากวัยและซานติอาโกของชิลีนอกจากนี้ครับยังได้มีการเชิญตัวแทนคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเดินทางมาตรวจความพร้อมของสถานที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีมาแล้วด้วยสาเหตุหลักที่รัฐบาลไทยตัดสินใจถอนตัวในครั้งนี้ครับก็เนื่องมาจากปัญหาด้านงบประมาณที่มีค่าใช้จ่ายสูงไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ซึ่งหลังการถอนตัวของไทยไปไม่นานครับมีรายงานว่าทางชิลีและปารากวัยเองก็กำลังทบทวนสถานะของตัวเองในการชิงสิทธิ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพด้วยเช่นกันทำให้ล่าสุดทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ที่มีกำหนดเลือกชาติเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกเกมปี2030ในวันที่25มิถุนายนนี้ตัดสินใจประกาศเลื่อนการคัดเลือกชาติเจ้าภาพออกไปแบบไม่มีกำหนดครับซึ่งเคิร์สตี้โคเวนทรีประธานหญิงของ IOC ชี้แจงสาเหตุเพราะต้องการทบทวนยุทธศาสตร์ของกีฬาเยาวชนใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาครับกระบวนการทำงานยังขาดความชัดเจนและไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนโดยการแข่งขันยุทธโอลิมปิกเกมส์ปีนี้ที่ซีเนกัลจะเป็นเจ้าภาพครับระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนยังจัดแข่งตามกำหนดเดิมสำหรับการแข่งขันยุทธโอลิมปิกครับจัดการแข่งขันมาแล้ว3ครั้งเริ่มครั้งแรกในปี2010ที่สิงคโปร์ต่อด้วยปี2014ที่จีนและ2018ที่อาร์เจนตินาก่อนจะถูกพักเบรกไปครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จนได้กลับมาจัดแข่งกันอีกครั้งครับที่ซีเนกัลและแม้กีฬาชนิดนี้ครับจะเป็นมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฉบับย่อแต่ต้องบอกว่ารายการนี้เจอปัญหาเรื่องไม่ค่อยมีชาติชั้นนำเสนอตัวในการเป็นเจ้าภาพมากนักซึ่งสื่อก็วิเคราะห์กันว่าครับปัญหาส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าภาพไม่คุ้มค่ากับจำนวนเงินที่ใช้ลงทุนเนื่องจากยุทธโอลิมปิกเกมส์เป็นมหกรรมกีฬาระดับโลกทำให้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากชาติต่างๆเดินทางมาร่วมการแข่งขันเนี่ย 3-4,000 คนซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดูแลจำนวนมากครับแต่เพราะนักกีฬายุทธโอลิมปิกเกมส่วนใหญ่อยู่ในวัยช่วงประมาณ 14-18 ปีทำให้เรื่องของผลการแข่งขันไม่สามารถสร้างกระแสรวมไปถึงขาดบรรดานักกีฬาระดับแม่เหล็กมาดึงดูดความสนใจให้คอกีฬาทั่วโลกเฝ้าติดตามส่งผลให้ยุทธโอลิมปิกเกมส์ครับมักถูกมองว่าเป็นเวทีแสดงศักยภาพของประเทศเจ้าภาพเพื่อใช้ต่อยอดในการจัดการแข่งขันรายการอื่นๆที่ใหญ่กว่าเท่านั้นเองนะครับ
1: ลงทุนเยอะแต่ว่าผลตอบแทนต่ำก็อาจจะไม่ค่อยมีใครอยากจะเป็นเจ้าภาพนะ
0: ครับผมไม่ใช่แค่เฉพาะยุทธโอลิมปิกนะครับอย่างกีฬาโอลิมปิกเกมเนี่ยเขาบอกว่าอย่างกรีซกับบราซิลที่เคยจัดไปเนี่ยก็เจอปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งต่อจากนี้ก็ต้องดูว่าทางโอลิมปิกเขาจะแก้เกมกันยังไงซึ่งทางออกเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นไปได้ในการหาชาติที่จัดร่วมกันจะ2ชาติ3ชาติก็ว่ากันไปนะฮะก็เรียกว่ามีตัวเลือกหาในการใช้ค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น
1: ครับรอดูกันขอบคุณคุณไพฑูรย์นะครับ
2: ค่ะแล้วช่วงนี้นะคะก็รอดูนะคะว่าเรื่องของกีฬาเราจะมีการพิจารณายังไงต่อไปแต่ว่าไปติดตามเรื่องของบันเทิงกับไทยบันเทิงสุดสัปดาห์กับคุณกฤตฐาดีมีปฏิรพค่ะสวัสดีค่ะตั้งแต่การขึ้นราคาน้ำมันไปจนถึงค่าไฟหน้าร้อนเดือนเมษายนนะคะที่หลายคนบอกว่าเปิดบินออกมาแล้วตกใจสร้างผลกระทบแบบที่ก็รู้สึกได้แล้วค่ะคนบันเทิงเองก็เช่นกันนะคะพวกเขาเจอปัญหาแบบไหนและมีวิธีแก้อย่างไรเพื่อปรับตัวกันในช่วงวิกฤตพลังงานชวนไปฟังเสียงค่ะที่เราคัดเลือกมาจากช่วงวิชาต้องรอดของไทยบันเทิงค่ะ
3: เนี่ยแต่ก่อนคนจะนึกถึงโอ๊ยแบบค่าไฟมันแพงมากค่าน้ำก็แพงตอนนี้น้ำมันก็แพงคือไม่รู้แล้วจะอยู่ไหนนะคะตอนนี้ก็ยังโชคดีไปที่แบบพอเราอยู่คอนโดก็ไม่ค่อยอยู่ห้องเท่าไหร่ไปอยู่แบบส่วนกลาง ต่พอไม่ได้มีปัญหาเรื่องค่าน้ำค่าไฟเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะแบบใช้เงินไปกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นณตอนนี้ก็เลยพยายามมองหาเขาเรียกว่าย้อนมองกลับไปในแบบบินของเราว่ามีตรงไหนที่มันสามารถตัดได้บ้างเพื่อจะคัดตรงนั้นมาเติมเต็มค่าน้ำค่าไฟก็ถือว่าเอ้ยทำให้หนูเก่งเรื่องการเงินขึ้นนะแต่เขาไม่ต้องสอนหนูแรงขนาดนี้ก็ได้ต้องสอนดูแลเขาอีกก็ได้แต่จริงๆแอนนาก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะเดือดร้อนแต่อาจจะเดือดร้อนยังไม่มากตอนนี้เห็นใจหลายๆคนที่เดือดร้อนมากกว่าแอนนาค่ะอย่างที่บอกไปว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริง
4: ๆตอนนี้ธุรกิจที่ทำก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นในทุกสัดส่วนเลยไม่ใช่เกือบแหละทุกสัดส่วนเลยครับถามว่าเครียดไหมก็เป็นการประชุมการคิดอยู่ตลอดดีกว่าเครียดไหมมันก็คงเรียกว่าเป็นความหนักในเรื่องของการที่ต้องพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาจริงๆการลดจำนวนพนักงานเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราคิดจะทำเลยเพราะทุกคนก็ต้องบอกว่าคือพนักงานของเราเนี่ยคือครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องดูว่าเราสามารถไปลดอะไรได้บ้าง
5: คือกรีนทำโรงเรียนสอนร้องเพลงสอนการพูดของตัวเองทีแรกคิดว่ามันไม่กระทบหรอกแต่ปรากฏว่ายอดเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยฮะตกลงอย่างแบบเห็นได้ชัดเลยคือผู้ปกครองที่เรียนอยู่ก็ไม่ขับรถพาลูกมาหรือว่าคนที่เขากำลังจะตัดสินใจสมัครอ่ะก็จะมีวดประมาณว่าเดี๋ยวรอให้อะไรหลายๆอย่างลงตัวกว่านี้หน่อยพฤษภาทุกปีกินจะต้องจัดคอนเสิร์ตให้นักเรียนให้เขาได้โชว์เคสปีนี้ต้องเลื่อนออกไปปลายปีเพราะว่าพฤษภาฮอลล์ที่เราจะไปจัดเขาขึ้นราคาแล้วมันเหมือนแบบมันเป็นกลไกที่มันกระทบหมดน่ะ
2: ส่วนดารานุ่มคนนี้เคยต้องแบกความอินของตัวละครกลับบ้านนะคะตลอดเวลาจนเกิดความเครียดที่ติดตัวไปด้วยโทนี่รักแก่นค่ะก็รู้สึกว่าแบบนั้นมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเคยเอ่ยอยากลาวงการด้วยซ้ำวันนี้ค่ะเมื่อกลับมารับงานราวหนึ่งเรื่องต่อปีเพื่อจะได้มีเวลาไปทำสวนนะคะโทนี่ก็เลยรื้อวิธี acting ใหม่ค่ะผลลัพธ์ดูได้ในซีรีส์เรื่องใหม่เลือดรักนักฆ่าค่ะโทนี่รักแก่นเกือบจะหันหลังให้วงการบันเทิงไปแล้วนะคะเพราะเคยรู้สึกว่าบาลานซ์ชีวิตไม่ได้ระหว่างว่าจะเป็นดาราที่ต้องรักษาภาพความหล่อหรือว่าจะเป็นชาวสวนที่ก็ผิวไหม้แดดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วค่ะหลังพบว่าเขายังสนุกกับงานนี้อยู่และมีโอกาสดีๆเข้ามาก็เลยสัญญากับตัวเองไว้ว่าปีนึงรับงานแสดงเรื่องเดียวก็พอค่ะอยากเอาเวลาไปทำสวนปลูกผักปลูกต้นไม้อยู่กับบ้านนะคะก็โทนี่บอกว่าอยู่กับพื้นที่สีเขียวแล้วมันสงบกว่าเยอะค่ะเมื่อเอาไปเทียบกับช่วงเวลาที่เคยใช้วิธีเข้าถึงตัวละครแบบอินสุดๆจนแบกความเครียดกลับบ้านทำให้เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากกลับมารับงานแสดงอีกแล้วแต่กลับมาคราวนี้นะคะโทนี่ขอไม่จมลึกกับคาแรคเตอร์ที่เล่นอีกต่อไปเขาทดลองค่ะรื้อวิธี acting ใหม่ลองใช้กับซีรีส์เรื่องล่าสุดเลือดรักนักฆ่านะคะทำยังไงลองไปฟังเสียงกันค่ะ
6: วิธีการก็คือเราใช้สมาธิในการโฟกัสก่อนว่าสมมติตัวละครในเรื่องเลือดรักนักฆ่าแล้วกันอ่ะล่าสุดเราตีความว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เวลาเดินไปที่ไหนก็ทุกอย่างต้องพังทลายอ่ะฟีลนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสเอา awareness ของเราเนี่ยมาโฟกัสที่บริเวณนี้แล้วขยายมันเป็นวงกว้างเป็นคล้ายๆ barrier ล้อมรอบตัวเราแล้วก็หมุนมันด้วยความเร็วมากมันก็เป็นแบบคล้ายๆแบบวุ้มอยู่อย่างเงี้ยรอบตัวเราเสร็จแล้วเราก็เอามีดเนี่ยแปะไปตามไอ้ตัวที่หมุนอยู่ตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราเดินไปเจอใครในลักษณะเนี้ยทุกคนก็คือถูกทิ่มแทงทำลายหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็อาจจะติดปีกให้เขาหน่อยที่เป็นแบบลูซิเฟอร์อยู่ข้างหลังคอยกระซิบบอกให้เราทำนู่นนี่นั่นนี่คือสิ่งที่เราใส่เข้าไปให้กับตัวละครตัวนั้นทุกครั้งที่เราเดินเข้าซีนหรืออะไรเงี้ยพอจบในซีนนั้นปุ๊บเราก็เดินออกมาคอนแทคเรียลิตี้ก็คืออันนี้คือความเป็นจริงอะไรเงี้ยแล้วก็เลทโกไม่ได้แบกสิ่งนี้
2: เป็นวิธีการ acting แบบใหม่นะคะที่โทนี่เองก็บอกว่าครูบิลครูสอนการแสดงเนี่ยนำเสนอให้ลองทดลองปรับไปใช้ดูโทนี่ก็เลยเอาลองมาใช้ก็รู้สึกว่าก็เวิร์กเหมือนกันนะคะออกจากเซตก็กลายมาเป็นตัวเองแล้วก็อยู่ในโลกของความเป็นจริงค่ะ
7: ขอบคุณคุณกฤตฐาค่ะ
8: ขอบคุณครับและทั้งหมดคือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะครับเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ

0: ้าคุณคือสายเนื้อผมว่าจานนี้น่าจะโดนใจสุดๆครับเอาวากิวสติปลอยครับ
1: แล้วเป็นความสุขระดับไหนดีคะ
0: มีเดียมแรร์ครับ
1: ได้ค่ะ

0: โอ้ยมาแล้วน่ากินมากนี่ฮะลองดูครับความชมพูแล้วมีไขมันแทรกแบบนี้นี่คือละลายบนลิ้นได้เลยครับเนี่ยคุณผู้ชมเป็นสายเนื้อเหมือนกันไหมครับไม่ไหวแล้ว
1: ถ้าชอบ10ให้8อ่ะ
2: ส่วนใหญ่เมนูที่ชอบกินนะเป็นเมนูมาก
1: เป็นเนื้อติดมันอ่ะกินแล้วมันมีความหนึบๆอ่ะมันกลมกล่อม
3: จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อพวกข้าวซอยเนื้ออะไรอ่ะมันมีรสชาติเฉพาะตัวของมันที่แบบอร่อย
4: ปกติจะทานแต่เนื้อตุ๋นครับมันมีความนุ่มๆแล้วก็เวลาเรากินแบบไม่ต้องใช้แรงเคี้ยวมากเหมือนเนื้ออย่างอื่นนะคะ
0: คุณผู้ชมรู้กันไหมครับว่าทุกวันนี้มีประชากรน้องวัวอยู่ทั่วโลกเนี่ยมากกว่า1,000 ล้านตัวสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตและบริโภคเนื้อวัวรายใหญ่ของโลกส่วนในบ้านเราฮะตลาดเนื้อวัวยังมีขนาดเล็กมีจำนวนวัวมารวมกันทั้งหมดแค่10ล้านตัวเท่านั้นและเลี้ยงโดยเกษตรกรรายย่อยปล่อยให้กินหญ้าตามทุ่งเป็นส่วนใหญ่มีแค่บางส่วนที่เลี้ยงในระบบฟาร์มที่เป็นวัวขุนด้วยอาหารอย่างดีซึ่งทิศทางการบริโภคเนื้อสัตว์ของประชากรโลกเนี่ยก็ยังมีการขยายตัวขึ้นทุกปีและคาดการว่าใน9ปีข้างหน้าจะมีปริมาณการกินเนื้อวัวมากถึง106ล้านตัน

0: นุ่มเด้งสู้ฟันหอมกลิ่นไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อเข้มข้นกลมกล่อมฮะนั่นเสียงอะไรอ่ะกลิ่นนี้มันช่างขมคอซะเหลือเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยทั้งเรือทั้งตดออกสื่อไม่อายฟ้าดินเลยเหรอขมคอโอ้โหกลิ่นยังไม่ทันจางเลยนั่นมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วทุก EP โลกร้อนโอ้มาอีกแล้วพายุโหมกระหน่ำมาเลยโอ้โหเปียกเอ้าน้ำท่วมมาอีกแล้วโอ้ยภัยพิบัติมานุ่มมาตุ้มแบบฟูลออปชั่นแบบนี้อย่าบอกนะฮะว่าเป็นเพราะน้องวัวเรินและตดมันเป็นไปได้ยังไงสเต็กเนื้อสุดอร่อยของหลายๆคนเนี่ยมันทำให้โลกร้อนรุ่มปั่นป่วนได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
1: บางคนขำนะครับได้ฟังข้อมูลว่าเฮ้ยวัวเรอวัวตดทำให้โลกร้อนมันเอฟเฟคขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ก็ขนาดนั้นแหละครับ
0: แล้วเราจะมีทางออกของการบริโภคเนื้อวัวในเวอร์ชั่นให้โลกดีขึ้นได้บ้างไหมจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมไปสำรวจกันในตอนสเต็กเนื้อโลกไม่เกรียม

0: เนื้อวัวนี่เรียกว่าเป็นพระเอกเพราะว่าเขาเนี่ยส่งผลต่อการเกิดการเดินกระจกมากที่สุดการได้โปรตีนมาจากเนื้อวัวเนี่ยนะครับมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าโปรตีนที่มาจากพืชโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยนะครับเช่นพืชตระกูลถั่วนี่นะครับประมาณ100เท่าตั้งแต่การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะ
1: ครับ
0: การปลูกพืชที่จะมาเลี้ยงวัวขั้นที่2ก็คือการใช้พื้นที่เลี้ยงเขานะครับเพราะเขาต้องการใช้พื้นที่มากพอสมควรนะครับบางทีก็ต้องเกิดการถางป่าทำอะไรขั้นที่3ก็คือกระบวนการเลี้ยงเขาเองเขาใช้น้ำเยอะเช่นเดียวกันเช่นสเต็ก1ชิ้นเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยต้องใช้น้ำประมาณ600ลิตรเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ทรัพยากรมหาศาล
2: ก็ต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงนะครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมเองลดการกินเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อวัวเนี่ยนะฮะลงไปเยอะมากๆเรียกว่าตัดใจกันเลยทีเดียวนะครับเหตุผลก็เพราะได้รู้มาว่าเนื้อสัตว์ชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อโลกโดยเฉพาะโลกร้อนเนี่ยค่อนข้างมากเพราะในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์สร้างระบบปศุสัตว์ขนาดใหญ่เพื่อผลิตเนื้อสัตว์มากขึ้นกว่าเดิมถึง6เท่าจานสเต็กเนื้อของเรานะฮะกำลังสะท้อนให้เห็นระบบห่วงโซ่ของการผลิตเนื้อสัตว์แบบอุตสาหกรรมเริ่มจากการถางป่าจำนวนมากเพื่อแลกกับพื้นที่เลี้ยงสัตว์ต้นไม้ที่ถูกตัดก็เท่ากับการสูญเสียแหล่งออกซิเจนของโลกลดลงเรื่อยๆอีกทั้งยังต้องสร้างพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เช่นถั่วเหลืองข้าวโพดมันสำปะหลังซึ่งพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากเช่นกันกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์รวมถึงเนื้อวัวมาทำอาหารสร้างโปรตีนให้กับร่างกายของมนุษย์นั่นเอง
0: อย่างที่บอกนะฮะจะได้โปรตีนจากวัวมาสู่คนเนี่ย
1: ครับ
0: เปรียบเทียบกับได้โปรตีนจากพืชมาสู่คนเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ห่างกันประมาณ33เท่านั่นก็หมายความว่าเราต้องใช้พื้นที่บนโลกใบนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับทรัพยากรบนโลกใบนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับโดยเฉลี่ยก็คือ33เท่าเพื่อที่จะได้โปรตีนที่เท่ากันนะครับเทียบระหว่างพืชตระกูลถั่วกับวัว
1: ครับ
2: และที่สำคัญนะครับน้องวัวเนี่ยยังเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีระบบย่อยอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆอีกด้วย
3: ในส่วนของวัวซึ่งเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งมีสี่กระเพาะมันจะมีการหมักย่อยโดยเฉพาะกระเพาะส่วนหน้าที่เราเรียกว่ากระเพาะหมักหรือกระเพาะรูเมนเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์กลุ่มที่สามารถใช้ประโยชน์จากโปรดักที่จุลินทรีย์ทั่วไปที่ย่อยอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนหรือแม้กระทั่งฟอร์มิกแอซิดเนี่ยมาเปลี่ยนไปเป็นแก๊สมีเทนในกระเพาะรูเมนของวัวแล้วก็จะทำการเลอออกมาทางปากเนี่ยเยอะมากนอกจากนั้นแล้วเศษอาหารที่เหลือจากการหมักย่อยที่กระเพาะส่วนหน้านี้มันก็จะไปที่ทางเดินอาหารส่วนท้ายก็คือที่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ที่ลำไส้ใหญ่เองก็จะมีจุลินทรีย์กลุ่มคล้ายก็คือกลุ่มที่เจริญเติบโตได้ในสภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็จะมีตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือพวกผลิตแก๊สมีเทนก็คือเมทานเจนถ้าคิดสัดส่วนแล้วก็คือจะออกมาทางปากนี่ประมาณ 95% ออกมาทวารหนักประมาณแค่ 5% สำหรับในวัวนะครับวันหนึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่าถ้าเป็นวัวที่โตเต็มที่แล้วประมาณ500ถึง600ลิตรต่อตัวต่อวัน
2: ก๊าซเรือนกระจกเป็นกลุ่มก๊าซในชั้นบรรยากาศของโลกที่มีคุณสมบัติดูดซับและแผ่รังสีความร้อนที่สะท้อนกลับมายังผิวโลกครับถ้ามีปริมาณก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้มากขึ้นก็จะมีพลังงานความร้อนสะสมบนผิวโลกและทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นนั่นเองและมีเทนก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของก๊าซเรือนกระจกหลายประเภทนะครับที่ถูกปล่อยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเป็นอันดับ2รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกพูดถึงกันบ่อยๆนั่นแหละโดยอุตสาหกรรมปศุสัตว์เนี่ยมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซมีเทนมากเป็นอันดับต้นๆและวัวก็เป็นสัตว์ที่มีการปล่อยมีเทนออกมาเยอะที่สุดยิ่งถ้าเรานำวัวทั่วโลกเนี่ยมารวมกันเป็นประเทศวัวเนี่ยนะฮะก็จะมีการปล่อยก๊าซมีเทนออกมามากเป็นอันดับ3รองจากแค่ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครับเนี่ยซึ่งก๊าซมีเทนเนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัติในการกักเก็บความร้อนได้สูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง84เท่าแต่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่เกิน20ปีซึ่งเมื่อเทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะอยู่ได้ถึง100ปีมีเทนอาจจะอายุสั้นแต่ความร้อนก็สูงจึงเป็นก๊าซที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนมากเลยทีเดียวล่ะครับ
4: อุณหภูมิของโลกเราเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นนะอยู่ตอนนี้เนี่ยครับผมมันอยู่ในสถานการณ์แบบไหนบ้างครับ
0: ก็มันอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตแล้วนะครับเพราะว่าตามความตกลงปารีสที่ตกลงกันภายใต้กรอบของสหประชาชาติเนี่ยนะครับตกลงกันว่าต้องทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส
4: ครับ
0: จากยุคก่อนปฏิรูปอุตสาหกรรมก็คือซึ่งอันนี้มันจะเกิดวิกฤตละณทุกวันนี้เรามันมีบางจุด ที่มันสูงเกินแล้วล่ะ
4: ครับผม
0: แล้วณขณะนี้เนี่ยเราก็สูงค่าเฉลี่ยนะครับสูงกว่าที่เคยมีการจดบันทึกประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับเราไม่เคยร้อนกันขนาดนี้มาก่อน
3: แน่นอนครับก็คือปัญหาว่าโรคร้อนพวกนี้มันเข้ามาที่ตัวเราเกือบทุกวัน

0: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศร้อนแบบผิดปกติในช่วงหนาวก็หนาวแบบผิดปกติในหลายประเทศหรือในช่วงหน้าฝนเราก็คงเห็นอยู่แล้วว่าฝนมันก็ตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็ตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาอันนี้คือเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเจอแบบหนักๆครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเลี้ยงวัวทุกวันนี้ส่งผลให้โลกเกรียมขึ้นครับแล้วเรามีทางเลือกอื่นอีกไหมนะครับที่ทำให้การกินเนื้อของเราเนี่ยช่วยบรรเทาอุณหภูมิของโลกไม่ให้มันร้อนมากไปกว่านี้ครับผมวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาถึงจังหวัดน่านเลยนะครับเพราะว่ามีนัดกับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่เขามีทางออกแล้วครับที่จะทำให้น้องวัวเนี่ยเรือน้อยตดก็ไม่บ่อยและเราจะได้เนื้อวัวโลคาร์บอนด้วยครับซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดีขึ้นให้กับโลกของเราครับติ๊กสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ได้ยินว่าอาจารย์มีสูตรเด็ดในการที่จะช่วยให้น้องวัวเนี่ยปล่อยก๊าซมีเทนน้อยลง
2: ใช่
1: ช่วยลดโลกร้อน
2: ใช่ค่ะ
1: สิ่งนั้นมันคืออะไรครับอาจารย์ครับ
2: ก็มันเป็นความลับของธรรมชาตินะคะก็คือตัวโกโก้งานวิจัยของเรามันเริ่มต้นจากว่าคำถามของพี่น้องเกษตรกรว่าเขาปลูกแล้วอ่ะเขาจะขายที่ไหนขายยังไงเราไปเจอว่าโกโก้ตกเกรดแล้วว่าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยช่วงแล้งช่วงร้อนโดยเฉพาะเนี่ยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยไปเนี่ยมันเลยมีผลทำให้คุณภาพโกโก้ที่ได้เนี่ยเราจะเอาไปใช้หมักไม่ได้แปลว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งนึงเนี่ยเกษตรกรใช้ได้แค่ไม่ถึง 10% นอกนั้นต้องทิ้งเราไปพบว่าแหล่งแปรรูปจากผลสดไปเป็นเมล็ดเนี่ยใหญ่ๆอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดในเครือข่ายเป็นพี่น้องเกษตรกรที่เราทำงานด้วยเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าก็ถามคำถามว่าเราเปลือกหรืออะไรเงี้ยในแต่ละครั้งเพราะว่าเขาเป็นเจ้าใหญ่ในการผลิตเมล็ดก็พบว่าอาจารย์สับๆแล้วให้วัวกินเลยแต่ว่าเอ้าวัวกินได้เหร
1: อวัวกินโกโก้ได้เหรอ
2: ใช่กินได้ไม่ตายหมายถึงว่าพอสับๆแล้วมันก็เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มตามหาผลงานทางวิชาการว่าในบทความวิจัยต่างๆมีคนเคยทดสอบเอาผลโกโก้ค่ะไปเป็น animal feeding ก็คือเอาไปเลี้ยงสัตว์แล้วนอกเหนือสัตว์ไม่ตายเนี่ยมันมีสารสำคัญกลุ่มไหนช่วยอะไรได้บ้าง
3: ซึ่งโดยปกติตามธรรมชาตินะครับวัวเนี่ยไม่ว่ากินอาหารชนิดไหนก็ตามแต่นะครับถ้าเขาต้องผลิตตัวนี้ออกมาแต่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดอินทรีย์ตัวหนึ่งเรียกว่า methanogenic bacteria ซึ่งตัวนี้แหละครับไอ้เจ้าโกโก้เรามีความพิเศษที่จะไปทำลายมันพอเราเจอสิ่งเหล่านี้ปุ๊บนะครับตัวที่เป็นแทนนินเนี่ยครับเวลาที่เขาเข้าไปในกระเพาะลูเมนเนี่ยเขาจะแตกตัวเป็นกรดแทนนินซึ่งเขาจะไปบล็อกการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งเรียกว่าเอนไซม์เอ็มรีดักเซสนะซึ่งเป็นเอนไซม์ที่กระตุ้นกระบวนการจับตัวกันระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์กับไฮโดรเจนให้เกิดเป็นมีเทนซึ่งเมื่อตัวนี้ลดลงนะครับเมื่อเอนไซม์ตัวที่ทำงานลดลงปริมาณแก๊สมีเทนก็ลดลงประมาณ 40-60% เลยทีเดียว
1: และทุกวันนี้ฮะที่นี่ก็ได้พัฒนาผลโกโก้ตกเกรดในรูปแบบก้อนแร่ธาตุโดยนำโกโก้ผสมกับแร่ธาตุที่จำเป็นต่อน้องวัวนะฮะและก็มีแบบผงโรยหน้าผสมในอาหารข้นให้น้องวัวนั่นเองครับและก็มีการประเมินว่าหากเกษตรกรนำอาหารเนี้ยไปใช้ในการเลี้ยงวัว 100,000 ตัวจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 140,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
4: กินกันใหญ่อร่อยใช่ไหมลูกเนี่ยฮะพอคุณพ่อเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขามาให้อาหารนะครับแล้วก็มื้อนี้จะมีการท็อปปิ้งมีการโรยอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของโกโก้เข้าไปด้วยนะครับซึ่งนี่แหละฮะเป็นสูตรเด็ดที่ทำให้น้องวัวเนี่ยมีการเรือหรือว่าตดน้อยลงครับผมกินกันอย่างอร่อยมากเลยดูสิเจริญอาหารมากฟาร์มของคุณพ่อมีการใช้อาหารที่มีส่วนผสมของโกโก้ด้วย
5: ครับ
4: ใช้กันมานานยังครับพ่อ
5: น่าจะกว่าปีแล้วนะ
4: ปีกว่าได้เห็นความแตกต่างไหม
5: วัวชุดแรกที่จับไปนี่ดูลักษณะภายนอกเลยนะ
4: ครับ
5: มันก็อ้วนดีครับไม่หลังสุดนี้ก็ปริมาณไขมันแทรกในเนื้อก็ดีขึ้นจากเกรด1เกรด2ขึ้นไปเป็นเกรด4แต่แล้วก็เลี้ยงนานขึ้น
4: คือถ้าเป็นระดับเนื้อเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยก็คือก็จะมีA B C แล้วก็มี1 2 3 4 5อย่างงี้มั้ยครับที่พ่อได้เกรด4ก็คือเป็นระดับสูงเลยเป็นระดับที่น่าจะได้ราคาแหละใช่มั้ย
5: ครับมีอยู่2ตัวเนี่ยนะเลี้ยงมาพร้อมกัน
4: ครับ
5: ใกล้เคียงกันอยู่ติดกันเลย
4: ถ้าวัวเลี้ยงมาพร้อมกันเลย
5: น้ำหนัก
4: ใกล้เคียงกัน
5: ครับ
4: ต่างกันเกือบ 30,000
1: ถ้าตัวหนึ่งเกรด1กับตัวหนึ่งเกรด4
5: ครับ
1: ราคาเกรด4ต่างกันถึง 30,000 เลย
5: ครับ
2: เป้าหมายเดียวกันก็คือทำไงให้น้องวัวลดเขาเรียกลดโทษลดความเป็นจำเลยของสังคมเขาปล่อยแก๊สเรือนกระจกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับ
2: นั้นเราก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะจะสเกลได
1: ้ครับดูเหมือนความลับธรรมชาติที่เราบังเอิญค้นพบนี้จะไปปลดล็อกอะไรหลายๆเรื่องและเป็นโอกาสด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้ผลิตภัณฑ์จากวัวที่เป็นวัวลดโลกร้อนนะครับไม่ใช่แค่การให้อาหารเสริมที่ทำให้น้องวัวเนี่ยปล่อยก๊าซมีเทนออกมาน้อยลงเท่านั้นนะครับยังมีวิธีการเลี้ยงวัวแบบที่เขาใช้การจัดการพื้นที่แล้วก็การปลูกพืชอาหารวัวเนี่ยที่ปลอดภัยทั้งต่อสุขภาพวัวแล้วก็ดีต่อโลกด้วยนะครับผมที่นี่เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นฟาร์มวัวอินทรีย์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นคอกวัวกว้างมากเลยนะฮะดูรอบๆนี่เป็นทุ่งหญ้าเต็มไปหมดเลยแต่วัวอยู่ไหนก่อนวัวอยู่ไหนอยู่นู่นโอ้โหที่ทั้งกว้างทั้งขวางมารวมตัวอยู่ตรงนี
6: ้มองมองจ้องมอง
1: มองมาว่าอันนี้พันธุ์อะไรจ้าสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: นี่เพิ่งให้อาหารเลยใช่ไหม
7: ใช่ครับก็คือปกติวัวอินทรีย์นี่เขาจะกินหญ้าในแปลงเป็นหลักอยู่แล้วแต่ช่วงหน้าแล้งจะเห็นว่าหญ้าไม่ค่อยมีเราก็ต้องมีการเอาหญ้ามาเสริมซึ่งเป็นหญ้าอินทรีย์ด้วยนะครับ
1: อ๋อเป็นหญ้าอินทรีย์ด้วยการเลี้ยงวัวแบบอินทรีย์เอาเริ่มจากภาพรวมก่อนผมเห็นพื้นที่ตรงนี้กว้างใหญ่มากกว้างแค่ไหนที่ใช้สำหรับการเลี้ยงวัวและตรงนี้มีวัวกี่ตัวครับ
7: ก็คือพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์เรามีทั้งหมดอยู่ประมาณ95ไร
1: ่โอ้
7: ใช่ครับซึ่ง95ไร่นี้จะแบ่งออกเป็น4โซนหลัก
1: ๆครับ
7: โซนแรกที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นโซนที่ใช้ในการเลี้ยงวัวผมใช้คําว่าวัวก่อนขุดก็แล้วกัน
1: ครับ
7: ซึ่งวัวที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเป็นวัวพันกระแพงแสนแล้วก็วัวลูกผสมวากิวกําแพงแสนดังนั้นเราต้องมาแต่เด็กๆแล้วก็มาเลี้ยงระบบอินทรีย์เนี่ยในนี้มีทั้งหมดอยู่ประมาณสัก25ตัวโซนที่2คือโซนวัวขุนที่พูดถึง
1: ครับผม
7: เรามีพื้นที่ประมาณ10ไร่ที่เป็นแปลงแทะเล็ม
1: ครับผม
7: แล้วก็มีวัวขุนในนั้นประมาณสักไม่เกิน6ตัวมีการเสริมอาหารข้นด้วยซ
1: ึ่
7: งเสริมอาหารข้นต้องเป็นอาหารอินทรีย์ด้วย
1: ครับผม
7: ด้านหลังนี่ก็จะเป็นประมาณ5ไร่นี่เป็นส่วนที่เป็นบ่อน้ําแล้วก็อีกโซนนึงก็คือโซนที่เราปลูกกระถินกระถินนี้ก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีน
1: ครับ
7: มีโปรตีนสูงด้วยก็คือเราจะเอายอดเอาใบมาสับแล้วก็ตากแห้งผสมในอาหารข้นด้วยแล้วก็ส่วนที่มันเหลือเราก็ให้วัวกินด้วยปล่อยวัวแท้เล็มด้วยนั่นก็คืออันนี้ก็คือเป็นอีกประมาณเกือบ5ไร
1: ่ครับผม
7: แล้วเรายินก็คือเรามีแปลงหญ้าอินทรีย์ด้วยเกือบ20ไร่ที่ปลูกเนเปียอีกฝั่งนึงเพื่อที่จะเอามาให้เขากินในช่วงที่มันขาดแคลน
1: การเลี้ยงวัวแบบวัวอินทรีย์แบบนี้แตกต่างจากแบบอื่นๆยังไงบ้างครับอาจารย
7: ์แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเอาประเด็นแรกก่อนที่ชาวบ้านที่เขาเลี้ยงแบบเอาไปปลูกหรือว่าเอาไปปล่อยในทุ่งนาอะไรพวกนี้ลักษณะแบบนั้นก็คือการปนเปื้อนของสารเคมีไม่มีใครบอกได้ว่าบริเวณนั้นมีอาหารที่ปลอดภัยไหมอินทรีย์ก็คือต้องมีการรับรองพื้นที่ก่อนดับแรก
1: ครับผม
7: พื้นที่นี้ต้องไม่มีการใช้สารเคมีมาเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีติดต่อกันความแตกต่างประการที่2ก็คือในเรื่องของอย่างที่บอกมาตรฐานอินทรีย์เนี่ยอย่างเห็นฟาร์มนี้จะเห็นว่าเราจะมีการแบ่งโซนกันชัดเจนและที่สำคัญก็คือเราต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีแม้จะเป็นทางน้ำแต่ที่บอกเมื่อกี้ต้องมีบ่อน้ำก
1: ่
7: อนที่จะลงแปลงยาและที่สำคัญก็คืออินทรีย์หรือว่าสารเคมีที่จะเข้ามาทางอากาศก็ต้องมีการป้องกันด้วยเราจะมีบัฟเฟอร์โซน
1: ก็ต้องกันด้วย
7: ใช่ครับก็คือมีแนวต้นไม้ตลอดรอบฟาร์มเลยครับคอยป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้ามาในฟาร์มประการที่3ที่มันแตกต่างจากการขุนวัวปกติที่เขาขุนในคอกเราเลี้ยงอินทรีย์นี่สิ่งนึงที่สำคัญมากๆก็คือต้องคำนึงถึงanimal welfare ของเขาหรือว่าสวัสดิภาพที่ดีของวัว
1: ครับ
7: อะไรบ้างล่ะประการแรกก็คือวัวโดยธรรมชาติของเขาเป็นสัตว์ที่กินหญ้าดังนั้นเขาต้องได้กินหญ้าตามพฤติกรรมตามธรรมชาติเขาจะได้แทะเล็มและได้เดินออกกําลังกายเขาจะแข็งแรงวัวอินทรีย์ก็เหมือนกันอันนี้คือข้อดีของเขา
1: สุขภาพแข็งแรงและการเราก็ไม่ต้องพึ่งพาพวกยา
7: ถูกต้องครับเราไม่ได้ใช้ยาเลยความหนาแน่นเราไม่เลี้ยงหนาแน่น
1: ครับ
7: ถ้าคํานวณคร่าวๆพื้นที่บริเวณนี้เราเลี้ยงวัวประมาณ1ตัวใช้พื้นที่ประมาณเกือบ 2-3 ไร่
1: คิดว่าเป็นไปได้ไหมสำหรับเกษตรกรในประเทศไทยเราที่จะทำ

0: วัวแบบอินทรีย์แบบเนี้ย
1: ผมว่าเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่ามันต้องมีปัจจัยพื้นฐานอย่างน้อย 2-3 ประการระดับแรก
0: ครับ
1: ประการแรกก็คือในเรื่องของเกษตรกรต้องมีพื้นที่พอสมควรประการที่2ก็คือการเลือกพันธุ
0: ์ครับ
1: ก็ต้องเลือกพันธุ์ที่ดีประการที่3ซึ่งผมมองว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวเกษตรกรเอง
0: ครับ
1: ต้องมีศรัทธาในอินทรีย์อย่างต่อเนื่องอันนี้สําคัญมาก
2: เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พาไปดูในพื้นที่เลี้ยงของวัวรุ่นก่อนขุนไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้เราจะมาดูวัวขุนกันบ้าง
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งเดี๋ยวจะมาดูอาหารก่อนใช่ไหมคร
1: ับวัวขุนสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีอาหารข้น
2: ต้องมีอาหารข้นเพิ่มเข้ามา
1: ถูกต้องและต้องเป็นอาหารข้นอินทรีย์ด้วยนะครับเราก็จะมีกระถินซึ่งปลูกเองที่เป็นกระถินอินทรีย์แล้วก็จะมีเกลือกากเหลืองอินทรีย์แล้วก็จะมีกากน้ำตาลแล้วก็มีรำอินทรีย์ซึ่งข้อดีของรำก็คือมันเป็นวัตถุดิบที่ยังไม่ได้สกัดน้ำมันออกมันจะมีน้ำมันอยู่สูงในนั้นซึ่งน้ำมันตัวนี้โดยทฤษฎีก็คือโดยงานวิจัยที่ผ่านมาที่เราทำอยู่ก็คือมันจะช่วยเรื่องการลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนได้ด้วย
2: อ
1: ันนี้ก็คือตัวหนึ่งที่เรามาใช้เพื่อเป็นตัวลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนจากกระเพาะรูเมนหรือว่าจากกระเพาะหมักของวัว
2: ก็คือไปช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ในท้อง
1: ถูกต้องครับ

0: ทีนี้วัวอินทรีย์มันเชื่อมโยงไปเรื่องของการลดโลกร้อนยังไงได้บ้างครับอาจารย
1: ์ประเด็นแรกก็คือเราเลี้ยงแบบนี้เราเลี้ยงไม่หนาแน่นการเลี้ยงไม่หนาแน่นแน่นอนครับขี้วัวที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ในแปลงอินทรีย
0: ์ครับ
1: พืชก็เอาขี้วัวพวกนี้ไปเป็นปุ๋ยของเขาแล้วก็เจริญเติบโตเขาก็ได้สารอาหารจากพืชที่มันโตขึ้นมา
0: ครับอ
1: ันนี้คือประเด็นแรกก็คือดินมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวสัตว์เขาก็มีความปลอดภัย
0: ครับ
1: และที่สำคัญก็คือสิ่งแวดล้อมต้องมีความปลอดภัยด้วยหรือว่าไม่มีการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของน้ำเสียไม่มีเลยในการจัดการแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือไม่มีการใช้น้ำล้างคอกไม่มีอะไรพวกนี้โอกาสเกิดน้ำเสียแทบไม่มีเลยประเด็นที่สามก็คือในเรื่องของอากาศปกติวัวทั่วไปเนี่ยถ้าเลี้ยงในคอกอย่างนั้นเนี่ยนี้มันจะมีการปลดปล่อยแก๊สตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อภาวะโลกร้อนก็คือแก๊สมีเทนแต่การเลี้ยงแบบนี้อย่างที่บอกก็คือมันจะมีข้อดีคือเราไม่ได้เลี้ยงหนาแน่นมันจะมีพวกธรรมชาติก็คือมีหญ้าม
0: ี
1: ต้นไม้อย่างที่เห็นมีกระถินพวกนี
0: ้
1: เป็นตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศลงมา
0: ครับ
1: แล้วก็มาสังเคราะห์เป็นสารอาหารก็คือมาเป็นหญ้า
0: ครับ
1: มาเป็นกระถินให้วัวกิน
0: ครับ
1: นี่เป็นการดูดซับคาร์บอนโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนในภาพรวมลงได้
0: ครับ

0: เซตออกมาแล้วครับโอ้โหเนื้อวัวอินทรีย์นะครับนี่อาจารย์ทํามาเป็นสเต็กให้เราได้ชิมกันเลยนะครับ
1: เนื้อวัวอินทรีย์จุดเด่นที่สําคัญมากๆก็คือปริมาณโปรตีนก็คือไขมันจะน้อยอยู่ในนั้นซึ่งตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับผู้บริโภคที่ไม่ต้องการไขมันอย่างเช่นผู้สูงอายุทุกวันนี้มีความกังวลในเรื่องของการที่จะได้รับไขมันแล้วกลัวปัญหาเรื่องโรคตามมาเยอะแยะเลยเนื้อวัวอินทรีย์จะตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ
0: เป็นเนื้อไขมันต่ำ
1: ไขมันต่ำแล้วก็ไขมันที่ต่ำในนั้นก็จะเป็นไขมันที่มีประโยชน์ด้วย อย่างเช่นสัดส่วนของโอเมก้า3ต่อโอเมก้า6เนี่ยเป็นสัดส่วนที่ดีมากๆต่อผู้บริโภค
0: นี่แหละฮะก็เป็นวิธีการผลิตเนื้อวัวนะครับแบบวิธีที่ยั่งยืนขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือดีต่อทั้งวัวดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ดีต่อการลดโลกร้อนได้ด้วยนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: และนี่ก็คือสเต็กเนื้อในเวอร์ชันใหม่ที่อาจจะเป็นทางเลือกของโลกนะครับที่รายการตั้งใจเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ปรับความเข้าใจว่าน้องวัวที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ร้ายต่อโลกเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะมีทางเลือกใหม่ๆถ้าเรายังพัฒนาต่อแต่ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนนะครับที่ลดการบริโภคเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อวัวด้วยเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องสุขภาพเรื่องสิทธิของสัตว์แต่สิ่งหนึ่งที่ได้ประโยชน์ตามมาก็คือเรื่องของการลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อมไปด้วยแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโลกนี้รวมถึงประเทศไทยก็ยังมีผู้ที่ต้องการบริโภคเนื้อวัวอยู่จำนวนไม่น้อยหากเพียงเรามีข้อมูลที่เข้าไปจัดการระบบการเลี้ยงที่เหมาะสมผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่แค่ความอร่อยเท่านั้นแต่ยังช่วยจัดการสิ่งแวดล้อมที่สร้างความมั่นใจว่าโลกจะไม่เกรียมไปมากกว่าที่เป็นครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ดูให้รู้รู้ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าร้านราเมนที่คิดและทำโดยคนไทยไปชนะใจคนญี่ปุ่นจนถึงกับได้ไปตั้งร้านในพิพิธภัณฑ์ราเมนที่โยโกฮาม่าม
2: าจากประเทศไทยนะชินโดราเมง
3: ราเมนไม่ว่าผมเดินเข้าไป10ร้านอ่ะผมไม่ได้เจอราเมนรสเดิมเลยรสชาติไม่เหมือนกันทุกคนเลย
2: ทางคุณดิวกับคุณโจเนี่ยไปประกวดพอไปประกวดแล้วรู้ถึงแพชชั่นคือความพยายามตรงเนี้ยความใส่ใจก็เลยเชิญมา
4: คือมันก็ปลาช็อกน้ำแหละว่าแบบเราจะไปยังไง
1: เขาทำได้อย่างไรกว่าจะได้ราเมนดีๆสักชามมันไม่ง่ายเลยติดตามได้ในดูให้รู้ตอนราเมนคนไทยชนะใจคนญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในพิพิธภัณฑ์ราเมนวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
5: รายการที่จะมาเติมเต็มวันหยุดพักผ่อนของคุณ
6: วันนี้เราจะพาไปชมเทคโนโลยีอื่นๆที่เขามีในงานนี้ด้วยนะคะ
7: รายการที่จะมอบสาระและรอยยิ้มให้กับทุกคนในครอบครัวเปิดแสดงละครเวทีรูปแบบใหม่ค่ะใช้ทั้งเมืองเป็นโรงละครเฉพาะกิจ
5: รายการที่จะให้คุณทันไปกับเรื่องราวดีๆทั่วทุกมุมโลก
8: ก็เติมไฟฝันกันที่อังกฤษค่ะเพราะเขามีการเปิดหลักสูตรเวทมนต์ขึ้นมาจริงๆค่ะ
5: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักสีสันของโลกใบนี้ให้มากกว่าที่เคยโฮมพิพิธภัณฑ์ในกรุงเบอร์ลินประกาศพร้อมส่งมอบหัวกะโหลกมนุษย์คืนให้กับแอฟริกาตะวันออกในรายการสีสันทั่วโลก
9: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS
0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้เรื่องราวของรีแอนลูกครึ่งไต้หวันไนจีเรียเธอถูกรับเลี้ยงโดยครอบครัวชาวดัตช์ตั้งแต่เด็กและกำลังเดินทางกลับมาพบแม่แท้ๆพร้อมตั้งคำถามถึงคำว่าบ้าน
10: ถึงจะไม่เคยรู้จักแม่แต่ก็รู้สึกอยู่เสมอว่าขาดความรักจากแม่แท้ๆหนูคิดถึงแม่ทุกวัน
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงไทย PBS
11: สุดยอดกีฬาพื้นบ้านไทยกับการดวลเดือดเหนือห่วงชัยท่าต่อท่าแต้มต่อแต้มวินาทีต่อวินาทีมูฟเดอะกรอสซูเปอร์แมตช์ไทย PBS สนามที่2ประเภททีมชาย 4x4 ถ่ายทอดความสนุกจากเดอะฮอลล์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live YouTube Live TikTok Live www.wipa.me และ Wipa Application

0: ใหม่ปีนี้ขออนุญาตนะคะจะมาเอามงเหมือนเดิมค่ะ
1: งานนี้เป็นเสียงอันหนึ่งที่ทำให้แมตช์การแข่งขันอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นคุณค่าของกลุ่มนักกีฬากลุ่มนี้นะคะ
2: เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วกีฬาฮะมันไม่มีเพศ

0: าพเจ้าคนหล่อแห่งมหาอำนาจบ้านนามีความต้องการที่จะขายตึกเพื่อที่จะเดินทางไปกินมะม่วงชื่อดังและเป็น GI ของจังหวัดฉะเชิงเซาน้องครับพี่ขายตึกมาแล้วครับเนี่ยอุ้ยรีบจับผลไม้มาให้กินเลยครับ
1: พี่ขายตึกทำไมคะมาที่นี่ได้กินมะม่วงเลยค่ะมะม่วงขายตึกเป็นชื่อสายพันธุ์

0: นี่ก็คือน้องพีนางเอกของเราในวันนี้นะครับน้องพีครับสรุปมะม่วงขายตึกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับ
1: มะม่วงขายตึกคือมะม่วงสายพันธุ์โบราณของอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสายพันธุ์มะม่วงแรดผสมกับสายพันธุ์พื้นเมืองฉะเชิงเทราค่ะ
0: แล้วทำไมเขาถึงเรียกมะม่วงพันธุ์นี้ว่ามะม่วงขายตึกล่ะครับ
1: มี2ตำนานค่ะ
0: และคนที่จะมาเล่าตำนานแรกให้ฟังนั่นก็คือคุณพ่อรานพ่อของน้องผี
2: มีแขกที่มาค้าขายที่เมืองแปดริ้วเรานะครับได้ชิมรสชาติของมะม่วงเกิดความประทับใจแล้วก็ในรสชาติของมะม่วงเนี่ยคาดการว่าน่าจะมากลายมาจากมะม่วงแรดจะต้องกลับไปขายตึกที่กรุงเทพมาปลูกมะม่วงขายตึกที่8ริ้วนะฮะและกลายเป็นชื่อของมะม่วงขายตึกเนี่ยครับ
1: อีกตำนานนึงก็คืออร่อยจนต้องขายตึกมาซื้อกินเลยค่ะ
0: เอ้าที่แท้มันเป็นตำนานแต่พี่ดันขายตึกซะแล้วสิแล้วมะม่วงขายตึกอ่ะจัดว่าเป็นสายพันธุ์โบราณแต่น้องพีเนี่ยยังดูวัยรุ่นอยู่เลยนะครับทำไมถึงสนใจอยากมาปลูกมะม่วงสายพันธุ์นี้ครับ
1: ส่วนตัวพีชอบกินมะม่วงด้วยค่ะแล้วก็ชอบกินมะม่วงของอำเภอบางคล้ามากๆแล้วก็คุณยายทำมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วก็ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นมาเลยค่ะ
0: อ๋อเริ่มต้นมาจากคุณยาย
1: ใช่ถ้าอยากจะคุยกับตำนานเดี๋ยวพีเรียกให้นะคะเขานั่งรอเข้าฉากอยู่ค่ะ
0: อุ๊ยรอจริงด้วย
1: ยาย
0: แล้วส่วนคุณยายที่เดินยิ้มหวานมาเนี่ยก็คือคุณยายต๋อยคุณยายของน้องพีนั่นเองครับ
1: คนนี้ล่ะค่ะตำนานที่เป็นรุ่นแรกของบ้านพีที่ปลูกมะม่วงค่ะ
3: วันนี้จะมาซื้อมะม่วงไข่ตึกเหรอ
0: จ้ายาย
3: ได้เนี่ยทานเลย
0: แล้วจุดเด่นของมันล่ะครับ
3: จุดเด่นมันอร่อยอ่ะสิมันหวานเปรี้ยว
0: มะม่วง3รสเลยเหรออุ๊ยยายอย่ามาอั้มผมเลย
3: ไม่เชื่อก็ลองชิมดูสิเนี่ย3รสเลยอร่อยมาก
0: พูดซะอยากกินเลยพาผมทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
3: ทานได้เลยเนี่ย
1: อันนี้แก่ยัง
3: แก่แล้ว
0: หมายถึงมะม่วงใช่ไหมครับยาย
3: มะม่วงแก่แล้วยายก็แก
0: ่แต่ผมว่ายายอ่ะยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับ
3: ยายก็แก่ยายก็72แล้วแก่เหมือนกัน
0: แล้วมะม่วงที่พร้อมกินเนี่ยต้องเป็นแบบไหนครับ
3: เป็นอย่าง
0: น
3: ี้ค่ะ
0: ยายต่อยเนี่ยเป็นคนตลกนะครับผมหมายถึงลักษณะของลูกมะม่วงอะครับ
1: จะเป็นอกใหญ่ค่ะแล้วก็ตูดจะแหลมลงมานิดนึงแต่ไม่แหลมมากค่ะแล้วก็เขาจะมีรูปทรงคล้ายรูปหัวใจ
0: เอ้ยมันหัวใจยังไงอะครับ
1: หัวใจยังไงนี่หัวใจอย่างนี้เขาจะเป็นรูปหัวใจแบบนี
0: ้อ๋อหัวใจจริงๆด้วยอันไหนยายลองทำหัวใจมินิฮาร์ทหน่อยแซ
3: อ๋อหัวใจอะเหรอ
0: จ้าโตยายมันใช่ไหมเนี่ย
1: นี่อย่าง
3: น
1: ี้
3: อ
1: ๋
3: อเนี่ย
0: ไม่ต่างจากอันแรกเลยอะครับ แล้วในส่วนเนี่ยปลูกแต่มะม่วงขายตึกเหรอครับหรือมีสายพันธุ์อื่นด้วย
2: มีครับโดยเฉพาะบางคล้าเราเนี่ยก็จะปลูกมะม่วงกันหลายสายพันธุ์อยู่ในสวนเดียวอยู่แล้วนะครับอย่างมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวจะเป็นมะม่วงมันเดือน9โชคพนันซึ่ง2สายพันธุ์นี้ก็จะออกในช่วงเดือนที่ต่างจากมะม่วงหลักนะครับ
0: แล้วมะม่วงหลักของสวนเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับ
2: ครับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับมะม่วงเขียวเสวยและมะม่วงแรดมะม่วงขายตึกก็จะเก็บผลผลิตขายได้หลากหลายในช่วงเดือนกันไปอันนี้ก็เป็นมะม่วงเศรษฐกิจทั้ง4ชนิดนะครับ
0: โอ้ครับแล้วที่เราเห็นต้นมะม่วงปลูกเยอะขนาดนี้ถ้าจะให้ยายต่อยกับหลานพี่ปลูกกัน2คนอ่ะโอ้ยก็คงจะไม่ไหวแน่ๆที่นี่จึงได้จัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้นมาเรียกว่าอะไรนะครับน้องพี่
1: ที่นี่คือส่วนของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงบางคาค่ะตัวของอำเภอบางคาค่ะเราปลูกมะม่วงเยอะเราก็เลยจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาคือกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่อำเภอบางคาค่ะซึ่งคุณแม่ของพี่ค่ะเป็นสมาชิกกลุ่มในนั้นแล้วก็คุณแม่อยู่ในเรื่องของฝ่ายขายกับฝ่ายการตลาดให้กับกลุ่ม
0: ส่วนคนนี้ก็คือผู้ใหญ่กบหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงบางคล้าผู้ใหญ่ครับน้องพี่อ่ะได้เข้ามาช่วยดูแลอะไรในกลุ่มบ้างครับ
4: ก็ช่วยเรื่องการบริหารจัดการเรื่องว่าเราจะปรับปรุงคุณภาพในสวนให้ดียังไง
0: ส่วนคนนี้ก็คือแม่ปองอีกหนึ่งสมาชิกของกลุ่มแม่ทำในส่วนไหนบ้างครับ
5: มีคัดตกเกตมีคัดไซมีมะม่วงขายตึกมีมะม่วงแก้วขมิ้น
0: แล้วมะม่วงขายตึกของที่นี่จัดว่าขึ้นชื่อเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ขายตึกนี่ขึ้นชื่อมากอร่อยอร่อยจริงมากอร่อยมากเลยอ่ะ
0: จริงนี่ครับอุ้ยนี่ผมลงทุนขายตึกเลยนะครับ
5: ก็ต้องลองชิมดู
0: ครับผมกลับมาคุยที่สวนกันต่อดีกว่าน้องพีครับมะม่วงขายตึกเนี่ยเราขยายพันธุ์ด้วยวิธีไหนครับ
1: มี2แบบค่ะคือถ้าปลูกจากเม็ดก็คือประมาณ10ปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือใช้การทาบกิ่งตอนกิ่งเสียบยอดก็จะอยู่ที่2ปีค่ะก็เก็บมะม่วงได้แหละ
0: แล้วที่นี่ใช้วิธีแบบไหนครับ
1: บ้านพีเราขยายพันธุ์ด้วยส่วนใหญ่จะเป็นปลูกจากทาบกิ่งค่ะหลังจากลงไปปลูกไปแล้ว2ปีเก็บผลผลิตได้นะคะเก็บหมดแล้วเราจะตัดแต่งกิ่งเลยเพื่อเหมือนเป็นการทำส

0: ให้เขาแตกยอดออกมาใหม่พอแตกยอดออกมาใหม่แล้วเราก็จะทำให้เขาออกดอกอาจจะเป็นเพิ่มสารเร่งดอกอะไรเงี้ยถ้าเป็นช่วงนอกฤดูกาลแต่ว่าถ้าในฤดูกาลเขาก็จะออกดอกของเขาเอง
1: หลังจากที่ออกดอกก็รอไปอีก 3-4 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วครับพี่มองดูแล้วสังเกตว่าต้นมะม่วงที่เนี่ยไม่ค่อยสูงเลยนะครับ
0: สูง3เมตรเองค่ะเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวด้วยเราตัดแต่งทุกครั้งค่ะหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างร่องกับร่องก็คือ4เมตรมันจะสะดวกต่อการดูแล
1: แล้วเรื่องการดูแลล่ะครับต้องรดน้ำด้วยไหม
0: ไม่ต้องค่ะเพราะว่าเรามีท้องร่องอยู่แล้วปลูกให้ใกล้แหล่งน้ำก็คือเราถึงได้ทำท้องร่องขึ้นมาแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบเพิ่งปลูกเนี่ยก็ต้องรดน้ำทุกวันค่ะ
1: แล้วที่สวนเนี่ยก็มีมะม่วงตั้งหลายสายพันธุ์อยู่นะแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าอันไหนคือมะม่วงขายตึกเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมครับ
2: ดูทั้งลูกทั้งใบเลยแต่เวลาซื้อต้นน่ะต้องดูใบดูใบดูก้านเนี่ยปลายเขาจะแหลมและก้านเขาจะถี
1: ่ดูแค่เนี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: อําปะเนี่ย
2: พูดจริง
1: ไอ้อย่าหลอกผมนะ
2: เนี่ยวันนี้จะมีพวกหนูมาหลอกยาย
1: ยายน่ารักขนาดนี้ ใครจะไปหลอกหรอแล้วมะม่วงขายตึกเนี่ยช่วงระยะไหนอร่อยสุดครับ
0: ได้ทุกระยะค่ะเพราะว่าเขากินได้ทั้งสุกแล้วก็กินได้ทั้งดิบเลยค่ะ
2: กินได้ทั้งอ่อนด้วยตั้งแต่เขาเริ่มเป็นลูกหวยโป้งมือ
1: แล้วมะม่วงอ่อนเอาไปกินกับอะไรครับยาย
2: น้ำปลาหวานไงจิ้มน้ำปลาก็ได้จิ้มน้ำพริกก็ได้เปรี้ยวแบบอร่อยอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วถ้าคนบางค่ะเขาจะกินได้ทุกระยะค่ะแต่ว่าถ้านิยมทานจริงๆก็คือจะเป็นลูกแก่กับลูกสุกค่ะ
1: อ๋อฮะ
0: ขายตึกแก่นะคะก็คือจะเป็นทานดิบเนื้อเขาจะกรอบค่ะแล้วก็เปรี้ยวหวานมันสามรสค่ะแต่ถ้าเป็นสุกเขาจะมีรสชาติหวานหอมเย็นๆไม่อมเปรี้ยวเลยค่ะแล้วก็เนื้อเขาเป็นเนื้อมะม่วงสุกที่มีความคงตัวรู้สึกว่าเนื้อจะแน่นกว่าน้ำดอกไม้สีทองค่ะ
1: โอ้โหถ้าเอาไปกินกับข้าวเหนียวมูลเนี่ยคงจะอร่อยน่าดู
2: ได้อร่อยด้วยเขาสั่งกันเยอะแล้วตอนนี
1: ้ว้าวสั่งมะม่วงใช่ไหม
2: สั่งข้าวเหนียว
1: เอ้ายาย
2: มากินกับมะม่วง
1: มุกเยอะจริงมะม่วงขายตึกเนี่ยนอกจากชื่อมันจะแปลกแล้วแถมรสชาติก็ไม่ธรรมดาอีกด้วยทำไมมันถึงมี3รสได้ครับ
0: อ๋อเพราะว่าเป็นมะม่วง3น้ำ
2: น้ำก่อยน้ำเค็มน้ำจืด
0: 3น้ำก็คือแม่น้ำบางปะกงนะคะคือออกติดทะเลเราจะได้น้ำก่อยแล้วก็น้ำเค็มอยู่ในนี้ช่วงที่น้ำทะเลหนุนก็คือน้ำก็จะเค็มขึ้นค่ะก็จะก่อยมาถึงจังหวัดฉะเชิงเทราเลยแล้วก็น้ำจืดก็จะมาจากทางโคราชค่ะเลยทำให้มะม่วงของเราค่ะมีรสชาติที่อูมามิรู้สึกว่ามันนัวกว่าที่อื่น
2: มันก็จะเป็นมะม่วง3รส
1: แล้วทำไมมันถึงได้อร่อยกว่าที่อื่นล่ะครับ
0: ทำไมถึงอร่อยก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ดินของที่นี่ด้วยค่ะพอพื้นดินที่นี่เป็นพื้นดินเหนียวจะมีร่องน้ำค่ะแจกระหว่างเป็นพื้นดินที่เป็นปลูกต้นมะม่วงจะเป็นปลูกแบบท้องร่องค่ะเพราะว่าในอำเภอบางคาก็คือช่วงหน้าร้อนนะคะน้ำก็คือจะแห้งเลยเขาก็จะเป็นดินเหนียวซึ่งเราต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดค่ะ
1: แล้วที่น้องพีมาสนใจเกี่ยวกับการปลูกมะม่วงเนี่ยเพื่อมาสานต่อจากยายต่อยโอ๊ยให้พี่เดานะน้องพีเรียนเกี่ยวกับเกษตรมาแน่ๆ
0: พี่เรียนเชฟค่ะพี่เรียนสาขาอินเตอร์ค่ะเลอกอดองเบอร
1: ์โอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วตอนที่เรียนเชฟเนี่ยได้มีการนำมะม่วงจากสวนไปประยุกต์ด้วยไหมครับ
0: ตอนที่เรียนไม่ได้นำไปประยุกต์ค่ะแต่ตอนที่ฝึกงานร้านมิชลินได้ลองเอาไปประยุกต์ค่ะทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงคือข้าวเหนียวมะม่วงมันก็จะมีมะม่วงข้าวเหนียวกะทิอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราเอากะทิไปทำไอติมเอาข้าวเหนียวไปทำให้เป็นเท็กเจอร์กรอบๆเอามะม่วงไปทำคาราเมลไลซ
1: ์ว้าวแล้วตอนนั้นใช้มะม่วงขายตึกเลยไหมครับ
0: น้ำดอกไม้ค่ะยังไม่เคยลองขายตึกเหมือนกัน
1: แล้วทำไมน้องพีถึงเลือกไปเรียนเชฟล่ะครับ
0: พีคุกกี้อยู่กับอาหารมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตั้งแต่6ขวบยายสอนทำแกงส้มแล้วค่ะ
1: อ๋อที่หลานไปเรียนเป็นเชฟเนี่ยเพราะมีคุณยายเป็นไอดอลล่ะครับ
2: แกงต้มแกงทอดไตก๋วยเตี๋ยวไข่อะไร
1: แล้วถ้าเป็นตอนนี้ล่ะครับฝีมือหลานกับยายใครอร่อยกว่ากัน
2: เขาก็อร่อยแบบเชฟยายก็อร่อยแบบทุกวัน
1: อ่
2: ะ
1: โอ้โหคุยปะเนี่ย
2: คุยสิ
1: น้องพีทำแกงส้มเป็นแล้วใช่ไหมครับ
0: เป็นแล้ว
3: น้องพีก็ชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กเลยทำกับข้าวเมนูต่าง
1: ๆฝีมือลูกสาวเป็นยังไงบ้างล่ะครับพ
3: ่ออร่อยครับต้องมีเสน่ห์
0: จะเป็นคนทำดูเรื่องกับข้าวให้ที่บ้าน
1: นอกจากตอนเด็กๆยายจะสอนทำอาหารละแล้วเรื่องการทำสวนละครับยายต่อยมีสอนอะไรให้น้องพีไหมครับ
0: ก็คือถ้าเสาร์อาทิตย์ยายพาเข้าสวนละไม่ค่อยให้อยู่บ้านดูการ์ตูนไม่มีส่วนใหญ่ยายจะให้ไปนั่งถักหญ้า
1: โอ้โหยายสอนหลานแบบนี้จริงๆเหรอครับ
2: จริงก็ลุยเนี่ยเรื่องมะม่วงเรื่องอะไรอะลุยงานน่ะทำได้ทุกอย่างงานบ้านงานเรือน

0: ได้หมดเขาอะ
1: มีน้ำปลาหวานไหม
0: ไม่มี
2: โอ้โหยายหลานก็แค่อยากจะเพิ่มรสชาติน่ะ
0: แล้วม่วงก็อร่อยมาแต่แค่น้ำปลาหวานหรอก
2: อันแน่เก็บสดๆมาจากต้นเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่เนื้อเขาเป็นแบบนี้เลยสีเหลืองแบบนี้เลยค่ะ
2: ลูกนี้คือระยะไหนครับ
1: ระยะแก่ค่ะ
2: เอ้ยปกติมะม่วงแก่มันต้องเขียวไม่ใช่เหรอครับ
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าอ่อนกว่านี้เขาก็จะขาวแต่ว่าแก่จัดเขาจะเหลืองแบบนี้เลยแล้วก็ไปจนสุกแต่ว่าเป็นเหลืองที่ยังเนื้อกรอบนะคะไม่นุ่มรสชาติเปรี้ยวหวานมันกรอบค่ะโดย3รสชาตินี้เขาจะบาลานซ์กันใน1ลูกเลย
2: เออน้องพี่ครับโอ้ยพี่อยากจะขอลองชิมสักหน่อยอ่ะโอ้ยไหนๆพี่ก็ขายตึกไปละ
1: ไม่ต้องขายตึกก็ได้นะคะเอาทั้งลูกเลยมั้ยคะ
2: ชิ้นเดียวก็พอจ้ารสชาติที่ตามหามานานเปรี้ยวหวานมันแถมกรอบอีกต่างหากโอ้ยอร่อยเลยอะครับน้องพี
1: หลายๆคนนะคะที่พีถามลูกค้าอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่ารสชาติคล้ายแก้วขมิ้นคล้ายนิดนึงแต่ขายตึกอร่อยกว่าค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยจริงพีอร่อยไหม
1: อร่อย
2: เข้าขากันดีจริงๆเลยยายหลานคู่นี้โอ้โหกว่าจะเดินหมดสวนอุ้ยเดี๋ยวขอพักเหนื่อยสักหน่อยดีกว่าไหนๆน้องพี่ก็เป็นเชฟด้วยละอุ้ยแล้วกำลังจะทำอะไรให้พี่กินครับ
1: มีข้าวเหนียวมะม่วงค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมีขายตึกสมูทตี
2: ้อโจเลยครับ
1: มะม่วงใช้มะม่วงสุกนะคะอันนี้จะเป็นมะม่วงขายตึกสุกก็คือสีเขาจะเข้มขึ้น
2: เอออันนี้น้องพี่กำลังแกะเป็นรูปหัวใจให้พี่อยู่ใช่ไหมครับ
1: ทำเป็นตารางค่ะให้มันดูน่ากินแล้วก็แบะเขามา
2: ว้าวสวยเลยอ่ะ
1: เราจะราดกะทิลงไปค่ะทั้งตัวข้าวเหนียวแล้วก็มะม่วงเลยเสร็จแล้วค่ะข้าวเหนียวมูนกินคู่กับมะม่วงขายตึกอร่อยชัวร์ๆไม่ต้องไปขายตึกค่ะ
2: ตอกย้ำอันไหนลองชิมสักหน่อยสิเนื้อหวานฉ่ำกินแบบสุกก็ยิ่งอร่อยยิ่งกินคู่กับข้าวเหนียวมูนแล้วน้ำกะทินะโอ้ยฟินสุดๆอ่ะต่อไปเลยครับน้องพี
1: สมูทตี้มะม่วงขายตึกค่ะต้องใช้มะม่วงขายตึกสุกงอมเลยค่ะใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่เนื้อมะม่วงขายตึก2ลูกนะคะพี่จะใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะ
2: แล้วใส่มะม่วงอย่างเดียวเนี่ยมันหวานไม่พอหรอครับ
1: เรามีน้ำแข็งด้วยไงคะแล้วก็มะม่วงคือเขาหวานในตัวของเขาอยู่แล้วแล้วก็ใส่ลงไปนิดนึงให้มันกลมกรอบขึ้น
2: โอเค
1: แล้วก็พี่ขอใส่เกลือนิดนึงนะคะ
2: จากนั้นเทใส่แก้วก็เป็นอันเสร็จ
1: เสร็จแล้วค่ะสมูทตี้มะม่วงขายตึกลองสั่งอึกแล้วจะติดใจ
2: จริงหรือเปล่าอุ้ยแบบนี้ต้องลองอุ้ยสีเหลืองน่ากินช่ำชื่นใจ3รสใน1เดียวอร่อยสดชื่นเลยอะแล้วที่จังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมปลูกมะม่วงกันเหรอครับ
1: ก็คือทุกบ้านมีอย่างน้อยต้องมีต้นหนึ่งค่ะเพราะว่ามะม่วงมันเป็นผลไม้พื้นฐานของอำเภอบางคล้าอยู่แล้ว
2: แล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมาทำสวนมะม่วงเนี่ยครอบครัวเคยทำอะไรมาก่อนไหมครับ
1: ยายเล่าให้ฟังค่ะยายเขาเล่าตลอดว่าเขาทำนาเสร็จแล้วเขาก็มาทำเป็นบ่อปลาเปลี่ยนเป็นบ่อปลาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบ่อกุ้งค่ะ
2: ยายต่อยเริ่มทำเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
0: ทำตั้งแต่ยายแต่งงานอายุ19อ่ะปลูกเรื่อยมาเลยขุดดินเองด้วยนะ
2: อุ้ยสุดยอด
0: ก็ปลูกมะม่วงรอบนารอบสวนขายกันเรื่อยมาน่ะ
2: แล้ววันนี้ยายต่อยแกใจดีจะพาผมไปดูจุดเริ่มต้นของการปลูกมะม่วงครับ
0: อ้าวไป
2: จัดไปแล้วมันอยู่ไกลไหมครับยาย
0: ไม่ไกล
2: ขับเป็นวัยรุ่นเลยนะครับยายอุ้ยยายต่อยอ่ะชอบขี่ซาเล้งเหรอครับ
0: ใช่ค่ะมันจะบายดีค่ะ
2: ยายทำอะไรครับนั่นน่ะ
0: อ๋อกำลังจะมาเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงน้ำดอกไม
2: ้แล้วไปเก็บของใครครับยาย
0: ของยายหมดร้อยไร่ฝ่า
2: โอ้โหยายนี่มันเศรษฐีชัด
0: ๆเศษของคนอื่นเขา
2: ไม่มีถ่อมตัว แล้วที่นี่ยายปลูกมะม่วงอะไรไว้บ้างครับ
0: เขียวตะเวยไข่ตึกน้ำดอกไม้ไอ้แรด
2: แล้วบ่อข้างๆนี่คือบ่ออะไรครับ
0: อันนี้เป็นบ่อกุ้งแล้วก็ยึดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงอ่ะเขาให้ปลูกต้นไม้รอบบ่อเอาไว้สำหรับเหลือจะกินแล้วก็ขายเนี่ยแล้วก็เราก็เอาไว้ให้ลูกให้หลานกิน
2: เออโอ้ยหลายคนนี้อยากกินกุ้งอ่ะครับยาย
0: อ๋อไม่มีหรอกตอนนี้วิตแห้งไว้เพราะว่าอากาศมันร้อนเลี้ยงแล้วเสี่ยงกับอันตราย
2: ผมว่าทำมันอยู่ตอนนี้เนี่ยสงสัยจะกลายเป็นกุ้งแห้ง
0: แห้งเนี่ยแห้งหมดเลยเนี่ยมันเลี้ยงกันมากอาจจะตายมันเยอะร้อนมากๆ
2: แล้วมะม่วงยายไม่กลัวมันร้อนหรอครับ
0: ไม่กลัวค่ะเนี่ยใส่แต่ขี้งัวปุ๋ยธรรมชาติ
2: แล้วทำไมยายถึงสนใจที่อยากจะมาปลูกมะม่วงอะครับ
0: ก็ปลูกมะม่วงนี่ก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ว่ามะม่วงชอบ
2: ยายเอาไปขายที่ไหนบ้างครับ

0: ก็มีเจ๊กมาซื้อเขากดราคาเราเราก็ต้องไปตลาดมหานาคเขากดราคาเราจากมะม่วงเขาราคาต้อง25 30 35 40เนี่ยหน้าม่วงชุกๆอ่ะตอนนั้นน่ะโควิดน่ะไม่ได้ราคาหรอก
1: แล้วเหลือกิโลกรัมละเท่าไหร่อ่ะครับยาย
0: 10บาท8บาทเหลือ5บาท
1: โอ้แล้วยายทำไงอะครับ
0: ทำไมมีคนมาซื้อก็ต้องใช้รถเนี่ยวิ่งไปเองไอ้รถคอกคันนี้ได้300 600แล้วเดือนนึงก็จะได้สัก2ครั้งเราก็อดทนเรื่อยมาน่ะ
2: ช่วงนั้นโควิดแล้วมะม่วงราคาตกค่ะราคามะม่วงขายตึกจาก35ลงไปเหลือ8บาทค่ะ
1: โอ้เจอวิกฤตราคาลงขนาดนี้แล้วหาทางออกกันยังไงอะครับ
2: เราก็เลยแบบว่าแบบนี้ไม่ได้มันเอาเปรียบกันมากๆก็เลยลองสักตั้งที่เอามาขายผ่านออนไลน์ค่ะเปิดเพจ Facebook ยิงแอดแล้วก็ซื้อเขาในราคาที่ปกติที่ควรจะได้
1: แล้วหลานพี่เขามาช่วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับยาย
0: ก็มันมาช่วยก็ดีแบบว่าอันนี้มะม่วงก็ไปห้างได้แล้วเหลือมะม่วงจากตกเกรดจากไปห้างก็เอาไปออนไลน์
2: ทำในส่วนของออนไลน์หาวิธีที่จะทำให้ราคามันดีขึ้นอย่างแม่กับป๊าก็คือส่งห้างโมเดิร์นเทรดเพราะว่าเขายื่นมือเข้ามาช่วยพอดี
3: เราเนี่ยนะครับพยายามหาตลาดใหม่ๆนะครับในนามของในมุมของโมเดิร์นเทรดเองนะครับทางร้านอาหารทางโรงงานนะครับโรงแรมกลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะครับโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งทำให้เราได้ราคาสูงกว่าราคาในตลาดเราก็จะเกิดประโยชน์กับทางสมาชิกในกลุ่มของเราทั้งหมดชาวสวนทั้งหมดนะครับได้ราคาที่เป็นธรรมแล้วก็ไม่ถูกกดราคาในช่วงเวลาตกต่ำนะครับ
1: นอกจากที่นี่จะปลูกมะม่วงเองเพื่อส่งขายแล้วแต่ก็ยังมีรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอีกด้วยโดยน้องพีจะมีอีกหนึ่งหน้าที่นั่นก็คือฝ่ายการขาย
2: ก็คือก็จะมีเกษตรกรนะคะมาส่งมะม่วงที่หน้าโรงขัดเพราะว่าพีรับซื้อเกษตรกรสูงอยู่แล้ว
1: ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะเอามะม่วงมาขายที่นี่ครับ
4: ก็รู้จักกันแล้วให้ราคาดีอยู่ก็วันนี้ได้เก็บขายตึกมาส่งน่ะ
1: พันนี้มันดียังไงครับ
4: เนื้อดีเวลาแก่มันก็กรอบมันอร่อยหวานอมเปรี้ยว
1: พี่ครับผมมีอะไรอยากจะบอกผมเนี่ยไปขายตึกมาเพื่อที่จะมากินมะม่วงเนี่ย
4: จะไปขายทำอะไรล่ะครับ
1: นั่นน่ะดิ
4: มันเป็นชื่อมะม่วงอยู่
1: กลับมาคุยเรื่องมะม่วงกับน้องพีต่อดีกว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: เมื่อก่อนตรงนี้เป็นเคยเป็นร้านค้าช่วงห่วยของคุณยายค่ะพอเราเริ่มส่งมะม่วงกับห้างเยอะๆห้างสรรพสินค้าเยอะๆเราก็ต้องมีมาตรฐานก็เลยสร้างเป็นโรงขัดบรรจุ GMP มาตรฐาน GMP ขึ้นมาแล้วก็เก็บไว้ที่ห้องรับวัตถุดิบแล้วก็ไปที่คัดห้องคัดแยกค่ะแล้วก็เป็นห้องช่างและตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บวัตถุดิบ
1: อ่าฮะแล้วลูกที่สำหรับส่งห้างเนี่ยต้องคัดลูกแบบไหนครับ
2: ผิวสวยค่ะแล้วมีลายได้ไหมก็มีลายได้นิดนึงเนาะจะต้องเป็นลายที่ไม่ส่งผลต่อเนื้อด้านในค่ะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของเขาแต่ว่าไม่เยอะแล้วก็น้ำหนักลูกได้ค่ะตามสเปคที่เขาต้องการผิวสวยค่ะแล้วก็น้ำหนักได้ใส่ห้างได้ค่ะต้องเช็ดทุกลูกค่ะเช็ดทำความสะอาดทุกลูกแล้วก็ตัดขั้วที่เป็นส่วนเกินออกขั้วความยาวไม่ควรจะเกิน1นิ้วเพื่อความเรียบร้อยค่ะก็คือเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเขาจะมีตะกร้าของทางห้างสรรพสินค้ามารอรับอยู่แล้วก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ส่งสินค้าให้กับห้างได้เลยถ้าส่งออนไลน์เราจะห่อโฟมกันกระแทกให้ทุกลูกค่ะสำหรับการส่งลูกค้าออนไลน์นะคะพี่จะใช้สเปคอยู่ที่ประมาณ 3-4 ลูกโล
1: แล้วขายกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับ
2: 209บาทรวมส่งค่ะแล้วก็ในตัวลังเราก็ต้องเป็นลังผลไม้โดยเฉพาะถ้าเป็นผลไม้จะ2ชั้นแล้วก็จะมีรูระบายอากาศเสร็จแล้วค่ะนี่กล่องสำหรับ3กิโลค่ะเราดูแลตั้งแต่ต้นทางไปเลยมะม่วงเราดิบทุกลูกเลยตัดเช้าส่งบ่ายซึ่งก็คือไม่ใช่มะม่วงค้างส่งแน่นอน
1: บางคนก็ชอบกินดิบแต่ถ้าอยากกินสุกอะครับ
2: หรือถ้าใครอยากทานสุกก็ทิ้งไว้ข้างนอกประมาณสัก 2-3 วันก็สุกแล้วค่ะแน่นอนว่ามะม่วงจากต้นทางสดใหม่ทุกกล่องแน่นอน
1: น้องพีครับพี่เพิ่งมาสังเกตว่าทำไมมะม่วงพันขายตึกเนี่ยลูกสีเหลืองทำไมมาดูดกกว่าลูกสีเขียวครับ
2: มะม่วงขายตึกจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ผิวสีเหลืองนะคะเขาเป็นผิวสีเขียวแบบนี
1: ้อ้าวเหรอครับ
2: ที่เห็นสีเหลืองตามท้องตลาดเพราะว่าเขาห่อผลด้วยถุงกระดาษคาร์บอนค่ะ
1: ทำไมถึงต้องเป็นถุงคาร์บอนล่ะครับ
2: เขาห่อเพื่อกันแมลงวันทองค่ะแต่ว่าในถุงห่อเขาจะมีคาร์บอนเป็นกระดาษคาร์บอนข้างในทำให้ผิวของมะม่วงสังเคราะห์แสงไม่ได้ค่ะก็เหมือนว่าเราเอาอิฐหรืออะไรทับต้นหญ้าแล้วออกมาเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยเทคนิคเดียวกัน
1: โอ้โหไอพี่ก็คิดว่ามันใกล้สุกหมดแล้วที่แท้ใช้สิ่งนี้นี่เอง
2: ใช่ค่ะ
1: กี่บาทครับเนี่ย
2: ถุงละบาท50ค่ะแต่ว่าใช้ได้จนกว่าจะขาดเลย
1: โอ้ยอย่าบอกนะว่าต้องห่อทุกลูกอ่ะ
2: ใช่ค่ะห่อทุกลูก
0: ถ้าไม่ห่อมันจะเขียว
1: อ้าวเขียวแบบดิบๆก็กินได้ดิครับยาย
0: ได้
2: ได้แต่ว่าเรามันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วง
1: อ๋อแล้วเราจะดูยังไงว่าลูกไหนอ่ะสามารถห่อได้แล้ว
0: ก็แกะดูสิ
2: ลูกเท่าไข่ไก่หรือว่าลูกประมาณนี้ก็ห่อได้แล้วค่ะ
0: เวลาเราจะ

0: จะกินจะทานอะไรเราก็มาแกะดูแกะอย่างนี้เขาก็นับวันไว
1: ้
0: น
1: ับ
0: วันไว้จากวันห่อเป็นกี่วัน
2: ว่าว่าลูกขนาดไหนถึงจะเริ่มห่อได
0: ้อ๋อก็ลูกขนาดนี้แหละ
1: เฮ้ยมุกยายเนี่ยไม่แผ่วเลยนะ
2: วิธีการห่อนะคะ
0: อันนี้เท่ากับกาย
1: ยายมือบังลูกมะม่วงแล้วครับ
2: นี่กำนี้นี่กำนี
1: ้ถูกแล้วครับ
0: นี่เท่าไข่ไก่แล้วเราก็ห่อ
2: ถุงจะมีรูระบายอากาศตรงปลายค่ะแล้วก็ห่อแล้วใช้สวมขึ้นไปตรงปลายถุงตรงนี้จะมีลวดให้มัดแมลงไม่เข้าถ้าเกิดว่าเรามีฉีดบำรุงต้นมันก็จะไม่โดนลูกก็จะไม่มีปัญหาต่อลูกด้วยค่ะ
1: โอเคขั้นตอนมีแค่นี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแค่นี้เลยง่ายๆแต่ที่จะไม่ง่ายก็คือเราต้องทำทั้งสวนนะสิ
1: โอ้ยไม่ใช่ปัญหาครับว่าแต่คุณยายรับสมัครหลานเขยไหมครับโอ้ยเดี๋ยวผมจะช่วยทำลักสวนเลย
0: ไม่เอาเพิ่งจะจบมาต้องไว้ใช้ก่อน
1: แม่มีห่วงด้วยนะใช้หลานทุกวันเลยไหมครับ
0: ทุกวันแหละ
1: แล้วอีกกี่วันมะม่วงที่เราห่อเนี่ยถึงจะสามารถเก็บได้ครับ
2: ห่อแล้ว 30-45 วันถึงจะแกะออกมาขายได้ค่ะเก็บแบบแก่เท่านั้นค่ะเราจะเก็บเปอร์เซ็นต์ความแก่อยู่ที่ 80-90
1: แล้วเราปล่อยสุขาต้นไม่ได้หรอครับ
2: ปล่อยสุขาต้นก็ขายไม่ได้ก็จะเน่าค่ะก็คือถ้า 80-90% ก็คือความแก่ที่พอดีค่ะถ้าเก็บ100ก็คือเหมือนเป็นการสุขาต้นใช้เวลา 1-2-3 วันก็คือเน่าก่อนที่จะได้ขายค่ะ
1: ส่วนการสุขาต้นนั้นก็จะนำไปแปรรูปเป็นมะม่วงกวนเพื่อสร้างมูลค่าโดยที่ยายประทินอีกหนึ่งสมาชิกของกลุ่มรับหน้าที่ดูแลในส่วนนี้ครับ
3: อันนี้ที่ทำในมะม่วงกวนโดยตรงที่ยายทำอยู่
1: ขั้นตอนมีอะไรบ้างครับยาย
3: เอาลูกไปล้างน้ำแล้วก็มาปอกแล้วก็มาสับซอยแล้วก็เอาไปกวนค้างคืนไว้คืนแล้วก็เอามาตากมะม่วงไข่ตึกอันนี้มันยังไม่แห้ง
1: แล้วพอตากทิ้งไว้1วันจนแห้ง1ด้านจากนั้นก็นำอีกด้านนึงไปตากแดดเป็นรอบที่2รอจนแห้งสนิทก็เป็นอันใช้ได้ยายครับมะม่วงขายตึกกวนเนี่ยรสชาติดีไหมครับ
3: ก็ดีม่วงหวานมัน
1: ผมขอลองชิมได้ไหมครับยายโอ้โหมาเป็นแผงเลย
3: ยกแผงไปเลยของดีกินอร่อย
1: จริงเปล่า
3: จริงแหมยายมีกระหกอะ
1: หมับก็ให้ไม่กลัวติดฟันหรอครับยาย
3: อร่อยไม่ติดฟันหรอกเนี่ย
1: มะม่วงขายตึกกวนเนื้อนุ่มหวานมันอร่อยจริงด้วย
3: มะม่วงอร่อย
1: แล้วก็ไม่ติดฟันด้วยอะยาย
3: ไม่ติด
1: และสวนมะม่วงที่นี่ก็ปลูกซะเยอะด้วยแถมน้องพีก็ต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับมันอยู่เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: เยอะเพราะว่าพีจะเป็นคนที่อยู่ฝ่ายขายฝ่ายการตลาดอยู่แล้วไปออกบูธอะไรเงี้ยพี่ต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยมีเป็นวิทยากรให้กับต่างชาติด้วยก็มีค่ะพีออกบูธบ่อยเนาะพีเจอต่างชาติเยอะแล้วทุกคนต่างชาติที่มาลองชิมขายตึกสุกอะค่ะฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขาจะชอบทานมะม่วงสุกเขาจะไม่ค่อยรู้จักกลิ่นแมงโก้ก็คือมะม่วงดิบเท่าไหร
1: ่แล้วพอเขาได้ลองมะม่วงขายตึกเข้าไปล่ะครับ
2: พอเขาได้ลองเขารู้สึกว่าว้าวรสชาติมันว้าว
1: แสดงว่าคนต่างชาติเนี่ยชอบและติดใจเลยใช่ไหมครับ
2: มากๆแต่ว่าก็คือถ้าจะกินก็คือต้องมาที่ไทยแลนด
1: ์แล้วในอนาคตน้องพีอยากให้มะม่วงขายตึกเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนครับ
2: ใช่หนูก็เลยมีความคิดที่อยากจะผลักดันมะม่วงขายตึกให้รู้จักทั่วโลกเหมือนกันค่ะ
0: อยากให้มะม่วงบ้านเราเนี่ยดังทุกๆประเทศทั่วโลกเลยมารู้จักมะม่วงบ้านเราบางคล้าเฉลิมเชิงเซาอร่อยหมดอยากให้มะม่วงไข่ตึกดังทั่วโลกเลยโกอินเตอร์มันคืออะไรวะ
1: โอ้ยายเขาเรียกว่าโกอินเตอร์เย่ต่อยครับก่อนจะจบรายการเนี่ยผมอยากให้ยายชวนคนดูมากินมะม่วงหน่อยสิครับ
0: มาหาอำนาจบ้านนาพวกเรามาทานมะม่วงกันแล้ว
1: ขอดังกว่านี้อีกหน่อยครับ

0: วัตกรรมเซฟชีวิตของคนนอนกรน
1: นวัตกรรมของเราคือการตรวจจับเสียงกรนที่ใช้ AI วิเคราะห์ว่าเสียงนี้เป็นเสียงกรนหรือเปล่าแล้วนำมาประเมินคุณภาพการนอนครับ
0: และบททดสอบวัดความแม่นยำที่โฟกัสแค่เสียงกรนเท่านั้น
2: ทีมงานขอแท็กเสียงครับ
3: กับข
0: ้
3: ามาแล
0: ้
3: วคร
0: ับ
3: ก
0: ับ
3: ข้า
0: ทีมโนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้16:05 น.ทางไทย PBS
4: เด็กชายที่ถูกตัดสินว่าเป็นลางร้ายตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดเขาจะรับมือกับชะตากรรมที่ไม่ยุติธรรมนี้อย่างไรติดตามต่อใน

0: ปรัมปราตอนสังสินชัยวันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ที่ไทย PBS
1: ภูเก็ตที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกสีแสนสันสวยงามมากๆแต่สำหรับคนในภูเก็ตเองบางคนก็อาจจะมองว่าที่นี่ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกัน
2: มันโตแบบเร็วมากเร็วแบบก้าวกระโดดรีซอร์สหลายๆอย่างในภูเก็ตเนี่ยไม่ได้รองรับกับการพัฒนาไปในทางนี้ในเรื่องของความปลอดภัยที่เราค่อนข้างเป็นกังวล
1: ปัญหาใหญ่ก็คือเมืองโตเร็วค่ะแต่ว่าการพัฒนานั้นไปไม่ทันจะต่อยอดและออกแบบเมืองอย่างไรต่อไปคงต้องไปถามคนภูเก็ต
3: ถ้าในจุดเล็กๆเราทำแล้วเราเริ่มเจอคนที่มีความรู้แล้วเราทำให้คนที่มีความรู้รู้สึกอยากแชร์ลิงความรู้มันก็จะยิ่งเกิดการต่อความรู้ไปเรื่อย
4: ๆภูเก็ตก็ยังเป็นเมืองที่มีต้นทุนสูงมากผู้คนยังขับเคลื่อนเชื่อมโยงกันอยู่
1: ติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา 5:30 เรามีนัดกันนะคะ
5: ถามจริงนะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพ่อพี่คิมยังอยากแข่งอยู่ปะ
6: ยอมรับก็ได้ว่าซึ้งแต่กูอยากฟังเพลงไง
7: ดราม่าอีกแล้วเบื่อ
8: แต่เราไม่ควรนึกถึงแต่รางวัลกับผลการตัดสินนะเราไม่ควรร้องเพลงเพราะจะเอาชนะอย่างเดียว
5: พี่คิมพ่อเคยแต่งเพลงไว้อะ
9: จะจะฝันฝันที่บน
10: ท่วงทำนองที่เลือนหายวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 น.เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS
11: ข้าจ้างตัวผู้ดังเงาต้องเคลื่อนนี
12: ้
11: เคลื่อนบ่ได้ก็ย่านไรนี่ต้องสูแล้วบัดนี
12: ้สู
11: ใส่กันแล้วบัดนี้
13: เมื่อชุมชนริมโขงประสบปัญหาทั้งสิทธิในที่ดินทำกินและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแม่น้ำพวกเขาจะหาทางออกได้อย่างไรติดตามได้ใน The State of the Powerless หนังเล่าเรื่อง 21:30 น.อาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
14: การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีWalking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17 พฤษภาคมนี้

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: คุณจอมดูให้ดูสเตชั่นเองโยกโซไปดูญี่ปุ่นที่ไม่เคยเห็นกันอิกิมาโช

0: ามไปรู้ให้ลึกว่าร้านราเมนที่คิดและทำโดยคนไทยไปชนะใจคนญี่ปุ่นจนถึงกับได้ไปตั้งร้านในพิพิธภัณฑ์ราเมนที่โยโกฮาม่าม
1: าจากประเทศไทยนะไทยชินโดราเมน
2: ราเมนไม่ว่าผมเดินเข้าไป10ร้านอ่ะผมไม่ได้เจอราเมนรสเดิมเลยผมเจอราเมนรสชาติไม่เหมือนกันทุกคนเลย
1: ทางคุณดิวกับคุณโจเนี่ยเขามีการไปประกวดพอไปประกวดแล้วรู้ถึงแพชชั่นคือความพยายามตรงเนี้ยความใส่ใจก็เลยเชิญมา
3: คือมันก็ปลาช็อกน้ำแหละว่าแบบเราจะไปยังไงเราจะเปิด

0: บริษัทที่ญี่ปุ่นหรอเรากว่าจะทำอะไรเนี่ยมันจะทันหรอ
1: เขาทำได้อย่างไรแล้วคุณจะเซ็งว่ากว่าจะได้ราเมนดีๆสักชามมันไม่ง่ายเลยวันนี้ฟูจิเซนเซมีความภูมิใจนำเสนอมากๆค่ะเพราะคนไทยเราได้มีหน้ามีตาได้รับการยอมรับจากวงการราเมนในญี่ปุ่นให้ได้เข้าไปเปิดร้านอยู่ในราเมนมิวเซียมในโยโกฮาม่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้รับรองว่าไม่ง่ายเลยค่ะแต่พวกเขาทำได้แล้ว
2: รู้ไหมครับว่าวันนี้ผมตื่นเต้นมากนะครับราเมงญี่ปุ่นนะแต่คนไทยทำแล้วพิพิธภัณฑ์เนี้ยไปเชิญมาให้ออกที่นี่ผมนัดกับเจ้าหน้าที่ร้านแล้วฮะนี่คือราเมงที่มาจากประเทศไทยหน้าคนไทยชัดๆนะสองคนเนี่ยนะฮะลองนัดกับเขาแล้วเขาอยู่ไหนเน
0: ี่
2: ยเอ้
0: าสวัสดีครับ
2: นี่ไง
0: สวัสดีครับคุณฟูจิ
2: คนเดียวกันดีใจมากครับไปดูร้านกันดีกว่ารสชาติเป็นยังไงถูกปากคนญี่ปุ่นหรือเปล่าตามไปดูกันร้านราเมงในญี่ปุ่นมีเยอะมากแล้วจะมาอยู่ในนี้มันเรื่องยากมากนะ
0: ครับ
2: เล่าเรื่องราวหน่อยจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวไทยเฮ้ยเราทำได้นะ
0: ย้อนไปประมาณหลายปีก่
2: อ
0: นมันมีการแข่งขันโทริวมงโทริวมงเนี่ยเขาจะล้อคำว่าดูริมุซึ่งตอนนั้นอ่ะเราอยู่ที่ไทยกันเราก็ทำราเมงของเราไปเรื่อยแหละก็มีคนมาถ่ายบ้างมีคนญี่ปุ่นมากินบ้างทีนี้เราก็รู้สึกว่ามันไปไหนต่อได้บ้างจนมันมีการแข่งอันนี้ขึ้นมาซึ่งปกติแข่งราเมงเนี่ยในหัวคนไทยก็จะนึกถึงโกโกริโกหรือทีวีแชมเปี้ยนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันไปทำอะไรกันยังไงโทริวมงเนี่ยคนที่เขาจัดอ่ะคือราเมงมิวเซียมโดยที่มีคุณซาโนชิโอริภรรยาของคุณซาโนมินารุ
2: ครับ
0: เขาเป็นคนอยู่เป็นประธานในการจัดงานเพื่อทริบิวต์ให้กับปิศาจราเมงซาโนมินารุซังซึ่งตอนนั้นเราก็ได้ทางราเมงมิวเซียมแล้วก็ทางคุณซาโนชิโอริซังเขาก็ช่วยเหลือเราไปหาซื้อวัตถุดิบในการทำในช่วงนั้นตอนนั้นเราได้ที่5เราไม่ได้มาเปิดไม่เป็นไรเราก็กลับไปว่าเออไว้รอบหน้าเราไว้ challenge ใหม่ละกันนะตอนนั้น
2: อ
0: ะพอที่1มาเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงปลายๆของที่1เขาจะจบเขาก็เลยถามว่าเราสนใจมาเปิดไหมคือมันก็ปลาช็อกน้ำแหละว่าแบบเราจะไปยังไงเราจะเปิดบริษัทที่ญี่ปุ่นหรอเรากว่าจะทำอะไรเนี่ยมันจะทันหรอขออนุญาตขออะไร
2: แ
0: ต่ไม่หมด
2: แย่เลย
0: ซึ่งทางออกที่ดีที่สุดในตอนนั้นคือเขาก็อยากให้เราไปหา บริษัทในไทยเผื่อเขาสนใจจะมาเปิดสาขาหรือเปิดอะไรไห
2: ม
0: ซึ่งในตอนนั้นน่ะทางคุณชิโอริซึ่งระหว่างนั้นเราก็ยังคุยกันอยู่นะครับเขาทำร้านชื่อไลไลเคนเป็นร้านราเมงร้านแรกๆของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเขาไปฟื้นสูตรมาแล้วเขาจะจบสัญญาในช่วงใกล้ๆกันนั้นพอดีก็พูดตรงๆเลยละกันคุณชิโอริช่วยเราได้ไหมเขาก็ช่วยกันคิดว่าจะแบบโอเคงั้นทำยังไงดีผมก็ขอบคุณคุณชิโอริมากช่วยเรามาเยอะมาก
1: ถ้าจะให้เล่าว่าคุณชิโอริเจ้าของร้านราเมนที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นช่วยอะไรร้านจากเมืองไทยของคนไทยแท้ๆร้านนี้อย่างไรบ้างเล่าไป3ชั่วโมงก็อาจจะไม่หมดนะคะสรุปว่าช่วยทุกอย่างตั้งแต่การหาแป้งอย่างดีจากฮอกไกโดมาทำเส้นชั้นดีถ้วยชามในร้านเขียนป้ายชื่อร้านให้ออกแบบจัดหาชุดพนักงานและอื่นๆอีกมากมายที่บรรยายไม่หมดน่านับถือน้ำใจมากๆเลยค่ะ
0: คุณชิโอริอ่ะเขาก็เลยหาทางลงให้ด้วยการว่าโอเคเดี๋ยวเขาเปิดร้านนี้ให้แล้วเราอ่ะรับผิดชอบเรื่องสูตรเรารับผิดชอบเรื่องการทำโฟลว์ในร้านหรือมาเจอกับเขามาประชุมกันคนไทยอ่ะคำว่าราเมงอ่ะมันเริ่มไปด้วยฮากาตะมันเริ่มไปด้วยทงคัตสึทงคัตสึก็จะมีการกินแบบเส้นแข็งเส้นลวกแข็งเส้นมันจะแน่นๆหน่อย
2: ครับ
0: ซึ่งเส้นแบบนั้นน่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราจะทำราเมงแบบนี้เราอยากให้คนกินเข้าไปแล้วสัมผัสถึงรสชาติแป้งด้วยถ้าเกิดเส้นมันแข็งไปอ่ะเราจะได้กลิ่นมันน้อยลงแล้วเส้นที่มันโอ้โหใช้แป้งดีขนาดนี้เราก็จะทำให้ต้มให้มันนุ่มลงมาหน่อยก็จะมีกลุ่มคนที่เขาคาดหวังแบบแข็งๆอ่ะเขาจะไม่ชอบเราคงให้ 100% ชอบไม่ได้แต่มันเกินครึ่งเราก็ดีใจแล้วที่แบบคนที่มาแล้วกินก็ดีใจกลับไปแฮปปี้กลับไปอันนี้คือคุณชิโอริที่พูดถึง
2: โอ้ชิโอริซองเฮ้ยเจ
1: อและระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่คุณชิโอริก็มาถึงพอดีค่ะอาจจะได้ว่านี่คือนางเอกตัวจริงของเรื่องเลยนะคะในตอนแรกเธอก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะช่วยดีไหมแต่พอเข้าไปขอดูหน้าร้านที่เมืองไทย

0: ก็ได้เห็นถึงความตั้งใจมากมายของเจ้าของร้านชาวไทยจึงตัดสินใจช่วยเต็มกำลังเลยค่ะ
1: もちろん皆さん一生懸命やってますよもうものすごい探求心を持ったのは一握りなんで、でその中に彼らがこう入れるぐらいの探求
2: 心。เธอบอกว่าตอนแรกปฏิเสธนะครับบอกว่าขอไปดูที่เมืองไทยก่อนแล้วไปดูแล้วก็รู้ถึงความใส่ใจจริงๆก็เลยจะลองช่วยดูผมก็ยังถามต่อนะว่ามันตัดสินใจยากนะในการที่จะตัดสินใจจะมาช่วยเพราะว่าการเนี่ยมาช่วยก็ต้องมีการหาคนหาพนักงานหาอุปกรณ์หาวัตถุดิบที่อยากจะมาใช้แล้วบอกว่าบางอย่างที่คุณดิวหรือคุณโจที่คิดว่าอยากจะมาใช้จริงๆอ่ะอาจจะใช้ในญี่ปุ่นไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่าการบริหารที่ญี่ปุ่นกับที่ประเทศไทยอาจจะต่างกันแล้วการจะมาขายในร้านเนี่ยที่เนี่ยวันหนึ่งจะมีคนมาซื้อเยอะแล้วมันจะทำไหวไหมเกี่ยวกับเรื่องยอดขายต่างๆยากนะก็เลยมีการประชุมหลายอย่างมากเลย
0: เราคุยกันจนมาถึงเวลาพิพิธภัณฑ์เปิดเลยนะคะลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายน่าชื่นใจจริงๆค่ะมาค่ะมาดูกันว่าชิโดราเมงณราเมงมิวเซียมมีเมนูอะไรบ้างแล้วระหว่างที่เรากำลังคุยกันก็ได้เจอลูกค้าคนไทยที่ตั้งใจมาให้กำลังใจคนไทยด้วยกันค่ะน่ารักมาก
3: ๆผมตามจากพวกอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจตรงที่ว่ารู้สึกว่าคนไทยมีความแบบมุ่งมั่นที่ทำราเมงแล้วเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ครับผม
2: แล้วมากินที่นี่รสชาติเป็นไงครับรสชาติมันมีความเป็นไทยไหมหรือว่ารสชาติมันมีความเป็น
3: มีความเป็นหรือว่าไทยครับญี่ปุ่นและมีกลิ่นอายความเป็นไทยมีความคล้ายเหมือนมีน้ำปลาเบา
2: อ
3: ร่อยครับอร่อย
2: มีความเป็นญี่ปุ่น
3: ใช่ครับเส้นเหนียวนุ่มแต่ไม่เละอร่อยมีความเป็นไทยครับผมปกติราเมงญี่ปุ่นมันจะมีความถ้าเรากินยาวๆมันจะมีความเลี่ยนใช่ไหมครับแต่รู้สึกตรงเนี้ยเราสามารถฟินิชทั้งจานได้ทั้งชามจบได
2: ้นี่คือกินทั้งชามเลย
3: หมดเลยครับใช
2: ่ตอนนี้ที่คุณดิวแนะนำมาคือมีข้าวหน้าหอยแมงภู่กับราเมงหอย
4: ราเมงมิวเซียมตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่ต่างชาติมาทุกคนมายิ่งขายได้เยอะยิ่งเป็นงานโฆษณาเราจะมาคลาฟขอขายวันละ10ชาม20ชามมันไม่ได้ต้องขายแบบพีควันหนึ่ง600ชามอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็ต้องทำให้ได้
2: เพราะไทยญี่ปุ่นบอกเซนโซ
4: คือแบบลูกค้าเยอะมากๆ
2: ปั่นเลยปั่นเต็มที่เลยเนี่ยต้องรีบปั่นให้เร็วแทบไม่มีเวลาหยุดเลยเหรอ
4: ปั่นไม่ว่าจะปั่นแค่ไหนเราต้มเส้นหลายนาทีอยู
2: ่อ๋อเพราะโอ้ต้มเส้นหลายนาทีก็คือใส่ใจเพราะเป็นเส้นที่อยากจะทำให้มันอร่อยจริง
4: ใช่ครับเส้นที่เนี้ยครับจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือเส้นมันจะนิ่มลงกว่าเส้นทั่วไปที่เคยกินกันเวลาเราพูดเรื่องซุปอ่ะในภาพเราจะเห็นแค่ซุปแต่ว่าในการทำงานจริงมันจะมีเรื่องซอสก่อนซอสเราก็ใช้โชยุที่เราคัดเลือกมาแล้วว่าดีมาเบลนด์กันเพื่อให้ได้รสที่เราต้องการในนั้นก็จะมีส่วนผสมของพวกนามะโชยุหรือโนโชยุสดเพราะเราอุตส่าห์อยู่ถึงญี่ปุ่นแล้วเราก็ใช้ของสดได
2: ้
4: น้ำเบสเนี่ยเราก็จะขึ้นให้มันมีรสความอร่อยของไก่มีความอร่อยของหมูของหอยของคอมบุก็คือเป็นวิธีการขึ้นทั่วไปน้ำมันเนี่ยเนื่องจากชินโดเนี่ยมันจะมีความเป็นทะเลเข้ามาด้วยก็จะเป็นน้ำมันไก่เพื่อเชื่อมกับซุปแล้วก็เป็นน้ำมันหอยซึ่งตัวเบสตรงเนี้ยก็จะมีส่วนผสมหลักๆที่ทำให้เราโดดเด่นกว่าที่อื่นเพราะว่าเราใช้น้ำปลาบ่ม2ปีเราเลือกน้ำปลาที่มันบ่มนานๆเพื่อให้กลิ่นมันแบบกลิ่นหอมแล้วก็ความเค็มมันเบาลงแล้วพอเราเบลนด์2อันนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นซุปที่รสแบบมีความเป็นไทยด้วยมีความเป็นญี่ปุ่นด้วยจากที่ฟังเนี้ยเบสคอมบุความเป็นคอมบุความเป็นซีอิ๊วในขณะเดียวกันก็มีความเป็นไทยเข้ามามีความเป็นน้ำปลาเข้ามา

0: ย
1: ว้าว
2: เฮ้ยสวยดูสีสวยดิ
3: กลิ่นก็หอม
2: กลิ่นน้ำปลาหอมๆนะเอออร่อยนุ่มนุ่มอร่อยเลยผมชอบนะนี่เส้นนะโอ้โหคุ้มอีกทีนี้ต้องกินน้ำมันความหอมซอสอร่อยเลยอ่ะโอ้โหมันลื่นคอกินแล้วอยากกินต่อเลยอ่ะใส่ใจทุกส่วนเลยที่ผมชอบคือตั้งใจเอาเนื้อที่แบบไม่มีน้ำมันนะแต่มันนุ่มได้อ่ะชอบชอบข้าวหอมแดงไข
3: ่ไม่รู้เลยถ้าชอบนี่คนไทยแน่นอน
2: อย่าบอกว่าคนไทยเลยคน
3: ญี่ปุ่น
2: ต่างชาติก็ชอบไหม
3: ชอบชอบชอบเลยครับ
2: เออมีความเป็นประเทศไทยผสมญี่ปุ่นเลยอ่ะ
0: 女房役というか、すごいあのパートナーとして、
2: はい、
0: すごい彼が、
2: 熱意、
0: 熱意がすごいし、
2: 他说呢，话真的，ของคุณดิวและคุณโจเนี่ยเป็นยังไง？บอกว่า熱意ก็คือความพยายามความใส่ใจตรงนี้อยากรู้มากขึ้นอยากเรียนมากขึ้นช่วยสอนนี่หน่อยได้ไหมนะมีความพยายามตรงนี้แหละคือการอยากร่วมมือกันในตอนแรกครับก็คือมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรไหมเขาบอกว่าคุณดิวหรือคุณโจพยายามอยากจะทำให้มันอร่อยที่สุดทำให้ใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดให้ได้แต่ปรากฏว่าราคามันแพงอาจจะกำไรยากหรือไม่มีกำไรหรือเป็นไปได้ยากนะครับก็เลยต้องมีการคุยกัน
0: โอเพ่น前前日レセプションというのをやって
2: ราเมงของไทยมาเปิดครับได้รับการยอมรับของคนญี่ปุ่นไหมเพราะเป็นรสชาติต่างชาติไหมนะฮะก็บอกว่าอร่อยเลยนะแล้วก็รู้สึกถึงความไม่เหมือนกับของญี่ปุ่นที่เคยมาก่อนนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะเปิดนะฮะประชุมกันจนทำให้เป็นรสชาติที่อร่อยกันแล้วเนี่ยเชิญคนที่เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องมาชิมดูทุกคนก็บอกว่าโอ้มันแปลกดีมันอร่อยดีนะทุกคนชอบนะเพราะกลัวว่าจะเปิดแล้วจะมีปัญหาครับได้รับการตอบรับที่ดีถูกปากคนญี่ปุ่นสวัสดีครับมิเซโน่秘訣ですか成功の秘訣ですか
0: それは味の部分であってラーメンはやっぱり特にこういうラーメン博物館の場合はチームで作るものなのでやっぱりみんなが同じ気持ちで彼らと一緒に作り上げようっていうその思いがやっぱり一つにならないと味も崩れますし、
2: そうなんですか。
0: もちろんです。
2: 味崩れるっていうのは
0: 味崩れます。はい。もう品そば屋でももうあの体験済みで佐野実さん亡くなった12年前に直後味めちゃめちゃぶれました。作ってるのはずっと従業員スタッフで作ってるんですけど。急にいなくなった途端こうそれぞれの気持ちがこう入り始めると一つにまとまらなくなって
2: なんか料理は科学っていうい
0: やそうですけど作るのは人間なので機械が作るんだったら同じ分量でいくけど火加減水加減で全然変わってくるんですよう
2: わちょっとかなり細かいですねで
0: 食材もいろんな食材使ってるけど食材も1年通して全く同じものではないじゃないですか
2: ねちょっと微妙にね
0: 微妙に違うそうその層が変わるとブレる作る人の火加減とか
2: ちょっとある程度みんな人間作る人間だからあの温度湿度使う分量ちょっと変わったりするっていうか食材も時期によって辛さ甘さ違うん
0: ですね違いますよねだから人間の舌が食べてしょっぱいとか薄いとかいろいろ感じるその共通の舌を持たないといけないのでだからねうちの本店でもそうですけど品そば屋でもこれがうちの味だよって決めて一応代表者である私がもうこれでいきたいですこの味でいきましょうって言ったらこの味みんな覚えてもらう
4: เท่าที่เล่ามาเราคิดว่าต้องฝ่าฟันมาด้วยกันพอสมควรเลยนะคะนับว่าคุณดิวและคุณโจโชคดีมากที่ได้พบกับคุณชิโอริค่ะเธอทุ่มเทช่วยเหลือด้วยประสบการณ์และความมีน้ำใจจริงๆค่ะและสำหรับคนที่ชอบกินราเมนเราลองมาฟังตัวจริงที่ทำราเมนจนคนญี่ปุ่นยอมรับว่าการกินราเมนที่แท้ควรเป็นแบบไหนค่ะ
3: คำว่าราเมงอ่ะสำหรับญี่ปุ่นอ่ะ ผมว่ามันคือการกินเส้นมันไม่ใช่การกินซุปคืออย่างที่ไทยอ่ะบอกว่ากินเครื่องให้หมดกินซุปให้หมดเหลือเส้นได้กับการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะถือว่าคุณกินอะไรก็ได้เหลือซุปไว้ได้แต่เส้นต้องกินหมดเพราะเส้นคือหัวใจหลักของราเมงชื่อมันคือราเมงก็คือชื่อมันคือเมนูเส้นฉะนั้นการที่คุณกินเส้นหมดอ่ะคือจุดประสงค์ของเขาเส้นที่หอมเส้นที่เคี้ยวหนุบหนับ อะไรพวกนี้ก็คือมันมีหลายเรื่องหลายอย่างให้คิด
2: มุมมองของการเป็นเจ้าของร้านกับคนมาเที่ยวมันต่างกันไงฮะ
3: พอเรามาในฐานะแบบนี้เราก็จะรู้สึกเหมือนราเมงมิวเซียมที่เหมือนบ้านเหมือนกันนะคือแบบมันรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ราเมงหลายอย่างแล้วก็จริงๆคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยถือว่าโชคดีมากเพราะว่าร้านราเมงชื่อดังอะไรเข้ามาตลอด
4: มาถึงตัวพิพิธภัณฑ์กันบ้างค่ะเพราะอะไรถึงมีนโยบายเปิดกว้างให้กับคนต่างชาติแบบนี้คะ
1: でまあそのシンドラーメンは実はそのラーメン登竜門っていうあのコンテストに出てて
2: ถามว่านะครับทำไมถึงมาชอบราเมงของคนไทยที่ทำที่ประเทศไทยแล้วเชิญมาเปิดที่พิพิธภัณฑ์ราเมงก็บอกว่านะครับในปี2013ก็คือมีแผนที่ว่าจะไปเอาราเมงที่โด่งดังในต่างประเทศเชิญมาเปิดหรือให้ร้านอร่อยๆเนี่ยมาเปิดอาจจะเป็นร้านราเมงที่มาจากต่างประเทศแต่คนที่ทำกิจการเป็นคนญี่ปุ่นแต่ที่เนี่ยคือคุณดิวกับคุณโจเป็นคนต่างประเทศยังไม่พอทางคุณดิวกับคุณโจเนี่ยเขามีการไปประกวดพอไปประกวดแล้วรู้ถึงแพชชั่นคือความพยายามตรงนี้ความใส่ใจก็เลยถูกคัดเลือกให้ท่านเนี่ยไปกินที่ประเทศไทยก็ไปเลือกประมาณ15ร้านแล้วก็เลยมาเจอว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่อร่อยใกล้กับญี่ปุ่นไม่พอใส่วัตถุดิบต่างๆมีความเป็นไทยผสมกันก็เลยมีเสน่ห์ก็เลยเชิญมาครับ
1: ชินโดราเมนのためにไทยから来たっていう人も
2: ท่านบอกงี้ครับว่าเปิดมาแล้ว3เดือนเป็นยังไงบ้างมีคนญี่ปุ่นมาชอบเยอะเลยครับโดยเฉพาะสาวๆและไม่พอคนไทยก็อุตส่าห์บินมาญี่ปุ่นเพื่อมากินด้วยคุณดิวคุณโจมีเน็ตเวิร์คเยอะก็คือทำให้คนบินมาเพื่อมากินมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ผมฟังแล้วประทับใจครับร้านนึงชื่ออิปูโดนั้นดังในประเทศไทยด้วยและดังในประเทศญี่ปุ่นด้วยเขาเริ่มต้นจากที่นี่นะจากไม่เคยมีร้านมาก่อนนะมีแค่ร้านเดียวมาเปิดที่นี่แล้วโด่งดังจึงทำให้ตอนนี้มีทั่วโลก300สาขาเก่งมากเลยนะ
4: ภายในพิพิธภัณฑ์ราเมนก็มีการบอกเล่าประวัติต่างๆของราเมนค่ะซึ่งมีต้นแบบมาจากเมืองจีนพัฒนามาเรื่อยๆจนญี่ปุ่นหาทางของตัวเองเจอและนี่ค่ะคือตำนานของเรื่องราวเลย
1: BC AD の境みたいなところなんですよねこのライライ軒の誕生
2: นี่คือร้านไลไลเก่งนะร้านไลไลเก่งเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการขายดีในร้านจึงทำให้นะผู้คนเนี่ยอยากจะเปิดร้านราเมงตามเพียบเลยนะอยากทำธุรกิจแบบนี้เพราะว่ามันขายดีแต่ปัจจุบันเนี้ยรู้ไหมว่าการแข่งขันมันสูงมาก 60% ทุกปีจะเจ๊งและเกิดใหม่
4: เราเห็นบรรยากาศในพื้นที่ดูเก่าๆก็เพราะเขาตั้งใจออกแบบให้ย้อนไปในยุคสมัยที่เริ่มต้นมีราเมนแบบกึ่งสำเร็จรูปในถ้วยเมื่อปี1958ค่ะมากินราเมนที่นี่จึงได้ฟิลเก๋ๆสัมผัสบรรยากาศที่หาในปัจจุบันไม่ได้แล้วและคนก็มาอุดหนุนกันเนืองแน่นเลยค่ะการได้เป็นร้านคนไทยมาเปิดที่นี่จึงเหมือนเป็นการแสดงศักยภาพของคนไทยกับชาวญี่ปุ่นเต็มๆเลยนะคะ
5: ดูให้รู้
6: ชินโดราเมนโทะอัตราชิมิชิเส้นทางใหม่อาชีพใหม่รสชาติใหม
4: ่จากญี่ปุ่นเรากลับไปต้นกำเนิดของราเมนคนไทยเจ้านี้จุดเริ่มต้นคือการที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นเพื่อหาโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตและอาหารโปรดในตอนนั้นก็คือราเมนแต่คุณโจไม่ได้จบแค่การชอบกินค่ะ
6: ทุกๆครั้งที่ผมเข้าไปในร้านราเมนน่ะมันจะมีคำตอบผมอยู่อย่างนึงในสิ่งที่ผมตามหาในสมัยที่ก่อนที่ผมจะเดินทางมาว่าความเป็นตัวตนอะไรคือสิ่งที่คนหนึ่งเนี่ยถ่ายทอดออกมาซึ่งราเมนอ่ะแสดงให้เห็นหมายความว่ายังไงหมายว่าราเมนไม่ว่าผมเดินเข้าไป10ร้านอ่ะผมไม่ได้เจอราเมนรสเดิมเลยผมเจอราเมนรสชาติไม่เหมือนกันทุกคนเลยหมายว่าแต่ละคนก็จะมีสไตล์มีคาแรคเตอร์มีการคิดแล้วก็บรรยากาศของร้านฟีลลิ่งเริ่มมองว่าบรรยากาศมันประมาณนี้เจ้าของร้านมีฟีลลิ่งแบบนี้อะไรเงี้ยวิธีการบริการการคิดการโฟลว์ของเขามันจะเรียกว่ามันตกหลุมรักแบบอธิบายลำบากเหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆเราชอบมันอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มศึกษาขึ้นมาเรื่อยๆครับ
2: ในแต่ละปีจะมีร้านเปิดใหม่เยอะมากแล้วก็มีร้านที่มันเจ๊งมาเยอะมาก
6: ใช่ครับ
2: แล้วมันเข้ามาในหนทางนี้ทาง ชินโดนี่คือทางใหม่
6: ใช่
2: ทางใหม่ถนนใหม่
6: ก
2: ็
6: ค
2: ือ
6: ตั้งชื่อมาแบบว่าคำว่าชินโดเนี่ยตอนแรกตั้งมาจากเพราะว่าเราเปลี่ยนอาชีพการเส้นทางเดินใหม่เนาะที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราเลยเลือกชื่อนี้เพราะว่าคิดว่ามันก็เป็นชื่อมงคลด้วยเป็นทางใหม่ก็ไปเรื่อยๆแหละมันไม่มีที่สิ้นสุดคําว่าใหม่ก็คือสามารถจะทะลุผ่านไปเรื่อยๆจนมันไม่มีขอบเขตอะครับเพราะนั้นก็เลยตั้งชื่อนี้มาเป็นชื่อร้านด้วยอันนี้ก็จะเป็นออยครับตัวเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นเลยก็คือทำจากหอยแมงผู
2: ้
6: คือเรารีมายอาหารไทยจากการที่ทำให้เกิดกลิ่นเนาะกลิ่นหลักๆที่เราทำก็คือตัวนี้ก็จะปีตัวเบสของปลาแล้วก็ตัวหอยแมงผู
2: ้มันมีกลิ่นของ
6: หอยครับหลักๆแล้วก็เป็นตัวทาเลมีน้ำปลาเป็นส่วนประกอบ
2: เส้นมันมีหนาบางกลม
6: ใช่ครับ
2: มันมีหลายอย่างมากครับ
6: การเข้ากับพวกซุปใสเนี่ยสังเกตว่าเส้นที่เป็นเส้นขนาดเล็กแล้วดูดซับรสชาติจะเหมาะสมกว่าซึ่งอันนี้ดีไซน์ที่ออกแบบมาคือให้มันรับรสของซุปได้มากขึ้นถ้ามันหนาเกินไปเนี่ยบริเวณผิวนอกอ่ะที่มันดูดซับรสชาติอ่ะแต่ตรงกลางอ่ะมันยังพารสไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเวลากินไปจะรู้สึกว่าเหมือนมันแยกๆกันอยู่ข้างในก็จะเป็นยังเป็นรสแป้งค้างๆอยู่ข้างในซึ่งถ้ามันสลิมมากเนี่ยการดูดซับรสชาติมันก็จะแผ่ได้เต็มพื้นที่ของหน้าตัดได้มากกว่าถ้าเป็นในไทยกับญี่ปุ่นก็จะแตกต่างกันอย่างถ้าฝั่งที่ญี่ปุ่นเองก็จะเน้นไปทางเรื่องของความเขาเรียกอะไรความอ่อนนุ่มถ้าเป็นที่ไทยเองอาจจะชอบความเป็นเท็กเจอร์มากกว่าเวลาเคี้ยวจะรู้สึกว่ามันยังมีความให้เคี้ยว
2: มีคำดึงดึงมีคำแข็งอยู่ข้างใน
6: ใช่ใช
2: ่ก็คือให้เหมาะสม
6: กับ
2: คนไทยอยากกิน
6: ใช่ครับอันนี้ก็คือใส่ฮารุโยโคยลงไปฮารุโยโคยเป็นแป้งสายพันธุ์ที่คุณชิโอริเขาเป็นคนเหมือนเขาเรียกริเริ่มการที่มีแป้งสาลีระดับท็อปของญี่ปุ่นอยู่ในปริมาณที่มากพอเนี่ยรสชาติกลิ่นอะไรเงี้ยความสัมผัสเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปจากตัวที่เรากินอยู่ปกติอะไรเงี้ย
4: เวลาเรากินเราไม่ได้คิดอะไรมากแบบนี้เลยนะคะราเมน1ชามมีคุณค่าสำหรับคนทำมากมายจริงๆค่ะ

0: อย
1: กลิ่นก็หอมขอซุปก่อนครับ
0: มีความหอมของไก่ปลาแล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีคอมบุด้วยหอมกลมกล่อมแล้วมันค้างอยู่ในคอนานและกลิ่นก็อยู่นานด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ขอเส้นที่บอกว่าเนี่ยเป็นเส้นที่มันหอมๆเพื่อให้น้ำเข้าไปอยู่ข้างในได้เนาะ

0: ทำกับองค์กรญี่ปุ่นขนาดใหญ่อย่างเงี้ยมันรู้สึกไงครับเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: ก็กดดันนะครับแล้วก็มีความคาดหวังสูงความคาดหวังแบบญี่ปุ่นความเข้าใจแบบคนญี่ปุ่นแบบว่าเหมือนลักษณะของการทำงานแบบคนญี่ปุ่นแท้ๆอะไรเงี้ยรายละเอียดต่างๆที่มันอยู่ในงานแต่ละงานน่ะมันจะต้องแบบมันต้องได้แบบอย่างนี้แหละแบบเป๊ะสมมติว่าจะต้องจัดการภายในร้านแล้วมีเวลาเป็นตัวควบคุมแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นอะไรเงี้ยญี่ปุ่นจะต้องควบคุมให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาหาเหตุผลเวลาการตอบคำถามอ่ะเราตอบในลักษณะของการตอบเชิงเหตุผลมากกว่าเราไม่ได้เอาความรู้สึกส่วนตัวเราเป็นที่ตั้งเวลาตอบอาจจะมีคำตอบที่แบบตอบว่าเราชอบเพราะว่าเราชอบหรือว่าเราชอบเราพยายามหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่แต่ว่าผมพูดในทฤษฎีของแฟกต์หรือว่าเรื่องจริงที่มันเป็นทฤษฎีอาหารแล้วก็วิทยาศาสตร์อาหารที่มันเป็นคำตอบเราตอบเชิงประจักษ์พิสูจน์ได้นะว่าทำไมเราถึงเลือกใช้มิโซตัวนี้เพราะว่ามันเป็นมิโซที่ทำจากถั่วเพราะเราต้องการให้ถั่วมันแสดงรสชาติโอมามิออกมาผมรู้สึกว่าคำตอบนี้มันก็ทำให้เราผ่านหลายๆอย่างออกมาได้ครับตกตะกอนแล้วเขาก็เข้าใจว่าเอ้ยตอบดีว่ะเนี่ยชอบนะอะไรเงี้ย
2: อย่างที่เราพอรู้กันนะคะว่าคนญี่ปุ่นเขาแน่นเป๊ะและยึดหลักการเสมอถ้าจะไปสู้กับคนญี่ปุ่นให้ได้เราก็ต้องแน่นต้องเป๊ะค่ะขอบคุณประสบการณ์ดีๆที่แบ่งปันให้กับเราและขอให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการเราเอาใจช่วยและชื่นชมมากๆค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะเมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยาม

0: ายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
1: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
0: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3และทาง www.vipha.me และ Vipha Application หลากเรื่องราวจากโลกจริงที่อบอุ่นและน่าค้นหาท้องโลกกว้าง11และ12พฤษภาคมพลังที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการกับความงดงามที่ซ่อนอยู่ในความร้อนแรงมหัศจรรย์ภูเขาไฟ13และ14พฤษภาคมการเติบโตจากจุดเริ่มสู่ไม้ใหญ่อาจมีเรื่องราวมากมายที่คุณไม่เคยรู้ความลับแห่งต้นไม้15พฤษภาคมความสุขที่โต๊ะอาหารกับจานอร่อยที่รวมทุกคนให้ใกล้กันมากขึ้นเจมี่โอลิเวอร์กับเมนูสุขสันต์วันรวมตัวเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ผมเหลือนี่ประมาณเท่าไหร่ครับฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี้เจ็บถามมาได้หน่อยระหว่างผู้ชายกับผู้ชายชอบกันเขารู้สึกกันยังไง
3: เซฟจะไปรู้ได้ยังไงเซฟไม่ได้ชอบผู้ชายนะปู่ไอ้เซฟกูชอบมึง
2: ไม่ได้กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้ข้าอยู่ผิดที่ผิดทางจริงๆ
3: แค่ปู่ให้ทำตามไม่ได้แปลว่าปู่เข้ากับที่นี่ไม่ได้นะปู่แค่ต้องเลือกเปิดใจให้ถูกจุด
4: เดี๋ยวนี้นิยายเกย์กันทั้งนั้น
5: ใช่ค่ะโลกมันเปิดกว้างแล้ว
4: เดี๋ยวนี้เขาต้องเติมเกย์ทุกวันค่ะผ
6: อปู่คิดว่านิยายวายของปู่จะช่วยเซฟบ้านหลังนี้ได้จริงไหม
2: ได
7: ้นิกายเรามาลองคบกันเถอะ

0: เรามองว่าภูมิปัญญามันคือการสั่งสมที่อยู่ในองค์ความรู้ของคนมันเป็นการส่งต่อในทุกๆยุคทุกสมัย
1: ในประเทศไทยก็เหลือตระกูลสุดท้ายที่ยังทำอยู่แล้วผมมองเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไม่มีใครทำแล้วอยากจะสานต่อ
2: การที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็อยากจะประยุกต์ต่อยอดโดยที่ยังมีรากเหง้าของความเป็นท้องถิ่นเป็นงานร่วมสมัยมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
3: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 น.เริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
4: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปลูกต้นไม้เป็นวิธีแสนง่ายที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโลกร้อนนั่นเองแถมยังปล่อยออกซิเจนที่ช่วยฟื้นฟูอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับเราอีกด้วยล่ะครับ

0: เป็นยังไงคะนี่ภาพจริงๆนะคุณ
1: ดิฉันนึกว่าไม่ได้จริงๆนะ
0: ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรช่วยนะคะบอกแล้วว่าคนเราเนี่ยห่อเหินเดินอากาศได้จริงแถมได้อยู่ท่ามกลางวิวทิวทัศน์น้ำตกสวยงามด้วยนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นคุณผู้ชมไปลองบินแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่านี่เป็นกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบใหม่ล่าสุดที่ตี้เคิงในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าจะได้แต่งกายด้วยชุดโบราณนะคะแต่งหน้าแต่งตัวเต็มที่อ่ะคุณแล้วคุณดูเหมือนนางฟ้าจริง
1: มันมีอะไรสยายสวยงามมากเลย
0: คือชุดเขาสวยอยู่แล้วไงคือแล้วทีมงานเนี่ยเขาจะนำสลิงมาพยุงตัวให้ลอยขึ้นไปกลางอากาศแบบนี้นะคะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของน้ำตกสูงใหญ่ตัดกับภูเขาสีเขียวชอุ่มค่ะแถมเห็นในมุมมองใหม่ไม่ใช่แค่อยู่บนพื้นดินด้วยแล้วคุณดูเห็นไหมคือมองไกลๆเมื่อสักครู่เราจะไม่เห็นสายไง
1: ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแบบข้างหลังพอมันเป็นสายน้ำอย่างเงี้ยมันก็บังไปได้ประมาณนึงเลยนะ
0: แล้วก็มีโดรนบินแล้วคุณดูนักท่องเที่ยวเยอะอ่ะคือจัดเต็มกันหมดนะคะทีมงานบอกว่ากิจกรรมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายแฟนตาซีเรื่องตำนานกระบี่เซียนเซียค่ะถ้าใครเคยดูจะมีฉากกลางน้ำตกแบบนี้เลยคิดว่าน่าจะดึงดูดผู้คนได้ไม่น้อยย้อนไปเมื่อวันหยุดวันแรงงานที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวต่อแถวรอขึ้นสลิงกันยาวเหยียดนะคะช่วยกระตุ้นทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจในท้องถิ่นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจวัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ถ้าใครกลัวความสูงก็น่ากลัวเหมือนกันนะ
1: ใช่แต่จริงเรื่องของการไปเที่ยวจีนช่วงนี้เขามีเทรนด์กันเหมือนกันผู้หญิงไปเที่ยวจีนก็ต้องไปแต่งตัวแต่งหน้าทำผมแบบเหมือนย้อนยุคไปอ่ะเชื่อว่าคนไทยหลายคนช่วงนี้ไปเที่ยวจีนกันหลายคนไปลองมาแล้วแหละประสบการณ์แต่งหน้าทำผมแต่งตัวที่จีนนะ
0: จัดเต็มจริงๆนะแล้วก็วัฒนธรรมเขาแบบชัดเจนแล้วก็โดดเด่นไงหลายๆคนก็ชอบแล้วแถมติดซีรีส์จีนด้วยช่วงนี
1: ้ช่วงนี้เขามีหลายเรื่องด้วยเหมือนกันนะคะ เก็บตกบรรยากาศเกี่ยวกับแรงงานที่จีนมาฝากกันอีกสักเรื่องนึงค่ะพาไปรู้จักพนักงานดีเด่นที่ไม่ใช่คนค่ะแต่เป็นลิงชิมแปนซีดาวเด่นที่จีนนะคะคว้าตำแหน่งพนักงานดีเด่นเนี่ย6ปีซ้อนเอาไว้ได้แล้วค่ะถ้าไม่ได้ตำแหน่งก็ดูจะใจร้ายไปสักหน่อยนะคะดูความขยันเออมือนึงไม้กวาดมือนึงสายยางและอันนี้คือนี่คือเจ้าหวีฮุยนะคะซุปตาลิงชิมแปนซีวัย24ปีแห่งสวนสนุกฉงชิ่งใช่นี่ซักผ้าทำได้หลายอย่างเลยดูท่าสิ
0: มีความสามารถสูงจริงๆนะคะ
1: ใช่น้องนะคะกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกจากโซเชียลก็คือทั่วโลกโซเชียลเลยจากทักษะความสามารถแบบรอบด้านอย่างงานบ้านงานเรือนเนี่ยไม่เคยมีขาดเลยค่ะทำได้อู้หูตีลังกาอีกเมื่อกี
0: ้อันนี้
1: นี่ความสามารถพิเศษอันใหม่เขานะคะให้ดูนี่คือ
0: ไม่รู้เย็บชุดให้ใครเพราะตัวเองก็ไม่ได้ใส่ไง
1: สนเข็มเองได้แล้วต้องยอมรับว่าเป็นสกิลที่ต้องใช้สมาธิแล้วก็ความอดทนอยู่นะหลายคนรวมไปถึงดิฉันเองบางทีก็ยอมแพ้ไม่ใช่เรื่องง่าย
0: จริงๆคุณ
1: น้องทำได้ความสามารถหลากหลายขนาดนี้ก็ทำให้ในวันแรงงานสากลที่ผ่านมาค่ะก็กลายเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของเจ้าหวีฮุยไปได้เพราะว่าได้รับการยกย่องให้เป็นพนักงานต้นแบบแห่งอาณาจักรสัตว์ติดต่อกันเป็นปีที่6แล้วใครที่แวะไปเที่ยวฉงชิ่งอย่าลืมไปแวะดูเจ้าของรางวัลด้วยนะคะเผื่อแรงจะได้แรงบันดาลใจกลับมาขยันทำงานบ้านมากขึ้นมีแรงเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดูสิเรื่องของสนเข็มดิฉันอาจจะไม่ค่อยอายดิฉันไปอายเรื่องกวาดบ้านถูบ้านมากกว่า
0: ดิฉันกำลังจะบอกเลยว่าถ้าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยยิ้มแล้วแล้วก็ต้องอย่าลืมไปทำความสะอาดบ้านตัวเองด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะน้อยหน้าเขานะ
1: ซักผ้าเขาก็แรงดีด้วยนะอันนี้ยอมแพ้จริงนะคะ
0: ก็เป็นลิงที่มีความสามารถดีทีเดียวเรานี่เขินเลยนะคะชวนคุณผู้ชมไปยิ้มกับอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นมิตรภาพดีๆข้ามสายพันธุ์นะคะซึ่งนอกจากจะต้องอาศัยมนุษย์เป็นตัวเชื่อมแล้วเนี่ยคือสิ่งที่น่าสนใจคือสัตว์สองตัวนี้เขามีลักษณะคล้ายกันอย่างไม่น่าเชื่อค่ะเนี่ยค่ะประตูห้องนี่เปิดออกพร้อมกับภาพของลูกหมาตัวพองๆป้อมๆป่องๆแบบนี้นะคะคือเขาจริงๆเขาอุ้มเข้ามาแล้วก็มาเข้ามาทักทายตัวนี้ลูกหมีตัวน้อยนะคะนั่งรออยู่ภายในศูนย์พักพิงสัตว์เขตมอสโกค่ะโดยเจ้าลูกสุนัขพันธุ์คอร์เคเซียนเชปเพิร์ดนะคะมีชื่อน่ารักน่ารักว่าอาบูซิกค่ะหรือแปลว่าเจ้าแตงโมตัวน้อย
1: อุ๊ย
0: ชื่อน่ารักนะกลายเป็นจุดเริ่มต้น

0: ของมิตรภาพข้ามสายพันธุ์ค่ะที่เขาเปลี่ยนโลกของเจ้าหมีดินก้านะคะที่แปลว่าเมลอนน้อยเนี่ยให้สดใสขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าในตอนแรกเจ้าตัวจิ๋วเนี่ยจะทำตัวไม่ถูกนะคะด้วยความหวาดระแวงข้ามสายพันธุ์
1: อ่ะใช่
0: ก็มีการล่าถอยไปตั้งหลักอยู่กับตุ๊กตาหมีก่อนหน้านี้ด้วยนะแล้วดูแอบคุณดูแอบ
1: น่ารักจังเลยน่าเอ็นดู
0: นะคะแล้วคือมนุษย์พี่เลี้ยงก็เป็นที่พักใจนึงด้วยเพราะเอาไปซ่อนให้ด้วยนะ คือเมื่อพอความสงสัยเนี่ยเริ่มเอาชนะความกลัวได้แล้วนะคะดินก้าก็จะค่อยๆ ย่องเข้าไปดมกลิ่นทำความรู้จักจนแน่ใจว่าเพื่อนใหม่เนี่ยไม่ได้จะมาเขมือบมันนะ แต่ตั้งใจจะมาเล่นด้วยนะคะก็เลยเกิดเป็นมิตรภาพของสองตัวนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วคุณดูอยู่ด้วยกันบรรยากาศน่ารักมากแล้วลักษณะตัวคล้ายๆกันด้วยนะ
1: ตอนแรกที่ฉันสารภาพแยกไม่ออกอันไหนน้องหมาอันไหนน้องหมีคือมันฟูเหมือนกันหมดเลยอ่ะ
0: ใช่ดูสิ
1: คือจริงๆตอนนี้เหมือนน้องหมีจะตัวเล็กกว่าน้องหมาด้วยนะ
0: ก็ดูแลกันไปนะคะคือปัจจุบันอาบูซิกทำหน้าที่เป็นทั้งคู่หูแล้วก็บอดี้การ์ดส่วนตัวที่ดินก้าเนี่ยจะวิ่งไปหลบอยู่ข้างหลังทุกครั้งเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจค่ะแถมพี่ชายสี่ขาตัวโตเนี่ยยังใจดีสุดๆนะคะเพราะว่ายอมให้น้องหมีตัวป่วนเข้าไปวุ่นวายกับชามอาหารของตัวเองได้ตามใจชอบด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักทีเดียวความสัมพันธ์สุดพิเศษนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงเรื่องราวน่ารักเท่านั้นด้วยนะคะแต่เป็นหัวใจสำคัญในการกู้คืนสุขภาพของดินก้าค่ะหลังจากที่มันถูกพบเพียงลำพังในกองไม้ที่ออสเตรเลียเหนือนะคะและมีอาการซึมเศร้าอย่างหนักจนทำให้ทีมเนี่ยเป็นกังวลค่ะทีมที่เข้าไปช่วยเหลือคือการได้มีเพื่อนคู่ใจแบบนี้นะคะก็เลยเปรียบเสมือนกับยาวิเศษที่ช่วยให้สภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายของลูกหมีน้อยฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงแล้วก็ร่าเริงได้อีกครั้งค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเคยเห็นเรื่องราวของสัตว์คู่หูกันก็จะมีแบบน้องหมาแล้วก็น้องลิงอันนี้เป็นน้องหมากับน้องหมีแล้วก็อย่างที่บอกขนฟูน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แยกไม่ออกเท่าไหร่
0: เป็นบรรยากาศอบอุ่นนะ
1: อืมใช่ก็ถือว่าอีกหน่อยเดี๋ยวน้องหมีก็น่าจะมีจิตใจที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วนะคะเรื่องนี้พาไปดูเรื่องของการขับขี่กันที่จีนบ้างค่ะทางการจีนเขาเพิ่งมีการประจำการตำรวจจราจรชุดใหม่ที่เมืองหางโจวค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนใครคิดจะมักง่ายฝ่าฝืนกฎจราจรคงจะต้องระวังพวกเขาเหล่านี้ไว้ให้ดีสักหน่อยค่ะชาวเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงของจีนตื่นเช้ามาวันที่1พฤษภาคมก็ออกมาเดินถนนก็คงจะแปลกใจเอ๊ะทำไมเห็นตำรวจจราจรรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปแบบนี้เลยเนี่ย
0: เหมือนจ่าเฉยบ้านเราแต่เป็นแบบว่ายุค AI แล้วไง
1: ล้ำเลยนะที่เปลี่ยนไปอย่างนี้เพราะว่าท่าทางเพราะว่าทางการท้องถิ่นเพิ่งประจำการหุ่นยนต์ตำรวจจราจรอัจฉริยะ15ตัวค่ะกระจายไปตามสถานที่ท่องเที่ยวและก็ย่านการค้าสำคัญหลายจุดของเมืองหวังจะช่วยลดภาระงานของตำรวจจราจรตัวจริงนะคะแล้วดูท่าทางอันนี้คืออะไรหัวใจหรอหรืออะไร
0: คือสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
1: มาดได้เลยนะดูเข้มมากเลย
0: นิ่งทีเดียวยืนไม่ค่อยกระดิก
1: กระดิกแล้วนี
0: ่
1: เป็นไงล่ะ
0: ถ้าดิฉันเป็นคนที่เดินถนนดิฉันก็สงสัยใครรู้เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เอตัวนี้มาทำอะไรตรงนี้นะ
1: เบื้องต้นนะคะตำรวจทีมน้อยเหล่านี้จะช่วยดูแลประชาชนตอนข้ามถนนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะรวมถึงการจัดการจราจรบริเวณสี่แยกที่มีการจราจรหนาแน่นของเมืองโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะประสานงานกับระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่เพื่อส่งสัญญาณให้รถยนต์ไปต่อหยุดหรือว่าเลี้ยวอีกทั้งยังตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจรทั่วๆไปที่อยู่ตรงหน้าได้ด้วยเช่นถ้าผู้ขับขี่จักรยานยนต์จอดล้ำที่เกินกำหนดขณะหยุดรอสัญญาณไฟหรือว่าไม่ได้สวมหมวกกันน็อกคุณตำรวจฮิวแมนนอยด์ก็จะเดินไปเตือนอย่างสุภาพนุ่มนวลแต่ถ้าเตือนด้วยเสียง3ครั้งแล้วยังไม่ทำตามหุ่นยนต์จะอัปโหลดข้อมูลส่งเข้าศูนย์ควบคุมการจราจรของเมืองให้ตำรวจวิเคราะห์แล้วก็จัดการต่อไปด้วยนะนอกจากนี้ค่ะตำรวจฮิวแมนนอยด์ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเมืองหางโจวแห่งนี้อีกด้วยเพียงแค่เดินมาโต้ตอบผ่านหน้าจอระบบสัมผัสที่ติดอยู่กับตัวหุ่นยนต์แบบที่เห็นเมื่อสักครู
0: ่
1: สมมติถามทางไปสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างทะเลสาบสีหูหุ่นยนต์ก็จะสร้างเส้นทางแนะนำขึ้นมาทันทีค่ะ แล้วก็สะดวกสบายเข้าใจง่ายไม่มีหล่นทางแน่นอนถือว่าทั้งช่วยควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนท้องถนนให้แม่นยำไม่มีการปล่อยปะละเลยแถมยังช่วยให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้ด้วยไม่ต่างจากตำรวจที่เป็นมนุษย์สนกับที่หางโจวเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีของจีนจริงๆนะคะเนี่ย
0: ให้งานเขาเยอะเกินไปหรือเปล่า คือนอกจากจะต้องโบกรถแล้วเนี่ยยังต้องคอยยืนให้นักท่องเที่ยวมาหาข้อมูลด้วยนะคะงานหนักจริงๆ
1: แต่ก็ถือว่าเป็นงานที่ช่วยได้เยอะเลยนะตำรวจจริงๆอาจจะรู้สึกว่าแบบค่อยยังชั่วหน่อย
0: ใช่ค่ะ ก็แบ่งเบางานในช่วงนี้นะคะเพราะว่าอ่ะเป็นเรื่องของแรงงานด้วยนะคะคุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ค่ะปัจจุบันการพัฒนาเนี่ยก้าวหน้าไปมากนะคะแล้วก็พบเจอหุ่นยนต์ในลักษณะนี้ในหลายวงการด้วยกันล่าสุดที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาไปถึงวงการศาสนาแล้วนะคะกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เฉพาะกิจค่ะเป็นจริงๆเป็นพระภิกษุตัวแรกของประเทศแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆด้วยนะคะต้องเข้าไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ด้วยพาไปกันที่วัดโชเกซาในกรุงโซนะคะที่โดดเด่นกว่าบรรดาพระสงฆ์จากนิกายโชเกค่ะซึ่งเป็นนิกายทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะเป็นฮิวแมนนอยด์สวมจีวรเดินต๊อกแต๊กเข้ามาแบบนี้ค่ะหุ่นยนต์สูง130เซนติเมตรตัวนี้ค่ะคือรุ่น G1 ที่พัฒนาโดยบริษัท Unitree Robotics นะคะของประเทศจีนถือเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ตัวแรกของเกาหลีใต้ที่ได้เข้าร่วมประกอบพิธีรับศีล5แล้วก็ได้ฉายาทางธรรมว่ากาบี้นะคะไม่ใช่แค่ชุดพร้อมจะพนมมือจะก้มไหว้ทำได้หมดคุณผู้ชมดูสิ
1: ดูท่าทางสิแต่มือแอบใหญ่นิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: หรือจะโค้งคำนับขณะพระคล้องสร้อยประคำก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันแถมเจ้าตัวเนี่ยได้กล่าวให้คำมั่นจากอุทิศตนให้พระพุทธศาสนาด้วยตัวเองด้วยนะคะศีล5ข้อที่หุ่นยนต์ตัวนี้รับไปเนี่ยเขาบอกว่าถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับหุ่นยนต์โดยเฉพาะได้แก่ให้เคารพในชีวิตและไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตค่ะไม่ทำลายหุ่นยนต์หรือสิ่งของอื่นๆปฏิบัติตามคำสั่งมนุษย์และไม่เถียงนะคะไม่ประพฤติหรือพูดจาหลอกลวงและข้อสุดท้ายคือประหยัดพลังงานและไม่ชาร์จไฟเกินความจำเป็นดิฉันชอบสี่ห้าข้อที่เปลี่ยนแบบนี้มากเลย
1: ดิฉันชอบข้อสุดท้ายที่สุด
0: เหมาะกับยุคสมัยในวิกฤตพลังงานแบบนี้นะคะ
1: แล้วก็เหมาะกับการเป็นหุ่นยนต์ของเขานะ
0: พระอาจารย์จากนิกายโชเกค่ะบอกว่าชื่อของพระสงฆ์เฉพาะกิจด้วยนี
1: ่
0: มาจากพระนามสิทธัตถะนะคะแล้วก็คำภาษาเกาหลีที่แปลว่าเมตตาค่ะพร้อมทั้งแสดงความหวังว่าพิธีในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้สังคมเรียนรู้การอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์อย่างสันตินะคะและเปิดเผยด้วยว่าศีล5ข้อที่เขารับไปเนี่ยก็ได้แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์อย่าง Gemini แล้วก็ Chat GPT ช่วยสร้างช่วยร่างขึ้นมาเจ้าตัวนี้นะคะจะเข้าร่วมเทศกาลโคมไฟที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้พร้อมกับหุ่นยนต์ตัวอื่นๆเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาหรือว่าวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้าค่ะ
1: สมกับที่เป็นหุ่นยนต์พระภิกษุตัวแรกของเกาหลีใต้เพราะว่านอกจากพนมมือโค้งอะไรได้แล้วมีการทำท่าสรังเฮโยด้วยนะไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะ
0: ก็ยุคนี้สมัยนี้นะคะก็มีเทคโนโลยีแบบนี้แหละเข้ามาช่วยในหลายวงการจริงๆก็จะเป็นตำรวจจราจรแล้วตอนนี้เป็นพระด้วย
1: ไปทุกวงการแล้วนะคะตอนนี้นะคะยังอยู่กันที่เกาหลีใต้ค่ะในโลกยุคปัจจุบันเราต่างต้องใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบในทุกๆวันนะคะจนหลายคนบางทีก็หลงลืมที่จะพักผ่อนไปนะคะทางการเกาหลีใต้ก็เลยคิดกิจกรรมสุดพิเศษชนิดที่ว่าเห็นแล้วอยากจะทำตามกันอย่างแน่นอนหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูแลตัวเองแบบนี้กันค่ะเปิดมาก็เจอคนนอนหลับหันไปทางไหนก็ยังเจอแต่คนนอนหลับหลับกันจริงๆจังๆเลยนะคุณผู้ชมดูสิเพราะว่าที่เห็นอยู่นี้ก็คือการแข่งขันงีบหลับประจำปีที่จัดขึ้นโดยทางการกรุงโซเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วค่ะเปิดพื้นที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำหันให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมาร่วมพักงีบสบายๆภายใต้แสงแดดอ่อนๆยามเย็นในช่วงฤดูใบไม้ผลิแบบนี้นะคะการแข่งขันจะไม่ได้ดูว่าใครนอนหลับได้นานที่สุดแต่ดูว่าใครนอนหลับสนิทที่สุดผู้เข้าแข่งขันทุกคนค่ะจะได้รับผ้าปิดตามาเป็นตัวช่วยแต่กรรมการก็จะมีสิ่งของมาสร้างอุปสรรครบกวนการนอนด้วยเช่นกันค่ะ2รอบแรกนะคะ รอบแรกใช้ขนนกแบบไปจี้ๆอีกรอบนึงก็จะมีการเปิดเสียงยุงให้ฟังแล้วกรรมการเนี่ยจะเข้ามาวัดอัตราการเต้นของหัวใจค่ะถ้าอัตราคงที่แสดงว่านอนหลับสนิทแล้วก็สงบเอาข้อมูลมาประมวลผลการจนได้ผู้ชนะนะคะ
0: คุณแกล้งหลับไม่ได้ด้วยนะอันนี้ยากมากเลย
1: ใช่ต้องหลับจริงๆนะคะโดยผู้ชนะปีนี้ค่ะเขาบอกเป็นชายวัย80ปีขณะที่รางวัลรองชนะเลิศก็ตกเป็นของคุณฮวังดูซองพนักงานออฟฟิศวัย37ปีคนเมื่อสักครู่ได้ใส่เสื้อสีขาวนะ

0: นะคะคุณทวังดูซองบอกนะคะว่าเขาเนี่ยเดินทางไปทำงานทุกวันบางครั้งก็ทำงานจนดึกค่ะซึ่งทำให้เหนื่อยล้ามากเมื่อเห็นการประกวดงีบหลับก็เลยลองสมัครเข้ามากะว่าจะใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่ไปเลยได้นอนท่ามกลางสายลมของแม่น้ำฮันด้วยเป็นบรรยากาศที่ชิลสุดๆไปเลยค่ะนอกจากจะมีรางวัลสำหรับผู้ที่นอนหลับสนิทแล้วยังมีรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วม
1: ดิฉันชอบตัวนี
0: ้เพราะเขามีรางวัลผู้เข้าร่วมที่แต่งกายชุดนอนได้สร้างสรรค์ที่สุดแต่ดิฉันเห็นแล้วร้อนแท้นะ
1: ดิฉันนึกว่าหัวข้อแบบชุดแปลก
0: ไม่
1: ถ้านอนด้วยชุดนี้ดิฉันว่าทรมานพอสมควรนะ
0: ก็จะเห็นเลยว่าแต่ละคนก็จะมีการแบบแต่งชุดจัดเต็มที่บางคนก็ผ้าปิดนี่ใส่ชุดนอนมาก็มีเหมือนกันบางคนก็แต่งตัวมาเตรียมพร้อมเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนิทรากันหมดนะซึ่งผู้ชนะของรางวัลนี้เป็นของคุณยูมียอนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษจากเขตอิวซานนะคะก็อย่างที่เห็นไปเขามาในชุดโคอาล่าคนนั้นนั่นแหละสมควรแล้วที่จะชนะนะคะถูกใจบรรดาผู้พบเห็นจนได้รับคะแนนโหวตสูงสุดไปเลยกิจกรรมนี้ทางการกรุงโซลไม่ได้จัดขึ้นเล่นๆเพราะว่าต้องการให้ชาวเกาหลีใต้เนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการพักผ่อนให้เพียงพอโดยจากข้อมูลของ OECD จะเห็นเลยว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรทำงานหนักมากและมีชั่วโมงการนอนหลับที่น้อยที่สุดเลยค่ะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้อาจจะนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพอื่นๆได้
1: เรื่องการนอนหลับที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากจริงอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการที่เราจะมีสุขภาพดีแล้วเราสุขภาพแข็งแรงนอนดีสุขภาพจิตก็ดีด้วย
0: จะได้มีแรงไปทำงานหาเงินมากันต่อ
1: แล้วมาซื้อชุดนอน
0: ใช
1: ่ เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักการแข่งขันที่น่ารักดีทีเดียวแล้วจัดขึ้นประจำทุกปีด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณผู้ชมเรื่องราวใกล้บ้านวันนี้ค่ะเราจะพาไปพบกับคุณตาชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งนะคะที่เขารอคอยมานานถึง80ปีกว่าที่จะได้พบกับคุณพ่อชาวญี่ปุ่นของเขาค่ะแล้วก็มีเรื่องของการเตรียมตัวของชาวอินโดนีเซียเพื่อไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยติดตามรายละเอียดในช่วงสีสันอาเซียนกับคุณปัทภีเรืองศรีค่ะ
2: ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับถือเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกครอบครัวหลายครอบครัวต้องพัดพรากจากกันไปนะครับเช่นเดียวกับชายชาวฟิลิปปินส์คนนี้ที่ไม่ทราบชะตากรรมของพ่อแท้ๆอีกเลยมานานถึง80ปีแต่ตอนนี้ความหวังของเขาเป็นจริงขึ้นมาแล้ว
3: นี่คือโฮเซ่วิลลาฟูเอเต้ชาวฟิลิปปินส์วัย82ปีและคนในรูปบนโทรศัพท์มือถือที่เขาถืออยู่คือกินจิโร่ทาคาอิพ่อชาวญี่ปุ่นของเขาที่ไม่เคยได้พบเจอกันอีกเลยนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2โฮเซ่เป็นหนึ่งในชาวฟิลิปปินส์มากกว่า 3,000 คนที่เรียกว่านิเคอิจินหรือลูกหลานของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ช่วงก่อนหรือระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งทาคาอิที่เป็นทหารของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นได้มาพบเจอกับเบนิต้าอาบริลแม่ของโฮเซ่ในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองฟิลิปปินส์ก่อนที่ทาคาอิมีเหตุต้องกลับประเทศบ้านเกิดไปปล่อยให้แม่ลูกคู่นี้ไม่อาจล่วงรู้ชะตากรรมของเขาได้อีกหลังจากนั้นโฮเซ่จึงอยากตามหาพ่อของเขาให้พบเพื่อที่อย่างน้อยจะได้รู้รากเหง้าของครอบครัวตนเองด้วยความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายให้กับชาวนิเคอิจินในฟิลิปปินส์หรือ PNLSC ในที่สุดโฮเซ่ก็ได้พบเจอหลุมฝังศพพ่อของเขาที่เมืองทาคาซึกิในแถบภูมิภาคคันไซของญี่ปุ่นปิดจบการรอคอยอันแสนยาวนานที่กินเวลามาเกือบทั้งชีวิตรวมทั้งยังได้พบเจอกับน้องชายต่างมารดาเป็นครั้งแรกหลังจากผลตรวจ DNA ยืนยันถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวโฮเซ่บอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ตื่นเต้นอย่างถึงที่สุดเพราะแม่ของเขาพยายามทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานานหลายปีแล้วเคยไปตามหาข้อมูลถึงที่สถานทูตญี่ปุ่นแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนใดๆจนกระทั่งแม่ของเขาจากไปโดยไม่ได้พบเจอกับพ่ออีกเลยเขายังหวังด้วยว่านี่จะช่วยให้เขาได้รับหนังสือเดินทางของญี่ปุ่นไม่ได้เพื่อตนเองเพราะอายุเท่านี้คงทำอะไรไม่ได้มากอีกแล้วแต่เพื่อลูกหลานของเขาจะได้มีโอกาสดีๆในญี่ปุ่นและสร้างชีวิตที่สดใสได้ในอนาคต
2: โครงการช่วยตามหาครอบครัวให้กับลูกหลานชาวญี่ปุ่นในฟิลิปปินส์นะครับเริ่มต้นเมื่อปี2003แต่เวลาที่ผ่านมากว่า20ปีครับสามารถค้นหาได้สำเร็จเพียงประมาณ100คนเท่านั้นและสงครามโลกก็ผ่านมากว่า80ปีแล้วบุคคลเหล่านี้ต่างก็มีอายุที่มากขึ้นและค่อยๆเสียชีวิตกันไปเรื่อยๆสิ่งที่เป็นความท้าทายของโครงการนี้ที่สำคัญครับ คือการต้องทำงานแข่งกับเวลานั่นเอง

0: ปลายเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอยเพราะเป็นช่วงเวลาหลักของการประกอบพิธีฮัจญ์หนึ่งในหลักปฏิบัติสำคัญ5ประการที่ชาวมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติโดยปีนี้อินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกได้รับโควต้าสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีฮัจญ์ที่ซาอุดีอาระเบียจำนวน 221,000 คนในโอกาสสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตเช่นนี้โอกาสที่อาจต้องรอคิวเป็นเวลายาวนานเป็น10ปีชาวอินโดนีเซียที่ได้รับโควต้าในปีนี้หลายร้อยคนจึงมาร่วมฝึกซ้อมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ศูนย์ฝึกอบรมใกล้กับกรุงจาการ์ตาซึ่งจำลองสถานที่จากนครมักกะและมะดีนะห์ไว้ได้อย่างครบถ้วนทั้งการเดินวนรอบหินกะบะและการขว้างเสาหิน3ต้นที่มินาหนึ่งในผู้ร่วมฝึกซ้อมแสวงบุญบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะกว่าจะได้ไปร่วมพิธีฮัจญ์ก็ตอนที่อายุมากแล้วและไม่ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะเป็นอย่างไรเธอก็ยังเต็มใจที่จะเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้นในพระผู้เป็นเจ้า
1: แม้ว่าพิธีฮัจญ์จะถือเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างมากสำหรับชาวมุสลิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเช่นกันคือการเตรียมร่างกายให้พร้อมนั่นเองเพราะว่าในปีนี้ครับทางการอินโดนีเซียเปิดเผยว่ามีพลเมืองเสียชีวิตระหว่างประกอบพิธีฮัจญ์แล้วอย่างน้อย7คนแม้ว่าจะยังไม่ถึงช่วงเวลาหลักก็ตามขณะที่สภาพอากาศที่ซาอุดิอาระเบียในปีนี้ครับคาดว่าอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 45-47 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว
2: และนี่คือทั้งหมดของรายการสีสันทั่วโลกในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการได้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:30 น.ค่ะหรือว่าชมย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ไทย PBS ค่ะ
3: ก่อนจากกันวันนี้ค่ะลาไปด้วยรูปปั้นนิปเปอร์ค่ะเจ้าหมาสี่ขาไซยักษ์ความสูง9เมตรนะคะตั้งอยู่เหนือโกดังในเมืองอัลบานีรัฐนิวยอร์กของสหรัฐค่ะที่เป็นเสมือนมาสคอตอย่างไม่เป็นทางการของท้องถิ่นและยังเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมรายการวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้เรื่องราวของรีแอนลูกครึ่งไต้หวันไนจีเรียเธอถูกรับเลี้ยงโดยครอบครัวชาวดัตช์ตั้งแต่เด็กและกำลังเดินทางกลับมาพบแม่แท้ๆพร้อมตั้งคำถามถึงคำว่าบ้าน
1: ถึงจะไม่เคยรู้จักแม่แต่ก็รู้สึกอยู่เสมอว่าขาดความรักจากแม่แท้ๆหนูคิดถึงแม่ทุกวัน
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงไทย PBS
2: สุดยอดกีฬาพื้นบ้านไทยกับการดวลเดือดเหนือห่วงชัยท่าต่อท่าแต้มต่อแต้มวินาทีต่อวินาทีมูฟเดอะกรอสซูเปอร์แมตช์ไทย PBS สนามที่2ประเภททีมชาย 4x4ถ่ายทอดความสนุกจากเดอะฮอลล์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live YouTube Live TikTok Live www.vipa.me และ Vipa Application
3: เปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤษภาคม7นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก8นาฬิกามรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์8นาฬิกา20นาทีถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ10นาฬิกา5นาทีการยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต 11:05 น.สัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13:00 น.เทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 14:05 น.วันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด 14:30 น.การส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้ 15:05 น.ปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง 15:30 น.หอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
4: คดีเฉาเมื่อคราวก่อนสารคดีเสียงที่จะพาผู้ฟังย้อนกลับไปสู่คดีดังที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันกันเมื่อครั้งอดีตและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจนปัจจุบัน
5: ว้ายฟ้าหลังขี่ที่ไหนมาตายอยู่ตรงนี
6: ้โอ้ยน่าสยดสยองมาก
7: พวกหล่อนรีบไปแจ้งกรมพระตำรวจหลวงเร็ว
4: สนุกไปกับเรื่องเล่าคดีดังในอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 นทางไทย PBS Podcast
8: 30 บาทรักษาทุกที่แนวคิดดีแต่ยังมีปัญหาม
9: ีความขัดแย้งที่มันสุกงอมรอวันระเบิดกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าเงินไม่พอกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าฉันก็ได้บริการที่แย่ลงไปเรื่อย
8: ๆนโยบายที่บอกว่าไปที่ไหนก็รักษาได
10: ้อาจจะทำให้คนเข้าใจว่าฉันอยากจะไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันพอใจแทนที่จะแก้ปัญหาจะสร้างปัญหามากขึ้น
8: 30บาทรักษาทุกที่จริงหรือ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นาทีทางไทย PBS
11: De un pueblo sin ley. Este es el pueblo más hondo, pues por decir. Aquí no hay ley, no hay nada.
12: Anteriormente sí era peligroso por la banda, pero hoy día no.Ahorita son los delincuentes que les ponen un uniforme.
13: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
14: เอริเทรียประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาจากดินแดนที่เคยอยู่ห่างไกลจากการรับรู้สำหรับคนทั่วไปในวันที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสงครามที่ระเบิดขึ้นในหลายจุดวันนี้เอริเทรียกำลังกลายเป็นที่หมายปองเนื่องเพราะมีสิ่งที่หลายชาติมหาอำนาจต้องการนั่นก็คือชายฝั่งกว่า 1,300 กิโลเมตรที่ติดกับทะเลแดงเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกและชายฝั่งที่ติดกับทะเลแดงนี้เองที่สร้างความขัดแย้งระหว่างเอริเทรียกับเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่และกำลังทหารมากกว่าอย่างเอธิโอเปียติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่13พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
15: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน

0: ไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ขยายผลหมิงเฉินหนุ่มชาวจีนมีคลังแสงเต็มบ้านพักที่จังหวัดชลบุรีโยงขายอาวุธปืนซื้อสัญชาติสวมบัตรประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นหรือไม่
1: จ่อหารือลดฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันหลังพบหนุ่มชาวจีนมีอาวุธสงครามเต็มบ้านด้านเอกชนเห็นด้วยพร้อมเข้มงวดคัดกรองนักท่องเที่ยวมากขึ้น
0: ทักษิณถูกพักโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลับบ้านจันทร์สองล่าพรุ่งนี้ครอบครัวคนใกล้ชิดกลุ่มมวลชนเตรียมรอรับ
1: กองทัพอิหร่านเตือนโจมตีทรัพย์สินของสหรัฐในตะวันออกกลางอย่างหนักหากเผชิญการรุกรานอีกครั้ง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
0: ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงวันของวันที่10พฤษภาคมนะคะแต่ต้องบอกว่าบรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเริ่มมีมวลชนคนเสื้อแดงไปปักหลักจับจองพื้นที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่นายทักษิณชินวัตรได้รับการปล่อยตัวพักโทษค่ะซึ่งครบตามกรอบระยะเวลาเข้าเกณฑ์ผู้ต้องขังที่เข้าโทษจำคุกเป็นเวลา1ปีนะคะซึ่งตอนนี้คุณทักษิณก็รับโทษไปแล้ว2ใน3หรือว่า8เดือนถ้าตามระเบียบแล้วก็กำหนดการแล้วค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณทักษิณเมื่อออกมาจะต้องสวมใส่กำไร EM ในเรือนจำก่อนได้รับการปล่อยตัวภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤตินะคะแต่หลายคนก็มองว่าการออกมาของคุณทักษิณครั้งนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองมากน้อยขนาดไหนมีการไปถามเรื่องนี้จากนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็บอกว่าคิดว่าไม่ได้ส่งแรงกระเพื่อมอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณทักษิณยังเป็นคนที่คุณอนุทินนั้นให้ความเคารพส่วนจะไปพูดคุยหารือในประเด็นทางการเมืองปรึกษาการแก้ไขปัญหาอย่างอื่นหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าถ้ามีโอกาสน่าจะได้เจอกันค่ะ
1: ครับบทบาททางการเมืองเป็นสิ่งที่หลายคนค่อนข้างจะจับตานะครับว่าการออกมาครั้งนี้จะมีบทบาททางการเมืองมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับฝั่งของพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวติดตามรายละเอียดที่เกิดขึ้นกันพรุ่งนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามทุกช่วงข่าวของทางไทย PBS ด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ข่าวเที่ยงวันนี้ชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันก็คือกรณีของตำรวจไปจับกลุ่มชาวจีนที่จังหวัดชลบุรีแต่ที่มันเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าจากการไปตรวจค้นบ้านพักที่จังหวัดชลบุรีไปเจอคลังแสงอาวุธที่ค่อนข้างมากคำถามที่เกิดขึ้นคือเตรียมนำไปทำอะไรกันแน่แนวทางการตรวจค้นแนวทางการขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการนี่จะเป็นหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการขยายผลแต่อีกหนึ่งประเด็นที่ตำรวจชวนคุณผู้ชมติดตามก็คือเรื่องของการที่มีกรณีของการสวมบัตรประชาชนกรณีของการถือสัญชาติต่างๆคือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นใหญ่คำถามก็คือว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นหรือไม
0: ่
1: เรื่องนี้มันกำลังกลายเป็นห่วงโซ่นะครับที่ต้องมีการตรวจสอบกันต่อว่านอกจากชาวจีนคนนี้แล้วใครบ้างที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ชวนคุณผู้ชมตั้งคำถามแล้วก็ติดตามกันต่อด้วยนะครับ
0: แล้ววันนี้ยังคงต้องตามกันต่อเนื่องสำหรับคดีนะคะเนื่องจากว่าทั้งตำรวจผู้รับผิดชอบในคดีนี้ค่ะก็จะมีการหารือแล้วก็กำหนดทิศทางการหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะขยายผลเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของการจับกุมต่างๆต่อไปนะคะว่ามีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องบ้างล่าสุดมีการรายงานเข้ามานะคะว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็มีการเรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีแล้วค่ะโดยเตรียมที่จะนำตัวนายหมิงเฉินซันซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวจีนมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะมีการฝากขังค่ะปืนเล็กยาว M4 จำนวน2กระบอกดินระเบิด C4 ขนาดน้ำหนักประมาณ 4,800 กรัมกับดักระเบิดสังหารบุคคล4ลูกระเบิดขว้าง6ลูกเสื้อเกราะติดตั้งวัตถุระเบิดน้ำมันเบนซิน80ลิตรและหน้ากากกันแก๊สพิษทั้งหมดนี้เป็นของกลางค่ะที่ตำรวจสามารถตรวจยึดได้ขณะที่จับกุมนายหมิงเฉินซันชาวจีนในบ้านพักในจังหวัดชล

0: ุรีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เร่งสอบสวนใน5ประเด็นสำคัญแม้ว่าเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงถึงการก่อวินาศกรรมแต่ได้สั่งการนะคะให้มีการเร่งสอบสวนและหาที่มาของอาวุธสงครามทั้งหมดค่ะ
1: เรื่องนี้อาจจะมีคนที่อาจจะไปเกี่ยวข้องในคดีอาจจะหลายคนนะครับเราได้เห็นความเคลื่อนไหวของทางตำรวจที่มีการไปควบคุมตัวนายคาเชนครูฝึกยิงปืนสนามพัทยาและอีก1คนก็คือพันจ่าเอกเมธีสังกัดกองทัพเรือมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.นาจอมเทียนหลังจากตำรวจเขาไปพบเบาะแสว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาอาวุธ M4 ส่งต่อให้กับผู้ต้องหาชาวจีนโดยฝั่งของนายคาเชนเนี่ยได้ไปติดต่อซื้อปืน M4 กับพันจ่าเอกเมธีในราคากระบอกละประมาณ 200,000 บาทตำรวจบอกว่าจะมีการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อไปเชื่อมโยงว่ามีเครือข่ายที่ลักลอบค้าอาวุธสงครามในพื้นที่ด้วยหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยตำรวจก็นำกำลังไปควบคุมตัวนายจำลองอายุ51ปีนายจำลองเนี่ยเขาเป็นลูกน้องของพันจ่าเอกเมธีที่บ้านพักแห่งหนึ่งในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังจากตำรวจเข้าไปสืบสวนพบว่าเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับรับโอนเงินซื้อขายอาวุธปืนซึ่งเจ้าตัวเนี่ยจากการติดตามจับกุมตัวของตำรวจเจ้าตัวรับสารภาพอ้างแบบนี้บอกว่ามีหน้าที่เพียงเปิดบัญชีรับโอนเงินจากผู้ต้องหาชาวจีนเท่านั้นโดยไม่ทราบว่าเป็นเงินจากการซื้อขายอะไรบ้างนะครับ
0: ค่ะส่วนแนวทางการสืบสวนค่ะพบว่าเครือข่ายจัดหาอาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องรวมๆแล้ว5คนด้วยกันโดยเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2คนค่ะที่ทราบว่าเป็นข้าราชการทหารประจำการ1นายและอีก1คนเป็นอดีตทหารค่ะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมส่วนอาวุธปืนพกสั้นที่ตรวจยึดได้พบว่าเป็นของตำรวจยศร้อยตำรวจตรีสังกัดสน.สายไหมค่ะที่ซื้อผ่านโครงการสวัสดิการด้านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ทราบที่มาของปืนพกสั้นแล้วค่ะเป็นการซื้อขายกันโดยตรงแต่ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมมีข้อสังเกตนะคะตำรวจเขาสังเกตว่าคลังอาวุธภายในบ้านพักของชายชาวจีนเกินกว่าที่บุคคลทั่วไปเนี่ยจะมีเอาไว้เพื่อป้องกันตนเองจึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบในทุกมิติค่ะทั้งเรื่องของวัตถุประสงค์การครอบครองรวมถึงแหล่งที่มาของอาวุธด้วยค่ะ
2: ผู้ครอบครองรายสุดท้ายเนี่ยที่ขายปืนต่อให้กับผู้ต้องหารายนี้นะครับเคยถูกตั้งกรรมการวินัยนะครับไม่ทราบว่าคดีวินัยเนี่ยสิ้นสุดอย่างไรนะเดี๋ยวจะอยู่ในชั้นการตรวจสอบต่อไป
3: เป็นตำรวจยศเท่าไหร่หรือยศสูงหรือ
2: เป็นระดับรองสารวัตรนะ
3: รองสารวัตรนะ
2: ครับ
3: คือขายในตลาดมืดหรือว่าขายให้กับ
2: ขายตรงๆฮะ
3: ขายตรงๆเลยใช่ไหมคะ
2: ขายตรง
3: ๆเขารู้จักหรือ
2: ก็เป็นอยู่ระหว่างการที่เราต้องตรวจสอบว่าเขารู้จักกันได้อย่างไรมีความสัมพันธ์กันได้อย่างไรนะครับ
3: เพราะย้อนกลับไปเรื่องปืนนิดนึงค่ะว่าซื้อในประเทศไทยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะทั้งหมดนั้นนะคะ
2: ในส่วนนี้ต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดนะครับเนื่องจากว่าอาวุธปืนเนี่ยมีหลายประเภทนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องกระสุนปืนมีส่วนประกอบของอาวุธปืนนะครับแล้วก็มีวัตถุระเบิดอีกนะครับก็ต้องตรวจสอบว่าได้มาโดยวิธีการใดครับ
3: อาวุธเหล่านี้พร้อมใช้งานเลยใช่ไหมคะท่าน
2: ให้ EOD ตรวจสอบดูนะครับว่าชิ้นใดอาวุธใดที่พร้อมใช้งานหรือไม่นะครับ
0: ขณะที่พลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าเรื่องของการควบคุมตัวครูฝึกยิงปืนและทหารเรือเข้ามาสอบสวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะหรือว่าการจับกุมบุคคลดังกล่าวก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นมีแต่การเชิญตัวเพื่อที่จะมาสอบปากคำในฐานะพยานเท่านั้นเพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการขายอาวุธปืนในกลุ่มบุคคลขนาดเล็กยังไม่พบพฤติกรรมเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายค้าอาวุธรายใหญ่โดยมีการติดต่อซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งแนวทางการสอบสวนในตอนนี้นะคะก็มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบแหล่งที่มาของอาวุธปืนค่ะรวมถึงเส้นทางการติดต่อซื้อขายผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งได้เตรียมประสานการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท ทแล้วนะคะเพื่อที่จะขยายผลไปหาต้น

0: างของการซื้อขายอาวุธสงครามตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประชุมค่ะในส่วนของการติดตามความคืบหน้าของคดีซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงของวันนี้ค่ะ
1: การสกัดจับชาวจีนที่มีคลังแสงอาวุธมากขนาดนั้นในบ้านพักนี่ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับนอกจากประเด็นเรื่องของการขยายผลต่อแล้วเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกล่าวชื่นชมการทำงานของตำรวจที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุมีไหวพริบดีครับจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนำมาสู่การจับกุมด้านตำรวจนายดังกล่าวก็ออกมาเปิดใจถึงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะครับ
2: และแจ้ง
1: 10ตำรวจโทนิลภัทรทองย้อยอายุ23ปีท่านเป็นตำรวจงานจราจรสภ.นาจอมเทียนออกมาเปิดใจถึงการเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากรถชายชาวจีนประสบอุบัติเหตุชนกับแบรีเออร์ก่อนจะพลิกคว่ำเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุสิ่งที่ทำให้ตั้งข้อสังเกตและนำมาสู่การจับกุมก็คือเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุไปพบความผิดปกติ2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกคือชาวจีนไม่ยินยอมให้ตำรวจช่วยเหลือหรือตรวจค้นซึ่งมันผิดวิสัยของคนทั่วไปที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนครับและสิ่งที่ทำให้ยิ่งสงสัยอีกหนึ่งประเด็นก็คือการไปเจอแมกกาซีนปืนอยู่ภายในรถตำรวจก็เลยมองว่าสิ่งนี้น่าจะผิดสังเกตก็เลยตัดสินใจประสานผู้บังคับบัญชาและก็ชุดสืบสวนเพื่อขยายผลนำมาสู่การจับกุมแล้วก็ไปตรวจค้นที่บ้านพักจนไปเจอคลังแสงอาวุธซึ่งถือว่าเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางเพราะในเวลานั้นยังไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของชาวจีนที่มีการสะสมอาวุธมากขนาดนั้นนำไปทำอะไรกันแน่ครับ
2: แต่ว่ามีลักษณะอาการไม่อยากให้ตำรวจช่วยเหลือเหมือนว่ากระวนกระวายไม่อยากให้ตำรวจช่วยเหลือไม่อยากให้ตำรวจเรียกรถโรงพยาบาลให้จึงสังเกตว่ามันผิดปกติจึงได้ทำการค้นตัวขอค้นตัวก็พบแมกกาซีน
3: เป็นแมกกาซีนปืน
2: แมกกาซีนปืนครับแล้วก็ค้นรถต่อเป็นพบปืนและแมกกาซีนปืนยาวไม่ทราบขนาดจึงขอเข้าควบคุมตัวและแจ้งงานสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไป
0: ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ชื่นชม10ตำรวจโทนิลภัทรนะคะบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีไหวพริบที่ดีค่ะแล้วก็สังเกตความผิดปกติจนสามารถนำไปสู่การขยายผลตรวจค้นและจับกุมชาวต่างชาติได้นี่ถือว่าเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส่ใจนะคะเป็นการทำงานเชิงรุกที่ทางผบ.ตร.บอกว่าการทำงานครั้งนี้เนี่ยช่วยป้องกันเหตุร้ายแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะ
4: นะครับเรื่องนี้ผมตั้งต้นเลยที่มานี่คือมาชื่นชมแล้วก็ขอบคุณตำรวจจราจรที่เข้าไปดูที่เกิดเหตุหลังจากที่รับแจ้งครับแล้วก็พบพิรุธจากการแสดงท่าทางและอาการของชาวจีนซึ่งถ้าตำรวจคนนี้เนี่ยไม่มีปฏิภาณไหวพริบเราก็คงไม่ประสบความสำเร็จจนขยายผลได้ขนาดนี้ครับเขาก็ได้มีการแจ้งทางสืบสวนของสถานีตำรวจนาจอมเทียนเนี่ยเข้าไปร่วมตรวจตามยุทธวิธีเลยซึ่งก็ได้พบอาวุธปืนพกสั้นออโตเมติกอยู่กับตัวแล้วก็แมกกาซีนแต่จุดสังเกตหนึ่งก็คือพบแมกกาซีนของอาวุธปืนยาว 5.56 หรือ M4 พร้อมกระสุนปืนแต่ที่น่าสนใจคือเราไม่พบอาวุธปืนไงครับจนเป็นจุดกำเนิดของความสงสัยแล้วก็ได้มีการให้ล่ามเนี่ยมาอยู่ด้วยแล้วก็ซักถามจนทราบว่ามีการเช่าบ้านอยู่ที่ห้วยใหญ่
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละรอบคอบและก็เป็นมืออาชีพในการทำงานนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเหตุในลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องของการมีไหวพริบในการทำงานคอยสังเกตหากพบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นนี่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาบอกว่าคดีนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็อยากให้มีการพิจารณาเรื่องของฟรีวีซ่าเพราะจริงๆเรื่องของฟรีวีซ่าเนี่ยคุณผู้ชมคือกลุ่มประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศที่เราทำสัญญากันไว้เนี่ยหลายประเทศก็คือฟรีวีซ่าเดินทางเข้ามาอยู่ในไทยได้ถึง60วันมีการตั้งข้อสังเกตว่า60วันเนี่ยมันมากเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ครั้งแรกของการเข้ามาก่อเหตุของชาวต่างชาติหลายต่อหลายคดีที่เกิดขึ้นแต่ว่าคดีนี้อย่างที่บอกว่าชาวจีน

0: ที่จับกุมได้ล่าสุดมันถือว่าเป็นคดีใหญ่ก็เลยนำมาสู่การถกเถียงและก็ข้อเสนอในการปรับลดจำนวนวันฟรีวีซ่ารวมไปถึงการคัดกรองเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศรับเรื่องแล้วนะครับบอกว่าเตรียมหารือปรับลดวีซ่าปรับลดฟรีวีซ่าจาก60วันให้เหลือ30วันซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับความเห็นของภาคธุรกิจที่เขามองบอกว่าควรจะมีการกำหนดจำนวนวันที่เหมาะสมแล้วก็เพิ่มกระบวนการคัดกรองการเข้าเมืองใหเข้มงวดมากกว่านี้นะครับ
1: แน่นอนหลายคนบอกว่าน่าจะต้องมีการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาด้วยฟรีวีซ่ารวมถึงเรื่องของพฤติกรรมต่างๆอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีถึงเรื่องนี้นะคะตัวของนายกอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ยังต้องขยายผลหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลังแสงของผู้ต้องหาชาวจีนในทุกๆมิติค่ะรวมถึงมีการตรวจสอบความเชื่อมโยงไปถึงขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ค่ะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ทันทีที่เดินทางกลับมาจากการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะโดยบอกว่าได้รับรายงานจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วพร้อมได้เน้นย้ำให้ขยายผลถึงต้นเหตุให้ลึกที่สุดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหาต้นตอของปัญหาโดยเฉพาะการปล่อยให้ชาวต่างชาติครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจ
2: แล้วถ้ามันไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับบุคคลใดกลุ่มคนใดๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคนไทยกันเองหรือว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเราก็จะดำเนินการอย่างเต็มที
3: ่เราส่วนใหญ่เป็นอาวุธสงครามหมดเลยค่ะแล้วก็มีการขุดคลิปในโทรศัพท์มือถือของผู้ที่จับได้ค่ะมองว่าอาจจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ ค่ะ
2: ก็นั่นแหละนี่คือสิ่งที่ก็จะต้องเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดนะครับก็ต้องดูเป็นเรื่องไปมันจะมีผลไปยังในเรื่องของฟรีวีซ่าเรื่องอะไรด้วยทั้งหลายทั้งปวงนะแต่ว่าตรงตอนณขั้นนี้ก็ขอให้ทางฝ่ายตำรวจฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการสอบสวนให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดก่อน
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงจากนี้อาจจะต้องมีการเข้มงวดเรื่องของการเข้าเมืองรวมถึงต้องระวังเรื่องของวีซ่าทั้งหลายบางครั้งก็อ้างนะครับว่าเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยฟรีวีซ่า60วันซึ่งตอนนี้คณะกรรมการวีซ่ากำลังพิจารณาเสนอปรับลดจาก60วันให้เหลือ30วันและก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมมากน้อยแค่ไหนครับ
4: เราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้นะครับเพราะประเทศไทยแน่นอนเราก็เป็นที่ที่เราเป็นสังคมเปิดเราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเรานะครับบางครั้งเข้ามาในเรื่องของโดยอ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวเพราะว่าเรามีวีซ่าฟรี60วันตรงนี้กระทรวงต่างประเทศก็ดูอยู่ก็มีคณะกรรมการวีซ่าก็คุยกับหลายหน่วยงานนะครับก็เรากำลังจะเสนอแล้วครับว่าจาก60เนี่ยมา30แล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอป่ะเรามีวีซ่าหลายประเภทเยอะเลย
1: สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายอดิตชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะคะที่มองว่าการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าเหลือ30วันเนี่ยถือว่าเหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพราะว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่าร้อยละ90มีระยะเวลาการพำนักเฉลี่ยไม่เกิน15วันค่ะโดยนักท่องเที่ยวเอเชียรวมถึงจีนเนี่ยจะอยู่ราวๆ 7-8 วันเท่านั้นดังนั้นก็เสนอว่ารัฐบาลควรกำหนดจำนวนวันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องยาวถึง60วันโดยเปรียบเทียบกับรัฐบาลจีนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวไทยพำนักได้เพียง10วันหรือ240ชั่วโมงเท่านั้นและหากต้องการอยู่เกินกว่านั้นก็ควรเข้าระบบตามการขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์เฉพาะต่อไปค่ะ
5: อาจจะมีผลกระทบกับนักเที่ยวที่เข้ามาแล้วต้องการที่อยู่ระยะยาวเช่นในกลุ่มของมารักษาพยาบาลมาในกลุ่มของต้องการที่จะมาเรียนมวยไทยพวกนี้จะต้องอยู่2เดือน3เดือนแต่ตรงเนี้ยเราก็มีอีกช่องนึงในการที่จะทำวีซ่าให้กับคนกลุ่มนี้ลักษณะพิเศษอยู่แล้วปัจจุบันคือเราให้ผอ60คือเข้ามาไม่ต้องทำอะไรเลยคุณอยู่60วันแล้วคุณยัง extension ได้อีก30ก็คือเป็น90พอครบ90แล้วคุณเวียนไปเพื่อนบ้านคุณกลับเข้ามาใหม่ได้คุณยังอยู่ได้90วันกลุ่มนี้ต่างหากนะครับที่มันทำให้มันเป็นช่องว่างของบุคคลไม่พึงประสงค์
1: นอกจากนี้ยังเสนอให้ภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card นะคะหรือว่าระบบใบตม.ออนไลน์โดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกค่ะทั้งความถี่ในการเดินทางเข้าออกประเทศประวัติการเดินทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อที่จะคัดกรองบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ยกตัวอย่างหลายๆประเทศนะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ที่ใช้ระบบลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศแล้วก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์คัดกรองผู้ที่เดินทางซึ่งไทยก็ควรพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและเข้มข้นมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยประเด็นนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันไม่ใช่แค่ในไทยแต่ว่ายังรวมไปถึงสำนักข่าวต่างประเทศที่มีการพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นมันนำไปสู่เรื่องของการตั้งคำถามเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเรานะครับเพราะว่าที่เกิดเหตุก็อยู่ที่จังหวัดชลบุรีด้วยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยทำให้ตำรวจพัทยาเขาเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณถนนคนเดิน walking street ครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวครับบริเวณถนนคนเดินหรือว่า walking street พัทยาใต้ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรียังคงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวชมแสงสีเสียงยามค่ำคืนกันอย่างคึกคักท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจท่องเที่ยวพัทยาร่วมกับเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาบูรณาการลงพื้นที่ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ครับมาตรการรักษาความปลอดภัยนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากตำรวจไปจับกุมชาวจีนซุกซ่อนอาวุธสงครามจำนวนมากก็เลยทำให้เกิดข้อกังวลถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยในพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้มีการเพิ่มกำลังประจำการในจุดเสี่ยงและพื้นที่ล่อแหลมเพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมทุกรูปแบบรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลต้องสงสัยหากพบนักท่องเที่ยวหรือบุคคลใดที่มีลักษณะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะมีการเชิญตัวมาสอบสวนทันทีเพื่อเป็นการป้องกันเหตุแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยาครับ
1: พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งโครงการสำคัญของรัฐบาลที่จะเดินหน้าให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้นะคะนั่นก็คือโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะถึงแม้ว่าจะทำให้เกิดภาพการพัฒนาการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีนักวิชาการที่แสดงความเป็นห่วงถ้ามีการพัฒนาแล้วไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งต้องอาศัยทั้งภาคการบริการแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นหลักจึงมีการเสนอค่ะว่าอยากให้มีการทบทวนและกำหนดยุทธศาสตร์ให้เกิดความชัดเจนก่อนค่ะภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดภาคใต้คิดเป็นร้อยละ8ของ GDP ประเทศมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านบาทรายได้ส่วนใหญ่ค่ะก็พึ่งพาภาคการบริการการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรทำให้นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมมองว่าการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ภาคใต้แม้จะเป็นโอกาสแต่ก็อยู่บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืนโดยรัฐบาลต้องกำหนดยุทธศาสตร์เมื่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
6: เข้มข้นกับเรื่องของกรีนแต่บูเนี่ยคือโนแมนแลนด์แล้วจริงพื้นที่ของเราเนี่ยพื้นที่ทะเลเนี่ยเรามากกว่าพื้นที่แผ่นดินอีกแล้วจริงๆทรัพยากรเนี่ยมันมีความหลากหลายมหาศาลแล้วมันมีอะไรซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเราไม่เคยคิดค้นนะอย่างเช่นอาจจะเจอยาเจออะไรซึ่งหลายส่วนก็คือการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องมีเรื่องของ nature based solution ก็คือพูดง่ายคือทำยังไงถึงจะถ้าจะเล่นเรื่องของยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณต้องเซียนเกี่ยวกับเรื่องของ nature based คุณต้องรู้เรื่อง capability ว่าธรรมชาติเนี่ยเขามีอยู่เท่าไ
7: เราต้องไม่เกินเขา
8: ค
7: ือถ้าเกินเขาเมื่อไหร่เนี่ย

0: response มันจะกลับเข้ามาง
1: ั
0: ้นตรงนี้มันเป็นตัวซึ่งที่เราเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราเจอกันเยอะแยะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหมายความว่าตามแก้แต่ถ้าเราสามารถจะใช้องค์ความรู้ในกลับกันเอาสิ่งแวดล้อมหรือวางยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
2: ด้านนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาระบุว่าการพัฒนาเส้นทางขนส่งเชื่อม2ฝั่งมหาสมุทรแม้ว่าจะมีภาพเชิงบวกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศแต่จะส่งต่อภาคบริการและการท่องเที่ยวนะคะคือจะมีผลกระทบต่อภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวเนื่องจากว่าการสร้างโครงการขนาดใหญ่อาจไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากรและหัวใจสำคัญของภาคบริการและการท่องเที่ยวจึงเสนอใหใช้ศักยภาพทรัพยากรในพื้นที่เป็นตัวนำในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ค่ะแทนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ
3: ่คือยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหมดเราจินตนาการง่ายๆนะคะตอนนี้ประเทศไทยนะคะภาคเหนือมลพิษกรุงเทพมลพิษภาคตะวันออกเนี่ยต้องบอกว่าถูกประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี62ผ่านมาจนถึงปี69ยกเลิกประกาศนั้นไม่ได้คราวนี้ภาคใต้เนี่ยยังเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่พื้นที่เดียวคือเราทำให้ทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่สีเหลืองสีส้มสีแดงและสีม่วงคือมันไม่ค่อยเมกเซนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเศรษฐกิจใต้เนี่ยมันไม่พัฒนานะคะภายใต้ยุทธศาสตร์แบบท็อปดาวน์หรือว่าการพัฒนาแบบที่อุตสาหกรรมนำเนี่ยคนใต้จนไปนานละทุกวันนี้เนี่ยภาคใต้เนี่ยไม่ได้จนแล้วถ้าเกิดเรามองระดับ GDP ของประเทศนะคะท่องเที่ยวและบริการเนี่ยมากกว่า 50% นะคะอุตสาหกรรมอยู่แค่ประมาณ 30% นะคะเพราะนั้นจะบอกว่าศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งเป็นจุดเด่นของภาคใต้เนี่ยไม่ได้ทำให้ประเทศเนี่ยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจนะในทางตรงข้ามเนี่ยขับเคลื่อนมาโดยตลอดเนาะ
2: ถ้าจะเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนนะคะทางนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลประเมินความคุ้มค่าโดยเป็นการเปรียบเทียบโครงการที่กำลังจะสร้างกับการสูญเสียทรัพยากรค่ะถ้าเจาะไปเฉพาะจังหวัดระนองจังหวัดเดียวเนี่ยจะพบว่าระบบนิเวศซึ่งเป็นทรัพยากรของภาคการบริการและเศรษฐกิจชุมชนเฉพาะจังหวัดเดียวเนี่ยมีมูลค่าถึง 14,000 ล้านบาทค่ะส่วนประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็แสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัตรนะคะที่ได้โอกาสที่คุณทักษิณนั้นพักโทษแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีโอกาสได้พบกันแต่ว่าระบุว่ายังไม่คิดไปไกลค่ะว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองตามมาหรือไม่นะคะ
4: ครับการปล่อยตัวจะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้เช้าช่วงเวลาประมาณ7 นาฬิกานะครับแต่ถ้าเราไปดูบรรยากาศวันนี้หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมครับปรากฏว่ามีมวลชนคนเสื้อแดงไปรอรับนายทักษิณชินวัตรที่จะได้รับการพักโทษพรุ่งนี้ซึ่งตามกำหนดการเนี่ยนายทักษิณชินวัตรจะเดินทางออกจากประตูเรือนจำช่วงเวลา7:55 นครับบรรยากาศหน้าเรือนจำคลองเปรมวันนี้ครับกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงจากหลากหลายจังหวัดเดินทางเข้าจับจองที่พักบริเวณทางเท้าหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อรอคอยการปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรที่มีกำหนดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยประชาชนที่เดินทางเข้ามาก็เดินทางมาจากต่างพื้นที่กันนะครับขณะเดียวกันก็มีตำรวจนครบาลได้จัดชุดควบคุมฝูงชนจากกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนจำนวนหนึ่งเข้าไปดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โดยจะมีการวางกำลังดูแลความปลอดภัยให้กับกลุ่มมวลชนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ครับส่วนพื้นที่ชั้นในบริเวณด้านหน้าประตูเรือนจำกลางคลองเปรมเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพื้นที่ภายในพร้อมกับจัดวางแผงเหล็กกันพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนเอาไว้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
2: สำหรับตามกระบวนการนะคะก็จะเริ่มขึ้นในเวลา7 นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะดำเนินการทางเอกสารของนายทักษิณเพื่อตรวจทะเบียนประวัติของผู้ต้องขังคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ45 นาทีและนายทักษิณเนี่ยน่าจะออกจากเรือนจำในช่วงเวลาประมาณ7:55 นหลังเดินออกจากประตูเรือนจำจะพบปากกับครอบครัวค่ะทั้งลูกหลานอดีตภรรยาคุณหญิงพจมานดามาพงศ์คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์คุณบรรพตดามาพงศ์นะคะรวมถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยแล้วก็อดีตส.ส.ที่น่าจะมารอรับกันอย่างคึกคักจนกระทั่งช่วง8 นาฬิกาค่ะ คุณทักษิณจะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงบริเวณเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อเสร็จสิ้นจากการเคารพธงชาติแล้วก็จะเดินผ่านจุดของสื่อมวลชนไปทักทายมวลชนคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจบริเวณด้านหน้าประตูเรือนจำซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในช่วงนี้ไม่นานค่ะจากนั้นนายทักษิณก็จะขึ้นรถพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวไปยังถนนงามวงศ์วานมุ่งหน้าไปสู่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1นะคะซึ่งเป็นพื้นที่รายงาน

0: บ้านจันทร์ส่องล่าด้วยนะครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวครับคือนายณัฐวุฒิสายเกลืออดีตแกนนำนปช.ก็โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่าวันนี้พี่น้องที่จัดกิจกรรมอยู่หน้าเรือนจำทุกสัปดาห์เป็นแม่งานหลักจัดเตรียมพื้นที่และกิจกรรมไว้ต้อนรับทุกคนที่อยากไปร่วมส่งกำลังใจให้กับนายทักษิณก่อนวันได้รับอิสรภาพมีอาหารน้ำดื่มหลายคนช่วยกันจัดหาเพียงพอสำหรับทุกคนไม่หวั่นแม้จะมีกลุ่มคนมาจำนวนมากนะครับทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมจนถึงเวลา 22:00 น.ของคืนนี้ขณะที่ประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางมาถึงก่อนก็อาจจะค้างคืนหน้าเรือนจำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ตอนเช้าในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับหลังจากถูกถามถึงการพักโทษออกจากเรือนจำของนายทักษิณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาแสดงความยินดีกับครอบครัวและก็ย้ำว่ายังคงเคารพนับถือเพราะเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายทักษิณมากว่า20ปีก็มีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานส่วนจะมีโอกาสไปปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญทางการเมืองบ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ระหว่างนี้คงให้เจ้าตัวได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวหากวันใดมีโอกาสอาจจะได้พบกันนายกรัฐมนตรีย้ำแบบนี้นะครับส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองและจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมไม่คิดไกลถึงขนาดนั้นอย่างไรท่านก็เป็นคนที่ผมให้ความเคารพครับ
1: เห็นบรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมไปแล้วนะคะมีกลุ่มคนมวลชนเสื้อแดงไปปักหลักจับจองพื้นที่กันแล้วแต่ในขณะเดียวกันหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานคนเสื้อแดงทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีนครราชสีมาทยอยเดินทางมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะเพื่อว่าจะมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษแล้วก็จะออกจากเรือนจำในวันพรุ่งนี้คาดการนะคะว่าน่าจะมีเครือข่ายที่เดินทางมาร่วมกันในการให้กำลังใจครั้งนี้มากกว่า700คนค่ะกลุ่มคนเสื้อแดงจากหลายอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางโดยรถบัสและรถยนต์ส่วนตัวเพื่อไปต้อนรับและให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำในวันพรุ่งนี้นายปรีดีพันธิวาแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นผู้นำมวลชนในพื้นที่อุบลราชธานีค่ะที่ไปต้อนรับให้กำลังใจนายทักษิณนะคะจะไปรออยู่ที่หน้าเรือนจำแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมรับขวัญคนเสื้อแดงกลุ่มอื่นๆที่จะเดินทางมาจากทั่วประเทศอีกด้วยทางด้านนายเรืองอำนาจพุทธิวงศ์แกนนำเสื้อแดงนครราชสีมาบอกว่าที่ผ่านมาถือว่านายทักษิณเนี่ยได้ชดใช้ความผิดไปแล้วตามกระบวนการยุติธรรมกลุ่มคนเสื้อแดงยังคงสนับสนุนไม่ว่านายทักษิณจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรเพราะที่ผ่านมาเห็นผลงานที่ทำโครงการต่างๆให้กับคนไทยโดยกลุ่มคนเสื้อแดงโคราชจะเดินทางไปต้อนรับวันพรุ่งนี้ okay. แล้วก็บาง okay. ส่วนเนี่ยเดินทางล่วงหน้าอีกด้วยซึ่งบางส่วนก็จะเดินทางไปส่วนตัวค่ะ
0: ดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะครับไปกันที่จังหวัดสระแก้วก่อนพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดกับฝั่งปอยเปตของกัมพูชานะครับมีการปราบปรามเรื่องของขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยก็ลักลอบข้ามไปทำงานฝั่งนั้นเยอะเหมือนกันทีนี้พอมีการปราบปรามปรากฏว่ามีภาพเหตุการณ์ของชายไทยครับลักลอบกลับเข้าประเทศไทยแล้วก็มีการซุกซ่อนโทรศัพท์มือถือ60เครื่องเคสนี้เจ้าหน้าที่จับกุมได้ส่วนอีก1เคสครับเป็นผู้หญิงอายุ28ปีปรากฏว่าหนีมาจากฝั่งกัมพูชาเหมือนกันแต่ตัดสินใจปีนกำแพงข้ามหนีเข้ามาสุดท้ายพลาดตกลงมาขาหักครับดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่1201จังหวัดสระแก้วเข้าไปช่วยเหลือหญิงไทยอายุ28ปีหลังได้รับบาดเจ็บจากการปีนกำแพงข้ามแดนกลับจากฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาก่อนที่เธอจะพลาดตกลงมาจนข้อเท้าขวาเนี่ยหักอยู่ที่บริเวณชายแดนอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจากการสอบสวนหญิงคนดังกล่าวให้การบอกว่าเดินทางไปทำงานกับกลุ่มขบวนการคอลเซ็นเตอร์และเปิดบัญชีม้าในฝั่งปอยเปตเพราะไปเห็นประกาศรับสมัครงานผ่าน Facebook แล้วก็อ้างว่าการทำงานเนี่ยคือไปเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ครับแต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับถูกยึดโทรศัพท์แล้วก็บังคับให้สแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชันธนาคารก่อนจะถูกควบคุมตัวอยู่ภายในอาคารต่อมาเนี่ยช่วงปลายเดือนเมษายนทางการกัมพูชาเริ่มกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ ก็เลยทำให้หญิงรายนี้อาศัยจังหวะ

0: นั้นหลบหนีออกจากตึกแล้วก็ตัดสินใจเดินเท้ากลับประเทศไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติแต่ปรากฏว่าระหว่างปีนกำแพงชายแดนเกิดพลาดครับตกลงมาได้รับบาดเจ็บจึงโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยก่อนนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศในการรักษาตัวต่อไปครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทหารพลานอีกชุดหนึ่งก็เข้าไปตรวจสอบบริเวณชายแดนอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแล้วก็สามารถไปจับกุมการลักลอบข้ามแดนได้รวม22คนแบ่งเป็นคนไทย20คนชาวมาเลเซีย1คนและกัมพูชาอีก1คนระหว่างตรวจค้นไปพบชายไทยคนหนึ่งเขาซุกซ่อนโทรศัพท์มือถือเอาไว้ในกระเป๋ามากถึง60เครื่องเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มคนไทยรับสารภาพว่าตัวเองทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในฝั่งปอยเปตแล้วก็อาศัยช่วงการกวาดล้างของทหารกัมพูชาหลบหนีกลับเข้าประเทศไทยส่วนชายที่ครอบครองโทรศัพท์มือถือจำนวนมากก็ตอนนี้ยังให้การที่ค่อนข้างสับสนนะครับแล้วก็อ้างว่าหยิบติดมือออกมาด้วยจากอาคารคาสิโนระหว่างวิ่งหลบหนีแต่มัน60เครื่องอะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่าโทรศัพท์ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็สแกมเมอร์ตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับถ้าไปดูความคิดเห็นของชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็อยากให้มีการเพิ่มความระมัดระวังในการที่จะออกไปหาของป่าแล้วก็ทำการเกษตรในพื้นที่ที่ติดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาให้เพิ่มมากขึ้นนะครับถามว่าทำไมชาวบ้านถึงมีความกังวลเพราะชาวบ้านเขาอ้างแบบนี้เขาบอกว่าไปเจอกลุ่มชาวกัมพูชาที่คาดว่าจะเป็นทหารเข้ามาอยู่ในเขตไทยที่สำคัญยังมีการข่มขู่ทำร้ายจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเกิดความหวาดกลัวไปด้วยนะครับ
1: แน่นอนตอนนี้ทางกองทัพภาคที่2เองก็ออกมายอมรับนะคะว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ยที่ไปพบกับชาวกัมพูชาในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เขตแดนของประเทศไทยเนี่ยจุดนี้เคยเป็นเส้นทางการลักลอบกระทำความผิดกฎหมายมาก่อนจึงมีการจัดชุดลาดตระเวนเข้าไปเพิ่มการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงออกไปทำไร่ทำการเกษตรแต่ว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังติดตามข่าวจากผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุชาวบ้านออกไปหาของป่าและจัดสับน้ำที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านสายโทสามใต้ในช่วงกลางคืนของวันที่8พฤษภาคมแต่ว่ากลับมีชาวกัมพูชาที่แต่งตัวคล้ายทหาร10นายพร้อมอาวุธครบมือข้ามมายังฝั่งไทยค่ะซึ่งจุดนั้นที่เขาเจอเนี่ยเขาบอกว่าห่างจากชายแดนเกือบ1กิโลเมตรและในจังหวะนั้นเนี่ยมีการยิงปืนข่มขู่จนทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวสร้างความวิตกกังวลใจให้กับชาวบ้านไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยค่ะชาวบ้านบอกว่าแม้จะยังกังวลกับสถานการณ์แต่ต้องออกมาทำงานค่ะต้องทำการเกษตรในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะต้องกรีดยางในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ชาวกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่มาหลายปีก่อนนะคะเพื่อที่จะมาทำสิ่งผิดกฎหมายลักลอบนำทรัพย์สินของชาวบ้านบางทีก็มาขโมยบ้างจึงอยากให้รัฐนั้นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ
2: ไม่นั่นก็ทำรั้วทำอะไรไปเลยทำง่ายดี
3: ถาวรเลย
2: ว่าถ้าให้ทหารมาอยู่ก็มันก็ไม่ชัวร์ถึงหรอกถามว่าทั่วถึงไหมไม่ทั่วถึงหรอกเพราะว่ามันมีบางช่วงที่เราลาดตระเวนเดินผ่านไปเขาจะมาช่วงหลังที่เราเดินผ่านไปครับเป็นอย่างนั้น
3: เพื่อมาเจอเราอย่างนี้เราอันตรายไหม
2: ผมว่าอาจจะอันตรายแหละเพราะว่าม
3: ันเกิดยิง
2: ครับตัวเขายิงทิ้งไง
1: กองทัพภาคที่2ก็ชี้แจงผ่านเพจ Facebook กองทัพภาคที่2นะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่มีการแจ้งเข้ามาว่าชาวบ้านไปหาของป่าแล้วก็ไปพบชาวกัมพูชาโดยระบุว่าจุดที่ชาวบ้านพบชาวกัมพูชาเคยเป็นเส้นทางลักลอบทำความผิดทำกระทำการผิดกฎหมายมาก่อนหรือว่าเป็นเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดค่ะเมื่อชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่ก็เลยเกิดการเผชิญหน้ากันหรืออาจเป็นทหารกัมพูชาที่ข้ามเข้ามาในพื้นที่เพื่อหาอาหารโดยหลังเกิดเหตุก็ได้มีการกำชับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะให้เพิ่มความเข้มงวดจัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
0: ดูปฏิบัติการของตำรวจกองปราบปรามกันต่อนะครับตอนนี้ตำรวจยังคงเดินหน้าเข้าไปเก็บหลักฐานคดีอาจารย์แก้กรรมชื่อดังที่จังหวัดลำพูนนะครับล่าสุดนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นบ้านพักและก็ห้องที่ถูกอ้างบอกว่าเป็นจุดเกิดเหตุพร้อมกับมีการตรวจยึดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุนอกจากนี้ยังมีหลักฐานกล้องวงจรปิดครับที่เตรียมที่จะส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีหลังจาก

0: มีผู้เสียหายเขาอ้างแบบนี้บอกว่าถูกล่วงละเมิดระหว่างเข้าพิธีแก้กรรมกับอาจารย์คนนี้ครับปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานศรีทาผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามพร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในห้องที่ผู้เสียหายอ้างบอกว่าจุดนี้เป็นจุดเกิดเหตุมีการเก็บพยานหลักฐานหลายรายการทั้งเอกสารเสื้อผ้าที่อาจารย์สวมใส่ในวันเกิดเหตุรวมไปถึงกล่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์น่าจะใช้เวลาตรวจค้นแล้วก็เข้าไปเก็บหลักฐานในพื้นที่เนี่ยประมาณสัก3ชั่วโมงสุดท้ายได้หลักฐานครบเลยนะครับผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยบอกว่าการเข้าไปตรวจค้นครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามหมายค้นเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีเท่านั้นส่วนรายละเอียดอื่นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: ก็ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็เอกสารเพื่อตรวจสอบ
2: อ๋อมาวันนี้มาแค่ตรวจค้นอย่างเดียวใช่ไหมมีการเก็บดีเอ็นเออะไรของอาจารย์ไปด้วยไหมครับหรือว่าไงครับ
1: ยังครับยังครับ
2: ยังก็เพียงแค่เก็บหลักฐานต่างๆ
1: หลักฐานต่างๆครับ
2: อ๋อตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมครับ
1: ครับก็ยังไม่มีอะไร
2: ครับหลังจากนี้ในส่วนของขั้นตอนของกองปราบเองจะทำยังไงบ้างครับ
1: ก็น่าจะตรวจสอบเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องทางนิติวิทยาศาสตร์ทีมครับ
0: ส่วนทนายความของอาจารย์ออกมาเปิดเผยบอกว่าอาจารย์เนี่ยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีและอาจารย์เองก็ไม่ได้รู้สึกกังวลต่อรูปคดีพร้อมกับยืนยันว่าข้อกล่าวหาเรื่องการใช้อาวุธหรือข่มขู่นั้นไม่เป็นความจริงและก็หลายประเด็นยังมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันซึ่งพร้อมต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมครับ
3: เราก็มีพยานหลักฐานที่ในการต่อสู้คดีอยู่ครับผมเพราะว่ามันไม่ตรง
4: มีส่วนไหนที่ไม่ตรงบ้างอ่ะ
3: ส่วนคนที่อยู่ด้วยนะครับคนที่อยู่ด้วย
4: ที่อ้างว่ามีอาวุธหรือว่ามีการคุกคาม
3: อาวุธไม่มีอยู่แล้วการคุกคามก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับครับ
4: เบื้องต้นการเข้าค้นวันนี้ของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการนำหลักฐานอะไรออกมาจากตัวสำนักหรือตัวบ้านบ้างครับ
3: จากตัวบ้านก็จะมีขั้นตอนในการเข้าพบอาจารย์เป็นยังไงนะครับจะจดรายชื่ออะไรเงี้ยครับเป็นขั้นตอนที่จะเข้ามาหาอาจารย์แล้วก็มีหนังสือนิมิตของอาจารย์บางส่วน
0: หลังเสร็จสิ้นการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางและเอกสารทั้งหมดมาลงบันทึกประจำวันที่สภ.ป่าซางจังหวัดลำพูนก่อนที่จะมีการส่งต่อให้กองปราบปรามตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับโดยอาจารย์ก็ได้เดินทางมาพร้อมกับลูกศิษย์เพื่อเซ็นรับทราบรายการตรวจยึดต่อหน้าพนักงานสอบสวนแต่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับสื่อมวลชนครับ
5: อีกไม่กี่วันก็จะเปิดเทอมกันแล้วนะคะสำหรับน้องๆหนูๆแต่ว่าตอนนี้บางครอบครัวก็ยังมีเงินไม่เพียงพอที่จะซื้อชุดนักเรียนให้กับลูกใส่ค่ะบางคนต้องไปรับบริจาคชุดนักเรียนมือสองของมูลนิธิกระจกเงาที่นำไปแจกจ่ายนะคะส่วนเรื่องของการจำหน่ายเครื่องอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนต่างๆพอไปสำรวจตามร้านปรากฏว่าปีนี้ยอดขายลดลงค่ะเนื่องจากว่าค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นค่ะบรรยากาศการจับจ่ายซื้อเครื่องแบบนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทก่อนที่จะเปิดเรียนในวันที่15พฤษภาคมเงียบเหงาค่ะผิดกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ปกครองหลายคนจากเดิมเคยซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้กับบุตรหลานเฉลี่ยคนละ3ชุดก็ลดลงเหลือเพียง 1-2 ชุดเท่านั้นหลายคนเลือกนำชุดเก่ามาปรับแก้เพื่อใช้งานต่อแทนการซื้อใหม่เพื่อพยุงค่าใช้จ่ายในครอบครัวส่วนเจ้าของร้านจำหน่ายชุดนักเรียนบอกว่าทางร้านพยายามตรึงราคาสินค้าและจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดขายค่ะแต่ว่าก็ยังถือว่าซบเซาอยู่เนื่องจากว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจึงต้องประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะ
0: สอดคล้องกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายชุดนักเรียนในย่านบางลำพูกรุงเทพมหานครนะครับก็สะท้อนด้วยเหมือนกันบอกว่าตอนนี้บรรยากาศก่อนเปิดเทอมปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงามากเลยยอดขายลดลงแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาจากทั้งปัญหาเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงด้วยและยังเจอปัญหาใหญ่ก็คือค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นซึ่งตอนนี้ทางร้านยังคงจำหน่ายชุดนักเรียนราคาเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ700บาทต่อชุดแม้ว่าต้นทุนสินค้าบางส่วนจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตามนะครับ
5: เมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะที่กำกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ไปตรวจร้าน

0: จำหน่ายชุดนักเรียน2แห่งนะคะที่ย่านบางลำพูเพื่อดูเรื่องของราคาสินค้าเนื่องจากว่าชุดนักเรียนเป็นสินค้าควบคุมรวมถึงขอความร่วมมือร้านค้าไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมอีกด้วยค่ะ
1: ส่วนโครงการศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาครับก็นำชุดนักเรียนชุดลูกเสือเนตรนารีแล้วก็อุปกรณ์การเรียนมือสองนำมาส่งต่อให้กับผู้ปกครองบริเวณใต้สะพานปรีดีทำรงอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับบรรยากาศคึกคักมากคุณผู้ชมลองดูจากภาพนะครับผู้ปกครองไปเลือกชุดนักเรียนกันเยอะมากนะครับภายในระยะเวลาไม่นานปรากฏว่าชุดและก็อุปกรณ์ลดลงไปจนแทบไม่เหลือแล้วโดยเฉพาะชุดลูกเสือชุดเนตรนารีผู้ปกครองรีบไปหยิบกันแบบอย่างไวเพราะหลายคนจะทราบกันดีว่าชุดลูกเสือชุดเนตรนารีชุดนึงเนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าชุดนักเรียนด้วยนะครับผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยพาบุตรหลานมาลองชุดครับแม้ว่าบางคนชุดเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดพอดีกับตัวแต่ก็ยินดีนำไปแก้ไขปรับไซส์ขยายไซส์กันไปผู้ปกครองบอกแบบนี้บอกว่าเพราะหวังว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองที่มารับชุดก็เปิดเผยบอกว่าเด็กเล็กอยู่นี้โตไวครับก็เลยทำให้ต้องมีภาระค่าชุดนักเรียนทุกเทอมซึ่งชุดนักเรียนมือสองมีคุณค่ามากในช่วงเศรษฐกิจที่แย่แบบนี้ครับ
2: มีแต่ว่ามันเล็กแล้วค่ะมันใส่ไม่ได
3: ้ตอนที่ยังไม่มีโครงการนี้ก็ไปซื้อไหม
2: ซื้อค่ะแล้วแพงด้วย
3: แล้วมันก็ใส่ได้นาน
2: ใช่ค่ะใช่
3: ย
2: ัง
3: ใส
2: ่
3: ได้นานแค่ไหนชุดนักเรียนกับชุดผู้เสือ
2: เทอมหนึ่ง
3: เ
2: ทอมเร็วใช่ค่ะเด็กมันโตไวพี่
0: หัวหน้าโครงการศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาเปิดเผยว่าแนวโน้มผู้ปกครองมาขอรับชุดนักเรียนมือสองและอุปกรณ์การเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะการส่งต่อชุดนักเรียนมือสองก็พยายามกระจายไปในหลายพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยนะครับตอนนี้กองทัพอิหร่านออกมาเตือนบอกว่าจะมีการโจมตีทรัพย์สินสำคัญของสหรัฐในตะวันออกกลางหากเรือของอิหร่านกำลังเผชิญกับการรุกรานอีกหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเครื่องบินรบสหรัฐไปยิงเรือบรรทุกน้ำมันติดธงของอิหร่านถึง2ลำในอ่าวโอมานครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลบานอนลำเรียงร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากความเสียหายพร้อมทั้งไปค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตในเมืองทางตอนใต้ของประเทศหลังจากเลบานอนระบุว่าจุดนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิสราเอลซึ่งในจุดนี้จากการตรวจสอบมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย1คนนะครับสถานการณ์ในเลบานอนเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางล่าสุดในกองทัพอิหร่านเตือนว่าจะมีการโจมตีทรัพย์สินของสหรัฐในตะวันออกกลางอย่างหนักหากเรือของอิหร่านจะต้องเผชิญกับการรุกรานอีกโดยคำเตือนนี้มีขึ้นขณะที่สหรัฐยังคงปิดล้อมเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสและก็เกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องบินรบของสหรัฐได้มีการยิงเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่าน2ลำในอ่าวโอมานเพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้เดินทางถึงอิหร่านก็เลยส่งผลทำให้เรือทั้งสองลำไม่สามารถมุ่งหน้าเข้าสู่อิหร่านได้ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐยังคงรอการตอบกลับจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า10สัปดาห์โดยฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคาดว่าอิหร่านจะตอบกลับมาในเร็วๆนี้ขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยสเตอร์ก็ออกมารายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุบอกว่าการประเมินของสำนักข่าวกลองกลางสหรัฐหรือว่า CIA ก็ออกมาชี้ว่าอิหร่านจะมีการต้านทานแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐได้อีกประมาณ4เดือนซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าอำนาจต่อรองของสหรัฐต่ออิหร่านยังคงมีจำกัดขณะที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงสหรัฐระบุเพิ่มเติมบอกว่าคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการประเมินของ CIA เป็นเท็จและก็ยืนยันว่าการปิดล้อมของสหรัฐกำลังสร้างความเสียหายอย่างแท้จริงต่ออิหร่านและกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องของการตัดขาดการค้าการกระทบต่อรายได้และเร่งให้เกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบด้วย
0: และช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณกฤตฐาดีมีปฏิรภค่ะ
4: สวัสดีค่ะแค่ Line Up พิธีเปิดฟุตบอลโลก2026นะคะที่มีชื่อของลิซ่าลลิสามโนบาลร่วมโชว์กับศิลปินระดับโลกก็ทำเอาแฟนบอลและคนที่ไม่ดูบอลค่ะตื่นเต้นกันแล้วแต่ว่าตัดภาพกลับมาค่ะที่เพลงโปรโมทของ FIFA

กระแสกลับสวนทางแบบคนละเรื่องค่ะคุณผู้ชมเมื่อแฟนบอลจำนวนมากบอกนะคะว่าฟังแล้วไม่เหมือนฟุตบอลโลกแต่เหมือนโฆษณารถกระบะจนเกิดคำถามค่ะว่าตกลงแล้วเพลงบอลโลกที่คนดูจดจำยอมรับได้จริงๆต้องเป็นเพลงที่ทางการเลือกหรือว่าเป็นเพลงที่แฟนบอลเลือกเองกันแน่ไปติดตามในบันเทิงเทศกันค่ะ

การเริ่มแข่งก็เหมือนโดนใบแดงไปก่อนแล้วเมื่อไลเตอร์เพลงโปรโมทแรกของ FIFA World Cup 2026จากศิลปินคันทรีอเมริกันเจลลี่โรร่วมกับการีนลีออนและเซอร์คิวส์ถูกแฟนเพลงทั่วโลกวิจารณ์ยับว่าเหมือนเพลงโฆษณารถกระบะหรือเบียร์อเมริกันและควรเอาไปเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์โทรสมากกว่าเพราะแทนที่ฟังแล้วอยากลุกขึ้นเชียร์บอลกลับให้อารมณ์เหมือนอยู่ในงานบาร์บีคิวรัฐเท็กซัสมากกว่ามหากรรมกีฬาที่ทั้งโลกรอคอยส่วนทางกับเพลงใดๆของชากิราที่แค่ปล่อยทีเซอร์สั้นๆ1นาทีกลับทำยอดผู้ชมทะลุหลักล้านอย่างรวดเร็วมากกว่ายอดวิวของเพลงที่ทางการดันเต็มตัวซะอีกแม้หลายคนอดแซวไม่ได้ว่าพี่สาวผมทองอีกแล้วหรอแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคฮิปส์ดอทไลน์ช่วงฟุตบอลโลก2006ไปจนถึงวาก้าวาก้าและลาลาลาชื่อของชากิราได้กลายเป็นผู้พิทักษ์สาวฟุตบอลโลกไปแล้วแค่ได้ยินเสียงดนตรีแบบลาตินก็พร้อมยักย้ายสายสะโพกได้กลิ่นอายเพลงบอลโลกเต็มนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เพลงประจำฟุตบอลโลกของฟีฟ่าแพ้เพลงที่แฟนบอลเลือกเองย้อนกลับไปฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพวิอาวานโอเลโอลาของพิทบูลและเจนิเฟอร์โลเปสก็เคยถูกวิจารณ์ว่าไม่สะท้อนความเป็นบราซิลมากพอทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและสเปนเป็นหลักไม่ใช่ภาษาราชการอย่างโปรตุเกสรวมถึงการให้นักร้องบราซิลมีพื้นที่ในเพลงเพียงไม่กี่วินาทีจนสุดท้ายลาลาลาของชากิรากลับได้รับความนิยมมากกว่า

และก่อนหน้านั้น Waving Flag ของเคนานที่เดิมเป็นเพียงเพลงโฆษณาได้กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ถูกจดจำมากที่สุดของฟุตบอลโลก2010ไม่แพ้เพลงหลักอย่างวาก้าวาก้าจากเดิมเพลงฟุตบอลโลกเคยเป็นเพียงเพลงประกอบพิธีเปิดและพิธีปิดแต่นับจากทศวรรษ1990เป็นต้นมาฟุตบอลโลกค่อยๆกลายเป็นเวทีของธุรกิจเพลงระดับโลกเมื่อดนตรีป๊อปและศิลปินระดับอินเตอร์ถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมกีฬาตั้งแต่อุนเอสตาเต้อิตาเลียนารูททูบีนัมเบอร์วันปี1990เป็นครั้งแรกที่มีการนำดนตรีแดนซ์และดนตรีนิวเวฟมาใส่ในเพลงประจำเทศกาลจนได้รับความสนใจและติดอันดับเพลงเวิลด์คัพยอดนิยมตลอดกาลมาจนถึงยุคสมัยของริกกี้มาร์ตินและชากิร่าที่เปลี่ยนเพลงฟุตบอลโลกให้กลายเป็น Global Pop Phenomenon เพื่อให้เข้าถึงตลาดโลกแม้เสี่ยงกับการถูกวิจารณ์จากแฟนบอลเจ้าบ้านว่าไม่สะท้อนความเป็นเจ้าภาพมากพอแต่สำหรับฟุตบอลโลก2026กลับถูกวิจารณ์ในทางตรงกันข้ามเมื่อหลายคนมองว่าเพลงที่เปิดตัวเป็นเพลงแรกกลับเน้นความเป็นอเมริกันมากเกินไปจนขาดกลิ่นอายของมหกรรมกีฬาที่ทั้งโลกควรมีส่วนร่วม

นอกจากเรื่องเพลงที่คนโฟกัสแล้วนะคะขอกลับมาที่เรื่องสาวลิซ่าค่ะที่มีโอกาสนะคะจะขึ้นไปแสดงในพิธีเปิดค่ะคนที่เป็นแฟนบอลเองเนี่ยก็วิเคราะห์ว่านอกจากเป็นความภูมิใจแล้วนะคะของคนไทยคนเอเชียค่ะเธอยังมีส่วนนะคะเป็นบุคคลที่จะเชื่อมโยงค่ะผู้คนในภูมิภาคเอ

0: ียตะวันออกเฉียงใต้ให้กลับมาอินกับบอลโลกได้เพราะว่าถ้าเราพูดถึงการแข่งขันในสนามนะเราไม่ได้มีโอกาสไปแข่งขันเตะลูกกลมๆ กับเขาเลยอย่างน้อยมีตัวแทนภูมิภาคไปคนหนึ่งในพิธีเปิดคือสาวลิซ่าค่ะ
1: ขอบคุณคุณกฤตฐาค่ะ
2: ขอบคุณครับชวนคุณผู้ชมตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันต่อนะครับกับคุณนิตยากีรติเสริมสินครับ

0: สวัสดีค่ะระยะนี้หลายจังหวัดอากาศแปรปรวนนะคะเพราะกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนในขณะที่บางจังหวัดอาจจะมีฝนตกหนักน้ำหลากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือนะคะก็มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะจากจีนเข้ามาปกคลุมพื้นที่ทางด้านของภาคอีสานรวมถึงทะเลจีนใต้ในบริเวณนี้ด้วยนะคะประกอบกับระยะนี้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นนะคะจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมพื้นที่ทางด้านของประเทศไทยตอนบนในขณะที่หลายจังหวัดในระยะนี้ก็มีอากาศร้อนจึงเกิดการปะทะกันของอากาศทำให้มีฝนตกเกิดขึ้นได้ค่ะเรามาดูพื้นที่ภาคเหนือค่ะที่จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะและตกหนักในหลายจังหวัดนะคะเสี่ยงลมแรงเกิดขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านนะคะแล้วก็จังหวัดตากค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานระยะนี้ไม่ค่อยมีลมกระโชกแรงนะคะมีเพียงฝนฟ้าคะนองเท่านั้นเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางระยะนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองลมแรงเกิดขึ้นค่ะแถวๆจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะคะส่วนภาคตะวันออกค่ะได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะสำหรับพื้นที่ฝนฟ้าคะนองนะคะที่จะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ทางด้านของภาคใต้นะคะได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงระยะนี้นะคะแม้ว่าหลายพื้นที่จะมีฝนแต่ว่ายังคงมีอากาศร้อนเกิดขึ้นในหลายภาคอยู่ค่ะอย่างภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดวันนี้ 32-38 องศาเซลเซียสภาคอีสาน 35-38 องศาเซลเซียสพื้นที่ทางภาคกลาง 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก 34-39 องศาเซลเซียสและภาคใต้ 32-36 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงมีอากาศร้อนนะคะโดยเฉพาะในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีแนวโน้มของอากาศร้อนจะมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากว่ามีฝนเข้ามานะคะจากการพยากรณ์อากาศล่าสุดบอกว่ามีความเป็นไปได้มากถึง 60% ที่ระยะนี้โลกจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอ็นโซหรือภาวะเป็นกลางในช่วงเดือนนี้และความเป็นไปได้จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยถึง 70% ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน2569แต่ก็ดูเหมือนว่าไทยกำลังเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแต่ยังคงมีอากาศร้อนเกิดขึ้นอยู่ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาของข่าวเที่ยงแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

อาจีนได้แค่นิดหน่อยส่วนแม่ของเธอพูดภาษาดัตช์ไม่ได้เลยในช่วงทศวรรษ1970ถึง1990ไต้หวันเป็นหนึ่งในแหล่งที่เด็กๆจำนวนมากถูกส่งไปรับเลี้ยงโดยครอบครัวในยุโรปและอเมริกาเหนือเหตุผลมีหลายอย่างทั้งความยากจนการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมและความเชื่อที่ว่าชีวิตในตะวันตกจะดีกว่าเนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่รับเด็กจากเอเชียมากที่สุดแล้ววันนี้เด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วหลายคนเริ่มเดินทางกลับไปตามหาต้นทางของตัวเองรีแอนเป็นลูกครึ่งไต้หวันไนจีเรียที่ถูกรับเลี้ยงโดยครอบครัวชาวดัตช์ตั้งแต่เด็กและมายเทอร่าติดตามเธอกลับไปในการเดินทางครั้งนี้สารคดีเรื่องนี้ไม่ได้พยายามอธิบายว่าใครถูกใครผิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าหนังได้ติดตามถ่ายทำชีวิตประจำวันที่ค่อยๆเผยให้เราได้เห็นว่ารีแอนกับแม่ของเธอรู้สึกอย่างไรต่อกันและกันผ่านการนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันการเดินด้วยกันในตลาดกลางคืนการที่แม่นั่งหวีผมให้เธอและฉากที่น่าจดจำที่สุดฉากหนึ่งก็คือตอนที่รีแอนไปหาหมอดูและหมอดูบอกว่าสิ่งที่หญิงสาวกำลังตามหาคือความรู้สึกที่ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของที่ไหนสักแห่งซึ่งนั่นทำให้รีแอนเข้าใจความสับสนของเธอทันทีจูหยวินเทียนเป็นผู้กำกับชาวไต้หวันที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บรัสเซลส์เธอสนใจเรื่องอัตลักษณ์ของชาวเอเชียที่เติบโตในต่างแดนมาตลอดและเมื่อเธอตั้งครรภ์ความสนใจนี้ก็ขยับขยายไปสู่เรื่องของเด็กที่ถูกส่งออกไปรับเลี้ยงในต่างประเทศเธอจึงส่งจดหมายเสนอโปรเจกต์ไปที่สถาบันรับเลี้ยงเด็กชาวไต้หวันในเนเธอร์แลนด์ซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นให้เธอได้พบกับรีแอนและในระหว่างที่พูดคุยกันเมื่อรีแอนพูดขึ้นมาว่าบ้านอยู่ที่ไหนฉันรู้สึกเหมือนไม่เคยมีบ้านเลยจูหยวินเทียนบอกว่านี่เป็นประโยคที่ทำให้เธอรู้สึกช็อกและตัดสินใจทันทีว่าจะต้องเล่าเรื่องราวนี้เป็นสารคดีมายเทอร่าหรือบ้านเกิดของฉันเปิดฉายรอบเอเชียพรีเมียร์ที่เกาสงฟิล์มเฟสติวัลและไปคว้ารางวัล Silver Award จาก Women Make Waves International Film Festival เมื่อปีคริสตศักราช2024

0: Everything went fine, yeah?
1: Hey.
0: Oh.

Okay.

0: 走。
1: 嗯。走。一辆小兵。

0: 有谁的什么那个字
1: 怎么说？
0: 潮湿，潮湿。
1: 没关系，把它晒着就好。

จะวัฒนธรรมสินค้า

0: นวัตกรรมเซฟชีวิตของคนนอนกรน
1: นวัตกรรมของเราคือการตรวจจับเสียงกรนที่ใช้ AI วิเคราะห์ว่าเสียงนี้เป็นเสียงกรนหรือเปล่าแล้วนำมาประเมินคุณภาพการนอนครับ
0: และบททดสอบวัดความแม่นยำที่โฟกัสแค่เสียงกรนเท่านั้น
2: ทีมงานขอแท็กเสียงครับ
3: กับข้ามาแล
0: ้
3: วคร
0: ับ
3: ก
0: ับ
3: ข้า
0: ทีมโนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้16:05 น.ทางไทย PBS
4: เด็กชายที่ถูกตัดสินว่าเป็นลางร้ายตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดเขาจะรับมือกับชะตากรรมที่ไม่ยุติธรรมนี้อย่างไรติดตามต่อในโลกปรัมปราตอนสังสินชัยวันอาทิตย์นี้เวลา 17:00 น.

0: านาทีที่ไทย PBS
1: ภูเก็ตที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกสีแสนสันสวยงามมากๆแต่สำหรับคนในภูเก็ตเองบางคนก็อาจจะมองว่าที่นี่ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกัน
2: มันโตแบบเร็วมากเร็วแบบก้าวกระโดดรีซอร์สหลายๆอย่างในภูเก็ตเนี่ยไม่ได้รองรับกับการพัฒนาไปในทางนี้ในเรื่องของความปลอดภัยที่เราค่อนข้างเป็นกังวล
1: ปัญหาใหญ่ก็คือเมืองโตเร็วค่ะแต่ว่าการพัฒนานั้นไปไม่ทันจะต่อยอดและออกแบบเมืองอย่างไรต่อไปคงต้องไปถามคนภูเก็ต
3: ถ้าในจุดเล็กๆ เราทำแล้วเราเริ่มเจอคนที่มีความรู้แล้วเราทำให้คนที่มีความรู้รู้สึกอยากแชร์ลิงความรู้มันก็จะยิ่งเกิดการต่อความรู้ไปเรื่อย
4: ๆภูเก็ตก็ยังเป็นเมืองที่มีต้นทุนสูงมากผู้คนยังขับเคลื่อนเชื่อมโยงกันอยู่
1: ติดตามได้ใน Policy ที่นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา 5:30 นเรามีนัดกันนะคะ

0: เกาะติดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41เวทีปั้นดาวรุ่งมุ่งสู่ทีมชาติไทยสู่ความสำเร็จระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โปรจีนคืนฟอร์มเก่งรั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวจ่อป้องกันแชมป์มิซูโฮลุ้นสร้างบริษัทชูถ้วย2ปีซ้อนในค่ำคืนนี
0: ้ช้างศึก U17 พ่ายซาอุดิอาระเบียตกรอบแรกศึกชิงแชมป์เอเชียปิดฉากความหวังลุ้นลุยบอลโลกที่กาตาร์
1: สวัสดีครับผมวิริยะตันนุกุลกิจครับ
0: ครับผมไพฑูรย์รติวิริยะพงษ์ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สุดสัปดาห์กีฬามันนะครับเวลาเดิมแบบนี้กับความสนุกความมันที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ชมสัปดาห์นี้นะครับวงการกีฬาไทยเนี่ยต้องไปโฟกัสกันที่กีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เป็นครั้งที่41แล้วนะฮะแต่มันอาจจะดูเงียบเหงาแต่ว่าเวทีของกีฬาเยาวชนแห่งชาติมันคือรันเวย์สำคัญครับของน้องๆที่จะก้าวขึ้นไปสู่ทีมชาติไทย
0: ครับผมนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้บรรยากาศที่นู่นค่อนข้างคึกคักนะนะครับล่าสุดก็เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับกับการทำหน้าที่เจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติของพวกเขานะครับกับทีมข่าวกีฬาไทย PBS อยากคุณจำลักษณ์และคุณธนิตนะครับรายงานสดจากที่นู่นไปติดตามกันครับ
2: ครับคุณธนิตครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามาปักหลักครับก็ติดสถานการณ์รายงานสดการแข่งขันกีฬายุทธชนชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมเมืองคุณดีใช่ไหมคร
3: ับใช่ครับคือต้องบอกว่าความคึกคักของกีฬาเยาวชนเนี่ยทุกปีนะพี่รักเราจะเห็นเหล่าบรรดาผู้ปกครองนักกีฬาทีมงานสตาร์โค้ชมาสร้างสีสันให้กับจังหวัดนั้นๆอ่ะกันแบบว่าคึกคักมาก
2: ก็ต้องที่บอกว่าปีนึงเนี่ยครับคือการแข่งขันกีฬาเยาวชนชาติจะจัดการแข่งขันเนี่ยช่วงปิดเทอมและในปีนี้เนี่ยขยับมา2เดือนจะเป็นไงขยับ2เดือนแล้วเป็นไงครับ
3: ผมมองว่านักกีฬาหลายๆคนก็เหมือนกับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมไปในตัวก่อนที่จะเปิดภาคเรียนกันนะครับ
2: ใช่ครับ
3: แต่ละคนดูสภาพร่างกายดูฟิตอ่ะพร้อมที่จะแบบว่าเปิดมหกรรมเปิดฤดูกาลใหม่ที่เตรียมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นด้วย
2: แต่ที่เหนื่อยหน่อยคือคุณพ่อคุณแม
3: ่
2: จะบอกว่าควักก็ต้องกระตังเนี่ยซื้อตอนเปิดเทอมเนี่ยนอกจากต้องซื้อเสื้อผ้าแล้วต้องซื้อตั๋วการแข่งขันหรือว่าเขาเรียกว่าตั๋วเครื่องบินบ้างแล้วก็รถยนต์บ้างเสียค่าน้ำมันใช่
3: แต่ผมว่าผมก็เปรียบเสมือนเป็นความสุขของครอบครัวเหมือนกันนะที่ได้มาดูลูกๆเล่นกีฬา
2: ครับครับอ่ะเราไปเริ่มที่นี่เลยครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติแน่นอนว่าจะต้องเป็นกีฬาที่มหกรรมกีฬาที่สนอกสนใจของเขาเรียกอะไรอ่ะของประเทศไทย
3: คือผู้ง่ายๆเปรียบเสมือนเป็นรากฐานสำคัญของการที่จะพัฒนานักกีฬาขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคต
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ครับก็เป็นสุราษฎร์ธานีเกมมีการชิงชัยทั้งหมด45ชนิดกีฬากับ1กีฬาสาธิตสำหรับกีฬาเยาวชนแข่งขันทุกๆปีนะครับคุณธนิตครับแล้วก็การกีฬาประเทศไทยยังคงยืนยันว่าการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติจะมีมนต์เสน
3: ่
2: ห์มนต์ขลังอยู่สำหรับนักกีฬาครับโดยถือว่าเป็นเวทีที่แสดงความสามารถของนักกีฬาจาก77จังหวัดที่เฝ้ารอแสดงความสามารถและพลังที่เขาทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการฝึกซ้อมเพื่อชัยชนะอีกทั้งยังเป็นบันไดไปสู่ทีมชาติอีกด้วยแล้วครั้งนี้ทั้งนั้นครับว่านอกจากทีมชาติแล้วก็จะไปสู่เวทีนานาชาติอีกด้วยครับ
4: ครับผมนักกีฬากลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความแรงจูงและมีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจสูงที่อยากจะเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติที่ใฝ่ฝันอยากจะได้เหรียญในมหกรรมต่างๆหรือชิงแชมป์ต่างๆในระดับเอเชียหรือระดับโลกแล้วก็ที่เป้าหมายสำคัญก็คือความสำคัญของชีวิตก็คือการได้เหรียญให้กับประเทศชาติและได้เงิน

รางวัลที่สำคัญคืออนาคตหรือชีวิตในเรื่องของอาชีพของตัวเองที่จะยืนยาวต่อไปในทิศทางที่จะใช้กีฬาในการที่จะเป็นประกอบอาชีพหรือ

0: คนนี่แหละ
1: ครับ
0: แต่ตัวแทนมาจากสมาคมต่างๆมาดูฟอร์มของนักกีฬาม
1: าดูแววว่าใครที่จะมีโอกาสที่จะไปปั้นสู่ทีมชาติได้ไหม
0: ไม่ต้องได้เหรียญทองก็ได้ไม่ต้องเลยไม่ได้ได้เหรียญอะไรเลยก็ได
1: ้
0: แต
1: ่
0: ถ้าม
1: ีแวว
0: มีแวว
1: ที่พี่รักเคยทำข่าวเทควันโดมาหลายๆปี
0: ครับ
1: เวทีเยาวชนเนี่ยได้นักกีฬาขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่เยอะ
0: ก็คือเป็นสเปคของสมาคมกีฬาเทควันโดครับก็จะคัดเลือกนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเหรียญเงินเนี่ยเข้าแคมป์ทีมชาติไปฝึกซ้อมแล้วก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรมาคัดเลือกกันอีกทีนึง
1: ที่สำคัญแม้หลายๆคนอาจจะไปไม่ถึงทีมชาตินะพี่รักแต่ว่าก็ยังเป็นใบเบิกทางที่จะไปต่อในระดับมหาวิทยาลัยนั่นสำค
0: ั
1: ญเพราะว่าหลายๆเด็กหลายๆคนแทบจะขาดโอกาสแต่กีฬาทำให้พวกเขามีโอกาสสำคัญในการศึกษา
0: ครับครับมาสุราษฎร์ครั้งนี้นอกจากเรื่องราวดีๆในสนามแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆนอกสนามการแข่งขันด้วย
1: พี่รักที่เจอแต่คนดีๆนะครับ
0: นี่คุณก็เป็นคนดีเหมือนกัน
1: เมืองคนดีนะพี่ร
0: ัก ใช่ๆครับผมก็ที่ว่าเมืองคนดีเนี่ยเรื่องราวดีๆก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรผู้คนในจังหวัดลงทุนนะครับเอารถเคนเนี่ยไปช่วยเหลือนักกีฬาที่ว่านี่คือนักกีฬาตะกร้อรอดห่วง
1: คือต้องบอกก่อนว่าการที่นักกีฬามาจาก77จังหวัดสนามซ้อมบางทีอาจจะไม่พอ
0: โอ้โหโรงแรมก็แย่แล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่พี่รักแต่การที่คนในจังหวัดผู้ใหญ่ในจังหวัดเห็นว่าเด็กจากต่างจังหวัดเนี่ยจะมาแข่งขันไม่มีสนามซ้อมเลยจัดให้เลย
0: จัดให้เลยคร
1: ับ
0: จัดที่ว่าเนี่ยครับคือที่นะครับก็ต้องบอกว่าที่สนามแข่งขันมันไม่มีที่ซ้อม
1: คร
0: ับก็เลยเจ้าของที่พักหรือว่าโรงแรมนะครับครับนี่เป็นภาพนะครับที่เจ้าของเนี่ยครับเอารถเคนมาติดตั้งห่วงเพื่อให้เป็นสนามฝึกซ้อมของนักกีฬาตะกร้อรอดห่วงที่หลายๆจังหวัดมาพักที่โรงแรมวาสนาเรสซิเดนซ
1: ์
0: ที่พักเนี่ยอยู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับโดยสองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของโรงแรมพอได้ยินว่าม
1: ีนักกีฬาเด็กไม่มีที่ซ
0: ้
1: อม
0: ใช่ไปซ้อมที่ไหนกันดีก็เลยครับพอได้ยินอย่างนั้นก็เลยเอาพนักงานของตัวเองขับรถเคนมาติดตั้งเสานะครับที่แล้วก็ปรับร้านจอดรถของที่พักเนี่ยครับให้เป็นสนามฝึกซ้อมเรียกว่าการกระทำครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีและอีกอย่างนึงคือเล็งเห็นผู้สอนและนักกีฬามีความมุ่งมั่นเต็มที
1: ่
0: ก็เลยอยากช่วยเหลือ
1: คือดูซาบเป็นโมเมนต์ที่ซาบซึ้งใจนะเวลา
0: คือ
1: ถ้าเราเป็นนักกีฬาแบบมาจากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราเป็นเด็กเนี่ยคือพอไม่ได้ซ้อมเนี่ยมันรู้สึกกระวนกระวายนะว่าเราก็อยากชนะอยากอะไรแต่พอมีผู้ใหญ่ใจดีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมามันก็ทำให้เด็กๆมีกำลังใจนะพ
0: ี่ครับ
2: แล้วอาจารย์ก็บอกเขาไม่มีที่ซ้อมเราบอกถ้ามีซ้อมที่ลงจอดรถได้ไหมอาจารย์ก็มาดูว่าก็ได้อยู่แต่ว่าขาดที่แขวนห่วงที่จะเล่นตะกร้อเราคิดว่าเราก็มีรถเคนถ้าเรารถเคนมายกก็น่าจะใช้ได้ก็เลยถามอาจารย์บอกก็ลองดูแต่พอลองดูมันก็ใช้ได้แต่มันก็ไม่ถาวรพอไม่ถาวรเราก็คิดว่าทำไงมันถาวรเวลาอาจารย์จะเล่นเวลาไหนไม่ต้องเที่ยวตามรถเคนมาช่วยยกเราว่าเอางี้เราตั้งเสาเองเลยดีกว่าก็เลยให้เด็กๆมาช่วยตั้งเสาแล้วให้อาจารย์กำกับดูแลว่าจะเอาแบบไหนเราก็ยินดีตามที่อาจารย์จะต้องการเราก็อยากเป็นเจ้าภาพที่ดีนะเราพยายามช่วยอะไรได้เราก็ช่วยเราไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่ยังคิดเลยว่าถ้าได้เชมเราอาจจะมีรางวัลให้ก็ได้นะ
3: ดีค่ะดีค่ะดีมากเลยเนี่ยมาเห็นแบบเห็นบรรยากาศจริงๆที่แบบมันเหตุการณ์แป๊บเดียวเองเขาต้องการที่จะซ้อมนะคะเราก็พยายามตรงนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ก็โอเคค่ะ
2: เราย
3: ินดีค่ะ
0: ครับขอบคุณเจนี่ครับต้องบอกว่าสองสามีที่เขาตามลงไปเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าได้สร้างความประทับใจ
1: แน่นอนครับ
0: ครับ
1: ก็มันซาบซึ้งเนาะพี่
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะทีมจังหวัดนครพนมนะครับที่บอกว่ามาที่เนี่ยเขามีความทรงจำที่งดงามแน่นอนครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมอ่ะ
1: ครับ
0: นอกจากจะได้รับความช่วยเหลือหาสนามซ้อมเนี่ยเขาเรียกว่ามาที่เนี่ยสมก็เป็นเมืองคนดี
1: ใช่ผมว่านอกจากเนี่ยยังสามารถต่อยอดแน่ได้พี่รัก
0: ใช่
1: สมมติชาวจังหวัดนครพนมมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยผมว่าต้องมาพักโรงแรมเน
0: ี่
1: ย
0: ยังไงก็พักแน่นอนครับเพราะมีเจ้าของใจดีอย่างนี
1: ้
0: ครับผม
4: แฟนบอกว่าคุณมาดูเนี่ยนะเฮียเขาทำให้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆนะมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะเอารถเคนที่มีค่าจ้างมีอะไรมาทำให้เพื่อนเด็ก
0: ไม่ใช่เด็กโรงเรียนอาจารย์เรียนเดียว
4: ไม่ใช่ครับครับเป้าหมายของเฮียก็คือไม่ได้สนับสนุนโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งคือใครที่มาพักที่นี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักตะกร้อรอดห่วงอันนี้มีบุรีรัมย์กาญจนบุรีพัทลุงนครปฐมพิษณุโลกราชบุรีเนี่ยก็ตอนนี้ก็หาที่ซ้อมกันในกว้างไงเดี๋ยวนี้ก็เคลียร์กันมาแบ่งเวลากันซ้อมผมบอกเลยครับต้องขอบคุณเฮีย

0: ที่ให้เป็นอย่างสูงเลยที่ทำเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นนี่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้นะซึ่งเรามาสุราษฎร์ธานีเราก็ได้ยินว่าสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนะครับเราก็จะมาเจอจริง
1: ๆแล้วก็ตอนแรกพาไปอีกที่นึงมันซ้อมไม่ได้ค่ะเจ้าของเลยพามาซ้อมที่นี่ค่ะรู้สึกประทับใจในน้ำใจแกมากค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะก็ขอบคุณเจ๊กับเฮียนะคะที่ให้ที่ซ้อมพวกเรานักตะก้อนะคะนักกีฬาที่มาแข่งในรายการกีฬาเยาวชนนะคะขอขอบคุณมากค่ะ
2: ครับพี่รักนอกจากปรับเป็นลานจอดรถแล้วนะครับปรับลานจอดรถเป็นสนามฝึกซ้อมสองสามีภรรยาคู่เนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดโรงงานเมทัลชีสที่เป็นธุรกิจของตัวเองอ่ะเพื่อที่จะทำ
3: เขาเรียกว่าตอนนี้เคลียร์เลยผมไปมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาสุราษฎร์ธานีฝนตก
2: โอ้ตกทุกวันคร
3: ับ ใช่ใช่ก็จะเคลียร์สนามเลยก็คือจะเอาโรงงานเนี่ยเอาเหล็กเอานู่นเอานี่ออกเลยให้นักกีฬาเข้ามาซ้อม
2: คือต้องบอกว่ามีนอกจากจิตใจเมตตาแล้วส่วนหนึ่งผมว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องชื่นชอบและรักในกีฬาเหมือนกันนะพี่ร
3: ักเขาบอกว่าจริงๆไม่มีเวลาเพราะว่าต้องทำธุรกิจก็คือก็อยากจะส่งเสริมในกีฬาเนี่ยถึงแม้ว่าสุราษฎร์ธานีจะไม่ชนะตะก้อรอดห่วงแต่เขาบอกว่าลุงจังหวัดไหนก็ซ้อมมาซ้อมที่นี่แล้วชนะเนี่ยเขาก็ดีใจกับการที่เขาเรียกว่ามีส่วนผลักดันมีส่วนช่วยเหลือนักกีฬาจากจังหวัดต่างๆ
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเรื่องเรา
3: ใช่ใช่
2: ประทับใจนะพี่รัก
3: ครับ
2: คือต้องบอกว่าคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่น่ารักหลายๆคนที่เราสัมผัสมา
3: คุณก็ชอบคนสุราษฎร์ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับพอดีภรรยาผมเป็นคนสุราษฎร
3: ์ครับผม
2: ครับผมก็เมื่อวานพี่รักผมไปที่สนามมวยมาเห็นดาวรุ่งจากแม่ฮ่องสอน
3: อันนี้ดาวลูกยังแม่ของผมให้ดาวให้ผมดาวไหมครับ
2: พี่รักของเราเป็นใครครับ
3: ต้องเป็นญาติพี่น้องกับคุณสมภารสมภารชัย
2: พี่ช่างภาพของเรา
3: เป็นแหล่งข่าวของช่างภาพของเราซึ่งไปเกาะติดเขาเรียกว่าอะไรไปทำสกู๊ปความเคลื่อนไหวของที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคนคนนั้นในปัจจุบันเนี่ย
2: ค
3: ือครูไทยครูไทยต้องบอกว่าครูไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือพยายามก็เป็นนักมวยเก่าได้ต่อยมวยกับคุณสุบรรณพันโนนบ้างอะไรบ้างอ่ะปัจจุบันก็เป็นเค้าเรียกว่าผู้อำนวยการแล้วเป็นครูดอยอ่ะครับ
2: ก็คือเปิดโอกาสด้วยการใช้กีฬามวยเนี่ยทําให้เด็กๆมีโอกาสในสังคมแล้วก็ชีวิตครับ
3: ครับ
2: ครับผมนี่เป็นลีลาการชกสไตล์ไฟเตอร์ดุดันครับของน้องมอนไข่ครับพัฒน์ธีราขจรงามยิ่งครับในศึกมวยไทยสมัครเล่นสุราษฎร์ธานีเกมครับ
3: ขจรงามยิ่งก็คุ้นเลยนะชื่อลูกสาว
2: ใช่ครับผมเป็นลูกสาวของครูไทยครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยนะพี่รักของครูไทยอุทัยขจรงามยิ่งเนี่ยอดีตยอดกำปั้นสายเลือดแม่ฮ่องสอนอย่างที่พี่รักบอกไปซึ่งครูไทยเนี่ยเป็นทั้งโค้ชและก็คุณพ่อของน้องมอนไข่
3: ใช่ก็ครูไทยเนี่ยเคยต่อยมวยไทยแล้วก็ต่อยมวยสดสาวคนสมัครเล่นเนี่ยก็เป็นแชมป์ครับแล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญเงินกีฬาเยาวชนไอ้กีฬาแห่งชาติที่ตรังเกมด้วย
2: คือต้องบอกว่าถ้าในภาคเหนือครูไทยก็เป็นที่รู้จักในวงการมวยไม่น้อยไปกว่าแบบ
3: คนอื่นเลย
2: ใช่ครับผมซึ่งน้องมอนไข่ในวัย17ปีอ่ะครับได้ซึมซับวิชาต่อยมวยจากคุณพ่อเนี่ยแหละครับที่เปิดโอกาสนำเด็กที่ไร้โอกาสในภาคเหนือมาอยู่ในแคมป์ตัวเองแคมป์10ครูไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คือมาฝึกมวยเพื่อที่จะชกมวยหารายได้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่รักแม้กีฬามวยครับพี่รักจะแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บของน้องมอนไข่แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของเธอเลยเพราะว่ากีฬาชนิดนี้เธอได้หลงรักไปแล้วพี่รักแต่ก็อยากจะทำเต็มที่แล้วก็คว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนให้ได้คร
3: ับ
4: ลูกสาวก็ดีใจมากครับปกติแล้วเป็นเด็กเรียนนะครับเป็นเด็กเรียนไอ้ภาษาอังกฤษครับผมแล้วก็แต่ว่าก็ต้องมาเรียนไอ้มาเรียนมวยไทยเนาะเช้าเย็นครับก็ได้มาถึงระดับนี้ก็คุณพ่อก็ดีใจมากแล้วครับคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่ครับผมกีฬามวยนั้นเป็นคือจะเป็นการป้องกันตัวเองนะครับป้องกันตัวเองแล้วก็การออกกำลังกายด้วยกีฬามวยไทยนะครับแล้วก็นำไปสู่ความเป็นเลิศแล้วก็สู่อาชีพครับเพราะว่าหลายๆรุ่นแล้วที่ไปเป็นทหารหรือเป็นครูคุณครูนะครับก็ให้โอกาสเด็กๆที่ไม่มีโอกาสครับ
5: ตั้งเป้าก็อยากให้ได
4: ้ศึกษาต่อ
6: ครับอันที่หนึ่งก็คือได้มีโอกาสในเรื่องของการกีฬาพาไปเที่ยวนะครับแทนที่ว่าเราจะอยู่แต่เฉพาะแม่ฮ่องสอนกีฬานี่มีการมาแข่งที่สุราษฎร์ธานีไปแข่งจังหวัดต่างๆเนี่ยทำให้เกิดมุมมอง

0: เกิดการท่องเที่ยวเกิดอะไรต่างๆกับเด็กแล้วก็เป็นการกระตุ้นนะครับมีรายได้ทำให้เด็กมีความพยายามที่จะฝึกแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อไปจุนเจือครอบครัวและอย่างหนึ่งกีฬาเนี่ยก็ต่อยอดสู่การเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งคณะที่เราอยากเรียนคณะที่ทำให้เกิดรายได้นะครับแล้วก็กีฬาเป็นอาชีพมันสิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นให้เด็กๆและเยาวชนในแม่ฮ่องสอนเนี่ยเกิดความอยากที่จะมาเล่นกีฬาเกิดความอยากที่จะเข้าสู่กีฬาอาชีพมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับแล้วก็เยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ครับน้องมอนไข่ที่ลงชกในรุ่น60กิโลกรัมครับคว้าเหรียญทองแดงติดมือแน่นอนแล้วครับหลังจากนี้ก็ต้องมาลุ้นครับว่าจะได้เหรียญทองสมใจเธอหรือเปล่าครับ
2: ครับครับครับเนี่ยคุณธนิตคุณธนิตครับเนี่ยคนมาสนามเทควันโดทันทีก็อยู่กับคนนี้ครับใครเอ่ยแนะนำตัวเองครับ
3: สวัสดีครับชื่อเทมเทวินหันปราบครับเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยครับเหรียญเงินโอลิมปิกเกมที่ประเทศบราซิลครับ
2: ที่ต้องดึงเทมเข้ามาเนี่ยเพราะมีคำถามถามเทมครับกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเทมก็เคยแข่งขันมาเป็นไงบ้างครับกับการแข่งขันหลายๆครั้งที่ผ่านมา
3: ก็รู้สึกว่านักกีฬาก็เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การจัดการแข่งขันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ตั้งแต่เทมแข่งมาก็อาจจะไม่ได้ห้องแอร์หรือจัดในห้างขนาดนี้ตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นแล้วก็เด็กๆเข้ามาแข่งเยอะขึ้นครับ
2: นี่ต้องบอกว่าห้องแอร์เนี่ยคือนอกจากสนามแข่งขันจะแข่งในห้องแอร์แล้วเมื่อก่อนร้อน
4: ครับ
2: ครับปัจจุบันเนี่ยห้องพักหรือว่าที่พักนักกีฬาตั้งแต่กีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดชลบุรีนักกีฬาก็ได้นอนห้องแอร์คราวนี้ตัวแทนก็เป็นตัวแทนของการกีฬาแห่งประเทศไทยนักกีฬานอนห้องแอร์หมดไหมครับ
3: ครับก็นอนห้องแอร์หมดเลยครับแล้วก็มีนักกีฬาจะได้พักผ่อนได้เต็มที่แล้วก็มาแข่งอย่างเต็มที่ครับ
4: คือต้องบอกว่าสะดวกสบายกว่าอยู่น้องเทมเยอะเลย
2: ใช่
4: ครับ
2: น้องเทมครับกับการแข่งขันที่สนามต่างๆมีพอจะมีปัญหาหรือว่าอะไรไหมครับเพราะแต่ละปีเนี่ยกีฬาเยาวชนแห่งชาติคนที่เดินทางมาแข่งขันเนี่ยก็โหเยอะจากทั่วประเทศ77จังหวัดมีอะไรบ้างครับที่มีปัญหา
3: ก็ส่วนใหญ่อาจจะเป็นเรื่องอากาศครับเรื่องฝนตกครับก็มีอุปสรรคนิดหน่อยครับแต่ก็ทั้งหมดก็พยายามช่วยกันจัดการให้การแข่งขันผ่านไปได้ราบรื่นครับ
2: มาครั้งนี้เทมไม่ได้มาเป็นโค้ชไม่ได้เป็นผู้สอนแต่เทมมาทำหน้าที่อะไรครับ
3: ก็มาเป็นผู้แทนของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับก็มาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆครับ
2: ยากง่ายประการใดครับกับการที่เป็นโค้ชแล้วก็มาต้องมาดูตามสนามแข่งขันอย่างนี้ครับ
3: ก็มันก็จะคนละแบบกันครับก็เหนื่อยมีความเหนื่อยต่างกันครับแต่ก็จะพยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับ
2: ถามคำถามนึงครับโอนตรงนักกีฬาพอจะรู้ไหมเบี้ยเลี้ยงโอนตรงสู่นักกีฬาเราสมัยเราไม่ได้โอนตรงหรอกเป็นไงครับ
3: ก็ถือว่าโอเคครับจะได้นักกีฬาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเลยครับแต่ตอนเทมก็ยังไม่ได้ขนาดนี้แล้วก็เบี้ยเลี้ยงเยอะเท่านักกีฬารุ่นนี้ครับก็ถือว่าดีใจกับนักกีฬาที่มาแข่งด้วยครับ
4: ก็การที่เทมมาสนามนี้ผมมองว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหลายๆคนเหมือนกันที่โหพี่รุ่นพี่ระดับทีมชาติ
2: ผมไปเดินผ่านเนี่ยคืออยากเก่งเหมือนใครผู้ชายเขาบอกว่าอยากเก่งเหมือนพี่เทม
4: ครับ
2: พี่เทมทั้งนั้นเลย
4: ใช่ครับ
2: มีอะไรฝากมองน้องๆไหมครับจะเก่งพี่เทมต้องทำอะไรบ้าง
3: ก็อยากให้น้องๆสู้ๆครับแล้วก็อย่าเพิ่งท้อครับการแข่งขันก็มีแพ้และชนะครับก็พยายามพัฒนาตัวเองต่อไปแพ้ก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่แก้ไขข้อผิดพลาดครับชนะก็พยายามสู้ต่อไปครับแล้ววันนึงเราได้ขึ้นเป็นนักกีฬาทีมชาติก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับ
4: ครับแล้วก็เป็นกำลังใจดีๆจากน้องเทมครับพี่ละครับเดี๋ยววันที่13พฤษภาคมครับทางไทย PBS ของเราเนี่ยคร
2: ับ
4: เตรียมจัดออนไลน์ในเรื่องเพาะกล้ากีฬาไทย
2: กีฬาสร้างคน
4: เยาวชนสร้างชาติครับที
2: ่
4: จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: 1ชั่วโมงเต็มๆก็จะเป็นการที่พูดคุยเรื่องราวคือปมปัญหาหลักการพัฒนาเวทีที่จะไปสู่ทีมชาติเนี่ยทำได้อย่างไร
4: ใช่ครับ
2: ครับผม
4: ติดตามได้ทางไทย PBS ออนไลน์ในทุกช่องทางเลยนะครับ
2: ครับช่วงนี้กับครับผมช่วงนี้กลับไปทางคุณวิริยะแล้วคุณไพฑูรย์ครับ
5: ขอบคุณครับก็รอชมนะครับวันพุธนี้
2: คร
5: ับก็สะท้อนปัญหาได้เลยคือครั้งนี้กีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีการโอนเงินตรงนักกีฬาและจุดหนึ่งที่เขาพยายามจะทำให้ได้นะครับก็คือเจ้าภาพจัดและต้องมีกำไร
6: ใช่ใช่อีกเรื่องนึงก็คือการที่พักของบรรดานักกีฬาก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะไปนอนตามโรงแรมบ้างอะไรบ้างแต่ว่ารอบนี้คือจัดโรงแรมนอนห้องแอร
5: ์ทั้งหมดแต่ก่อนหน้านี้มีนอนโรงเรียนนอนวัดนะเคยไปดูมาแล้วนะครับโอ้โหสภาพ
6: ครับ
5: สภาพเห็นแล้วเหนื่อยเลยนะครับแล้วก็ยุคหนึ่งนะฮะไม่รู้ตอนนี้เขาทำหรือเปล่าไอดีการ์ดที่เราใส่มันลดราคาค่าอาหารได
6: ้
5: นะลดค่าโดยสารลดทัวร์ได้ด้วยเคยใช้อยู่นะครับจากนั้นเรามาดูเรื่องของฟุตบอลกันหน่อยครับสัปดาห์นี้แฟนบอลไทยเนี่ยก็น่าเสียดายไม่น้อยนะครับแล้วก็น่าผิดหวังสำหรับวงการฟุตบอลไทยเพราะว่าเมื่อแข่งชุด U17 หมดโอกาสลุ้นไปบอลโลกแน่นอนแล้วหลังแพ้ให้กับซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพในศึกคิงแคมป์เอเชียครั้งนี้ครับ

0: ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ซาอุดิอาระเบียทีมไทยที่พลาดท่าแพ้ทาจิกิสถานในนัดแรกลงเตะเกมที่2ของกลุ่ม B นะครับเจอของแข่งครับซาอุดิอาระเบียนัดนี้ไทยเป็นรองเรื่องของสกอร์และก็4นาทีเท่านั้นครับซาอุยิงก่อนเลยนะครับจากการหม่งลูกเตะมุมของมาวาดอัลยามีหลังเสียประตูแน่นอนครับเราต้องเดินเกมรุกนะครับแล้วก็มีโอกาสตีเสมออยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ว่าไม่สำเร็จแล้วก็โดนซาอุดิอาระเบียยิงประตูย้ำชัยชนะในช่วงทดเจ็บครึ่งหลังนาทีที่90+2นะครับก็มาจากฮัสซันอัลโอครุสครับก็ส่งผลให้ไทยลงเตะไปแล้ว2นัดยังไม่มีแต้มตกรอบแรกแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมเจอกับเมียนมาอีก1นัดนะครับในวันที่13พฤษภาคมนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้8ทีมที่ผ่านรอบแรกนะครับก็ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปไปเตะฟุตบอล U17 ชิงแชมป์โลกที่กาตาร์จะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้ทันทีนะครับเราอยู่สายแข็งจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับนะฮะไปบอลโลก U17 หนที่3ไม่ได้นะครับต่อจากบอล U17 ไปดูฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาทาง AFC ทำพิธีจับฉลากแบ่งสายในบอลถ้วยเอเชียนคัพโดยไทยมีชื่ออยู่ในโถ3แน่นอนครับต้องเจองานหนักแน่นอนอยู่ในกลุ่ม F เพื่อนร่วมสายก็คือญี่ปุ่นครับเบอร์หนึ่งของเอเชียเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีกาตาร์ทีมอันดับที่55ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยแล้วก็ยังมีอินโดนีเซียครับที่เคยผ่านเข้าถึงรอบ4ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียมาแล้วด้วยนะครับมาดูเพื่อนบ้านเราหน่อยก็หนักไม่แพ้กันนะครับสิงคโปร์ครับมีชื่อในกลุ่มดีเจอกับออสเตรเลียทาจิกิสถาน
1: ครับ
0: แล้วก็อิรักครับโคตรเหนื่อย
1: ครับผม
0: อาเซียนเหนื่อยฮะแล้วก็เวียดนามอยู่ในกลุ่ม E นะครับเจอกับเกาหลีใต้ UAE แล้วก็ผู้ชนะระหว่างเลบานอนหรือว่าเยเมนผมว่าเวียดนามนี่น่าจะเบากว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: อาเซียนหนักหมด
0: โอ้โหฟุตบอลเอเชียนครับแข่งขันกันที่ซาอุนะครับปีหน้าช่วงระหว่างวันที่7มกราคมถึง5กุมภาพันธ์ซึ่งแชมป์และรองแชมป์กลุ่มบวกกับทีมอันดับ3ที่ดีสุดจาก4ทีมจาก6กลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับเราก็หวังลุ้นเป็นอันดับ3ดีสุดอ่ะเอาพูดตรงๆนะครับมาดูอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นฟุตซอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศจิมบีคาตาเฮน่าทีมแกร่งจากสเปนต้นสังกัดของเจ้าเม็ดมุฮัมมัดรุ่นบัมบูซาแข่งโตเละทีมชาติไทยเจอกับ PT Sporting Lisbon นะครับทีมดังจากโปรตุเกสซึ่งนัดนี้จิมบีออกสตาร์ทได้เหนือกว่ายิงห่างไปก่อนเลยนะครับ2ลูกในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังรักษาสกอร์นำเอาไว้ไม่ได้นะครับก็โดนทางด้านสปอร์ติ้งยิงตามตีเสมอเป็น 2-2 ในช่วงเวลาปกติก็ต้องไปเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก10นาทีนะครับแล้วก็ทั้ง2ทีมเนี่ยยิงกันได้แต่ว่ายิงกันได้ฝั่งละ1ประตูก็เป็น3ประตูต่อ3คราวนี้ต้องไปว่ากันถึงจุดโทษ
1: ครับผม
0: แล้วฟุตซอลเนี่ยตอนยิงจุดโทษเนี่ยผมว่ามันยากกว่าบนสนามใหญ่นะคือโกมันบังเกือบมิดน่ะนะ
1: คือผมเป็นนักบอลเองยังไม่กล้าเตะในจุดโทษนะ
0: ใช่ไหมมันใกล้แต่มันพอกลางทีอ่ะมันเหมือนเป็นกากบาทครอบล่องไว้เลยนะครับซึ่งในช่วงวัดใจนี้เองครับเนี่ยฮะเจ้าเม็ดครับเจอแรงกดดันยิงจุดโทษไปติดเทปผู้สาประตูคู่แข่งแล้วก็เป็นคนเดียวที่ยิงจุดโทษพลาดในรอบนี้ส่งผลให้จิมบีแพ้ลิสบอนในช่วงโดนจุดโทษตกรอบรองชนะเลิศพลาดโอกาสเข้าชิงถ้วยใหญ่สุดของยุโรปไปอย่างน่าเสียดายจริงๆครับ
1: ถือว่ากองเชียร์ไทยวันนี้อาจจะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฟุตบอลหญิงก่อนหน้านี้บอล U20 บอลหญิงแล้วก็ไปแพ้เกาหลีใต้พลาดบอลโลกแล้ว U17 เนี่ยไปเจอเกาหลีเหนือแชมป์โลก4สมัยก็ต้องบอกว่าถ้าชนะก็ได้ไปบอลโลกแต่โอกาสแพ้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับไปดูเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากองเชียร์ไทยมีความหวังแล้วนะครับเพราะว่าโปรจีนอัธยาทิติกุลกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งครับหลังรั้งตำแหน่งผู้นำก่อนออกรอบวันสุดท้ายมีลุ้นคว้าแชมป์ศึกกอล์ฟหญิงที่รัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นปีที่2ติดต่อกันครับกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่รัฐนิวเจอร์ซีย์วันที่3ครับตำแหน่งผู้นำยังเป็นของโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรสาวไทยดีกรีมือ2ของโลกที่เป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปีที่แล้วแม้ว่ารอบนี้เธอจะทำผลงานได้ไม่ร้อนแรงนักครับเปิดฉากด้วยการเสียโบกี้หลุมที่2แต่หลังจากนั้นครับโปรจีนเก็บเพิ่มอีก3เบอร์ดี้ในหลุม7หลุม8และหลุม17ทำให้จบการแข่งขันรอบนี้ครับด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์มีคะแนนนำหน้าเซรีนบูติเยโปรสาวฝรั่งเศสสายเลือดไทยที่ตามเป็นอันดับ2อยู่2สโตรกด้วยกันขณะที่โปรเปียโนครับอภิชยายุบลที่ได้รองแชมป์ในการแข่งขันที่เม็กซิโกเมื่อสัปดาห์ก่อนรั้งอยู่ที่อันดับ21ร่วมทำสกอร์รวมอยู่ที่

0: เบนพาเท่ากับโปรเมียวปัจจรีอนันตฤกาลแม้จะมีความคุ้นเคยกับการคว้าแชมป์สนามแห่งนี้เมื่อปีก่อนครับแต่ว่าโปรจีนยอมรับว่าการออกรอบไปแข่งแต่ละรอบนั้นต้องเล่นด้วยความระมัดระวังและมีความอดทนรอโอกาสทำแต้มเพราะว่าสนามแห่งนี้ถือเป็นสนามที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียวครับ
1: ว้าว
2: อย่างที่บอกมันไม่ใช่สนามที่ง่ายแต่ว่าจริงๆเชื่อว่าแบบเราก็ไม่ได้รู้ว่าใครทําอะไรเรารู้แค่ตัวเราเรารู้ว่าเราออกไปทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะจริงก็รู้สึกว่าคือการที่จะชนะกอล์ฟได้มันก็โอเคมันก็ต้องเมคเบอร์ดี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่จริงรู้สึกว่าสนามเนี้ยนอกจากการเมคเบอร์ดี้แล้วแบบที่จะทำอย่างเดียวก็ต้องเล่นให้ฉลาดนิดนึงในช็อตต่อไปถ้าสมมติเกิดไม่ลงขึ้นมาแล้วจะพาแบบพาสสองตรงไหนง่ายที่สุดอะไรเงี้ยค่ะจริงก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าจริงก็เชื่อว่าคีย์สำหรับสนามนี้มันก็ยังเป็นความอดทนอยู่ดีที่แบบพยายามเอาลูกตัวเองไปอยู่ในที่ที่เซฟที่สุดแล้วก็รอจังหวะว่าทำเมื่อไหร่ได้ก็ค่อยแบบ aggressive ตอนนั้นเลยค่ะ
0: สำหรับโปรจีนครับนับตั้งแต่คว้าแชมป์ Honda LPGA Tour ต่อหน้าแฟนๆชาวไทยและครอบครัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นเกิดอาการฟอร์มสะดุดครับทำผลงานหลุดจากกลุ่มท็อป10ถึง5ทัวร์นาเมนต์ติดต่อกันก่อนจะกลับมาคืนฟอร์มลุ้นป้องกันแชมป์มิซูโฮะอเมริกาโอเพ่นอีกครั้งซึ่งเธอจะเริ่มตีหลุมแรกของรอบสุดท้ายครับในวันนี้เวลา 20:18 ตามเวลาประเทศไทยครับ
3: หวังว่าคืนนี้จะมีข่าวดีแล้วก็รอฟังว่าโปรจีนคว้าแชมป์จากคุณไบทูลตอนเช้า
0: ครับผม
3: นะครับจากนั้นไปดูเรื่องหมัดมวยกันบ้าง นะครับคือในช่วงปิดภาคเรียนอยู่ณเวลานี้ที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีคุณครูพลศาคนหนึ่งครับได้ใช้หน้าบ้านของตัวเองนะครับเปิดสอนมวยไทยให้กับเด็กและก็ประชาชนทั่วไปเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับนี่แหละครับคือบรรยากาศหน้าบ้านของคุณครูเบียร์นะครับหรือว่าครูสมภพโชติช่วงครูรักษาจากโรงเรียนเนินสูงจังหวัดจันทบุรีโดยครูเบียร์เปิดหน้าบ้านครับเป็นสถานที่สอนมวยไทยในช่วงปิดภาคเรียนที่เปิดสอนมวยไทยเพราะว่าครูเบียร์ครับครูเบียร์เนี่ยเคยชกมวยไทยจนได้ดิบได้ดีมารับราชการเป็นคุณครูได้ก็เพราะกีฬามวยไทยนี่แหละครับอีกทั้งไปอบรมครูมวยลายเส้นก็เลยอยากนำวิชาที่มีอยู่มาถ่ายทอดให้กับผู้คนทั่วไปการสอนมวยไทยของครูเบียร์ก็เน้นให้ผู้ที่สนใจมาออกกำลังกายผ่านท่วงท่าแม่ไม้มวยไทยแบบต้นฉบับนะครับการชกการเตะการศอกและการไหว้ครูการนำมวยไทยมาสอนในช่วงปิดภาคเรียนครูเบียร์เผยว่าอยากให้ผู้คนในตัวเมืองจันทบุรีสุขภาพดีแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ
4: มวยไทยนี่สามารถเข้าได้ถึงทุกเพศทุกวัยครับทุกกลุ่มอายุก็มีนักเรียนนักศึกษานะครับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็กลุ่มเพื่อนครูนะครับผู้บริหารก็มาเรียนครับผมก็สอนทักษะการป้องกันตัวการเคลื่อนที่นะครับการทักษะการใช้หมัดใช้เท้าใช้ศอกนะครับใช้เข่าแล้วก็ทักษะแม่ไม้มวยไทยลูกไม้มวยไทยแล้วก็ทักษะการไหว้ครูมวยไทยครับก็อย่างที่ว่าครับมวยไทยเพื่อสุขภาพนะครับผมเชื่อว่าจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสนะครับย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็มีความสนใจช่วงปิดเทอมก็อยากจะเป็นการออกกำลังกายด้วยครับก็ทุกคนแรกๆก็ยังไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรพอเริ่มรู้จักกันมีทักษะมากขึ้นให้สนุกผมเน้นการฝึกซ้อมให้สนุกสนานก่อนครับให้เขาไม่กลัวมวยไทยให้กล้าที่จะเล่นมวยไทยกล้าที่จะฝึกครับ
3: สำหรับนักเรียนที่มาเรียนมวยไทยที่บ้านของครูเบียร์นะครับก็เรียกว่ามีหลากหลายมีทั้งนักเรียนกลุ่มเพื่อนคุณครูแล้วก็แม่ค้าอย่างคุณหัสกัญญาภาคพิเศษที่พอปิดร้านเสริมความงามและก็การเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็มาฝึกชกฝึกเตะกับครูเบียร์โดยเธอเผยว่าเคยเรียนมวยไทยมาก่อนแต่ว่าครูเบียร์สอนรู้เรื่องมากกว่านะครับโดยมวยไทยแม้จะเหนื่อยแต่ก็เพิ่มพลังงานในตอนที่กลับไปได้เป็นอย่างดีครับ
5: เป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามค่ะ
6: ทำอะไรบ้าง
5: ก็มีรับค่ะแล้วก็ทำสปาหน้าทำอะไรแบบนี้ค่ะด้วยมีบริการทำก็รู้จักกับคุณครูสอนอยู่แล้วค่ะพี่เบียร์ค่ะก็แล้วครูเบียร์เขาก็เปิดสอนเราก็เลยสนใจก็เลยมาเรียนด้วยค่ะก็อย่างแรกเลยได้ความสนุกก่อนก็คือพี่เบียร์สอนสนุกแล้วก็เขาสอนเป็นขั้นเป็นตอนเนาะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจง่ายเคยเรียนมาก่อนค่ะแต่ว่าไม่เข้าใจเท่ามาเรียนกับครูเบียร์ค่ะดีค่ะก็ได้เหงื่อออกเยอะมาก แล้วก็กลับไปก็

0: ก็รู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะดรีนาลีนหลั่งค่ะ
1: คิดถูก
2: พอดีครูเบียร์เป็นคุณครูที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกันค่ะก็เลยชวนกันมาค่ะสนุกค่ะได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะได้เรียนเริ่มต้นเรียนแบบนี้เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนเหมือนกันค่ะก็ดีค่ะได้เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคุณครูเบียร์สอนทุกอย่างเลยค่ะเริ่มแต่พื้นฐานการไหว้ครูมันดีตรงที่เด็กๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะจะได้ไม่เล่นเกมเพราะเด็กตอนนี้จะติดเกมติดอะไรใช่ไหมคะที่มีปัญหามั่วสุมต่างๆแต่พอเด็กเขาได้มาเรียนตรงนี้เขาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะ
3: ซึ่งหลังจากนี้นะครับครูเบียร์เนี่ยเขาก็มีแผนนะครับที่จะย้ายไปสอนมวยไทยที่โรงเรียนที่ครูเนี่ยทำงานอยู่ก็คือที่โรงเรียนเนินสูงด้วยสิ่งที่ครูเบียร์ทำอยู่นะครับก็มีแนวคิดเหมือนกับคนมวยทั่วไปครับคืออยู่กับมวยไม่รวยแต่ว่ามีความสุขครับ
4: ส่งท้ายรายการวันนี้ครับกับการประลองความเร็วแบบรักโลกของบรรดานักบิดมอเตอร์จีพีที่ทิ้งมอเตอร์ไซค์ชั่วคราวครับมาแข่งความเร็วกันบนจักรยานในสนามเลมองที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งสุดท้ายแล้วอเล็กรินจากสเปนครับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์ยอดนักบิดน่องเหล็กไปครองครับ
3: ครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว 14:00 น.ทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายกรัฐมนตรีประกาศล้างบางกลุ่มอิทธิพลอันธพาลที่คุกคามประชาชนระหว่างลงพื้นที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตครับพร้อมเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะและย้ำด้วยนะครับว่าไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับระหว่างลงพื้นที่นายอนุทินบอกว่าไม่ต้องการเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลแต่ว่าเป็นกลุ่มที่สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนพร้อมประกาศว่าภายใต้รัฐบาลชุดนี้จะไม่ปล่อยให้กลุ่มอันธพาลหรือกุ๊ยมาคอยข่มเหงรังแกประชาชนอีกต่อไปครับหากพบเห็นให้แจ้งตำรวจทันทีและเจ้าหน้าที่รัฐต้องรับผิดชอบหากยังมีประชาชนถูกข่มเหงและถูกปล่อยปละละเลยครับนายอนุทินยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่หาดบางเทาและยอมรับว่าพื้นที่หลายจุดไม่มีเอกสารสิทธิ์และสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากไม่ได้รับการอนุญาตถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มในพื้นที่อำเภอหล่มสักและหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีบ้านเสียหายมากกว่า500หลังคาเรือนครับขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือแล้วเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หลังถูกพายุฝนพัดถล่มเบื้องต้นมีบ้านเรือนเสียหายกว่า500หลังคาเรือนครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลตานเดี่ยวตำบลหนองไข่อำเภอหล่มสักบ้านเสียหายหนักรวมถึงยุ้งข้าวและโรงเก็บพืชผลทางการเกษตรขณะเดียวกันยังมีต้นไม้หักโค่นหลายจุดด้วยเบื้องต้นจะเร่งตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนออกและซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายรวมถึงเร่งซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับชาวบ้านเพื่อเข้าพักอาศัยตามปกติให้เร็วที่สุดเนื่องจากระยะนี้ยังสามารถเกิดพายุฝนตกลงมาได้โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำชับทุกอำเภอเตรียมความพร้อมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดตำรวจอินโดนีเซียจับกุมชาวต่างชาติมากกว่า300คนครับซึ่งในจำนวนนี้มีคนไทยรวมอยู่ด้วย5คนในข้อหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวต่างชาติเป็นหลักครับตำรวจอินโดนีเซียเผยภาพขณะเข้าจับกุมชาวต่างชาติ321คนในอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งใจกลางกรุงจาการ์ตาซึ่งเปิดเป็นศูนย์กลางของเว็บไซต์พนันออนไลน์ผิดกฎหมายกว่า70เว็บไซต์ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับผู้อำนวยการหน่วยสืบสวนอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่า

0: บรรดาชาวต่างชาติที่ถูกจับกุมแบ่งเป็นชาวเวียดนาม228คนชาวจีน57คนเมียนมา13คนลาว11คนกัมพูชา3คนและชาวไทย5คนครับซึ่งส่วนใหญ่รู้ตัวว่ามาอินโดนีเซียเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์และส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตามหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายนี้นอกจากนี้ยังระบุด้วยนะครับว่าชาวต่างชาติที่ถูกจับกุมหลายคนเข้าอินโดนีเซียโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นและอยู่เกินกำหนดในขณะที่ทำงานให้กับขบวนการนี้ตำรวจยังได้ยึดเงินสดหลายสกุลเงินครับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหนังสือเดินทางและอุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อว่าใช้ในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์อีกด้วยครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาครับอีกสักครู่ติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันฮูปตะกร้อซูเปอร์แมตช์ไทย PBS ตะกร้อลอดห่วงสนามที่2ประเภททีมชาย 4x4 ถ่ายทอดสดความสนุกจากอยุธยาครับสวัสดีครับ
1: จับตาอิสรภาพอดีตนายกทักษิณจุดเปลี่ยนกระดานอำนาจการเมืองไทยหรือไม่เจาะสนามเมืองหลวงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพใครได้เปรียบเสียเปรียบติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี้

0: ู้ชมเข้าสู่รายการฮูปตะกร้าซุปเปอร์แมตช์ไทย PBS หุ้ยคุณผู้ชมคะเราเดินทางมาถึงสนามที่2แล้วค่ะสนามนี้นะคะเรามาทำการแข่งขันกันอยู่ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คค่ะเราจะแข่งขันกันในประเภททีมชาย4x4ความสนุกสนานจะเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมคะและขาดเขาไม่ได้ค่ะขอต้อนรับป๊อปอจิรงเดชไกรศักดิ์ค่ะและอาจารย์ธนพลเวชพินิชยาการหรือเสมาเมืองน
1: อกสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่ะอาจารย์จ้างแฟนคลับมาด้วยเหรอคะทำไมเสียงกรี๊ดการ์ดดังเลย
3: เมื่อกี้มีดิวกันนอกรอบอยู
0: ่อาจารย์คะคือสนามแรกเนี่ยสนุกแล้วสนามนี้เนี่ยความท้าทายของนักกีฬาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไงบ้างคะอาจารย
1: ์ก็ปีนี้เราบังคับด้วยท่าไม่ครบมันไม่มีลูกไขว้เป็นท่าไทยล้วนๆครับ
0: ค่ะ
1: ผมมองจริงดูไม่ออกเพราะนักกีฬาแต่ละคนเพิ่งผ่านจากงานถ้วยมาระหว่างนี้เอง
3: คือพอผ่านงานถ้วยมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะอยู่ในจุดพีคอยู่ว
1: ัน
3: นี้น่าจะสนุกครับ
1: ครับ
0: คือเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลย
1: ไม่ได
0: ้แต่ทั้งหมด4ทีมที่เข้ามาในรอบนี้ก็ถือว่าแต่ละทีมทำคะแนนได้ดีเลยทีเดียวนะคะ
1: สุดยอดครับ
0: สุดยอดเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์กับบอกไปประจำจุดบรรยายก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมคะและนอกจากนี้ค่ะเรายังมีผู้บรรยายประจำสนามค่ะนำทีมโดยอาจารย์อนันต์พุ่มแจ่มหรือโฆษกวัดหนังและอาจารย์วิรุณสะอาดศรีหรือสามขวัญลูกคลองแงะค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีผู้ควบคุมเวลาค่ะอาจารย์สรายุทธ์อินอรชร

0: คุณผู้ชมคะ4ทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดที่ผ่านเข้ามาแข่งขันกันในรอบนี้นะคะได้แก่ทีมทหารบก X ตั้งพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบก X ตั้งพาณิชย์และเพชรพร้อมมิตรค่ะคุณผู้ชมเชียร์ทีมไหนก็ร่วมพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจมาเยอะๆนะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทีมแรกของเราก็พร้อมแล้วค่ะพบกับทีมทหารบก X ตั้งพาณิชย์ทำคะแนนในรอบคัดเลือกสูงถึง420คะแนนค่ะนำทีมโดยบอสคำโลก10เอกสารทิติดาวเรืองตามต่อด้วยจ่าต้าได้ทั้งวันค่ะจ่าสิบเอกวโรธรจรสร้อยออสสิงห์บุรีพลทหารกฤษณาเกิดแก่นและหลวงตาหน่อยยุทธนาเกิดโพชาความสนุกสนานกำลังจะเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมเชียร์กันเยอะๆเราไปรับชมความสนุกกันเลยค่ะ
1: ชมการแข่งขันกันนะครับในประเภททีมชาย4คูณ4นะครับก็เป็นการแข่งขันแบบกติกาไทยนะอาจารย์เนาะ
2: ครับผม
1: แล้วก็จะเป็นคะแนนเนี่ยแต่ละท่าจะไม่เท่ากัน
2: ใช่ครับแล้วปีนี้ครับสำหรับปีนี้นะครับกติกาของท่ามันจะตัดอยู่3 4ท่า
1: ครับผม
2: ลูกไฟแปร25แล้วก็ไม่ได้ใช
1: ้ครับผม
2: แล้วลูกตัดไฟหรือมะนาวตัดก็ไม่ได้ใช้คร
1: ับ ไม่มีใช่ไหมครับผม
2: ครับแล้วก็ไปลูกตบด้วยฝ่าเท้าก็ไม่ได้ใช้ใช้ไทยล้วนๆเลยครับตอนนี
1: ้ก็เดี๋ยวระหว่างการแข่งขันเนี่ยมีลูกไหนที่ได้คะแนนเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์เสมาเนี่ยอธิบายนะแต่ละท่านะครับ
2: ได้
1: ก็4คนนะครับ
2: ครับผมก็เกิดกติกาตรงนี้มันมีอย่างว่าคุณสมบัตินักกีฬาก่อนลงได้1
1: ครับผม
2: ขอลงได้1
1: ครับ
2: นะครับประเภทพอควายหรือมือใหม่ลงได้2ท่านและถ้าเกิดว่าไม่มีกอก็ลงขอได้2ท่าน
1: ถ้าไม่มีกอ2ได้
2: ครับผมและสามารถเปลี่ยนตัวคือต้องใช้ประเภทมือใหม
1: ่
2: ม
1: ัน
2: เป็นทะเบียนของกีฬาของสมาคมแล้วก็ตั้งปี2564
1: ครับผมนี่ก็เป็นผู้ฝึกสอนนะครับ
2: นี่โค้ชเน
1: ตรงชัยครับ
2: ตรงชัยชัยมโนโค้ชทีมชาตินะครับ
1: อัน
2: น
1: ี
2: ้อันนี้เจ้าของฉายาปิ๊กวรมุตครับนี
1: ่15นาทีครับ
2: เ
1: ริ่มการแข่งขันครับผมบอกก่อนว่าลูกแรกเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคะแนนเท่ากันครับกรรมการนับลูกแรกใครเข้าเร็วกว่าครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โห
3: อีก10คะแนนมาละคู่นี้แล้วครับ
1: ไปแล้วครับดูครับลูกนี้ครับนี่ครับใส่สีสาไปก่อนเลยครับ
3: รัวได้รัวเลยทำคะแนนเยอะๆคณะแรกนะครับเรา
2: เออ
3: ทีมชิงชนะ
1: โอ้โหรัวของ
2: ไม่รัวไม่ได้สิครับ
1: โบสครับสันทิติดาวเรืองครับก็เป็นหนึ่งคนที่เราเห็นฝีไม้ลายมือกันมาทุกปีนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ฮุกตะก้อไทยพีบีเอสเนี่ย
2: มาทุกรายการ
3: สิบห้าคะแนน
1: ดูครับเน้นครับ
2: แหมนี่ก็เล่นคู่กระโดดแหมมาอันดับหนึ่งเหมือนกันครับสันทิติดาวเรืองครับเป็นเด็กกาญจนบุรี
1: โอ้โหดูดิครับอะไรก็เป็นใจไปหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: ศีรษะลูกนี้ครับ
2: ไม่แน่อาจจะระบายมาจากนู่นครับถ้วยงานประเทศครับเมื่อวานนี
1: ้อึดอัดอึดอัดมานะคร
2: ับ ผมนั่งดู
1: ก็เหมือนจะมาสังกัดจากกองทัพบกแล้วกันนะ
2: ครับนี่ทัพบกครับมาทัพบกผสมด้วยหมายเลข9ในอดีตราชนาวีเก่านะครับนี่คนนี้ครับกฤษณะนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กของตำรวจเก่า
1: ครับ
2: เพราะปีนี้ไปรับราชการเป็นทหารเจอว่าจับใบแดงอ่ะ
1: ครับผม
2: ไปอยู่แถวเมืองกาญจนบุรีครับมารอพันยี่สิบสามก็ต้องมาสวมเสื้อทัพบกนะครับ
1: แต่ดูแล้วโอ้โหร่างกายของออสนี่ดีขึ้นเยอะเลยนะท่านนะที่เราเห็นปีแรกๆนี่จะตุ้ยเลยแหละ
2: เพราะไม่ได้สัมผัสในการฝึกทหารออกวิ่งออกกำลังกายแต่ก่อนอยู่ไม่ทำอะไร
1: ครับ
2: ก็กินซ้อมกินซ้อมครับ
3: ยัดไปก่อนเลยหน้าเท้าสิบคะแนนไปยาวไปยาว
2: คุณป๊อกก็เก่งครับว่าแต่ก็ช่วงนี้ครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนักกีฬาหลายรูปแบบบางที่คุณป๊อกก็ถามว่าทำไมคนนี้อยู่ตรงนี้คนนั้นอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แล้วนะครับเขาสามารถ

0: ปล่อยตัวแต่เพราะเรื่องจากคุณสมบัตินักกีฬา
1: ครับผม
0: เพราะคุณสมบัตินักกีฬามันมีกอขอและมือใหม
1: ่ตรงนี้ก็ต้องมีการผสมใหม
0: ่ใช่ครับใช่ใช่เพราะเขาประเภทกอเนี่ยประเภทกอของตะก้อเนี่ยมันมี18คนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ประเภทขอเนี่ยมี24นะครับมันก็เลยต้องกระจายไปนะครับและปีนี้บอกคุณป๊อปว่าดูไม่ออกครับว่าใครจะได้แชมป์
1: ดูยากนะชา
0: ติ
1: โ
0: อ้ยดูยาก
1: ถึงแม้ว่าจะเพิ่งผ่านถ้วยพระราชทานมาแต่ว่าพอมาถึงรายการนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการแยกเพราะว่าเรามีการจำกัดมือไว้
0: นี่ครับเมื่อเขาก่อนเราไม่จำกัดไม่จำกัดเลยคุณมาเลยส่งมา4เลย
1: ดูลูกนี้ครับโอ้โหสวยงามมากครับ
0: ใช่ครับนี่แหละครับที่เขาถึงตัดลูกไฟแปลออกไปเพื่อการจะมาดูโค้งข้างไหล่นะครับแล้วโดยเฉพาะจากวันยิ่งก็คือลูกไฟเข่า40นะแล้วก็มาลูกโค้งหลังบ่วง30
1: ครับผม
0: ไปแลกกันตรงนี้เมื่อเช้าถ้าคุณป๊อปเห็นจะรู้เลยเล่นไฟเข่าหลังบ่วงเลยมันมาถึงได้
1: เดี๋ยวเราก็จะมีเห็นมีมะนาวตัดด้วยคือตอนนี้มันอาจจะอยู่ที่แต่ละทีมเขาวางแผนการเล่นนะอาจารย์นะ
0: ลูกนี้ตัดไฟปีนี้ไม่ได้คะแนนครับเพราะเราไปเล่นลูกไฟเข่าเลยนะครับพอลูกตัดไฟบางทีคนอื่นมองมาแล้วมันชัดไม่ชัด
1: มันไม่ชัดใช่ไหมดัน
0: นี่ปัญหามันเกิดหลายเรื่องมีคำถามขึ้นมาว่ามันโดดไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นี่ครับเขาก็เลยว่าถ้าพูดฝ่ายจะก็เลยกระชับเลยว่าเอางี้ดีกว่าตัดปัญหาไปนะคร
1: ับ
0: ครับดูสังเกตได้นักกีฬาจะเปลี่ยนแปลงไปต่อปีที่แล้วเยอะคุณป๊อปนะครับอย่างนี้คือหมายเลขเก้านี่คือประเภทขอ
1: การ
0: ทะเบียนประเภทขออย่างสถิตินี่เพ็กกอนะครับ
1: โอ้โหดูนี้ล้นออกมา
0: ครับผมนี่
1: ก็ทีมนี้ทำไว้420คะแนนนะครับแต่ว่าแข่งเป็นทีมแรกตอนนี้เนี่ยถือว่าไม่กดดันเท่าไหร่นะ
0: ใช่420คะแนนนี่10นาทีนะคุณป๊อปถ้า40จะเท่าไหร่เพราะปีนี้แชมป์ทั่วประเทศนั้นมัน 1,960 คะแนนโอ้โหการท่าเรือไม่ธรรมดาครับ
1: เตะกันเป็นพันนะ
0: โอ้โหครับถ้าไปดูไลฟ์สดของเขานี่โอ้โหดูแล้วไม่อยากจะไปไหนครับ
1: แต่ว่านั้นก็จะเป็นแบบว่า
0: แข่งแบบครับนี่มาแล้วครับ
1: มาโชว์ของใหญ่ก่อนเลยครับสันทิติดาวเรืองครับ
0: ครับผม
1: มาเล็งต่อครับโอ้ยติดไปนิดเดียวฮะ
0: คุณป๊อปสังเกตดูนะจะไม่เห็นลูกไฟแปรแล
1: ้
0: วปีที่แล้วจะเห็นไฟแปรไม่มีแล้วอันนี้ของกีฬาไทยล้วนๆครับเดี๋ยวคุณป๊อปอย่าลืมนะนี่ซ้อมมาโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยซ้อมเฉพาะมางานนี้เลยครับ
1: เล็งไหลเลยครับ
0: ครับผม
1: น
0: ี
1: ่นิดเดียวครับ
0: ต้องมีการวางแผนให้ดีนะครับน่าโคตรอึดอัดเหมือนกันครับ น่าเซนิกเกอร์ท่าละสองครั้งคุณป๊อปเราก็ไม่ได้บอกไปขอโทษทีพับม้าสองท่านะครับแล้วมันหยุมหยิมเหลือเกินครับลูกพับม้านี่กรรมการต้องแจ๋ว
1: ต้องดูต้องตาให้ไวแล้วคือ
0: เนี่ย
1: บอกว่ากรรมการเยอะมากนะครับ
0: ครับผมลูกขึ้นม้าเมื่อกี้นี้นี่ครับ
1: นี่ขึ้นม้าครับ
0: แหมการจัดระเบียบแล้วคุณพร้อมสังเกตลูกเท้าซ้ายนี่จะลงก่อนไม่ได
1: ้ครับ
0: น่ามันลงก่อนไม่ได้เลยลูกขึ้นม้าเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วมือก็แตกไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้คร
1: ับ
0: เนี่ยเห็นเกมไหมขาจะลอยอย่างเดียวถ้าขาไปย่ำมากก่อนจบไม่ได้คะแนนครับฉันเรียกว่าลูกย่ำหน้า
1: โอ้โหลูกสวยไหมครับสวยเลยครับจ่าต้าครับ
0: ผมว่าพกรอยแค้นมาเหมือนกันนะครับนี่ก็วันรอบคิงก็ทางคะแนนได้1,800
1: โอ้โห
0: พันแปดนะครับกลับไปแพ้ท่าเรือรอบรอง15คะแนนเองโอ้โห
1: นิดเดียวเองนะ15คะแนนนี่ลูกเดียวเองนะ
0: ลูกเดียวครับแม่เล่นลูกนั้นก็เล่นลูกกระชากใจเลยครับนี่โค้ชหญิงก็หายไปนานครับ
1: นี่สวยมากครับ
0: ครับผม
1: ทางบวก
0: ครับจัดระเบียบได้ดีครับ
1: นี่ตอนนี้ก็ค่อยๆเล็งขึ้นไปก่อนนะครับอีก100คะแนนจะเท่ากับคะแนนที่ตัวเองทำมานะครับแต่พอเนี่ยแข่งเป็นทีมแรกจริงๆไม่ได้กดดันเลยนะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับ ผมดูว่าตะก้อระดับนี้

0: เตะทีมแรกได้ถือว่าโอเคครับ
1: ครับ
0: มันมีอะไรอยู่หลัง
1: ผมเห็นหลายๆครั้งเลยนะเวลาเตะทีมแรกเนี่ยชนะเยอะมากเลยนะแต่เพราะว่ามันไม่มีตัวเลขมากดดันแล้วเราไปกดดันเขาครับบางคนอาจจะชอบเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับผมตอนนี้ก็ขออย่างเดียวว่าเตะตั้งและแต้มให้มากที่สุดนะครับ
1: ยังไม่ตรงครับนี่ข้างบ่วงลูกนี้ยังไม่เข้าครับ
0: เห็นไหมครับสังเกตลูกขึ้นมาเลยคุณป๊อปไม่ต้องสังเกตอะไรครับกรรมการให้คะแนนได้หรือไม่ได้นี่ครับลูกขาซ้ายเนี่ยจะไม่ลงก่อนเลยไหมครับ
1: นี่ขนาดนี้ขาที่เตะก็ต้องลง
0: ต้องลงพื้นครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาขนาดไหนมาครับปื้อปัญหาที่มันมาตรงนี้แหละนะครับปีที่แล้วเราจัดมาก็ลูกขึ้นมาไม่ดูมันเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับสังเกตลูกเท้าอย่างเดียว
1: โอ้ผมดูแล้วเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยน่าจะเกินคะแนนที่ตัวเองทำไว้นะครับคะแนนสูงสุดที่ทำเข้ามาเพชรพรหมิตรเนี่ย530คะแนนนะครับ
0: อย่างนี้จะมี600 700ขึ้น
1: 400ไม่น่าอยู่ในรอบ4ทีมนะครับ
0: โอ
1: ้น้อยไป400นี่น้อยไป
0: ครับผมแล้วก็ระดับนี้
1: บอกเลย
0: ครับผมและนักกีฬาแถวนี้นะครับโอ้โหผมดูแล้วครับไม่ธรรมดาครับและยี่เพิ่งผ่านจากทั่วประเทศมาเลยครับมันมีการซ้อมมาก่อนเบื้องต้น
1: เป็นช่วงพีคๆเลยนะนักกีฬานี่แบบว่าพร้อมแข่งต่อเนื่องแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศการแข่งนี่ก็ยังคงต่อเนื่องอยู
0: ่มันยังติดอยู่ในใจตลอดนะครับ
1: เอาเข่าไขว้มันเล่นเลยฮะออส
0: อันนี้40เลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับจะเห็นเลยครับลูกคัสไม่ได้ครับเนี่ย
1: โอ้โหเบิ้ลต่อเนื่องเลยครับตอนนี้ครับ
0: นี่ครับลูกว่าพี่จะพับเลยครับบางคนก็มาถามกันว่าลูกพับเพียบกับลูกขึ้นมาเนี่ยใครเกิดก่อนกัน
1: ถ้าไหนมาก่อนอาจารย
0: ์ลูกพับเพียบครับ
1: พับเพียบมาก่อนครับ
0: มาก่อน
1: เราค่อยพัฒนามาเป็นม้าอย่างเงี้ยเหรออาจารย
0: ์ใช่ครับมาเป็นม้าเพราะว่าบางคนพับเพียบไม่ได
1: ้มันยากคือถ้าพูดง่ายมันเหมือนจะยากกว่าใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่ถามว่าที่ง่ายกว่าคือลุกขึ้นมาแต่หัดยากกว่า
1: ฝึกยากกว่า
0: หัดยากกว่า
1: คือขามันจะแบบว่าสเปดสปาไปเตะกันหรือเปล่า
0: ใช่
1: แต่พับเพียบนี่คือพับคู่นะ
0: ใช่ครับพับคู่ต้นตำรับที่มาก็คือจามุนช่วยแอบเนียน
1: ครับ
0: นะครับนี่คือต้นตำรับเลยครับ
1: สำหรับอาจารย์ว่าไหนยากกว่ากันพับเพียบกับขึ้นมา
0: ผมเหรอครับผมว่าขึ้นพับเพียบยากกว่า
1: ครับ
0: เพราะผมก็หัดมาลูกขึ้นม้ามาก่อนเลย
1: อ๋อเปิดจากขึ้นม้าก่อน
0: ขึ้นม้าก่อนครับแต่เราไปเล่นพระเพียบก่อนมีติดปากแตกได้ง
1: ่
0: าย
1: เตะปากตัวเอง
0: มันลงไม่ทันครับลงไม่ทันพื้นฐานมันต้องดีนี่แหละครับที่เขาไม่มีลูกไข่แปรเขาต้องการดูลูกโค้งหลังโค้งหลังบุ้งมืออ
1: ๋อคืออยากให้เห็นแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ผมแล้วลูกข้างบุ้งมือ
1: ครับ
0: ลูกหัวลูกไหล่ลูกศอกบางครั้งก็เตะไข่แปร25ตลอดครับ
1: เราอาจจะได้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นความหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะท่าที่สวย
0: ๆครับผม
1: ลูกศอกนี่หาคนเล่นน้อยมากเลยนะครับ
0: โอ้โหรหัสก็ยากหัดยากมาก
1: บางคนก็ยังไม่เสี่ยงเดี๋ยวศอกแตกเตะก็ด้วย
0: ก็เรียกไฟช็อตไฟช็อตมันต้องมีการจัดระเบียบร่างกาย
1: โอ้ตอนนี้คะแนนนี่500ได้เห็น600อาจจะมีแตะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ถ้าแตะ600ผมว่า3ทีมที่เหลือเนี่ย
0: ผมบอก
1: โอ้โหปัดเหงื่อ
0: ครับผมใช่เนี่ยมาแล้วเห็นไหมครับ
1: เ
0: น
1: ี่ยอุ้ยเอาครับใส่หลังบวกมา
0: เดี๋ยวใส่กันหน้าดูครับ
1: น่าสนใจครับเปิดหัวด้วยแบบนี้ในรอบ4ทีมครับ
0: ครับผมเห็นไหมครับการจัดระเบียบคุณป๊อป
1: ถามคำเดียวนี่เข้ากลมจริงไหมเนี่ยฟอร์มไม่ตกเลยออด
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: สี่สี่เป็นไหมครับนะผมบอกแล้ว
1: เข่าไขว้มาแล้วครับ
0: คร
1: ับ
0: ผมมาแล้ว
1: เบิ้ลเลยฮะโอ้โหถ้าเข้านี่จะโหดเกินไปนะ2ลูก80เลยนะครับเอาสิครับถ้าเข้านี่เรียกว่าระเบิดลงเลยครับ
0: ใช่โด
1: นแน่เฮ้ยโอ้โหยังจะเข้าอีกเขาพกดวงมาปะเนี่ย
0: อย่างนี้เขาเรียกว่าตาลุกโอ้ตาแล้วตอนนี้เหลืออีก3นาที

0: เล็ก3นาทีนะครับเราจะฟังเพลงแล้วนะฮึบอีก10คะแนนครับม้าเปล่าครับ10คะแนน10คะแนนเอามาหลงตาหน่อยเอาให้เต็มหลงตาหน่อยอยู่ข้างหลังเอาตาเอาตาเอาเอาเลยออดออดโอ้ยอย่าโชว์ดีกว่าเอาดอกตะโบดเอายัดไปอีก10คะแนนมาเปล่าเต็มหลงตาหน่อยเอาหน่อยฮึบมาข้างเปล่าฮึบหลงตาเอาหน่อยหลงตานิดเดียวฮึบอีก10คะแนนครับข้างเปล่าอีก10เลยต้นหน่อยเหลือข้างหลังอีก1ลูกฮึบเลยยกมายกมาอึ๊บซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยฮึบยกมาเอาละโดนแน่โดนแน่หลังบวงมือไม่ถึงอีกนิดนึงอึ๊บฮึบเรียบร้อยเต็ม30คะแนนหลังลงมือ30คะแนนหลงตาหน่อยเอาหน่อยฮึบเอาละเอาเลยเลยเว้ยฮึบยกไปยกได้เอาไอ้เต็มซะฮึบซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยหลวงตาเอาเลยยกไปพับไปพับเพียบป่วยไม่ถึงไหมฮึบเอายัดไปเอาละลูกนี้ละทีเด็ดแล้วมึงไงกรรมการจะเข้าจุดแล้วนะจ๊ะเอา10คะแนนพับเพียบเปล่า10คะแนนตอนนั้น640ว่างยังไงจ่าตาไปยังไงเอาแต่อาเลยหลวงตาหลวงสูงหน่อยหลวงตาสูงหน่อยหลวงตาลึกห่วงมันไม่ใช่เว้ยเอาฮึบเอาฮึบเอาช้ายังพอฮึบเลยเอาเลยฮึบโอ้ยลูกโอ้โหเอาละหลวงตาเอาเลยทีเด็ดทีเด็ดเอายกมายกมาทีเด็ดลงวะลงโตลูกนี้หลวงตาฮึบมาฮึบ10คะแนนพับเปล่า10คะแนนครับเอาเลยยังพอมีเวลาฮึบฮึบโอ้เลยตามหน่อยตามหน่อยเอาโอ้ไม่เวลาครับนักกีฬาเข้าแถวครับ
1: เวลาการแข่งขันครับสำหรับทีมทหารบก X ตั้งพาณิชย์ครับทำไป650คะแนนครับแบบนี้ใครจะเล่นด้วย
2: โอ้ยังครับยังดูหนังเพิ่งม้วนแรกครับ
1: เปิดหัวมาก็600แล้วอ่ะ
2: ครับผมแล้วตอนนี้เดี๋ยวเจอสำนักงานหนุนชาติ
1: โอ้ตำรวจเมื่อกี้มายืนดูมายืนกดดันเลยครับ
2: ครับผมเพราะปีนี้ขาวดำอยู่คู่ไม่ได
1: ้ครับผม
2: นี่แหละครับมันก็มีการหลากหลายแล้วไม่สามารถจะทายอะไรได้เลยครับตอนนี
1: ้โอ้ดูจากรายชื่อตำรวจนี่น่าสนใจครับ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวได้เห็นชมหน้าค่าตากันแน่นอนนะ
2: เดี๋ยวปีนี้ไม่ทราบนะคุณก๊อฟ
1: ครับ
2: เราจะได้เห็นหรือเปล่าว่าเด็กมหัศจรรย์จะลงหรือเปล่า
1: อ
2: ันนี้ผมเป็นก็เรียกเป็นสิ่งเซอร์ไพรส์
1: แต่รอดู
2: 12ว่าเขาจะจัดส่งไปหรือเปล่านะครับ
1: นี่ก็เป็นทีมแรกครับที่ทำการแข่งขันในรอบ4ทีมนะครับทหารบกเอ็กซ์ตั้งพาณิชย์ครับเปิดประเดิมไปด้วยสกอร์ที่สูงมากๆนะครับ650คะแนนครับ
2: เมื่อก่อนนี้ลุ้นตั้งหน่อยในเล่นให้ล่างนาวี
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็กลับมาเล่นให้กับทีมวราพรหรือประถมมาประถมมงทับบกครับ
1: ตอนนี้เราไปดูนักกีฬาทีมต่อไปกันเลยครับ
2: นฤทัยยูดำนะมาเป็นโค้ชครับก็ได้ตกชั้น
3: คุณผู้ชมคะทีมแรกทำคะแนนตั้งต้นไปถึง650คะแนนค่ะถ้าทีมต่อไปนี้นะคะทำคะแนนได้สูงกว่าถือว่านั่งยิ้มหวานๆไปได้เลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำถึง650หรือมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านะคะแต่เขาพร้อมแล้วพบกับทีม

0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติในรอบคัดเลือกนะคะทำคะแนนไปถึง430คะแนนค่ะนำทีมโดยมฤตยูขาวค่ะดาบตำรวจโกมินนาวนนท์ค่ะต่อด้วยออสแอดค่ะ10ตำรวจโทอดิศักดิ์เพิ่มศิลป์ค่ะแชมป์สวนสยาม10ตำรวจโทยุรนันท์คำสนอและมนุษย์ร้อยท่าค่ะสรันวงเจริญเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะหมู่หรือจ่าม
1: าดูครับสำหรับทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับทำคะแนนเข้ามาเนี่ย430คะแนนครับแต่ว่าโอ้โหดูจากจมหน้าค่าตาแล้วก็น่าสนใจครับสำหรับทีมนี้ครับ
2: ครับผมทำมาตอนนั้น10นาทีครับแล้วปีนี้ได้ตารางวงเจริญครับมาดาวลูกดวงใหม
1: ่ครับ
2: ก็ไปคัดทีมชาติมาครับ
1: ครับ
2: นี้ไม่ได้ลงครับมฤตยูดำครับ
1: มฤตยูดำแล้วก็ประกาศเอียมอุไรคือถ้าผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดแพ้เนี่ยผมรู้เลยว่าเพราะว่าอะไรฮะ
2: เพราะ
1: ใส่เสื้อตัวนี้ครับ
2: ครับผมเห็นวิทวาสทั้งคืนเลยครับผมนึกมีเรื่องอะไรกัน
1: ใส่เสื้อตัวนี้ฮะเลยแพ้ผมเลยบอกฮะน่าเปลี่ยนเสื้อมากเลยครับ
2: ผมก็เห็นเขาส่งกันกินเป็ดเลยผมก็งงนี่คือพิจักพิศิลป์ครับนักกีฬาจากคอยกเฮงอยู่ไฟฟ้านครหลวงโอ้โหนี่ก็เก่าเดิมแล้วเก่าเก่า
1: ครับ
2: เก่าจริงๆครับปีนี้นะครับมนุษย์ร้อยท่านี่จะรัดมุงเจริญหรือว่าของฉายาให้เรียกยอดมนุษย
1: ์ครับ
2: ก็ไปคัดทีมชาติมาก็จะลงนี่ครับมาดาวดวงใหม่ของวงการแล้วก็
1: สลันวงเจริญคร
2: ับ ไอ้หนุ่มศรีนครินทร
1: ์ในช่วงงานแข่งขันตะก้อสากลเยาวชนเนี่ยพี่โกมินเนี่ยก็มาเป็นโค้ชให้กับน้องๆนักเรียนด้วย
2: ราชบุรี
1: จากราชบุรีคร
2: ับผม
1: นี่มาลงทำงานแข่งขันเองครับ
2: ครับตอนนี้ไปเป็นโค้ชให้กับโรงเรียนต่างๆหลายโรงเรียนครับพอปีนี้ก็ลงมากลับมาแล้วครับนราชัยทุมกุศลหลงตีนจรวด
1: โอ้โหลูกแรกอันนี้ถือว่าใช้เวลานานนะครับผมบอกเลยตำรวจกดดันตัวเองอยู
2: ่
1: แน่นอนครับแบบนี้
2: คร
1: ับ
2: ต่อแต่ก็สี่คนคุณป๊อปใครจะสตาร์ทไวนาทีแรกนี่โอ้ทะลอยแก้มนี่ยิ้มเลย
1: บอกแล้วเปลี่ยนเสื้อก่อนให้โค้ชเปลี่ยนเสื้อก่อน
2: ใช
1: ่มาแล้วครับโอ้โหลูกแรกใช้เวลาไปนานมากครับ39วินาทีครับลูกแรกครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนเลยครับเวลาลูกแรกทำคะแนนให้สูงเข้าไว้อย่างเดียวพอแล้วครับ
2: ไป6 5 5อย่างเดียวครับเป้าหมาย
1: เบียดด้วยเวลาลูกแรกเนี่ยยากครับ
2: น่าเป็นรองไปก่อนครับอย่าลืมนะครับ4คนนี้อาวุธไม่ธรรมดานะคุณป๊อป
1: ย้ายเครื่องติดอ่ะผมว่า4คนเนี้ย
2: ครบเครื่องครับ
1: ก็เรียกว่าระดับแชมป์กันมาหลายคนแล้วครับในเซตเนี้ยครับ
2: ครับและเบอร์9ก็ทีมชาติสดๆร้อนๆด้วยนะครับที่ผ่านมาไอ้ซีเกมนะครับก็หลังโบกเข้าไปแล้ว3อ่ะ
1: ครับ
2: ไฟข่าว1แล้วนี่ไฟข่าวอีก3อ่ะครับเขาดูกันด้วยท่าครับคุณป๊อป
1: มาจะคอยเก็บมาก่อนนะ
2: ใช่เราจะดูแบบว่ามันจะอะไรอ่ะอ๋อมันนิดนึงสำหรับแล้วก็เพราะเราจำกัดท่าแล้ว
1: ครับผม
2: ตะกอนจะมาถึงไฟ
3: ลุกจะอยู่ขาวลุกจะอยู่ดังไม่สบายไปแล้วไม่ต้องรับผิดชอบ
1: ถือว่ามาคะแนนมาช้าเหมือนกันนะครับเนี่ยผ่านมา2นาทีตอนนี้35คะแนนเท่านั้นครับ
2: เอาแต่หน้าผมว่าระเบิดจะออกไวมาเกิน5นาทีนี่แหละ
1: เตรียมวางระเบิดได้แล้วตอนนี้
2: ระเบิดได้เลยครับเชื่อผมได้เลย
1: โอ้ลูกเบาๆน่าจะไม่อยู่ครับ
2: ครับไม่อยู่ครับ
1: โกมินแล้วสักครู่นี้มองนาฬิกาแล้วครับไม่รู้ว่าดูเวลาหรือใครไลน์มาครับ
2: ไม่มีไลน์ครับตอนนี้ต้องดูนาฬิกาเวลาอย่างเดียวมุดแต่ตอบไลน์ก็จบอย่างเดียวครับ
1: โอ้ข้างหลังนี้เกือบเข้าครับ
2: แล้วดูครับกติกานี่ตะก้อเสียเนี่ยห้ามใช้มือด้วยครับจบเลยนะครับบางคนถามทำไมไม่เอามือจับมันจับไม่ได้ครับพอห้ามนะครับถ้าจับเมื่อไหร่มีเรื่องครับเอาละครับคุณป๊อปไม่เกิน5นาทีแล้วเดี๋ยวคุณป๊อปจะได้เห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นมาแน
1: ่ลูกเบาๆอาจจะเอาไม่

0: ไม่เอาแล้วนะครับ
1: คงไม่เอาแล้วล่ะนะครับ
0: โอ้โหตอนนี้บอกแล้วว่าพอเห็นคะแนนทีมแรกไว้เนี่ยผมว่าแบกแล้วความกดดันสูงมากครับ
1: คือหลัก6นี่แหมไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ก่อนเราเห็นแต่หลัก4ใช่ไหมหลัก4นี่

0: นี้ผ่านมา3นาทีกว่า
1: ครับผมเอาเถอะหน้าหรือผ่านไป5นาทีเลยครับคุณป๊อปของดีต้องเห็นแน
2: ่
0: มาครับ
1: ครับผม
0: หลัง20คะแนนนะ
1: ครับผม20คะแนนครับ
0: โกมินทวนนท์ครับลูกนี
1: ้ครับผม
2: ใหญ่มาแล้วใหญ่มาแล้ว
0: เริ่มมีหลังบวกแล้วครับ
1: มาแล้วครับมันอดไม่ได้แล้วครับเพื่อนผม
0: หลังบวกนี่30คะแนนเลยนะครับ
1: ถูกต้อง
2: อ้าวหลังบวก
0: นี่ไงครับมาแล้ว
2: 30คะแนน
1: พอบางท่าละ2ด้วยไงท่าละ2ครั้งเนี่ยบางคนถามผมว่าตะก้อจานดูยังไงเขาออกหรือหลังบวกมันดูได้ง่ายอยู่ที่สัมผัสตัวเรา
0: ครับ
1: ครับนักกีฬาเนี่ยจะไม่ขยับแขน
0: ถ้าแขนขยับเมื่อไหร่แสดงว่ามี
1: ต้องมีปัญหาแน่มีปัญหาแน่เดี๋ยวดูได้เลยสำหรับจับลูกหลังบ่วงดูที่มืออย่างเดียวถ้ามือซ้ายขวาขยับไม่รู้เลยครับบางคนก็มีถามมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยดูสังเกตเห็นไม่มีขยับเลยนะครับไ
0: ม่มือนิ่งมาก
1: ข้อทรงข้อสอบไม่มีเปิดไม่มีอะไรครับมันเป็นสัญชาตญาณเลยครับว่านักกีฬาจะทำวิธีไหน
0: ไม่ค่อยเล่นลูกเบาๆกันแล้วครับตอนนี้ครับลูกเบาอยู่ไม่ได้จริงๆไม่พอ
1: ไม่พอครับลูกเบาแล้วเป็นรองอย่างเดียวครับ
0: เป็นไหมครับ
1: ไปแล้วครับจบละ
0: หลังบ่วงอีกครั้งนึงครับนี่ครับ
1: เห็นไหมครับจะเห็นศอกเลยครับไม่มีขยับเลยครับนั่นคือปัญหาที่ตัดว่าลูกแตก
2: เอาไปก่อนเลือกพักหลังยี่สิบนี่ก็ครบไม่ธรรมดาท็อปไฟเหมือนกันตั้งมา
1: ครับผม
0: แทบจะใส่บ่วงทุกท่าแล้วตอนนี้
1: ใช่ครับแล้วเปิดนี้ตะลันหรือบังนุษย์นี่เพิ่งมาสวมเสื้อใครกับตำมาตัวแข่งข้าด้วยนะ
2: นี่ไงเอาเลย
1: คุณป๊อปเดี๋ยวได้ดูของดีแน่ครับ
2: ตะลันลุย
0: ตอนนี้ต้อง650เป็นอย่างต่ำเลยแหละครับ
1: ใช่ครับไม่ผ่าน650นี่ชีวิตเปลี่ยนครับ
0: เอามาใส่ไหลไปก่อนก็ได้ครับ
1: แล้วหลังๆไม่ธรรมดานะครับเพชรพร้อมมิตรปีนี่มาดีด้วย
0: จริงพอการแข่งขัน
1: ครับ
0: ตะก้อลอดห่วงเนี่ยผมว่าเสน่ห์คือเป็นการแข่งขันกับตัวเองล้วนๆเลยนะจ๊ะนะจะไม่เหมือนแบบเราสู้กับคู่แข่งโดยตรงอ่ะ
1: ถ้าไม่มีความตรงข้าม
0: วัดกับทีมเราเองเนี่ยอย่างเดียวเลย
1: ครับผมและหนึ่งกรณีนะครับถ้าเตะสองห่วงเนี่ยมันไปแบบเลย
0: ครับ
1: เขาเล่นตะก้ออาชีพมันจะไปแบบคนห่วงนี่ไปแบบเลยครับมันดูแล้วอีแบบเลยมันบีบได้หัวใจนิดเดียวครับ
0: แต่กลายเป็นตอนนี้กลายเป็นช่วงหลังเราได้เห็นตะก้อลอดห่วงในการแข่งขันเยอะขึ้น
1: ใช่
0: ตามงานวัดเริ่มจะกลับมาแล้ว
1: ครับผมครับมันกลับมาแล้วครับตะก้อลอดห่วงเนี่ยเป็นอีกอย่างเดียวตะก้อลูกข้ามไปเราไม่รู้ว่านักกีฬาคนนั้นจะเตะอะไรเลยแต่คนที่อยู่ในสนามจะรู้
0: เอง
1: ใช่ครับใช่ใช่เขาจะรู้เลยครับเห็นไหมเขาจับบ่วงเลยเห็นไหมเขาจะมีสัญญามันแล้วบวกมาปั๊บเขาจะไปแบบไหนเลย
2: ของหลังก็20ไล่15มาแล้วจ้าเรียบร้อยหาบวกมือ
0: โอ้โหมาครับ
1: นี่ครับ
0: มันลิสต์ยูดำเริ่มอยู่ไม่ได้ไม่กี่
1: ไม่ติดอยู่ไม่ติดครับอยู่ไม่ติดอึดอัดครับ
0: อยากจะลงไปเตะเองอ
1: ยากลงครับ
0: แต่ก็ลงไม่ได้อีก
1: ครับผมเพราะว่าเราจำกัดเรื่องทีมไว้ด้วย
0: ครับ
1: จำกัดเรื่องทีม
2: ต่อไปเตรียมตัวไว้ของทัพบกของทัพบก
0: ว่าผ่านมาครึ่งทางครับ260คะแนนครับตอนนี้ต้องบอกว่าช้าอยู่คะแนนถือว่ายังช้าอยู
1: ่ยังเป็นรองอยู่เยอะเป็นรองอยู่เยอะครับ
0: เบิร์นได้ต้องเบิร์นนะแบบนี้ครับ
1: ครับผม
0: เป็นว่าลูกอะไรเข้าได้เข้าก่อนนะ
1: ต้องเข้าก่อนครับผมดูเลย
0: แปะได้ก็ต้องเอา
1: ก่อนครับ
0: เพราะบางทีพอไปลูกใหญ่ๆแล้วมันสะดุดผมว่ามันก็สะดุดไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะยิ่งชนห่วงเนี่ยห่วงจะไม่ค่อยนิ่ง
1: ปัญหาอยู่ที่ตรงว่าเตะแล้วติดครับแม่นักกีฬาเนี่ยไม่อยากให้ติดหรอกนะครับ
2: อ้าวมือ5

0: เดี๋ยวผมลึกในใจนะหมายเลขเสร็จทนอะไรไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องออกอาวุธแน่พอผมเห็นมาหลายงานแล้วครับการเล่นเขามีท่าเลือกดีเก่งพอสมควรคือเก่งตั้งแต่เยาวชนนะครับทุกนี
1: ้น้องแชมป์อีกคนนึงนี่ก็เห็นมาตั้งแต่รุ่นเยาวชนแล้วนะฮะ
0: ตั้งเซปักครับน้องชายกับน้องเคียร์ก็แชมป์นะครับเป็นทีมชาติเซปักพ่อก็อดีตทีมชาติเก่าครับมา
1: ต้องสอบมาครับไม่ได้ไม่ตรงครับ
0: แล้วก็ระดูป๊อปอย่างน้อยๆถ้าไม่พอต้องกระดูกด้วยนะครับกระดูกต้องแข็งใจต้องนิ่งครับ
1: ยังไม่ได้ครับบาครับเก็บไปก่อนครับด้วยลูกไหลครับ15นะครับ
0: เดี๋ยวคุณป๊อปได้เห็นแน่ระเบิดได้เห็นแน
1: ่โอ้โหดูยังออกมาอีกอ่ะโอ้ดูอาการกดดันทั้งทีมเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้5นาทีต้องการอย่างน้อย300คะแนนนะครับตอนนี้ครับ
0: น้องเฟรมน้องเฟรมครับกำปั้นป้อมประสิทธิ์ลดแปลก็สำคัญครับหัวใจอย่างเดียว
1: หลัวได้ต้องหลัวแล้วละครับ4นาที40ครับ300คะแนนขั้นต่ำที่ต้องการในตอนนี้ครับ
0: ต้องไปอีก300แต้ม
1: นี่ครับหลังบวงครับ
0: ครับผม
1: 30คะแนนครับเหมือนพอมาดูข้างหลังเนี่ยเขาก็ดูนะว่าถ้าตำแหน่งทิศทางไม่ดีก็จะเอาบ่วงออกเลยด้วยอาจารย์เนาะเป็นแค่ข้างหลังธรรมดาเฉยๆเพราะว่าเวลาเล่นลูกบ่วงเนี่ยลูกก็ต้องผ่านห่วงทั้งลงแล้วก็เตะขึ้นด้วยนะ
0: ครับผมถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ถ้าเตะบ่วงแตกไม่ได้คะแนน
1: ครับ
0: ไม่ได้คะแนนได้เลยเขาถือว่าท่าไม่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้ก็โอเคถ้าบ่วงแตกก็ให้20นะครับ
1: ก็ลดลงมาถือว่าเป็นหลังธรรมดาไม่ไถ่บ่วงนี่
0: ใช่ครับเป็นสมัยก่อนไม่ได้เลยครับถ้าไม่สมบูรณ์คุณจะแตกแล้วไม่ได้คะแนน
1: หรือว่าคุณตั้งใจจะใส่บ่วงแล้วถ้าไม่สมบูรณ์ก็ไม่ได้เลยทันที
0: ไม่ได้คะแนนเลยครับประกาศเลยครับที่ท้องหนูแล้วคุณลูกนี้ไม่สมบูรณ์ไม่ได้คะแนนในยุคเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับไม่ได้คะแนนมาหลังๆนี่ก็ประปรับพิจารณากันว่าให้นักกีฬาจะได้ไม่ต้องรบกวนนักกีฬานะครับบางครั้งไม่เจตนา
1: ไม่ได้ก็ถือว่าเอาแค่หักคะแนนบ่วงออกขนาดน
0: ั้นใช่ครับผมทีนี้ก็ไปดูที่กรรมการว่าคุณจะมองยังไงบ่วงแตกแหกแยกยังไงก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองนะครับ
1: และ
0: ใครส่ง
1: เพลงไล่รอบจะมาแล้วครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะเร่งทันหรือเปล่าครับ
0: เดี๋ยวได้เห็นแน่ป้อยเข่าม
2: าไปไปเซฟมาไปอีกไปอีกไปอีกไปอีก3นาทีเสียงเพลงมาแล้ว3นาทีเข่าควายหน้าเท้าชนเอาแล้วเข่าควายเข่าควาย40คะแนนหมายเลข1040คะแนนตีอีกลูกนึงอย่างนี้5ร้อยโอ้นิดเดียวแล้ว2นาทีกว่า2นาทีครึ่ง15กระโดดมา40เอาหึโดนแล้ววะโดนละจ้านิดเดียวโดนละจ้าเอาไปมาโดนไหมไล่15คะแนนมาบวกมือตั้งให้ดีหึบข้างหลังมาอีกตั้งไว้เอาเลยเอามาบวกมือว่ามันชนเยอะชนเยอะ2นาทีโดยประมาณโดยประมาณหึบไหลเรียบร้อยยกโด่งไว้โด่งไว้ตั้งมาหึบมาเลยบวกมือ ทางบวกมาไปเออโดนละต่างว่าเอานะเอานะว่ามันก็น่าได้มันก็ได้ได้นาทีกว่าๆเอา500ไว้ก่อน500ไว้ก่อน500ไว้ก่อนเออเอามาเออ500ไว้ก่อนมาไล่รอบโดนประมาณ1นาทีเออห้างวงมือมาม้าวงมือต่อกันไว้เอาละ3ลูกเออนาทีมาแล้วข่าวไกว้เออเอาเออขึ้นมา10คะแนนมาไว้4 7 5เออข้างเท้ามาเข่าไกว้เอาละเอาอีกลูกได้ไหมอีกลูกได้ไหมไล่15เอาเลยเข่าเลยแล้ว490เต็มเอาหึบเข่าไกว้เตี้ยไปนิดเดียวเตี้ยไปนิดเดียวสายหน่อยเดียวสายหน่อยเดียวเอาเข่าไกว้ก็มาหกดักไว้อีกทีมาขอเข่าควายสักลูก115ไม่ทะลุหมดเวลาการกีฬาเข้าแถว
1: หมดเวลาการแข่งขันครับสำหรับทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับทำคะแนนไปได้490คะแนนครับโอ้ก็ถือว่า
0: ครับผมก็พอสมควรครับ
1: เหนื่อยอยู
0: ่เหนื่อยครับเหนื่อย
1: เพราะว่าในรอบ4ทีมเนี่ยต
0: ้
1: องการแค่2ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคร
0: ับและไอ้เหรียญแบบนี้ไม่เหมือนปีก่อนที่เรามาแข่งขันกัน
1: ครับ
0: มีการกำหนดกติกามีการกำหนดตัวนักกีฬามีการกำหนดท่าเล่น
1: ครับ
0: นะครับไอ้ท่าทีมมันสุยิบมันหายไป
1: ผมบอกแล้วอย่างที่บอกไปเนี่ยทีมที่แข่งทีมแรกอ่ะยังไงก็ความกดดันไม่มี
0: ไม่มี
1: แล้วพอเขาทำคะแนนดีเขาโยนความกดดันให้เพื่อนได้หมดเลยนะ
0: ใช่
1: เราเห็นนะ
0: อันนี้ทีมที่สามนี่นะครับความสำคัญนะว่าโอ้ยแค่นี้สี่แล้วก็สิบ
1: ครับ
0: ผ่านได้ง่ายไปจริงๆแล้วไม่แน่
1: ทีนี้เดี๋ยวทีมต่อไปเนี่ยแข่งเราจะเห็นภาพเลยว่า1ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแล้วเนี่ยคือทีมไหน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแต่ดูจากนักกีฬาทีมต่อไปผมบอกเลยน่ากลัว
0: น่ากลัวครับ
1: น่ากลัวมากครับทีมต่อไปเนี่ยโอ้ตัวตำรวจเองก็รู้สึกเสียดายนะแต่นั้นมันเฉียวไปเฉียวมาแล้วมันชนไปซะเยอะด้วยนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าคุณกอล์ฟมาเป็นด้วยคุณสมบัตินักกีฬาก็ขอมือใหม
1: ่ครับผม
0: ตรงนี้แหละครับ
1: คือต้องผสมกันให้ลงต
0: ั
1: ว
0: ให้ลงตัวให้ได้4ท่านครับแล้วปิดตัวเปลี่ยนคือต้องมือใหม่อย่างเดียว
1: ครับ
0: เห็นไหมครับทุกคนมันอยู่ในความกดดันกฎกติกาไอ้ค่าฝีมือเรามันเท่ากันหมดนะครับมันต้องมีการยืมตัวคนนั้นมาคนนี้มา
1: ครับผม
0: มันไม่ได้ครับเห็นไหมนี่อึดอัดครับอยากลงเตะด้วยครับ
1: ตอนนี้เราไปดูชมหน้านักกีฬาทีมต่อไปกันเลยครับ
3: คุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะอีกหนึ่งทีมของเราก็พร้อมแล้วค่ะพบกับทีม

0: นำทีมโดยแมงป่องพ่นพิษจ่าสิบเอกนพดลคงแถวทองโอ๊ตไฮยากสิบเอกรัฐพงษ์แสงสวัสดิ์ออฟสี่ลูกร้อยคงเดชดีตาบางช่องปอดชื้นพลพัฒน์แสงสวัสดิ์และธนภาคแสงสวัสดิ์เราไปรับชมกันค่ะ
1: มาดูกันเลยนะครับสำหรับทีมนี้นะครับกองทัพบก
2: ครับผม
1: ตั้งพาณิชย์ครับ
2: เมื่อกี้สองคนนี
1: ้ครับ
2: FC ของอาชีนะ
1: น้องอาชีนะ FC อาชีนะ
2: ชื่ออาช
1: ีผมอยากเห็นอาชีลงไป
2: เขาเรียกไอ้เจ้าหนูมหัศจรรย์เมื่อกี้นี่ที่มาเมื่อกี้เนี่ยสองคนผู้หญิงนี่จะเป็นแฟนคลับเลย
1: ครับ
2: จะไปที่ไหนก็แล้วแต่จะไปเจอตลอด
1: น่ารักดีนะ
2: เขาเป็นน้องเป็นลูกคนสุดท้องของคุณธวัชแต่งนวัดเป็นพี่เป็นน้องของคุณช่อง
1: ครับ
2: เพิ่งอายุ12ปีซ้อมแล้วก็หัดแล้วก็มา3ปีกับผมนี่ไม่ค่อยถูกกัน
1: ไม่คุยกันไม่ลงตัว
2: ผมชอบลองของ
1: ครับผม
2: และแกทำให้ผมเสียหน้ามาหลายวันแล้ว
1: ชอบท้าใช่ไหม
2: ท้าผมชอบแล้วใจถึงด้วยครับเด็กคนนี้

0: โอ้
1: ใ
0: จ
1: ถามไม่ได้
0: ไม่ได้ครับจะเป็นลูกไว้เขาหลังบวกมือผมบอกประกาศเล่นเลยครับโอ้ไปทำผมเสียท่ามาวันม่วงมาทีแล้วครบทุกท่าครับก็ยอมรับแม่วันนี้คุณอ้อมานิ่งนะครับ
1: ผมว่าเซตนี้น่ากลัวครับก็สำหรับทีมนี้เนี่ยทำคะแนนมาต้อง530คะแนนเลยนะครับ
0: แล้ววันนี้ทีมนี้จะมีอยู่คนหนึ่ง
1: ครับ
0: สี่ลูกร้อยนี่แหละครับตัวของการท่าเรือประเทศไทยเมื่อวานตัวร้อน
1: ครับผมเพิ่งคว้าแชมป์มา
0: หน้าคว้าแชมป์
1: พระราชทานนะ
0: ใช่ครับคงเดชดีทำวางนะครับนี่หมายเลข3นี
1: ่หรือว่าออฟนี่แหละคร
0: ับออฟห้วยภูเด็กนครปฐม
1: เซตนี้ผมว่าน่าสนใจครับมาครับเริ่มการแข่งขันครับ
0: ครับผมคุณออฟนี่ก็หวังใจมานานตั้งแต่ราชนาวีแข่งขันทั่วประเทศทั่วรวกทั่วอะไรครับไปที่สุดก็ได้แชมป์เงินล้าน
1: คือ
0: 64แล้วก็ราชนาวีได้แชมป์ครับปีสุดท้ายกับน้องหลงนะครับปีนี้มาสวมเสื้อการท่าเรือนะครับก็ได้แชมป์ทั่วประเทศไปเมื่อวานนี่เองครับ
1: ต้องดูว่าฟอร์มยังฮอตต่อเนื่องอยู่หรือเปล่านะครับ
0: ผม
1: เห็นดีตามบางครับ
0: ใช่
1: อาจารย์จะว่าไปเนี่ยทีมนี้เองลูกแรกก็เข้าช้าเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ากดดันหรือเปล่าเอามาแล้วครับ
0: เชื่อผมไหมที่กดดันเพราะอะไรไปมองถึงทีมพร้อมมิด
1: ไปมองทีมต่อไปแล
0: ้วไปมองทีมต่อไปเลยนะครับเพราะพร้อมมิดนี่ได้เปรียบอย่างนึงคือเตะสุดท้ายจะไล่คะแนนได้แล้วจะก่อนได้เลยนะครับ
1: 35วินาทีครับ
0: นี่ครับคนนี้เก่งจริงครับป๊อปเก่งจริงมากเบอร์3
1: ทีมนี้ก็มีธงชัยชัยมโนฮะเป็นผู้ฝึกสอนเหมือนกันครับ
0: ใช่
1: นี่ทีมทหารบก X ตั้งพาณิชย์นะครับ
0: ใช่ครับคุณพ่อเปียกในฝาบงอย่างเดียวครับ
1: พ่อเปียกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าลั่นวงการเหมือนกันนะ
0: โอ้โห
1: ดูแลแบบลูกๆเป็นครอบครัวตะก้อแหละ
0: ไปดูสนามพร้อมนะครับเขาทุบบ้านไปสนามพร้อม
1: ครับผมแล้วไปนอนเต็นท์เอา
0: ไปนอนไปทำหอคอยอยู่ครับโอ้ใช้ได้ครับกดทำไมเท่าไรกดร้อยกันได้ไหมออกมาตะก้อนี่ทีคนนี่แฝงไม่ได้เลยนะคุณป๊อปแฝงนี่จบเลยนะน่า
1: โอ้โหยาวครับรัวมาแบบนี้น่ากลัวครับ
0: น่ากลัวแล้วโดยเฉพาะลูกหลังบงมือลูกไกว้เข่าของในช่องไม่ธรรมดาด้วยโอ้โห
1: ช่องนี่โอ้โหทีเด็ดที่ขาดเขามีเยอะมากเลยนะ
0: เมื่อ3ปีที่แล้วก็เป็นแม่นักกีฬาที่เหมือนน้องชายครับอาชีก
1: ็
0: แย่เขาเล่นไปเรื่อยครับเมื่อคุณช่องเนี่ยผมก็โดนเขาเหมือนกันหักหน้ามาหลายวัด
1: เข่าไขว้ไม่ได้หรอกโชว์เข้าซะเลย
0: ใช่นี่ครับใครอย่าไปประกาศชนะไฟเข่านี่ลาบวชลาตานี่โดนเลยนะคุณป๊อปนะผมโดนมาหลายวันแล้ว
1: จะไปพูดนะ
0: วิรุณนี่โดนมาแล้ว
1: จ่าวิรุณนี่จะเดินกลับหลายทีทั้งสองแล้วก็โดนนะ
0: โดนอย่างนั้นแหละนะครับก็มันเป็นวิธีทางธรรมดาครับอันนี้ครับเป็นรูปแบบการแข่งขันที่เราเอาตะก้อล้วนๆไม่มีรูปที่เราว่า25 3หรืออะไรนี่ไม่มีนะครับเราเห็นตะก้อไทยเดินจริงๆนะครับไล่4 9 0เลยเพราะฝ่ายจัดก็บอกโอ้ถ้าอย่างนี้ครับขอดูตะก้อไทยล้วนๆได้ไหมนี่ครับ
1: อันนี้เรียกว่าไทยล้วนๆเลยใช่มั้ย
0: ล้วนๆเลยครับไม่มีเกล็ดผสมอะไรมาเลยครับไม่ต้องมีท่าปัญหาด้วยนะครับ3นาทีนิดๆแน่นอนอุเห็นไหมครับนี่เป็นลูกท่าที่ยากเราเล่นยากนะ
1: ครับ
0: ลูกม้าหรือพอเพียบเนี่ยเห็นไหมมาแล้วนี่หลังวงมือแต่ละทีนี้สี่หลังวงมือสี่ไพ่เข่า
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวจะรู้เหมือนกันว่าจะใช้ตรงไหนครับนี่หนึ่งหลังบวงไปแล้วครับ
1: เรียกว่าทีมนี้อาวุธใหญ่ๆนี่ครบ
0: และอาชีพด
1: ้วยนะ
0: อาชีพด้วยครับ
1: คือบางคนเองเนี่ยนักกีฬาเนี่ยบางคนเขาเรียกว่าท่าอาจจะทำได้ไม่เต็มเนาะ
0: ไม่เต็มครับเขาเรียกก้าวท่านี่หาดูยาก
1: ครับ
0: อันนี้ก้าวท่าเกินครับเขาจะเตะท่าเวทไหนก็ได้ครับ

0: 3-2-5
1: เห็นไหมไปแล้ว
2: โอ้ป้าเป๊บอกสาวสาวห่วงจนเมื่อยแล้วเนี่ยดูเลยโอ้โหไม่ให้พักมือเลยครับ
1: ก็อยากส่งเสริมลูกไง
2: ดูดิครับยังไม่ได้พักมือเลยครับป้าเป๊บอกไม่ไหวจะสั่นแล
1: ้
2: ว
1: เล่นหนึ่งอย่างนะทีมทัพบกก็ไปบ้านเขานะซ้อมที่บ้านเขาเลย
2: ครับ
1: นะไปเปิดดูในเพจของวราพรได้เลยครับเขาจะซ้อมทุกเย็นมันเล่นเหมือนง่ายไหมคุณป๊อปไหม
2: ครับ
1: มันเล่นเหมือนง่ายนะ
2: ง่ายมันเตะเข้าง่ายเลยอ่ะ
1: ใช่เราลองไปเตะดูมั้ยครับ
2: ไม่ได้ง่าย
1: ไม่ได้ง่ายอย่าที่คิดนะครับเออ
2: คือแค่แปะให้ตรงก็ยากแล้วอ่ะไปดูท่าแต่ละท่าดิ
1: บางคนบอกแค่คิดแปะก็ปวดร้าว
2: แล้วลูกนี่ไม่ได้เบาด้วยนะครับ
1: ไม่มีครับ2-4ครับแน่นแน่นเนื้อ
2: จังหวะเนี่ยที่เราเห็นเขาไม่ได้ใส่ที่เป็นค่าศีรษะมาแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้เตรียมตรงนี้เลยไว้เลยใช่ไหมอาจารย
1: ์
2: ลูกมันอาจจะเบาไปลูกหัวเบาไป
1: ไม่ใช่ครับไม่เล่นเลย
2: ไม่เล่นเลยด้วยนะ
1: ไม่เอาเลยครับ
2: เราก็จะเห็นแต่ละทีมวางแผนไว้นะอาจารย์
1: ครับเขา
2: บางทีมันจะมีอยู
1: ่ภาษาตะก้อเขาเรียกลูกเท้าเลยหรือว่าเล่นล่างอย่างเดียวครับไม่มีล่อบนครับ
2: ลองไหมมีแบบว่าจัดดวลแบบลูกหัวอย่างเดียวเอาให้มึนกันไปข้างหนึ่งเลย
1: เคยมีครับเคยมี
2: มึนแม่อาจารย์มงกันแบบ
1: ท้องสนามหลวงก็มีครับเขาก
2: ็ลูกหัวอย่างเดียวเลยนะ
1: หัวอย่างเดียวครับเราใช้เวลา20 นาที
2: ครับผม
1: ท้องสนามหลวงเลยนะครับมีดวลโอ้ยดวลหลายท่าครับมีลูกขึ้นม้าก็ขึ้นม้าเลยครับแบบนี้รายการเหมือนในทีวีนี่ครับแต่เขาคู่จับคู
2: ่
1: เห
2: ็
1: นไหมครับนี่และอาชีพด้วยไ
2: ปโอ้นั่งยิ่งเลยครับตรงใจแชมโนครับไม่ต้องทำอะไรแล้วตอนนี
1: ้โค้ชหนิงใครเห็นยิ้มมายากเชื่อผมได้เลยครับว่ายากนี่อดีตนักกีฬาเก่าเลยนะครับโน่นสมัยวิหารแก้วเก่งมากนะครับแปดริ้วนี่ถือว่าเมื่อก่อนนี้วิหารแก้วช้างน้อยโอ้โหคุณป๊อปประเภทมือใหม่นี่พูดยากครับเมื่อ3 ปีที่แล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยล่าชี้ทุกคน
2: เห็น
1: ไหมครับก็ผมบอกตีหลังบ่วงตีไว้เข่า
2: บทแต่เข้าก็เข้าเลยดูครับหลังบ่วงลูกนี้ของพี่อ้อครับ
1: แล้วลูกข้างบ่วงโค้งหลังกระโดดไม่ต้องพูดครับเป็นท่าหากินครับสำหรับปีนี้มนุษย์ดิวดำก็คันขาอย่างเดียวครับไม่ได้ลงครับแม่ลงเฉพาะเหลี่ยมกระโดดลงไปแล้วก็เสร็จครับ
2: โอ้โหยังครับโอ้โหดูเนี่ยการลูกเนี้ย
1: ผมบอกแล้วเก่งไม่พอต้องมีฟุกด้วยครับมือครับผมแล้วก็คุณป๊อปสังเกตอย่างถ้าตะก้ออะไรมันดีขึ้นมามันจะเข้าได
2: ้ครับ
1: แต่เราเจตนาได้เข้ามันจะปุกปักปุกปักอย่างนั้นน่ะมันลื่นอันนะแต่ก็เนี่ยบางทีผมนั่งพานแล้วก็หมั่นเคี่ยวกันหรือ3ลูกมาชนะเขาทุกทีเราอยากจะทำวิธีไหนเขาได้เหมือนกัน
2: เวลาเหลือ7 นาทีตอนนี้460 คะแนนครับผมว่าเอาไปว่าถึงเนี่ยอีก200 คะแนนเข้ารอบแล้ว
1: ผมบอก
2: เข้ารอบแน่นอนเลย
1: ครับผมขออีก15 ลูก
2: เอางี้ถ้าถึง600 กว่าเอาอาชีพลงเลยได้ไหม
1: ได้
2: อยากเห็นอาชีพบ้าง
1: คุณพ่อก็บอกเดี๋ยวเข้าทิ้งก่อน
2: เข้าทิ้งก่อนเข้าทิ้งก่อน
1: เดี๋ยวเข้าทิ้งก่อนเข้าทิ้งก่อน
2: แล้วเดี๋ยวเนี่ยทีนี้รู้ว่าพอเข้าไปเสร็จอ่ะเขาก็ดูว่าตัวเองอยากเข้าอันดับ1อันดับ2ได้แหละนะผมว่า
1: ใช่ครับผมเนี่ยคุยกันตั้งนานแล้วชี้ต้องมานะนะ
2: ยิ้มทีนี่โอ้โหตาปิดเลยช
1: ี้ผมก็ถึงว่าเฮ้ยลูกแกมเป็นกินอะไรมาป่าวะ
2: ครับ
1: หัวเราะยิ้มตลอดเจอผมยิ้มตลอดครับเออผมชอบแย่ครับเวลาเล่นอ่ะ
2: แต่ตอนนี้ผมเห็นเปิดตัวแล้วชี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้จัก
1: เออ
2: ข้างสนามตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะ
1: สงสัยออกไปลุ้นข้างนอกลุ้นข้างนอก
2: โอ้จ่าต้ามาเชียร์ตรงนี้แล้วครับ
1: อ๋อไปวอร์มอยู่หรือเปล่านู่นไปวอร์มอยู่ข้างหลังข้างหลังกันเลยหลวงตาหน่อยเขาคู่กันเขาคู่กันน่ะสงสัยแน่แล้ว
2: หลังบ่วงลูกนี่เฉียวไปครับ
1: เอาทนาเดี๋ยวคุณป๊อป5 นาทีหลังแล้วคุณได้เห็นทีเด็ด
2: ไหวของโชว์เลยฮะ
1: แน่นอนไฟเข่าก็ได้เห็น
2: ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเลยครับด้วยสถานการณ์คะแนนณตอนนี้ครับ
1: มาอันดับ2ซะแล้วครับไปๆๆๆเออแหมแล้วทีมพี่ไปยืนรอ

0: ธนะด้วย65นะครับ
1: โอ้โห
2: นี่ไงสวยงามคร
0: ับ มันเหมือนง่ายนะไอ้เราเนี่ยแค่เอาห่วงลงห่วงเข้าไปข้างล่างยังข้ามหัวจะลงหรือเปล่า
2: โอ้โหมาครับสวยครับ
0: นี่แหละครับคุณป๊อกถ้าตะก้อแล้วมันดีมันจะดีตลอด
2: เอาเป็นว่าคะแนนตอนนี้ส่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับบ้านได้แล้วครับ
0: ครับ
2: คะแนนตำรวจตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับ
0: ครับอันนี้เขาเลือกเตรียมสตาร์ทรถไว้ก่อนเพื่อรอเพชรพร้อมมิตรมันก็ดีอย่างครับคุณป๊อปในกฎกติกาแบบนี้มันก็ทำแล้วก็เนี่ยไปแปลกได้หลายทีม
2: ครับผม
0: นะ
2: มันกระจายได้นะอาจารย
0: ์ใช
2: ่โอ้โหใครเรียกมาทีมใหญ่ได้หมดก็จะกระจุกอยู่ท
0: ี
2: เดียวแล้วผมว่าเราจะได้เห็นนักตะก้อ
0: หลากหลาย
2: หน้าใหม่ฝีม
0: ือ
2: แบบเขาเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ๆมาด้วยอ่ะ
0: ก็ดูอยู่แม่ฮ่องสอนดูกระโดดเห็นไหมไม่เคยเตะมาพับบวกไม่เคยเห็นเล่นสากลประมาณถึงนี่ก็โอเคครับดูแล้วครับก็ต้องที่ไปไม่ถึงเพราะว่าต้องรีบไปนู่นครับ
2: ครับ
0: สุราษฎร์ธานีกีฬาเยาวชนแห่งชาติอยากแข่งขันก็วันที่7นะครับนั่นไงเห็นป่ะ
2: เอาแล้วอาชีผมมาข้างสนามแล้วอาชีผมลุกแล้วมาดิธนภาแสงสวัสดิ์อ่ะ
0: แม่อยากเห็นหน้าเหลือเกินผมอยากจะไปจับไมค์แทนจันนันเหลือเกินนะมันมีในใจมานานแล้วแม่ผมท้าไม่ได้นะท้าเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นเลยทุกวัดเลยผมอ่ะ
2: โอ้โห630คะแนนแล้วครับ
0: โอ้แล้วเวลา
2: เรียบร้อยครับแบบนี้การันตีครับผ่านเข้าสู่รอบชิงแล้วนี่ครับตัวซีเคทผมมาแล้วฮะอาชีครับธนภาคแสงสวัสดิ์ครับ
0: อายุ13ปีนะครับแม
2: ่น้องชายของช่องครับ
0: นี่ยิ้มอย่างเดียวครับเป็นไงครับเขายิ้มอย่างเดียว
2: ยิ้มอย่างเดียวเลยฮะ
0: ผมถามคุณพ่อเลี้ยงอะไรว่ายิ้มตลอดครับอย่าไปยืนป้ายรถเมย์คนเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขายเอาแล้วครับเดี๋ยวดูทีเด็ดต้องไฟข่าวคุณต้องเห็นไฟข่าวหลังบวง
2: ดูครับ
0: ผมได้ดูแน่เชื่อผมแล้วคุณป๊อปไฟข่าวหลังบวงมาแล้ว
2: ดูโอ้โหหลังบวงเลยเหรอชี
0: ้ทีเดียวด้วย
2: ส
0: ุ
2: ดยอดครับ
0: มันน่าโดนไหมผมน่าโดนไหม
2: ยอมใจเลยครับ
0: เป็นเรื่อง
2: ย
0: ิ่ง
2: ที่พอเลยหล่อเลยครับ
0: หล่อที่พาผมซวยมานานแล้วโอ้โหนี่ก็เรียกกระแทกใจในทีมใหญ่ด้วยนะไฟข่าวก็มีด้วย
3: เอาเลยเอาลงไปนี่ดีกาเย็นคู่เอกเลยสมศักดิ์ศรีหน่อยวะโอ้มึงโยนตะก้อเลยวะเอาฮึบมาเรียบร้อยฮึบโอ้โยนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาละเรียบร้อยยกมาอ๋อยกมาเรียบร้อยหันหน่อยไว้อ๋อปั้นน้องหน่อยไว้ฮึบมาปั้นหน่อยปั้นน้องหน่อยไว้จุดไอ้เต็มโอ้30คะแนน30 30เอามีอะไรกันวะอ๋อมีพระรามเหรอยกไปยกไปเอาบ่โหแจ้งเกิดเลยวะฮะเอาละวะยกไปยกไปเอาทีเล่นเลยฮึบมาเอาชงหวานๆเลยไว้หวานหวานเจี๊ยบเอ้ยอีก20อีก20โอ้โหหวานเจี๊ยบเลยวะฮะโอ้โหโอ้โหตอนนั่งไว้เอาไว้ฮึบโอ้โหฟาดเข่าแล้วเว้ยเอาเลยเอาเลยไปเข่าแล้วเว้ยมาเลยเก่งจริงมาสิวะเก่งจริงพลามาฮึบไอ้ไม่ได้คะแนนไว้ลูกนี้ว่าไม่ได้คะแนนเกินลูกนี้เกินอย่าแหกตากรรมการเอาเลยชี้ไปเข่าแล้วเว้ยฮึบตามไปหน่อยตามไปหน่อยชี้ตามเลยไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะเตะตกอนในตอนยกมายกมาป้องเรียบร้อยเต็มโอ้โหอาคิดให้อาคิดทำไมทำอย่างนั้นยี่สิบเอา20 20ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว760เฮ้ยฮึบมาอ๋อยองมาอ๋อยองมาเอาชี้เอาชี้เอาชี้มาดีวะเอาชี้ไปไหนวะเอาชี้เอาเร็วชี้เอาชี้เอาชี้ชี้ยกไปอ๋อยกไปอ๋อยกไปเอาชี้ชี้

0: ฮ้ยพี่มึงระวังไว้โดนลูกที่3นะเว้ยเอาชี้ชี้เอาไว้ยกไว้ชี้ยกมาเอาแล้วว่าชี้ชี้เก่งจริงอ่ะชี้เอามาชี้ว่าเล็งให้ดีชี้เล็งให้ดีเอาละชี้เอาชี้ชี้ได้หน่อยเอาละเว้ยกรรมการเข้าจุดแล้วนะชี้เล็งให้ดีชี้เล็งให้ดีเอาถือป้องเอาแล้วว่าชี้ปุ๊บทีเอาทีเอาทีเอาไม่ไหวแล้วทีบอกกูขาอ่อนแล้วเอาทีเล็งให้ดีไว้ทีไว้เอาทึบกูว่าทีพอว่าทีเดี๋ยวหมดเวลา
1: ได้กี่ลาครับหมดเวลาการแข่งขันครับสำหรับทีมกองทัพบกเอ็กซ์ตั้งพาณิชย์ครับทำไป760คะแนนนะครับก็แน่นอนครับการันตีการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับสำหรับทีมนี้ครับโอ้ทีมนี้ครอบครัวนี้เขาบ้ายอบ้ายุเหรออาจารย์
2: ครับผมทั้ง4คนนะพ่อเด็กพ่อก็บ้ายุนะครับต้องเห็นไหมครับเพราะว่าเด็กมหัศจรรย์ผมตั้งชื่อเลย
1: ครับ
2: เจ้าหนูมหัศจรรย์
1: อายุเท่านี
2: ้
1: มีลูกแบบนี้ในมือแล้วไม่ใช่ว่าเขาควายเนี่ยไม่ได้มั่วๆนะ
2: ใช่ครับของแท้
1: ขึ้นนะเกือบเข้าเหมือนกันนะ
2: หลังบวมเป็นไงมาทีเดียวเลยครับ
1: หลังบวมก็เต็มอ่ะหลังบวมอ่ะเมื่อกี้ครับ
2: จ้ะได้ใช
1: ่ผมบอกผมชอบอ่ะทุกคนเชียร์หมดนะพี่อ๋อนี่ป้อนจนเมื่อยแล้วนะ
2: พวกนั้นเราดูมานานแล้วเราดูเห็นหน้ามาจนเบื่อแล
1: ้
2: ว
1: เนี่ยเราก็เลยได้เห็นไงพอเป็นการแข่งขันแบบนี้เราเห็นนักกีฬาหน้าใหม่
2: รุ่นใหม่หรือ
1: รุ่นเด็กด้วยใช่
2: เออ
1: รุ่นเป็นรุ่นเด็กอยู่ครับ
2: ครับผมเดี๋ยวมีน้องชานนท์อีกนะ
1: ครับ
2: สายตำรวจจะมีอีกน้องชานนท
1: ์สนุกครับเห็นแบบนี้ครับอนาคตนี่ยาวไกลแน่นอนครับอาชีครับก่อนแน่นอนครับกองทัพบกเอ็กซ์ตั้งพาณิชย์ครับไปรอในรอบชิงชนะเลิศแล้วครับแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งทีมครับเราไปดูโฉมหน้ากันเลยครับ
3: โอ้โหคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยค่ะว่ากองทัพบกเอ็กซ์ตั้งพาณิชย์เนี่ยทำคะแนนสูงถึง760คะแนนค่ะจะบอกเลยนะคะว่าทีมต่อไปถ้าทำคะแนนสูงกว่า650ได้เข้ารอบทันทีและทหารบก X ตั้งพาณิชย์จะกลับบ้านทันทีแต่ถ้าต่ำกว่า650ทหารบก X ตั้งพาณิชย์จะเข้าไปเจอกับกองทัพบก X ตั้งพาณิชย์เอาละค่ะตอนนี้ทุกอย่างบีบหัวใจสุดๆพบกับทีม

0: นำทีมโดยหมูเพชรบุรี11รณชัยรอดยิ้มบางแสบท่าแร้ค่ะจ่า11ชาตรีหิมัดสายฝุ่นตลบค่ะ11ชยาวัฒาโนและ1พระราม3ปิยภูมิเย็นสุรกุลในรอบคัดเลือกเขาทำคะแนนสูงถึง530คะแนนแต่เรามาดูกันในรอบนี้ว่าจะทำได้กี่คะแนนไปรับชมความสนุกกันค่ะ
1: มาดูกันนะครับทีมสุดท้ายแล้วนะครับในรอบ4ทีมครับการแข่งขันประเภททีมชาย 4x4 ครับสำหรับเพชรพร้อมมิตรนะครับทำมา530คะแนนครับก็คะแนนในรอบคัดเลือกเนี่ยทำมาเท่ากับกองทัพบกเอ็กซ์ตั้งพาณิชย์เลยนะครับ
2: ครับชนะด้วยเวลา
1: ครับเวลาลูกแรกเขาดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: 0.3
2: ใน1ปีนี้ก็มาสวมเสื้อให้กับเพชรพร้อมมิตรปีเมื่อก่อนก็อยู่สังกัดอยู่ราชนาวี
1: ครับผม
2: นะครับปีนี้ราชนาวีก็ไม่ได้ทำทีมนะครับก็นี่ครับผมบอกคุณบอลแล้วว่าแต่ก็ด้วยคุณสมบัตินักกีฬาแต่ละประเภทมาเปลี่ยนแปลงกันผสมกันที่เราเห็นมาก่อนนี้มันจะผสมใครก็ได
1: ้ครับ
2: มันดูแล้วเอ๊ะทำไมเตะ700แบบนี้ไม่ใช่ครับและโดยบังคับที่ท่าอีกห้ามอีก3ท่านี่ครับมันต้องเข้มข้นเป็นเรื่อยนะครับผมว่าการแข่งขันแบบนี้นะคุณบ๊อบก็ดีเหมือนกันเราค่อยจำกัดบีบเข้าไปบีบนักกีฬาไปเพื่อได้เห็นของแท้ว่าตะก้อระบุแต่ละท่าเนี่ยอะไรที่มันดีกว่ากัน
1: ครับผม
2: นะเพราะสมัยก่อนคุณบ๊อบเคยถามว่ามีดวลกันไหมมีดวลหัวลุงไหนมีครับมีตั้ง16ท่าเลยที่6คู่นักกีฬาเบอร์ใหม่ก็สู่กติกาครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับตามกติกาเป๊ะเตรียมตัวจ้าม
1: าครับเริ่มการแข่งขันนะครับเพชร
2: ลูกแรกจะได้เวลาเท่าไหร่นั่นไง
1: โอ้ลูกแรกเข้าไวมากครับ
2: อันนี้อีซ้ายผ่านตลอดครับเหลิมครับชัยยาวัฒนโนเหลิมเมืองเพชร
1: 4.35 วินาทีเท่านั้นครับโอ้โหมาครับเบิ้ลต่อครับเอาเป็นว่าตอนนี้ทำ650ก็เพียงพอเพียงพอแล้ว
2: พอครับผมไม่ต้องไปตั้งเป้าอะไรแล้วเพราะ
1: ใ
2: ช่รอบนี้มันทิ้งคะแนนครับ
1: ในรอบชิงทีมที่คะแนนน้อยจะเริ่มทำการแข่งขันก่อนนะครับ
2: ใช่ครับแต่รอบชิงสองทีมนี้ผมเป็นผู้ไล่ดีกว่า
1: ครับ
2: ในระดับ600นะเป็นผู้ไล่ดีกว่า
1: เราบอกก่อนรอบชิงเหลือ10คะแนนนะเครื่องล้อช้าไม่ได้นะ
2: ไม
1: ่
2: ได้แม่เมื่อกี้เห็นน้องอาชีแล้วผมนึก
1: โอ้ผมติดใจเลย
2: เมื่อผมคุณพ่อติดใจผมนึกแค่ในใจทำไมผมไม่หัดตั้งแต่สมัยนี้รุ่นนี้ครับนะอายุ12นี่ผมยังไม่รู้ทำอะไรอยู่เลยครับขยันซ้อมจริงๆครับนะและท่านี่สวยงามทุกท่า
1: ท่าดีครับแล้วผมมีเครื่องวัดท่าใหญ่อยู่ในมือแล้ว
2: ครบหมดเลยครับครบหมดเลยครับ
1: แค่เพิ่มความคมเท่านั้นแหละ
2: ครับผม
1: แต่เมื่อกี้หลังบ่วงของอาชีนี่ถือว่าคมแล้วนะ
2: ใช่ได้ใช้ระยะเวลา2ปีนี่โหถือว่าไม่ธรรมดาครับ
1: ต้องมาดูว่าเพชรพร้อมมิตรเนี่ยจะทะลุผ่านเข้ารอบชิงได้หรือเปล่าครับ
2: ใช่ถ้าไม่งั้นก็พี่กับน้องเจอกันละ
1: งั้นทหารบกเอ็กตั้งพันนี้เจอกับกองทัพบกเอ็กตั้งพันนี้ครับ
2: ครับผมเจอกันแน่แต่นี่คือทัพบกนะครับเนี่ยสามคนนี้ทัพบก
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นเฉลิมไม่ว่าเป็นแสบคุณหมูแต่ตามงานวัดดังเทศกาลก็เลยให้เพชรพร้อมมิตรในนั่งอยู่ผู้จัดการทีมในคุณโตนะครับลุงอรุณลุงอรุณนะครับชมลิ้มนะครับ
1: ลุงอรุณชมลิ้มนะครับ
2: ครับผมเด็กนนทบุรีวัดไทยเจริญครับนะ
1: ตอนนี้เป้าหมายเขาขอ650พอแล้วครับ
2: ใช่
1: เพื่อเข้ารอบชิงไปก่อนไม่ต้องไปวัดกันใหม
2: ่ไม่ต้องอ่านอะไรครับไม่ต้องให้เหนื่อยเตะ650อย่างเดียวไม่ต้องเกินด้วยเตะ6-6-6-4-5นี่จบชีวิต
1: อ๋อ650เองเวลาลูกแรกเขา
2: ดี
1: กว่าดีกว่าทหารบกตั้งพานิชนะครับอันนั้น8วิครับ
2: ครับเขาเข้าใจเล่นครับเขาเล่นลูกแปรก่อน
1: เอาลูกเบาๆไปก่อนเลยซื้อเวลาลูกแรกก่อนดีกว่า
2: หมายเลข6เลยเขาเล่นเป็นอย่างนี้สไตล์เขาเลยครับปักเลยครับเขาเรียกขึ้นมาปุ๊บเป่าลูกวีปั๊บต่อยเลยครับ
1: โอ้โหมาครับ
3: เอาละต่อไปไหนต่อ
1: แต่ชลาชัยไม่ได้นะครับแบบนี้ครับ
2: ใช่ใช่แล้ววันนี้มีเท่าไหร่ครับมี3ไฟเข่าด้วย
1: โอ้โห
2: นะครับ
1: ถือว่ามีอาวุธครบมืออยู่นะ
2: 3ไฟเข่ากับ1หลังโบนี่จะใช้ตรงไหนตอนนี้ครับ
3: ขึ้นมาลงมือลาย15ใจเย็นไว้ทางนี้ขอกันได้โย
1: ไปครับดูโอ้โหลูกนี้ครับของรณชัยรอดยิ้มครับ
2: ครับผมตอนนี้ถือว่านักกีฬาแต่ละคนมีหัวใจตลอดนะครับพอตาดับที่650นะครับ
3: มาบวมเต็มถึงมาบวมมือเต็มปั๊บเครียดบวมมือ
1: มาแล้วโอ้โหหมูครับหมูบุรีครับ
3: แซ่บจ๋าหนึ่งเอ๋ย
1: โอ้โหหลังบวมมาแล้วนี่ครับรณชัยรอดยิ้มครับ
2: จ่าหมูจ่าหมูนะครับ
1: นิ่งๆนะทุกคนนิ่งๆมากเลย
2: ก็ผมบอกแล้วมันดูมันเตะง่ายมากเอาเราแค่ลงไปเนี่ยก็จบแล้วนะครับ
1: โอ้ถ้าเป็นเราผมว่ามีจะก้มหลบไปถึงพื้นอยู่แล้วหัวลูกตะก้อโดน
2: ผมว่าไม่ผ่านมือแล้วนะครับผม
1: ลงหัวก่อน
2: ไม่หัวก็หลังนะครับผมเคยครับเคยโยนเล่นน่ะไม่ไปไม่ได้ก็เอาอย่าเอาที่ดีกว่า
3: หน้าดาวโยมันเอาเพียบพวกมือ
1: โอ้โห
3: แต่ตั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกือบไปเอาเรียบจ้ามาจากมาเอาเพียบพวกม
1: ือเฉียวไปเฉียวมาครับ
2: ครับ
3: หลังพวกมือ
1: ชักงักไม่ได้เหมือนกันนะจะว่าไปครับชะล่าใจไม่ได้คร
2: ับ ใช่ครับเพราะตอนนี้เวลามันกินคะแนนโอ้จะออกวุ้นแบบไหนแล้วครับทีนี
3: ้ครับพี่ปีจะขอไปที่วันแดงโยนเอาไปดีแล้ว5 นาที5นาที
1: ผ่านมา5นาที180คะแนนครับ
2: ก็เหนื่อยครับ
1: ถือว่ายังช้าอยู
2: ่ช้าครับ
1: อันนี้ถือว่ายังช้าอยู่คร
2: ับถ้า5นาทีนี้ต้องอยู่ในระยะ25 26ประมาณนี
1: ้พอทั้งหมด15นาทีนะ
2: ใช่ครับ
1: เฉลี่ย
2: ไป
1: 5นาทีนี้ต้อง250อ่ะ
2: ประมาณนี้ครับมันลงได้200มันลงได้750ประมาณนี
1: ้นี่เป็นทีมคณะกรรมการครับหลายๆคนงงทำไมกรรมการเยอะจังอาจารย
2: ์โอ้โหดูดิครับไหนจะดูท่าคะแนนไหนจะเรื่องเวลาไหนจะโอ้เป็นหลายอย่างครับแล้วคุณพ่อมีหนึ่งอย่างนะครับที่คุณถามมาว่าบางครั้งตะก้อเราตัดสินไปแล้วเนี่ยมันมีคนดูเราดูอยู
1: ่
2: นะดูอยู่ตัวเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับ
1: แล้วคือพอมีกรรมการเยอะเนี่ยบางทีก็ต้องเช็คด้วยนะว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยทำท่าไหนไปบ้างแล้วครบหรือเปล่าท่าสมบูรณ์ไหมอีกนะ
2: ใช่
1: บวกคะแนนอีก
2: ใช่ครับหรือเรื่องเวลาอีกไหนจะมีปัญหาบวงแตกอีกอ่ะ
1: ครับ
2: โอ้มันยุ่มยิ้มครับมันทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับเชื่อผมมันไม่ใช่แล้วก็ประเพณีงานวัดประจำปี
1: โอ้โหนี่ครับเบาๆไปคร
2: ับ
1: พี่เลิมครับ
2: ครับ
1: กัญญาธาโนครับ
2: ครับผมแล้วเมื่อก่อนจะมีการดูด้วยนะลูกลุกข้างนี่เข่าแยกไหมลูกข้างลูกโค้งเนี่ย
1: อ๋อดูจากเข่า
2: เนี่ยครับดูจากเข่านี่ครับนี่แหละครับปัญหามันต้องมีประสบการณ์มาหลายเรื่องนะครับเวลาลูกโค้งลูกข้างเนี่ยมันสังเกตได้ว่าเข่าพับขับน้อยเพราะต้องอยากกรรมการอยู่ด้านหลังนักกีฬาแบบเนี้ยจุดป๊อปไม่สามารถมองเห็นได
1: ้มองยาก
2: ยากมากแต่มองได้เนี่ยคือลูกแตกนะครับนี่สิ่งที่เราต้องคำนึงที่สุดนะครับนะนักกีฬาเขาต้องเล่นท่าให้ถูกเพราะสมาคมตะก้อที่ไทยนี่ไม่ได้เลยครับ
1: เ
2: ขา
1: ไม่นะ
2: ไม่เลยครับไม่ได้เลยครับโดดมาผิดก็โดนใบเหลืองจับก็ไม่ได้นำอะไรทุกอย่างครับแม้แต่ส่งเสียงดังยังไม่ได้เลยครับ
1: หมายถึงว่านักกีฬาอาจารย
2: ์ใช่ตะโกนข้างหลังถามนู่นนี่ข้างหลังไม่ได้
1: ไม่ได้นะ
2: ครับเขามันมีมารยาทในการแข่งขันใบวงเวทถ้าอยู่ในวงเนี่ยคุณรู้ไปเลยนะครับ
1: 285
2: ดูดี
1: คะแนนก็จริงๆก็ยังแอบเบียดอยู่นิดนึงนะอาจารย์เพราะว่าจะผ่านมาครึ่งทางเนี่ย285คะแนนยังไม่ถึงครึ่งที่ต้องการ
2: ใช่ผมบอกเลยว่ายังมีอยู่3ไฟเข่าด้วยนะครับโบทราบหมายเลข10นี่ตุน1นี่นะครับหมูนี่ไม่ธรรมดานะครับ
1: ลูกใหญ่ก็ต้องมาแล้วครับหลังพวกนี้ต้องถ้าเข่ายังดีคร
2: ับ ใช่
1: เวลายังเป็นหมูเวฟบุรีแล้วว่าเฮ้ยทำไมไม่เข้าสักที
2: ก็สุดบอกคุณป๊อปไงนะว่าตะก้อมันแข่งขันอย่างเงี้ยถ้าชนบ่อยๆเนี่ยท้อเลยนะ
1: ท้อครับแล้วตัวดูห่วงไม่นิ่งแล้วครับแกว่งไปแกว่งมาคร
2: ับครับผมมันสังเกตแต่ปีที่ผ่านๆมาเมื่อกี้นี่เขาเตะแล้วเข้าครับ นะตอนนี้ดูว่าจะออกอาวุธอะไรครับนะผมว่าตอนนี้ทัพบกเนี่ยตั้งพานิชผมบอกทหารบกเนี่ยกำลังลุ้นอย่างเดียวนกหวีดเมื่อไหร่จะดังอีกประมาณ6นาทีเองนะครับแม
1: ่นี่ครับหลังบ่วงมาแล้วครับ
2: ก็ยังดูดีนะคุณป๊อปยังดูดีครับ
1: ยังเบียดๆอยู่อ่ะยังมีโอกาสนะ
2: ก็ยังมีครับยังมีลูก30 40อยู่อย่างน้อยมี120แต้ม
1: ครับ
2: นะครับ
1: แต่ห้ามชะงักแล้วนะครับ6นาทีที่เหลืออยู่นิดๆนี้ครับ
2: ไม่ได้ครับเมื่อกี้ที่คุณบอสถามว่าทำไมเขาไม่เอาลูกทิศาพวกมาเป็นการนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยอันนี้โค้ชโค้ชตู่โค้ชตู่ครับไอ้ที่เขาพวกพลาดเพราะอะไรเพราะอาวุธเขาน้อย
1: ครับผม
2: เพราะอาวุธเขาน้อยนะครับ
1: ก็เลยต้องพกแบบศีรษะไว้ก่อนด้วย
2: อย่างเมื่อกี้นี้อาวุธก็ครบเครื่อง
1: ครับ
2: ดูอย่างอาทิตย์มาทีเดียวเลย30เลยมีเฮเลยครับฉายาเจ้าหนูมาตัดจัน
1: นิดเดียวครับ
2: นี่นะครับ
1: เอาวะก็คือ
2: เห็นไหมครับเก่งไม่ธรรมดานะครับแต่อาศัยถ้ามันติดอย่างนี้แล้วมันเรื่องเก่งที่พูดมากครับ
1: หมาดูลูกไหลโอ้โหนี่ครับสวยงามครับ
2: มีลุ้นนะมีลุ้นนะ5นาทีนี่
1: ยังมีโอกาสอยู่นะครับ
2: ครับผม
1: ชาตีหิมัดนี่เบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกเลยครับ อีกทีไหม
2: เรียกว่าท่าล่างนี่ไม่ธรรมดานะชาตีหิมัดเนี่ย
1: เริ่มคางบ่วงนะครับหมูเพชรบุรีมาครับเก็บไปก่อนครับยาวพัฒนโนครับ
2: คิดอะไรไม่ออกก็แปลไปติด
1: โอ้ยอย่างนี้ยังลุ้นสนุกครับด้วยคะแนนตอนนี้445คะแนนครับ4นาทีครึ่งนะ
2: อีก100พอฟา
1: ลุ้นสนุกลุ้นสนุก
2: ครับผม
1: นี่205คะแนนตอนนี้ครับที่ต้องการครับครับไปครับโอ้โหดูดินี่เดือดเลยจัง
2: นี่แหละมันทำมันในกีฬามันท้องไอ้ตรงติดนี่แหละครับเพราะความสูงวงชัยกันเราใช้คือ5เมตร25
1: ครับผม
2: ถ้าแข่งขันจริงเป็น5เมตร60นะครับครับก็จัดรายการพิเศษนะครับมันไม่ตรงตามเป้าหมายแล้วครับบางคนถามห่วงเท่าไหร่มันไม่ใช่5เมตร60
1: ครับผม
2: เป็น5เมตร25
1: 5เมตร25
2: ครับผม
1: แล้วเราก็ได้เห็นการผสมผสานนักกีฬาด้วย
2: ครับ
1: ในครั้งนี้เนี่ยคละกันหลากหลายนะ
2: นี่คือปัจจัยหลักของทีมเลยครับ
1: ครับ
2: มันสามารถยิงนักกีฬาตัวนู้นมาได้ตัวนี้มาได้
1: คือถ้าบางทีใส่ฟูลสตรีมนักกีฬาหน้าใหม่อาจจะไม่ได้มีโอกาส
2: แน่นอนครับอย่างเมื่อกี้หนังอาชีนี่ถ้าไม่ได้ลูกคุณสวัสดิ์นี่ก็จบไม่ลงแน่เราก็ได้ของดีครับถือว่าเราได้เห็นเจ้าหนูมาตรจานของผม
1: โอ้มาครับเอาผมว่าลุ้นสนุกเนี่ยเดี๋ยวเพลงไล่รอบมาเน
2: ี่
1: ย
2: ได้ครับได้อีกร้อยแต้ม
1: 480คะแนนจากตอนนี้ครับ
4: มามิวสิกว่ามิวสิกเข้ามาแล้วเหลือ3นาทีต่อไปแล้ว515ขึ้นพับเทียบโดนสิจ๊ะสร้างให้ดีโดนสิจ๊ะศีรษะมาว่าใครมีลูกใหญ่ไว้เขาต้องมาแล้วข้างลงมือชนแล้ว2นาทีครึ่ง2นาทีครึ่ง15คะแนนพระเพียรบวกมือเสียงหมูรณชัยเต็มข้างบัวมาจ้าข้างบัวเหมือนกันสร้างให้ดีนะท้าวสิบคะแนนรณชัยรณชัย505คะแนนโอ้ยอีก100กว่าคะแนนหาที่ไหนกันจ๊ะลูกอย่างนี้มันครับวงมือ15อ้าวอ้า 2นาทีอ้าวหมูข้างวงมือโดนไล่บ้าไม้หน้าเท้าหวังมีมันต้องอย่างนี้แล้วตีลูกจบเลยมาข้างเท้าอีก10คะแนนหมายเลข6ลูกข้างลูกข้างมันต้องอย่างนี้4ลูกจบเลยอย่างนั้นมันอันตรายแล้วเหลือเวลาว่านาทีครึ่งมันต้องไปข่าวแล้วแสบเอ้ย1เอ้ยหมูเอ้ยข้างวงมือเอ้ามันต้องอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วลูกที่1 40คะแนนเอาละมันมีความหวังขึ้นมาแล้วเว้ยมันมีความหวังขึ้นมาแล้วโอ้ยใครก็ได้ขออีกลูกนึงก่อนขออีกลูกนึงก่อนใครก็ได้มันต้องทิ้งทวนกันแล้วมันต้องทิ้งไพ่ไว้สุดท้ายกันแล้วไล่รอบไล่รอบไล่รอบแล้วไล่รอบแล้วเอาละ650 2ลูกนี่มีโอกาสเลย2ลูกคะแนนเท่ากันต้องไปดูเวลาแล้ว36วินาที35วินาทีเรียบร้อย2ลูก1ไปอย่างนั้นมันโอกาสมันน้อยเหลือเกินกรรมการอย่าเพิ่งเป่านะเป่ามีเรื่องกรรมการเป่ามีเรื่องนะผมบอกแล้วก่อนอย่าเพิ่งเป่าเป่ามีเรื่องขอลูกก่อนแล้วเป่ามีเรื่องแล้ว40คะแนน40คะแนนแล้ว40คะแนนแล้วแล้วแล้วโน่นโน่นโน่นแล้วว้าวหมดเวลาได้กี่ลาครับ
5: โอ้หมดเวลา

0: นครับเพชรพร้อมมิตรทำไป610คะแนนครับซึ่งช่วงท้ายอ่ะเขาไม่เข้าไปแล้วลูกหนึ่งเมื่อก
1: ี้ใช่ใช
0: ่ถ้าเข้าอีกลูกหนึ่ง
1: เข้ารอบเลย
0: เข้ารอบเลยนะจ๊ะ
1: โอ้โห
0: คือชนะด้วยเวลาลูกแรกอ่ะ
1: ใช่เวลาที่ดีฝ่า
0: โอ้โหถือว่าสนุกอ่ะ
1: ครับผม
0: สนุกเลยครับ
1: แล้วผมบอกแล้วมันหลากหลาย
2: แต่ว่าไม่ทันผมคือช้าไปอยู่ช่วงหนึ่งมาเร่งในช่วงท้ายแล้วไม่พอ
1: ครับผม
2: โอ้แต่เมื่อกี้ถ้าเขาไขว้เข้าไปนะจ๊ะเป็นเลือก
1: ใช
2: ่นี่ครับอย่างที่บอกไปนะว่าบางทีเนี่ยทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าการันตีว่าจะเข้ารอบนะครับเพราะว่าแข่งสุดท้ายเองเนี่ยก็แบกรับความกดดันไว้นะครับ
1: ก็เรียกกระได3ขั้น
2: ใช
1: ่ครับ
2: ก็ทำให้รอบชิงครับทหารบก X ตั้งพาณิชย์จะเจอกับกองทัพบก X ตั้งพาณิชย์ครับโอ้โหสังกัดเดียวกันเจอกันครับ

0: เดี๋ยวได้ดูกันในขันในรอบชิงกันต่อนะครับรอบชิงชนะเลิศ2ทีมแข่งทีมละ10นาทีครับ
1: อ๋อ
0: เวลาบีบเข้ามาอีกนะความสนุกก็จะเป็นอีกแบบนึงอาจารย์
1: ใช่ครับใช่
0: วางแผนกันใหม่15นาทีเล่นแบบนึง10นาทีอาจจะต้องเล่นอีกแบบนึงอ่ะ
1: ใช่ครับอันนี้มันอยู่ที่โค้ชและกับนักกีฬาและลงไปซื้อใจกันเองครับ
0: ใช่ครับ เดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันนะครับในรอบรองชนะเลิศครับประเภททีมชาย 4x4 ครับอันดับที่1ครับกองทัพบก X ตั้งพาณิชย์ครับ760คะแนนครับอันดับที่2ครับทหารบก X ตั้งพาณิชย์650คะแนนครับอันดับที่3เพชรพอมิตร610คะแนนครับและอันดับที่4สำนักงานตำรวจแห่งชาติ490คะแนนนะครับทำให้คู่ชิงชนะเลิศครับเป็นการเจอกันนะครับระหว่างกองทัพบก X ตั้งพาณิชย์และทหารบก X ตั้งพาณิชย์ครับ
2: คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละทีมนะคะขับเคี่ยวคะแนนเข้ามากันแบบสูสีแบบหายใจไม่ทั่วท้องค่ะและตอนนี้เราก็ได้ทีมที่มีคะแนนดีที่สุด2ทีมผ่านเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทหารบก X ตั้งพาณิชย์และกองทัพบก X ตั้งพาณิชย์สำหรับทีมแรกพร้อมแล้วค่ะพบกับทีมทหารบก X ตั้งพาณิชย์
0: ทีมทหารบก X ตั้งพาณิชย์นะครับจะทำการแข่งขันก่อนนะครับในรอบชิงชนะเลิศ นะครับมีสถิติดาวเรืองครับบรอทรจอนสร้อยครับกฤษณะเกิดแก่นนะครับแล้วก็ยุทธนาเกิดโพชาครับมีธงชัยชัยมโนครับเป็นผู้ฝึกสอนครับก่อนในรอบ4ทีมนะครับทำคะแนนเข้ามา650คะแนนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในรอบชิงจะเหลือ10นาทีครับแต่ว่า10นาทีนี่วางแผนยังไงดีครับเอาลูกใหญ่ใส่ก่อนเลยไหมอ่ะหรือว่าอย่าพึ่งเลย
1: ผมดูแล้วนะครับผมก็จะเล่นลูกกระโดดซะมากกว่าลูกที่5ก่อน
0: เก็บไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยเหรอ
1: คร
0: ับ
1: ครับผมผมต้องแบ่งครึ่งเวลาด้วยไง
0: ครับ
1: แหมแล้วทีมพี่ทีมน้องเจอกันเนี่ยอะไรจะ
0: เรียกว่าคนกันเอง
1: ครับผมมันเองไม่ได้นะครับเวลามันทำให้นะครับนี่ครับ FC ครับแนวน้องช่องนั่งครับแหมผู้ชายผู้หญิงเนี่ยครอบครัวนี้มีวิชายครับคนโตครับแหมยิ้มน้องชาย
0: น้องชายเพื่อน
1: นี่กันครับในรุ่นต่อไป
0: นี่รุ่นต่อไป
1: นี่รุ่นต่อไปไอ้อ้วน
0: บ้านนี้ยิ้มดีกันทั้งบ้านจริงนะ
1: ครับผมก็ผมบอกว่ากินอะไรกันวะ
0: เลี้ยงอะไรแล้วดูเป็นยันพ่อด้วยคร
1: ับ ยิ้มอย่างนี้แม่คุณปู่หน้าหัวเราะล่าเลยครับ
0: ผมรู้แล้วผมว่าได้มาตั้งแต่ปู่แหละ
1: พ่อเพื่อนนะครับผมกับหัวหน้าเปี๊ยกนี่รู้จักกันมา30กว่าปีครับแม่คนนี้สุดยอด
0: โอ้ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ10นาทีเท่านั้นครับเริ่มการแข่งขันครับทหารบก X ตั้งพาณิชย์ครับ
1: จะแต้มเท่าไหร่เปิดลูกอะไรเวลาเท่าไหร่นะครับ
0: โอ้เป็นทีมที่ไปตั้งโจทย์ให้เพื่อนๆ เนี่ยลำบากกันแทบแย่
1: ใช่ครับ
0: นี่รอบชิงเขาได้ตั้งโจทย์เลย
1: ผมดูแล้วครับว่าแต่ก็ทีมนี้เขามีความสุข

0: พราะว่าไม่ต้องไปคู่กับใครแล้ว
1: ครับ
0: พูดกันง่ายๆครับเองตามหลังเข้ามา นะครับ
1: โอ้แต่ว่ากลายเป็นว่าลูกแรกอันนี้มาช้าเหมือนกันนะครับ
0: ครับผม
1: มาออมาทักปุ๊บมาปั๊บครับ
0: อย่างว่าแล้วคุณป๊อปทหารย่อมเป็นทหาร
1: 33วินาทีโดยประมาณครับลูกแรกครับ
0: ผมดูแล้วมาบอร์ดเบอร์6จะมีสิทธิ์บอร์ด
1: เบิร์นได้ก็ต้องเบิร์นอย่างเดียวครับ
0: นี่
1: คร
0: ับ
1: คุณปู่
0: คุณปู่คุณปู่ของอาทิไอ้หนูเจ้าหนูมหัศจรรย์นะครับคู่รักคู่แข่งกับผมเลยครับเจอสนามที่ไหนไม่ได้ครับจะเดินเข้าหาผมอย่างเดียวเลยเอาอีกไหมเอาอีกไหมเจอเพราะปีนี้กีตนาที่ติดเน่จากตำรวจตั้งสองต่อปีที่เห็นตอนนี้ไปสวมเสื้อทบน่ะมาเป็นทหารเกณฑ์ได้ข่าวว่าจะสอบนักเรียนในสิบครับนะครับเป็นนักเรียนในสิบ
1: เรียกว่าเป็นอนาคตนะ
0: ครับผมครับผมครับก็ยังไม่แน่ครับอยู่ระหว่างตำรวจทหารนะครับแต่ว่าแรงผลักดันมีอยู่ที่โค้ชหนิง
1: ครับผม
0: เพราะว่าเรามีฝีไม้ลายมือด้านตะก้อด้วยนะครับน่ะมันเป็นวิถีทางของชีวิตเราจะว่าทางไหนได้เดินเรืออยู่2อย่างเลยครับ3อย่างรัฐวิสาหกิจก็ได
1: ้อ๋อได้หมดเลย
0: ครับผมเด็กคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเก่งกับเล็กมาเหมือนกันครับคนสิงห์บุรี
1: เจอกันมาแต่ปีแรกที่ไทยพีบีเอส
0: ใช่ครับ
1: ถ่ายทอดสดเลยนะครับ
0: ใช่ครับจะมีคู่คนนึงครับเลิกไปแล้วครับนะอภิชาติทองคำเนื้อทองดีครับนะ
1: แปดสิบคะแนนครับตอนนี้ครับโอ้โหไม่ได้ครับจัดต้านี่โอ้โหเจอกันมานานนะก็เพิ่งเห็นลงแข่งอ่ะทุกทีมานั่งโม้อยู่ข้างสนามครับ
0: โอ้โหคนนี้ไม่ได้ครับในเรื่องออปชั่นเนี่ยเขาเป็นสูงเมื่อกี้เดินผ่านนี่แหมจะไปสุราษฎร์แท้พอดีต้องทิ้งอย่างนั้นแล้วแหมไม่น่าเดินผ่านเลย
1: บอกเลยเป็นอีกหนึ่งคนที่โม้เก่งใช้ได้นะจ่าต้าเนี่ย
0: สุดยอดครับในเรื่องแอคชั่นเนี่ยผมยอมเลยครับผมก็ถามว่ามาปีที่แล้วทำไมกลับไวจังวะ
1: ครับ วันนี้เจอผมบอกเลยป่ะวันนี้ผมเข้าชิงแล้ว
0: บอก
1: ผ
0: ม
1: เ
0: นี่ยแม่มาพูด
1: ได้อย่างคุยใช่ไหม
0: คุยด้วยครับแม่ทำคอนเทนต์ด้วยนะครับ
1: วันแม่วันไหนเขาไม่ผ่านเขาจะบอกว่าอ๋อวันนี้ผมมาดูเพื่อนนะเขาจะพูดอย่างนี
0: ้ครับผมไม่ซ้อมมั่งไม่สมบูรณ์มั่งนะครับแต่คนเพชรบูรณ์ครับแม่คนชนแดนผมรู้จักมาตั้งแต่เป็นนักเรียนม.6
1: ครับ
0: น่าโรงเรียนชนแดนวิทยาของศิษย์รักของอาจารย์แขกนะครับรัตพลทิศจุนปูนโอ้เขาเก่งนะครับในรุ่นนั้นเขาเก่งมีหลายคนมีทุพศพลุงกันนี่ทออนี่ก็เก่งนะครับผมไปกินไปนอนมาที่บ้านอาจารย์เขาเลยครับยังเป็นเด็กเก่งขาสั้นอยู่เลยครับแล้วเชื่อไหมว่าในทีของเขานี่ทำงานรักษากิจหลายคนเลย
1: ครับผม
0: เป็นทหารบกตำรวจเป็นทหารอากาศเป็นทหารเรือทำงานรักษากิจนะ
1: ผมเรียกว่ามั่นคงอาชีพมั่นคง
0: มั่นคงเลยครับมันมาจากตะข้อล้วนๆนะครับเด็กชนแดน
1: จริงๆนั่นแหละหลังๆเราเริ่มเห็นแบบกีฬาแบบสร้างอาชีพได้เยอะเลยนะอาจารย์เดี๋ยวในสมัยนี้นะเยอะมากนะ
0: โอ้โหสมัยผมเนี่ยไม่ต้องพูดเลยคุณป๊อปเก่งไม่จริงอย่าขี้พระอาด
1: ครับ
0: ครับผมนี่ซ้อมแล้วก็เก่งมากจริงไม่มีทิศได้ทำงานนะครับแต่ก็ยอมรับนะคุณป๊อปพอจะเป็นแล้วก็บวกได้นี
1: ่ระยะเวลานี
0: ่5ปีเนี่ยมันไม่มีโอกาสเลย

0: โค้ดนั่งไม่เครียดแล้วใช่ไหม
1: แต่บอกว่าโอ้ยทำไมไม่เข้าสักทีไม่เหมือนรอบ4ทีมอ่ะ4ทีมนี่เตะดีจังเลย
0: ครับผมโค้ดหนิงนี่ธงชัยชมโนนี่ผมครบมา30ปีก็เกือบ40โอ้โหยอมรับเสือยิ่งยาก
1: ยังไม่ได้ครับ
0: เพราะว่ามีบอด
1: อาจารย์วิรุณบอกว่าให้เป่านกหวีดแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวไม่มีนักกีฬาบอดนะแล้วคนขี้โม้ซะด้วยนะที่บอดเนี่ย
1: แล้วดูอ้ามาใจไ
2: ฟเอาเลยมาเรียบร้อยทีมห้าแฝงบอกคำลุงแล้วก็เหมือนเดิม
1: ช็อตไปเฉยเลยครับสำหรับทหารบกเอ็กซ์ตั้งพาณิชย์ครับ
0: ครับตั้งใจเกินไป
1: ครับเน้นเกินผมว่านะ
0: ครับผมทีนี้แล้วขนมหวานอยู่ข้างหลังแล้วน้องอาทิตย์คงได้เห็นแต่หัวม้วนแหละ
1: นี่อาจารย์วิรุณบอกไอ้ไอจีลงตัวจริงเลยครับมาดูครับจ่าต้าหลังบวงเริ่มใส่ลูกหลังมาแล้วฮะ
0: แหมถ้าคะแนน200อย่างนี้ผมว่าอาชีคนเดียวก็จบ
1: เดี๋ยวอาชีเอา
0: หลังบวงไม่เข้า
1: 2ลูก60
0: น่าไปเข้า80
1: โอ้โห
0: 140แล้ว
1: เริ่มเล่นลูกใหญ่แล้วเหมือนกันแล้วครับตอนนี้ครับโบดมาแล้วชนไปชนมาไปหมดแล้วตอนนี้ครับ
0: นี่ก็ขนมาทั้งครอบครัวเมืองการเหมือนกันคุณโบดนี
3: ่เอาควายให้ตายควายให้ตายมาสิควายให้ตายแน่จริงไอ้ข้าวดิควายให้ตายเอาดิโดนดิโดนโดนแฮ่ๆๆๆเลยข้าวขึ้นมาโดดนี่โดดโดดบัดนี่โดดไม่รู้จะโดดทำไมแน่จริงโดดมากฤษณะโดดมาโดดมาเลยอ้าวบดฮึบพาเพียบบวกมือไหลมานี่มาเบอร์สี่นี่ไข่ขาวนี่เขาว่าเก่งเหลือเกินเหรอเขาว่าเก่งเหลือเกินเหรอโดดนี่ไข่ขาวนี่นี่มานี่ไว้ขาวมาดิหลังบวกมาดิมาเลย30คะแนนนี่เป็นไงเป็นไงวะโลทอนราชามะขามหวานแห่งเพชรบูรณ์ราคามะขามหวานแห่งชนแดนอันมาดิมาโดไม่มีข้าวโดดให้ตายโดดให้ตายโดดให้ตายโดดให้ตายเด้อโดดมาดิโดดโดดมาดิแน่จริงโดดมาโดดมาเอาละนะเวลาก็โดดมันเลยมาฮึบข้างหลังอีก20เอาละใส่ไปเท่าไรแล้วเอาฮึบ2คนนี้มาไว้ขามาที่300เลยไว้ขามา300เลยมามาแน่จริงเอามาแน่จริงมาเลยแน่จริงหลังวงอีกลูกดิแน่จริงไข่ขาวมาดิไข่ขาวมาดิแปลใครก็แปลได้ไข่ขาวมาดิผมก็แปลเป็น10คะแนนอ้าวไม่ต้องแปลคุณไข่ขาวมาเลยคุณแน่จริงคุณไข่ขาวมาเลยไม่มีทางเข้าผมลงอาคมไปแล้วผมลงอาคมไปแล้วหมดเวลานักกีฬาเข้าแถวครับ
1: หมดเวลาการแข่งขันนะครับสำหรับทีมทหารบก X ตั้งพาณิชย์ครับทำคะแนนในรอบชิงชนะเลิศไปได้275คะแนนครับ
0: โอ้โห
1: ไม่เพียงพอ
0: ไม่แน่
1: นะน้องออสนี่ขนาดโดนยุแล้วนะ
0: ครับผม
1: ควายเข่ามาครับก็เฉียวไปเฉียวมาไม่เข้านะนิดเดียว
0: ครับผมก็ถือว่าเสร็จภารกิจ
1: ใช่ครับ
0: เพราะก็ตากตามตั้งแต่วันที่2แล้วนะครับที่เพชรในนามีอะไรนะครับกีฬาถ้วยพระราชทาน
1: ใช่ครับเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเลยนะครับ
0: 1,600 1,700 1,800
1: มีเรียกว่ามีช่วงหนึ่งที่ติดขัดอยู่ช้าจนโดนแซวให้เป่านกหวีดหมดเวลาแล้วอ่ะ
0: เออแม่ที่

0: ักคืออยากให้ตะก้อบอด
1: ครับ
0: นะครับถ้าไม่เข้าหัวก็ถือว่าบอด
1: คือเรียกว่าฟอร์มเหมือนจะอาจจะแผ่วๆไปนิดนึงนะน้องอ๋อนี่พยายามจะค่อยข่าวเลยนะ
0: ครับก็ถือว่าจัดระเบียบร่างกายดีครับมันต้องอย่างนี้ครับ
1: เห็นเขาทำท่านี้ตั้งแต่ช่วงหูเด็กๆแล้วนะหลายปีแล้วนะทำท่านี้ครับ
0: ผมก็รู้จักมาตั้งแต่อยู่ม.3นะครับครับสิงห์บุรีครับ
1: ถือว่ายังไม่ได้กดดันเท่าไหร่นะเพราะว่าคู่ชิงของเขาก็รู้จักกันดี
0: ไม่แน่นะคุณพ่อมา
1: ไปกดไว้แบบนี้ใช่ไหมทีมหลังกดดันเฉยเลยอะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้แล้วก็รู้กดกลมทนอย่างเดียวก็จบชีวิต
1: อันนี้เราไปดูนักกีฬาทีมต่อไปกันเลยครับ
2: คุณผู้ชมคะในรอบชิงชนะเลิศนะคะทหารบก X ตั้งพณิชเนี่ยทำคะแนนตั้งต้นอยู่ที่275คะแนนค่ะถ้ากองทัพบก X ตั้งพณิชทำได้มากกว่าก็แปลว่าจะคว้าแชมป์ในสนามนี้ไปครองแต่ถ้าทำได้น้อยกว่าแชมป์จะตกเป็นของทหารบก X ตั้งพณิชค่ะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่เชียร์ใครชอบใครพิมพ์มาบอกกับเราเยอะๆนะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนาทีบีบหัวใจก็เกิดขึ้นอีกครั้งนึงแล้วค่ะเพราะว่าทีมเขาพร้อมแล้วค่ะพบกับทีมกองทัพบก X ตั้งพันเ
1: อมาดูการแข่งขันกันนะครับผู้ชิงนะครับกองทัพบก X ตั้งพาณิชย์ครับนี่ดนพงษ์เหวทองครับรัฐพงษ์แสงสวัสดิ์ครับพงษ์เดชดีตามบางพลนัทแสงสวัสดิ์นะครับและน้องอาชีเนี่ยครับธนภาคแสงสวัสดิ์หมายเลข6ครับ
0: มาแล้วคู่ปรับผม
1: 275คะแนนครับ
0: ร้องร้องของไงไม่รู้ร้องของเดี๋ยวจะเสียอนาคตเอา
1: แล้วจ่ายไปรุนวันนี้ผมไม่เห็นแกกล้าท้าเดินกลับเลยนะเพราะว่าจากอยุธยาจากไทยพีบีเอสจะไม่ยอมเดินเลย
0: ดีกลับพระคดีเดินกลับผมไปได้ไปสองคนผมก็ได้กลับอาจารย์นันครับว่าปีนี้เรามีอาจารย์นันมาเสริมครับนักข้างอีกคนหนึ่งนะครับในกรุงเทพนะครับ
1: กับธนภาคแสงสวัสดิ์นะครับ
0: อายุ13ปียิ้มอย่างเดียวเห็นไหมครับนี่แล้วขี้โม้นะ
1: เออขี้โม้เลย
0: อันนี้เลยลูกชายของนายบอสเมื่อกี้นี้คร
1: ับ
0: สถิติดาวเรือนในครอบครัวมาจากเมืองการมาดูดิครับ

0: ครับ10นาที275
1: โอ้โหลูกแรกเปิดอะไรกันครับเนี่ย
0: สบายเลยครับอย่างนี้ไม่ต้องพูด
1: ลูกแรกแน่นอนว่าไวกว่าทหารบกแน่นอนแล้วครับ
0: โอ้โหไวกว่าเยอะครับแม่อย่างนี้จะให้แชมป์เข้าไปเลยดีกว่าไหมผมว่านะครับเขาได้เปลี่ยนลูกเข้าก่อนด้วยครับ
1: ใช่ครับลูกเข้าก่อน
0: ผมเย็บที่มองดูอย่างเดียวเมื่อไหร่จะส่งเด็กชายชนะภาคคู่ปราบผมสักทีเนี่ยนะ
1: เอามาโชว์ฟอร์มนั้นหน่อยนะ
0: ใช่ครับ
1: ไฟเข่าสักลูกนึงเถอะ
0: ผมบอกเลยนะคุณป๊อปลงรายการอย่างนี้ไม่ใช่ลงธรรมดานะมันมีกดดันในหลายอย่างไหนจะโต้บนทุกอย่างครับบอดก็ไม่ได้ด้วยนะครับคนละก็เตะไม่เข้าหัวก็ถือว่าบอดนะผมเคยมีประวัติมาแล้วก็เตะบอดกันไม่ได้นอนไม่หลับเลยครับ
1: เครียดเลยกดดัน
0: โอ้โหตื่นเช้ามาไม่อยากออกจากบ้านก็ไม่อยากรับโทรศัพท์เลยจะมีคนโทรมาถามนะครับถามว่าทำไมคนป๊อปเมื่อคืนหอมต้นไม้เหรอก็จะรู้กันหอมต้นไม้คือบอดสนิท
1: บอดสนิทเลยไม่เข้าเลยเนี่ย
0: ไม่เข้าก็เลยหอมต้นไม้ได้เรียกบอดสนิท
1: โอ้แล้วดูเล่นลูกใหญ่เขาหลังบ่วงมาไต่ตั้งแต่ต้นเลยครับ
0: ก็ผมบอกแล้วเนี่ย4หลังบ่วงกับ4ไฟเข่าผมถาม275จะไปไหนครับ
1: ครับผมแล้วนี่ถ้านับอาชีพมาอีกคนนึงก็ทำได้เหมือนกันนะจะว่าไปเนี่ย

0: ขับ5ไว้ขาว5หลังบ่วงนะครับ
1: เรียกว่าทีมนี้ก็เรียกว่าพกอาวุธมาเต็มกระเป๋าอ่ะ
0: ว่าแล้วครับผมบอกกันเลยกระสุนน่ะเต็มแม็กครับน่าเห็นมั้ยทุกคนอยากดูครับนี่ FC มาจากนู่นครับแม่กองนะครับนครปฐม
1: มาจากแม่กองเลยอ
0: ่ะใช่ครับน่าจากแม่กองผมพาตะก้อที่ไหนเจอที่นั่นแหละครับแกชอบไปฉีดอัดฉีดนักกีฬางานวัด
1: ครับ
0: เ
1: ออหมาลูกไหลของพี่อ้อครับ
0: เออเป้าหมายของคุณพ่อเขาดีครับลูก3คนนี่แม่เดินตามทางพ่อสบายตั้งทีแล้วก็ได้4คนแล้วบ่คิดเลยมาก
1: ใช่
0: นะไปหา
1: วง4คนได้เลย
0: เอาผมกับคุณป๊อปไปลงก็ได้
1: ครับผม
0: เขาก็เตะกันได
1: ้ให้เขาเตะไป
0: เออแล้วก็ยืนเราไปเขาจะกูกับเรื่องเขานะ

0: โอ้โหดูแล้ว275นี่ไม่น่าจะเป็นปัญหาครับ
1: ผมบอกให้ได้วายเดิน200วายเมื่อไหร่จะโดนจะได้เห็นคู่ป่าผมลงไงเนี่ยอยากให้ลงเหลือเกินน้องอาชีเนี่ย
0: โอ้โหแต่ตอนนี้ผมเห็นอาชีวอร์มแล้ว
1: เอาเหรอ
0: วอร์มแล้วพ่วงอย่างเดียวเลยเนี่ยลูกขายก็เลยเดี๋ยวได้เห็นแน่ผมว่า
1: ผมกับเขาต่างคนต่างเก่งนะถ้าเจอกันไว้ต่างคนต่างเก่งนะเป็นความสนุกอย่างหนึ่งคุณป๊อปกับหลานกับเรานะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับมาใหม่ๆก็ตะก้อเลยไหมครับคุณป๊อปก็โดนม้าบวงมือ
0: ครับ
1: 300ก็โดนครับพอมาถึงหลังบวง300ก็โดนประกาศอำลาชีวิตพาตะก้อก็โดน
0: ครับ
1: ทุกคน
0: โดนหมด
1: โดนหมดว่ายน้ำข้ามคลองกับบักก็โดนครับโดนหมดผมโดนมาหมดอ่ะเราให้กำลังใจน้องครับ
0: หลังบวงวิโอตต่อยาขาดไปนิดนึงครับตอนนี้ครับเหมือนลูกไม่สูงพอครับ
1: ผมบอกแล้วจะไปล้อเล่นไม่ได้นะครับ10นาทีเนี่ย
0: เวลาน้อยนะ10นาที
1: ครับผมใช่แต่ยังว่าเวลาเขาดีด้วยครับ
0: ครับ
1: เวลา180ในครึ่งทางก็ดีอยู่แล้ว260กับ275
0: โอ้ดูไม่น่ามีปัญหาแบบนี้คร
1: ับ ก็เดี๋ยวดูขึ้น200เมื่อไหร่210 220ได้เห็นหน้าชี้มาแน่อย่างน้อยขอหลังบวกลูกเดียวชนะแล้วก็จบนะครับเนี่ยเหมือนการวางแผนกันแบบนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะ210คะแนนผมก็บอกได้เลยคุณป๊อปอาชีพเจอครับต้องมีเรื่องคุยกับผมเยอะผมต้องมีคุยเยอะนะครับคุณป๊อปเชื่อไหมน้องอาชีเนี่ยบวกยอด 2,000 โดนมาแล้วเลย
0: โดนแล้ว
1: จริงๆโดนมาจริงๆผมเป็นกระตาเลยคาไม้คาตาผมเลยเนี่ยไปท้าไม่ได้ผมยอมรับใจจริงๆครับเนี่ยอายุ10เนี่ยอายุ13แล้วถ้า23จะเท่าไหร่คุณ
0: ครับ
1: เมื่อเพิ่งเป็นนักเรียนม.1 ม.2 เนี่ย
0: ไม่น่ามีปัญหาสำหรับแชมป์แล้วนะครับแต่ผมกลัวเลยไหม
1: ครับ
0: อาชีพวอร์มไปวอร์มมาลืมส่งลงนึกว่า15นาทีละฮาเลยนะจ๊ะ
1: แต่แปลถ้าไม่ได้ลงมาผมไปงานไว้ผมจะถามเลยทำไมไม่ลงแต่ผมต้องได้ลงได้ลงแน่ผมได้ลงแน่ดูแล้วนะครับต้องได้ลง
0: โอ้ตอนนี้270เรียบร้อยครับการันตีนะครับว่านี่คือ
1: ได้เห็นแน
0: ่ในวันนี้
1: ได้เห็นเขาแน่ครับเด็กชาชนะพลาดนะครับนะ
0: ถามโค้ชหนิงแล้วผมลงยังครับตอนนี้ผมเป็นถามอยู
1: ่ยังพอสั่งแล้วกาหูพ่อไม่ลงทินดีถูเลยนะลงแล้วลงแล
0: ้
1: ว
0: มาแล้วตัวสีเข็ดแล้ว
1: มาแล้วครับตัวตึงมาแล้วครับแม่เจ้าหนูมหัศจรรย์ครับ
0: นี่ครับพี่ชายเขาออกไปนะครับพลณัฐแสงสวัสดิ์ครับ
1: ใช่
0: หรือว่าช่องครับ
1: ช่องวรมุตสุดยอดครับคุณป๊อปได้ดูของดีๆแต่ละปีแต่ละปีครับนะปีก่อนๆเราก็ได้เห็นน้องนะครับหรือธนาภาค
0: มาสลับตรงข้ามพี่ออสแล้วนะครับไปพี่ออสป้อนให้ดูหนังพ่วงใส่เลย
1: ทีเดียวเลยครับเออครับเดี๋ยวสังเกตดูการโยนตะก้อกันนะเขาจะโดนลูกนี้เรื่อยไปงานวัดอ่ะสังเกตดูสังเกตเบอร์6โดน
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูสังเกตเวลาโยนตะก้อ
0: ยานเอโดนแซวเลยครับโอ้มาแล้วครับบวกครับ
1: เดี๋ยวดูลูกโยนดูลูกโยนดูลูกโยนดูลูกโยนในงานขยโยนเนี่ย

0: ของหวานเทียบเอาใหม่ดิเอาใหม่มาเอาเต็มไหมติอ้อบอนดีๆอ้อบอนมาเดี๋ยวชี้จัดการเองอ้อบอนมาชี้จัดการเองเอาริ้วดิเอาริ้วดิเอาริ้วดิเอาลองมาเอาอาชีเอาอาชีโอ้ยอาชีเอาแล้วยังมีเวลายังมีเวลาอาชีจ๋าอาชีนิดเดียวอาชีเรียบร้อยอาชีมาแล้วมาแล้วอาชีเอาแล้วมาแล้วตบมือท่านผู้ชมครั้งสุดท้ายครั้งที่2 30คะแนน30คะแนนไม่ต้องโค้งแล้วควายเข่าเลยไม่ต้องโค้งแล้วควายเข่าแล้วแก้ตัวหน่อยเมื่อกี้ไม่เข้าแก้ตัวหน่อยแล้วกรรมการอย่าเพิ่งเป่ากรรมการรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งเป่ารอเดี๋ยวเนี่ยหมดเวลากันนักกีฬาเข้าแถว
1: โอ้หมดเวลาการแข่งขันนะครับกองทัพบกเอ็กซ์ตั้งพาณิชย์นะครับทำไปได้405คะแนนครับโอ้โหถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากเลยครับ
2: ได้เห็นนะครับ
1: น้องอาชีก็หลังบ่วงเต็มครับเมื่อกี้นะ
2: ครับผมแหมระยะเวลาหัด3ปี
1: ยังสุดยอดเลยนะ
2: เตะมา10ปีแล้วผมนี่30ปียังไม่เก่งขนาดนี
1: ้เลยไม่ว่ามีพรสวรรค์ด้วยอาจารย์นะ
2: ใช่ครับพรสวรรค์บวกกับความมุมานะของเขาด้วยครับ
1: แล้วก็ครอบครัวนี่สนับสนุน
2: ครับผมเรียกว่ารื้อบ้านทำสนามกันแล้วกันนะครับเน้นใหญ่อย่างนี้เลยครับ

0: ว่าผลงานนี่ดีครับแล้วก็ฟอร์มนี่ร้อนแรงต่อเนื่องนะสำหรับทีมกองทัพบกเอกตั้งพาณิชย์นะครับ
1: คือชุดนี้ก็อยู่ในทีมงานของทัพบก
0: ครับ
1: ที่แข่งขันเพื่อพระราชทานที่ผ่านมาวันที่4นะครับก็ทัพบกชุดนี้พลาดท่าจากทีมการท่าเรือ15คะแนน
0: ครับผมท่าเรือก็ได้แชมป์ไป
1: แล้วก็ไปตำรวจครับเขาก็หวังแชมป์มาเกือบจะ15ปีนะครับ
0: ถือว่าผลงานดีมาตั้งแต่รอบคัดเลือกนะครับก็สำหรับกองทัพบกเอกตั้งพาณิชย์เนี่ยรอบคัดเลือกทำมา530คะแนนนะครับรอบรองชนะเลิศ4ทีมเนี่ย760แล้วก็รอบชิง405คะแนนครับ
1: ครับผมก็อยู่ในระดับที่ดีที่สุดแล้วครับตอนนี้คะแนน
0: ครับ
1: ปีนี้ดีหน่อยเพราะมีอาชีพมาเสริมสีสันเห็นไหมครับโอ้ลูกนี้สวยมากครับ
0: เดี๋ยวเรามาสรุปผลการแข่งขันกันนะครับในประเภททีมชาย 4x4 นะครับรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับร่วมกัน2ทีมครับเพชรพร้อมมิตรครับกับทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับรองแชมป์ครับทหารบก X ตั้งพาณิชย์ครับและแชมป์ในประเภทนี้ครับตกเป็นของทีมกองทัพบก X ตั้งพาณิชย์ครับทำคะแนนในรอบชิงชนะเลิศไป405คะแนนครับปีนี้เป็นอีก1ปีนะครับที่เราได้ทำการถ่ายทอดสดนะครับฮูปตะก้อซุปเปอร์แมตช์ไทย PBS นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันในประเภทสากลที่เป็นเยาวชนมาแล้วสนุกสนานกันไปที่เซรังสิตนะครับสัปดาห์นี้นะครับประเภททีมชาย 4x4 ครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกันศึกดวลกระโดดสนุกแน่นอนครับเราจะได้เห็นเสน่ห์ครับของการแข่งขันตะก้อลอดห่วงนะครับแล้วนี่ก็เป็นการแข่งขันแบบกติกาไทยท่าสวยๆวันนี้เราได้เห็นแล้วครับถือว่าสมศักดิ์ศรีครับกับแชมป์ประเภทนี้ในปีนี้นะครับของกองทัพบก X ตั้งพาณิชย์นะครับเราเข้าสู่ช่วงพิธีการมอบรางวัลกันเลยครับ
2: คุณผู้ชมคะและลำดับต่อจากนี้ไปนะคะเราก็จะเป็นขั้นตอนของการมอบถ้วยแชมป์ค่ะการแข่งขันฮูปตะก้อซุปเปอร์แมตช์ไทย PBS สนามที่2ประเภททีมชาย 4x4 แชมป์ได้แก่ทีม

0: คือโฉมหน้าแชมป์ของเราในสนามที่2ประเภททีมชาย 4x4 ค่ะกองทัพบกเอสตั้งพาณิชย์ค่ะโอ้โหคะแนนแบบทำมาได้ดีอย่างต่อเนื่องรอบคัดเลือกทำมาได้530คะแนนค่ะรอบ4ทีมสูงถึง760ค่ะแล้วรอบชิงชนะเลิศนะสดๆร้อนๆ405คะแนนเดี๋ยวเรามาคุยกับคนนี้ค่ะอนาคตไกลเดอะแบกของทีมพอทีมรู้แล้วว่ายังไงเราก็หวานเจี๊ยบแล้วเขาเลยเราส่งเรามาเป็นเดอะแบกใช่ไหมครับผม yeah. แนะนำตัวหน่อยไม่ต้องเขินเลยมองกล้องเลยชื่อน้องเลยครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนภาคแสงสวัสดิ
0: ์ชื่อเล่นว่า
1: อาชีครับ
0: อาชีก่อนมันใกล้ๆสิก่อนที่พี่จะถามอะไรเลยนะพี่คาใจเลยพ่อทุบบ้านจริงไหมเขาบอกทุบตึกไงที่เขาทุบตึกสร้างสนามใช่ไหมครับผม
1: ใช่ครับ
0: พี่ถามเลยว่าทำไมอาชิถึงชื่นชอบในการเล่นตะกร้อลอดห่วงครับ
1: อยากให้รักษากีฬาไทยไว้รุ่นต่อไปครับ
0: เออและท่าที่เราเนี่ยถนัดที่สุดคือท่าไหนครับ
1: โดดครับ
0: โดดอะไรครับ
1: โดดบ่วง
0: กระโดดบ่วงอัดนิดนึงนิดนึงลมๆทำให้ดูหน่อยหนึ่งกระโดดบ่วงหันข้างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยอันนี้เขาซอฟๆนะเพราะแรงเขาหมดไปละตั้งแต่รอบแข่งรู้ป่ะเนี่ยว่าเราเป็นเดอะแบกของทีม
1: ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้อีกหนึ่งคนค่ะอีกหนึ่งคนค่ะพี่ชายที่แสนดีเราจะเห็นว่าถ้าน้องลงมาปุ๊บเนี่ยเราจะส่งลูกแบบคู่หูดูโอเลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับฟอร์มการเล่นของเราในครั้งนี้
2: น้องๆก็ฟอร์มดีครับมีเรามีลูกหนักครับช่วยลูกข้างหลังคู่หลังบ่วงทำให้เรามีคะแนนมาเร็วฮะ
0: แล้วเทคนิคในการซ้อมของเราเนี่ยเพราะเรามีตั้งแต่มากประสบการณ์เนาะไปจนแบบถึงน้องอาชีเนี่ยเรามีการฝึกซ้อมมีการเทรนมีการอะไรยังไงบ้างคะ
2: อ๋อเราซ้อมคู่ครับวันละ4รอบอย่างเงี้ยครับรอบละเนี่ยครับ15นาทีของน้องอาชีเนี่ยก็ซ้อมทุกวันนะครับ
0: แล้วถ้าคนดูที่เขาดูอยู่เขาอยากจะมาฝึกซ้อมมาเล่นมาเข้าทีมกับเราบ้างเนี่ยมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
2: ก็ต้องมีใจรักก่อนนะครับแล้วก็มีเวลายังไงดี
0: มีเวลาที่ซ้อม
2: ใช่ครับมีเวลาที่ซ้อมแล้วก็ฝึกฝนตัวเองอยู่ในระเบียบวินัยอะครับครับ
0: เอาละค่ะเนี่ยนะคะก็คือถ้อยคำของแชมป์วันนี้แชมป์จะพูดยังไงก็ดูดีไปหมดค่ะเราได้เห็นทั้งพี่ใหญ่นะคะแล้วก็น้องเล็กของทีมที่ทุกคนทำงานกันเป็นทีมแล้วก็คะแนนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าดีสุดๆ สำหรับในครั้งนี้ค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับการแข่งขันฮูปตะกร้อซูเปอร์แมตช์ไทย PBS ประเภทดวลกระโดดสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตาม

สวัสดีครับติดตามทันข่าว16นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับเกิดอุบัติเหตุรถพ่วง18ล้อเสียหลักพุ่งชนท้ายกระบะไหลข้ามเลนประสานงากับรถที่สวนทางมาครับที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บหลายคนครับสภาพรถพ่วง18ล้อจอดอยู่ริมข้างทางด้านซ้ายมีร่องรอยความเสียหายครับหลังเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะก่อนข้ามเลนชนประสานงากับรถที่สวนทางมาครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเส้น331เส้นทางตัดใหม่ขาเข้ามาบเอียงตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีถนนอีกฝั่งพบรถยนต์เสียหาย3คันคือรถกระบะสีดำพลิกคว่ำกลางถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนคนขับอาการสาหัสใกล้กันพบรถเก๋งสีเขียวจอดอยู่ในสภาพเสียหายและรถบรรทุก6ล้อสีขาวภายในรถพบผู้ได้รับ

0: บาดเจ็บติดคาซากรถสอบถามผู้โดยสารที่นั่งมากับรถยนต์เก๋งสีเขียวเล่าว่ากำลังเดินทางกลับบ้านแต่ในระหว่างทางถูกรถชนเมื่อได้สติจึงรีบเปิดประตูออกมาและพบว่ามีผู้บาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนจึงได้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ครับตำรวจสภ.หนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเพียวเยี่ยงไทศรีราชาเข้าตรวจสอบและนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลหลังจากนี้จะเชิญตัวคู่กรณีทั้งหมดให้ปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงครับตำรวจนครบาลแจ้งให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางถนนงามวงวานหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมครับหลังเริ่มมีกลุ่มผู้ชุมนุมรอรับทักษิณกลับบ้านในวันพรุ่งนี้กลุ่มผู้สนับสนุนนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนำเสื่อมาปูริมทางฟุตบาทบริเวณประตูทางเข้าเรือนจำพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐานทั้งพัดลมมือถือร่มและเสบียงอาหารโดยส่วนใหญ่สวมเสื้อสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์พร้อมถือป้ายข้อความต้อนรับการกลับบ้านของนายทักษิณครับนายทักษิณจะได้รับการพักโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อกลับบ้านพักจันทร์สองล่าหลังถูกคุมตัวเป็นเวลา8เดือนหรือ2ใน3แล้วเข้าเกณฑ์การพักโทษกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลาเที่ยงของวันพรุ่งนี้ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เรือระเบิดใกล้เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาครับเบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาครับผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพขณะที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดบริเวณที่เกิดเหตุเรือระเบิดใกล้เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับเรือเช่าเหมาลำจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11คนหลังเกิดเหตุได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า20หน่วยเข้าช่วยเหลือนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยด้วยครับว่ากำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังไม่มีการยืนยันถึงสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวครับหมดเวลาทันข่าว 16:00 น.ครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการทีนูเวเตอร์ครับสวัสดีครับ
1: จับตาอิสรภาพอดีตนายกทักษิณจุดเปลี่ยนกระดานอำนาจการเมืองไทยหรือไม่เจาะสนามเมืองหลวงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพใครได้เปรียบเสียเปรียบติดตามได้ในนิวส์ซูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี
2: ้สนใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
3: ก็ลดค่าของชีพ
4: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
5: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
6: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: เด็กรุ่นใหม่รวมพลังดีไซน์ทางรอดให้กับโลกใบนี้ด้วยสมองและความกล้าวันนี้เตรียมพบกับนวัตกรรมเซฟชีวิตของคนนอนกรน
1: นวัตกรรมของเราคือการตรวจจับเสียงกรนที่ใช้ AI วิเคราะห์ว่าเสียงนี้เป็นเสียงกรนหรือเปล่าแล้วนำมาประเมินเป็นคะแนนและใช้คะแนนนี้ในการประเมินคุณภาพการนอนครับ
0: และบททดสอบวัดความแม่นยำที่โฟกัสแค่เสียงกรนเท่านั้น
2: ทีมงานขอสักเสียงครับ
3: กับข้าวครับกับข้าวมาแล้วครับกับข้าว
0: ในที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลก
2: สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการที่เชื่อว่าถ้าเกิดเรานำเทคโนโลยีนวัตกรรมไปอยู่ในมือของน้องๆพวกเขาจะสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้นะครับและนี่คือทีมโนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกวันนี้เรามีคณะกรรมการ3ท่านนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้ววันนี้นะฮะต้อนรับอาจารย์ชิ้นพี่ป๋อดร.ชิ้นสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ครับ
2: และตอนนี้เราอยู่กับน้องๆนวัตกรคนรุ่นใหม่ของเราแล้วนะครับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพักดีพาณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับต้อนรับลันเติ้ลขวัญและแพรวสวัสดีครับ
6: สวัสดี
2: ครับเราเข้าสู่เวทีแห่งนวัตกรของเรานะครับเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์ได้พาพวกเราไปเติมกำลังใจมาแล้ว
6: ถูกไหม
2: ทำไมครับ
6: กินนี่แหละค่ะ
2: แล้ววันนี้ถ้าเกิดเราทำได้ดีนี่มีแบบว่าข้อเสนอนะคุณเติมไหม
6: เหมือนอาจารย์เขาจะขอแบบว่าถ้าทำดีก็ไปเลี้ยงอีกค่ะ
2: ไปเลี้ยงอีก
6: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งนี่คือเป้าหมายของเรา
6: ถูกต้องค่ะ
2: โอเคครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่จะเกิดนวัตกรรมเนี่ยมันต้องเกิดจากน้องๆไปพบเจอปัญหาบางอย่างนะครับและสิ่งที่น้องไปเจอเนี่ยก็คือปัญหาการเสียชีวิตในขณะหลับครับ
0: ข้อมูลจาก National Sleep Foundation ระบุว่าผู้ใหญ่วัย 30-60 ปีประมาณ 40% กำลังเผชิญกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการกรนซึ่งเพิ่มความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันสูงถึง2เท่าและนี่คือภัยเงียบที่ฆ่าคนทั่วโลกในทุกๆคืน
7: มีปัญหาในการนอนโกนครับนอนโกนเสียงดังครับ
8: ก็พฤติกรรมการนอนของผมเนาะก็จะเป็นการนอนแบบโกนเราทำงานเหนื่อยอาจจะมีการนอนโกนบ้างนะครับ
7: ถ้าถามว่ามีพฤติกรรมการนอนอย่างไรก็ผมเป็นคนนอนโกนตั้งแต่เด็กแล้วครับผมหาวิธีแก้ตั้งแต่เด็กแล้วครับก็หาวิธีแก้ไม่ได้ก็ปล่อยเลยตามเลยครับ
0: หลายคนไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเสี่ยงเพราะตอนที่อันตรายที่สุดคือเวลาที่เราหลับและไม่ได้ยินเสียงตัวเองนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมเครื่องตรวจวัดคุณภาพการนอนของน้องๆวิทยาลัยอาชีวศึกษาพักดีพาณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชรครับ
6: พวกเรามาจากทีมฮัก
1: ดีนิว
6: เจนและนี่ก็คือ Sleep Serene ค่ะเพราะสุขภาพการนอนที่ดีเริ่มต้นจากการสังเกตค่ะในขณะที่เราเนี่ยนอนหลับอยู่นะคะอาจจะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยโอ้หลับสบายมีความสุขจังเลยแต่เบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแล้วอะค่ะมันอาจจะมีอะไรกัดกินเราอยู่ร่างกายเราจะเจ็บปวดขนาดไหนเราไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมคะมันจะดีกว่าไหมคะถ้าเราสามารถที่จะทำให้การนอนหลับของทุกคนนะคะมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นจึงเกิดเป็นชื่อนี้ค่ะ Sleep Serene จากการที่พวกหนูนะคะได้ไประดมความคิดกันมาสืบค้นหาข้อมูลกันเนี่ยพวกหนูสนใจเกี่ยวกับภาวะการเสียชีวิตขณะนอนหลับค่ะเพราะมีผู้เสียชีวิตจากภาวะนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีเลยโดยสาเหตุที่เกิดภาวะนี้ค่ะมันก็เกิดจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นการเครียดเรื่องงานนะคะเกิดจากพันธุกรรมหรือว่าติดสารเสพติดแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
9: ค่ะทีมพวกหนูสนใจกับการนอนกรนนะคะซึ่งการนอนกรนเนี่ยเกิดจากระบบทางเดินหายใจส่วนบนตีบแคบค่ะและอาจจะร้ายแรงจนไปอุดกั้นลมหายใจทําให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปสอบถามกลุ่มเป้าหมายค่ะก็ได้ทราบมาว่ามีกลุ่มเป้าหมายบางส่วนเนี่ยมีภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับการนอนกรนค่ะอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นคนนอนกรนก่อนหน้านี้นะคะพวกหนูก็ได้มีการไปศึกษาตัวต้นแบบหลายๆตัวเลยค่ะก็ได้เรียกมาเป็นหมอนค่ะตอนแรกแต่ว่าทีนี้ติดปัญหาตรงที่ว่ากลุ่มเป้าหมายของหนูเนี่ยนอนตกหมอนค่ะทำให้ไม่สามารถตรวจจับเซ็นเซอร์ที่คอได้ค่ะก็เลยได้มานั่งระดมความคิดกันใหม่จนเกิดเป็นนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาค่ะ
1: นวัตกรรมของเรานะครับคือการตรวจจับเสียงกลที่ใช้ AI วิเคราะห์ว่าเสียงนี้เป็นเสียงกลหรือเปล่า จากนั้นแสดงผลเป็นจำนวนตัวเลขครับโดยจะเอากราฟตัวเลขไปวิเคราะห์เป็นคะแนนการนอนของแต่ละคืนครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะครับจะมี 1. Library Pi ครับ 2. จะเป็นโมดูลเวลาครับ 3. จะเป็นโมดูลไมโครโฟนครับ 4. จะเป็นหน้าจอขนาด 7 นิ้วครับแล้วก็ 5. จะเป็นสายจัมเปอร์ครับ
2: ตัวนี้จะเป็นตัวโมเดลเบื้องต้นนะครับทางซ้ายจะเป็นช่องเสียบ USB ส่วนท้องหน้าสุดจะเป็นจอแสดงผลครับถัดลงมาข้างล่างจะเป็นช่องรับเสียงสำหรับไมค์ครับทางขวาสุดปุ่มสีเหลืองเป็นปุ่ม power สำหรับปิดเปิดเวลาไม่ได้ใช้งานครับตัวหน้านี้จะเป็นเว็บไซต์ที่เราไปหยิบตัวโมเดล AI มาต่อยอดครับตัวนี้เราได้ทดสอบด้วยการใช้เสียงของเว็บไซต์มาทดสอบ AI ว่ามีความแม่นยำอยู่ที่ 97.42% ครับ
1: การทำงานของ AI นะครับก็คือ AI จะวิเคราะห์เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลมากที่สุดแล้วนำมาประเมินเป็นคะแนนครับคะแนนความรุนแรงของการกลครับและใช้คะแนนนี้ในการประเมินคุณภาพการนอนครับ
2: ต่อไปเป็นวิดีโอการเทสAIจากเสียงคนที่เราได้ไปบันทึกมาแล้วทำการทดลองครับ
4: วิดีโอนี้จะเป็นการทดสอบเสียงกลหรือไม่กลถ้าเสียงกลจะขึ้นฝั่งนี้ถ้าไม่ใช่เสียงกลหรือเสียงรอบข้างจะขึ้นฝั่งนี้ทดสอบครับ
2: อย่างที่เห็นครับ snoring จะเป็นเสียงกลครับส่วน no snoring จะเป็นเสียงรบกวนที่ถูกตัดออกไปครับ
6: โดยราคาของตัวเครื่องนี้นะคะหนูตั้งเอาไว้เป็น 5,000 บาทค่ะต่อ1เครื่องจะได้กำไรอยู่ที่551บาทต่อชิ้นหนึ่งค่ะ
9: หลายคนอาจจะคิดค่ะว่าการนอนหลับที่ไม่เพียงพอเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการนอนหลับที่ไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะจะส่งผลทางร่างกายจิตใจแล้วก็การใช้ชีวิตของเราในวันนั้นด้วยค่ะนี่คือสาเหตุที่เราสร้างสลีปเซอรีนขึ้นมาค่ะเพราะเราเข้าใจว่าการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคือผลลัพธ์ของความสุขแล้วก็พลังงานที่ดีในการเริ่มต้นวันใหม่ค่ะ
6: และนี่ก็คือสลีปเซอรีนเพราะสุขภาพการนอนที่ดีเริ่มต้นจากการสังเกต
5: โอเคครับเราเอาเครื่องนี้เนี่ยไปวัดว่ามันเกิดการกลหรือไม่แล้วก็มาวิเคราะห์ใช่ไหมแต่ตอนที่รู้ว่ากลเนี่ยเครื่องมีการปลุกไหมเพราะว่าช่วงเสี้ยววินาทีทองนั้นน่ะคือช่วงที่เขาจะไปหวั่น
1: เป็นการเก็บเสียงนำไปวิเคราะห์ครับ
5: ไปวิเคราะห์ใช่ไหมเพราะนั้นวิเคราะห์ไปปั๊บคนที่เราวิเคราะห์เสร็จเขาอาจจะไปหวั่นแล้วเราจะไม่มีระบบเตือนหรือว่าเอ้าเตือนได้แล้วพอเตือนวันนี้กลับมาเลยนะเธอรู้ใช่ไหมกลหายเลยอาจารย์เข้าใจละ
10: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เราอาจจะทำเพิ่มเติมได
11: ้ไว้ต่อยอด
10: อันนี้เป็นคำถามที่ถามก่อนนะฮะไม่ได้เข้าสู่ช่วงการตอบคำถามของเรานะครับเมื่อกี้น้องๆพรีเซนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นช่วงของการตอบข้อสักถามของคณะกรรมการซึ่งมีผลมากๆในการที่เราจะได้ทุนไปทำงานนวัตกรรมชิ้นนี้หรือเปล่านะครับและนี่คือกติกาในการตอบคำถามของ Steam Idea ครับ
0: ช่วง Steam Idea กรรมการมีทุนท่านละ 5,000 บาทถ้าตอบคำถามได้ดีก็มีโอกาสคว้าทุนสูงสุด 15,000 บาทไปเลยครับ
10: เอาละครับการตอบคำถามใน Steam Idea สำคัญนะฮะเพราะว่ามีผลกับทุนในการที่เราจะไปทำนวัตกรรมนะครับเริ่มต้นที่พี่ป๋อครับ
11: โอเคค่ะก็จริงๆมันเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการที่ป้องกันเนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยอันนี้พี่อยากรู้ว่าเรามีศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์บ้างไหมว่ากลลักษณะนี้อันตรายหรือเขาควรจะไปแล้วอะไรเงี้ยมีข้อมูลอะไรพวกนี้ไหมคะเรื่องแพทเทิร์นเรื่องความถี่เรื่องอะไรเงี้ยค่ะ
6: เราได้มีการไปปรึกษาแพทย์มาแล้วค่ะทางการแพทย์บอกว่าการกรนแบบธรรมดาค่ะจะเป็นแค่เสียงกรนเฉยๆเนี่ยนะคะแต่ว่าการกรนแบบอันตรายเนี่ยค่ะจะเป็นการกรนที่มีการหยุดหายใจไปด้วยค่ะแล้วก็กรนแรงกรนดังอะไรเงี้ยค่ะ
11: ซึ่งเสียงมันจะออกมาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ใช้เครื่องนี้ดีเทคได้ว่าระดับนี้คืออันตรายและระดับนี้คือคนในภาวะปกติที่คนทั่วไปสามารถเกิดขึ้นได้
6: ใช่ค่ะ
11: โอเคค่ะก็มีการศึกษาอยู่บ้างใช่ไหมคะโอเคค่ะ
10: ต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าคำตอบนี้จะได้ทุนจากพี่ป๋อไปเท่าไหร่ครับและทุนที่พี่ป๋อให้กับน้องๆคือพันบาทครับขอบคุณพี่ป๋อครับไปกันต่อนะฮะคำถามต่อไปครับอาจารย์ชินครับ
12: ผมมี2คำถามนะครับตัวอุปกรณ์ที่คุณทำขึ้นเนี่ยเวลาวัดไอเสียงกรนเนี่ยเซ็นเซอร์ที่คุณใช้เนี่ยมันไวขนาดไหนผมสงสัยยกตัวอย่างเอาเครื่องวางไว้ที่หัวนอน หรือวางไว้ที่ปลายเท้าหรือวางไว้ที่มุมห้องเนี่ย มันวัดได้ดีเท่ากันหรือเปล่าอันนี้คำถามที่หนึ่งนะเดี๋ยวรอตอบคำถามที่สองไอ้รูปแบบของการนอนแล้วกรนหรือไม่กรนเนี่ยการนอนหลับดีไม่ดีเนี่ยมันผนวกอยู่ในสมาร์ทวอชสมาร์ทริงอยู่แล้วคำถามก็คือคุณมองกลุ่มเป้าหมายเป็นใครกันแน่เพราะอย่างผมมีเครื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยผมก็ไม่เสียตังค์ซื้อเพิ่มนะจริงๆคุณจะไปขายใครเหรอด้วยราคาที่คุณตั้งขึ้นเนี่ย
0: คำถามน่าสนใจทีเดียวครับเพราะจะมีผลในการนำไปพัฒนาชิ้นงานนวัตกรรม

0: ต่อและน้องหนองจะตอบคำถามข้อนี้ยังไงไปฟังกันครับ
1: โอเคเชิญครับ
2: ส่วนข้อแรกที่ถามว่าวางส่วนหัวเตียงกับท้ายเตียงแตกต่างกันไหมครับคือแตกต่างครับเพราะว่าเซนเซอร์เรารับเสียงได้แค่ระยะไม่เกินหัวนะครับคนก็ต้องวางใกล้ๆหัวไว้ครับถึงจะได้ยินเสียงชัดเจนครับ
3: ส่วนในข้อ2นะคะเราตั้งใจจะขายให้กับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่ชอบใส่นาฬิกาข้อมือค่ะเพราะว่าบางคนก็มีบ้างค่ะที่ว่าไม่ชอบใส่นาฬิกาข้อมือตอนนอนนะคะ
1: ตอบถามกันครบถ้วนนะครับ
4: ครับ
1: อาจารย์พยักหน้านะฮะต้องลุ้นว่าอาจารย์จะให้ทุนเท่าไหร่นะครับและทุนที่อาจารย์ชี้ให้กับน้องๆคือ
0: น้องๆยังตอบคำถามไม่ค่อยชัดเจนต้องมาลุ้นแล้วล่ะครับว่าอาจารย์ชินจะให้ทุนน้องๆเท่าไหร่
1: 4,500 บาทครับและคำถามต่อมาครับดร.ชิดครับ
5: คำถามของอาจารย์ก็คือว่าจริงๆแล้วเราดูเรื่องกลอนอย่างเดียวไม่ได้อย่างที่หนูพูดเนาะกลอนก็มีลักษณะที่ตอบพี่เข้าไปว่ามีลักษณะที่อันตรายกับไม่อันตรายแต่ผมคิดว่าสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะต้องเอาเรื่องการกลอนเนี่ยไปผูกกับเรื่องนี้ด้วยว่าขนาดที่กลอนเนี่ยอัตราการหายใจเนี่ยเป็นยังไงถือว่าคราวนี้จะตรวจสอบความรอบรู้ของพวกเธอให้คำอธิบายมาด้วยว่าทำไมตอบอย่างนั้นนะครับว่าในขณะที่เกิดการกลอนที่มีปัญหาเนี่ยอัตราการหายใจต่อนาทีควรจะมากหรือน้อยถ้าตอบมากเพราะอะไรน้อยเพราะอะไร
2: ผมว่าอัตราการหายใจคือผมคิดว่าน่าจะน้อยครับเพราะว่าเวลาเราหายใจแล้วเหมือนมีอะไรมาติดขัดที่คอเนี่ยครับอย่างเช่นเสลดอะไรพวกนี้ครับทำให้แบบเหมือนเราหายใจไม่ออกทำให้คือเราต้องพยายามหายใจออกให้ได้ครับก็คือมันจะติดขัดตรงนี้ครับน่าจะเกิดจากตรงนี้ครับ
5: เราเชื่อว่างั้นอันนี้คือเหตุผลอาจารย์ไม่มีคำตอบที่อาจารย์ถามเนี่ยพวกต้องการให้เธอไปค้นต่อแต่มันมีเหตุผลทั้งสองทางก็คือว่าถ้ากลนเยอะมันก็เลยไปแย่งเวลาหายใจใช่ไหม
2: ใช่
5: นั้นอัตราหายใจควรจะน้อยอย่างที่เธอพูด
2: คร
5: ับ แต่ขณะเดียวกันตอนที่เธอวิ่งเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยเธอจะสังเกตว่าอัตราการหายใจต่อนาทีมันมากขึ้นเพราะเธอต้องการหายใจไปมากขึ้นถูกไหมถูกไหมตอนนี้ขนาดหลับเนี่ยเหตุผลหนึ่งคือไอ้กลอนเนี่ยมันแย่งไปแล้วตอนนี้เนี่ยเธอต้องรีบหายใจมากขึ้นเพราะว่าความต้องการออกซิเจนเธอน้อยลงเพราะฉะนั้นอัตราการหายใจต่อนาทีต้องเพิ่มขึ้นอาจารย์ไม่รู้คำตอบอาจารย์เนี่ยตั้งอยากจะฟังว่าเธอคำตอบเธอคือเป็นไปได้สองทางแต่ขอเวลาผมหน่อยเดี๋ยวผมไปค้นโอเคไหมแต่ถ้าเธอตอบงี้ปั๊บเนี่ยโดยการเดาเนี่ยการเดาของเธออาจจะผิดพลาดอาจารย์ก็ยังไม่มั่นใจในคำตอบนะลองจนเดี๋ยว
1: ก็ต้องดูว่าคำตอบนี้นะฮะดร.ชิดเนี่ยจะให้ทุนสนับสนุนเท่าไหร่นะครับดร.ชิดให้ทุนสนับสนุนน้องๆเพิ่มเติมที่ 4,000 บาทครับ
6: ขอบคุณมากครับอันในรอบนี้นะครับการตอบคำถามในทีมไอเดียนะครับน้องๆได้ทุนสะสมตอนนี้นะครับ 13,500 บาทในทีมไอเดียที่แคมมีทุนสนับสนุนเพิ่มเติมให้อีกนะครับ 5,000 บาทแต่ว่าน้องๆจะต้องเอาข้อมูลที่เรามีนะครับดีเบตเพื่อยืนยันว่านวัตกรรมที่เราคิดเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้จริงนะครับคนที่เราจะดีเบตด้วยนั้นคือ AI กับภารกิจนี้ครับภารกิจดีเบตกับ AI
0: ภารกิจดีเบตกับ AI โจทย์จะมาจากกรรมการของเราหากน้องๆมีความเข้าใจในนวัตกรรมและโต้แย้งกับ AI ได้ดีก็รับทุนเพิ่มไปอีกสูงสุด 5,000 บาทครับ
1: ในภารกิจการดีเบตกับ AI นะครับจริงๆมีหลายหัวข้อที่เลือกมานะครับเดี๋ยวให้คณะกรรมการเป็นคนตัดสินว่าวันนี้เราจะดีเบตกันหัวข้ออะไรดีครับ
7: ปอคิดว่าอันนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้ามองว่ามันไม่เป็นถึงการแพทย
5: ์
7: อ
5: ่
7: ะ
5: เราควรใช้คำนี้ป่ะเพราะเมื่อกี้อาจารย์ชิงก็ท้วงอ่ะมันรู้สึกมันจะหรู
7: ใช่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านก็ได้เพราะปัจจุบันคือมีเครื่องวัดปริมาณฝุ่นตั้งไว้ที่บ้านอันนี้อาจจะเป็นไทยๆเดียวกัน
4: ครับลองดู
5: โอเค
1: เขาข้อครับ
5: โอเคคืองี้ประเด็นที่อยากจะถามคือไอ้ท่วงตรวจสอบจับเสียงกรนนั้นเนี่ยที่ของเธอเนี่ยควรเป็นอุปกรณ์ประจำบ้านไหมหรือเฉพาะมีไว้เฉพาะพวกที่มีความเสี่ยงเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นน้องต้องเลือกนะครับว่าคิดว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยควรเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในบ้านยุคใหม่หรือว่าเป็นจำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเท่านั้นเราเอาแบบฝั่งไหนดี
2: เอาแบบอุปกรณ์ยุคใหม่กันนะครับ
1: เป็นอุปกรณ์ทั่วไปนะฮะ
5: ใช่ควรจะต้องถ้าคิดจะทำธุรกิจต้องคิดอย่างนี้จะได้ขายได้เยอะๆไงใช่ไหม
1: โอเค

0: นั้นเดี๋ยวเราต้องดีเบตกันดูเพราะว่า AI จะทำหน้าที่ในการโต้แย้งเราเป็นอีกแบบแน่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวพี่แคนเป็นคนพร้อมข้อมูลให้นะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มต้นด้วยข้อโต้แย้งแรกของคุณได้เลยครับ
1: ได้เลยค่ะเข้าใจโจทย์ชัดเจนเลยนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อโต้แย้งแรกที่อยากจะเสนอก็คือจริงๆแล้วเครื่องตรวจจับเสียงกรนไม่จำเป็นต้องมีในทุกบ้านเพราะมันอาจจะเกินความจำเป็นสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจากการกรนอย่างรุนแรงเด็กๆจะเข้าใจได้ว่าบางอย่างควรจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์จริงๆเพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมค่ะ
0: คือทาง AI เนี่ยบอกว่ามันเกินความจำเป็นที่จะต้องมีในทุกบ้านก็ควรจำกัดเฉพาะแค่คนที่ป่วยจริง
2: ๆตอบได้คมมาก
0: เราจะโต้แย้งยังไงได้บ้าง
3: ไอ้ภัยเนี่ยมันเป็นภัยเงียบที่ว่ามันไม่ได้เกิดแค่ความเสี่ยงอย่างเดียวคนทั่วไปก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากการเนี่ยจากการ
2: มันร้ายนะมันสัมผัสน้องด้วยว่าน้องก็ต้องรู้แหละมันร้ายอยู่นะอายุเท่านี้ต้องเข้าใจนะ
0: โอเคเชิญครับ
4: จริงๆแล้วที่ไอ้พูดก็ถูกค่ะแต่ว่าการหยุดหายใจแบบเฉียบพลันเนี่ยมันเป็นภัยเงียบที่เกิดตอนไหนก็ได้ค่ะจริงๆแล้วถ้าจะมีติดบ้านไว้ก็คงจะไม่เสียหายอะไรนะคะ
1: เข้าใจมุมมองนั้นเลยค่ะก็เป็นเหตุผลที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะการหยุดหายใจขณะหลับแบบเฉียบพลันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงแบบไม่มีสัญญาณเตือนแต่ถ้าเรายึดตามจุดยืนที่ว่าควรจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆจริงๆน้องๆก็อาจจะเข้าใจได้ว่าเราสามารถเลือกใช้อุปกรณ์เฉพาะในกรณีที่แพทย์แนะนำหรือมีความเสี่ยงชัดเจนจะดีกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะเกินไปในบ้านโดยไม่จำเป็นค่ะ
0: เขาก็บอกมาว่าโอเคอย่างนี้ก็ถูกนะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเฉพาะเจาะจงไปในกลุ่มนั้นก็จะดีกว่าแล้วบางทีเนี่ยคนที่ไม่มีความเสี่ยงก็จะได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะเต็มบ้านเราจะโต้ยังไงครับ
3: ประเด็นแรกนะครับที่ไอ้บอกว่ามันไม่จำเป็นกับคนทั่วไปเอาใช้กับกลุ่มเสี่ยงอย่างเดียวก็ได้ผมคิดว่ามันจำเป็นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือมันเป็นภัยเงียบเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็เกิดความเครียดบ่อยสะสมจากการทำงานหรือจากที่โรงเรียนหรือจากที่ทำงานแบบนี้ครับเกิดความเครียดได้หรือบางคนอาจจะดื่มสุราดื่มของมึนเมาหรือว่าเสพสารเสพติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับ
0: โอเคครับนี่คือการดีเบตนะฮะของทางน้องๆกับ AI นะครับคณะกรรมการมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
5: คือถ้าจะใช้ประโยชน์จากคำตอบของ AI ตะกี้นี้ซึ่งเราไม่บอกว่ามันถูกหรือผิดนะฮะคือ AI บอกว่าเอ้ยถ้าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเนื่องจากเขาแย้งว่ามันจำเป็นต้องมีเอ้ยอยู่ต้องเก็ตหมอเขา approve ก่อนต้องให้ผู้รู้จริงนะ approve เพราะนั้นถ้าอยู่จะเดินธุรกิจตรงนี้เนี่ยอยู่ต้องไปซีกดูแล้วว่าเออไออุปกรณ์นี้มันจะทำมาตรฐานยังไงหมอเขาว่าไงนะหมอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์เนี่ยจะต้องตอบรับตรงนี้ก่อนอันนี้อาจจะเป็นบันไดขั้นต้นที่ต้องทำเนี่ยคือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจาก AI ว่าเขารวบรวมมาแล้วมันน่าจะมีเรื่องหมอนะอีกอันนึงเนี่ยประเด็นที่เขาบอกว่าผมว่าประเด็นเขาไม่ได้แย้งเรื่องจะต้องมีของไว้ตั้งเกะกะนะประเด็นเขาบอกว่านี่มันเป็นส่วนเกินในชีวิตไหมซึ่งพวกเธอบอกไม่ได้ส่วนเกินต่อไปเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นต่อกับพวก IoT ไม่รู้เคยได้ยินป่ะเพราะนั้นไอ้ชุดที่พวกเรากำลังคิดอยู่เนี่ยมันอาจจะอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของบ้านและในรอบบ้านมันก็มี IoT คอยพิกอัพเสียงพิกอัพอะไรได้ห้องนอนก็มีนะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือฟังก์ชันต่างหากมันไม่ใช่ตัวอาร์ติแฟกต์เข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะคอมพิวเตอร์ไลซ์หมดอันนี้เป็นประเด็น2งานที่เราน่าจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลของไอ้ AI เมื่อกี้นี้นะ
0: ผ่านไปแล้วครับสำหรับภารกิจการดีเบตกับ AI นะฮะหลังจากนี้เดี๋ยวคณะกรรมการครับรวบรวมคะแนนหน่อยครับว่าจะสนับสนุนทุนในการสร้างนวัตกรรมครั้งนี้เท่าไหร่ครับ
3: ก็แล้วแต่ก็ม
2: า
0: ได
2: ้หมด
0: ครับโอเคโอเคครับและในรอบนี้นะครับคณะกรรมการให้ทุนเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่ 4,000 บาทครับนั่นหมายความว่าในรอบซีเมเดียนะครับน้องๆได้ทุนสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมนะครับ 17,500 บาท ถือว่าได้ทุนช่วงแรกประมาณอย่างนั้นนะฮะรายการเรามีทุนให้น้องเพิ่ม

0: เติมอีกนะครับกับช่วงนี้นะครับสตรีมควิสครับ
1: สตรีมควิสการตอบคำถามจากการทดลอง1ข้อตอบถูกรับทุนสะสมเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทครับ
0: มาถึงช่วงสตรีมควิสนะครับช่วงนี้จะเป็นการตอบคำถามจากการทดลองนะครับซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมนะครับวันนี้อาจารย์ชินอยู่กับพี่แคนด้วยเพื่อเดี๋ยวเราจะช่วยกันทำการทดลองและให้น้องๆตอบคำถามจากตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะลุ้นทุนสนับสนุนเพิ่มเติมและนี่คือสตรีมควิสกับการพิชิตทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมการทดลองเราในวันนี้เนี่ยมีทั้งหมดให้เลือกนะฮะ3การทดลองอยู่ที่ว่าน้องๆจะเลือกข้อไหนนะครับเลือกได้เลยครับ
2: ข้อที่1ค่ะ
0: ข้อที่1ทำไมถึงเลือกข้อ1ครับ
2: เราเป็นทีมในการเราต้องมาเป็น1เดียวค่ะ
0: มันมีความหมายโอเคและการทดลองข้อที่1คือกรงไฟครับอาจารย
3: ์โอ้ชื่อร้อนแรงมาก
0: การทดลองครั้งนี้ชื่อว่ากรงไฟนะครับและนี่คืออุปกรณ์การทดลองของเราครับอาจารย์ครับ
3: อลังการมาก
0: ค่อยดูเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยอุปกรณ์ของเราที่มีนะครับเราจะมีเป็นสำลีชุบแอลกอฮอล์นะครับเราจะมีเป็นตะแกรงเหล็กหรือที่เราให้มันเป็นกรงนั่นเองแล้วก็มีแป้นหมุนนะครับอันนี้คืออุปกรณ์นะครับรวมถึงมีที่จุดไฟและนี่คือคำถามครับเมื่อเรานำก้อนสำลีชุบแอลกอฮอล์มาจุดไฟจากนั้นหมุนแป้นที่มีตะแกรงเหล็กติดอยู่ด้านบนเปลวไฟจะเป็นอย่างไรก็ไก่ไฟดับขอไข่เปลวไฟสั้นลงคอควายเปลวไฟสูงขึ้นนะฮะเผื่อจะนึกภาพไม่ออกครับนี่นะฮะตอนนี้เรามีสำลีที่ชุบแอลกอฮอล์อยู่บนแป้นหมุนแล้วใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาย
3: ก
0: ตะแกรงเหล็กนี่นะฮะ
3: ยกได้เลยไหม
0: ยกได้เลยครับ
3: ยกเลยนะ
0: ครอบไปอย่างนี้นะครับ
3: ครอบลงไป
0: หลังจากนั้นเนี่ยเราจะจุดไฟด้านไหนพอจุดไฟเสร็จ
3: เราต้องจุดไฟก่อนสิ
0: ต้องจุดไฟก่อนโอ้จริงครับอาจารย์คร
3: ับ จริงสิ
0: แล้วหลังจากนั้นเราจะหมุนแป้นตรงนี้ซึ่งในการหมุนครั้งเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเปลวไฟตามช้อยข้อนี้ครับ
4: คงความเร็วการหมุนถ้าหมุนเร็วนะครับได้สูงขึ้นไหมเราต่อไฟอยู่แล้วแต่ว่า
0: ซึ่งเราต้องเลือกคำตอบนะครับว่าตอบข้อไหนและ
4: พูดให้มัน
0: เพราะอะไร
3: เพราะอะไร
4: เพราะพี่ก็บอกว่าเพราะอะไรอันนี้คือเราจะตอบยังไงเพราะอะไร
2: คือขอควายใช่ไหมคะ
4: ต้องขอควาย
0: เพราะมีคำตอบอะไรในใจบ้างครับตอนนี้
4: เข้าไปข้างในรูตะแกรงไหมแล้วทำให้ไฟสูงขึ้น
5: ข้อขอควายครับ
0: มีคำตอบข้อขอควายในใจนะครับตอบเลยไหมครับ
4: คอควายครับเปลวไฟสูงขึ้นครับ
0: ตอบข้อคอควายนะครับเปลวไฟสูงขึ้นทำไมถึงตอบข้อนี้ครับ
5: คิดว่าอากาศน่าจะวนอยู่ในกรงครับเพราะว่าเกิดการหมุนแล้วก็ทำให้ไฟเปลวไฟสูงขึ้นครับว่าอากาศหมุนวนรอบ
0: ๆตอบมาแล้วนะครับว่าข้อคอควายเปลวไฟสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับจันครับเราจะเฉลยผ่านการทดลองกันเลยนะครับ
3: ครับ
0: โอเคเราต้องทำไงบ้างครับอาจารย
3: ์เต้น
0: ขึ้นก่อนครับ
3: ผมยกให้
0: เอาหรอโอเคครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวไปจุดไฟก่อนนะครับติดแล้วนะครับโอเค
3: ต่อไปก
0: ็ครอบไปฮะ
3: อุ้ยร้อนดีนะ
0: โอเคและนี่คือคำตอบครับ
1: น้องหนองจะสามารถคว้าเงินทุนสูงสุด 5,000 บาทไปได้หรือไม่มาลุ้นพร้อมกันครับ
0: และเปลวไฟสูงขึ้นนะครับตอบข้อไฟถูกต้อง yeah. โอ้โหตอบถูกต้องเลยนะเปลวไฟสูงขึ้นครับทำไมครับอาจารย์ครับ
3: ครับเวลาเกิดเปลวไฟขึ้นเนี่ยอากาศรอบๆเนาะมันจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและแน่นอนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอากาศก็จะไหลขึ้นข้างบนถูกไหมทีนี้มันมีการหมุนมาเกี่ยวข้องด้วยการหมุนก็จะพัดพาเอาอากาศรอบๆนี่หมุนวนฉะนั้นเมื่อกี้เราจะเห็นเปลวไฟลักษณะวนขึ้นข้างบนเนาะพวกนี้มันอยู่ในหลักการเบื้องต้นที่เราอาจจะไม่ทันนึกอย่างเช่นในเตาพวกเตาถ่านเตาอั้งโล่นะหรือแม้แต่เตาชีวมวลทั้งหลายเนี่ย
0: ครับ
3: ก็คือต้องทำช่องให้อากาศมันไหลเวียนได้ดีเพื่อเข้าไปทำให้เปลวไฟเนี่ยมันติดได้ดี

0: โดยพื้นฐานเนี่ยข้างล่างมันก็เย็นกว่าใช่ไหมก็เปิดให้ช่องให้ลมมันผ่านอากาศข้างบนก็จะร้อนขึ้นฉะนั้นอากาศก็จะโฟลว์จากข้างล่างขึ้นข้างบน
1: ครับ
0: คำอธิบายตรงไปตรงมาตามธรรมชาติเลยครับ
1: ซึ่งเราใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวนะฮะ
0: ครับพอหมุนสักหน่อยนึงก็จะเห็นชัดแล้วก็ตื่นเต้นดี
1: ครับซึ่งน้องๆตอบได้ถูกต้องนะครับนั่นหมายความว่าในรอบ Steam Quiz นะครับได้ทุนสะสมอีก 5,000 บาท นั่นทำให้ตอนนี้นะครับเรามีทุนสะสมรวมนะครับในการนำไปสร้างนวัตกรรมนะครับ 22,500 บาทเอาละฮะเดี๋ยวหลังจากนี้น้องๆก็งานหนักแล้วครับเราต้องกลับไปพัฒนานวัตกรรมของเราให้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วอีก1เดือนกลับมาเจอกันนะครับสู้ๆครับ
0: เจอกัน
1: ขอบคุณครับ
2: ฐานปฏิบัติการของน้องๆตลอด1เดือนนี้อยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพนิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชรเปิดสอนระดับชั้นปวช.และปวส.เข้มข้นด้วยหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยพร้อมผลักดันศักยภาพเพื่อตอบโจทย์ตลาดงานในโลกปัจจุบันไปติดตามการสร้างนวัตกรรมของน้องๆกันครับ
3: ค่ะก็ตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีของเราแล้วนะคะหลังจากกลับจากสตูดิโอนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ
4: โล่งขึ้นเยอะเลยครับ
3: พี่รันล่ะคะ
5: ตอนแรกตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้โล่งสุดๆไปเลยค่ะ
3: เดี๋ยวเราจะมาประชุมเรื่องการทำตัวเครื่องกันต่อค่ะจะมาวางแผนกระบวนการทำงานว่าแต่ละคนทำยังไงบ้างค่ะ

ัญหาก็คือติดในส่วนของการเขียนโปรแกรมแล้วมันเกิดบั๊กอะไรอย่างนี้เนาะแนะนำเบื้องต้นประมาณนี้ก็ได้ครับว่าสิ่งประดิษฐ์น่าจะมีหลายเฟสตอนนี้กำลังพยายามพัฒนาในทางฝั่งที่เป็นฝั่งไฟนอลเลยก็คือฝั่งแบบทำงานระยะเวลานานๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เกิดบั๊กเลยตลอดเวลาการใช้งาน

0: และตอนนี้ก็ได้เวลามอบภารกิจสุดท้าทายจากดร.ชิดกรรมการของเราแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้ำลูกพวกเราทำเครื่องไปถึงไหนล่ะ
3: คือหลังจากกลับมาจากรายการนะครับก็เปลี่ยนจาก EP 32เป็น Library Pi ครับก็คือเราจะตรวจจับเสียงกลขณะนอนครับ
4: เอาเสียงจากไมค์ครับเอามาเทียบกับเสียงที่อยู่ในฐานข้อมูลครับ
2: Library เธอมีทั้งความดังความถี่อยู่นะและเธอก็มาแมทนะถ้าแมทตรงปั๊บเอ้ยมีเสียง

0: ดีใจแบบดีใจ
1: จริงๆตัว revenue อะค่ะมันประมาณ 40% เองนะคะถ้าสมมติว่าเทียบแบบตัวกำไรที่ได้จะยังไม่ถึง 50%
2: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่การสร้างนวัตกรรมที่ผ่านการทุ่มเทคิดค้นและพัฒนาตลอด1เดือนวันนี้น้องๆพร้อมจะนำเสนอนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วครับไปเอาใจช่วยพวกเขากันครับ
3: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้1เดือนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่น้องๆได้ไปทําชิ้นงานออกมาจริงๆนะครับแล้วตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับต้อนรับน้องๆจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดกําแพงเพชรสวัสดีนะครับอยู่กันครบเหมือนเดิมนะครับลันเติ้ลขวัญแล้วก็แพรวนะครับและแน่นอนครับคณะกรรมการของเรา3ท่านนะครับอาจารย์ชินพี่ป๋อดร.ชินครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ทิ้งโจทย์ไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างตอนนี้เห็นชิ้นงานตรงนี้แล้วอาจารย์ฮะคาดหวังอะไรบ้างวันนี้ครับ
4: ก็หวังว่าทุกอย่างระบบมันจะต่อกันอย่างสมบูรณ์นะแล้วก็สามารถที่จะทำความกระจ่างในหลายๆเรื่องที่พวกเราถามไปได้นะครับเมื่อกี้ผมก็แอบเรียกแล้วแอบถามหน่อยนึงนะก็ว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วแล้วจุดประสงค์ของโครงการนี้คืออะไร
3: อ่ะฮะเป็นไงบ้างครับ1เดือนที่ผ่านมาหลานเล่าให้ฟังหน่อย
5: ตั้งแต่กลับไปก็แก้ชิ้นงานกันหลายอย่างเลยค่ะพี
3: ่ครับแก้ที่แก้รู้สึกว่ายากที่สุดคือตอนไหน
5: ตรงตัวน่าจะเป็นบอร์ดแล้วก็ตัว AI ที่มันเกิดการบั๊กแล้วก็ตรงหน้าจอค่ะมันเกิดการบั๊กหลายจุดหลายตัวเลยแล้วก็แก้กันเรื่อย
3: ๆโอเคซึ่งเดี๋ยววันนี้ต้องทดสอบกันนะครับแน่นอนครับวันนี้คะแนนของเราแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วน1เนี่ยจะมาจากคณะกรรมการของเราครับแต่ว่าอีกส่วน1ครับจะมาจาก10นักรีวิวของเรานะครับซึ่งเป็นผู้ได้ทดลองใช้จริงๆนะครับก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนกรนแล้วก็คุณหมอด้วยนะครับ10นักรีวิวของเราเป็นใครกันบ้างนะครับไปเจอกับพวกเขาเลยครับ
6: ก็การกรนนะคะเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายค่ะที่จะนำไปสู่ภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับได้ในอนาคตค่ะ
7: การกรนนะครับอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปนะครับแต่อาจจะเป็นความเสี่ยงทำให้เราเสียชีวิตได้ครับ
8: ถ้าเกิดเหนื่อยสะสมหรือพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะก็จะมีอาการกรนบ้างค่ะ
9: โอนเล่นกีฬาวันละมากสุดก็7ชั่วโมงเลยค่ะแล้วพอเวลานอนก็คือกรนค่ะเพื่อนทักครอบครัวทักค่ะว่าแบบมีอาการนอนกรนดังมากค่ะ
10: ปัจจุบันแอร์เป็นคนนอนโกนค่ะจะเป็นช่วงที่ออกกำลังกายหนัก
11: เพื่อนรอบข้างครับที่เป็นรูมเมทด้วยกันเป็นคนแจ้งเป็นคนบอกครับว่าวันนี้นอนโกนนะนอนหน้าปากนะแบบนี้ครับ
12: ก็เมื่อก่อนเนี่ยเบสเป็นคนน้ำหนักตัวเยอะค่ะก็จะมีอาการนอนโกนบ้างค่ะปัจจุบันเบสก็มีอาการโกนบ้างเนื่องจากแบบเบสเป็นภูมิแพ้โดยคนรอบข้างก็จะบอกว่าบางทีก็นอนโกนนะอะไรเงี้ยค่ะ
13: ภาวะคือความดันต่ำแล้วก็นอนโกนด้วยค่ะ
14: ตอนผมหลับแล้วผมไม่รู้ว่าผมโกนหรือเปล่าไม่รู้นอนหมู่มากเขาว่ากรนตลอดว่าเราไม่รู้พอหลับแล้วเราไม่รู
15: ้ก็ปกติค่ะปอเป็นคนไม่ได้นอนกรนนะคะแต่ว่าพอตั้งครรภ์ปุ๊บประมาณช่วง4เดือนนะคะสามีก็ทักว่าเธอช่วงนี้เธอมีอาการกรนนะกรนดังด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
16: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากทีมพังกี้นิวเจ็ดนะคะและนี่ก็คือเครื่อง Sleep Siren ค่ะผู้ท่านเคยประสบปัญหาคนข้างๆของคุณเนี่ยนอนกรนกันบ้างไหมคะ
17: พวกหนูก็เลยได้มีการมานั่ง
3: ดมให้ดูประมาณนี้นะครับย้ำนะครับทุกคนครับชิ้นงานของน้องๆนะครับอาจจะไม่ใช่ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบ 100% นะครับแต่ว่าจุดประสงค์ของรายการของเราก็คือให้น้องๆได้ฝึกการเป็นนวัตกรได้ฝึกคิดแล้วก็ลองลงมือทํานวัตกรรมวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับเอาละครับเริ่มต้นเดี๋ยวต้องพรีเซนต์งานกันก่อนส่งกําลังใจนะครับเชิญเลยครับ
18: ก็จากรอบที่แล้วนะครับที่เราได้ใช้เป็นตัวบอร์ด EP32 ประมวลผลนะครับคือเราได้เล็งถึงปัญหาในอนาคตก็คือในตัวอุปกรณ์ของเรามีหลายชิ้นครับที่ใส่ลงไปในบอร์ดแล้ว EP32 มันเร็วไม่มากพอครับเราเลยเปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นบอร์ด Raspberry Pi แทนครับเพื่อความเร็วแล้วก็ปัญหาที่2คือการตรวจจับเสียงคนนะครับตอนนั้นเราปรับเสียงไมค์ไม่แม่นยำพอครับเราเลยไปทำการปรับมาเพิ่มทั้ง2ค่าครับแล้วก็ผมได้เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานไปครับอย่างแรกเป็นสวิตช์สำหรับการเปิดเครื่องครับแล้วก็เพิ่มแบตเตอรี่ใช้ยามฉุกเฉินครับแล้วก็มีการส่งข้อมูลเข้าไปทางแอปพลิเคชัน LINE ครับ
19: ครับจากรอบที่แล้วครับที่เราหาข้อมูลมาได้ไม่มากพอครับเราจึงกลับไปศึกษาหาข้อมูลงานวิจัยมานะครับยกตัวอย่างหัวข้อที่12ครับเรื่องการ

0: การนอนกลนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับครับของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: ส่วนโมเดลตัวเครื่องเบื้องต้นนะครับตัวเครื่องของเราจะมีไมค์อยู่ตรงกลางครับรับเสียงประมาณ180องศาครับแล้วก็จะถัดลงมาข้างล่างจะเป็นจอแสดงผลครับทางซ้ายมือจะมีปุ่ม power สำหรับการเปิดเครื่องครับถัดลงมาจะมีตัวโชว์แบตเตอรี่บอกครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับเสียบชาร์จไฟขนาด USB Type C ครับ
0: อุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำตัวเครื่องนะครับ1คือ Library Pi ครับมีหน้าที่ประมวลผลทั้งหมดภายในตัวเครื่องครับ2คือบอร์ดควบคุมและจ่ายไฟครับหน้าที่ตรงตัวเลยครับคือควบคุมและจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องครับ3คือโมดูลเวลาครับมีหน้าที่ตั้งเวลาของตัวเครื่องให้เป็นปัจจุบันครับ4คือไมโครโฟนขนาดเล็กครับมีหน้าที่รับเสียงจากภายนอกเข้าสู่ตัวเครื่องครับ5คือหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วครับ6คือแบตเตอรี่ครับมีหน้าที่สำรองไฟหากเกิดเหตุการณ์ไฟดับครับทำให้เครื่องใช้งานต่อไปได้จนไฟมาครับตำแหน่งที่ควรวางคือข้างหัวเตียงนอนครับระยะห่างของเครื่องจากผู้ใช้ที่ดีที่สุดคือ1เมตร20เซนครับ
1: ในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะครับผมจะพูดไปแล้วก็สาธิตนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอพูดถึงระบบการตรวจจับของเขาจะมีอยู่2รูปแบบครับรูปแบบแรกจะเป็นรูปแบบตั้งเวลาครับก็คือเราตั้งเวลานอนแล้วก็เวลาตื่นครับแล้วเราก็กดเปิดโหมดพอเรากดปุ๊บตัวเริ่มบันทึกก็จะเริ่มตอนเวลาที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็จะหยุดตอนเวลาที่เราตั้งเอาไว้ครับแล้วก็ระบบที่2คือระบบกดด้วยมือของตัวเองครับเดี๋ยวผมจะสาธิตระบบนี้ให้ดูครับ

0: พอเราตื่นนอนนะครับเราก็กดหยุดบันทึกครับแล้วเราสามารถดูสถิติได้ที่หน้าประวัติครับการเราจะดูหน้าสถิติได้เราต้องเลือกวันที่เราต้องการดูก่อนครับสมมติคือวันนี้ครับวันที่25แล้วก็เลือกเซสชั่นที่เรานอนนี่ครับถ้าเราอยากเอาข้อมูลตรงส่วนนี้ไปหาหมอนะครับเราก็แค่ส่งข้อมูลเข้าไปทางไลน์ครับ
1: ครับหลังจากกดส่งข้อมูลที่ตัวเครื่องนะครับตัวแอปพลิเคชัน Line จะส่งข้อความสรุปผลการนอนครับโดยละเอียดครับแล้วก็จะมีรูปภาพข้างล่างครับเป็นข้อมูลกราฟครับตัวกราฟจะแบ่งเป็น3สีครับสีเขียวคือการนอนปกติครับสีเหลืองคือนอนกลนเบาครับสีแดงคือกลนหนักครับส่วนตัวเลขข้างล่างจะเป็นเวลาการนอนปกติแล้วก็เวลาการนอนกลนโดยละเอียดครับ
2: โดยตัวเครื่องนี้นะคะเราตั้งราคาไว้อยู่ที่ 8,999 บาทค่ะต้นทุนของเราจะอยู่ที่ 6,230 บาทค่ะและเราได้กำไรอยู่ที่ 2,769 บาทค่ะเฉลี่ยได้เท่ากับ 14.44% ของรายได้ค่ะ
3: และนี่ก็คือ Sleep Serene ค่ะเพราะสุขภาพการนอนที่ดีเริ่มต้นจากการสังเกตค่ะ
4: โอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับ Sleep Serene ครับโอเคพรีเซนต์ไปเรียบร้อยเราเห็นกระบวนการทำงานแล้วว่าเป็นยังไงนะครับคราวนี้บททดสอบครับอาจารย์ครับเราจะทดสอบยังไงครับ
5: เราจะทดสอบระบบของน้องเขาว่าสามารถที่จะแยกแยะอันไหนเป็นเสียงคนก็บันทึกไว้อันไหนที่ไม่ใช่ก็ไม่บันทึก
4: การทดสอบวันนี้ตรงๆเลยฮะเราต้องการจะจับเสียงกรนใช่ไหมครับวันนี้ครับทีมงานของเราเนี่ยได้เตรียมแทร็กเสียงเอาไว้นะครับ30วินาทีเดี๋ยวเราจะเปิดครับและเครื่องเนี่ยจะต้องจับให้ได้ว่าจับเสียงกรนได้กี่วินาทีนะครับเอาละครับพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วกดได้เลยครับทีมงานขอแท็กเสียงครับ

0: หยุดได้เลยครับ
1: มาดูนะครับว่าผลจากเครื่องจะเป็นเท่าไหร่ครับโอเคครับผลแสดงไงบ้างครับ
2: เวลานอนกลรวมคือ9วินาทีครับกลเบา5วิกลดัง4วินาทีครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลารวมของการกลไม่ว่าจะเบาหรือว่าดังในรวมเป็น9วินะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมงานของเราเนี่ยเขา

0: รียมไว้เท่าไหร่กันแน่ไปดูเฉลยครับมีเสียงกล9วินาทีถูกต้องถือว่าจับเสียงกลได้เป๊ะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นบททดสอบนี้ถือว่าผ่านนะครับแต่มันจะง่ายเกินไปเรามีอีก1แทร็กครับจะลองทดสอบดูนะครับว่าได้หรือเปล่าและอีก1แทร็กเสียงของเรานะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วกดครับขอแทร็กเสียงครับ
1: กับข้าวครับกับข้าวมาแล้วครับกับข้าว
0: เรียบร้อยน้องกดหยุดได้เลยครับคณะกรรมการครับได้ยินเสียงกรดไหมครับ
2: ไม่ได้ยิน
0: ไม่ได้ยินใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เพราะไม่มีครับนั่นหมายความว่าเครื่องของน้องๆถ้าเกิดใช้ได้ต้องไม่สามารถจับเสียงกรดได้เลยเพราะเมื่อกี้นี้เรามีแต่เสียงตุ๊กแกเสียงฟ้าร้องเสียงคนชวนกินข้าวพร้อมนะครับมาเลยครับอันนี้หมายความว่า
3: ไม่มีเสียงกรดเลยครับ
0: ไม่มีเสียงกรนเกิดขึ้นเลยนะฮะสุดยอดครับผ่านครับแล้วต่อไปคือช่วงสำคัญครับนี่คือกติกาในช่วงไฟนอลครับ
4: รอบไฟนอลมีคะแนนเต็ม100คะแนนแบ่งออกเป็นคะแนนจากคณะกรรมการ3ท่านรวม60คะแนนและคะแนนจากนักรีวิว10คนอีก40คะแนนคะแนนทั้งหมดจะถูกตัดเกรดเป็นเหรียญรางวัลถ้าได้รับ81คะแนนขึ้นไปก็จะได้รับเหรียญทองครับ
0: 40คะแนนแรกจะมาจาก10นักรีวิวของเรานะครับต้องลุ้นกันว่าแต่ละคนเนี่ยจะให้คะแนนน้องๆเท่าไหร่บ้างครับไปดูครับ
5: ตรงนี้มันก็จะบอกใช่ไหมครับว่าอันเนี้ยเราวันเนี้ยเรานอนไปทั้งหมด4ครั้ง
6: ในเรื่องนี้เราจะเช้าเราตื่นประมาณเที่ยงประทานแค่ชันกินแล้วก็จนถึงไปแล้วถ้าเราตัดต่อของวันนั้นเป็นตอนต่อมันจะเป็นเซสชันที่สองงาน
5: นวัตกรรมนี้มันดีครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่โรงพยาบาลในเรื่องศูนย์ของสลิปเทสอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาเราอาจจะใช้ตัวนี้เพื่อเอาไปพูดกับแพทย์ได้เลย
7: ชื่นชอบในนวัตกรรมนะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้รู้สึกตัวเนาะเวลาเรานอนว่าเรานอนกลนไหมนวัตกรรมนี้ค่ะก็เข้ามาช่วยเราได้เยอะเลยค่ะ
8: ก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นสังเกตเรื่องการกลนเบื้องต้นที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าการไปทำสลิปเทสที่โรงพยาบาลค่ะ
9: รู้สึกชอบค่ะถ้าสมมติเรากลนหนักๆใช่ไหมคะเราจะได้ไปปรึกษาหมอว่าแบบเรากลนหนักเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: ก็รู้สึกชอบนะคะเพราะว่าบางคนเขานอนคนเดียวเขาไม่รู้ว่าเขากลนดังหรือไม่ดังหรือเวลาเขาไปนอนคนอื่นถ้าเขาบอกว่าตัวเองไม่ได้กลนแต่คนรอบข้างบอกกลนเขาจะได้รู้ตัวว่าเขากลนนี้ค่ะ
11: ก็ช่วยให้เรารู้ว่าเรานอนกลนไหมหรือไม่กลนเพราะบางทีอย่างตัวนิ่มเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองนอนกลน
12: มันดีนะเพราะว่ามันจะได้วัดว่าช่วงที่เรากลนอ่ะเรากลนนานไปไหมแล้วก็จะกระทบกับหัวใจของเราไหม
5: อาจจะมีเล็กน้อยอาจจะต้องเพิ่มระยะส่วนมากคนที่นอนกลนหลายๆคนอ่ะจะเป็นคนนอนดิ้นด้วยแล้วก็อย่างที่สองนะครับสมมุติเป็นคู่แต่งงานนอนกลนทั้งสองคนนะครับถ้าเกิดคนหนึ่งกลนปุ๊บอีกคนไม่กลนพอคนที่กลนหยุดกลนอีกคนกลนมันเครื่องก็มันจะรับเสียงต่อไปเรื่อยๆมันก็จะวัดได้ยาก
13: ชอบดูเดี๋ยวต้องพัฒนานิดนึงต้องให้จับได้สองคนถ้าทำได้นะโอเคเราจะรู้ว่าใครผิดใครถูกใครกลนกันเนี่ย
14: ที่เห็นเลยก็เวลากลนอย่างเงี้ยครับมันจะขึ้นเป็นนาทีบอกแต่ยังไม่มีให้แน่ชัดว่ากลนไปกี่ครั้งต่อคืนอย่างเงี้ยครับ
15: อยากแนะนำให้น้องเขาทำเป็นแอปพลิเคชันมากกว่าจะได้ไม่ต้องพกเครื่องนี้ไปพบแพทย์ด้วย
8: ช่วงเรื่องการแปลผลนะคะอยากให้มาเป็นกราฟมากกว่าว่าช่วงนี้กราฟการกลนมีมากแล้วก็ค่อยๆลงมาอย่างเงี้ยค่ะ
9: น่าจะเรื่องราคาค่ะน่าจะจับต้องยากเกินไป
11: อาจจะเป็นเรื่องราคาค่ะอาจจะดูสูงเกินไปนิดนึงค่ะ
16: ก็อยากให้น้องปรับปรุงเรื่องน่าจะมีแบตเตอรี่ในตัวค่ะเพราะว่าจากที่สอบถามน้องไปเบื้องต้นนะคะมันต้องเสียบสาย USB ตลอดเวลา
17: อยากให้แบบว่าเป็นไร้สายหรือทำเป็นแอปพลิเคชันประมาณนี้ค่ะ
11: ค่ะโดยภาพรวมก็อยากให้น้องๆพัฒนาต่อไปนะคะวันนี้ชอบค่ะ
8: โดยรวมวันนี้ให้คะแนนชอบค่ะ
13: ชอบครับ
6: ชอบครับ
12: ชอบจ้ะ
17: ส่วนตัวนะคะให้ชอบค่ะ
15: วันนี้ให้ชอบค่ะ
9: โดยภาพรวมวันนี้นะคะชอบค่ะ
5: วันนี้ขอชอบครับ
16: ส่วนตัวนะคะวันนี้ก็อยากให้น้องพัฒนาไปต่อนะคะส่วนตัวปอก็ชอบค่ะ
0: ติดนักรีวิวของเรานะครับให้คะแนนน้องๆอยู่ที่40คะแนนเต็มนี่ดูคลิปไปยิ้มไปเลยเนี่ยมันเป็นยังไงครับหลานครับ
15: ตอนแรกหนูนึกว่าจะมีคนไม่ชอบบ้างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
15: เกิดว่าชอบหมดเลยหนูตกใจเลยค่ะ
0: ตกใจเลยเหรอ จริงเหรอ นี่คือ40คะแนนแรกนะครับแต่ว่าเรายังมีอีก60คะแนนจากคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านจะมีคนละ20คะแนนนะครับก่อนจะทราบคะแนนจากกรรมการนะครับเดี๋ยวฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการก่อนนะครับดร.ชิดครับ
2: 2เรื่องเรื่องนึงอยากจะให้พวก

0: ี๋ยวฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการก่อนนะครับดร.ชิดครับ
1: 2เรื่องเรื่องนึงอยากจะให้พวกเราคนรุ่นใหม่แยกความแตกต่างระหว่างว่าอุปกรณ์เราเครื่องเราทำงานยังไงกับหลักการทำงานอย่างไรนะเรื่องรู้หลักการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากทำงานยังไงเนี่ยไปแถวละแต่เราต้องรู้ว่าหลักการทำงานยังไงนะอันนี้โดยเฉพาะหลักการทำงานเนี่ยสมมติว่าเราเจอ open source มาเนี่ยนะซอฟต์แวร์ในการ detect เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะตั้งหลักจากการที่เราเขียนเองก่อนดูที่มันทำงานได้ไหมและถ้าไม่ได้ค่อยไปผสมผสานกับ open source หรือแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยเรากำลังนิยมชมชอบ AI แต่ไปสังเกตดูมันเป็นแพลตฟอร์มต่างชาติทั้งนั้นนะนะงั้นก่อนจะใช้เนี่ยเราถามตัวเองนิดนึงถ้าสมมติเราพัฒนาขึ้นเองผลงานผลมันออกมาใกล้เคียงกับต่างชาติแล้วก็เอ้ยเราก็ไม่ธรรมดาไว้ใกล้เคียงไปนะฮะแต่ถ้าเรามันของเรามันดีกว่าปั๊บเนี่ยโอ้โหนั่นคือทางสวรรค์ของพวกเราเนาะไม่ใช่ทางออกของเธออย่างเดียวนะเป็นทางออกของประเทศด้วยนะ

0: อย่ารีบไปคว้ามาจริงๆแล้วเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยไม่มีช็อตคัทนะพื้นฐานนี่สำคัญมากนะอันนี้ก็คืออยากจะแนะนำอย่างนี
1: ้ขอบคุณมากครับพี่ป๋องครับ
2: ค่ะก็จากที่ฟังรีวิวนะคะก็ดีใจด้วยนะคะก็มีคนชื่นชอบเยอะนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ได้มากกว่านั้นนะคะให้เก็บทุกประเด็นที่เขาแนะนำนะคะนั่นคือการพัฒนาผลงานของเราเนาะในการที่จะเข้าตลาดจริงนะคะอันนั้นเรื่องนึงเนาะส่วนอีกเรื่องนึงลองคิดต่อไปอีกนิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงหรือทำบริการอะไรที่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ก็คือลองศึกษาแล้วก็ลองดูว่าเวอร์ชันถัดไปของเราจะวิเคราะห์เบื้องต้นได้มากขึ้นไหมก่อนที่จะส่งข้อมูลสำคัญที่อันตรายไปส่งให้นะคะโอเคค่ะคำต่อไปค่ะ
1: อาจารย์ชินครับ
3: จากคำแนะนำเยอะแยะที่ได้ยินไปเนี่ยมีคน2คน3คนบอกว่าราคาแพงไปเนี่ยคุณอาจจะต้องกลับมานึกเหมือนกันว่าราคาแบบเนี้ยน่าจะขายไม่รอดหรอกเกือบ 9,000 เนี่ยคำแนะนำของเขาก็ดีนะยกตัวอย่างทำไมไม่เป็นแอปล่ะแล้วถ้าเป็นแอปตอนนี้ส่วนใหญ่เขาก็ชาร์จเป็นรายเดือนบ้างรายครั้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้ารูปแบบนี้ปุ๊บคุณเป้าคุณก็จะวิธีการทำงานก็จะเปลี่ยนไปแล้วเนาะคุณก็ต้องพยายามทำแอปซึ่งไปขายวิธีการขายก็ต่างจากการขายเครื่องเป็นอีกแบบนึงเลยลองพิจารณาเรื่องพวกนี้เยอะๆถ้าคิดว่าผลงานของคุณเนี่ยน่าสนใจจริงๆแล้วไปต่อได้ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับนี่คือคำคอมเมนต์ของคณะกรรมการนะครับคราวนี้ต้องลุ้นกันแล้วนะฮะว่าแต่ละท่านจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับทวนนิดนึงว่าตอนนี้เรามี40คะแนนจาก10นักรีวิวของเรานะครับถ้าเกิดจะได้เหรียญทองเนี่ยต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการรวมกันอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า41คะแนนไปลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือคะแนนจากคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับเชิญครับ
4: น้องๆวิทยาลัยอาชีวศึกษาพักดีพนิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชรจะเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นเหรียญทองได้หรือไม่ไปลุ้นคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านพร้อมกันครับ
1: 15 15 15นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆนะครับได้คะแนนรวม85คะแนนเหรียญทองมีคนตกใจกรรมการมีคนตกใจรันครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: หนูก็หนูจะได้เหรียญกันซะแล้ว
1: เหรอเหรียญทอง85คะแนนมาวันนี้รู้สึกไงบ้าง
2: จริงๆตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เกือบนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวแต่เสียดายค่ะหนูเป็นคนหลับง่ายซะด้วย
1: หลับสรุปก็คือนอนหลับ
2: นอนหลับแน่นอนค่ะ
1: จากช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการพัฒนาในการทดลองต่างๆนะครับเป็นเวลาถ้าเกิดช่วงแรกเป็นเดือน2เดือนเหมือนกันกับโปรเจกต์นี้มาถึงวันนี้ได้เหรียญทองแล้วเป็นไงบ้าง
2: รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในคนในทีมนะคะคนที่ทรงงานหนักที่สุดก็คงเป็นพี่ๆ2คนนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ประกอบหรือเป็นส่วนร่วมมากที่สุดในตัวชิ้นงานนี้ค่ะ
1: ครับเติ้ลเป็นไงบ้าง
5: ยกโลกออกจากอกเลย
1: ยกโลกออกจากอกพี่เคยได้ยินแต่ยกภูเขานี่ยกโลกเลยใช่ไหม
5: เปรียบเทียบแบบโลกมันหนักกว่าเยอะเลย
1: มันหนักกว่าเยอะครับปรบมือกับน้องๆด้วยนะครับยินดีด้วยครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพักดีพนิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชรครับได้เหรียญทองยินดีด้วยครับขอบคุณครับ
4: ขอแสดงความยินดีกับนวัตกรคนเก่งจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพักดีพนิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าของรางวัลเหรียญทองจากผลงานสลีปสรีเครื่องตรวจวัดคุณภาพการนอนครับอีก9ของนวัตกรรมไทยที่เริ่มต้นจากปัญหาใกล้ตัวเล็กๆสู่แนวคิดที่อาจเปลี่ยนสุขภาพของใครอีกหลายคนขอให้น้องๆมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่ดีต่อไปนะครับนวัตกรรมรักโลกลดขยะอิเล็กทรอนิกส
6: ์ e-wasting แอปซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแอปนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือฟังก์ชันในการประเมินราคาด้วย AI
4: และบททดสอบหาความสามารถของ AI
1: ของเนี่ยมันชำรุดคราวเนี้ยจะประเมินได้ไหมนะครับ
7: ส่วนอันนี้ยากไหม
1: ออกมาวิเคราะห์นะครับบอกว่าคีย์บอร์ดนี
4: ้ที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้16:05 น.ทางไทย PBS

0: เด็กชายที่ถูกตัดสินว่าเป็นลางร้ายตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดเขาจะรับมือกับชะตากรรมที่ไม่ยุติธรรมนี้อย่างไรติดตามต่อในโลกปรัมปราตอนสังสินชัยวันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ที่ไทย PBS
1: ถามจริงนะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพ่ออ่ะพี่คิมยังอยากแข่งอยู่ปะ
2: ยอมรับก็ได้ว่าซึ้งแต่กูอยากฟังเพลงไง
3: ดราม่าอีกแล้วเบื่อ
4: แต่เราไม่ควรนึกถึงแต่รางวัลกับผลการตัดสินนะเราไม่ควรร้องเพลงเพราะจะเอาชนะอย่างเดียว
1: พี่คิมพ่อเคยแต่งเพลงไว้อ่ะ
5: จะจะฝันฝันที่บน
6: ท่วงทำนองที่เลือนหายวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 น.เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS
7: สวัสดีครับติดตามทันข่าว 17:00 น.ทางไทย PBS ครับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับครอบครัวชายวัย58 ปีร้องขอให้เจ้าหน้าที่ไทยช่วยเหลือหลังถูกทหารกัมพูชาจับกุมไปนานถึง16 วันแล้วนะครับหลังเข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนเพจอินฟลูเอนเซอร์อธิเพจอ้อภัยรัฐและเพจกว่าจะถึงบางอ้อระบุว่าได้รับเรื่องจากครอบครัวของชายวัย58 ปีที่ระบุว่าสามีชื่อนายโยชน์สายน้อยหายตัวไปหลังจากเข้าไปหาของป่าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ห้วยสำเริงใกล้กับหมู่บ้านนนทองตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่25 เมษายนที่ผ่านมาครับโดยครอบครัวได้ไปแจ้งความกับตำรวจสภ.กาบเชิงไว้แล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าโดยพบเพียงรถจักรยานยนต์จอดไว้ชายป่าห้วยสำเริงเท่านั้นก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านถนนชัยบอกว่าสามีถูกทหารกัมพูชาจับไปแล้วทางครอบครัวเป็นกังวลอย่างยิ่งเพราะหายไปนานถึง15 วันล่าสุดมีรายงานว่าผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้รับเรื่องแล้วและยืนยันว่าทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยไปจริงครับโดยอยู่ระหว่างการประสานงานกับทหารกัมพูชาเพื่อขอความร่วมมือในการส่งตัวกลับมาท่ามกลางข้อสังเกตของอินฟลูเอนเซอร์และประชาชนว่าพื้นที่ที่นายโยชน์ถูกจับตัวไปอยู่ในพื้นที่ป่าของไทยหรือไม่หรือนายโยชน์เดินหลงทางเข้าไปฝั่งกัมพูชาเองโดยกองกำลังสุรนารีและกองทัพภาคที่2จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงหลังจากนี้ครับความคืบหน้ากรณีพบชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับล่าสุดตำรวจนาจอมเทียนคุมตัวจ่าบอยครับหนึ่งในผู้จัดหาปืนให้กับคนจีนมาสอบสวนขณะที่หลายหน่วยงานเร่งสอบสวนหนุ่มจีนต่อเนื่องครับตำรวจสภ.นาจอมเทียนคุมตัวจ่าบอยหนึ่งในผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนมาสอบสวนหลังขยายผลจากการตรวจสอบอาวุธและสอบปากคำนายหมิงเฉินซันอายุ31 ปีสัญชาติจีนและนางสาวอายุซินอายุ33 ปีสัญชาติไต้หวันครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสภ.นาจอมเทียนคุมตัวนายหมิงเฉินซันนำตัวไปฝากขังที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัทยามีตำรวจทหารมาอยู่ด้วยครับเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความตึงเครียดและสอบถามที่มาของอาวุธส่วนการสอบสวนนางสาวอายุซินตำรวจยังไม่ได้ข้อมูลมากนักว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธสงครามหรือไม่เบื้องต้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพัทยาสั่งเพิกถอนวีซ่าไปก่อนล่วงหน้าแล้วก่อนนำตัวมาฝากขังที่สภ.นาจอมเทียนการสอบสวนชาวจีนและหญิงสัญชาติไต้หวันเกิดขึ้นหลังประสบอุบัติเหตุกับรถเก๋งพลิกคว่ำในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยระหว่างตรวจสอบภายในรถเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนพร้อมแมกกาซีนจึงขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักพบอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดสังหารบุคคลและระเบิดขว้างรวมจำนวน10 ลูกอุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิดและน้ำมันจำนวนมากจึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายครับปีเตอร์มายาเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของฮังการีแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ16 ปีโชเฮเกดุสสมาชิกคนสำคัญของพรรคทิสาและว่าที่รัฐมนตรีสาธารณสุขฮังการีแสดงลีลาท่าเต้นเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางชาวฮังการีหลายหมื่นคนที่มาชุมนุมด้านหน้าอาคารรัฐสภาใจกลางกรุงบูดาเปสต์เนื่องในโอกาสที่ปีเตอร์มายาหัวหน้าพรรคทิซาขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฮังการีอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ครับการเข้าสู่ตำแหน่งของมายาเกิดขึ้นหลังจากพรรคทิซาสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนที่แล้วได้อย่างถล่มทลายและกวาดที่นั่งในรัฐสภาได้มากถึง141จาก199ที่นั่งหรือมากกว่า2ใน3ของทั้งหมดส่งผลให้รัฐบาลพรรคฟิเดสภายใต้การนำของวิกเตอร์ออบานนายกรัฐมนตรีฮังการีที่ครองอำนาจมาถึง16ปีต้องปิดฉากลงขณะที่มายาใช้โอกาสนี้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามการทุจริตที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางครับและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่เผชิญภาวะชะงักงันรวมถึงฟื้นฟูความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกและสหภาพยุโรปอีกครั้งครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสุภสินสุขสวัสดิ์อายุ49ปีสูงประมาณ165ซมรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่1ตำบลบัวลายอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่26มีนาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบัวลายครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว 17:00 น.แล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการโลกปรัมปราครับจบแล้วชมพูลิซีอีซี่สวัสดีครับ
8: จับตาอิสรภาพอดีตนายกทักษิณจุดเปลี่ยนกระดานอำนาจการเมืองไทยหรือไม่เจาะสนามเมืองหลวงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพใครได้เปรียบเสียเปรียบติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี
9: ้ไม่เล็กเลยฮะสิ่งที่ไทย PBS มียิ่งใหญ่ด้วยซ้ำปัจจุบันเนื่องจากเมืองพัฒนาทุกๆหย่อมของสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนก้อนอิฐที่มันต่อกันเราเรียกกันว่า stepping stone นกเนี่ยสามารถจะอพยพสมมติจากสวนสาธารณะใกล้สถานีเนี่ยมาที่เราเสร็จแล้วไปต่อตามสวนต่างๆการที่เรามีระบบนิเวศแบบนี้ในเมืองจะทำให้กรุงเทพเขียวขึ้นสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีเครื่องมืออะไรมีแค่มือถือครับเป็นประชาชนทั่วไปที่อาจจะเคยเห็นนกสามารถที่มีส่วนร่วมได้ก็ทุกที่เป็นที่ดูนกได้ทุกเวลาเป็นที่ดูนกได้นกใกล้บ้านของท่านนะครับยกมือถือยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วส่งมาที่เราครับ

มีตำนานหนึ่งที่เริ่มจากเด็กผู้ชายผู้เกิดมาพร้อมร่างกายที่แตกต่างและคำดูแคลนจากผู้คนรอบข้างตำนานนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้ถูกเลือกหากเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่เคยถูกยอมรับจนกว่าจะลุกขึ้นพิสูจน์คุณค่าของตนเอง

ายคนหนึ่งกำลังร่วงลงสู่ก้นเหวไม่มีเสียงกรีดร้องมีเพียงสายตาที่นิ่งเรากับเขาเคยเจอสิ่งนี้มาก่อน

ด้านบนหน้าผาเงาของชาย6คนยืนมองลงมาไม่มีใครยื่นมือช่วยมีเพียงหนึ่งประโยคที่ลอยลงมาคนแบบเจ้าไม่ควรกลับไปร่างนั้นหายไปในความมืด

0: ก่อนที่เขาจะถูกผลักลงเหวเขาเคยถูกผลักออกจากโลกมาแล้วครั้งหนึ่งณเมืองปัญจาลนครนครที่รุ่งเรืองและเต็มไปด้วยความคาดหวังท้าวกุศราชกษัตริย์ผู้มีทุกสิ่งยกเว้นทายาทที่สมบูรณ์แบบคืนหนึ่งเสียงสวดในราชวังดังยาวจนถึงรุ่งสางโอรสองค์หนึ่งถือกำเนิดมาพร้อมธนูและพระขันข้างกายในวังเดียวกันเด็กบางคนถูกเรียกว่าพรจากฟ้าและเด็กบางคนถูกเรียกว่ากาลกินีเสียงซุบซิบนินทาเริ่มเดินทางเร็วกว่าเหตุผลเด็กคนนี้จะนำหายนะมาให้เมืองคำกระซิบกลายเป็นเสียงเสียงกลายเป็นคำตัดสิน
1: ขับออกไป
0: แม่และลูกที่ไม่ถูกต้องตามสายตาโลกต้องออกจากเมืองไม่มีพิธีส่งไม่มีคำอำลา

ในวันนั้นไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่ถูกขับไล่ออกไปไม่ใช่ต้นเหตุของหายนะแต่คือผู้ที่จะกลับมาเปลี่ยนชะตาของเมือง

การเวลาผ่านไปเด็กที่เคยถูกขับไล่เติบโตขึ้นในป่าโดยไม่มีราชบัลลังก์ไม่มีครูมีเพียงโลกที่โหดร้ายพอจะสอนทุกอย่าง

ขาเรียนรู้จากบาดแผลจากการเอาชีวิตรอดในวันที่ไม่มีใครช่วยป่าไม่เคยถามว่าเขาเกิดมาแปลกแค่ไหนมันเพียงทดสอบว่าเขาอยู่รอดได้หรือไม่

ในเมืองที่เคยขับไล่พวกเขาปัญหาเริ่มก่อตัวนางเกศรสุมนทาน้องสาวของกษัตริย์ถูกยักษ์กุมภกรรณลักพาตัวไป

่าที่ไม่มีทางไม่มีเสียงคนมีเพียงเสียงบางอย่างที่เหมือนกำลังเฝ้ามองทันทีที่เขาก้าวพลาด

แต่ยังไม่ทำตั้งตัวพื้นดินทั้งผืนขยับมันไม่ใช่ป่ามันคือสิ่งมีชีวิต

เสียงคำรามดังสะเทือนทั้งผืนป่าแล้วทุกอย่างก็สงบลง

กลางป่าที่เงียบเกินจริงกลิ่นหอมดอกไม้ลอยอบอวลเสียงหัวเราะของหญิงสาวดังแว่ว

0: หญิงสาวกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่แฝงด้วยอันตรายว่า
1: ท่านเหนื่อยหรือไม
0: ่ท่านใดนั้นภาพตรงหน้าเปลี่ยนไปกลายเป็นบ้านกลายเป็นความอบอุ่นที่เขาไม่เคยมีแม่ของเขายืนอยู่ตรงนั้น
1: กลับมาเถอะ

พียงเสี้ยววินาทีก่อนที่เขาจะหลับตาแล้วปล่อยลูกศรลูกศรพุ่งผ่านภาพลวงตาเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นทุกอย่างแตกสลาย

ขาไม่หันกลับไปมองและแล้วก็ถึงเวลาที่เขาต้องเผชิญหน้ากับยักษ์กุมภกันร่างสูงเท่าภูเขาเสียงหัวเราะของมันทำให้พื้นดินสั่นไหวแต่จิตใจของสังสินชัยนั้นไม่ไหวหวั่นยักษ์กุมภกันเหวี่ยงกระบองไปในอากาศไปมาและการต่อสู้ก็เริ่มขึ้น

ังสินชัยหลบได้แต่แรงกระแทกยังทำให้ร่างเขากระเด็นจนบาดเจ็บขึ้นช้าแต่มั่นคง

ลูกธนูทำอะไรยักษ์ไม่ได้ยักษ์กุมภกันร้องคำรามก่อนวิ่งเข้าหาสังสินชัยไม่ถอยเขาวิ่งเข้าหาเช่นกัน

ูกจับคว้าตัวได้ก่อนจะถูกบีบด้วยพลังมหาศาลแต่ด้วยไหวพริบและความว่องไวจึงหลีกหนีออกมาได้ทันเขาใช้พระขันโจมตีที่หัวก่อนถูกสะบัดออกไปรวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อปิดฉากวิ่งอย่างรวดเร็วกว่าทุกครั้งก่อนที่จะง้างดาบครั้งสุดท้าย

เขาทำสำเร็จแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดคือสิ่งที่รออยู่นับจากนี้ภารกิจสำเร็จทุกอย่างควรจบลงตรงนี้แต่ในโลกของมนุษย์ความสำเร็จไม่ได้เป็นของทุกคนไม่มีคำเตือนไม่มีการต่อสู้มีเพียงแรงผลักและในชั่วขณะนั้นเขาถูกผลักอีกครั้ง

่เขาไม่ตายโลกอาจไม่ยุติธรรมแต่บางสิ่งยังคงเฝ้ามองรุกขเทวดายื่นมือเข้ามาไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนชะตาแต่เพื่อให้โอกาสกับคนที่ไม่เคยมีมัน

ในเมืองปัญจานครเรื่องเล่าถูกบิดเบือนผู้ทรยศกลายเป็นวีรบุรุษแต่ความจริงไม่เคยหายไปมันเพียงรอเวลาคนที่ควรตายไปแล้วเดินกลับมาพร้อมความจริงทั้งเมืองเงียบลงเมื่อความจริงถูกเปิดเผยการตัดสินเกิดขึ้นผู้ทรยศถูกลงโทษไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะกรรมของตัวเองบางครั้งผู้ที่เหมาะสมกับอำนาจที่สุดไม่ใช่คนที่เกิดมาพร้อมมันแต่คือคนที่เคยอยู่โดยไม่มีมันและรู้ว่ามันควรถูกใช้อย่างไร

ังสินชัยคือภาพสะท้อนของสังคมทุกยุคที่ผู้คนยังถูกตัดสินจากรูปลักษณ์ฐานะหรือความแตกต่างตำนานนี้เตือนเราว่าสังคมที่ยุติธรรมไม่ใช่สังคมที่ทุกคนเหมือนกันแต่คือสังคมที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้พิสูจน์คุณค่าของตนเองอย่างเท่าเทียมและบางครั้งผู้ที่มีความยุติธรรมมากที่สุดอาจเป็นคนที่เคยถูกผลักให้อยู่ชายขอบของโลกมาก่อน

0: เรามองว่าภูมิปัญญามันคือการสั่งสมที่อยู่ในองค์ความรู้ของคนมันเป็นการส่งต่อในทุกๆยุคทุกสมัย
1: ในประเทศไทยก็เหลือตระกูลสุดท้ายที่ยังทำอยู่แล้วผมมองเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไม่มีใครทำแล้วอยากจะสานต่อ
2: การที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็อยากจะประยุกต์ต่อยอดโดยที่ยังมีรากเหง้าของความเป็นท้องถิ่นเป็นงานร่วมสมัยมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
3: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 นเริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
4: ถ้าพูดถึงภูเก็ตคุณผู้ชมนึกถึงอะไรกันบ้างคะบางคนก็บอกว่าที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกสีแสนสันสวยงามมากๆแต่สำหรับคนในภูเก็ตเองบางคนก็อาจจะมองว่าที่นี่ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรที่ติดขัดรวมไปถึงปัญหาด้านภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมซ้ำซากขยะล้นเมืองและค่าครองชีพที่สูงอีกด้วยค่ะ
5: มันโตแบบเร็วมากเร็วแบบก้าวกระโดดรีซอร์สหลายๆอย่างในภูเก็ตเนี่ยไม่ได้รองรับกับการพัฒนาไปในทางนี้ในเรื่องของความปลอดภัยที่เราค่อนข้างเป็นกังวล
4: แต่แม้จะมีปัญหาเยอะขนาดนี้นะคะก็มีศิลปินท่านหนึ่งนะคะอย่างคุณตูนบอดี้แสลมตัดสินใจจากกรุงเทพมหานครไปอยู่ภูเก็ตแบบถาวรนั่นหมายความว่าภูเก็ตอาจจะต้องมีอะไรดีบ้างล่ะค่ะโดยสรุปแล้วนะคะที่ภูเก็ตปัญหาใหญ่ก็คือเมืองโตเร็วค่ะแต่ว่าการพัฒนานั้นไปไม่ทันจะต่อยอดและออกแบบเมืองอย่างไรต่อไปคงต้องไปถามคนภูเก็ต
6: ถ้าในจุดเล็กๆเราทำแล้วเราเริ่มเจอคนที่มีความรู้แล้วเราทำให้คนที่มีความรู้รู้สึกอยากแชร์ลิงความรู้มันก็จะยิ่งเกิดการต่อความรู้ไปเรื่อย
7: ๆภูเก็ตก็ยังเป็นเมืองที่มีต้นทุนสูงมากผู้คนยังขับเคลื่อนเชื่อมโยงกันอยู
4: ่วันนี้นุ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ค่ะภูเก็ตนะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกค่ะรายได้ของจังหวัดนี้มากถึง 92% มาจากการท่องเที่ยวนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลด้วยโดยถูกเปรียบเทียบว่าที่นี่คือหาญทองคำเลยค่ะแต่จะออกไข่มาเป็นทองคำได้อีกมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูการแก้ปัญหาและการพัฒนาต่อยอดของเมืองภูเก็ตด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกไปค่ะเวลานี้หลากหลายปัญหาวิกฤตที่ภูเก็ตกำลังเผชิญอยู่หลายเรื่องยังซ้ำซ้อนและแก้ไม่ได้ด้วยค่ะ
8: ภูเก็ตมีพื้นที่543ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศติดอันดับจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

0: คุยกับคนในพื้นที่นั่นเองนะคะจากนั้นก็นำมาเรียบเรียงให้เห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้คนฉายภาพให้เราเห็นต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของคนภูเก็ตเป็นภาพการมองภูเก็ตแบบที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะและนั้นเป็นกระบวนการหนึ่งเลยนะคะที่คุณสันติลรชวีซึ่งเป็นศิลปินร่วมสมัยใช้เวลานานนับเดือนเลยค่ะลงพื้นที่ไปในภูเก็ตหลายครั้งเพื่อเดินไปคุยกับผู้คนเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นและงานชิ้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะคะทำให้คนภูเก็ตค่ะได้รู้จักและเข้าใจต้นทุนของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: พาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะและที่เอ็มอยู่ตรงนี้ค่ะคือย่านใจกลางเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ตค่ะใครๆก็รู้ดีนะคะว่าภูเก็ตเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามเรื่องราวของประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมแต่วันนี้ค่ะเอ็มพาทุกคนมารู้จักภูเก็ตที่มากไปกว่าการเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะแต่จัดพาทุกคนไปรู้จักเมืองภูเก็ตผ่านเรื่องราวของคนในท้องถิ่นค่ะร่วมออกเดินทางไปพร้อมกันกับเอ็มวันนี้ไปกันเลยค่ะมาอยู่ในใจกลางเมืองของภูเก็ตตอนเช้าค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินสำรวจเมืองภูเก็ตกันค่ะแต่ว่าเอ็มไม่ได้เดินคนเดียวเราจะมีไกด์กิติมศักดิ์เป็นใครเดี๋ยวพาไปเจอค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ติ๊กอ
2: ัน
1: นี้เป็นอาจารย์ติ๊กเดี๋ยวอาจารย์ติ๊กจะทำหน้าที่เป็นไกด์กิติมศักดิ์พาเราเดินเมืองภูเก็ตวันนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เดินไปไหนกันบ้างคะอาจารย
2: ์วันนี้ก็คงจะพาเดินอยู่แถวย่านบันซานนี่เนาะเดี๋ยวเริ่มกินข้าวกันก่อนที่โรงโกปี
3: และจุดแรกที่ไกด์ของเราพามาก็คือโรงโกปีค่ะว่ากันว่าที่นี่เป็นร้านอาหารพื้นถิ่นแบบคนภูเก็ตแท้ๆจุดเด่นหนึ่งก็คือที่นี่จะมีการตั้งรูปเคารพบูชาเทพเจ้าอยู่หน้าบ้านค่ะหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าตั๋วพระการตั้งตั๋วพระหน้าบ้านแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่ที่นี่นะคะแต่เป็นลักษณะพิเศษของบ้านชาวจีนฮกเกี้ยนในภูเก็ตเลยค่ะ
2: เนี่ยจะพบโต๊ะเขาเรียกว่าตั๋วพระเนี่ยจะเห็นตัวพระก็คือเทพหรือว่าเทพที่หรือพระที่เขารู้ว่าเป็นนับถือของแต่ละบ้านมันพิเศษตรงที่เขาเอาสิ่งที่บูชามาอยู่ข้างหน้าบ้านแล้วส่วนหนึ่งที่จากที่คุยกับคนเนี่ยเชื่อไหมว่ามันเหนือว่าไอ้วัฒนธรรมบางอย่างที่เข้ามาเนี่ยมาผ่านคณะนิ้ว
3: ร้านโรงโกปีเนี่ยนะคะเป็นร้านขายอาหารจีนฮกเกี้ยนแท้ๆที่สืบทอดกันมาหลายต่อหลายรุ่นเลยค่ะหากมองไปในร้านเนี่ยเราก็จะเห็นรูปของบรรพบุรุษเรียงรายกันอยู่มากมายมากันตั้งแต่ต้นตระกูลจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยค่ะและระหว่างกินกันอย่างอร่อยอร่อยเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ติ๊กก็ได้เล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของอามหรือว่าศาลเจ้าที่เป็นเหมือนแหล่งรวมใจของชาวเมืองภูเก็ตว่าแล้วหลังกินข้าวก็เลยขอให้อาจารย์พามาเดินชมซะหน่อยค่ะ
1: ตรึงนี้เป็นอาจารย์กรอาจารย์กรเป็นอารักษ์มันคืออะไรคะอาจารย
4: ์อารักษ์ก็คือผู้ที่เขียนอักษรจีนเดิมคือหน้าที่นี้ครับทำพิธีกรรมบางส่วนอย่างเช่นสวดมนต์อ่านองค์การที่เป็นภาษาจีนทำงานที่เกี่ยวกับภาษาจีนทั้งหมดนะครับประมาณนั้น
1: เดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์กรพาเดินชมที่นี่เนาะค่ะรบกวนด้วยค่ะ
4: ศาลเจ้าปุจจ้อก็จะเกี่ยวพันกับชีวิตของชาวจีนในภูเก็ตตั้งแต่เกิดจนตายพอมีลูกก็ต้องขอชื่อก็ต้องมาเซียมซีขอชื่อจากปุจจ้อก็ส่วนมากเด็กในภูเก็ตก็จะโดยตั้งชื่อจาก
1: ชื
4: ่อจีนจากปุจจ้อใช่ครับ
3: แต่ที่พื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือศาลเจ้าจุ้ยตุยซึ่งโดยปกติแล้วบริเวณนี้จะมีความสำคัญมากในช่วงของการจัดงานเทศกาลถือศีลกินผักของภูเก็ตค่ะแต่ตอนนี้เจ้าแม่กวนอิมถูกยกมาตั้งที่นี่ชั่วคราวระหว่างที่ศาลเจ้าปุจจ้อกำลังบูรณะและหากมองไปให้ไกลกว่าเรื่องของประเพณีกลไกนี้ยังช่วยผู้คนที่พลัดถิ่นได้กลับมายึดโยงกับรากเหง้าและเชื่อมต่อกับญาติพี่น้องของตัวเองได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวเอ็มกับอาจารย์ติ๊กพาคุณผู้ชมไปต่อเดี๋ยวไปไหนคะอาจารย์ติ๊ก
2: เดี๋ยวอาจจะเดินวนไปทางบ้านชิงประชาท่านจีนก็เป็นคนที่สวยและความคิดที่ลึกซึ้งอะไรอ
3: าจารย์ติ๊กเล่าให้เราฟังเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนกรุงเทพนะคะตอนมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยก็อยากทำความรู้จักเมืองภูเก็ตให้มากกว่าที่เคยแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนจนกระทั่งมาตกตะกอนว่าการจะรู้จักเมืองนึงได้

้นวิธีหนึ่งก็คือการทำความรู้จักกับผู้คนและเรื่องราวที่พวกเขาพบเจอค่ะและด้วยวิธีการนี้เองที่ทำให้มิตรภาพรายทางเกิดขึ้นจนกระทั่งเป็นที่มาของโปรเจกต์ภูเก็ตยินดีที่ได้รู้จักบ้านชิมประชาคฤหาสน์เก่าแก่สไตล์ฝรั่ง

0: ูทแคมป์ที่จะนำเอาทั้งรัฐนักออกแบบและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาอยู่ในแคมป์ของการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อทำให้ข้าราชการได้ฟังเสียงของคนใช้งานพื้นที่จริงๆไม่ใช่แค่นั่งสั่งการอยู่บนหอคอยงาช้างนั่นเองค่ะมาดูกันที่อู่ฮั่นประเทศจีนกันบ้างนะคะอู่ฮั่นเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 3,500 ปีแต่ความเก่าแก่ก็มักจะมาพร้อมกับเมืองที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่อยากอยู่เขาจึงใช้วิธีดีไซน์ thinkingเอามาทำเป็นแคมเปญที่ชื่อว่า Old City New Life ค่ะไม่ได้แค่สร้างสิ่งก่อสร้างแต่สร้างระบบนิเวศให้คนในแวดวงต่างๆอย่างเช่น e-sport animation รวมถึงแฟชั่นเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเมืองเก่าแห่งนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลยังออกแบบนโยบายกระตุ้นให้คนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นรวมถึงอบรมนักออกแบบใหม่ปีละ 5,000 คนและยังมีความร่วมมือระหว่างเมืองระหว่างประเทศเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการออกแบบพัฒนาเมืองให้มีทั้งความคิดสร้างสรรค์และยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นอู่ฮั่นเอาไว้ด้วยค่ะจะเห็นว่าจุดร่วมในหลายเมืองของต่างประเทศนะคะเขาก็จะเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกลับมาที่ไทยต้องตั้งคำถามไปที่นโยบายของภาคประชาชนจะเริ่มต้นอย่างไรให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อยอดไปสู่การพัฒนาเมืองได้จริงๆค่ะ
1: จริงๆแล้วจะบอกว่านโยบายก็ส่วนหนึ่งอีกมุมหนึ่งพี่ก็ว่าโนเลจแหละถ้าให้ดูคือพี่มองว่ามันไม่รู้จะที่สุดตรงไหนคือนโยบายมาแต่ถ้าเรามีความรู้มากพอเรามีเทสมากพอที่ดีพอเราจะรู้ว่าสิ่งนี้เหมาะกับเมืองเราจะรู้ว่าเรื่องนี้เมืองควรทำไม่ควรทำเรื่องนี้นโยบายใช่หรือไม่ใช่แล้วเราจะตัดสินได้มากสุดท้ายพี่ว่าความรู้ที่คนกล้าจะใช้ความรู้นั้น
2: คนโลโก้ที่อยู่เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอยู่แล้วอึดอัดอยู่แล้วรู้สึกกลายเป็นชนคนชนชั้นสองไปเนี่ยคือทำไงให้อยู่แล้วสามารถอยู่แล้วกลมกลืนกันได้ซึ่งมันต้องใช้ในหลายมิติในหลายอย่างมากที่ต้องเข้ามาดูแลเรื่องพวกนี้
0: ภูเก็ตเวลานี้มีคำถามนะคะเมื่อเขาถูกเปรียบเทียบว่าภูเก็ตคือหาญทองคำเขาจะสามารถไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำได้เหมือนยุคก่อนๆหรือไม่ก็อยู่ที่ทิศทางการพัฒนาเมืองนับจากนี้ค่ะตอนนี้ต้นทุนสำคัญคือเสียงคนภูเก็ตมีแล้วแต่คำถามคือจะถูกนำไปต่อยอดกับกลไกอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยอย่างไรต่อไปดีไม่ดีถ้าเกิดว่าโมเดลนี้สำเร็จอาจจะทำให้หลายๆจังหวัดที่ต้องการพัฒนาเมืองของตัวเองสามารถใช้กลไกนี้ต่อยอดได้อีกทั้งหมดนี้คือ policy ที่นโยบายเข้าใจได้ในวันนี้นุ่นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: 30บาทรักษาทุกที่แนวคิดดีแต่ยังมีปัญหาม
4: ีความขัดแย้งที่มันสุกงอมรอวันระเบิดกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าเงินไม่พอกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าฉันก็ได้บริการที่แย่ลงไปเรื่อย
3: นโยบายที่บอกว่าไปที่ไหนก็รักษาได
5: ้อาจจะทำให้คนเข้าใจว่าฉันอยากจะไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันพอใจแทนที่จะแก้ปัญหาจะสร้างปัญหามากขึ้น
3: 30บาทรักษาทุกที่จริงหรือ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นาทีทางไทย PBS
6: Sin ley. Este es el pueblo Macondo, pues, por decir. Aquí no hay ley, no hay nada.
7: Anteriormente sí era peligroso por las bandas, pero hoy día no. Ahorita son los delincuentes que les ponen un uniforme.
8: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World. ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นาทีทางไทย PBS.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis

0: คนเสื้อแดงรอให้กำลังใจพักโทษทักษิณพรุ่งนี้สวมกำไร EM ระหว่างคุมประพฤตินักวิชาการชี้บริบทการเมืองเปลี่ยนหากกลับมานำทัพเพื่อไทยอาจไม่ได้ผลเชิงบวก EOD ตรวจของกลางเพิ่มขยายผลสอบที่มาหาความเชื่อมโยงคดีอื่นหลังพบเครือข่ายคนมีสีร่วมจัดหาอาวุธเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย5คนร้านอาหารย่านการค้าปิดตัวเซ้งกิจการตลาดของฝากเงียบเหงาส่งสัญญาณเศรษฐกิจซบเซาส่วนทางภาระเปิดเทอมผู้ปกครองยังต้องแบกค่าใช้จ่ายชุดนักเรียนเรือสำราญถึงสเปนอพยพผู้โดยสารส่งกลับประเทศองค์การอนามัยโลกยืนยันความเสี่ยงไวรัสฮันตาระบาดต่ออยู่ในระดับต่ำมาก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
2: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
1: ข่าวค่ำวันนี้เราไปดูความคืบหน้าของคนไทยที่ถูกควบคุมตัวจากทางกัมพูชานะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนแล้วนะคะเป็นคนไทยที่ถูกกัมพูชาจับกุมเนื่องจากว่าลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องตาเลงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์คือเขาเนี่ยตั้งใจจะเข้าไปหาของป่าค่ะ
2: ค่ะในเบื้องต้นนะคะก็จะมีการใช้กลไกชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนเพื่อเป็นการประสานกับฝ่ายทหารกัมพูชาในการช่วยเหลือค่ะครอบครัวของนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ยังคงติดตามข่าวและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อเร่งติดตามตัวนายโยชน์ที่หายออกจากบ้านขณะที่ไปหาของป่าที่พื้นที่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องตาเลงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงซึ่งหายไปตั้งแต่วันที่25เมษายนโดยหลังเกิดเหตุครอบครัวได้เข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอกาบเชิงแต่ไม่มีความคืบหน้าจึงรู้สึกกังวลแล้วก็เป็นห่วงถึงความปลอดภัย
1: ตัวภรรยาของนายโยชน์นั้นบอกว่าปกติสามีออกไปหาของป่าก็ประมาณวัน2วันก็จะกลับบ้านค่ะแต่ครั้งนี้ไม่สามารถติดต่อได้คาดว่าพลัดหลงเข้าไปในฝั่งกัมพูชาแล้วถูกจับตัวไปหรือไม่ก็เลยไปแจ้งความให้ตำรวจช่วยติดตามนะคะเบื้องต้นพบรถจักรยานยนต์จอดไว้บริเวณชายป่าก่อนที่ทางผู้นำชุมชนจะแจ้งว่าสามีถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปตอนนี้มีการควบคุมตัวอยู่ที่จังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาค่ะ
3: ทางท่านทหารมาเมื่อเช้าเกมาชี้แจงแล้วก็มาให้เราสบายใจว่าเกปลอดภัยดีแต่คือโดนจับแน่นอนก็มีรูปน้องมีรูปให้เราดูว่าเออแต่เขาไม่ส่งให้เรานะจ้ะคือให้เรารู้ให้เราเห็นว่าแฟนเราสบายดีอยู่ยังอยู่
4: ความรู้สึกกังวลอะไรไหมครับ
3: กังวลมากจ้ะกินไม่ได้นอนไม่หลับ

0: คือช่วงที่ระยะเวลาที่แกหายไปก็คือไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็นอนไม่ได้ก็รอพอเราทำอะไรไม่ได้เขาบอกว่ารอก็ต้องรอ
1: ส่วนทางด้านพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้ประชาการกองกำลังสุรนารีระบุนะคะว่าได้รับการประสานจากตำรวจในพื้นที่และได้รับข้อมูลจากเพจ Facebook ของบุคคลหนึ่งที่ระบุนะคะว่ามีประชาชนสูญหายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอกาบเชิงตั้งแต่วันที่25เมษายนหลังทราบข่าวก็ประสานไปยังชุดประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้รับการประสานจากฝ่ายกัมพูชาประจำพื้นที่โอสเม็ดยืนยันนะคะว่านายโยชน์ได้ลักลอบเข้าเขตกัมพูชาจึงถูกจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและถูกส่งดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยหลังจากนี้จะใช้กลไกจากชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนเร่งประสานกับฝ่ายทหารกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือส่วนการรับตัวกลับไทยยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่าง2ประเทศต่อไปค่ะ
2: บ้านเรือนหลายหลังกำลังได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่รุนแรงมากๆนะคะทีนี้ก็มีข้อมูลจากทางปภ.บอกว่าสามารถติดต่อรับเงินเยียวยาได้ก็จะมีการประเมินตามความเสียหายจริงสูงสุดก็คือประมาณ 88,600 บาทนะคะแต่ว่าความเสียหายที่ฉะเชิงเทราล่าสุดนี้เป็นหลังคาของศาลาสำนักสงฆ์ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์หนองยาวค่ะพังเสียหายจากพายุลมแรงค่ะพายุฤดูร้อนทำให้หลังคาของศาลาที่อยู่ภายในสำนักสงฆ์หนองยาวหมู่ที่12ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราพังถล่มนะคะเสียนองค์หลวงพ่อทันใจหักลงมาเพราะว่าเกิดพายุลมแรงศาลาหลังนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2557มาจากเงินบริจาคของชาวบ้านที่ร่วมกันจัดงานผ้าป่าสามัคคีเสมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชุมชนค่ะ
3: พาญาติโยมมาสร้าง
4: จากนี้เนี่ยครับพระอาจารย์จะแจ้งหน่วยงานอะไรหรือยังครับที่ว่าจะมาช่วยบูรณะ
3: ยังไม่ได้แจ้งเลยคุณโยม
4: ยัง
3: ตกใจยังคิดอะไรไม่ออกเลยจะเอายังไงทำยังไงก็ว่าจะไปปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขตสอง
1: ส่วนทางด้านนายทวีทรัพย์กุลสารีนายกอบต.ท่ากระดานระบุนะคะว่าอาคารของวัดหรือสำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหากได้รับความเสียหายท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือได้ไม่เกินครั้งละ 83,000 บาทส่วนทางด้านนายกอบต.หัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจโรงทานโรงงานนะคะที่มีอาคารสูงเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนแล้วก็มีลมพัดแรงค่ะ
5: พายุฤดูร้อนนะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เกิดมรสุมนะครับแล้วก็อาจจะเกิดภัยธรรมชาติและส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการแล้วก็ชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะแต่พวกเราสแตนด์บายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถแอมบูเลนส์นะครับรถน้ำแล้วก็รถกระเช้าสูง18เมตรเพื่อช่วยคนในตึกสูงหรือว่าเกิดผลกระทบกับอาคารสิ่งปลูกสร้างนะครับเราก็จะชาร์จได้เร็วครับ
2: รองศาสตราจารย์สายันสิริมนตรีอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีคำแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนโครงสร้างหลังคากันศาสตร์โครงสร้างต่อเติมว่ายึดติดกับตัวบ้านหรือว่าอาคารดีอยู่หรือไม่นะคะแล้วก็อยากจะให้สำรวจต้นไม้ป้ายโฆษณาโครงสร้างที่เกาะอยู่กับตัวอาคารตรวจสอบรางระบายน้ำมีสิ่งอุดตันหรือไม่อาคารสูงที่มีกระจกขนาดใหญ่ก็ให้ดูตามรอยต่อว่ายังมั่นคงแข็งแรงหรือเปล่าถ้าเป็นบ้านเรือนหรืออาคารที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติหรือพายุสามารถติดต่อขอเงินเยียวยาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านสายด่วน1784ต้องถ่ายรูปความเสียหายที่เกิดขึ้นประกอบเป็นหลักฐานในการขอรับเงินเยียวยาการพิจารณาก็จะจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะสูงสุดไม่เกิน 88,600 บาทค่ะ
1: สัญญาณชะลอตัวของเศรษฐกิจเริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นนะคะก็สะท้อนผ่านธุรกิจร้านอาหารแล้วก็สถานบันเทิงหลายพื้นที่ย่านเศรษฐกิจอย่างซอยทองหล่อผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มทยอยปิดกิจการแล้วก็นำเฟอร์นิเจอร์ออกไปขายหลังจากที่แบกรับต้นทุนไม่ไหวค่ะ ๊ะเก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์มือสองจำนวนมากถูกนำมากองไว้ภายในโกด

0: ดังเฟอร์นิเจอร์มือสองหลังจากรับซื้อมาจากร้านอาหารผับบาร์ที่ทยอยปิดกิจการหรือว่าเซ้งร้านต่อในช่วงที่ผ่านมาเจ้าของโกดังเฟอร์นิเจอร์มือ2ระบุนะคะว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมามีผู้ประกอบการติดต่อขายเฟอร์นิเจอร์เหมาร้านจำนวนมากมีร้านอาหารติดต่อเข้ามามากกว่า20ร้านส่วนใหญ่เป็นร้านขนาดเล็กที่ไม่สามารถแบกรับต้นทุนต่อได้ไหวแต่โกดังของเธอค่ะรับซื้อได้เพียง 5-6 ร้านเท่านั้นหลังจากที่ยอดขายชะลอตัวสะท้อนถึงจำนวนร้านที่ปิดกิจการเพิ่มขึ้นสวนทางกับความต้องการเปิดร้านใหม่จนสินค้าเริ่มล้นโกดังและต้องชะลอรับซื้อชั่วคราว
1: มาเรื่อยๆเลยนะทุกปีมันก็เป็นนะทุกปีมันก็เป็นแต่มีปีนี้อาจจะนิ่งมากแล้วเกี่ยวกับน้ำมันขึ้นอันนี้มีผลจริงๆร้านแทบจะเหงาแบบเหงามากมีแต่โทรเข้ามาให้เราไปซื้อแต่ว่าลูกค้าไม่มีหน้าร้านไม่มีแบบน้อยมากค่ะเราต้องแบบทุกวิธีทางที่เราจะเอาชีวิตรอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าเช่าค่าลูกน้องเงี้ย
0: พร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะคะว่าย่านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนอย่างเช่นทองหล่อและสาทรมีการประกาศเซ้งกิจการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในย่านทองหล่อค่ะที่คาดว่าเฉพาะเดือนที่ผ่านมามีร้านปิดหรือว่าเปลี่ยนมือเกือบ10ร้านค่ะ
2: ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศภายในซอยสุขุมวิท55หรือว่าซอยทองหล่อนะคะสิ่งที่พบก็คือร้านค้าสถานประกอบการจำนวนหนึ่งเซ้งกิจการผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลบอกว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในซอยแห่งนี้ซบเซาลงจากเดิมมาระยะหนึ่งแล้วค่ะ
3: หลังจากโควิดมาก็โอเคได้อยู่พออยู่ได้หลังพอ2ปีให้หลังแล้วก็ตกมาทีนี้หนักกว่าทุกปีครับเพราะว่ามันผลกระทบก็คือสงครามน้ำมันด้วยใช่คนก็กำลังซื้อน้อยลงแต่ว่าค่าครองชีพสูงขึ้นรายได้ลดลงนี้เขาก็ประหยัดกันเนาะ
2: ทีนี้ช่วงกลางคืนค่ะก็สำรวจแล้วจากที่เคยคึกคักก็พบว่าค่อนข้างเงียบเหงาถึงแม้จะยังเห็นร้านอาหารสถานบริการที่เปิดให้บริการอยู่นะคะแต่สำหรับจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนนักท่องเที่ยวดูบางตาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่บอกว่าอาจจะเป็นผลมาจากภาวะค่าครองชีพสูงขึ้นประชาชนลดค่าใช้จ่ายประกอบกับค่าเช่าที่อยู่ในระดับสูงแล้วก็ทำให้บางร้านตัดสินใจย้ายที่ตั้งไปยังบริเวณใกล้เคียงที่ต้นทุนต่ำกว่าค่ะ
4: นี่มันเงียบเงินแล้วค่าเช่าที่มันก็แพงแล้ววันนึงเขาได้ลูกค้าน้อยเขาก็อยู่ไม่ไหวค่าครองชีพก็สูง
5: แล้วลูกกระทบรายได้เลยไหมเพราะเมื่อก่อนลูกค้ามันอาจจะเยอะในการที่คนมาท่องเที่ยวแต่ว่า
4: ช่วงนี้ลูกค้ามันก็เยอะเมื่อก่อนเยอะแต่ตอนที่มันแย่ลงเราก็แย่ไปด้วยไงร้านปิดบางทีเราเคยได้ลูกค้าพนักงานบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ร้านมันปิดลูกค้ามันก็ไม่มีไงเราก็แย่ไปตามเขาไปด้วย
0: ผู้อำนวยการเขตวัฒนายอมรับนะคะว่ากำลังซื้อและนักท่องเที่ยวที่ลดลงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท้าทายผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปค่ะจากการที่มีทางเลือกในการใช้บริการร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่อื่นเพิ่มมากขึ้น
6: ในความซบเซานี่อาจจะเป็นเรื่องของการบริโภคของผู้บริโภคอะค่ะอาจจะกินใช้ลดลงนะคะจากการที่ทางผอ.ได้ลงพื้นที่กับทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมมาหาเราก็จะมีตรวจตามรอบรายประจำเดือนอยู่แล้วนะคะก็ผู้ประกอบการก็จะมาให้ข้อมูลว่าช่วงนี้ก็เงียบๆลงเนื่องจากว่าอาจจะด้วยสภาวะเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันแพงขึ้นหรืออะไรเงี้ย ก็ส่งผลกระทบทำให้มากินมาใช้ลดลงค่ะจากเคยมาสั่งสัก 5,000 บาทก็อาจจะเหลือ 3,000 บาทอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมาเที่ยวกันอยู่แต่ว่าการบริโภคลดลง
0: แต่ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจที่ทางผู้อำนวยการเขตวัฒนาได้มีการระบุนะคะบอกว่าร้านค้าที่ปิดกิจการส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนมือผู้ประกอบการค่ะโดยภาพรวมจำนวนกิจการเปิดใหม่ยังมากกว่ากิจการที่ปิดตัวลงไปปัจจุบันมีสถานประกอบการในพื้นที่เขตวัฒนาที่ได้รับใบอนุญาตรวมทั้งหมด 3,639 รายระหว่างวันที่1มกราคมถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมามีการยกเลิกกิจการ79แห่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการรายใหม่เปิดกิจการเพิ่ม208แห่งค่ะ
2: คดีที่พบชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามในไทยนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมชุดเก็บกู้กับชุดตรวจ วัตถุระเบิดหรือว่า EOD ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบของกลางเพิ่มเติมสิ่งที่พบเพิ่มก็คือความเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายเครือข่ายที่เป็นผู้จัดหาอาวุธมีทั้งทหารเรือมีทั้งบุคคลใกล้ชิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขณะเดียวกันมีการควบคุมตัวจ่าบอยและจ่าแหบซึ่งเป็นผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้จัดหาอาวุธมาสอบสวนเพิ่มค่ะตำรวจควบคุมตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนไปไว้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะหลังจากที่มีการสอบปากคำเพื่อขยายผลการจับกุมพร้อมกับจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าผู้ต้องหามีอาการเครียดมีอาการอ่อนเพลียชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนเตรียมนำตัวผู้ต้องหากลับมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาที่มาของอาวุธสงครามจำนวนมากซึ่งตรวจยึดได้จากบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีแนวทางการสืบสวนบอกว่าพบความเชื่อมโยงของเครือข่ายการจัดหาอาวุธมีบุคคลที่เป็นข้าราชการหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะสามารถควบคุมตัวนายคเชนเป็นครูฝึกยิงปืนในพื้นที่พัทยาพันจ่าเอกเมธีสังกัดกองทัพเรือมาสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากมีข้อมูลว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดหาอาวุธส่งต่อให้ผู้ต้องหาชาวจีนตัวนายคเชนให้การอ้างว่าเป็นผู้ประสานติดต่อซื้อปืนไรเฟิลจู่โจม M4 จากพันจ่าเอกเมธีราคากระบอกละ 200,000 บาท
7: จะมีคนรออยู่คนแล้วก็มีผู้หญิงอยู่คนนึงเก็บของเก่าขายแล้วรอคนนั้นคนนั้นน่าจะเป็นเจ้าของผมว่าน่าจะเป็นเจ้าของปืนเพราะเมียไปตัวเบารถโทรทัศน์ไปจะเป่าแต่ก็ไปถึงก็เจอว่าเข้าไปยังไงพอเข้าไปยังไงแต่ก็ปืนไม่ได้จับไอ้คนจีนมันจับเล่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ถอดมือถอดนี่แต่ก็รู้ว่าเขาบอกว่าคุยเถียงคุยเถียงคุยเถียงภาษาจีนเร็วเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยนี่นะครับแต่ก็แล้วเขาก็คงตามทันเขาก็คงตามทันเขาไม่จับ
8: แต่ก็วันนั้นไปด้วยกันนั่งคันเดียวก
7: ัน คนละคันครับผมมีรถโทรทัศน์เพราะว่าผมบอกว่าไปคันเดียวด้วยกันไม่ได้กลัวผมบอกนี่มาจ้างเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่ได้ผมเหนื่อยเลยนี่ครับ
2: จากนั้นตำรวจก็ไปควบคุมตัวนายจำลองอายุ51ปีอยู่ที่บ้านพักในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะพบว่าเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้รับโอนเงินซื้อขายอาวุธปืนตัวนายจำลองให้การอ้างบอกว่าทำหน้าที่เปิดบัญชีรับโอนเงินจากผู้ต้องหาชาวจีนเท่านั้นไม่ทราบว่าเป็นเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธปืนนะคะ
9: จากข้อมูลการสืบสวนทราบนะคะว่าเครือข่ายจัดหาอาวุธดังกล่าวมีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย5คนขณะนี้เชิญตัวมาสอบแล้ว3คนและอยู่ระหว่างติดตามตัวอีก2คนนั่นก็คือจ่าบอยและจ่าแหบค่ะและช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจควบคุมตัวจ่าบอยซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดหาอาวุธสงครามให้กับผู้ต้องหาชาวจีนสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อขยายผลถึงแหล่งที่มาของอาวุธและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและต่อมาตำรวจควบคุมตัวนายปฐมพลหลวงชัยหรือว่าจ่ายแหบอดีตทหารเรือนำตัวมาสอบสวนหลังจากถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดหาอาวุธสงครามให้กับผู้ต้องหาชาวจีนจากประวัติพบว่าจ่ายแหบเคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีร่วมกับพวกอีก7คนก่อเหตุใช้อาวุธปืนปล้นรถขนเงินในพื้นที่จังหวัดชลบุรีขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมจากการสอบสวนพบด้วยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการติดต่อซื้ออาวุธสงครามมาจากผู้ต้องหาชาวจีนติดต่อผ่านนายคเชนซึ่งทำหน้าที่ประสานการซื้อขายก่อนติดต่อไปยังพันจ่าเอกเมธีเพื่อจัดหาอาวุธโดยมีจ่าแหบและจ่าบอยทำหน้าที่นำอาวุธออกมาจากแหล่งเก็บส่วนการรับโอนเงินใช้บัญชีของนายจำลองเป็นทางผ่านและทำหน้าที่ส่งมอบอาวุธให้กับผู้ซื้อขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าอาวุธที่ถูกนำมาจำหน่ายมีความเกี่ยวข้องกับอาวุธของทางราชการหรือไม่รวมไปถึงขยายผลว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้าอาวุธข้ามชาติหรือว่ากลุ่มอาชญากรรมอื่นๆหรือไม่
2: ไปดูคำชี้แจงจากทางกองทัพเรือค่ะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกของกองทัพเรือบอกว่ากรณีที่พบข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมากกว่า1นายถูกพาดพิงว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาวุธปืนให้กับผู้ต้องหาชาวจีนทางกองทัพก็สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและนำกำลังพลที่ถูกพาดพิงเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วยืนยันว่าหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเนื่องจากเป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน ขณะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบของกลางทั้งอาวุธปืนสงครามเครื่องกระสุนและระเบิดสังหารรวม10ลูกที่ตรวจยึดได้จากบ้านพักของนายหมิงเฉินซันในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีนะคะเป็นการขยายผลการตรวจสอบที่มาอาวุธหมายเลขประจำปืนรวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงคดีอาชญากรรมอื่นๆเพิ่มเติมด้วยค่ะ
9: ซึ่งคดีของนายหมิงเฉินชายชาวจีนที่ถูกจับพร้อมของกลางเนี่ยค่ะมีอาวุธสงครามแล้วก็มีหลายรายการด้วยนะคะคุณผู้ชมจากการตรวจสอบอาวุธปืนกล็อก26ค่ะกล็อก26เนี่ยค่ะที่พบเป็นปืนมีทะเบียนชื่อผู้ที่ครอบครองคือร้อยตำรวจโทบัณฑิตสังกัดสน.สายไหมเบื้องต้นยอมรับนะคะว่าเริ่มจากการวางค้ำประกันเงินกู้จนกระทั่งขายขาดไปเมื่อปี2566ค่ะความคืบหน้าในทางการสืบสวนสอบสวนที่มาของปืนสวัสดิการตำรวจกล็อก26ไปอยู่ในความครอบครองของนายหมิงเฉินชายชาวจีนขณะนี้พบนะคะว่าชื่อผู้ครอบครองคือร้อยตำรวจโทบัณฑิตปัจจุบันสังกัดสน.สายไหมผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าในเบื้องต้นได้เรียกเจ้าตัวเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วและหลังจากนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบขั้นตอนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมา
10: ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องเรียกทางผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบให้เรียบร้อยก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับไปซื้อขายไปจำนำกันยังไงนับเมื่อไหร่นะครับมีพยานหลักฐานอะไรที่เกี่ยวข้องก็ให้โอกาสทางผู้ที่ถูกกล่าวหาเข้ามาชี้แจงถ้าในส่วนของกองบังคับการตำรวจนครบาล2เนี่ยเจ้าของเป็นรองสารวัตรนะเป็น153อยู่ที่สน.สายไหม1ท่านแล้วก็เป็นสารวัตรในสังกัดกองการสืบสวนตำรวจนครบาล2อีก1ท่านนะครับส่วนที่นอกจากกองบังคับการ2ไปก็จะเป็นทางฝ่ายในการของบชน.แล้วก็ทางสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง
2: ลำดับของการครอบครองปืนเป็นแบบนี้นะคะคือมีการเปลี่ยนมือในปี2553ร้อยตำรวจโทบัณฑิตยืมเงินพันตำรวจโทปฏิญญา 50,000 บาทใช้ปืนค้ำประกันเอาไว้พร้อมกับสัญญาบอกว่าถ้ามีเงินเมื่อไหร่จะมาไถ่คืนถัดมาปี2564ร้อยตำรวจโทบัณฑิตต้องการใช้เงินก็เลยไปขอให้พันตำรวจโทปริญญาหาคนมาซื้อปืนแทนและปรากฏว่าช่วงปลายปี2564พันตำรวจโทปริญญาขอไปหาปฏิญญาประสานร้อยตำรวจโทปัทวีให้ช่วยหาคนมาซื้อปืนให้
9: และจนกระทั่งปี2566ค่ะร้อยตำรวจโทปัทวีได้ติดต่อไปยังดาบตำรวจพิชยพงศ์ให้ช่วยหาคนซื้ออาวุธปืนทั้งดาบตำรวจพิชยพงศ์จึงติดต่อไปยังร้อยตำรวจเอกปฏิพานซึ่งเป็นตำรวจนายสุดท้ายที่ซื้อปืนกระบอกนี้ไปครอบครองจนกระทั่งนางสาวจันทิมาอดีตภรรยาของนายหมิงเฉินผู้ต้องหาซึ่งเคยคบหากับร้อยตำรวจเอกปฏิพานได้เป็นคนกลางประสานขอซื้อปืนจากร้อยตำรวจเอกปฏิพานในราคา 100,000 บาทซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ร้อยตำรวจเอกปฏิพานต้องโทษจำคุกค่ะ
2: หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมตอนนี้มีมวลชนที่ไปปักหลักรอการออกจากเรือนจำของนายทักษิณชินวัตรนะคะซึ่งจะได้รับการพักโทษวันพรุ่งนี้คือตามกำหนดการจะออกมาจากประตูเรือนจำช่วงเวลาประมาณ 7:55 นาทีเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมยืนเคารพธงชาติจากนั้นก็จะสามารถกลับบ้านจันทร์สองล่าได้ไปร่วมรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกับครอบครัวชินวัตรค่ะประชาชนสวมเสื้อสีแดงเสื้อสีประจำพรรคเพื่อไทยเดินทางไปปักหลักพักคอยอยู่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะบอกว่ามารอนายทักษิณชินวัตรที่มีกำหนดปล่อยตัวคุมประพฤติพ้นเรือนจำกลางคลองเปรมวันพรุ่งนี้นะคะคนหนึ่งก็คือนางสุคำดวงเลิศอายุ65ปีเป็นชาวอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายบอกว่ามาด้วยรถไฟแล้วก็มากับเพื่อนอีก4คนมารอให้กำลังใจนายทักษิณค่ะ
11: กลัวจะไม่ทันเวลาค่ะเพราะมาไกลเข้ามาจากเชียงรายค่ะเมื่อวานบ่าย 3:30 ค่ะนั่งรถไฟมาค่ะ 5:00 ค่ะมาเอาแท็กซี่นั่งมานี่เองคนละ50 บาทค่ะ
12: ทำไมคนมานั่งรอเนี่ยวันนี้จะไม่มี
11: ค่ะก็คนนี้จะไม่มีที่อยู่ค่ะ
9: ขณะที่ตำรวจนครบาล2วางกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทั้งพื้นที่ด้านในและโดยรอบโดยจัดกำลังดูแลตลอดทั้งคืนเรื่อยไปจนถึงเที่ยงวันของวันที่11พฤษภาคมเช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ก็ได้มีการเตรียมพื้นที่รองรับสื่อมวลชนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีการวางแผงเหล็กวางแนวกั้นจัดพื้นที่เฉพาะสื่อมวลชนโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ด้านในแนวกั้นของเรือนจำกลางคลองเปรมสำหรับการสวนกำไร EM นายทักษิณตามมติของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการพักการลงโทษในวันพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7จะเข้าไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อติดตั้งกำไร EM พร้อมกับชี้แจงวิธีใช้อุปกรณ์และดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการการคุมประพฤติจากนั้นนายทักษิณจะต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่บ้านพักที่แจ้งเอาไว้เพื่อรับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างละเอียดภายใน3วันหลังจากได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติก็คือวันที่11ถึง13พฤษภาคมส่วนการจะขอปลดกำไร EM ระหว่างการคุมประพฤติเนื่องจากปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเพื่อการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะเหตุจำเป็นต้องเข้าอุโมงค์เพื่อทำการ MRI หรือว่าการรักษาใดๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเครื่องที่ใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุความเข้มสูงนั้นตามขั้นตอนปกติแล้วนะคะหากผู้ถูกคุมประพฤติจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นครั้งคราวและติดอุปสรรคของกำไร EM ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอปลดกำไร EM ชั่วคราวได้โดยใช้เอกสารที่มีความเห็นของแพทย์ที่ระบุชัดเจนว่ากำไร EM เป็นอุปสรรคในการรักษาพยาบาลจริงรวมถึงแจ้งเหตุความจำเป็นของการรับการรักษาพยาบาลอย่างครบถ้วนในวันเวลาใดบ้างเพื่อยื่นประกอบการพิจารณา
2: ถ้ามาดูไทม์ไลน์สำหรับพรุ่งนี้นะคะการพักโทษคุมประพฤติในทักษิณชินวัตรจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกา6นาฬิกาเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จะเริ่มกระบวนการทางเอกสารส่วนการควบคุมภายในเรือนจำการตรวจสอบทะเบียนประวัติของผู้ต้องขังตามขั้นตอนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ45นาทีจากนั้น7นาฬิกาครอบครัวชินวัตรและกลุ่มอดีตส.ส.พรรคแกนนำพรรคเพื่อไทยก็จะเดินทางไปถึงที่เรือนจำกลางคลองเปรมไปรอรับตัวนายทักษิณคาดการว่าน่าจะได้ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมในเวลา7นาฬิกา55นาทีคือหลังจากที่เดินออกจากประตูเรือนจำกลางคลองเปรมนายทักษิณก็จะได้เจอครอบครัวทั้งลูกหลานอดีตภรรยาคือคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นายบรรณพศนาบามพงศ์รวมถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยอดีตส.ส.ทีนี้8นาฬิกานายทักษิณก็จะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงภายในเรือนจำกลางคลองเปรมเสร็จสิ้นการเคารพธงชาติตัวนายทักษิณก็จะเดินทักทายสื่อมวลชนและมวลชนคนเสื้อแดงที่ไปรอให้กำลังใจบริเวณหน้าประตูเรือนจำกลางคลองเปรม8นาฬิกา15นาทีนายทักษิณจะขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปยังถนนงามวงศ์วานมุ่งหน้าไปสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครที่นั่นเป็นสถานที่รายงานตัวในการติดกำไร EM ค่ะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนะคะนายทักษิณก็จะกลับเข้าบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่ใช้พักโทษทันทีนายทักษิณกับครอบครัวชินวัตรมีนัดที่จะรวมตัวกันร่วมรับประทานอาหารกลางวันมื้อแรกนะคะนายณัฐวุฒิไสเกื้ออดีตแกนนำนปช.มีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์บอกถึงกิจกรรมบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมจะจัดถึง22นาฬิกาคืนนี้บอกว่าต้อนรับทุกคนที่จะเดินทางมาร่วมส่งกำลังใจให้นายทักษิณก่อนได้รับอิสรภาพวันพรุ่งนี้ก็อยากให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งนี้ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากแกนนำมวลชนเสื้อแดงโคราชขอนแก่นที่ไปรวมตัวเดินทางด้วยรถตู้มาให้กำลังใจในทักษิณชินวัตรที่หน้าเรือนจำแล้วก็จะรอในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกันนะคะนายบุญสมสว่างจิตแกนนำคนเสื้อแดงนครราชสีมาบอกว่าดีใจที่จะได้พบกับนายทักษิณจะมีจำนวน200คนที่ทยอยเดินทางในช่วงค่ำวันนี้ไปให้กำลังใจ และยังมีอีกหลายอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีที่บอกว่าจะเดินทางด้วยรถบัสรถยนต์ส่วนตัวไปให้กำลังใจในทักษิณนายปรีดีพันธิวาแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงและแนวร่วมนปช.จะนำมวลชนไปต้อนรับให้กำลังใจเช่นกันที่หน้าเรือนจำและร่วมทำกิจกรรมรับขวัญร่วมกับคนเสื้อแดงกลุ่มอื่นๆค่ะแม้ว่าผู้นำจิตวิญญาณทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยก็คือนายทักษิณนั่นเองจะกลับมาฟื้นคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยฟื้นมวลชนฟื้นฐานเสียงคนเสื้อแดงที่เคยให้การสนับสนุนนะคะแต่ก็มีมุมมองอื่นๆที่อาจจะเชื่อว่าฟื้นได้ยากโดยเฉพาะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะคะ
0: ค่ะเหตุผลหนึ่งมาจากบริบททางการเมืองเปลี่ยนไปแล้วนะคะส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือตัวผู้นำทางจิตวิญญาณเองก็มีแรงค้านแรงต้านในสังคมการเมืองไม่น้อยซึ่งการจะปรากฏตัวออกหน้าชัดเจนก็อาจจะไม่ได้ผลในเชิงบวกทั้งหมดนะคะติดตามจากรายงานของคุณอัชราโพสีค่ะ
12: แกนนำพรรคเพื่อไทยย้ำแล้วย้ำอีกหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษ11พฤษภาคมนี้จะไม่เข้ามามีบทบาทในพรรคด้วยการดำรงตำแหน่งใดๆจะประธานที่ปรึกษาพรรคหรือจะเป็นที่ปรึกษาของพรรคหรือแม้แต่พรรคจะวางกระบวนการเตรียมการรองรับใดๆขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลการปฏิบัติภารกิจของพรรคก็ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันแม้แต่จะมีผลต่อภาพลักษณ์ของพรรคก็ตาม
13: พรรคเพื่อไทยนะครับเราเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นกับตัวบุคคลนะครับท่านพักโทษออกมาแน่นอนเป็นท่านก็เป็นเหมือนจิตวิญญาณพวกเราตั้งแต่สมัยไทยรักไทยอ่ะนะครับก็เป็นเรื่องที่เรายินดีนะครับแต่ว่ากระบวนการทางการเมืองการปฏิบัติภารกิจของพรรคนะครับในขณะนี้ขึ้นกับคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความเกี่ยวเนื่อง
12: หลังนายทักษิณถูกคุมขังเรือนจำปมชั้น14พร้อมๆกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกรณีคลิปเสียงก็ทำให้พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการและเมื่อต้องลงสนามเลือกตั้งปี2569พรรคเพื่อไทยยังต้องปรับทัพใหม่สู้ศึกเลือกตั้งชูศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์หวังเป็นตัวแทนคนตระกูลชินวัตรเรียกคะแนนเสียงแต่ผลการเลือกตั้งก็ไม่เป็นไปตามเป้าแถมเหนือความคาดหมายไปอีกโดยพรรคเพื่อไทยกลายเป็นพรรคต่ำร้อยได้เก้าอี้74เสียงในสภาชุดที่27รวม500คนซึ่งถือว่าน้อยที่สุดตั้งแต่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคค่ายสีแดงมาและแม้จะไม่ได้เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่พรรคเพื่อไทยก็ร่วมรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยได้ตำแหน่งรัฐมนตรี8คนหรือ8เก้าอี้ตามสัดส่วนส.ส.ที่มีและเมื่อจัดกระบวนทัพร่วมรัฐบาลแล้วเสร็จพรรคเพื่อไทยก็เร่งจัดทัพในพรรคดึงรองหัวหน้าพรรคคนรุ่นใหม่ขึ้นมากำกับดูแลส.ส.แต่ละภาควางแผนตีตื้นฟื้นศรัทธาเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมาโดยเร็วสอดคล้องกับความเห็นนักวิชาการรัฐศาสตร์ที่มองว่าการจะให้พรรคฟื้นกลับคืนมาต้องปรับโครงสร้างพรรคอย่างจริงจังคนแถวหน้าต้องเป็นคนเจนใหม่สอดรับกับบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปสอดประสานกับมรสุมทางการเมืองที่ต้องเผชิญแม้ทักษิณชินวัตรจะยังคงมนขลังแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฟื้นคืนได้ทุกเรื่อง
14: นะเพียงแต่ว่าการกลับมาของคุณทักษิณวันนี้เนี่ยจะสามารถฟื้นฟูนะครับพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่เนี่ยไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายนะครับเพราะอย่าลืมว่าบริบททางการเมืองมันเปลี่ยนไปจากในอดีตนะจากอดีตอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองเชิงนโยบายนะเป็นเรื่องของการเมืองในรัฐประชานิยมประชาธิปไตยที่กินได้นะครับทำให้คนนั้นสัมผัสได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นะวันนี้เนี่ยการเมืองมันก้าวเข้ามาสู่พรมแดนของการเมืองในเชิงอุดมการณ์นะการต่อสู้ในเรื่องจุดยืนทางการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี
12: ้นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เชื่อว่าแม้คนในครอบครัวชินวัตรจะยืนยันว่านายทักษิณวางมือทางการเมืองแล้วแต่ด้วยบารมีที่ยังคงอยู่ความรู้ความสามารถยังมีคนการเมืองก็ยังคงทยอยเข้าพบหารือซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่านายทักษิณกับการเมืองแยกกันไม่ออก
2: ภาพจ รมในช่วงใกล้เปิดเทอมคืออะไรคะก็จะคุ้นตากับภาพร้านขายชุดนักเรียนใช่ไหมคะที่แน่นไปด้วยผู้ปกครองมีเด็กไปลองชุดแต่เบื้องหลังความคึกคักเหล่านั้นมันคือค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่กว่าที่เด็กคนนึงเขาบอกว่าเขาพร้อมจะไปโรงเรียนเนี่ยภาระค่าใช้จ่ายมีหลายรายการที่หลายครอบครัวจะต้องเผชิญนะคะ
0: ค่ะค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ต้องยอมรับนะคะว่าค่าครองชีพพุ่งขึ้นมากๆแม้การศึกษาที่เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานแต่ว่าการสำรวจความจริงยังพบนะคะว่าไม่เพียงพอค่ะ

0: น้ำใจจากพี่น้องชาวจังหวัดยะลาส่งต่อเสื้อผ้าชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับเด็กๆในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อจำนวนไม่น้อยเป็นชุดใหม่อุปกรณ์ใหม่รวมไปถึงข้าวสารของใช้ในครัวเรือนแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะ
1: คือเป็นภาพที่น่าชื่นชมนะคะสำหรับคนที่ริเริ่มแล้วก็สร้างกิจกรรมนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราได้เห็นภาพคล้ายๆกันเนี้ยในอีกหลายพื้นที่นะคะมีบางองค์กรมีมูลนิธิองค์กรไม่แสวงหากำไรก็จัดขึ้นอีกก็มีนะคะทีนี้ถ้ามาพิจารณาอีกด้านหนึ่งอาจจะสะท้อนเกี่ยวกับความไม่เพียงพอของค่าใช้จ่ายในช่วงก่อนเปิดเทอมด้วยหรือเปล่านะคะคือถ้าเรามาดูจากผลการสำรวจของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตัวเลขการใช้จ่ายที่ออกมาสำหรับเปิดเทอม2569เนี่ยมันไปแตะตั้ง 66,000 กว่าล้านบาทตัวเลขนี้คือทางนักวิชาการบอกว่าสูงเป็นประวัติการณ์ทีนี้ค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณว่าเศรษฐกิจมันดีเพราะว่ามันเป็นตัวบ่งบอกถึงภาระที่ไปกดทับครัวเรือนที่พูดแบบนี้เพราะว่าเงินมันเม็ดเงินเนี่ยค่ะมันไม่ได้มาจากกำลังซื้อที่แข็งแรงขึ้นแต่มาจากความจำเป็น

0: ค้าราคาน้ำมันส่งผลโดยตรงเลยค่ะตั้งแต่ค่าเดินทางไปโรงเรียนไปจนถึงอุปกรณ์การเรียนขั้นพื้นฐานนะคะ
1: สิ่งที่รัฐบาลช่วยคืออะไรนั่นก็คือคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยเฉพาะสพท.เขาออกมา7ข้อนะคะหลายๆคนคงทราบแล้วข้อสำคัญก็คือจะไม่บังคับให้ซื้อชุดนักเรียนใหม่แต่ในทางปฏิบัติถามว่าผู้ปกครองเขาจะซื้อไหมบางคนก็จะบอกว่าจำใจต้องซื้อค่ะเพราะว่าลูกหลานเนี่ยจะได้ไม่เสียโอกาสไม่รู้สึกว่าด้อยกว่าเพื่อนคือยกตัวอย่างถ้าเขาย้ายโรงเรียนใหม
0: ่
1: เขาจะใส่ชุดเดิมได้ไห
0: ม
1: ถ้าเกิดว่าย้ายจากจากประถมขึ้นไปมัธยมเครื่องแบบมันไม่เหมือนกันนะคะยังไงก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะต้องจำเป็นต้องซื้อหรือเปล่าที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมดูชุดลูกเสือชุดเนตรนารีชุดยุวกาชาติเหล่านี้คือข้อถกเถียงกันนะคะว่าชุดมันเกินจำเป็นด้วยหรือไม่คือถ้ารวมๆแล้วเอาจริงๆชุดพวกนี้มันราคาเป็นพันบาทนะคะตอนนี้มันมีข้อเรียกว่าเป็นระเบียบของโรงเรียนที่ออกมาผ่อนปรนให้นักเรียนแล้วล่ะบางโรงเรียนบอกว่าใช้เฉพาะผ้าพันคอก็ได้วอกเกิลก็ได้แล้วก็อาจจะมีหมวกบ้างเท่านั้นแต่บางโรงเรียนบอกว่าใส่ครบชุดอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องซื้อก็ได้ยืดเวลาออกไปสิ่งที่เราเห็นคือมันไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะ
0: ค่ะทีนี้พอยังไม่ฟันธงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมภาระยังต้องเป็นของครอบครัวนักเรียนนะคะที่ครอบครัวเองก็ต้องมีการจัดหาขณะที่ผลสำรวจชี้ว่ามากกว่า1ใน5หรือว่า 27% เนี่ยค่ะไม่มีเงินพอที่จะใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมต้องพึ่งพาวิธีต่างๆตั้งแต่กู้เงินในระบบจำนำทรัพย์สินหยิบยืมญาติพี่น้องรวมไปถึงกู้นอกระบบก็มีนะคะหรือว่าอีกทางเลือกนะคะคุณผู้ชมก็คือทำงานให้ได้เงินมากที่สุดอย่างครอบครัวนี้เนี่ยค่ะมีทั้งหมด5คนมีพ่อมีแม่แล้วก็ลูกๆนะคะลงแรงกลางแดดช่วยกันเก็บพริกทีละเม็ดเก็บตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคุณผู้ชมเพื่อให้มีเงินมากพอที่จะไปซื้อชุดนักเรียนถ้าเก็บได้1กิโลกรัมจะได้เงิน8บาทกว่าจะได้ชุดนักเรียนใหม่ชุดละ500ถึง600บาทเนี่ยค่ะก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะคะ
2: หารายได้จะเก็บพริกบ้างตัดยาบ้าง
3: แล้วเก็บพริกนี่ได้กิโลยังไงครับ
2: กิโลละ8บาทค่ะ
3: เฉลี่ยนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ต่อตะวันละ3หน่วยนะ
3: แล้วเราต้องเอาไปใช้จ่ายยังไงจะแบ่งยังไงกับเรื่องไปซื้อของช่วงใกล้เปิดเทอมหรือว่าเป็นค่าเรียนนะครับ
2: บางทีก็ไม่ถึงก็ต้องไม่แบ่งก็คือเราก็ต้องเอาไปซื้อชุดนักเรียนก่อนให้ลูกก่อนเพราะ3คนเรียนหนังสือหมดเลยค่ะ
1: คือกว่าจะได้ครบให้ลูกทุกคนนะคะก็ลำบากทีเดียวคือจะเป็นครอบครัวอื่นถ้าลองไปดูเนี่ยอย่างลูก2คนซื้อเสื้อผ้าไปแล้วเกือบ 2,000 บาทชุดยังได้ไม่ครบเลยนะคะตอนนี้ต้องไปซื้อไปขายของหาเงินเพิ่มถึงจะไปซื้อชุดเพิ่มได้อีกค่ะ
4: แค่วันนี้วดไปเท่าไหร่ครับ
5: เกือบ
4: 2,000 แล้วคิดว่าจะต้องจ่ายผมเยอะกว่า
5: เจ้าหาสัก 1,000-2,000 เนี่ยเจ
4: ้าอ๋อแล้วอย่าหาเงินจะได
5: ้จะไปขายของอ่ะเจ้า
4: อ๋ออยากให้รัฐบาลช่วยอย่างผมก็อยากให้รัฐบาลช่วยอย่างผมก็ครับ
5: จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเจ้า
1: คือตัวผู้ปกครองก็บอกว่ารู้นะว่ามีมาตรการช่วยค่าครองชีพจากรัฐบาลแต่ทีนี้ถ้าออกมาช้าเกินไปมันอาจจะไม่ทันเปิดเทอมนะคะเพราะว่าช่วงพฤษภาคมนี่แหละเป็นช่วงที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกตินะคะ
0: ค่ะที่ยังเหลือก็คือชุดพละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เสื้อพื้นเมืองยังไม่ได้ซื้ออ
1: ีกเท่าไหร่
0: ค่ะค่ะเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองจากการสำรวจเจ้าก็มีการต้องการมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งในรูปแบบลดหย่อนภาษีการสนับสนุนเงินอุดหนุนโดยตรงการช่วยเหลือค่าเดินทางการควบคุมราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมจึงไม่ใช่แค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าเป็นดัชนีที่ชี้วัดความเปราะบางของครัวเรือนและก็ความเหลื่อมล้ำที่ยังมีอยู่ในระบบการศึกษาไทยค่ะ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะประกาศว่าจะล้างบางกลุ่มอิทธิพลที่คุกคามชาวบ้านหลังจากลงพื้นที่หาดบางเทาแล้วก็เดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะแต่ว่ายกเลิกกำหนดการที่จะไปพื้นที่หาดฟรีดอมกะทันหันค่ะช่วงสายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ

0: บริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าภารกิจหลักของการเดินทางไปวันนี้ก็คือการไม่ปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลในสังคมไทยมีการกำชับฝ่ายปกครองตำรวจฝ่ายความมั่นคงให้ยืนอยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มงวดไม่ยอมให้ใครอยู่เหนือกฎหมายค่ะ
1: ผมไม่เรียกพวกนี้ว่าผู้มีอิทธิพลหรอกนะเพราะจริงๆมันไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยนะครับเราต่างหากไปปล่อยให้มันรู้สึกว่ามันมีอิทธิพลมันก็เลยมาวุ่นวายกับเรามันมีหลายๆเรื่องที่จะต้องแก้คนเหล่านี้ก็คือกุ้ยธรรมดานี่เองนะครับเราภายใต้รัฐบาลของผมจะไม่ให้มีกุ้ยมาคอยคุกคามพี่น้องประชาชนพูดคำนี้ไปเดี๋ยวคนจะมาหาว่าผมไปใช้คำพูดไม่ดีแต่ผมก็ไม่สามารถจะมอบตำแหน่งอะไรที่หรือว่าให้เกียรติใดๆกับคนพวกนี้ที่คอยมารังแกชาวบ้านครับมากกว่ากุ้ยภาษาไทยก็อันธพาลผมสำหรับคำนี้ก็เลยรู้สึกว่าสูงเกินไปสำหรับพวกนี้นะครับมันแย่กว่าอันธพาลอย่างที่บอกถ้าแน่จริงมันต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วมาพูดเลยนะดูสิหางหดไปไหนหมดอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็เหมือนกันคนเหล่านี้ไม่มีอะไรเลยครับพอของจริงมาเนี่ยดูสิ
0: กำหนดการเดิมช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่หาดฟรีดอมอำเภอกระทู้เพื่อฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจับกุมการบุกพื้นที่แต่ก็มีการยกเลิกไปร่วมภารกิจด่วนจับกุมสิ่งของหนีภาษีที่จังหวัดระนองทำให้นายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.พรรคประชาชนจังหวัดภูเก็ตโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความผิดหวังหลังจากเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกสะท้อนปัญหาหาดฟรีดอมหาดนุ้ยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาลและการเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขณะที่ปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติแสดงพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมากลางถนนย่านเมืองเก่าภูเก็ตชายชาวต่างชาติรายหนึ่งอยู่ในอาการคล้ายมึนเมาก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญหาเรื่องชกต่อยจนมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นทำให้พลเมืองดีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติพยายามช่วยกันระงับเหตุคลิปนี้ถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพกฎหมายเกิดขึ้นซ้ำซากในจังหวัดภูเก็ตล่าสุดมีรายงานนะคะว่าตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตควบคุมตัวไปดำเนินคดีแล้วค่ะ
2: ส่วนที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีสถิติจับกุมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กระทำผิดเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2568จนถึงเดือนพฤษภาคม2569การจับกุมดำเนินคดีนักท่องเที่ยวต่างชาติสัญชาติอิสราเอลมีอยู่44คนค่ะรัสเซีย36คนและที่เหลือก็เป็นชาติอื่นๆนะคะเฉพาะกลุ่มชาวอิสราเอลที่เดินทางเข้ามาอยู่ที่เกาะพะงันมากกว่าชาติอื่นๆกระทำผิดข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด20คนการทำผิดในลักษณะนอมินี9คนทำงานผิดกฎหมาย8คนและความผิดตามพรบ.โรงแรมตั้งแต่1มกราคม68จนถึงปัจจุบันมีจำนวน16คนค่ะ
0: เรื่องของปลากระป๋องยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมผู้บริโภคบางส่วนแสดงความกังวลสินค้าปลากระป๋องในตลาดที่ไม่ตรงปกค่ะปัจจุบันบริโภคน้อยลงเพราะว่าไม่เชื่อมั่นขณะที่ผู้ค้ายอมรับยอดขายตกนะคะแต่ว่าจากการสำรวจของทีมข่าวยังพบเห็นปลากระป๋องแบรนด์นี้ที่ถูกอายัดไปก่อนหน้านี้บางรถเนี่ยค่ะยังวางจำหน่ายตามร้านโชห่วยค่ะปลากระป๋องยี่ห้อที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ตรวจสอบพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านมาตรฐาน GMP และผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามฉลากผิดพรบ.อาหารพ.ศ.2522เป็นปลากระป๋องที่ผลิตจากเนื้อปลานิลแต่อ้างว่าเป็นปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศและก็ถูกอายัดเอาไว้ก็กว่า 10,000 กระป๋องแต่ก็ยังคงพบเห็นสินค้าในล็อตอื่นๆวางจำหน่ายอยู่ในร้านโชห่วยบางร้านอยู่ในตลาดสดแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ยังมีผู้บริโภคเข้ามาเลือกซื้อปลากระป๋องยี่ห้อนี้ต่อเนื่อง ผู้ประกอบการร้านโชว์หวยรายนี้ระบุว่ารับสินค้ามาจากพื้นที่อำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครและจำหน่ายแบรนด์นี้มานานหลายปีแล้วปัจจุบันยังคงมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาซื้อต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติและมีคนไทยบางส่วนโดยกำหนดราคา12บาทต่อกระป๋องถือเป็นสินค้าทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อน้อยและส่วนใหญ่จะนำไปประกอบอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นหมาแล้วก็แมวเพราะราคาไม่แพงยอมรับนะคะว่าไม่ได้กังวลใจหลังจากที่มีข่าวแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อไปยังไม่ได้กลับมาร้องเรียนค่ะ
3: ก็มีเขามาบ่นเลยเขามาบ่นอ้าวลุงทำไมขายเป็นปลาอะไรนี่ข้างในก็ไม่มีใครพูดนะไม่ถามสิก็ไม่ซื้อนี่สองกระป๋องสามกระป๋องแล้วก็ไป
4: แต่ปัจจุบันก็ยังซื้ออยู
3: ่ซื้ออยู่
4: แล้วก็ลงขายแบรนด์นี้มานาน
3: ก็ขายนานแล้วแหละ
4: ก็รับมาจากร้านสูตรอีกทีเนาะ
3: นั่นแหละร้านมาที่มาชัยนั่นแหละเพราะกล่องนี้ไปซื้อมาชัยมาทุกอย่าง
2: เมื่อสักครู่ไม่กระทบใช่ไหมคะแต่ว่าร้านขายส่งขายปลีกร้านนี้ยอมรับว่าหลังจากมีข่าวปลากระป๋องไม่ตรงปกก็ทำให้มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกระทบกับการขายปลากระป๋องแบรนด์อื่นๆด้วยเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยซื้อน้อยลงยอดขายลดลงซ้ำเติมกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอยู่แล้วค่ะ
5: กระทบว่าไม่มีคนซื
3: ้
5: อพอไม่มีคนซื้อผมไม่สั่งบริษัทจะอยู่ไม่ได
3: ้
5: ตอนนี้รับรองเงียบสนิทรับรองเลย
4: คนอาจจะแต่บอกว่าไม่มีคนซื้อมันก็อาจจะไม่ได้ชัดทีเดียวอาจจะแบบว่าลดลงไหมครับลด
5: ไม่ใช่ลดลงไม่มีคนเข้ามาซื้อเลย
4: ไม่มีคนถามหาเลย
5: ไม่มีคนถาม
4: แม้จะเป็นแบรนด์อื่นใช่ไหม
5: ไม่มีคนถามหา
4: ก็คือกระทบไปเป็นวงกว้างเลย
5: ใช่
4: สถานการณ์เลย
5: ตอนนี้ทุกคนถ้าอยากรู้ก็คือซื้อไปเลี้ยงหมาเปิดเทเลี้ยงหมากันเลยรู้กันเลยแบรนด์ดีๆก็เสียหมด
2: มีเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคบางคนที่บอกว่ากังวลใจเหมือนกันกับการที่ผู้ประกอบการผลิตสินค้าไม่ตรงตามฉลากนะคะมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นในสินค้าแบรนด์อื่นๆไปด้วยก็เรียกร้องให้ผู้ผลิตออกมาแสดงความจริงใจแสดงความซื่อสัตย์กับผู้บริโภคมากกว่านี้ค่ะ
6: ภัยในการบริโภคมันน้อยจังเลยอะไรมันเหมือนกับจริงๆแล้วมันเขาเรียกอะไรว่าความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคมันรู้สึกมันน้อยแล้วสมัยเนี้ยคนมันเห็นแก่ได้อะยิ่งว่ามันตรงไปตรงมาดีกว่าใช่ถ้าสมมติจะเป็นปลานิลก็คือปลานิลอะอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบหลอกอะเรารู้สึกว่ามันหลอก
4: พอหลอกแล้วมันก็เกิดความไม่เชื่อ
6: ใช่ค่ะแล้วพอให้รู้สึกว่าเวลากินเราก็ต้องดูแบรนด์ที่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยมันแทนที่เราจะได้ไปลองแบรนด์อื่นๆหรือว่าก็ไม่มั่นใจละ
0: ทีมข่าวได้มีการลงพื้นที่สำรวจแล้วก็รวบรวมปลากระป๋องหลากหลายยี่ห้อนะคะจากหลายพื้นที่ค่ะทั้งจากจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเพื่อนำมาทดลองเปิดพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ตรงตามฉลากหรือไม่โดยมีการทดสอบเปิดปลากระป๋องที่ทำจากปลาแมคเคอเรล2ยี่ห้อปลาซาดีน2ยี่ห้อค่ะพบนะคะว่าเนื้อปลากระป๋องแต่ละยี่ห้อทั้ง4แบรนด์นะคะถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีความคล้ายปลาซาดีนและปลาแมคเคอเรลแม้กระทั่งแบรนด์ที่มีประเด็นทางสังคมอยู่ตอนนี้อะค่ะแต่ว่าเลขการผลิตสินค้าไม่ใช่ล็อตเดียวกันกับที่เป็นข่าวนะคะพอเปิดมาเนี่ยก็พบว่าเนื้อปลามีลักษณะคล้ายกับปลาซาดีนไม่มีลักษณะคล้ายกับปลานิลตามที่ถูกเสนอข่าวในช่วงที่ผ่านมาแต่ทีมข่าวบอกว่าไปดูที่คุณภาพของเนื้อปลาเนี่ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับราคาที่จำหน่ายโดยปลากระป๋องที่มีราคาแพงกว่าเนื้อปลาเนี่ยค่อนข้างแน่นไม่เปื่อยยุ่ยนะคะ
2: สถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลางที่ส่งผลมาถึงตลาดปุ๋ยเคมีนะคะทำให้เกษตรกรบางคนเนี่ยเขาได้รับผลกระทบทีนี้ก็เลยพยายามหาทางออกกันบางคนปรับเปลี่ยนมาทำปุ๋ยสูตรผสมเองพยายามทำให้สอดคล้องกับสภาพดินกับพืชที่ปลูกก็ทำให้พบว่าลดต้นทุนการผลิตลงไปได้ถึงร้อยละ40นะคะติดตามจากคุณมยุรีอัครบาลค่ะ
7: ที่มันจะเป็น
8: จริงๆ45วันเราถึง
7: หวานปอเทือง14ไร่เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินก่อนที่เดือนหน้าจะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวปีนี้ชาญชัยคำวงศาเกษตรกรอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีปรับเปลี่ยนแปลงอ้อยมาเป็นแปลงนาเพื่อไม่ให้ดินเสื่อมสภาพใบอ้อยภายในไร่ไม่มีการเผาแต่จะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักผสมกับปุ๋ยข้อกากอ้อยและแกลบดำเพื่อหว่านบำรุงดินในแปลงนาไร่อ้อยและสวนปาล์ม ลดการซื้อปุ๋ยเคมีที่ขาดแคลนและราคาพุ่งเกือบเท่าตัวขณะเดียวกันก็มีการนำแม่ปุ๋ยมาผสมเป็นปุ๋ยสูตรเพื่อให้พืชไร่เจริญเติบโตตามช่วงอายุและให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นที่สำคัญลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีได้ถึงร้อยละ40
9: ปีหนึ่งที่ผมทำเกษตรอยู่นี่70กว่าไร่นี่

0: ก็ปุ๋ยก็ประมาณ 5-60,000 บาทใช่ครับปีนี้ยิ่งราคาปุ๋ยยิ่งสูงครับถือว่าขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวแล้วแม่ปุ๋ยบางตัวนี่ไม่มีขายยาง18-46-60นี่ถามวันก่อนก็คือไม่มีปุ๋ยครับแล้วราคาเพิ่มอีกมาเป็นอีกเท่าตัวแต่ว่าเธอถือเป็นโอกาสที่ดีก็คือทางกลุ่มเราส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยคอกเหมาะกับทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ส่วนราชการแล้วก็ทางรัฐบาลเนาะส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยสั่งตัดจริงๆแล้วก็แม่ปุ๋ยถ้าเราสั่งมาเพื่อสมเองนี่ก็ลดจากปุ๋ยที่ขายตามท้องตลาดก็สอบหนึ่งถ้าคำนวณก็ประมาณ200-300บาทอยู่แล้ว
1: สต๊อกปุ๋ยเคมีภายในสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.อุดรธานีหรือสกต.โดยเฉพาะแม่ปุ๋ยที่ขาดแคลนทำให้เหลือแม่ปุ๋ยที่จะกระจายไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานีได้เพียงช่วงเดือนกรกฎาคมเท่านั้นวิกฤตขาดแคลนแม่ปุ๋ยทำให้รัฐบาลผุดโครงการปุ๋ยสั่งตัดด้วยการนำ AI มาคำนวณสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมในแต่ละแปลงอย่างเช่นแปลงดินในตำบลหายโศกอำเภอบ้านผือในแอปพลิเคชันวิเคราะห์ว่าเป็นดินร่วนปนทรายดินมีความเป็นกรดไม่เหมาะที่จะทำนาหรือว่าปลูกอ้อยแต่หากจะปลูกพืชเหล่านี้ก็ต้องปรับสภาพดินและใช้ปุ๋ยสูตรตัดมาใช้ลดต้นทุนการผลิต
2: วันนั้นว้าวมากที่เห็นเครื่องตื่นเต้นเพราะว่ามันง่ายในการทำอะค่ะมันง่ายในการทำคือมันสามารถดูดผสมแล้วก็แค่คลิกเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็ขึ้นสูตรเราไม่ได้ยุ่งยากมันก็ขึ้นสูตรแล้วมันก็ผสมดึงแม่ปุ๋ยผสมให้เราเสร็จด้วยความรวดเร็วมันต่างจากเดิมทีที่สกต.เองก็ส่งเสริมสมาชิกทำแต่ใช้วิธีผสมมือนะคะมันจะยุ่งยากนิดนึงค่ะก็เลยว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องแบบนี้แล้วก็มารองรับให้กับสมาชิกของเราเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น
3: ซ้อนกันนะครับ
1: โครงการปุ๋ยสั่งตัดเพื่อเกษตรกรไทยนำร่องในพื้นที่3จังหวัดคืออุดรธานีชัยนาทและเชียงรายมีแผนดำเนินงานในระยะแรก6เดือนเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่ถูกดินถูกพืชและถูกราคาแต่หลังจากมีการคิกออฟโครงการนี้เมื่อเดือนที่แล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะการนำเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมการผสมปุ๋ยสูตรมาให้สกต. อุดรธานีหากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะสั่งเครื่องมือมาให้ทันฤดูการเพาะปลูกก็จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากประเทศในแถบตะวันออกกลางมยุรีครบาลไทย PBS รายงาน
4: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในจังหวัดกาฬสินธุ์เรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำนะคะพวกเขาไม่มีตลาดรับซื้อค่ะหลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่และน้ำมันแพงทำให้ลูกค้าเนี่ยค่ะซื้อกุ้งลดลงส่งผลทำให้กุ้งตกค้างภายในบ่อจำนวนมากอยากให้รัฐหาตลาดและลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าพบนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่โดยเรียกร้องให้แก้ไขปัญหากุ้งกล้ามกรามราคาตกต่ำไม่มีตลาดรับซื้อทำให้กุ้งตกค้างภายในบ่อจำนวนมากนายทำนองแก้มสิมมาพรประธานกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามตำบลนาเชือกอำเภอยางตลาดระบุว่าตำบลนาเชือกมีเกษตรกรประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามจำนวน8หมู่บ้านและขึ้นทะเบียนกับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์196รายรวมพื้นที่กว่า 1,400 ไร่ปัจจุบันประสบปัญหาไม่สามารถจำหน่ายกุ้งออกตลาดได้ทำให้กุ้งตกค้างในบ่อเลี้ยงจำนวนมากเฉลี่ยรายละ200-300กิโลกรัมจึงอยากให้รัฐหามาตรการช่วยเหลือ
5: เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งก็บอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขื่อนลำปาวปิดน้ำค่ะทำให้กุ้งที่ตกค้างในบ่อขาดออกซิเจนตายต้องเร่งระบายกุ้งประกอบกับพ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อจากกิโลกรัมละ250บาทลงมาเหลือ200บาทบางบ่อจำเป็นต้องขายแม้ว่าขาดทุนเนื่องจากว่าถ้าเลี้ยงกุ้งต่อจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นก็อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนของการผลิตหาตลาดขายกุ้งระบายกุ้งออกสู่ตลาดโดยเร็ว
6: เรื่องน้ำเกลือนั้นปิดพ่นก็เร่งระบายออกกุ้งเลยมันมาล่นปุ๊บ ทำไมราคาตกบาทนี้แม่นแล้วก็คำหลอกมันเป็นสิ่ง
3: เสียหายอะไร

0: ราคาของพี่น้องเขาม
1: ันก็หลายอยู่ก็เสียหายหลายอยู่เสียหายปกติแหละกลุ่มมันราคาสูงก็เสียหายปุ๊บมันก็เริ่มตายปุ๊บมันก็เสียหายหลาย
0: นกแร้บันไดครับ
1: ผมมาตั้ง30-40โลแหละผมต้องกระล่างน้องซึ่งมันออกไปท่านมันก็เลยนกตุ้มที่เหลือก็คือตายตุ้มได้ก็ได้ตุ้มบ่คือตุ้มตายก็ตายตุ้มได้ก็ได้บ่เมื่อวานเนี่ยมัน
0: ยกบ่เลย
1: ครับเมื่อวานนี้ยกบ่
2: ส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าจะเร่งวางแนวทางช่วยเหลือทั้งค่าต้นทุนการผลิตการหาช่องทางการตลาดและสถานที่จำหน่ายให้กับเกษตรกรเนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ถือว่าเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพื้นที่เลี้ยงกว่า 1,200 ลายและมีผลผลิตปีละกว่า 3,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า790ล้านบาทค่ะ
3: การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่ตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะคะเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานิลเสียหายไปกว่าร้อยละ70ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ก็เลยจับปลาหมอคางดำมาแปรรูปเป็นเมนูอาหารหารายได้เพิ่มค่ะพื้นที่กว่า40ไร่ในตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเคยเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักจากการเลี้ยงกุ้งและปลานิลค่ะวันนี้บ่อเต็มไปด้วยปลาหมอคางดำนายอดิศรจันทร์สุขสวัสดิ์เกษตรกรบอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยแพร่พันธุ์เร็วแล้วมักติดมากับน้ำทะเลช่วงที่เปิดรับน้ำเข้าสู่บ่อเลี้ยงกุ้งและปลานิลจากเดิมปล่อยลูกกุ้งลงบ่อนับล้านตัวพอมีปลาหมอคางดำหลุดรอดเข้าไปก็เหลือรอดชีวิตแค่หมื่นตัวก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรที่ยังต้องแบกรับต้นทุนการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำตอนนี้คือการปรับตัวแก้ปัญหาลดผลกระทบร้านอาหารที่อยู่ในตำบลคลองด่านก็นำปลาหมอคางดำจากบ่อเลี้ยงกุ้งกับปลานิลนะคะมาสร้างเมนูอาหารเป็นปลาหมอคางดำแดดเดียวบ้างทำต้มยำทำฉู่ฉี่เพื่อลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำ
4: ก็ทำให้ลูกค้าชิมลูกค้าท่านไหนอยากชิมก็เนี่ยครับตามเมนูเลยครับ
5: อันนี้คือ
4: ชูชีปลาคางดำแล้วก็ปลาคางดำแดดเดียวต้มยำได้ทุกเมนูครับอันนี้ต้มยำน้ำใสอร่อยครับแต่เราลดก้างของ
3: เกษตรกรก็ยังสะท้อนถึงอุปสรรคในการแก้ปัญหาระยะยาวนะคะคือข้อจำกัดทางกฎหมายห้ามเคลื่อนย้ายห้ามซื้อขายสัตว์น้ำชนิดนี้นั่นทำให้โรงงานอุตสาหกรรมไม่กล้าประกาศรับซื้อหรือแปรรูปก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาปลดล็อกข้อบังคับจะได้ผลักดันปลาหมอคางดำให้เป็นปลาเศรษฐกิจเหมือนกับปลานิลค่ะ
2: วันที่10พฤษภาคมตรงกับวันป่าชายเลนแห่งชาตินะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปที่จังหวัดจันทบุรีค่ะไปมอบสมุดพกประจำตัวชาวบ้านสามารถใช้ทำกินในป่าชายเลนได้หลังจากที่ประสบปัญหาข้อจำกัดทางกฎหมายในอดีตนายสุชาติชมกลิ่นเดินทางไปร่วมงานวันป่าชายเลนแห่งชาติที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติจังหวัดจันทบุรีโดยมีกิจกรรมสำคัญก็คือมอบสมุดพกคำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนให้กับชาวบ้าน2อำเภอก็คืออำเภอแหลมสิงห์และอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีซึ่งเคยมีปัญหาพิพาทระหว่างชาวบ้านทำกินปลูกบ้านอยู่อาศัยกับพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์จนหลายครอบครัวไม่ได้รับสิทธิ์ทำกินและตกหล่นในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐหากได้รับผลกระทบจนผลผลิตเสียหายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทช.จึงอาศัยมาตรา64กฎหมายอุทยานแห่งชาติและมาตรา121กฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าสำรวจชาวบ้านกลุ่มที่อาศัยทำกินมาก่อนปี2557จะได้รับสิทธิ์รับสมุดพกทำประโยชน์โดยทั้ง2อำเภอสำรวจได้59ครัวเรือนเป็นแปลงรวมครอบคลุมพื้นที่กว่า646ไร่และจะได้สิทธิ์เยียวยาตามกฎหมายแต่มีเงื่อนไขห้ามบุกรุกเพิ่มและไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
3: แน่นอนว่าคำถามใหญ่ตอนนี้กับคุณสุชาติก็คือเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์นะคะกับความกังวลผลกระทบระบบนิเวศป่าชายเลนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นระนองหรือชุมพรคุณสุชาติบอกว่าพื้นที่โครงการตามแผนมีพื้นที่ป่าชุ่มน้ำหรือแรมซาไซต์ป่าคลองกระเปอแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติแหลมสนที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจขอประชาชนอย่าเพิ่งด่วนสรุป พราะต้องชั่งน้ำหนักทั้งประโยชน์และผลกระทบค่ะ
5: บอกว่าทำแมนบิดแล้วจะทำให้ป่าชายเลนหายไปหรือสิ่งแวดล้อมหายไปมันด่วนสรุปไม่ได้การทำอะไรทุกอย่างมันต้องมีมันไม่มีการมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนได้ประโยชน์หรือครอบครัวใครได้ประโยชน์ครอบครัวหนึ่งหรือเปล่าถ้าประชาชนได้ประโยชน์ทั้งประเทศประเทศชาติได้ประโยชน์กับสิ่งที่เราสูญเสียเสียหายไปบ้างแต่ไม่ได้ทำลายระบบนิเวศคำว่าระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องมาถกเถียงกันถึงว่าของใครคือข้อมูลจริงไม่จริงอะไร
2: ขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยนะคะว่าสัปดาห์นี้นายสุชาติเนี่ยค่ะมีแผนจะเดินทางลงพื้นที่หาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อไปแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนะคะ
3: ถ้าพูดถึงเรื่องป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คือที่จันทบุรีนะคะแต่ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินทำให้เกิดการกัดเซาะของชายฝั่งรุนแรงมากที่สุดด้วยนะคะถ้าในกรณีของอำเภอแหลมสิงห์เนี่ยการกัดเซาะเนี่ยเจอปีละประมาณ 5-6 เมตรทีเดียวคุณภควัชโฉมศรีชวนไปติดตามผลกระทบแล้วก็แนวทางป้องกันเรื่องนี้ค่ะ
6: คุณผู้ชมครับถ้าจะพูดในมุมทางวิชาการที่บอกว่าพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนั้นมีการกัดเซาะชายฝั่งปีละประมาณ 5-6 เมตรก็อาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับผมยืนอยู่ตรงนี้ที่อำเภอแหลมสิงห์ที่เป็นชุมชนชายทะเลบริเวณคลอง6ครับเป็นชุมชนเก่าที่ถูกน้ำกัดเซาะและต้องอพยพหนีออกมาไกลกว่า500เมตรจากบ้านเดิมครับภาพข้างหลังของผมก็คือห้องน้ำเป็นสิ่งปลูกสร้างที่จะเป็นหลักฐานได้ชัดนะครับว่าเคยมีชุมชนอาศัยอยู่โดยรอบนะครับมีรายงานในข้อมูลว่ามีมากกว่า 50-60 หลังครับต้องอพยพออกเพราะว่าจากการกัดเซาะชายฝั่งจากน้ำทะเลที่ซัดเข้ามานั้นทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถจะอยู่ในพื้นที่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีการศึกษาต่างๆในด้านของไม้ไผ่ปักชะลอขึ้นการกัดเซาะซึ่งในพื้นที่นี้ถูกศึกษามากกว่า10ปีก็ปรากฏว่ามีดินงอกขึ้นใหม่แล้วก็จะมีไม้เบิกนำอย่างเช่นต้นแสมหรือว่าไม้ลำแพนนะครับเข้ามาเป็นไม้เบิกนำที่ทำให้ป่าชายเลนนั้นที่จะงอกออกมาในพื้นที่ที่มีดินทับถมกันขึ้นใหม่ด้วยครับเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลแบบหินทิ้งหน้าชุมชนนี้เพิ่งสร้างไม่ถึง10ปีแต่ก็กันได้แค่ลดความรุนแรงที่จะกินลึกเข้าไปถึงชุมชนที่อพยพเข้ามาเหลือแค่30หลังคาเรือนเท่านั้นครับคุณลุงวารินคนพื้นเพที่นี่ตอนนี้อายุ74ปียืนชี้ไปที่ชายฝั่งทะเลไกลออกไปนั้นประมาณ 500-600 เมตรเคยเป็นบ้านของเขาอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่มองออกไปนั้นยังได้เห็นซากสิ่งปลูกสร้างอีกหลายหลังถูกน้ำทะเลกลืนกินจมหายไป
7: ที่ประครัวพี่ใหญ่มันเนี่ยแล้วก็มังกรอยู่นอกรูนะเลยนี่ไปอีกตั้งไกลนะ
6: แนวทะเลที่มันเป็นสีเขียว
7: เออน้ำคือเขียวนะ
6: ถ้ามองด้วยสายตาตอนนี้เกือบกิโลเลยนะ
7: ไม่ถึง
6: ห้าร้อยเมตร
7: เออก่อนเราเล่าห่าง600เมตรนะ
6: ตรงนั้นมีบ้านอยู่เยอะไหมครับ
7: โอ้ยไม้ก่อนเต็มสองข้างอ่ะ
6: ครับลุงทําอยู่ไหมครับลุงทําสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหลังที่หนีการกัดเซาะลึกเข้ามาในแผ่นดินอาชีพประมงชายฝั่งที่ทํามาทั้งชีวิตเป็นรายได้ทางเดียวที่เขาหาได้การเริ่มต้นที่อื่นเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเขา
8: ตรงนี้บางป่า
6: ย้ายกันเข้ามาเยอะมั้ยครับพอกัดเซาะแล้ว
8: โอ้ยย้าย
6: กี่หลังเนี่ยกี่ครอบครัว
8: ทั้งหมดทั้งหมดเลยเนี่ย
6: แล้วก็ไปที่อื่นกันด้วย
8: ที่อื่นไม่มีอ่
6: ะ
8: เพราะว่าแต่คนรุ่นใหม่ๆเขาไปทำงานอยู่ที่อื่นกันแต่ไอ้รุ่นเก่าแก่รุ่นผมเนี่ยมันอยู
6: ่ครับ
8: อยู่พื้นเพอยู่นี
6: ่ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีมีระยะทางยาวประมาณ20กิโลเมตรซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมานานกว่า50ปีวิธีที่กำลังจะช่วยฟื้นฟูคือวัสดุธรรมชาติไม้ไผ่ชะลอคลื่นนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเริ่มนำมาใช้ได้ประมาณ10ปีที่แล้วและทยอยปักเป็นแนวต่อเนื่องความยาวกว่า4กิโลเมตรสิ่งที่เห็นคือเมื่อคลื่นถูกชะลอการช้าล้างเกิดตะกอนทับถมหลังแนวเป็นแผ่นดินงอกทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านและต้องการให้ภาครัฐช่วยทำเพิ่มมากกว่าสร้างโครงสร้างแบบแข็ง
9: ถ้ามันมีไผ่แบบนี้ฮะปักช่วยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทำให้ป่ากงกลางเนี่ยมันเกิดออกไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมครับ
7: ตอนนั้นมันงอกเยอะนะ
8: มันงอกเพราะไม้ใหญ่เพราะไม้บ่าวว่ามันงอกเพราะไม้ใหญ่
6: ต้นไม้ชายเลนอย่างลำ

0: แพนแสมเป็นไม้เบิกนำและต้นกงกลางทยอยขยายพื้นที่เติบโตสิ่งที่ตามมาคือกุ้งปูและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลประโยชน์ทางด้านประมงชายฝั่งที่กำลังจะตอบแทนกลับไปที่ชุมชนภควัชชมศรีไทย PBSรายงาน
1: เราก็ไม่รู้นะมันแผ่นดินสุดเปล่าก็ไม่รู้แต่ก่อนมันไม่เคยถ่วงอย่างนี้ไง
2: ส่วนนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS นะคะจะไปวิเคราะห์บทบาททางการเมืองของอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรหลังจากที่ได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำพร้อมกับประเมินการแข่งขันในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะที่เริ่มมีการทยอยเปิดตัวผู้ท้าชิงเก้าอี้ออกมาแล้วนะคะติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
3: กับตาอิสรภาพอดีตนายกทักษิณจุดเปลี่ยนกระดานอำนาจการเมืองไทยหรือไม่เจาะสนามเมืองหลวงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพใครได้เปรียบเสียเปรียบสวัสดีครับนี่คือนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านมุมมองของบรรณาธิการและทีมข่าวไทย PBS ครับ

0: คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจะพ้นโทษจากเรือนจำใช้คำว่าพักโทษนะครับออกมาพร้อมกับสวมกำไร EM นี่คือการกลับออกมาสู่สาธารณะอีกครั้งของคุณทักษิณบุคคลที่ได้ชื่อว่ามีอิทธิพลและบารมีทางการเมืองไม่น้อยไปกว่าใครในเวทีการเมืองสมัยนี
1: ้เรื่องนี้ผมเตือนคุณทักษิณหน่อยถ้าคุณเล่นการเมืองเนี่ยนะถ้าคุณตั้งใจเหมือนกับตอนแรกที่คุณบอกคุณต้องการมาช่วยประเทศชาติคุณต้องสละแล้วคุณรู้จักต้องรู้จักพอ
2: ในส่วนของพรรคเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านก็คงไม่ได้เข้ามามีบทบาทในลักษณะเป็นที่ปรึกษาอะไรที่ถามเมื่อสักครู่นะครับคงไม่มีกระบวนการเช่นนั้น
3: ก็มีการพักโทษ EM ตามข่าว
4: ก็คืออย่างว่า EM เองจะต้องติด
3: ครับเพราะว่ามันติดว่าอย่างนั้น
5: ก็อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเข้าไปนะคะแล้วก็ถ้าอย่างที่ออกมาว่าต้องใส่ก็ต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เป็นตามกระบวนการไปไม่อยากมีปัญหา
0: หลังจากนี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวอะไรที่เกิดขึ้นจากเจ้าตัวหรือเปล่าชวนวิเคราะห์กันต่อกับบรรณาธิการข่าวการเมืองนะครับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินนะครับพรุ่งนี้อีเวนต์ใหญ่มากเลยครับสำหรับนักข่าวการเมืองทั่วประเทศนะครับไทย PBS เราเองเตรียมการไว้ยังไงบ้างครับคุณเสาวลักษณ
6: ์เล่าให้ฟังแล้วกันว่าพรุ่งนี้นอกจากทีมการเมืองแล้วเรายังมีทีมข่าวอาชญากรรมอยู่ด้วยทั้งหมดจะมีเครื่องออกอากาศในเรียกแบบว่า 4G แล้วก็พร้อมที่จะรายงานสดทุกจุด4จุดที่เราวางเอาไว้1นั่นก็คือเรือนจำซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำจะส่งตัวคุณทักษิณให้กับญาติในเวลา 7:50 น.พอไปที่อีกจุดหนึ่งก็จะมีอีกทีมหนึ่งที่รออยู่ภายในเรือนจำว่ากันว่าคุณทักษิณจะปรากฏตัวในเวลา 8:00 น.ต่อหน้าสื่อมวลชนและนี่คือภาพประวัติศาสตร์อีกภาพนึงสำหรับคุณทักษิณและคนเสื้อแดงทางการเมืองหมายความว่าคุณทักษิณจะยืนทำความเคารพธงชาติในเวลา 8:00 น.นี่คือการปรากฏตัวหลังจากอยู่ในเรือนจำมา8เดือนจากนั้นเราจะมีอีกจุดหนึ่งสำหรับทีมข่าวของเรานั่นก็คือจุดที่สำนักงานคุมประพฤติ1คุณทักษิณจะต้องออกจากเรือนจำแล้วไปรายงานตัวที่คุมประพฤติ1หมายความว่าจะต้องไปเจรจาใส่กำไร EM ตามรายงานข่าวอีกค่ะคุณรุชัยเขาบอกว่าคุณทักษิณจะถือใบรับรองแพทย์แล้วไปเจรจาต่อรองเรื่องของการติดกำไร EM เป็นไปได้เหมือนกันที่จะไม่ต้องติดนั่นเป็นเพราะว่าในเชิงการเมืองในเชิงสัญลักษณ์เรามองไปที่คณะกรรมการพิจารณาพักโทษแล้วว่านั่นคือฝ่ายบริหารนั่นคือฝ่ายการเมืองที่ไม่ให้คุณทักษิณอิสรภาพโดยปราศจาก EM ต้องติดไปด้วยแต่พอมาถึงกับผู้คุมประพฤติซึ่งเป็นส่วนตัวระหว่างผู้คุมกับผู้ที่จะต้องถูกคุมประพฤติอาจจะมีการเจรจาต่อรองในเรื่องของสุขภาพเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรืออย่างอื่น

0: อาจจะต้องไม่ต้องติดกำไร EM ก็ได้
1: อ๋อแสดงว่ายังไม่ 100%
0: ยังไม่ 100%
1: เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะควรจะติดหรือไม
0: ่ค่ะ
1: คุณทั้งครอบครัวคุณทักษิณคุณแพทองธารก็บอกว่าก็แปลกใจเหมือนกันคิดว่าคุณพ่ออาจจะไม่ต้องติดอะไรทำนองนี้นะ
0: นี่คือที่มาของความหวังของครอบครัว
1: ครับ
0: ความอิสรภาพที่จะอยู่ในที่คุมขังในแบบคุมประพฤติเนี่ยอาจจะได้สบายตัวมากขึ้นที่จะไม่ต้องติดกำไร EM ไม่ต้องติดเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นคุณทักษิณจะติดหรือไม่ติดกำไร EM ก็จะได้กลับเข้าบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นที่อยู่ที่พำนักที่ส่งต่อผู้คุมประพฤติว่าจะอยู่ในพื้นที่นั้นตลอด24ชั่วโมงหรือตลอด4เดือนระหว่างการพักโทษนี้จุดนั้นเราก็จะมีทีมข่าวการเมืองที่จะรายงานสดอีกเหมือนกันเพราะทั้งหมดนี้เรารู้เราเชื่อว่าคุณทักษิณจะยังคงมีอำนาจและคงมีอิทธิพลทางความคิดไม่ใช่แค่คนการเมืองหมายถึงในสังคมไทยหลายสายตาก็ต้องจับจ้องดูคุณทักษิณว่าการกลับมาครั้งนี้คุณทักษิณจะมีปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวอย่างไ
1: ร
0: ในขณะที่พรรคเพื่อไทยมีส.ส.อยู่74คนนะคะ
1: นี่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้คงจะมีการส่งคำถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ของการออกอากาศออนไลน์ของเราว่าทำไมไทย PBS จะต้องไปโฟกัสที่คุณทักษิณขนาดนั้นเหตุผลคือเพราะเขาคือทักษิณชินวัตรนี่คือบิ๊กเนมทางการเมือง
0: แน่นอนว่าเป็นแบบนั้นแล้วมันยังมีจังหวะอีกหลายจังหวะที่คุณทักษิณจะเข้ามาแสดงศักยภาพทางการเมืองหรือเข้ามาให้คำปรึกษากับนักการเมืองหรือแม้แต่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยปัจจัยสำคัญคือการบริหารราชการแผ่นดินของภูมิใจไทยของพรรคค่ายสีน้ำเงินจะมีช่องว่างช่องโหว่ในความผิดพลาดบกพร่องเกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามีช่องนั้นเมื่อไหร่คุณทักษิณจะแสดงศักยภาพนั้นเข้ามาทันทีเราเชื่อแบบนั้นแล้วตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมข่าวการเมืองก็ได้สัมภาษณ์ทั้งผู้ที่เคยยื่นคำร้องเรื่องของปมชั้น14ทั้งนักวิชาการนักการเมืองคนในครอบครัวชินวัตรหรือผู้คนในสังคมแกนนำมวลชนไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมือง
1: คนในครอบครัวก็ไม่เชื่อหรอครับ
0: คนในครอบครัวก็พูดไม่เต็มปากนะคะ
1: ครับ
0: พูดว่าอยู่ในเรือนจำมา8เดือนไม่มีเหรอที่จะไม่วางมือคำตอบมันคือเชื่อ 100% ได้หรือเปล่าก็มีแต่คนบอกว่าไม่อยากจะเชื่อและความที่ไม่อยากจะเชื่อก็คือการกลับมาของคุณทักษิณจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนและเพราะอะไรถ้าดูจากบริบททางการเมืองนั่นคือการบริหารราชการแผ่นดินของพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: ภูมิใจไทยและจังหวะการเติบโตการฟื้นความศรัทธาการฟื้นคะแนนนิยมหรือการฟื้นมวลชนของคนเสื้อแดงคือจังหวะที่คุณทักษิณจะต้องกลับมาคนในพรรคเพื่อไทยก็บอกอยู่นะคะว่าตั้งตารอคุณทักษิณกลับมาแม้จะยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนจะเกี่ยวข้องกับพรรคหรือจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวพรรคเพื่อไทยก็อยู่ที่บริบทหลังจากนี้แหละว่าจังหวะมันจะมีมากน้อยแค่ไหนและไฮไลท์สำคัญจากที่ทีมข่าวการเมืองไปสัมภาษณ์ผู้ที่เคยยื่นคำร้องไต่สวนการบังคับโทษนั่นก็คือปมชั้น14ก็คือคุณ
1: ชาญชัย
0: อิสระเสนารักษ
1: ์
0: เขาสะท้อนบทบาทในการยื่นคำร้องแม้ว่าเขาจะถูกศาลยกคำร้องแต่เขาก็เชื่อว่าศาลใช้อำนาจทั้งหมดในการวินิจฉัยคดีนี้แล้วไต่สวนตามคำร้องสิ่งที่ได้กลับมากับการเมืองไทยคือบทเรียนที่ชี้ชัดได้ว่ากระบวนการยุติธรรมยังคงพยุงความยุติธรรมเอาไว้นี่คือข้อแรกที่เขาสะท้อนให้กับทีมข่าวเราฟังอีกอย่างหนึ่งที่ได้มานั่นคือบริบททั้งหมดของปมชั้น14แล้วของคุณทักษิณ
1: ค
0: ือบทเรียนที่นักการเมืองต้องถอดบทเรียนและก็เรียนรู้กับคำว่าคดีทุจริตต้องรับโทษแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราพูดคุยกับเครือข่ายคปท.อันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าในการไต่สวนคดีศาลชี้ว่าคุณทักษิณรับรู้และอยู่ในกระบวนการทำให้การบังคับโทษไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะต้องถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมหรือไม่นี่คืออีกบริบทนึงที่จะต้องถอดบทเรียนแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวทั้งหมดด้วยถ้าคุณทักษิณจะลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวก็ยังต้องมีบ่วงอีก2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของเข้าไปรับรู้และอยู่ในกระบวนการในการบังคับโทษโดยไม่ชอบอ
1: ัน
0: น
1: ี้

0: จะมีการฟ้องร้องเพิ่มเติมหรือไม่อีกอย่างหนึ่งคดี112ยังเป็นบ่วงสำหรับคุณทักษิณอยู่ถ้าจะเคลื่อนไหวหรือจะมีปฏิกิริยาทางการเมืองค่ะ
1: ตอนนี้เราเห็นอย่างคุณหมอวรงค์ก็ออกมาบอกว่าคุณหมอวรงค์โอเคที่คุณทักษิณเข้าไปรับโทษในเรือนจำถือว่าต้องชื่นชมเขานะผมโอเคคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์บอกว่าเป็นบทเรียนที่ดีมากกระบวนการยุติธรรมยังนู่นนี่นั่นอยู
0: ่
1: มันหมายความว่าคุณทักษิณได้ปลดบ่วงอย่างน้อยก็บ่วงเรื่องชั้น14คนจะได้เลิกพูดกันสักทีหลังจากนี้จะได้เคลื่อนไหวอิสระ
0: ค่ะแต่ว่าการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณต้องบอกว่าแม้จะเป็นอิสรภาพในการพักโทษมันก็กำลังถูกจับจ้องว่าคุณทักษิณจะเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้การเมืองเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้คือประเด็นที่หนึ่งสองคือพักเพื่อไทยที่วันนี้อยู่ในสถานะพักต่ำร้อยแล้วก็กำลังจะสร้างเจนใหม่เกิดขึ้น
1: ค
0: ุณทักษิณจะกลับมาฟื้นพักเพื่อไทยได้ในภาวะของการเติบโตที่เปลี่ยนแปลงบุคลากรได้หรือเปล่ากับเชิงความคิดของคุณทักษิณกับพักเพื่อไทยหรือนี่กำลังถ่ายทอดพักให้คนอื่นหรือคุณทักษิณกำลังจะกลับมาเพื่อจะเป็นใหญ่ในพักเพื่อไทยได้ชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่า
1: ครับ
0: อีกอย่างหนึ่งก็คือกระแสของประชาชนตัวคุณทักษิณไม่ได้มีเฉพาะคนที่หนุนเท่านั้นเสียงที่ค้านก็ยังมีอีกเยอะมวลชนก็ไม่ใช่มีแค่เสื้อแดงเท่านั้นสีเสื้ออื่นก็ยังมีอีกด้วยในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าคุณทักษิณออกมาเนี่ยเสถียรภาพของรัฐบาลก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันหนึ่งก็คือ74เสียงของพรรคเพื่อไทยมันเป็นเสียงที่สามารถต่อรองทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยได้ด้วยถ้าจะได้มากกว่านั้นคือในส่วนของพรรคกล้าทำคุณทักษิณมีคอนเนคชั่นมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอยู่หรือเปล่า
1: ครับ
0: และแน่นอนว่าตอนนี้ในเกมการเมืองหลายๆคนก็กำลังมองว่าพรรคภูมิใจไทยในฐานะค่ายสีน้ำเงินกำลังยืมมือค่ายสีแดงเพื่อต่อสู้กับค่ายสีส้มและค่ายสีเขียวหรือไม่แล้วถ้าเมื่อไหร่ภูมิใจไทยหรือค่ายสีน้ำเงินรู้สึกว่าเพรียงพร้ำทางการเมืองแล้วเป็นจังหวะเหมาะที่พรรคเพื่อไทยในค่ายสีแดงจะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาในแบบมีพันธมิตรทางการเมือง
1: ครับ
0: แล้วก็ห้ำหั่นกับค่ายสีน้ำเงินหรือเป็นคู่ต่อสู้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้อันนี้คือสิ่งที่จะต้องจับตามองกันค่ะ
1: คุณสวรักษ์ประเมินแล้วว่าคุณทักษิณสามารถที่จะพูดคุยเป็นพันธมิตรกับทางร้อยเอกธรรมนัสได้อยู่อีกไหม
0: จริงๆถ้ามองความใกล้ชิดทางการเมืองก็น่าจะได้ในขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสกำลังโดนค่ายสีน้ำเงินข่
1: ม
0: หรือกดอยู่ก็อาจจะต้องหาพันธมิตรใหม
1: ่
0: ถ้าย้อนกลับไปดูสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทพรรคกล้าทำยังไม่แสดงทัศนะที่ชัดเจนกับบริบทของการเป็นพรรคฝ่ายค้านในส่วนของพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์แม้จะมีการช่วงชิงปาดหน้ากันบ้างเล็กน้อยว่าใครจะเป็นคนยื่นและใครจะเป็นคนยกร่างแต่สุดท้ายเขาก็จับมือกันได้แต่ถ้าถามถึงเอกภาพของพรรคฝ่ายค้านดูจะไม่ชัดเจนหรือได้นี่คือจังหวะที่พรรคกล้าทำหรือร้อยเอกธรรมนัสกำลังรอจังหวะของการเติบโตมาหรือกลับมาล้างแค้นกลับมาชำระแค
1: ้
0: นแม้จะบอกว่าไม่ใช่พรรคที่เป็นพรรคฝ่ายแค้นหรือพรรคฝ่ายคอยแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับก่อนหน้านี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ฝ่ายค้านว่าดูไม่เข้มข้นเลยรัฐบาลคุณอนุทินมีช่องให้วิจารณ์เยอะไปหมดแต่ทำไมดูตรวจสอบไม่เข้มข้นการเมืองหลังจากนี้เมื่อคุณทักษิณพักโทษเจ้าตัวอาจจะรอจนพ้นโทษก็ได้นะครับไม่กี่เดือนเองนี่หรือเปล่าฝ่ายค้านที่คอการเมืองบางกลุ่มกำลังรอคอยให้ไปคอยจิ้มคอยตรวจสอบรัฐบาล
0: อันนี้เป็นจังหวะที่เราคุยกันว
1: ่
0: าถ้าจังหวะของรัฐบาลทำให้ความศรัทธาทำให้ความเชื่อมั่นมันลดน้อยลงการบริหารราชการแผ่นดินมีจุดบกพร่องมากขึ้นฝ่ายตรงข้ามหรือคู่แข่งทางการเมืองย่อมต้องลุกขึ้นมาตีในช่วงจังหวะที่เขากำลังลดลงกระแสและก็คะแนนนิยมก็อาจจะลดลงไปด้วยและมันอาจจะเป็นจังหวะที่จะทำให้คุณทักษิณลุกขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือจะทำให้พรรคเพื่อไทยฟื้นศรัทธาและมีคะแนนนิยมทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าดูจากคุณทักษิณนะคะว่าคุณทักษิณ17ปีของการหลบหนีคดีในต่างประเทศก็ไม่เคยวางมือทางการเมือง
1: ครับ
0: เข้ามาในปี2566กับ2567แน่นอนว่าก็จะโลดผลทางการเมืองเยอะอยู่พอสมควรพอปี

0: 2568ถึงปีนี้ อาจจะต้องอยู่ในเรือนจำและอาจจะทำให้ต้องทบทวนบางอย่างนี่คือจังหวะที่คุณทักษิณจะต้องคิดว่าจะกลับมาแล้วมีพลังเพิ่มมากขึ้นหรือจะกลับมาด้วยบทบาทใหม่หรือจะเดินแบบเนียบๆเนียนๆให้มันสมาร์ทมากกว่าเดิมทั้งหมดอยู่ที่คุณทักษิณว่าคุณทักษิณจะตัดสินใจแบบไหนแต่จังหวะทางการเมืองของคุณทักษิณและความเป็นคุณทักษิณไม่มีทางวางมือทางการเมืองและถ้ามีจังหวะคู่แข่งทางการเมืองจะต้องถูกชำระแค้นค่ะ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณเสาวลักษณ์นะครับ

อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องคุยกันครับคุณผู้ชมเพราะว่านับถอยหลังแล้วสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพของอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับวันที่21เดือนนี้จะพ้นจากวาระถัดจากนั้นไปแค่สัปดาห์เดียวครับก็จะเริ่มเปิดรับสมัครคนใหม่กันแล้ว

0: าจจะเป็นอย่างไรตอนนี้มีพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาชนเปิดตัวมาแล้วนะครับดร.โจนะครับในขณะที่พรรคคู่แข่งอย่างพรรคประชาธิปัตย์อีกสัปดาห์2สัปดาห์ก็คงได้เห็นกันผู้ท้าชิงหลักๆก็จะมีอยู่ไม่กี่คนนะครับนอกเหนือจากนั้นที่เปิดตัวมาแต่ว่าแนวโน้มทิศทางจะเป็นยังไงกระแสการเมืองระดับชาติจะมาช่วยหนุนเสริมได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีนะครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผม
0: อาจารย์ผมนึกย้อนถึงสมัยของหม่อมสุขุมพันธ
1: ุ
0: ์นะครับหรือก่อนหน้านั้นอีกผู้ว่าราชการกรุงเทพที่จะต่อสมัย2เนี่ยมักจะมีกระแสการเมืองระดับชาติมาช่วยหนุนเยอะคนแทบจะไม่ได้มองประเด็นในพื้นที่ด้วยซ้ำรอบนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรไหมครับเพราะว่าอาจารย์ชาติไม่ได้ยึดโยงกับพรรคไหนเลยฮะ
1: จะบอกว่าหนุนหรือค้านนี่คงพูดยากนะกระแสการเมืองระดับชาติว่ามันยังไงเพราะเท่าที่ผ่านมาโดยทั่วไปเนี่ยนะครับนะคนกรุงเทพเนี่ยนะครับก็จะมีในบางครั้งที่เอากระแสการเมืองระดับชาติมาพิจารณาร่วมด้วยแต่ในหลายๆครั้งก็อาจจะไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาร่วมในการพิจารณาไม่ต้องอะไรมากสมัยยุคไว้ปัดกำลังเฟื่องฟูนะตอนที่คุณชนะรุ่งแสงแข่งกับพลตรีจำลองใช่ไหมครับกระแสระดับชาติก็คืออยู่ที่พรรคไว้ปัดแต่พลตรีจำลองกลับได้ไปเพราะคนกลับมองในอีกมุมหนึ่งแทนไม่ได้มองในมุมของในระดับชาตินะครับนะก็เหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอ่ะนะครับที่อาจารย์ชาติได้มาคนก็มองเรื่องของการต้องการให้มาแก้ไขปัญหาที่เป็นจิปาถะทั้งหลายในกรุงเทพมหานครนะครับในสุดอาจารย์ชาติก็ได้มาฉะนั้นถามว่ากรณีปัจจัยระดับชาติมีผลต่อการเลือกตั้งมันก็มีบ้างในบางครั้งเช่นยุคของหม่อมสุขุมพันธ์นะครับนะแม้ว่าตอนยุคหม่อมสุขุมพันธ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยฝ่ายรัฐสมัย2นะครับฝ่ายรัฐบาลก็น่าจะเป็นคุณนายกยิ่งลักษณ์นะครับนะแล้วก็คู่แข่งกับคุณพงษ์สภัทรใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยคุณพงษ์สภัทรเนี่ยกำลังจะชนะแล้วมันมีพลิกกันแค่อาทิตย์สุดท้ายนะครับจากข่าวลือว่าคุณจตุพรพรหมพันธุ์ด้วยความเคารพนะครับจะมาเป็นผู้รองผู้ว่านะครับแล้วนายกปูก็ตอบอ้ำมึงอึ้งไม่รับไม่ปฏิเสธ
0: คร
1: ับว่าเวลานายกบอกไม่รับไม่ปฏิเสธเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเยสใช่ไหมครับนั้นคะแนนก็เลยถูกดึงออกมาคนก็ตกใจนะครับตอนนั้นคนเทพเพราะที่กลุ่มเสื้อเหลืองก็ตกใจกลัวกังวลเรื่องคุณจตุพรนะครับจะเข้ามาเป็นคะแนนก็เลยถูกดึงออกจากคุณเสรีพิสุทธิ์ซึ่งเป็นทีมงานของเสื้อเหลืองนะครับไปเทให้กับหม่อมสุขุมพันธ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหม่อมเนี่ยจะได้เข้าสภาแต่ถามว่าพลิกตรงนั้นเนี่ยมันจะพลิกได้ยังไงมันพลิกได้เพราะเนื่องจากว่าคะแนนของหม่อมสุขุมพันธ์กับคะแนนของคุณพงษ์พัฒน์เนี่ยมันห่างกันไม่มาก
0: อ๋อเดิมทีสูสีอยู่แล้ว
1: มันห่างไม่มากพอห่างไม่มากปั๊บมีการดึงคะแนนจากคนนึงไปใส่อีกคนนึงเนี่ยมันมีโอกาสพลิกแต่สมมติว่าห่างกันเยอะดึงยังไงก็ไม่พลิกครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์ชาติลงแล้วมีคู่แข่งใช่ไหมครับอาจารย์ชาติได้50กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
0: ล้านสามแสน
1: ล้านสาม
0: ครับ
1: แล้วที่เหลือเนี่ยนะครับไม่ว่าคนเด่นๆทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็น
0: มีดร.เอ
1: นะครับคุณวิโรจน์นะครับคุณจ้ำนะครับรวมถึงท่านอดีตผู้ว่าอัศวินรวมแล้วเนี่ยได้ประมาณ 700,000 กว่านะครับต่อให้เอาเทมรวมที่คนเดียวมันก็ไม่พลิกเพราะมันห่างกันมากเกินกว่าที่จะพลิกได
0: ้ครับ
1: ฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถามว่าใครนำณขณะนี้นะยังไม่นับหลังจากรับสมัครแล้วนะณขณะนี้ต้อง

0: เอาเราว่าอาจารย์ชาติได้เปรียบหลายก้าวเลย
1: ครับ
0: หลายก้าวเลย
1: แม้จะอยู่มา4ปีก็ยังคงได้เปรียบขนาดนั้นนะฮะ
0: ก็คืออย่างงี้ถามว่าคราวนี้อาจารย์ชาติจะโดนโจมตีมั้ยจะโดนแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะว่าพออยู่4ปีบาดแผลมันเริ่มมีแล้วนะครับนะก็จะเริ่มโดนโจมตีเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในเดียวกันเนี่ยถามว่าคะแนนนิยมยังสูงอยู่มั้ยยังสูงนะผมพูดให้ฟังเรื่องนึงผมทำประเมิน3ปีครึ่งผู้ว่าชาติปกติก็ทำมาตลอดนะ1ปี2ปี3ปีมาจนณอันสุดท้ายคือ3ปีครึ่งเมื่อธันวาที่ผ่านมานะครับใน17ด้านเนี่ยมี2ด้านเท่านั้นที่ผู้ว่าชาติสอบตกคือด้านการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในกทมและการเรื่องของการแก้ปัญหาค่าครองชีพปากท้องไอ้ค่าครองชีพปากท้องก็ต้องยอมรับมันเป็นเรื่องของระดับประเทศส่วนหนึ่งด้วยส่วนการคอร์รัปชันนี่ก็ต้องคือกทมเนี่ยบอกตรงนะถ้ายุคคุณสมัครแล้วอ่ะจะจัดการนี่ขนาดคุณสมัครโหดแล้วอาจารย์ชาติเยอะนะจะแก้ไขปัญหาเนี่ยคุณสมัครยังยอมถอยเลยอ่ะเพราะสู้ไม่ได้นะครับนะอย่างเงี้ยก็เป็นแค่2ประเด็นที่มีปัญหาแต่ที่เหลือเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะระเบียบทางเท้าเรื่องของปรับปรุงที่ชอบตอกซอยทั้งหลายน้ำท่วมรถติดไฟสว่างวงจรปิดความปลอดภัยคนแฮปปี
1: ้ครับ
0: คะแนนก็เลยมาตลอดแม้กระทั่งถามว่าพอใจการทำงานของอาจารย์ชาติชาติไหมเมื่อธันวา68คนทั้งหมดนะครับ 77% ครับพอใจ
1: 77%
0: 77% พอใจนะครับผมว่า 77% พอใจเนี่ยมีคนลงคะแนนอาจารย์ชาติไม่ประมาณ 50% อ่ะ
1: โอ้มันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลย
0: ก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยนะครับทีนี้ก็ต้องถามว่าครั้งนี้คู่แข่งเนี่ยจะสู้ได้ไหม
1: ครับ
0: มันก็ต้องดูหลายๆปัจจัยในอนาคตข้างหน้าแต่ณขณะนี้ด้วยความเคารพนะครับยังสู้ไม่ได้ครับ
1: ณขณะนี้ยัง
0: ณขณะนี้ยังต้องรอดูอนาคตก่อนแล้วก็ต้องรอดูชื่อคู่แข่งให้ครบก่อนเพราะว่าเหลือของพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: ที่ยังไม่ส่งชื่อมาเลยว่าจะเอาใคร
1: ก
0: ็ขึ้นอยู่ว่าไปปัดส่งใครส่งตัวที่เด่นไหมถ้าไปปัดส่งตัวเด่นจริงๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเก็บคะแนนนะครับ
1: อาจารย์ทีนี้สิ่งที่คุณทักษิณชาติโดนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าพรรคประชาชนก็เริ่มเปิดประเด็นว่ามีเรื่องของโรงขยะมีเรื่องของการทุจริตมีหลายๆเรื่องที่อาจารย์ชาติชาติอาจจะไม่ได้เข้าไปขยับจริงจังนะครับเรื่องของการทำงบเกินดุลก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเรื่องของการใช้หนี้รถไฟฟ้าก็มันมาจบในยุคนี้ธรรมดาอยู่แล้วคือเราเห็นเรื่องแบบนี้ปรากฏขึ้นมาถี่มากจากพรรคประชาชนซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญเรื่องพวกนี้อาจารย์ถ้าประเมินจากผลสำรวจในอดีตที่ผ่านมาสะเทือนความนิยมอาจารย์ชาติไม่ได้เลยเหรอครับ
0: ถามว่าสะเทือนไหมนะครับมันก็ต้องดูว่าคนพอฟังข่าวเหล่านี้แล้วรู้สึกยังไงเอาเรื่องใช้หนี้อย่างเงี้ยใช้หนี้นะครับการเรื่องงบเกินดุลอย่างเงี้ยจริงๆเขาไม่ต้องการโจมตีว่าอาจารย์ชาติทำผิดเขาแค่ต้องการบล็อกไม่ให้อาจารย์ชาติเอาประเด็นเหล่านี้ไปหาเสียง
1: ครับอ๋อ
0: เพราะมันไม่ใช่ความผิด
1: ครับ
0: เพียงแต่แค่บล็อกไม่ให้อาจารย์ชาติเอาไปประเด็นไปหาเสียงโอ้ยเนี่ยพี่ได้ชำระนี่ได้หมดในยุคผมก็เลยบล็อกซะเลยไม่เอาไปใช้หาเสียงนะ
1: ว่าเอ้ยมันธรรมดา
0: ตั้งงบเกินดุลก็ห้ามไปหาเสียงนะเพราะว่าไอ้กทมก็เกินดุลมาตลอด
1: ครับ
0: สองประเด็นนี้อาจารย์ชาติก็ต้องหยุดไปส่วนเรื่องการโจมตีเรื่องคอร์รัปชันอันนี้ก็เราก็เห็นประเด็นจากการประเมินอยู่แล้วนะครับว่าเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องขยะเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นประเด็นที่อาจารย์ชาติเราต้องตอบหนักหน่อยนะครับเพราะโรงขยะรู้สึกแถวประเวศมันถ้าจำไม่ผิดมันมีโรงขยะอยู่แถวนั้นนะครับนะหลายมันก็มีปัญหานะครับเราก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาเพราะอาจารย์ชาติพอเป็นมา4ปีมันก็มีเอาปัญหาที่ผมเห็นชัดๆเลยนะที่ผมรับรองว่าเดี๋ยวพอเลือกตั้งนะมีคนขุดขึ้นมาถามแน
1: ่ครับ
0: คนจะขุดนโยบายเก่าๆอาจารย์ชาติมาแล้วถามว่าทำได้ไหมทำได้ไหมอันนึงที่ผมเห็นเลยเนี่ยก็คือสายไฟฟ้า
1: ที่ว่าจะฝังลงใต้ด
0: ิน ตอนแรกบอกเท่าไหร่นะ6เดือน1ปีอ่ะ2 1ปี2ปีประมาณเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนี่จะครบ4ปีแล้วนะครับนกยังเกาะเต็มเสาไฟฟ้าอยู่เลยนะครับไอ้ประเด็นเนี้ยผมว่าเดี๋ยวมีคนหยิบยกขึ้นมาโจมตีแน
1: ่ครับ
0: นะครับแต่นี้ก็ต้องประชาชนก็ต้องไปทวงเอาว่ากับประเด็นอื่นๆเนี่ยอันไหนมันน่าสนใจหรือว่าอะไรมันมีความหมายมีคุณค่ามากกว่ากัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: อาจารย์การทำสำรวจในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมาหลายยุคสมัยคนกรุงเทพเขาให้น้ำหนักกับอะไรมากที่สุดในการเลือกตั้งนะครับ
0: ตัวบุคคล
1: ตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับพรรคเลยแหละ
0: ตัวบุคคลมาก่อนเลย
1: มาก่อนเลย
0: การเมืองระดับชาติเนี่ยมารองเขาสนใจตัวบุคคลมากกว่าคุณมาพร้อมกับแนวทางในการแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครอย่างไร
1: ครับ
0: เขาสนตรงนี้มากกว่าง
1: ั้นผมพูดถึงพรรคประชาชนยังไม่ได้พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องนี้เพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวนะครับคุณผู้ชมพรรคประชาชนเปิดแพ็กเกจนโยบายมาว่าโอ้เราจะขยับโครงสร้างเราจะทำให้การใช้ชีวิตในกรุงเทพมันง่ายมันดีขึ้นแล้วเขาก็มีการขายแพ็กเกจว่าเรามีผู้ว่า เรามีทีมสกที่ส่งครบทุกเขตแล้วเรายังมีสสในสภาเราทำงานฝ่ายนิติบัญญัติภาพใหญ่ได้ด้วยแพ็กเกจใหญ่แบบนี้อาจารย์ชัชชาติไม่มีอาจารย์ว่ามันสร้างความได้เปรียบได้เยอะไหมครับ
0: ไม่
1: เกี่ยวเลยใช่ไหม
0: ไม่เกี่ยวเลยอาจจะได้คะแนนในกลุ่มของ FC สีส้ม
1: ครับ
0: โดยแท้ FC โดยแท้เฉพาะยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่18ถึง35จะได้คนกลุ่มนี้เยอะ
1: ครับ
0: แน่นอนเราต้องมากลับมาดูที่ตัวดร.โจก่อนอย่าลืมที่ผมบอกว่าเขาดูที่คนก่อนคนนะครับแล้วดูสภาพของคนก่อนแล้วนโยบายหรือใครอยู่เบื้องหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเอาคนก่อนเลยนะครับดร.โจเพิ่งลงไม่มีใครรู้จักด้วยความลบด้วยเรื่องจริงไม่มีใครรู้จักนะครับเพราะเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ไม่เคยลงเขตพื้นที
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วการเปิดตัวเนี่ยช้ามากกว่าจะเปิดเนี่ยนะครับนะคนเพิ่งจะค้นประวัติดร.โจคือใครอ่ะผมก็เพิ่งค้นหลังจากมีชื่อขึ้นมาเนี่ยแหละว่าคือใคร
1: ครับ
0: นะครับนะงั้นการเปิดตัวเนี่ยช้าไปคนไม่รู้จักทีนี้ถามว่าถ้างั้นจะมีโอกาสพลิกได้ยังไงดร.โจพลิกชนะได้อย่างเดียวต้องไปเอาคะแนนสีส้มตอนเลือกตั้งสสเนี่ยเอากลับขึ้นมา
1: โอ้ซึ่งคือมันฟังดูเหมือนง่าย
0: แต่มันยากครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้ามันง่ายคุณวิโรจน์คงได้ตั้งแต่คราวที่แล้ว
1: นั่นน่ะสิครับเพราะว่าครั้งที่แล้วคุณวิโรจน์ได้ประมาณ200,000
0: ต้นๆ200,000กว่าทั้งที่ครั้งที่แล้วกทมเนี่ยพรรคก้าวไกลเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นคุณพิธาก็ยังอยู่
1: ใช่ครับ
0: พรรคก้าวไกลได้มา32เก้าอี้ทิ้ง1ที่ไว้สสอิ่ม
1: ครับ
0: ใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วตอนนั้นคุณพิธากำลังบูมเลยคุณวิโรจน์ได้แค่ 200,000 กว่าเพราะอะไรครับเพราะคนไปลงคะแนนเขาแยกระหว่างระดับชาติกับท้องถิ่นราชการเขาไม่ได้มองว่าคุณวิโรจน์เหมาะเป็นผู้ว่า
1: ครับ
0: เขามองว่าอาจารย์ชาติเหมาะเป็นผู้ว่างั้นคนที่เลือกสสเลือกพรรคก้าวไกลตอนนั้นเขาก็เอาคะแนนเนี่ยไปไหนครับเอาไปให้อาจารย์ชาติชาติแล้วอาจารย์ชาติตอนนั้นลงมาใครๆก็เชื่อว่าเป็นสายของสีแดง
1: ครับ
0: คนสีแดงก็เทคะแนนให้ก็จะมีคนกลุ่มสีกลางๆที่แฮปปี้อาจารย์ชาติบ้างก็เทคะแนนให้ที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟที่เทไปอีก5คนที่เหลือ
1: ครับ
0: อีกที่อีก4คนที่เหลือนะครับเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยตรงเนี้ยลองคิดภาพดูนะครับว่าเขามองที่คนก่อนเลยนะครับฉะนั้นดร.โจมีปัญหาตรงที่ว่ามาช้าไปมาช้าไปถ้าตัดใจจะเล่นเนี่ยนะควรมาสักครึ่งปีหรือปีนึงก่อนหน้านี
1: ้เหมือนอาจารย์ชัชชาติปี65
0: ใช่
1: ครับ
0: คือไม่มีการวางแผนเลยเหมือนกับจะเลือกตั้งอ่ะไอ้คนนี้ลงแล้วกันจบนะครับดูมันไม่มีเจตนารมณ์ในการเข้ามาเป็นผู้ว่าเท่าไหร่นะครับนะฉะนั้นอันนี้ทีนี้จะพลิกได้ก็มีอยู่เรื่องเดียว
1: ครับ
0: คือต้องปีดึงสีส้มกลับมาให้หมดดึงคะแนนที่ได้มาเมื่อตอนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนเลือกตั้งที่ผ่านมาในกรุงเทพเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคะแนนก็ไม่ได้สูงไปกว่าครั้งปี66เท่าไหร่นะนะครับนะถามว่าจะดึงคืนกลับมาได้ไหมก็ลำบากขนาดคุณวิโรจน์เป็นที่รู้จักยังได้ 200,000 กว่าแล้วอันนี้ดร.โจไม่เป็นที่รู้จักอ่ะนะครับก็ไม่รู้จะได้คะแนนสักเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าน่าจะได้คะแนนมากกว่าเดิมนะครับเพราะผมดูผมคิดว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่น่าจะเทลงไปแต่เทลงไปแค่นี้มันไม่พอหรอกครับ
1: อาจารย์มองว่าเคล็ดลับชัยชนะของคุณชัชชาติในครั้งที่แล้วใช่การที่เขาประกาศตัวว่าเขาลงอิสระไหม
0: อิสระเป็นส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: เพราะการติดอยู่กับพรรคเนี่ยทุกคนจะตั้งคำถามว่าถ้าคุณมีพรรคการเมืองหนุนหลังแล้วเนี่ยแน่นอนคุณจะได้สมาชิกพรรคเทคะแนนให้อันนี้เป็นข้อดีใช่ไหมครับแต่ข้อเสียก็คือว่าเขาจะถามว่าเอาถ้าคุณมีพรรคการเมืองหนุนหลังเวลาคุณทำโครงการใดๆก็ตามเนี่ยคุณต้องหรือเปล่าม
1: ันจะโดนผูกโยงก
0: ันแล้วอันที่สองตำแหน่งรองผู้ว่าทั้งหลายหรือที่ปรึกษาผู้ว่าทีมงานผู้ว่าทั้งหลายเนี่ยมีใครบ้างไหมที่พรรคจะส่งลงมา อยู่กับคุณก็ขาดอิสระในการเลือกผู้คน
1: ครับ
0: ฉะนั้นการลงอิสระเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยจะชอบเพราะมันเป็นอิสระไม่จำเป็นต้องยึดติดกับพรรคไหนก็จะมีในอดีตนะอาจจะชอบพรรคการเมืองเป็นช่วงที่พรรคการเมืองกำลังบูมๆนะเช่นตอนสมัยยุคประชาธิปัตย์เรานี่เป็นต้นนะครับนะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าตอนนี้ใครลงอิสระเนี่ยอาจจะได้เปรียบมากกว่าคนลงสังกัดพรรคแต่คนลงสังกัดพรรคเนี่ยแน่นอนมันจะโชคดีตรงว่ามันมีคะแนนพรรคหนุนอยู่ก่อนแล้วที่เหลือต้องอาศัยตัวบุคคลอย่างใบปัดเนี่ยถ้าส่งตัวบุคคลดีแบบปังจริงๆนะแล้วได้คะแนนจากส่วนตัวเยอะๆบวกคะแนนกับพรรคก็อาจจะทำให้อาจารย์ชาติปาดเหงื่อได
1: ้อ๋อมันฐานเดียวกันเหรอที่อาจารย์มอง
0: ก็คือมีคะแนนของกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟก็มีอยู่ประมาณเนี้ยบวกแล้วประมาณ 6-7 แสนอะจากที่แล้วอะนะครับนะถ้าลงถ้ารวมมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้อาจารย์ชาติปาดเหงื่อเพราะอะไรครับเพราะกำลังอาจารย์ชาติเขากวนอยู่เรื่องเดียวว่าคะแนนที่เขามีอยู่นะคราวที่แล้วที่เป็นคะแนนของกลุ่มสีส้ม จะถูกฉีกออกและดึงคืนกลับไปให้ดร.โจ
1: อ๋อในรอบนี้นะฮะ
0: ในรอบนี้ถ้าคะแนนตรงนี้มันถูกฉีกออกและดึงคืนให้ดร.โจแล้วคะแนนสีแดงส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะย้ายตามสกที่มาไปบัตรถูกดึงกลับไปสู่ไปบัตรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ชาติชาติเขากังวลตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้แน่นอนถูกฉีกไปคะแนนจะลดลง
1: ครับ
0: แต่จะไอ้สีส้มถูกฉีกไปก็จะลงฉีกไปไม่เยอะหรอกน่าจะประมาณนึงแต่คะแนนเขาลดลงแน่นอน แต่ถ้าลดลงมากๆขนาดที่เรียกว่าไปปัดดันมี

0: ตัวดีขึ้นมาที่ทำให้ขยายฐานจาก 4-5 แสนเป็น 6-7 แสนได
1: ้ครับโอ้อาจารย์ประชาธิปัตย์สามารถไปไกลได้ขนาดนั้น
0: ถ้าเขาทำได้มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลผมบอกไม่ใช่ขึ้นอยู่ตัวพรรคแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ตัวบุคคลถ้าตัวบุคคลมันเด่นดังจริงๆเข้ามาแล้ว

0: ผู้กองนะครับคนละเขียวกันนะครับอย่างเงี้ยเห็นภาพไหมครับชาติชาติก็ต้องปาดเหงื่อถามว่าชาติชาติกลัวใครคิดว่ากลัวใคร
1: ถ้าฟังอย่างที่อาจารย์พูดคือประชาธิปัตย์มากที่สุดไหม
0: เขากลัวไปปัดจะได้คนเด่น
1: ครับ
0: ตอนนี้รออย่างเดียวไปปัดส่งใครถ้าคนที่ส่งมาไม่เด่นสบายมากแต่ถ้าเด่นจริงๆเช่นสมมตินะซึ่งผมได้ข่าวว่าเขาคงไม่ลงหรอกมาดามแป้ง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยน่ากลัวมาดามแป้งหนึ่งได้คะแนนผู้หญิงมาแล้วนะครับสองคะแนนนักฟุตบอลนักบอลไม่ได้มี17-18นะนักบอลเตะ60-70ยังเตะบอลอยู่เลย
1: แฟนคลับโดยส่วนตัว
0: แฟนคลับโดยส่วนตัวเยอะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามาดามแป้งระวังก็น่ากลัวหรือเห็นไหมป่านบอกเป็นผู้ชายใช่ไหม
1: ครับ
0: นะยังไม่รู้ก็คือใครผู้ชายคนนั้นคือใครบอกเป็นนักธุรกิจชื่อนักธุรกิจไม่เป็นไรนักธุรกิจคนไหนล่ะเด่นดังหรือเปล่าเรารู้จักไหมจุดแรกคือต้องรู้จักก่อนสองผลงานดีอะไรทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวคนพอใจเดี๋ยวก็จะเลือก
1: ประวัติดีอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องคนรู้จักก่อน
0: มันต้องคนรู้จักด้วยประวัติการทำงานดีโอ้สร้างบริษัทนี้จนร่ำรวยมั่งคั่งแต่โลโปรไฟล์อ่ะจ
1: บคนไม่ซื้อ
0: คนไม่ซื้อครับ
1: ครับอาจารย์ทีนี้ประชาธิปัตย์สมมติว่าเขามาแล้วเขามองไปที่สนามสกด้วยซึ่งอาจารย์ชาติดูจะไม่มีเอี่ยวละสนามนี้นะฮะเพราะไม่มีตัวแทนสนามสกเนี่ยคนกรุงเทพเวลาเลือกเขามองที่อะไรครับเขาคงไม่ได้มองที่ว่าเป็นใครถูกไหมฮะมันไม่เหมือนผู้ว่านี
0: ่สามสกผู้ชนะแต่ละคนส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนนะ
1: ครับ
0: มีคะแนนจัดตั้งครับ
1: อ๋อเหมือนเลือกตั้งท้องถิ่น
0: มีคะแนน
1: ทั่วไปเลย
0: นั้นเลยบางคนอยู่พรรคไหนก็ได
1: ้
0: ลงอีกครั้งก็ได้ไม่ต้องอะไรมากน้องคุณเฉลิมอยู่บนบุงอ่ะชื่ออะไรนวรัตน์ใช่ไหมอยู่บนบุงถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเนาะกี่ครั้งก็รอด
1: เ
0: พราะเขาลงพื้นที่ตลอด
1: ครับ
0: เขามีคะแนนจัดตั้งคอยรออยู่แล้วพร้อมที่จะเป็นสกอีกหลายสมัยกรุงเทพเนี่ยมันแบ่งอย่างเช่นชุมชนนะชุมชน
1: ครับ
0: ตึกแถวริมถนนตึกแถวในซอยนะมาจนถึงทาวน์เฮ้าส์ขนาดเล็กบ้านมีรั้วคอนโด
1: อ
0: ๋
1: ออาจารย์แบ่งหมวดอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะ
0: คือกทมเขาแบ่งเยอะกว่านี้อีกแต่ผมจำไม่ได้ผมจำได้ประมาณ2-3อย่างเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: ชุมชนเนี่ยจะตั้งได
1: ้
0: นะครับนะตึกแถวริมถนนในซอยจะตั้งได
1: ้
0: นะครับบ้านทาวน์เฮ้าส์ขนาดเล็กจะตั้งได
1: ้ครับ
0: คอนโดจะตั้งไม่ได้แค่เข้าไปก็ได้แค่ชั้นหนึ่งนะครับบ้านไม่รู้ไม่ต้องห่วงกดออดก็ไม่เปิด
1: ครับ
0: ฉะนั้นสิ่งที่มีปัญหาในการหาเสียงของผู้ว่าทุกคนคือการเข้าถึงคอนโดและบ้านมีรั้วมันเข้าถึงยาก
1: ครับ
0: ฉะนั้นเขาถึงบอกว่าผู้สมัครที่มีคะแนนจัดตั้งที่ไหนล่ะชุมชนนะครับตึกแถวเขาเฮ้าขนาดเล็กแค่นี้เป็นกอบเป็นกำแล้ว
1: พอแล้ว
0: พอแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้วถ้าเกิดลงพักดีๆที่ทำให้คนบนคอนโดคนบนบ้านอะไรนะบ้านมีรั้วแฮปปี้กับพักนี้หรือแฮปปี้กับความเป็นสลากของเราก็จะเทคะแนนมาให้ก็ยิ่งได้เข้าง่าย
1: ครับ
0: ฉะนั้นผมเลยบอกว่าการลงสกเนี่ยไม่ใช่ว่าส่งใครลงก็ได้นะครับมันต้องคนในพื้นที่จริงๆที่มีคะแนนจัดตั้งมันไม่เหมือนเลือกสสนะครับ
1: ครับ
0: ที่ส่งใครลงก็ได้อาศัยคะแนนนิยมของพักอย่างเดียวก็เดินเข้าสภาได้แบบกรุงเทพสสกรุงเทพมหานครคนละเรื่องกันเลยนะครับถ้าพักสีส้มคิดแบบนี้กับการเลือกสกจบเฮครับ
1: ประชาธิปัตย์แสดงว่ามีลุ้นในสนามสกพอสมควรเลย
0: ไปบัตรเขามีเอางี้ไปบัตรช่วงที่คะแนนนิยมเขาต่ำมาก
1: ครับ
0: งวดที่แล้วเขายังได้สกมา8คนมั้งหรือ9คนผมจำจำนวนไม่ได้ประมาณนี้แหละนี่ขนาดตกต่ำมากแล้วลงไปเช็คไอ้8 9คนเนี่ยคือใครคือคนที่มีคะแนนจะตั้งเป็นมาตั้งหลายสมัยแล้วทั้งนั้น
1: ครับ
0: นี่ไงเขาไม่ต้องรอคะแนนนิยมพักเข้าใส่คะแนนจัดตั้งเขาเนี่ยก็พาเขาเข้าสภาได้แล้วอ่ะใช่ไหมครับผมบอกว่าการเลือกสกไม่เหมือนเลือกสสฉะนั้นผมไม่มั่นใจนะว่าชื่อที่สีส้มเสนอไป50คือชื่อที่ไปปัดเสนอไป50ชื่อเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ที่มีคะแนนจัดตั้งหรือเปล่า
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีคะแนนจัดตั้งก็ตัวใครตัวมัน
1: อาจารย์พรรคประชาชนเนี่ยมักจะทำงานเขาบอกว่าเขาทำงานความคิดเขามีการทำงานเชิงความคิดเขาพยายามเขย่าโครงสร้างตั้งแต่ระดับประเทศโครงสร้างส่วนราชการโครงสร้างการเมืองอะไรลงมาเลยนะฮะไอ้วิธีการในการทำงานความคิดแบบนี้เนี่ยเอามาขายในท้องถิ่นกรุงเทพไม่ได้เหรอครับ
0: ขายสนามใหญ่ได้ขายสนามเล็กไม่ได
1: ้ครับ
0: เขาไม่ได้มองอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่มากมายอ่ะนะครับนะน้ำท่วมลอกท่ออ่ะลอกแล้วจบน้ำไม่ท่วมก็แฮปปี้ไปประมาณนึงละอย่างนี้ครับเราไม่ได้คิดอะไรมากมายขอเพียงแค่เขาถึงบอกว่ามีคนชอบแซวโอ้ยอาจารย์ชาติมาแก้หนังเส้นเลือดฝอยไอ้เส้นเลือดฝอยนี่แหละคือตัวคะแนนทั้งนั้น
1: ครับผมก็เลยจะถามคำถามนี้เพราะว่าก็

0: มีคนโจมตีว่าถ้าจะอยู่ต่อกับอาจารย์ชาติอีก4ปีจะขยับแต่เส้นเลือดฝอยเหรอคุณไม่สนใจไปขยับเส้นเลือดใหญ่บ้างเหรอไอ้ของแบบนี้ต่อให้ยังไงก็ขายไม่ออกในกรุงเทพเลยแหละ
1: คือเวลาพูดถึงเส้นเลือดใหญ่เนาะพ
0: ู
1: ดถึงอะไรใหญ่ๆเนี่ยบางทีคนที่จะไปเลือกเนี่ยบางทีจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ซื้อเขาได้เขาอยากเห็นอะไรใหญ่ๆเปลี่ยนแปลงใหญ
0: ่
1: ๆแต่คนจำนวนหนึ่งที่กรุงเทพเขามีรู้สึกว่าอย่างนี้คนกรุงเทพต้องเข้าใจอย่างเขารู้สึกว่าชีวิตเขาช่วยตัวเองได
0: ้ครับ
1: ข้อที่หนึ่งก่อนชีวิตเขาช่วยตัวเองได้แล้วฉะนั้นคุณไม่ต้องมาทำอะไรใหญ่ๆมากมายขอเพียงแค่ไอ้เรื่องย่อยๆผมไม่เดือดร้อนผมก็แฮปปี้แล้ว
0: คือให้มันสะดวกสบายขึ้น
1: ให้มันสะดวกสบายผมก็แฮปปี้แล้ว
0: ครับ
1: เขาไม่ต้องการเรื่องอะไรใหญ่จำได้ไหมครับครั้งก่อนเนี่ยผมเคยบอกดร.เอครั้งหนึ่งนะอันนี้ด้วยความเคารพว่าดร.เอเนี่ยที่สอบตกครั้งแล้วไม่สามารถได้เป็นผู้ว่า
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งคือดร.เอพูดจาภาษาวิชาการมากไปคนไม่เข้าใจ
0: ครับ
1: มีโครงการไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ๆภาษาวิชาการไม่เข้าใจนะครับนะแต่อาจารย์ชาติพูดสั้นๆง่ายๆอ๋อน้ำท่วมเราจะลอกท่อใช่ไหมครับการจราจรติดขัดเราจะติดไฟแดงปรับขบวนการไฟแดงใหม่หาคนไปโบกตำรวจไม่พอเดี๋ยวก็เอาไอ้เจ้าที่ไอ้เทศกิจไปโบกฟุตบาทเดินไม่ได้เดี๋ยวไปจัดระเบียบคือเป็นเรื่องพื้นๆอ่ะ
0: ครับ
1: ที่คนฟังแล้วเออโอเคแค่นี้ก็ใช้ได้ละนะครับฉะนั้นบางทีมันไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องใหญ่ไอ้ไม่กลับโปรเจกต์เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาก็ได้ไม่เป็นไรอาจจะมีบ้างแต่คนกรุงเทพจะถามแค่ว่าชีวิตประจำวันของผมเนี่ยจะเป็นอย่างไร
0: ครับอาจารย์ในฐานะสุดท้ายนะฮะในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้อำนวยการสำนักโพลเรามีประสบการณ์ด้วยเนี่ยเหลือเวลาอีกมากน้อยขนาดไหนที่ผู้ท้าชิงตำแหน่งอาจารย์ชาติจะใช้ในการพลิกเกมกลับมาได้เปรียบในสนามเลือกตั้งครั้งน
1: ี้ก็ตอนนี้ก็มีชื่อมันเกือบครบแล้วเหลือไปปัดพักเดียวนอกจากว่าจะมีชื่ออิสระเพิ่มขึ้นมาก็มีเวลาประมาณเดือนกว่าเฮ้ยเดือนกว่านะครับถ้าถามผมว่าจะล้มอาจารย์ชาติยังไงหนึ่งไปขุดก่อนเลยอาจารย์ชาติเนี่ย4ปีมีอะไรผิดบ้าง
0: ครับ
1: ไปขุดเลยใครขุดตรงไหนได้ขุดไปเลยไม่ว่าจะผิดในเชิงผิดพลาดในเชิงนโยบายนะครับหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไปขุดมาก่อนว่าผิดพลาดตรงไหนแล้วทำให้ชีวิตกรุงเทพเนี่ยมันแย่ลงยังไงกว่าเดิม1อันแรกก่อนเลย2ตัวที่ลงมาสมัครต้องเด่นแล้วสามารถเสนออะไรใหม่ๆที่เรียกว่าคนแฮปปี
0: ้
1: คนรู้สึกเอ้ยคนนี้น่าจะดูดีกว่าชาติน่าจะดีกว่าอาจารย์ชาติน่าจะพากรุงเทพไปได้ดีกว่าอาจารย์ชาตินี่คือประเด็นนี่คือสิ่งที่ต้องทำ
0: ครับ
1: ถ้าอยากจะล้มอาจารย์ชาตินะครับ
0: เดี๋ยวรอติดตามนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงเหลือเวลาอีกไม่มากเลยนะอาจารย์ประมาณเดือนกว่าเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันต่อในเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: คุณผู้ชมครับเราเกาะติดสนามนี้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับนี่คือสนามเลือกตั้งท้องถิ่นในพื้นที่เมืองหลวงแล้วนับจากนี้ไปอีกแค่2สัปดาห์อาจารย์ชาติชาติพ้นจากวาระการแข่งขันในสนามนี้ดุเดือดมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับคุณผู้ชมติดตามบทวิเคราะห์และสถานการณ์ความคืบหน้าในทุกช่วงข่าวของไทย PBS วันนี้ห้องข่าวลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ
2: เรือสำราญที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางถึงเกาะของสเปนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเดินหน้าอพยพผู้โดยสารที่เหลืออยู่ออกมาจากเรือเตรียมส่งกลับแต่ละประเทศขณะที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงของการระบาดต่อชาวสเปนในท้องถิ่นอยู่ในระดับที่ต่ำมากค่ะเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาจอดท่อสมอนนอกชายเกาะเตเนริเฟอยู่ในหมู่เกาะกานารีของสเปนแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทางการสเปนส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขึ้นไปบนเรือลำดังกล่าวไปตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขั้นสุดท้ายก่อนจะเริ่มปฏิบัติการนำผู้โดยสารที่มีอยู่อีกประมาณ140คนลงจากเรือการอพยพผู้โดยสารนั้นจะใช้วิธีนำเรือเล็กทยอยลำเลียงผู้โดยสารเป็นกลุ่มละ5คนพาขึ้นฝั่งก่อนที่จะส่งตัวต่อไปยังสนามบินในพื้นที่เพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วเดินทางกลับไปประเทศต้นทางของผู้โดยสารแต่ละสัญชาติโดยทันทีตลอดกระบวนการทั้งหมดผู้โดยสารของเรือสำราญนั้นจะไม่ได้ติดต่อใดๆกับประชาชนทั่วไปอย่างเด็ดขาดขณะที่ผู้โดยสารกลุ่มแรกที่ได้รับการอพยพลงจากเรือเป็นพลเมืองของสเปนซึ่งจะถูกส่งไปกักตัวที่โรงพยาบาลทหารในกรุงมาดริดเพื่อเฝ้าดูอาการต่อไป รัฐมนตรีสาธารณสุขสเปนเปิดเผยว่าปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารออกจากเรือสำราญ MV Hondius นั้นอาจจะดำเนินการลากยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าเที่ยวบินสุดท้ายที่จะรับผู้โดยสารชาวออสเตรเลียนิวซีแลนด์และชาวเอเชียรวม6คนยังเดินทางมาไม่ถึงเกาะเตเนริเฟแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่พบผู้โดยสารคนไหนในกลุ่มที่เหลืออยู่บนเรือมีอาการติดเชื้อไวรัสฮันตานะคะขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงของเชื้อไวรัสฮันตาต่อชาวสเปนในท้องถิ่นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากย้ำว่าไวรัสฮันตาไม่ใช่โควิด-19ก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือลำนี้แล้ว6คนจากจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการต้องสงสัยทั้งหมด8คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว3คนอีก2คนยังอยู่ระหว่างการตรวจยืนยันเชื้อค่ะ
3: อิหร่านออกมาเตือนว่าพร้อมโจมตีศัตรูด้วยวิธีการใหม่ๆที่น่าประหลาดใจหากอิหร่านถูกโจมตีอีกครั้งขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเฮซบอลลาห์ในเลบานอนอย่างต่อเนื่องกองทัพอิสราเอลเผยแพร่ภาพที่ระบุว่าเป็นปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเฮซบอลลาห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนโดยอ้างว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้โจมตีเป้าหมายไปแล้วมากกว่า40จุดและสังหารนักรบของกลุ่มเฮซบอลลาห์ไปอย่างน้อย10คนส่วนที่เมืองนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือและค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากของอาคารหลายจุดของเมืองหลังจากที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่อย่างหนักหน่วงแม้ว่าจะยังคงอยู่ในช่วงบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลและเลบานอนทางการเลบานอนรายงานว่าเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวมีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีโดยอิสราเอลแล้วอย่างน้อย24คนส่งผลทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมในเลบานอนตั้งแต่ความขัดแย้งปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาพุ่งแตะ 2,800 คนขณะที่กลุ่มเฮซบอลลาห์ระบุว่าได้โจมตีเป้าหมายของทหารอิสราเอลในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลายครั้งเช่นกันส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มูซภาพจากเว็บไซต์ Marine Traffic เปิดเผยให้เห็นเรือบรรทุกแก๊สธรรมชาติของกาตาร์แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้สำเร็จในวันนี้หลังจากก่อนหน้านี้สัญญาณติดตามเรือลำดังกล่าวขาดหายไปนาน14ชั่วโมงจากบริเวณใกล้กับเกาะเคเชมของอิหร่านซึ่งถือเป็นเรือบรรทุกแก๊สธรรมชาติลำแรกของกาตาร์ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มูซตั้งแต่สงครามอิหร่านปะทุขึ้นแม้จะมีความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่ว่ากองทัพอังกฤษเปิดเผยเช่นกันว่าได้รับแจ้งเหตุเรือพาณิชย์หนึ่งลำถูกโจมตีด้วยอาวุธไม่ทราบชนิดบริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของกาตาร์23ไมล์ทะเลจนเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยแต่ไม่มีรายงานความสูญเสียเกิดขึ้นขณะที่สหรัฐยังคงเดินหน้าใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อเนื่องแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ทั้งสหรัฐและอิหร่านผลัดกันยื่นข้อเสนอยุติสงครามให้พิจารณาระหว่างกันทางด้านโฆษกกองทัพอิหร่านออกมาระบุว่าเรือของประเทศใดก็ตามที่ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐจะต้องประสบความยากลำบากในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าหากอิหร่านถูกโจมตีอีกครั้งศัตรูของอิหร่านจะต้องเผชิญกับอาวุธวิธีการและสนามรบใหม่ๆที่น่าประหลาดใจอย่างแน่นอน
4: ข่าวกีฬาคำนี้ชวนไปติดตามกิจกรรมเอาท์ติ้งของทีมนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันติดตามกับคุณวิริยะตนุกุลกิจค่ะ
5: สวัสดีครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเดินหน้าโครงการวันทีมไทยแลนด์ครับหลอมใจนักตบสาวไทยเป็นหนึ่งเดียวก่อนลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ขณะที่แคปหมูสภาวดีดาวรุ่งดวงใหม่เผยสุดตื่นเต้นที่ได้รับฝีมือกับนักกีฬารุ่นพี่ครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งโครงการวันทีมไทยแลนด์ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมเป็นประธานเปิดโครงการนี่เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและก็เติมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกโดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักกีฬาและก็สตาฟโค้ชเพื่อสร้างระบบการทำงานที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ึ่งก็มีประเด็นที่แฟนวอลเลย์บอลเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับกับการปรากฏตัวของทิพแก้วกัลยากมุนทลาวันเร็วจากทีมนครราชสีมาดีกีแชมป์ไทยลีกแล้วก็เป็นรองแชมป์สโมสรเอเชียที่หวนกลับมามีชื่อร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติอีกครั้งในรอบปีนี้ครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มดาวรุ่งคือก่อนหน้านี้ได้ลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมเมริกัน

0: จากอิหร่านเป็นหนที่3นะครับแม้ผลการแข่งขันจะแพ้ไปอย่างสูสี 0-2 เซตแต่ก็ถือเป็นบทเรียนสำคัญของเหล่านักตบสายเลือดใหม่โดยเฉพาะแคบหมูสภาวดีพันวิไลครับหัวเสาเจ้าของส่วนสูง188ซมยอมรับว่ายังมีจุดที่ต้องเร่งแก้ไขทั้งเรื่องเกมรับและก็บอลเสิร์ฟพร้อมเผยความรู้สึกที่ได้ข้ามฝั่งมาซ้อมกับรุ่นพี่ชุดใหญ่ครับ
1: อาจจะแบบว่าเหมือนบางคนก็เพิ่งจะจบลีกมาแล้วก็มาซ้อมด้วยกันอาจจะมีเวลาปรับกันค่อนข้างน้อยค่ะความคิดหนูนะคะรู้สึกว่าแค่ได้มาเก็บตัวซ้อมกับพี่ๆเขาก็ประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วค่ะรู้สึกว่าพี่เขาแบบสอนเราหลายๆอย่างแบบเวลาซ้อมเวลาไปแข่งเราต้องมีความเป็นนักกีฬามืออาชีพยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ได้มาซ้อมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้ว
0: มาดูโปรแกรมวอลเลย์บอลเนชั่นลีกของสาวไทยในสนามแรกนะครับแข่งขันที่หนานจิงประเทศจีนเจอกับเซอร์เบียในวันพุธที่3มิถุนายนนี้เวลา14นาฬิกาต่อด้วยเจอจีนเบลเยียมแล้วก็เช็กนะครับส่วนสนาม2เนี่ยกลับมาแข่งขันที่ประเทศไทย 17-21 มิถุนายนเจอกับยูเครนบัลแกเรียแคนาดาแล้วก็ปิดท้ายสนามที่ไทยด้วยการเจอกับเนเธอร์แลนด์ในวันที่21มิถุนายนเวลา20นาฬิกา30นาทีครับมาดูการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมนะครับเมื่อปัญญานัทธมนการนักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นครั้งแรกหลังจากผิดหวังมา3ปีก่อนหน้านี้และนี่เป็นเหรียญทองแรกของจังหวัดลำพูนด้วยนะครับโดยเธอก็หวังอยากได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูทโอลิมปิกเกมที่ประเทศเซเนกัลครับเทควันโดกีฬาเยาวชนแห่งชาติวันที่3ชิงกัน6เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่รุ่น55กิโลกรัมหญิงมีปัญญาครับนัทมนการธามนิตนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยจากจังหวัดลำพูนเป็นตัวเต็งซึ่งปัญญาก็ทำผลงานได้ดีตามคาดครับรอบชิงชนะเลิศเตะเอาชนะเบญญาภาบินทะสูตรจากนนทบุรีไป2-0ยกคว้าเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกในมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติหลังจากลงแข่งขันเป็นครั้งที่4และเป็นเหรียญทองแรกของจังหวัดลำพูนอีกด้วยครับหลังจากเธอปลดล็อกคว้าเหรียญทองคราวนี้ก็อยากที่จะไปแข่งขันยูทโอลิมปิกเกมที่ประเทศเซเนกัลครับ
2: คือก็ได้เหรียญทองครั้งนี้นะคะก็เป็นเหรียญทองแรกให้กับจังหวัดลำพูนค่ะคือจังหวัดที่หนูเล่นอยู่ใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกปลดล็อกค่ะเพราะว่าเยาวชนหนูเล่นมา3ครั้งค่ะผลงานที่ดีที่สุดก็เหรียญเงิน2สมัยค่ะหนูรอมา3ปีค่ะเพิ่งได้เหรียญทองค่ะปลดล็อกแล้วค่ะก็กะว่าจะไปทำแมตช์หน้าให้ดีค่ะตอนนี้ก็เก็บตัวอยู่ในแคมป์ทีมชาติค่ะก็ขอให้ได้โควต้ายูทโอลิมปิกค่ะอยากไปยูทโอลิมปิกอยากสร้างผลงานให้กับประเทศไทยค่ะเพราะว่าครั้งที่ผ่านมารุ่นพี่ก็มีผลงานกลับมาตลอดเลยค่ะ
0: ส่วนน้องนิตาเด็กหญิงณปภัทรศรีคำกูลสาวน้อยมหัศจรรย์จากจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ลงแข่งขัน2ชนิดกีฬาก็คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเทควันโดในรุ่น37กิโลกรัมหญิงและเธอก็จะลงแข่งขันในชนิดกีฬาที่2นะครับก็คือวิ่ง 3,000 เมตรในช่วงเช้าของวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้ครับไปอัปเดตผลฟุตบอลไทยลีกเกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับคู่ที่ลุ้นหนีตกชั้นตอนนี้อยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับตอนนี้สุโขทัยนำเมืองทองอยู่ 3-0 ส่วนนครราชสีมานะครับตามชลบุรีอยู่2ประตูต่อ1นะครับถ้าสกอร์นี้นะครับเมืองทองกับนครราชสีมาจะตกชั้นตามพลังการทันทีครับคุณพิมลคุณศิริมาครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
4: ไทย PBS Verify ไปตรวจสอบภาพวิดีโอที่อ้างว่าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนของสหรัฐกำลังลุกไหม้เหนือท้องฟ้าประเทศบาเรนนะคะเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่มีคำตอบค่ะ
5: คลิปเครื่องบินทิ้งระเบิดสเตลรุ่น B2 Spirit ที่เพิ่งกำลังลุกไหม้ที่เห็นอยู่นี้นะครับถูกผู้ใช้เทรดไลน์หนึ่งอ้างว่าอิหร่านสามารถยิงได้เหนือน่านฟ้าบาเรนคลิปนี้มียอดไลค์นับหมื่นครั้งครับแต่จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับไทย PBS Verify นำคลิปดังกล่าวไปตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจจับ AI ถึง2แห่งพบว่าคลิปนี้มีโอกาสสูงกว่า 80% ที่จะถูกสร้างขึ้นด้วย AI เมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1เมษายนก็ไม่พบรายงานจากสำนักข่าวใดๆหรือแม้แต่เว็บไซต์หลักของหน่วยบัญชาการทหารสหรัฐ

0: าคกลางหรือเซนคอมว่ามีเครื่องบิน B-2 ถูกยิงตกแต่อย่างใดข้อมูลล่าสุดจากเซนคอมระบุเพียงว่าเมื่อวันที่29มีนาคมเครื่อง B-2 ยังคงปฏิบัติภารกิจสนับสนุนปฏิบัติการ Epic Fury ตามปกติเท่านั้นครับนอกจากนี้หากย้อนดูปฏิบัติการที่เป็นที่ประจักษ์ครั้งล่าสุดคือปฏิบัติการ Midnight Hammer เมื่อมิถุนายนปีที่แล้วฝูงบิน B-2 ก็สามารถบินกับฐานได้อย่างปลอดภัยหลังเสร็จสิ้นภารกิจในอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันสรุปชัดเจนนะครับว่าคลิปเครื่องบิน B-2 ที่ถูกยิงตกนั้นเป็นเพียงภาพที่สร้างจาก AI เพียงเท่านั้นครับร่วมตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Refine
1: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณชินนัยมีชัยค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระราชสกุลหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมทางหลวงชนบทสมาคมสอนต้าประเทศไทยสมาคมศิษย์เก่ากิตติพานิชนางปนัดดาผดุงรัชดากิจและคณะพร้อมด้วยบริษัทหอสูงจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระวรราชาธินัดดามาศและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะสิววัดสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพระธรรมกายวัดสัมปะสิวฮ่องกงและวัดพุทธวิปัสสนาธรรมจากฮ่องกงวัดอรุณราชวรารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นายพัชระสุลักษณวัฒน์และคณะสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายมนัสเพ็งสุดและคณะรวมทั้งบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยวัดพระประทนเจดีย์วัดไร่ขิงวัดสิงห์อีกทั้งมีวัดในจังหวัดเพชรบุรีประกอบด้วยวัดคงคารามและวัดพระพุทธสายญาติรวมทั้งจากวัดเชิงกระบือจังหวัดนนทบุรีวัดภาษีกรุงเทพมหานครและวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นราชสกุลสายราชการที่2ประกอบด้วยราชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลกุสุมาราชสกุลนินรัตน์ราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนุนันท์และราชสกุลพนมวรรณพร้อมกันนี้มีครอบครัวพลเอกหลวงสุรณรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรณรงค์รวมถึงคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดดอนบุพารามวัดสับปะรดเทศวัดพังม่วงวัดลาดปลาเขาและวัดห้วยสุวรรณวนารามรวมทั้งวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดแก้วจำฟ้ากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอมฤตสิทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: ลา19นาฬิกาจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.royaloffice.th และตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูนจังหวัดตราดคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนเป็นแบบอย่างในการนำผ้าไทยมาตัดเป็นฉลองพระองค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยจนผ้าไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศทำให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆกลับมาสนใจไหลให้ความสำคัญกับงานหัตถศิลป์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นในการทอผ้าชนิดต่างๆให้มีความทันสมัยและประณีตยิ่งขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมจิตนายมีชัยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณชินนายค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมไปดูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นนะคะจากผลกระทบที่เกิดจากการสู้รบในตะวันออกกลางแล้วก็ปัญหาฝุ่นควันซึ่งสิ่งบ่งชี้ชัดเจนก็คือตลาดของฝากที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่อย่างตลาดวโรรสหรือที่เรียกกันว่ากาดหลวงเชียงใหม่ยอดขายลดลงไปร้อยละ70ถึงร้อยละ80ค่ะ
1: บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของภายในตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เงียบเหงาแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าบอกนะคะว่าหลังเกิดการสู้รบในตะวันออกกลางรวมไปถึงปัญหาฝุ่นควันค่าครองชีพสูงทำให้การขายของฝากไม่ดีสินค้าที่เป็นสินค้ายอดนิยมอย่างไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มแคบหมูและสินค้าพื้นเมืองมียอดขายลดลงไปกว่าร้อยละ70ถึงร้อยละ80บางร้านจากอดีตที่เคยขายได้วันละหลักแสนบาทแต่ขณะนี้เหลืออยู่วันละ 10,000 กว่าบาททำให้ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดแห่งนี้ต้องลดกำลังการผลิตลดการจ้างงานและลดจำนวนพนักงานเพื่อประคับประคองกิจการขณะที่อีกหลายร้านที่หมุนเงินไม่ทันก็ต้องปิดกิจการลง
3: ลดมากเลยลดมากเนี่ย
4: การผลิตเราต้องลดปริมาณการผลิตลงด้วย
3: ลดด้วยค่ะ
4: เยอะไหมครับ
3: เยอะเยอะโอ้ 6-70% ได้มั้งเนาะโบเนาะ 6-70% ได้อยู่เนาะลดสินค้าเราเนี่ยเนาะจ้ะ
4: เป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
3: เป็นมาตั้งแต่มีสงครามประกาศสงครามปุ๊บตลาดเราไปเลย
5: อ๋อเปลี่ยนกันหยุดค่ะคนละ2วันค่ะให้พนักงานเปลี่ยนกันสลับกันหยุดคนละ2วันค่ะแล้วก็ถ้ามันเงียบมากๆก็อาจจะลดรายได้ด้วยค่ะ
6: รายวัน
5: ลดรายวันพนักงานค่ะ
6: เซฟท
5: ุกอย่างค่ะจากมีพนักงานประมาณ10กว่าก็จะเหลือสักครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะต่อวันนะคะเปลี่ยนกันสลับกันหยุดค่ะ
1: สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าตลาดวโรรสถือว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สะท้อนระบบเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองเชียงใหม่ที่ซบเซาขณะที่โรงแรมร้านอาหารสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะไม่มีลูกค้านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติลดลงจึงอยากให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหานักข่าวพลเมืองวันนี้พาไปที่บ้านท่าม่วงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพูดคุยกับคนในชุมชนถึงวิถีคนลุ่มน้ำชีที่ปัจจุบันหาปลาได้น้อยลงมากติดตามกับนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะ

0: วิถีชีวิตรุ่มแม่น้ำชีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหาปลาเพื่อเลี้ยงชีพได้หารายได้จากการหาปลาแต่ในปัจจุบันวิถีชีวิตเหล่านั้นเริ่มหายไปอย่างช้าๆซึ่งเป็นผลจากการเข้ามาและการขยับขยายของเกษตรสมัยใหม่โดยมีการใช้สารเคมีในด้านเกษตรกรรมทำให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่แม่น้ำ
1: ในชุมชนของบ้านม่วงอาชีพหลักเลยของพระเจ้าก็คือจะเป็นการเกษตรกรรมนะในการทำนาแล้วก็หาปลาในลุ่มน้ำชีนะครับก็จะมีไส้ด่างตกปลาตะกี้ปลาของลุ่มน้ำชีนี่คือมันอุดมสมบูรณ์นะเพราะว่ายังไม่มีสารเคมีเนาะยังปกติสิเห็นเนาะทุกมื้อนี้มีการใส่สารเคมีในการเฮ็ดเกษตรกรรมพวกยาคายาอย่างรู้สึกว่าปลาก็จะลดลงหลายแต่แถมตะกี้ก็จะเลยช่วงประมาณ 3-4 ปีเมื่อกี้อ่ะมีการหลอกกับฟังซีมันทำให้ที่ว่างใครของป่าของยังมันหายไปป่ากับสูญหายไปเด็กรุ่นใหม่เด็กยังกับบ่ไปมีอยากสืบต่อนะคนเออฮิตไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯกรุงไทย
2: บ่เดี๋ยวสมัยก่อนนี่เครื่องมือบ่มีสิดังจังซี่สิไปกลางซีบ่มีเลยสิมีแต่ผู้เฒ่าได้หากินป่าแม่น้ำซีบ่มีผู้หนุ่ม
3: เคยนั่งเรือแม่นบ่บ่เคยนั่งเรือหาแม่น
4: บ่นี่แต่ผู้นึงนั่งเรือตึกอยู่พุ่นอยู่ฝ่ายทำมวงทางพุ่น
3: คนบ้านใดครับพุ่น
4: คนบ้านทำมวงนั่น
3: คนบ้านทำมวง
4: น่าเล่าอยู่เนาะฝ่ายทางพุ่น
3: ครับผม
4: อยู่ใต้ตีนวัดป่า
3: คร
4: ับ โอ้เล่าได้หลายเนี่ยเล่าติทีละเศร้าลูกโอ้เศร้าลูก
0: การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำชีสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิตของชุมชนบ้านท่าม่วงและระบบนิเวศเมื่อสังคมเกษตรสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นพร้อมกับใช้สารเคมีในด้านเกษตรกรรมส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำและทำลายสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศท้ายที่สุดจึงนำไปสู่การตั้งคำถามชวนคิดที่ว่าสังคมเกษตรสมัยใหม่ที่พึ่งสารเคมีนี้แท้จริงแล้วคุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปหรือไม่
5: นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏ101รายงาน
6: คืนนี้ภาคเหนือภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีอากาศแปรปรวนลมกระโชกแรงติดตามรายละเอียดจากคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ
7: สวัสดีค่ะคืนนี้ภาคเหนือและภาคใต้จะมีฝนตกหนักเสี่ยงน้ำหลากบางแห่งนะคะเพราะระยะนี้มีอากาศแปรปรวนหลังจากนั้นในกลางสัปดาห์นี้แนวโน้มของสภาพอากาศร้อนก็จะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะคะโดยในคืนนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นค่ะมีฝนตกหนักหลายๆพื้นที่หลังจากที่มวลอากาศเย็นแผ่เสริมลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคอีสานและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะนี้เริ่มมีกำลังแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะเรามาดูแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละภาคกันหน่อยนะคะวันนี้จะพบว่าภาคเหนือนั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงนะคะบางจุดฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่แถวๆจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะจะพบว่ามีแนวโน้มของฝนเกิดขึ้นเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็จังหวัดน่านรวมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะและเพชรบูรณ์นี้จะมีอากาศร้อนมากกว่าจังหวัดอื่นๆด้วยค่ะมาดูพื้นที่ทางภาคอีสานกันบ้างนะคะระยะนี้ภาคอีสานก็มีอากาศร้อนเหมือนกันในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะแถวๆจังหวัดเลยนะคะนครพนมขอนแก่นนครราชสีมาและอุบลราชธานีนะคะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคกลางระยะนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นร้อยละ40ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่อยู่แถวๆจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสยังร้อนอยู่นะคะโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางวันสำหรับภาคตะวันออกค่ะโดยเฉพาะบางจุดจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะเกิดขึ้นแถวๆปราจีนบุรีนะคะร้อนที่สุดในภูมิภาคนี้อุณหภูมิสูงสุดนะคะราวๆ39องศาเซลเซียสค่ะอ่าวไทยระยะนี้จะยังคงมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรเท่านั้นเองมาดูพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งแถวๆจังหวัดเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์พังงานะคะ3จังหวัดนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะส่วนบริเวณอ่าวไทยและอันดามันระยะนี้คลื่นยังสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะ สำหรับกรุงเทพมหานครในวันนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดราวๆ37องศาเซลเซียสนะคะพรุ่งนี้มาจนถึงวันพฤหัสบดีนะคะแนวโน้มของฝนนะคะก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าอากาศจะร้อนน้อยลงกว่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
8: ทั้งหมดคือข่าวค่ำในคืนนี้นะคะอีกสักครู่รับชมไทยบันเทิงค่ะช่วงนี้คุณสิริมาดิฉันพิมพ์พิมลพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
9: ถามจริงนะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพ่ออ่ะพี่คิมยังอยากแข่งอยู่ปะ
10: ยอมรับก็ได้ว่าซึ้งแต่กูอยากฟังเพลงไง
11: ดราม่าอีกแล้วเบื่อ
12: แต่เราไม่ควรนึกถึงแต่รางวัลกับผลการตัดสินนะเราไม่ควรร้องเพลงเพราะจะเอาชนะอย่างเดียว
9: พี่ขิมพ่อเคยแต่งเพลงไว้อ่ะ
13: จะจะฝันฝันที่บน
14: ท่วงทำนองที่เดือนหายวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 น.เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการไทยบันเทิงนะคะเจอกันอีกครั้งกับรอบที่3ของวันนี้เจอกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการค่ะคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นเทรลเลอร์ตอนจบตอนสุดท้ายแล้วนะคะของละครของเราท่วงทำนองที่เลือนหายค่ะเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามีข่าวเรื่องราวของการแสดงของนักแสดงนำมาฝากกันในวันนี้ด้วยนะคะละครของเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวและความสัมพันธ์พี่น้องค่ะข่าวแรกเกี่ยวข้องเลยคุณผู้ชมค่ะน้องคนนี้มีครอบครัวคอยซัพพอร์ตมาตลอดนะคะโดยเฉพาะกับพี่ชายทั้ง3คนค่ะทำให้วันใหม่ค่ะฉัตรบริรักษ์ได้ทำในสิ่งที่เธอชอบได้ทำตามความฝันเต็มที่นะคะล่าสุดค่ะวันใหม่เดบิวต์งานแสดงแบบเต็มตัวเรื่องแรกค่ะในบทบาทที่ก็ไม่ไกลจากตัวมากนักแต่เธอก็ตั้งใจนะคะถ่ายทอดคาแรคเตอร์ให้ออกมาดีที่สุดและแน่นอนว่าโค้ชส่วนตัวเป็นใครเป็นพี่ชายค่ะคอยดูแลซัพพอร์ตสอนอยู่ตลอดเลยค่ะใช้เดียวออกงานคนเดียวแบบไม่มีพี่ชายก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องวันใหม่ฉัตรบริรักษ์ค่ะเดบิวต์เป็นนักแสดงเต็มตัวจะถ่ายโปรโมทหรือว่าให้สัมภาษณ์สื่อก็ลุยเดี่ยวได้สบายนะคะมีแอบแซวตัวเองค่ะว่าออกงานให้สัมสื่อพร้อมกับพี่ๆบ่อยก็เลยชินแล้วค่ะไมค์เยอะแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เกรงแล้วค่ะบทบาทเพ้นค่ะในซีรีส์รีเมคจากเกาหลีนะคะ Crash Course in Romance Course ลัดสูตร Romance คือบทที่น้องวันใหม่แคสผ่านค่ะจากความทุ่มเทที่อยากเป็นนักแสดงแม้จะเป็นบทนักเรียนค่ะคาแรคเตอร์สดใสไม่ไกลตัวมากน้องวันใหม่เลยบอกว่าไม่กดดันนะคะแต่ก็อยากทำให้ผลงานการแสดงชิ้นแรกของเธอออกมาดีที่สุดเป็นชิ้นแรกแบบเต็มตัวนะคะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากำลังใจดีค่ะทีมหลังบ้านเขาซัพพอร์ตดีนั่นคือเฮียบอยเฮียหน่องเฮียพัทนะคะช่วยติวค่ะคุณผู้ชมสอนเทคนิคการแสดงให้น้องสาวค่ะและมีไปคอยดูแลที่กองถ่ายพร้อมกับให้ฟีดแบ็กตั้งแต่หน้าเซตว่าน้องทำได้ดีแล้วค่ะ
1: ไม่กดดันนะคะก็รู้สึกว่าเราก็ชอบทางนี้อยู่แล้วด้วยค่ะใช่คือเฮียทุกคนแหละช่วยดูทั้งหมดเลยค่ะก็คือจะสลับกันมากองบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็คอยเฮียบอยก็จะเป็นคนช่วยต่อบทบ้างค่ะแล้วก็ช่วยแบบเรื่องมูดแบบตอนแสดงบ้างค่ะใช่เฮียหน่องกับเฮียพัทก็จะไม่ได้มาช่วยเท่าเฮียบอยค่ะก็จะแค่แบบมาดูที่กองบ่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ประเดิมเรื่องแรกเต็มตัวนะคะด้วยบทบาทสดใสก่อนค่ะแต่น้องวันใหม่อยากลองเล่นอีกหลายแนวเลยคุณผู้ชมดราม่าก็บอกได้นะไม่ติดค่ะเพราะว่าอยากรู้สึกว่าได้เข้าถึงบทบาทเป็นคนอื่นแบบจริงๆซึ่งถ้ามีโอกาสเข้ามาพร้อมรับนะคะส่วนเรื่องการแบ่งเวลาทำงานกับการเรียนไม่เป็นปัญหาค่ะก็จะมีบางวันที่จำเป็นต้องลาเธอก็จะไปตามงานจากเพื่อนๆนะคะบอกว่าไม่เหนื่อยค่ะแต่ว่าสนุกที่ได้ทำทั้งสองอย่างไปพร้อมกันค่ะแม่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแบบพี่ๆแล้วนะคะเคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์วันใหม่ก่อนหน้านี้ค่ะก็น่าจะเป็นบทบาทการแสดงที่อาจจะเป็นบทเล็กกว่านี้หน่อยอันนี้เรียกว่าเต็มตัวครั้งแรกนะคะน้องวันใหม่ก็มีให้

0: สัมภาษณ์ถึงอีกความชอบตอนนั้นหลายปีแล้วคุณผู้ชมการร้องแล้วก็เต้นแนวเพลงดังติ๊กต็อกค่ะเราก็เห็นว่าความสนใจก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยยังเด็กอยู่นะคะไปได้อีกไกลค่ะมาที่ข่าวต่อไปคุณผู้ชมติดตามกันหรือเปล่าซีรีส์ย้อนยุคแนวโรแมนติกดราม่าล่าหยกค่ะคุณผู้ชมทำเอาแฟนๆติดกันงอมแงมนะคะไม่เพียงฉายภาพความสำเร็จของสื่อบันเทิงจากแดนมังกรเท่านั้นค่ะหากยังนับเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการเดินเกมรุกด้านซอฟต์พาวเวอร์เพื่อขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมจีนให้ไปไกลในระดับโลกค่ะวิเคราะห์เรื่องนี้กันในแลนโลกเห็นเรากับคุณพัชชนพงษ์เพียจันทร์ค่ะ
1: ทีชี้ต่อ
2: ผู้ที่ด้วยบ้าย
3: กลายเป็นซีรีส์กระแสแรงแห่งปีหลังล่ายกบุกไปครองใจผู้ชมในต่างแดนจนโกยยอดการรับชมไปอย่างถล่มทลายโดยขึ้นแทนเป็นผลงานจากจีนที่ติดอันดับท็อป10ในหมวดซีรีส์ภาษาต่างประเทศบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่อย่าง Netflix กลยุทธ์การใช้ผ่านหลายแพลตฟอร์มทั้งเจ้าใหญ่ของจีนอย่าง iQIYI และ WeTV รวมถึงการแปลคำบรรยายและภาคเสียงในอีกหลายภาษาที่รองรับคนดูต่างชาติส่งให้ล่ายกครองตำแหน่งซีรีส์ยอดฮิตในเวลาอันรวดเร็วความสำเร็จของซีรีส์ย้อนยุคแนวโรแมนติกดราม่าเรื่องนี้ไม่เพียงฉายภาพความนิยมที่มีต่อวงการซีดราม่าหากยังเป็นสัญญาณการเติบโตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจีนและการเดินเกมรุกที่พี่ใหญ่แดนมังกรตั้งเป้าบุกตลาดซอฟต์พาวเวอร์ในระดับโลกเบื้องหลังความสำเร็จของคอนเทนต์จีนยุคใหม่มาจากการวางยุทธศาสตร์ระดับชาติผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีฉบับที่15ของจีนที่ระบุชัดถึงการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการส่งออกวัฒนธรรมและการสร้างผลงานคุณภาพสู่ตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ภาพยนตร์วรรณกรรมและสื่อดิจิทัลโดยเนื้อหาในแผนดังกล่าวยังตั้งเป้าในการผลิตผลงานทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพสูงการบ่มเพาะวรรณกรรมและศิลปะรูปแบบใหม่ๆรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พร้อมลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
4: จีนเองก็เลยอยากจะทำนะซีป๊อปนะครับผ่านในส่วนของนะครับโลกยุคใหม่นะครับในการที่เขาบอกว่าเขามีความร่ำรวยนะครับผมของนักสุนทรีนะครับยศาสตร์แบบจีนนะครับร่ำรวยทางวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับเขามีการบอกว่านะครับเขาเนี่ยนะครับมีรากของวัฒนธรรมมาเป็นพันปีเลยถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยพอมีโลกสมัยใหม่เนี่ยมีการนะครับเพื่อเปิดรับกันได้ง่ายผ่านโซเชียลมีเดียนะครับผ่านดิจิตอลมาร์เก็ตผ่านตลาดสมัยใหม่ผ่านนิวมีเดียต่างๆเราก็เลยได้เห็นนับคำว่าไชน่าชิปนะครับชัดเจนมากขึ้นเรื่อย
3: ๆแอนิเมชันเรื่องดังนาจา2เกม Black Myth Wukongอาร์ทอยตัวดังลาบูบูละครสั้นและนิยายออนไลน์ล้วนเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากแดนมังกรไม่ต่างจากซีรีส์ล่ายกโดยข้อมูลจากบริษัทแบรนด์ไฟแนนซ์ระบุว่าในปี2025จีนติดอันดับ2ของโลกจากการจัดอันดับดัชนีซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งสะท้อนการเติบโตทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติอย่างไรก็ดีการวางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่หนุนให้จีนสามารถนำวัฒนธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพลจากแดนมังกรสู่เวทีโลกพัสชนพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน
0: ลายกนี่ฮิตถึงขั้นมีคอนเทนต์ AI มากมายนะคะจนอย่างดิฉันเองก็ยังเข้าใจผิดว่าเป็นของจริงค่ะผสมผสานเอาคาแรคเตอร์จากละครหรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยมาซ้อนท้ายขี่ม้าคู่กับพระเอกไปเลยเข้าใจผิดมาแล้วนะคะเรื่อง AI เป็นอีกสิ่งนึงที่ทางจีนเองเนี่ยทางรัฐบาลเลยไม่ได้ต่อต้านแต่ว่าเข้าร่วมไปเลยค่ะพัฒนาให้อุตสาหกรรมบันเทิงจีนนั้นก้าวไปอีกขั้นค่ะจากลายกนะคะเรามาดูละครไทย PBS กันบ้าง

0: ากท่วงทำนองที่เลือนหายมาสู่ตอนสุดท้ายแล้วค่ะคือเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ติดตามชมนะคะละครเนี่ยจะส่งท้ายด้วยประเด็นเพลงของพ่อค่ะที่ลูกชายเขาไปค้นพบแต่ว่าตัวอย่างละครเผยให้เห็นซีนที่พ่อร้องเพลงให้ฟังแค่นิดเดียวก็กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะคืนนี้ตอนจบของซีรีส์จะเป็นอย่างไรมาลุ้นกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะอยากจะพาเปิดเบื้องหลังการเข้าถึงคาแรคเตอร์เด็กสาวออทิสติกอย่างพี่ขิมค่ะบทนี้ต้องบอกเลยว่าเอมิกาเธอตีบทแตกนะคะคนชมช่ำค่ะไม่เว้นแม้แต่สาวๆเพื่อนร่วมวงเกิร์ลกรุ๊ปในชีวิตจริงของเธอก็ยังติดตามผลงานของเธออยู่ค่ะ
1: หน้าเธอคิดอยากให้เธอเปลี่ยนใจฉันได้ไหม
0: นี่คือชีวิตจริงของนางเอกสาวเอมิกาค่ะไม่ใช่ตอนจบของซีรีส์คืนนี้แต่อย่างใดนะคะบอกไว้ก่อนเพราะว่ากลัวคนจะเข้าใจผิดว่าพี่ขิมประกวดร้องเพลงแล้วได้เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเลยหรออันนั้นไว้ลุ้นกันวันนี้ค่ะแต่ว่าภาพที่เห็นนะคะคุณผู้ชมคือเราเนี่ยมีโอกาสไปบุกห้องซ้อมวงคิสเมทค่ะซึ่งเอมี่เป็นสมาชิกอยู่ในวงนั้นในชีวิตจริงเนี่ยเธอก็อย่างเงี้ยแหละค่ะร้องเต้นเอวพริ้วพูดจาฉะฉานนะคะเคยทำเอาคนในไลฟ์บอกว่าไม่เห็นจะเหมือนตัวละครพี่ขิมเด็กสาวออทิสติกเสียงใสในละครท่วงทำนองที่เลือนหายเลยเอมี่เธอฟังแล้วก็ถือเป็นคำชมนะคะเพราะว่าขนาดนักแสดงในกองถ่ายยังอึ้งมาแล้วค่ะเพราะว่าเล่นได้สมจริงเหลือเกินแม่น้องเอมี่เรียนเอกการแสดงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเส้นทางการเข้าถึงคาแรคเตอร์เธอบอกว่าก็ใช้หลายวิธีเหมือนกันมีคนเบื้องหลังมาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
2: ไม่พอแล้วงั้นวันนี้รบกวนแค่นี้แหละ
3: เป็นไงบ้างกระแสตอบรับนะคะนี่คือคุณน้องเอมิกานะคะ
4: เป็นไงบ้างกระแสตอบรับตอนนี
5: ้ค่ะจริงๆสำหรับหนูก็เกินคาดใช่เกินคาดเลยเพราะว่าจริงๆเห็นใน TikTok มีคนแบบอีดิทคลิปน่ารักน่ารักเยอะมากทั้งขิมแล้วก็ทั้งโมเมนต์เคขิมหรือว่าแบบน้องเข่งกับพี่ขิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าเยอะมากกับเพื่อนๆกับทรายกับมิ้นอะไรเงี้ยหลักๆเลยต้องยกเครดิตให้อาจารย์ที่มหาลัยค่ะอาจารย์โบลิ่งเป็น acting coach ให้กับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ใช่แล้วก็รวมถึงพี่ภูมิกับก็พาไป observe เด็กที่มีภาวะนี้จริงๆด้วยแล้วก็เราเองก็ดูแบบซีรีส์ที่นักแสดงหลักเขามีภาวะนี้ค่ะก็ลองไปศึกษาแบบหลายเรื่องเลยทั้งไทยทั้งแบบต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ workshop ส่งการบ้านภูมิกับประมาณนี้ชื่อขิมเป็นมิกาเอื้อสัตตาพรชื่อเล่นชื่อขิมอายุ17ปีอยู่โรงเรียนวัฒนามหานครชั้นม.4ประมาณนี
3: ้เก่งมาก
5: มันหลบตา
6: แล้วเราอ่ะดีใจกับเพื่อนไหม
5: ดีใจกับเอมี่มากได้เห็นเอมี่ในอีกแบบอีกคาแรคเตอร์นึงที่ไม่เคยเห็นเอมี่เป็นมาก่อนเลยใช่แล้วก็แอบติดตามเพราะว่าพี่ขิมไม่ชอบกินน้ำจิ้มใส่ไก่เนาะชอบมากเก่งมากๆเลยแฮปปี้ที่เห็นเพื่อนในทีวีค่ะ
7: ถามจริงนะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพ่ออ่ะพี่ขิมยังอยากแข่งอยู่ปะ
8: แข่งคนดูเขาว่าไงบ้าง
9: ยอมรับก็ได้ว่าซึ้งแต่กูอยากฟังเพลงไง
10: ตกลงแข่งร้องเพลงหรือแข่งชีวิตรันทดวะ
11: แต่เราไม่ควรนึกถึงแต่รางวัลกับผลการตัดสินนะเราไม่ควรร้องเพลงเพราะจะเอาชนะอย่างเดียว
7: พี่ขิมพ่อเคยแต่งเพลงไว้อ่ะ
8: ลืมตาจากฝัน
12: พ่อพ่อพ่อเป็นไรอ่ะพ่อ
8: สาม
13: พ่อพ่อเป็นไรพ่อ
12: พ่อได้ยินเห็นป่ะ
8: คืนอีกครั้ง
7: ทางจริงนะ
0: ตอนจบคืนนี้นะคะขิมและเข่งค่ะตัดสินใจเข้าร่วมประกวดรอบไฟนอลด้วยบทเพลงแสนพิเศษเพลงของพ่อแล้วค่ะที่พ่อเคยแต่งเอาไว้แล้วสุดท้ายขิมและเข่งจะเติบโตและเข้มแข็งได้แค่ไหนชวนติดตามกันค่ะบทสรุปของซีรีส์ Finding the Last Note ท่วงทำนองที่เลือนหายค่ะคืนนี้ตอนจบแล้วนะคะ10พฤษภาคมค่ะ2569เดี๋ยวดูกันต่อเลยเวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3นะคะ
12: พ่อเป็นไรอ่ะ
0: โดยวันนี้มีกิจกรรมน่ารักน่ารักพิเศษสำหรับแฟนละครด้วยค่ะคือดารานำเนี่ยเขามารวมตัวกันนะคะที่ลิโดสยามค่ะกับกิจกรรมสุด Exclusive ค่ะมีการชวนแฟนละครค่ะคุณผู้ชมท่วงทำนองที่เลือนหายนะคะมาดูตอน

จบกันพร้อมกับนักแสดงและก็ทีมงานอย่างใกล้ชิดค่ะก็ต้องขอยินดีกับ20ผู้โชคดีด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับทีมหน้าจอค่ะก็เดี๋ยวมารอชมพร้อมกันหลังจบไทยบันเทิงค่ะบรรยากาศกิจกรรมสุด Exclusive นะคะจะน่ารักน่าสนใจหรือว่าจะอิ่มเอมเสียน้ำตาหรือเปล่าเดี๋ยวคุณอัศรีมามะจะมีข่าวมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามในไทยบันเทิงแน่นอนนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขาจ้างถอดูดังเขาต้องเขื่อนนี
1: ้
0: เขื่อนบ่ได้เขาย่านไรนี่เขาต้องสูแล้วบัดนี
1: ้
0: ใส่กันแล้วบัดนี
2: ้เมื่อชุมชนริมโขงประสบปัญหาทั้งสิทธิในที่ดินทำกินและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแม่น้ำพวกเขาจะหาทางออกได้อย่างไรติดตามได้ใน The State of the Powerless หนังเล่าเรื่อง 21:30 น. อาทิตย์ที่10 พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: เคนอยากได้แชมป์จริงๆใช่ไหมไม่ใช่พ่อใช่ไหม
2: พี่ว่าเข่งเอาเวลาคิดมากเรื่องพวกนี้เนี่ยไปซ้อมร้องเพลงดีกว่านะคือถ้าสตอรี่มันได้แต่ถ้ามันร้องเพลงไม่ดีคนเขาก็ไม่โบสถ์ให้นะเว้ย
3: เพลงนี้มันไม่ใช่เพลงฮิตแต่เป็นเพลงที่มิเคล่าแต่งไว้ให้พ่อตอนที่พ่อป่วยพี่คิมเลยอยากร้องเพลงนี้ให้พ่อเหมือนกัน
4: เข่งเย็นลูก
5: พ่อเป็นไรอ่ะ
4: ฟังก่อนฟังก่อนน้ากับพ่อเนี่ยทานข้าวก็อยู่ดีๆแล้วพ่อเนี่ยเกิดอาการแน่นหน้าอกมันหายใจไม่ออกน้าก็เลยแค่ลิกรถมาเท่านั้นเองเย็นเชื่อน้าสิ

0: เด็กๆไม่ใช่สินค้าที่คุณคิดอยากจะทำอะไรตามใจก็ได้นะคะโอเคคุณเจอาจจะชินเพราะว่าเคยทำมาแล้วหลายรายการแต่ว่าสำหรับเด็กๆอ่ะนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตและสิ่งที่เขาต้องเจอจากรายการของคุณน่ะมันเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยนะคะ
1: ขอบคุณที่เตือนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยให้เข่งเขาตัดสินใจเองดีกว่าไหมครับ

ฉนดที่ดินทะเบียนรถแล้วก็พวกสมุดบัญชีต่างๆนะลูกส่วนนี้ก็คือพวกเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆหลายเดือนแล้วก็หลายปีไปใช้จ่ายอะไรยังไงมาบ้างเนี่ยเขาเขียนรายละเอียดไว้หมดแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้พ่อจะลองให้คิงเป็นคนจ่ายค่านู่นค่านี้ดูนะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวพ่อช่วยทีนึง

ส่วนอันนี้เป็นเอกสารใบมอบอำนาจพ่อเซ็นรับรองสำเนาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าพ่อไม่รู้สึกตัวพูดไม่ได้พ่อให้เข่งเป็นคนตัดสินใจแทนพ่อได้เลยนะลูก

0: เก่งไม่ต้องสนใจเรื่องเงินนะลูกเพราะว่าพ่อจะขายบ้านปู
1: ่พ่อไม่เสียดายเหรอ
0: มันก็เสียดายนะแต่เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อ่ะนี่บ้านหลังนั้นเนี่ยมันก็มีความหลังกับพ่อเหมือนกัน
1: เออใช่พ่อไอรายการที่ขิงกับพี่ขิงไปประกวดอะถ้าชนะมันได้เงินเยอะนี่ถ้าเกิดชนะขึ้นมาจริงๆเราไม่ต้องขายบ้านปู่ใช่ป่ะ
2: น้องขิงน้องขิงทำอะไร
1: พี่คิมยังอยากไปแข่งรอบไฟนอลอยู่ปะ
2: แต่เราตัดสินใจไปแล้วไม่ใช่หรอว่าจะใช้เวลาอยู่กับพ่อ
1: ก็รู้แต่มันก็แค่วันเดียวเองปะถามจริงๆนะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพ่ออ่ะพี่คิมยังอยากแข่งอยู่ปะ
2: พี่คิมอยากแข่งพี่คิมอยากได้ประสบการณ์แล้วก็อยากรู้ความสามารถของตัวเอง

0: แต่ก่อนรายได้หลักของผมก็จะมาจากทางภรรยาแล้วก็ผมก็เต้นดนตรีกลางคืนแล้วก็รับซ่อมกีตาร์ด้วยแต่พอผมป่วยแล้วก็ภรรยาเสียผมก็ต้องมาทำอาหารขายครับขอโทษครับ
1: ชีวิตของขิมและเข่งแตกต่างกับชีวิตของเด็กในวัยเดียวกันบ่าทั้งสองข้างของพวกเขาต้องแบกโลกเอาไว้ทั้งใบวันนี้เขาจะมาทำตามความฝันให้กับพ่อที่กำลังป่วยบนเวทีเดอะโน้ต

0: คนดูเขาว่าไงบ้าง
1: ไม่ได้ว่าไงนี่พ่อคนเขาก็เมนไปเรื่อยอ่ะ
2: ครูฟ้าบอกว่าคนจะคอมเมนต์อะไรก็ไม่ต้องไปสนใจเราทำของเราให้ดีที่สุดก็พอ

0: อันที่เราถันไปแม่งเวิร์กเว้ยตัวนี
1: ้มันคิดเยอะ
0: มันมาเป็นปื้ดเลยยอดแม่งพุ่งปื้ดปื้ดปื้ดเลยเนี่ยเฮ้ยเวิร์กอยู
2: ่โหสุดว่ะพี่เจพี่เจไฟนอลอยากให้ผมเก็บอะไรน้องเพิ่มป่ะถ่ายเก็บอะไรเพิ่มเนี่ย
0: ไม่ต้องแล้วแค่นี้พอแล้วโอเคแล้ว

0: ่อนที่จะถึงรอบไฟแนลเนาะครูแค่อยากมาถามพวกเราว่าจริงๆแล้วพวกเรามาแข่งรายการนี้เพราะอะไรครับพี่ขิม
1: พี่ขิมชอบ

0: ร้องเพลงพี่ขิมอยากรู้ความสามารถของตัวเองแล้วก็อยากได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็อยากให้รายการนี้ทำให้การร้องเพลงของพี่ขิมสามารถเป็นอาชีพได
1: ้โอเคเข่งอะครับ
2: คงตรงเลยนะครูเข่งอยากได้แชมป์พวกเข่งอยากได้เงิน
0: น้องเข่งแต่เราไม่ควรนึกถึงแต่รางวัลกับผลการตัดสินนะเราไม่ควรร้องเพลงเพราะจะเอาชนะอย่างเดียว
1: ครูว่าจริงๆแล้วเข่งก็ไม่ผิดนะที่จะคิดแบบนี้แต่ครูว่ารอบนี้เรามาลองแข่งด้วยความสามารถแล้วก็มีความสุขกับการร้องเพลงเล่นดนตรีกันดีไหม
3: เก่ง
2: พ่อ
3: เลือกได้นะว่าเราจะเป็นคนแบบไหน

0: แล้วแข่งครั้งนี้จะใช้เพลงของใครอ่ะ
1: มิเชล่า
2: พี่ขิมอยากร้องเพลงของมิเชล่า
3: โอ้มิเชล่าอีกแล้วเอาเพลงอื่นมั่งดีไหมพี่ขิมเปลี่ยนไปเลยเพลงแบบแมทแมทอะไรเงี้ยใช่ปะ
0: ลองดูไหมพี่ขิม
4: โอ้โหจุนกูฟังเพลงที่มึงร้องกับพี่ขิมอ่ะโคตรดีเลยนะเว้ยแบบโหมันจะพูดอะไรเลยแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยแจมด้วยนะครับ
5: ได้ได้ได้ได
4: ้มีแฟน
6: คนดีครับสุดหล่อ
5: เพื่อนเราชื่อจุนใส่

0: ว่าแต่พอจะมีเบอร์ LINE IG TikTok มั้ยครับเนี่ย
1: คุณ
2: มิ้นค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมิ้น
2: แล้วพี่คิมจะใช้เพลงไหนของมิเคล่าแข่งอ่ะ
3: พี่คิมอยากร้องเพลงที่มันพูดแทนเรื่องราวของพวกเราจริงๆเพลงของมิเคล่ามีหลายเพลงเลยนะที่ตรงกับเรื่องราวของเรา
2: เออแล้วทำไมเข่งไม่ลองแต่งเพลงดูอ่ะ
4: เออดีนะเข่งก็แต่งเพลงที่พี่ชิมร้องดิหูเทชนิรอบชิงนะปังแน่นอนอ่ะ
0: เออมึงแต่งดีโคตรดีเลยนะเว้ยเนี่ยเออลองดูเพื่อนไม่เสียหายอะไรเลย
5: มึงไม่น่าดีว่ะ
0: ลองหรือยัง
5: ก็ไม่เคยร้องนี่แหละมันไม่น่าจะดีป่ะ
0: โอ้

0: พี่ขิมพ่อไงพ่อเคยแต่งเพลงไว้อ่ะ
1: จริงเหรออ
0: ืมเราเคยเห็นเนื้อเพลงที่พ่อแต่งไว้อ่ะเอาป่ะ
1: งั้นพี่ขิมอยากร้องเพลงที่พ่อแต่งพี่ขิมอยากให้คนอื่นได้ฟังเพลงของพ่อแล้วพี่ขิมก็อยากร้องเพลงให้พ่อฟังด้วย
0: ถ้างั้นรอแป๊บนึงไปไหนอ่ะ
2: ไปเอาเพลงไป

0: หางนานมันมีแต่เนื้อเพลงอ่ะไม่มีทำนองจะเล่นไงวะ
1: ไม่เป็นไรเว้ยเข่งกูยังพอมีเวลาม
2: ีเวลาเลยนี่มันจะใกล้รอบแข่งเราแล้วไฟนอลเขาถ่ายทอดสดใช่ปะ
0: พี่คิมว่าไงอ่ะลองดูให้หน่อย

0: พ่อจำสมุดเล่มนี้ได้ไหมคิงไปเจอในห้องนอนพ่อที่บ้านปู่อ่ะพ่อจะสอนคิงหน่อยได้ป่ะคือคิงอยากจะให้พี่คิงร้องเพลงที่พ่อแต่งอ่ะเพลงนี้พ่อยังพอจำเมโลดี้ได้ป่ะ
1: ชอบเพลงนี้เหร
0: อครับใช่ไหมพี่ขิม
2: พี่ขิมชอบเนื้อเพลงนี้ที่พ่อแต่งมันพูดถึงคนที่มีความฝันแล้วก็ไม่กลัวที่จะล้มลงพี่ขิมก็มีความฝันแล้วพี่ขิมก็อยากร้องเพลง

0: เพลงนี้พ่อแต่งด้วยความฝันแต่ตอนที่พ่ออายุพอๆพวกเราแหละ
1: งั้นพ่อช่วยร้องให้คิงหน่อยได้ป่ะ

ลืมตาจากฝันฝันที่คนสั่งลุกยืนขึ้นอีก

0: เล็กเล็กเล็กเล็กตาจากฝัน
1: ฝันที่อุ่นซ้ำ

0: ฉันจะไป
1: พ่อ
0: เป็นไรอ่ะพ่อ
1: เป็นไร
0: พ่อได้ยินเห็นป่ะพ่อได้ยินเห็นป่ะ
1: พ่อเป็นอะไร
0: พ่อได้ยินเห็นป่ะ
1: พ่อ
2: ไปแล้วมายัง
3: มาแล้วครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มไฟฟอนต์ข้างๆให้พี่ด้วยนะตอนนี้หน้ามันมืดไปว่ะพี่ว่า
2: ได้ครับพี
5: ่พี่เจน้องเข่งกับน้องขิงยังไม่มาเลยพี
4: ่โทรหาเขาได้ไหมเนี่ย
5: ไม่รับเลยค่ะ
4: แล้วเมเปิ้ลหน่อยเราสลับเมเปิ้ลขึ้นมาก่อนได้ไหม
6: พี่เจน้องมาแล้วค่ะให้ขึ้นตามเดิมไหมคะ
4: มาเลย
6: รันคิวตามเดิมค่ะ
4: โอเคพร้อมแล้วเริ่มมานะ

0: ำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ที่ฉลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างครับ
2: คนไข้หายใจแย่ลงค่ะเราก็เลยต้องใส่หน้ากากอัดออกซิเจนแล้วก็ฉีดยาลดแก้ปวดไปค่ะ
1: แล้วแสงเขายังพอรับรู้อยู่ได้บ้างใช่ไหมฮะ
2: คนไข้มีสติอยู่บ้างเป็นช่วงๆถึงแม้จะหลับตาแต่ก็อาจได้ยินเสียงอยู่บ้างค่ะ
1: ครับ
3: ผมเปิดเสียงดังๆเลยนะครับเผื่อลุงแสงจะได้ยินด้วยครับ
1: เอ้าทำมาขนาดนี้แล้วไปสุดเลย
3: อ้าวผมมิดหล่อเลยนะครับ
4: รายการเดอะโน้ตคือเวทีแห่งโอกาสที่เป็นหาผู้ชนะจากผู้เข้าแข่งขันกว่า 1,000
5: คนดูสดเยอะนะแต่ว่าคอมเมนต
4: ์ของบทเพลงของโอกาส
5: เขาว่าไงอ่ะ
4: ก็
3: อะไรเอามาดูดิ
6: แล้วก็มาถึงรอบชิงช
3: นะเลิศนักเลงคีย์บอร์ดเต็มเลยนู่นแต่ละอย่างนี่พิมพ์นี่ใช่เรื่องวะ
5: เบาๆคุณลุงเขานอนอยู่เนี่ยก็ใช่เรื่อง
6: และโอกาสในการออกค่ายเดอะโน้ตจาก31ทีมในรอบที่แล้ววันนี้เหลือเพียง10ทีมและเราจะได้รู้กันเสียทีว่าใครจะเป็นสุดยอดเดอะโน้ตของเมืองไทย
5: คุณลุงพระช่างคะคุณลุง
1: แสง
5: คุณลุงเป็นยังไงบ้างคะ
6: การตัดสินจะมาจากการโหวตของผู้ชมทางบ้าน
1: ดูลูกมึงไ
6: ว้รักใคร
5: คุณลุงได้ยินไหมคะ
6: ตามได้เลยครับณบัดนี
7: ้เดี๋ยวสแตนบายรอพี่แป๊บนึงนะพี่หลังเร่งให้เราอยู
1: ่ได้ครับ
8: ยังไงมีสมาธิไหมเนี่ย
5: ตอนร้องเพลงครั้งแรกพี่ขิมสมมติว่าพี่ขิมร้องเพลงให้ปู่ฟังแต่ว่าครั้งนี้พี่ขิมรู้ว่าพ่อกำลังรอฟังอยู่ที่บ้านพี่ขิมอยากร้องเพลงให้พ่อฟัง

0: ไง
1: เฮ้คุณลุงรู้สึกตัวแล้วนะ
0: จริงเหรอพ่อนี่เข่งเองนะพ่อ
2: เข่งกับพี่ขิงจะมาแชมป์ให้พ่อนะพ่อรอดูนะพ่อ
1: พ่อพี่ขิงจะตั้งใจร้องเพลงของพ่อให้ทุกคนได้ฟังพ่อตั้งใจฟังพี่ขิงร้องเพลงด้วยนะ

พ่อเดี๋ยวเข่งกับพี่ขิมต้องไปแล้วอ่ะพ่อรอเข่งก่อนนะเดี๋ยวเข่งจะรีบกลับไปนะพ่อ

จากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่กำลังเป็นประเด็นในโลกโซเชียลพวกเขาจะมาพิสูจน์ว่าที่พวกเขามาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เพราะความน่าสงสารแต่เป็นเพราะความสามารถของพวกเขาต่างหากเขามากับเพลงที่ไม่เคยถูกร้องที่ไหนมาก่อน Alive จากขิมและเข่ง

ขิมขิมว่าเพลงของพ่อมันยังแต่งไม่เสร็จอ่ะแล้วขิมอยากแต่งท่อนสุดท้ายให้เพลงของพ่อพี่ขิมช่วยขิมหน่อยได้ปะ

0: ความฝันของนักดนตรีมันมีไม่กี่อย่างหรอกได้ออกอัลบั้มได้เป็นศิลปินมันคือความฝันที่สุดยอดแล้วล่ะ
1: โดนห้ามไม่ให้ทำตามฝันมันเจ็บปวดมากยิ่งกว่าทดลองทำ

ลืมตาจากฝันฝัน

งั้นกินเลย

0: ก็สบายดีตายอ่ะมันใจฉันจะไปฉันจะเปลี่ยนฉันจะไปฉันขอฟ้าที่มันกว้างใหญ่น่าจะไกลแสนไกลเพียงไหนมันใจฉันจะไป
1: หลังจากวันที่พ่อเสียไปพวกเราสองคนพี่น้องใช้เวลาทำใจกันไม่นานอย่างที่คิดพ่อบอกพวกเราเสมอว่าการจากลาเป็นเรื่องปกติของชีวิตพ่อบอกผมเสมอว่าให้ดูแลพี่ขิมแต่ผมก็แอบได้ยินพ่อบอกให้พี่ขิมดูแลผมด้วยเหมือนกันผมอยากจะบอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราสองคนนะพ่อนั่นแหละฝากดูแลแม่ด้วยพ่อกับแม่สอนพวกเรามาดีมากๆแล้วพวกเราจะไม่ทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังอ๋อแล้วก็ฝากสวัสดีปู่ด้วยนะพ่อ

0: ฮ้ยโหสวยเนี่ย
1: โอ้โหจุนชอบพี่คุณดูแต่หน้าแบบเนี้ยกล้ามากนะ
0: เอ้าก็มิ้นถามอ่ะ
1: นี่
0: แต่ยังไงก็สวยไม่ได้ครึ่งของมิ้นหรอก

0: ็กเสียใจไหมที่ไม่ได้แชมป์อ่ะ
1: เขาเก่งขนาดนั้นอ่ะเก่งกับพี่ขิมก็ไม่มีต้องเสียใจแล้วแหละ

0: เสียบสายใจให้หน่อยดิ
1: โอเคแป๊บนึงนะ
0: อืม
1: แล้วก็ไม้เข็มให้กูเปิดเลยป่ะ
0: อืมเปิดแอมให้ด้วย
1: มองดีดิดีป่ะดังไปดังไป
0: ได้ละ
1: มาเลยอ๋อถ่ายให้พี่บีมหน่อยดิ
0: เฮ้ยที่เมกามันมืดอ่ะ
1: เดี๋ยวบีมมันให้ถ่ายวิดีโอให้มา
0: สวัสดีบีม
1: ยัง
0: เอายัง
1: สอง
0: สวัสดีเพื่อน
2: วันนี้เข่งหล่อนะเอ้าครูฟ้า
3: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีค่ะ
1: ไปกูไปถ่ายกับนนต่อสู้ๆเพื่อนถ่ายกับพี่บีม
2: แป๊บนึงน้องเข่งถ่ายคลิปให้พี่ขิมหน่อยพี่ขิมจะไปให้ใครดูอ่ะเคได้ดิเดี๋ยวซ่าถ่ายให้นะ
4: แนะนำตัวปะ
5: สวัสดีครับผมเข่งนะครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเปมิกาเอื้อสาตาพรชื่อเล่นชื่อขิมอายุ17ปีค่ะ
5: ครับก็โอเคครับเพลงที่เราจะเล่นต่อไปนี้นะครับเป็นเพลงที่ทำให้พวกเราสองคนเนี่ยลุกขึ้นมาได้ครับจุดเริ่มต้นของเพลงนี้เนี่ยเริ่มจากพ่อของพวกเราเป็นคนแต่งขึ้นมาแล้วก็พี่ขิมเอามาแต่งต่อจนจบนะฮะก็เลยอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนที่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันใจร้ายกับเราครับ

0: ธนาคารใช่ไหมคะเขาว่ายังไงบ้างคะ
1: ไม่มีอะไรแต่อย่ากังวลเกินเหตุเลย
0: เราไม่มีเงินจ่ายค่างวดธนาคารเนี่ยนะคะเรียกว่ากังวลเกินเหตุ
1: ข้าใกล้จะเขียนนิยายภาค2นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอขายได้ก็เอาเงินมาหมุนกันตามเดิม
2: ไอ้เซฟกูชอบมึง
3: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่มวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
4: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
5: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
4: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3และทาง www.vipha.me และ Vipha Application
6: เรามองว่าภูมิปัญญามันคือการสั่งสมที่อยู่ในองค์ความรู้ของคนมันเป็นการส่งต่อในทุกๆยุคทุกสมัย
7: ในประเทศไทยก็เหลือตระกูลสุดท้ายที่ยังทำอยู่แล้วผมมองเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไม่มีใครทำแล้วอยากจะสานต่อ
8: การที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็อยากจะประยุกต์ต่อยอดโดยที่ยังมีรากเหง้าของความเป็นท้องถิ่นเป็นงานร่วมสมัยมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
9: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 น.เริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
10: ใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
11: ก็ลดค่าครองชีพ
12: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
13: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
14: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะพรีนพิชยาพรโพสง่าและนี่คือรายการหนังเล่าเรื่องค่ะหนังเล่าเรื่องเป็นรายการที่จะพาทุกท่านมาสัมผัสกับทั้งความสนุกแง่มุมทางความคิดและเรื่องราวอันหลากหลายผ่านภาพยนตร์สั้นที่เราคัดสรรมาให้คุณค่ะคุณผู้ชมคะหนังเล่าเรื่องวันนี้เรานำเอาภาพยนตร์สารคดีมาฝากกันค่ะเป็นภาพยนตร์สารคดีที่มีความน่าสนใจทั้งรูปแบบการนำเสนอและประเด็นเป็นเรื่องราวของชุมชนริมแม่น้ำโขงค่ะที่ประสบปัญหาทั้งเรื่องของสิทธิในที่ดินทำกินและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินของพวกเขาชุมชนจะปรับตัวหรือหาทางต่อสู้เพื่อความอยู่รอดได้อย่างไรติดตามได้ในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The State of the Powerless
1: ร่างเงาต้องเขื่อนนี
2: ้
1: เขื่อนบ่ได้ก็ย่านไรนี่ต้องสูแล้วบัดนี
2: ้สู
1: ใส่กันแล้วบัดนี
3: ้เอาแล้วสู
1: กับปัดและถอด

หนังเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นจากการเวิร์กช็อปครับโครงการของกลุ่ม New Gen Doc ครับชื่อว่ากลางโขงสู่กลางเมืองครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยไปอยู่บ้านตะมุยมาก่อนบ้านตะมุยเนี่ยอยู่ที่อำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วผมก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านนั้นสำหรับผมคือมันสวยงามครับถ้าไม่นับระบบสาธารณสุขครับที่ป่วยแล้วต้องเข้าเมืองไปได้หลายกิโลเงี้ยหรือว่าจะต้องเดินทางไปทำธุระในอำเภอเงี้ยครับหรือการเดินทางมันค่อนข้างลำบากผมคิดว่าหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่สวยงามเลยแหละเพราะว่าเขามีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างอยู่กับธรรมชาติฤดูน้ำมาก็หาปลาฤดูที่แบบของป่าเงี้ยก็เข้าไปเก็บผมดูแล้วมันสมถะแล้วก็ในตัวบ้านคนในหมู่บ้านเนี้ยไม่มีรั้วรอบขอบชิดเลยก็คือเปิดโล่งหมดทุกคนก็รู้จักกันก็มันสงบสุขอะฮะค่อนข้างที่จะสงบสุข

0: ันหัวเลย
1: ตัวหัวว่างเลยพอ
0: ไม่ได้ครับ
1: ครับครับแก้ไหมครับครับครับ

ครับ

ขาลองโทรศัพท์ไปมีสองพี่เนี่ย

0: ลิ้นอ่ะ
1: โอเค
0: ไอ้ดำไหนหนาวอยู่ไม่ได้ก็ได้

0: เดี๋ยวจะพิ้วเขาไง
1: พี่ไม่ผ่าผมบอกเด็ก
2: คือใจนี้คือเราที่การจะสู้อยู่ตัวล่ะยังคือแบบกันอยู่เลยนะ
1: กระชุ่มเหลืองนะ
2: เหลืองหนามก็เหลืองบางเลย
1: หาปลาอีก

0: โลกใบนี้มีเป็นทั้ง
1: ฮัลโหลนั่งเรียนทาลูกอยู่หน้าบ้านนี่แหละวันนี้ก็ไปเสียยามันและลูกยังบ่ทันมาอยู่ผู้นึงไปเตะบอลไปเล่นบอลนํามันซุ่มลุงแหละเดี๋ยวซื้อมาเพิ่นไปยังสั่นก็ดีแล้วแหละมันออกกําลังกายนําอยู่ที่เฮือนเล่นโทรศัพท์หลายเมื่อเช้าก็ถอดไข่กับต้มหน่อไม้แล้วให้เพิ่นกินสีหาวหมดแล้วเด้บ่ตกดินแห้งเคืองๆอยู่มื้อนี้ไปให้มันก็ได้อย่างๆนี่ก็ได้ยินข่าวคือกันแหละพยาบาลประกาศอยู่เพิ่นว่าให้ระวังลูกระวังหลาน

0: เยอะก็เพื่อนแต่ว่าก็อยู่มั่งหาดินก็อยู่มั่งหาดินให้เป็นที่ได้ไอ้เรื่องไม่ใช่ไอ้เรื่องไม่ใช่ไอ้เรื่องไม่ใช่ไอ้เรื่องไม่ใช่ไอ้เร
1: ื่องไม่ใช่ไอ้เรื่องไม่ใช่ไอ้เรื่องไม่ใช่ไอ้เรื่องไม่ใช่ไอ้เรื่องนี่ชิวไว้ออกวันเพื่อนจะออกแต่ดิ้นรุ่นทะยานวันหนึ่งเพื่อนมออันเพื่อนมอยัง
0: อะไร
1: บอกเพื่อนมอหนึ่งอันดีเต็มเต็มหมดอ่ะเพ
0: ื่อนมอขาสั่งรัวกับชิสังหนึ่งจุดหาดจิตาเนี่ยเก่าพันโบกน้ำนอกเขตของเกียมนี่นะจู่ๆร้ายหมองอยู่สั่งรัวไว้จ่อสันหินเบิ่งเลยครับนี่มีแต่ว่าต้องเข้าก็ต้องสั่งแน่นอนว่า
2: สางเลยเน
0: า
2: ะ
0: คือพนักมือห้องเอาบูยูแล้ว
2: บูยูแล้ว
3: ได้ทุน
0: รัฐบาลก็ประสอนเจ้า
4: ไปบอกไปหาน้ำไผ่กันไปคือนายอำเภอบ่อน้ำเจ้า
2: แม่น
4: กูว่าบ่อน้ำเจ้า
2: แม่น
5: รัฐบาลกำลังจะบ่สอน
0: เพราะอะไรบ่สอนเพราะยังบ่สอนเพราะคุณประเทศดูนะคุณประเทศดูเลย
4: มาซอสมือห้องมาเลือกตั้งเออชิซ
2: อ
4: ส
2: ประชาชนหรอนะ
4: ซอยบ่อไหนคือเก่า
2: แม่น
4: แต่หาเพิ่นก็โอ้ยเอ็ดบ่ได้นี่ขนาดมันปูไว้ยังยืดนั่นแหละ
2: นิดเหรอ
4: ท่านที่เห็นนะท่านได้กินได้ยากมันบอกเออจะเห็ดไปสั่นนี่เพราะมันบ่มีคือบ้านตะมุ่ยมันบ่มีหยังมีแต่หินเนาะเขาก็ซ้อหินยังพอได้กินได้ยากเขาก็บ่ได้เอาเลิกเอาซ้ําเก่าเขาทําผู้กยายเออยอมรับผู้กยาย
1: คือพระเจ้าสิบอกคือทําใจทุกคนต้องทําใจนะ
2: แม่น
1: ทําใจว่ามันสิเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเฮาเฮ็ดจะได้พักอันกับบ่ได้นะเฮาก็ทําใจจะเป็นยังก็เป็นหากินเป็นอะไรเนี่ยเด็กกินกินบ่ได้กินก็กินใส่กระเป๋า
2: แมน
1: ถ้าตั้งโต๊ะกูตั้งเฮาต้องเคลื่อนนี
2: ้
1: เคลื่อนบ่ได้ก็ย่านไรเนี่ยต้องสูแล้วบัดนี
2: ้
1: ใส่กันแล้วบัดนี
4: ้เอางั้น
1: สูกระปัดและสอบ

บาทเคยทำมาหลายปีเลยหลายปีเลยไก่มาทานเออปลาอะไรนี่ไก่เออ

ลูกสิต้องเฮ็ดจังไดในการที่ลูกต่อสู้เรียกร้องไปถึงผู้มีอำนาจเขาจังสิรับลูก

หรือเสียงของลูกมันมีความสำคัญเพียงพอที่สิเฮ็ดให้เขารับรู้ได้หรือว่านี่มันเป็นการเตือน

0: คือปัญหาที่เขาเจอก็คือพอมีการสร้างเขื่อนจากจีนนะครับมันก็เลยทำให้ผลกระทบเกิดขึ้นกับน้ำโขงน้ำขึ้นน้ำลงไม่ตรงกันปลามันก็หายากแล้วก็สมัยก่อนชาวบ้านตะมุยเขาทำทั้งนาทั้งไร่กลางแม่น้ำโขงนะครับตามฤดูกาลเขาจะเรียกว่านาแซงเพราะว่าพื้นที่ในหมู่บ้านตะมุยอ่ะมันจะเป็นก้อนหินภูเขาก้อนหินแล้วก็คนสมัยก่อนเขาก็เลยใช้ช่วงเวลาที่น้ำลงอ่ะไปปลูกข้าวในนาซึ่งในปัจจุบันมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้แล้วเพราะว่าน้ำมันขึ้นลงไม่ตรงตามฤดูกาลทำให้เขาไม่สามารถทำตรงนี้ได้ก็เลยเสียพื้นที่ตรงนั้นไป
1: คือจริงๆแล้วการโครงการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำโขงมีมาตั้งแต่ยุคอดีตสมัยสงครามเย็นแล้วสมัยนั้นหน่วยงานพัฒนาของสหรัฐอเมริกาเององค์กรระดับเราเรียกว่าองค์กรโลกบาลเช่นธนาคารโลกก็มีบทบาทสำคัญในการออกแบบวางแผนแล้วก็สนับสนุนโปรเจกต์ต่างๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันได้ถูกแฝงฝังเข้าไปในสู่หน่วยงานพัฒนาของรัฐในภูมิภาคทั้งหมดแล้วยิ่งเผชิญสถานการณ์เรื่องของการต้องเร่งการเติบโตเศรษฐกิจหรือต้องดิ้นรนกับปัญหาเรื่องระบบธรรมชาตินะครับแทนที่รัฐจะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนกระบวนการหรือกระบวนทัศน์ไปเกื้อกูลกับธรรมชาติก็ยังใช้โปรเจกต์ชุดความคิดเดิมเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าโครงการสร้างเขื่อนเป็นทั้งความใฝ่ฝันของผู้อยากเห็นการพัฒนาที่ทางเศรษฐกิจอย่างมั่งคั่งนะครับเราจึงเห็นโครงการเขื่อนถูกขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆในลุ่มน้ำโขงงั้นโครงการสร้างเขื่อนเกือบทั้งหมดในลาวก็ตามนะครับส่วนใหญ่ขายไทยบ้างขายเวียดนามบ้างนะครับเนี่ยแหละครับแล้วมันเป็นโอกาสเศรษฐกิจของเขาใช่ไหมครับนะขณะเดียวกันเนี่ยเห็นไหมครับโครงการเขื่อนจึงไม่หยุดไงเพราะว่ามันเป็นโอกาสไม่กี่โอกาสทางเศรษฐกิจของเขานะครับนั่นหมายความว่าถ้าประเทศต่างๆเหล่านี้ไม่เปลี่ยนกระบวนการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการเขื่อนก็จะยิ่งเกิดขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ทีนี้พอเรารีเสิร์ชไปเรื่อยๆดูสถานที่ไปเรื่อยเราก็จะเห็นป้ายที่เกี่ยวกับขอคืนพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นของอุทยานแห่งชาติหรือว่าป่าสงวนอย่างเงี้ยครับพื้นที่ตรงนั้นชาวบ้านก็บอกว่าปัญหาในน้ำเนี่ยเราก็เจอผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแถมยังมีโครงการบอกว่าจะมาสร้างเขื่อนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านอีกตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยถ้ามาจริงน้ำอาจจะท่วมก็ได้อันนี้คือปัญหาที่เขาเจอทางน้ำพอเจอทางบกหมู่บ้านเนี้ยพูดง่ายๆว่าอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเลยประชาชนส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่ได้มีโฉนดก็คืออาศัยอยู่มาแต่ปู่ย่าตายายพอมีการประกาศพื้นที่เขตอุทยานก็เลยทำให้ชาวบ้านก็เจอปัญหาอีกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิทธิที่ดินทำกินนะครับก็เจอทั้งสองฝั่งเลยเลยทำให้ชาวบ้านน่ะเขาคงจะกินไม่เข้าคายไม่ออก
1: คือแต่เดิมเนี่ยรัฐใช้ท่าทีปฏิเสธอย่างที่ว่าเลยคนอยู่ในป่าไม่ได้แต่ว่าการลุกขึ้นสู้ของชุมชนนั่นแหละที่ชี้ให้เห็นว่าทำไมป่าอย่างทุ่งใหญ่ที่สมบูรณ์ชาวบ้านเขาอยู่มาเป็นร้อยกว่าปีป่าถึงสมบูรณ์ได้นี่คือกระบวนการการตั้งคำถามกลับนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันพร้อมกับการสื่อสารทางวัฒนธรรมการสู้ทางการเมืองนะครับผ่านประเด็นเฉพาะจนร้อยมาสู่หลักการร่วมกันก็คือหลักสิทธิชุมชนทำให้สามารถปรากฏได้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540เป็นต้นมาแล้วหลักนี้ไม่ใช่แค่หลักเฉพาะในประเทศไทยมันเป็นหลักสากลที่ประชาชนชนพื้นเมืองชุมชนท้องถิ่นทั่วโลกก็สู้กันมาจนก่อให้เกิดหลักสิทธิชุมชนชนพื้นเมืองและต่างๆเนี่ยในหลักกฎหมายสากลหรือข้อตกลงร่วมสากลประเทศไทยก้าวที่1ก็คือเรามีหลักสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญใช่มั้ยครับอันนี้ครับเลยทำให้วิธีคิดเดิมที่บอกว่าระบบนิเวศต้องปลอดคนป่าจะต้องปลอดคนน่ะมันถูกเปลี่ยนแปลงด้วยความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงด้วยความจำเป็นของการจัดการทรัพยากรให้มีความยั่งยืนเนี่ยครับงั้นภารกิจที่ชุมชนต้องทำต่อคือต้องทำให้สิทธิของชุมชนน่ะมีพลังมากขึ้นนะครับในวิธีด้านต่างแล้วเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนในเชิงกระบวนทัศน์ทางกฎหมายและโครงสร้างเนี่ยมันเปลี่ยนอย่างแท้จริงตอนนี้ถ้านับ1ถึง10อาจจะมาได้แค่2 3ประมาณนั้นแต่ว่าเราก็ต้องก้าวต่อไปครับ
0: ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยอะครับเขาก็พยายามจะรวบรวมหลักฐานหาข้อมูลอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องการทำเขื่อนเขาก็จะหาข้อมูลผลกระทบเกี่ยวกับการทำเขื่อนแต่ถูกเมินเฉยอะครับเมื่อก่อนชาวบ้านพยายามจะไปทำให้มันถูกต้องแต่ก็ถูกปฏิเสธทำยากไม่ต้องไปทำหรอกนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องของการที่จะต้องทำเอกสารสิทธิ์อะไรเงี้ยมันถูกปัดตกไป
1: ือวิธีคิดการพัฒนาสมัยใหม่โดยรัฐเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักเนี่ยไม่ว่าป่าไม้แม่น้ำทะเลต่างๆล้วนถูกมองเป็นทรัพยากรหมายถึงว่าสิ่งที่จะมาสร้างรายได้เพื่อความมั่งคั่งแต่ประชาชนที่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับระบบนิเวศต่างๆเนี่ยไม่ได้มองธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่จะขุดไปใช้หรือทำอะไรก็ได้ซึ่งเนี่ยถ้าเราดูจากวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่างๆตั้งแต่อดีตเนี่ยธรรมชาติเปรียบเสมือนเป็นเครือข่ายชีวิตที่เชื่อมโยงกับชีวิตพวกเขาอันนี้คือมุมมองตั้งแต่รากฐานดั้งเดิมซึ่งมันถูกสะท้อนจากเรื่องความเชื่อเรื่องผีต่อธรรมชาติความเชื่อเรื่องของวิถีชีวิตว่าทำไมทุกครั้งที่ชุมชนตั้งแต่กลุ่มชาติพันธุ์หรือชุมชนต่างๆเวลาจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติจึงต้องมีการขอก่อนผมคิดว่ามุมมองเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมุมมองจากรากฐานทางวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตแต่ว่าเวลารัฐคิดถึงโครงการต่างๆเนี่ยไม่เข้าใจวิธีคิดแบบนี้แล้วรัฐก็เพียงแต่หวังว่าการพัฒนานั้นจะสามารถสร้างความเติบโตแล้วก็เอาความเติบโตอาจจะย้อนกลับไปสู่ชุมชนได้บ้างในเรื่องต้นอาจจะเป็นรูปเรื่องของการชดเชยหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเทรดออฟหรือการแลกเปลี่ยนคุณสูญเสียธรรมชาติแต่คุณอาจจะได้การพัฒนาได้การจ้างงานได้อื่นๆตามมาแต่กันนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐไม่ได้คิดเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันชดเชยกันไม่ได้เวลาชุมชนสูญเสียธรรมชาติที่มีชีวิตจิตวิญญาณมันเหมือนเขาสูญเสียญาติเนี่ยแหละครับคือความละเอียดอ่อนซับซ้อนซึ่งถามกลับว่าคือความเป็นรัฐคืออะไรรัฐจะต้องทำหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนดูแลทุกสุขต้องเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้และพยายามหาจุดเชื่อมโยงให้ได้แต่เมื่อรัฐเราเป็นรัฐที่ผูกขาดทรัพยากรซึ่งเป็นทั่วโลกเลยนะครับด้วยวิธีคิดสมัยใหม่นี้เราจึงแปลงธรรมชาติที่มีจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์ทางสังคมให้เหลือเป็นเพียงปัจจัยการผลิตและให้เหลือเป็นเพียงการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเนี่ยแหละครับเรา

0: ติดกับอยู่ในระบบแบบนี้ถ้าถามว่าจุดตั้งต้นคืออะไรก็คือวิธีคิดที่มีต่อธรรมชาติเรานำไปสู่เรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเอาทุนนิยมอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งมันไม่นำไปสู่ความยั่งยืนและความเป็นธรรมครับ
1: ทุกวันเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีเขาเน้นเล่าเรื่องคุณค่าของหมู่บ้านคุณค่าของภูมิปัญญาแล้วก็คุณค่าของวิถีชีวิตที่มันกำลังจะสูญหายไปเขาพยายามจะทำให้เห็นว่าที่นี่มันเป็นแหล่งวัฒนธรรมซึ่งมันควรจะรักษาไว้พอชาวบ้านเปลี่ยนวิธีการเป็นวิธีการที่มันค่อนข้างที่จะนุ่มนวลขึ้นเนี่ยเหมือนทางภาครัฐก็เริ่มรับฟังมากขึ้นนะครับเท่าที่ได้ยินมานะครับจากชาวบ้าน
0: คือชาวบ้านต้องเปลี่ยนผ่านตัวเองจากปัญหาเหล่านี้แทนที่คิดว่าเดี๋ยวรัฐเขาจะฟังเรานะครับหรือจะแก้ให้เราทั้งที่ชาวบ้านก็ร้องแล้วไม่ว่าจะคุยกับผู้ใหญ่บ้านยื่นหนังสือถึงกำนันไปยื่นหนังสือที่จังหวัดแต่สิ่งที่เขาได้รับทราบมาก็คือว่าช่องทางเหล่านี้ไม่ได้ผลเพราะว่าระบบทั้งหมดมันถูกตัดสินใจไปแล้วว่าจะต้องทำโครงการจะต้องเดินหน้าดังนั้นพอตกอยู่ในภาพแบบนี้โดยวัฒนธรรมการเมืองของชาวบ้านในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปจะไม่ค่อยกล้าลุกขึ้นมาสู้หรือลุกขึ้นมาตั้งคำถามซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลายที่อาจจะทำไม่ได้หรือหลายที่อาจจะต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งหรือหลายที่อาจจะต้องการที่ปรึกษาข้างนอกเข้ามาช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้กับชุมชนขึ้นมานะครับเราจึงเห็นชาวบ้านเล็กๆน้อยๆมีการรวมกลุ่มกันกลุ่มที่มีปัญหาร่วมกันหรือกลุ่มในพื้นที่เดียวกันอันที่สองที่ชาวบ้านจะทำก็คือทำให้เสียงที่ถูกมองว่าเป็นผู้อ่อนแอมีความหมายนะครับดังนั้นเนี่ยเสียงเหล่านี้จะปรากฏผ่านช่องทางอะไรบ้างผ่านสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไงครับสร้างคำอธิบายสายทอดเรื่องราวของเขานะครับแน่นอนชาวบ้านรุ่นเก่าจะทำไม่ได้แต่เยาวชนในหมู่บ้านมีที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้แค่เรื่องของการสื่อสารตรงๆแต่มันถูกแฝงฝังภายใต้สื่อทางวัฒนธรรมหลายๆแบบเช่นการบวชป่าในภาคเหนือการทำบุญนะครับบั้งไฟในอีสานการทำบุญประเภทต่างๆประเพณีมีมาดั้งเดิมพิธีกรรมมีมาดั้งเดิมแต่ใส่ความหมายเพิ่มเข้าไปในแง่ของการสื่อสารทางวัฒนธรรม
1: คือความเชื่อสำหรับผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ว่ามันก็เป็นความหวังอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะเรามีความเชื่อว่าสิ่งนี้จะปกปักรักษาเราถ้าเราอยู่ในคันลองคลองธรรมสิ่งดีๆก็จะช่วยคุ้มครองเราซึ่งพิธีกรรมในหนังชาวบ้านเขาเรียกกันว่าสูตรบ้านครับคือการทำกระทงสะดอกเคราะห์แล้วก็ปาก้อนหินขึ้นหลังคาเนี่ยเหมือนกับว่าพิธีกรรมเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมา20กว่าปีแล้วแต่พอดีว่าช่วงที่เราไปทำงานชาวบ้านเอาพิธีนี้กลับมาเขาเชื่อว่าถ้าเกิดเรื่องร้ายในหมู่บ้านขึ้นบ่อยๆเขาก็จะทำพิธีกรรมเนี่ยครับ
0: ชาวบ้านที่พี่สัมผัสตั้งแต่กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือชุมชนที่ยังมีวิถีประเพณีอยู่ชีวิตทางสังคมพวกเขาไม่ได้มีแต่ชีวิตด้านเศรษฐกิจการทำหากินมันยังถูกซ้อนด้วยชีวิตด้านของธรรมชาติชีวิตด้านของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติหมายความว่าเขาดำรงอยู่ในภาวะร่วมกันแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาชาวบ้านอธิบายปัญหาเนี่ยไม่ได้มองแค่ปัญหาเหล่านั้นเกิดและกระทบเช่นเกิดการทำลายป่าแล้วป่าทำให้เราไม่มีอาหารกินแต่เมื่อกระทบต่อจิตวิญญาณป่ามันกระทบจิตวิญญาณเขาด้วยการที่ไปขอพรหรือทำพิธีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงว่าพลังของเหนือธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับตัวเขาเนี่ยส่งพลังมาให้เขาหน่อยหรือเขาจะมีหน้าที่จะดูแลธรรมชาติเหล่านั้นให้ดีได้อย่างไรจะไปฟู้กับคนข้างนอกจะไปสื่อสารกับสังคมเนี่ยแหละครับมันคือการร้อยของพลังต่างๆที่มาเชื่อมโยงถึงตัวเขาเราจึงเห็นการปรากฏของการทำพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นทั้งในยามปกติและในยามวิกฤตอันนี้แหละครับคือสิ่งที่คนข้างนอกโดยเฉพาะรัฐจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยแล้วก็จะมองประเพณีเหมือนกับเป็นแค่ยุทธวิธีแต่ถ้าเราลงลึกไปถึงระดับล่างนี่ก็คือเรื่องของการที่เขายังสื่อสารกับพลังต่างๆเหล่านี้งั้นสิ่งที่เราต้องฟื้นก็คือเอาพลังของความเชื่อมโยงความดีงามต่างๆให้มันกลับคืนมา นี่แหละครับอันนี้คือการพยายามเชื่อมต่อหรือฟื้นพลังความสัมพันธ์เหล่านี้นะครับ

ในหนังผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่าว่าไปบนบานศาลกล่าวตรงนั้นน่ะเปรียบเสมือนทางเชื่อมหรือทางขึ้นทางลงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถจะติดต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นได้ครับเขาก็เลยไปพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมาทดสอบจิตใจไหมหรืออาจจะเป็นสิ่งนี้หรือเปล่าที่เขาอยากจะให้เป็นสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในหมู่บ้านในอนาคตเป็นเพราะความต้องการของเขาหรือเปล่าการที่เอาประเด็นความเชื่อของชาวบ้านมาเล่ามันก็เหมือนกับสะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังแล้วครับการที่เราไปคุยกับคนที่มีตัวตนไม่ได้เราก็เลยไปพึ่งสิ่งนั้นอันนี้ตั้งใจที่จะเล่าเพราะตามหลักคำสอนพุทธศาสนาใช่ไหมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะในเมื่อมันพึ่งตนเองไม่ได้มันก็ต้องมีความหวังสักอย่างนึงอะอย่างเรื่องชื่อของหนังฮะ The State of the Powerless เรื่องของสภาวะที่มันไร้ซึ่งอำนาจมันมาจากชาวบ้านพูดตรงๆเลยครับว่าพื้นที่ตรงนี้ไร้ซึ่งเสียงไร้ซึ่งพลังชื่อไทยที่เป็นชื่อเมืองบางบทคือก็ตรงตัวเหมือนกันครับเมืองนี้ห้อมล้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะสวยงามถ้าพูดถึงก็เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์เลยแหละทั้งป่าทั้งแม่น้ำแต่ถูกบดบังด้วยอะไรบางอย่างเสียงของพวกเขาพยายามจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันเหมือนกับไม่มีคนสนใจเหมือนถูกบางอย่างบังไว้บดบังบังบดอย่างเงี้ยครับ

ในฉากสุดท้ายนะครับถ้าสังเกตมันก็จะเป็นตะหลิ่งทรายที่ค่อยๆพังแล้วก็เป็นเสียงมันคือเสียงนาฬิกาที่ผมทำย้อนหลังก็ตรงตัวนะครับว่าทุกอย่างกำลังถอยไปสู่ความเสื่อมหรือทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือบางอย่างกำลังมาบางอย่างกำลังสูญหาย

0: ้ายแล้วหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้ตัดสินแต่ให้คนดูใช้ประสบการณ์และความรู้สึกของตัวเองในการชมหรือในการตีความบางอย่างในหนังผมค่อนข้างเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รู้สึกกับมันอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะสื่อในหนังเรื่องแดนบางบทก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าก็อยากจะให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามมีความเมตตาต่อกันแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันให้มองเห็นเราเป็นมนุษย์เหมือนกันที่ยังมีความทุกข์ความรักความโลภกดลงเหมือนกันอยากให้มีความเมตตาต่อกัน
1: คุณผู้ชมคะปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินและการสร้างเขื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นคือปัญหาอันหนักหน่วงของชุมชนบ้านตามุยที่กำลังเผชิญอยู่ค่ะเรื่องราวการต่อสู้ของชุมชนยังคงดำเนินต่อไปเราได้แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาครัฐซึ่งน่าจะเป็นความหวังเดียวของพวกเขาจะรับฟังอย่างจริงจังและหาทางออกให้กับชาวบ้านค่ะพบกับประเด็นและเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในรายการหนังเล่าเรื่องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17พฤษภาคมนี้
1: 30บาทรักษาทุกที่แนวคิดดีแต่ยังมีปัญหาม
2: ีความขัดแย้งที่มันสุกงอมรอวันระเบิดกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าเงินไม่พอกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าฉันก็ได้บริการที่แย่ลงไปเรื่อย
1: ๆนโยบายที่บอกว่าไปที่ไหนก็รักษาได
3: ้อาจจะทำให้คนเข้าใจว่าฉันอยากจะไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันพอใจแทนที่จะแก้ปัญหาจะสร้างปัญหามากขึ้น
1: 30บาทรักษาทุกที่จริงหรือ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
4: De un pueblo sin ley. Este es el pueblo Macondo, pues por decir. Aquí no hay ley, no hay nada.
5: Anteriormente sí era peligroso por la banda, pero hoy día no.Ahorita son los delincuentes que les ponen un uniforme.
6: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
7: เอริเทรียประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาจากดินแดนที่เคยอยู่ห่างไกลจากการรับรู้สำหรับคนทั่วไปในวันที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสงครามที่ระเบิดขึ้นในหลายจุดวันนี้เอริเทรียกำลังกลายเป็นที่หมายปองเนื่องเพราะมีสิ่งที่หลายชาติมหาอำนาจต้องการนั่นก็คือชายฝั่งกว่า 1,300 กิโลเมตรที่ติดกับทะเลแดงเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกและชายฝั่งที่ติดกับทะเลแดงนี้เองที่สร้างความขัดแย้งระหว่างเอริเทรียกับเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่และกำลังทหารมากกว่าอย่างเอธิโอเปียติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่13พฤษภาคมนี้เวลา21:30 น.ทางไทย PBS

0: างครั้งเนี่ยเราจะถูกบังคับให้เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาที่เขากำหนดมาให้นอกนั้นเรียนรู้ไม่ได้และพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคนเนี่ยจะนิยมแล้วก็ชื่นชอบในการได้ยินสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคย อะไรที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วเราไม่ค่อยได้ยินที่ก็ปิดกั้นแล้วก็อีกนายนึงอาจจะต่อต้านถูกปฏิเสธเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้ยินมันกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จากข้อมูลที่ศึกษามันจะเกิดสิ่งนี้ที่ผมพูดแหละมันจะเกิดการ
1: เดี๋ยวแอมบอกกำลังไหนก็ได้ครับ
0: พบเจอ ไม่ได้นะครับ ทุกอย่างที่เราพูดคุยตั้งแต่ต้นรายการถึงตอนนี้เราจะเลือกเสพสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราอยากอยู่ในองค์ความรู้แบบเดิมหรือเราต้องการที่จะเข้าไปในองค์ความรู้ใหม่ๆที่มันจะเปิดให้โลกวิสัยทัศน์ของเรากว้างขึ้น มันได้หมดพี่บอกเลยนะครับหนังไซน์ฟิคชันทั้งหมดเนี่ยเลย 50% นะจริงๆแล้วอ่ะมันซ่อนแฝงความจริงหลายๆอย่างอยู่ข้างในมากมายสวัสดีครับผมพีททองเจือนะครับผู้ที่ศึกษาและค้นคว้าอารยธรรมโบราณนะครับรวมไปถึงสิ่งลี้ลับทางจิตวิญญาณแล้วก็ทางกายภาพด้วยครับและนี่คือ Science Tech Movie
1: คุณผู้ชมครับ Science Tech Movie EP นี้พิเศษนิดนึงนะครับเทปอื่นๆอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์มาแต่เทปนี้เรามาคุยกันเรื่องมนุษย์ต่างดาว UFO ก็เลยเชิญผู้ที่ศึกษาใช้คําว่าศึกษาคือพี่ๆทองเจือมาให้ความรู้สักนิดนึงว่าความเป็นวิทยาศาสตร์ความเป็นจริงกับการพบเจอของพี่พีทเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับหนังในปัจจุบันยังไงบ้างหนังที่เคยเป็นหนัง UFO หนังมนุษย์ต่างดาวเงี้ยเป็นยังไงบ้างขอสวัสดีพี่พีทก่อนเลย
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เราเห็นว่ามีหนังหลายเรื่องที่เป็นมนุษย์ต่างดาวมาดีบ้างมาร้ายบ้างแต่เท่าที่พี่พีทศึกษามาหรือพบเจอมาอะไรเงี้ยเค้ามาดีหรือมาร้ายเป็นส่วนใหญ่ครับพี่อันนี้ถามอันนี้เลยเข้าเรื่องเลย
0: แล้วเขาคือจริงๆแล้วอ่ะถ้ามาร้ายอ่ะมันไม่ได้มาในรูปแบบของการที่จะมายึดครองโลกแบบมาถึงฆ่าทุกเผ่าพันธุ์ที่อยู่บนโลกแล้วก็ยึดดาวโลกไปซึ่งเอาถ้าพูดแบบง่ายๆบ้านๆก็คือถ้าเขาจะทำลักษณะนั้นเขาน่าจะทำไปตั้งนานแล้วคงไม่ต้องรอตุ๊ดจีนปีหน้าแล้วก็ยึดโลกดีกว่
1: า
0: อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้ามาเป็นเผ่าพันธุ์ที่มาปะปนอยู่บนโลกเรากับมนุษย์เราต่างๆนานาแล้วมีภารกิจต่างๆเนี่ยโอเคมีชิดมีอยู
1: ่การปะปนเนี่ยก็จะมีซีรีส์เรื่องนึงที่เราเห็นกันก็คือ Secret Invasion ที่จะมีมนุษย์ต่างดาวที่แปลงร่างเป็นคนมาอยู่ร่วมกันอย่างน
0: ี
1: ้ก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้น
0: พวกแรปไท
1: น
0: ์ใช
1: ่สปีชีส์อะไรครับพี
0: ่พวกแรปไทน์คร
1: ับแรปไทน์ก็เป็นยังไงครับ
0: แรปไทน์ก็ถ้าแปลภาษาไทยก็เป็นกึ่งที่เป็นเผ่าพันธุ์เป็นเหมือนสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นลักษณะคล้ายๆกิ้งก่าแต่ว่าไม่ได้เป็นกิ้งก่าที่นอนเลื้อยกับพื้นเป็นที่เหมือนฟิกเกอร์ที่ตัวเป็นคนแล้วก็เดินสองขาแต่ก็จะมีหางใหญ่ๆเรายาวลากอยู
1: ่
0: แล้วก็ผิวจะเป็นลักษณะคล้ายๆเกล็ดนานาบ้างทีๆบ้างหรือใดๆในตาก็จะเป็นในตาจะไม่กลมเหมือนของเราในตาเขาจะเป็นเหมือนลักษณะที่เป็นตรงตาดำจะเป็นของขวาง
1: ถ้าเทียบกับกิ้งก่าในโลกเราก็คือเปลี่ยนสีเขาก็คล้ายๆกัน
0: ใช่เทคได้เป็นเทคโนโลยีเดียวกันเพราะว่ายังไม่เคยคุยกับเขาเลยยังไม่ได้ถามเขาจริงๆสปีชีส์มีอุ้ยน่าจะเท่าที่เห็นน่าจะ69สปีชีส์อย่างน้อยนะครับเท่าที่ศึกษาแต่ว่าสปีชีส์ที่มีบทบาทมากที่สุดก็จะเป็นพวกเรปไทล์เนี่ยเป็นหนึ่งในอารยธรรมโบราณของต่างดาวที่อยู่บนโลกนี้มาตั้งนานแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งมานะครับอยู่มาจริงเพ้อๆก่อนเราอีกด้วยซ้ำนะครับถ้าเป็นใช้คำว่าเอเลี่ยนที่เป็นนักแสดงที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นตัวเกรย
1: ์
0: ใช่ไหมหัวโตแล้วก็ตาดำกว้างๆแล้วตัวเล็กๆผอมๆแขนยาวๆนิ้วยาว
1: ๆ
0: ตัวพวกนั้นเนี่ยจะไม่ได้สูงมากนะครับจะสูงแค่120-130เซนเท่าน
1: ั
0: ้นเองอันนั้นก็ใช้คำว่าเป็นตัวแสดงเอเลี่ยนที่ถ้าใครทำก็ส่วนมากก็
1: เป็นโลโก้ของเอเลี่ยน
0: ก็จะอ้างอิงว่าเป็นตัวนี้เป็นเกรย์เพราะว่าเกรย์มันดูแล้วผู้คนทั่วๆไปเนี่ยมองแล้วรู้สึกมีความเชื่
1: อ
0: คือถ้าได้เอาตัวนี้มาเนี่ยคนก็จะมีความเชื่อมันเป็นเอเลี่ยนแต่ว่าถ้าเอาเผ่าพันธุ์ที่เป็นรูปลักษณ์ลักษณะอื่นๆเนี่ยมันอาจจะสร้างความเชื่อยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ถ้าเราเคยดูพวก MIB ต่างๆก็จะเห็นเอเลี่ยนในหลายๆเผ่าพันธุ์เช่นเวลาเขาเป็นซีนใหญ่ๆเช่นอยู่ในคลับหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: เราจะเห็นเอเลี่ยนหลายเผ่าพันธุ์อยู่ในนั้น
1: จากในหนังสมมุติ MIB หรือว่าของจริงก็เขาเหมือนเขาเอาเชื้อมาจากของจริงมาใช้ได้ไหมในอย่าง
0: พี่บอกเลยนะครับหนังไซน์ฟิคชันทั้งหมดเนี่ยเลย 50% นะครับจริงๆแล้วอ่ะมันซ่อนแฝงความจริงหลายๆอย่างอยู่ข้างในมากมายมาจากประสบการณ์มาจากการบอกเล่าการสื่อสารหรือใดๆเขาจะซ่อนเ
1: ม
0: สเซจเป็น hidden message อยู่ข้างในซึ่งหลายๆเรื่องผมเชื่อว่าถ้าแฟนๆที่ติดตาม science fiction หรือว่าหนังแนววิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับทุกคนก็จะมีความชื่นชอบ แต่ละเรื่องที่อาจจะไม่เหมือนกันก็จะมีบางเรื่องที่ป๊อปปูล่ามากๆเหตุผลเกิดขึ้นจากมันโดนใจหรือไปกระทบความรู้สึกของคนบางคนในเรื่องนั้นซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าจะถามว่าเรื่องไหนผมชอบกันหมดเลยเพราะว่าเราเป็นคนเสพไซน์ฟิคชั่นคือถ้าดูเพลย์ลิสต์ใน Netflix ใน Amazon Prime หรือใดๆเพลย์ลิสต์ของผมจะเป็นไซน์ฟิคชั่นเกือบหมดนะแล้วส่วนตัวแล้วเนี่ยขออนุญาตเล่าให้ฟังคือผมเป็นคนที่อ่านนิยายวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็ก
1: ครับ
0: ตั้งแต่เด็กๆเลยก็ทำให้เราค่อนข้างคุ้นเคยกับมันมากพอสมควรเพราะผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพราะว่าถ้าตั้งเป้าหมายอะตอนเด็กๆผมคงจะพยายามบูสต์ตัวเองแล้วก็พยายามไปเรียนวิทยาศาสตร
1: ์
0: เพื่อเราจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ให้ได
1: ้
0: แต่ผมก็ไปทำอย่างอื่นแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราศึกษาทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังขอออกตัวว่าผมยังมีความรู้น้อยนิดมาก
1: ๆ
0: นะแต่ว่าผมศึกษามานานผมก็จะเก็บเรื่องราวต่างๆข้อมูลหน้าที่ประจำของผมทุกวันเนี่ยก็คือการเอาจิ๊กซอข้อจิ๊กซอสำหรับผมเนี่ยคือแหล่งข้อมูลหรือข้อมูลที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาประกอบกันให้ภาพของจิ๊กซอเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: พอเราเริ่มต่อจิ๊กซอปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือมันมีเรื่องราวต่างๆนานาที่มันเชื่อมโยงกันนะพอเชื่อมโยงกันปุ๊บเราก็จะเห็นภาพใหญ่ภาพรวมพอเห็นภาพใหญ่ภาพรวมปุ๊บเนี่ยเราสามารถมองไปหารายละเอียดต่างๆที่มันประกอบขึ้นมาทำให้เป็นเรื่องที่เราสนใจได้ก็เลยทำให้เราค่อนข้างไปเจอเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจก็จะมีคนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆ FC จำนวนหนึ่งเนี่ยที่เขาอาจจะยังรู้ไม่เยอะก็จะถามบ่อยๆว่าตกลง UFO มีจริงไหมเอเลี่ยนมีจริงหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็เป็นคำถามสุดป๊อปปูล่าซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้มองเลยว่ามีหรือไม่
1: ม
0: ีเราไม่ได้คิดแบบนั้นแต่วิธีคิดของเราก็คือว่าเช่นอารยธรรมโบราณเนี่ยหลายๆอารยธรรมเนี่ยไม่อยู่ในหลักสูตรการเรียนของทุกๆคนเป็นอารยธรรมที่ไม่ถูกพูดถึงเป็นอารยธรรมที่เขาไม่อยากให้เรารู้จักเนื่องจากว่าเทคโนโลยีบางอย่างในอารยธรรมนั้นๆเนี่ยมีความน่าสนใจมีความแอดวานซ์มากกว่ายุคปัจจุบันบางครั้งเนี่ยเราจะถูกบังคับให้เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาที่เขากำหนดมาให้นอกนั้นเรียนรู้ไม่ได้และพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคนเนี่ยจะนิยมแล้วก็ชื่นชอบในการได้ยินสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคย อะไรที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วเราไม่ค่อยได้ยินจากที่ก็ปิดกั้นแล้วก็อีกนายนึงอาจจะต่อต้านถูกปฏิเสธเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้ยินแล้วก็ไม่เคยได้ฟั

0: พอคนเราไม่มีข้อมูลเชิงลึกในเรื่องราวต่างๆเนี่ยพอเราไม่เข้าใจเนี่ยอย่างแรกคือเราก็จะปฏิเสธไปก่
1: อ
0: นเช่นบางคนบอกว่ารู้ไหมปลากัดเนี่ยถ้าเลี้ยงดีๆมันสามารถตัวใหญ่เท่าปลาฉลามได้ทุกคนก็แบบเป็นไปไม่ได
1: ้
0: หรอกแต่สมมตินักวิทยาศาสตร์เกิดทำยาตัวหนึ่งขึ้นมาด้วยส่วนผสมใดๆก็แล้วแต่มันสามารถโตขึ้นมาได
1: ้
0: เท่ากับแบบว่าปลาฉลามถามต่อตัวอย่างสั้นๆนะครับจะบอกว่าแล้วปลาฉลามจะปลากัดพอขยายเป็นปลาสายปลาฉลามได้คุณรู้ไหมมันสามารถออกมาอยู่เหนืออยู่ข้างนอกน้ำได้เป็นเวลา12นาทีสามารถเอาไปต่อสู้กับไก่ชนได้ทุกคนแบบไม่มีทางใช่ไหมอันนี้ก็ตัวอย่างเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยเรียนรู
1: ้
0: ไม่ใช่สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยซึมซับมาไม่เคยอยู่ในหลักสูตรการศึกษาเพราะฉะนั้นพอเป็นสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยพอเป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยมันจะถูกเข้าใจยากมากๆก็เป็นเรื่องปกติผมว่าเรื่องปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจต่างๆนานาของประเทศมันไม่ค่อยโอเคเนี่ยคนก็จะสนใจศึกษาเรียนรู้มองหาจุดยึดเหนี่ยวทางความรู้สึกทางความคิดบางเรื่องบางราวที่น่าสนใจแล้วเป็นเรื่องที่ไกลตัวเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เขาหันมาสนใจดูแล้วก็ฟังแล้วก็รับข้อมูลมากขึ้นแต่เมื่อไหร่ถ้าเศรษฐกิจมันโฟลประเทศคุ้งมากเงินทุกคนมีเงินเก็บทุกคนมีชีวิตที่ดีนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็จะมองหาสิ่งที่ดีเรื่องราวที่กำลังพูดถึงเมื่อกี้ก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังผมคิดว่าอันนี้ผมเอาข้อมูลลักษณะนี้มาจากผู้สื่อข่าวมันเป็นหลักสูตรที่เหมือนคนที่เรียนนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับสื่อข่าวเนี่ยมันก็จะเป็นใช้คำว่ามันเป็นที่มาที่ไปของกระแสข่าวในแต่ละรูปแบบมันขึ้นอยู่กับความเป็นไปของประเทศนั้นๆในไทม์ไลน์นั้นแล้วมันก็จะรีเฟล็กกลับมาหาประชาชนว่าไทม์ไลน์นี้ในการทำข่าวควรจะยิงข่าวลักษณะไหนให้มันโดนใจคราวนี้มันก็จะเป็นถ้าพูดง่ายๆมันคือการเมืองของการทำข่าวใช
1: ่ๆพูดถึงการเมืองสหรัฐผมก็นึกออกได้อย่างนึงที่พี่ๆเคยเล่าก็คือว่าในช่วงที่ทรัมป์ครั้งแรกกับฮิลลารีคลินตันฮิลลารีคลินตันเขาหาเสียงว่าถ้าเขาชนะเขาจะเปิดเผยเรื่องไอเลฟ51
0: โอ้ทุกเรื่อง
1: วอตอีฟกับพี่ๆเลยว่าถ้าฮิลลารีชนะในวันนั้นน่ะไอเลฟ51ส่วนไหนที่เขาจะเปิดเผยบ้างอะไร
0: เขาบอกว่าเขาจะพาทัวร์ในไอเลฟ51ทั้งหมด
1: พาทัวร์เหรอ
0: แล้วก็จะเปิดโปงข้อมูลทั้งหมดที่เป็นความลับเกี่ยวกับ UAP UFOมนุษย์ต่างดาวดาวเคราะห์ต่างๆการติดต่อประสานงานโปรเจกต์ที่ทำกับต่างดาวซึ่งตอนนั้นน่ะเขาได้รับเสียงจากแคมเปญนี้เยอะมากๆนะครับแต่ไม่มากพอที่จะสู้เงินของทำได
1: ้
0: เขาก็เลยชนะไม่ได้แต่ว่าแคมเปญที่เขาใช้โปรโมทตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้เสียงเลยเขาได้แล้วก็ได้เยอะมากด้วยแต่ไม่พอนะครับตรงนี้มันก็จริงๆมันลิงก์ไปอีกหลายๆที่เลยพอสมควรคือผมเนี่ยเวลาศึกษาอะไรเนี่ยเราต้องหา1ความเป็นวิทยาศาสตร์2แล้วต้องหาเปเปอร์ที่มาซัพพอร์ตนะครับซึ่งหลายคนบอกสงสัยจริงๆเราเป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนเรามีความเท่ากันในทุกๆเรื่องประเด็นของผมก็คือว่าทุกๆอย่างอ่ะมันสามารถศึกษาแล้วก็หาข้อมูลได้จากในอินเทอร์เน็ตเนาะไม่ว่าจะเสร็จแล้วอินเทอร์เน็ตก็จะพาคุณไปหลายๆที่ที่คุณไม่เคยไปแล้วก็อยากจะไปในเรื่องของฐานข้อมูลคนที่มีคีย์เวิร์ดมากกว่าคนอื่นเข้าใจเรื่องราวที่ตัวเองสนใจและศึกษามากกว่าคนอื่นก็จะมีคีย์เวิร์ดที่สามารถเข้าไปได้ลึกกว่าคนอื่นเช่นเดียวกันกับการเปรียบเทียบในยุคปัจจุบันนี้ของ AI กำลังบุกโลกในทุกๆมุ
1: ม
0: สมมติว่า AI เป็นหลักสูตรที่ทุกคนต้องเรียนในมหาวิทยาลัยหรือมัธยมก็แล้วแต
1: ่
0: มันแข่งกันตรงไหนสุดท้ายมันแข่งกันที่การใส่คีย์เวิร์ด
1: ใส่พร้อมใน AI
0: ถูกต้องไหมใครมีพร้อมที่ชัดเจนกว่
1: า
0: precise ละเอียดกว่าลึกกว่าสิ่งที่คุณ generate ก็จะได้ดีกว่าคนอื่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจหลายคนที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะเข้าใจไหมคือในอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยใน Google เนี่ยมันเป็นแค่แพลตฟอร์มหนึ่งที่เราเข้าไปหาทุกอย่างก็ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีโค้ดหลายๆอันที่เราพิมพ์ลงไปบน Google แล้วมันจะพาคุณไปที่อื่นที่โค้ดเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าเขียนว่าต้นไม้แล้วเรารู้จักต้นไม้ทั้งโลกถ้าหรือเราจะเขียนว่าเครื่องบินเรารู้จักเครื่องบินเลยมันมีพร้อมหรือว่ามันมีคีย์เวิร์ดบางอย่างเช่นสมมติว่าเป็นโค้ด 13.13078XXXเข้าไปปุ๊บเราจะไปเจอแพลตฟอร์มลับที่สามารถเข้าไปดูแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับหนังได้ทั้งหมดฟรีไม่ต้องเสียค่า บริการรายเดือน
1: อ
0: ันนี้เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างส่วนที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยในส่วนลึกของอินเทอร์เน็ตต่างๆที่มันทับซ้อนกันอยู่เนี่ยมันก็จะมีในส่วนที่เราเรียกกันว่าดาร์กเว็บดาร์กเว็บเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่สีเทาแล้วก็ออกทางดำด้วยซ้ำสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆนานาการซื้อขายสิ่ง

0: เราสืบจนเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะเข้าไปเราต้องเข้าไปทางไหนบ้างนี่คือสิ่งที่มาของข้อมูลต่างๆที่ผมสนใจแล้วก็ศึกษาแต่เข้าไปแล้วมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไปเจอเรื่องหลายเรื่องที่มันไม่ค่อยจะลงสังค
1: ม
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดี
1: แต่ที่เราเห็นชัดที่สุดคือเรื่องโลกร้อนน้ำแข็งทั่วโลกละลายน้ำอาจจะมาช่วงกรุงเทพไปทำไปอย่างนี้พี่พีแนะนำประชาชนยังไงดีครับว่าเราควรจะปรับตัวเปลี่ยนปรับแปลงเปลี่ยนตัวยังไงดี
0: คือเป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับถ้าผมบอกว่าทุกคนไปหาซื้อบ้านต่างจังหวัดจังหวัดนี้เพราะว่าปลอดภัยจากน้ำท่วมแน่นอนคนที่พร้อมโอเคเดี๋ยวจะไปดูแล้วคนที่เขาไม่พร้อมล่ะครับแล้วคนที่ต้องมีภาระมีการดูแลความรับผิดชอบกับชีวิตประจำวันเส้นทางการงานการศึกษาสังคมความพร้อมในครอบครัวถ้าเกิดเขาไม่พร้อมแล้วเขาจะทำยังไงฉะนั้นคำถามนี้ผมขออนุญาตตอบที่มันอาจจะฟังดูเรียวนิดนึง
1: ครับ
0: คำตอบของผมคือผมอยากขอให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบัน
1: อ
0: ยู่กับปัจจุบันสำคัญที่สุดการเป็นห่วงอนาคตและวางแผนเป็นสิ่งที่ดีเลิศแต่ถ้าอนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ได้ถูกเรายังไม่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่มันมีเรื่องที่นำพาให้เราต้องคิดถึงอนาคตเช่นเราจะอยู่ตรงไหนนะถ้าน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าโอเคเราคงจะหนีออกไปให้ไกลที่สุดนู่นนี่นั่นโอเคดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องอยู่ความเป็นจริงแล้วก็ความปัจจุบันสมมติว่ามันโถมถลามาน้ำมาจากทุกที่ผมว่ามันไม่ได้มากระทันหันแบบดิดนิ้วปั้งแล้วน้ำลงไปท้องฟ้าปึ้งอยู่ๆจากพื้นไม่มีน้ำสูงขึ้นมา20เมตรอย่างน้อยมันก็ต้องมี
1: มันก็ต้องเพิ่ม
0: เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอาปัจจุบันโมเมนต์นั้นแหละเป็นตัวกำหนดถ้าสมมติว่ายังไม่มีบ้านไม่มีที่พักพยายามหนีขึ้นไปให้อยู่ในพื้นที่ที่สูงที่สุดก่
1: อ
0: นนะครับเอาปัจจุบันก่อนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงมากเพราะว่าผมเป็นห่วงคือผมเนี่ยเป็นกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลานะครับเป็นเจน2ชื่อถึงชื่อว่ากลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลาเนี่ยเรารณรงค์เรื่องภัยพิบัติใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะนั่นคือหัวใจในการทำงานนะครับคือเราจะพยายามรณรงค์ให้ผู้คนเนี่ยหันมาสนใจสภาวะจิตใจของตัวเองมากกว่าเดิ
1: ม
0: ด้วยการยกระดับจิตตัวเองแล้วมันก็จะลิงก์ไปถึงอ้าวอยู่ๆวันนึงจะยกระดับจิตต้องทำยังไงเนี่ยต
1: ้
0: องมีแอปไหนที่สามารถเข้าไปแล้วกดจ่ายเงินแล้วเขาส่งพาสเวิร์ดกลับมาหรือดาวน์โหลดข้อมูลที่ทำให้เรายกระดับจิตไห
1: ม
0: ไม่ใช่ยกระดับจิตในที่นี้คืออยากให้ผู้คนหันมาสนใจความเป็นจริงในการใช้ชีวิตหรือการดำรงชีวิตหรือจิตใจของเราทุกๆวันด้วยแนวทางของเอาแนวทางของศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาเป็นกุญแจหรือเป็นทูลในการที่จะนำพาเราให้ไปสู่ในการยกระดับจิตเช่นเวลาที่เราสนใจธรรมะมากขึ้นสนใจธรรมะมากขึ้นปฏิบัติตัวปฏิบัติจิตตามหลักของธรรมะมากขึ้นสิ่งที่เราจะรู้จักได้ง่ายๆที่สุดเลยคือการเดินทางสายกลางปล่อยวางไม่ยึดติดไม่มีอัตตาและเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นธรรมชาติเช่นนั้นแหละนี่แหละคือการยกระดับจิตเมื่อไหร่เราทำลักษณะเรื่องนี้ที่ผมเพิ่งพูดออกมาเดี๋ยวนี้สภาวะจิตของเราจะมีความถี่มากขึ้นเมื่อจิตเราถี่มากขึ้นเนี่ยเราเข้าใจทุกอย่างความเป็นธรรมธรรมชาติเนี่ยเราก็เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ไม่รู้สึกว่าเรายินดีร้ายกับเรื่องอะไรมากเท่าไหร่อันนั้นคือการยกระดับจิตของเราเช่นเดียวกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมาว่าเขาต้องการให้เราเข้ามาสู่ awakening หรือการตื่นรู้ในแนวทางนี
1: ้
0: นะครับสมมติว่ามีภัยพิบัติใหญ่เกิดขึ้นแล้วเราข้ามไปสู่ในยุคต่อไปหลังภัยพิบัติใหญ่เนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความตื่นตระหนกหรือใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วความสูญเสียต่างๆทรัพย์สินคนใกล้ตัวมันเสียไปหมดแล้วแต่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันจะต้องเกิดขึ้นเช่นนั้นแหละค
1: ุ
0: ณจะอยู่ความทุกข์หรือคุณอยู่กับปัจจุบันแล้วก็หาความสุขในอนาคตทำไมเรื่องของมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO เนี่ยมันไม่ว่าจะมีการพูดถึงจะมีข้อมูลต่างๆมาถึงตัวเรามากน้อยแค่ไหนทุกๆวันนี้ทำไมแลดูมันก็ยังเหมือนเป็นความลับอยู
1: ่
0: ทำไมมันไม่ถูกเปิดทำไมไม่มีการจ้างโต๊ะแถลงข่าวกันสักทีประเด็นก็คือว่ากลุ่มคนจะมีอยู่สองแบบบนโลกกลุ่มคนแรกก็คือกลุ่มคนประเภทแรกที่สนใจศึกษานะครับไม่ว่าจะแสดงตัวหรือไม่แสดงตัวก็แล้วแต่ผมชอบผมสนใจมากๆแต่ผมแสดงตัวไม่ได้เน
1: ื่อง
0: จากสภาวะทางสถานะของตัวเองในสังคมใช่ไหมกับกลุ่มที่สองคือไม่เชื่อต่อต้านเพ้อเจ้อ

0: ว่าเขามันไม่ใช่สิ่งไม่ใช่ความรู้ที่ถูกใจเขามันเลยเป็นสิ่งที่ผิดหมดโอเคสองกลุ่มเนี้ยสมมติวันหนึ่งทางการสหรัฐอเมริกา CIA ประธานาธิบดีอเมริกาตั้งโต๊ะแถลงข่าวโอเคนะครับทุกคนวันนี้เราจะขอแถลงข่าวเกี่ยวกับ UFO การทำงานร่วมกับมนุษย์ต่างดาวเผ่าพันธุ์ต่างๆตลอดจุดๆๆปีที่ผ่านมาและวันนี้นะครับแขกรับเชิญพิเศษของผมเป็นเกรย์เอเลียนมาจากดาวพลูโตคนนี้นะครับแล้วคนนี้เป็นเรปไทมาจาก
1: อยู่ในร่างเขาด้วยนะใช่มั้ย
0: ก็คือมาในร่างตรงสมมุติว่าเกิดสิ่งนี้ขึ้นมา
1: คนที่ไม่เชื่อเขาก็ช็อกอ่ะ
0: กูเอาคนกลุ่มเชื่อก่
1: อ
0: นกลุ่มเชื่อเฮ้แม่เห็นมั้ยนี่ไงอ้าวหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยตายแล้วแล้วมีแบบเทคเข้าไปถามไลฟ์สดมั้ยอยากถามเขาเรื่องนี้จังอ่ะโอเคนี่กลุ่มคนที่สนใจกลุ่มคนที่ไม่เชื่อเขาจะเอากับจิตใจของเขาไปไว้ตรงไหนสิ่งที่เขาต่อต้านมาตลอดชีวิตสิ่งที่เขาปฏิเสธมาตลอดชีวิตมันมีความละเอียดอ่อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มากรัฐบาลอเมริกาถึงยังไม่เปิดเผยข้อมูลที่ควรจะให้เรารับรู
1: ้พี่มีวิธีการสื่อสารยังไงให้กับคนที่ต่อต้านหรือไม่เชื่อเรื่องพวกนี
0: ้ไม่ครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ต่อต้านเพราะว่ามันไม่สามารถบอกให้ทุกคนฟังในสิ่งที่เราเชื่
1: อ
0: แล้วก็สิ่งที่เราสนใจแล้วก็ศึกษาได้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนาฬิกาเนี่ยในโลกก็ต้องมียี่ห้อเดียวรถก็ต้องมียี่ห้อเดียวแต่นี้ทุกอย่างมันเป็นทางเลือกรถเสื้อผ้านาฬิกาของนอกกายทั้งหมดทุกอย่างคือทางเลือกหมดไม่ชอบไม่สนใจต่อต้านเป็นสิ่งที่ดีว่ามันยังมีความบาลานซ์ในสังคมอยู
1: ่
0: ถ้าเมื่อไหร่ทุกคนหันมาเชื่อเนี่ยหรือสนใจมันอาจจะเกิดจากข้อมูลใหม่ที่เขาได้เช่นวันใดวันหนึ่งมียานลำหนึ่งลงมากลางใจกลางเมืองนิวยอร์กมีการถ่ายทอดสดทุกคนเห็นพร้อมกันคนแม้กระทั่งคนที่ไม่สนใจแล้วก็ไม่เชื่อก็เห็นพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ต้องปฏิเสธอีกต่อไปแล้วผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดการนั้นขึ้นมาเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จากข้อมูลที่ศึกษามันจะเกิดสิ่งนี้ที่ผมพูดแหละมันจะเกิดการ
1: เดี๋ยวแอบบอกกำลังไหมก็ได้ครับ
0: ผมเจอ ไม่ได้นะครับ ทางเวลาตอนที่รายการติดต่อมาอยากให้ผมพูดคุยถึงไซน์ฟิคชั่นหรือหนังไซไฟด้วยเองชอบ ผมมองข้าวช็อตไกลมากคืออย่างที่ผมบอกผมเรสเพคเรื่องที่เป็นไซไฟทุกเรื่องเราไม่เคยพลาดเรื่องไหนและผมก็จะไม่พูดถึงเรื่องนึงเพราะว่าผมชอบทุกเรื่องมันมีความแตกต่างมีจุดที่มันสะท้อนกลับไปที่ความรู้สึกของเราแต่เรื่องที่ไม่เหมือนกันเราเห็นที่มาของเผ่าที่มาที่ไปของพันเผ่าพันธุ์มนุษย์การติดต่อสื่อสารความเป็นไปของกาแล็กซี่ต่างๆนู่นนี่นั่นมัน including ไปถึง Star Trek Star Trek Star Wars นู่นนี่นั่นทุกอย่างคือเลิศ amazing มากดีที่สุดแม้กระทั่งอวตารก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นหัวใจและเป็นแม่ที่สุดของทุกๆอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ The Matrix ผมจะบอกว่า The Matrix เนี่ยในเชิงปรัชญาหนังเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ภาพยนตร์แต่มันคือด็อกคิวเมนทารีหรือสารคดีของความเป็นจริงของจิตวิญญาณของมนุษย์และที่มาที่ไปของความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เรื่องนี้ The Matrix เนี่ยลึกมากๆลึกในเชิงของปรัชญาและการนำเสนออันนี้ผมขอแบบตบมือแบบ 1,000 ล้านครั้งให้กับผู้ที่ create บทขึ้นมานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าบทของเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่บทหนังมันเป็นสารคดีซึ่งง่ายๆเลยเรื่องเราอย่างนี้ทุกคนเคยดูหรือแฟนๆเคยดูหรือแฟนๆไซฟิคชั่นผมเชื่อว่าแฟนๆที่ดูรายการนี้ทุกคนเนี่ยต้องดู The Matrix
1: ครับ
0: เพราะว่าท็อปิกของรายการเราเนี่ยคือหนังไซไฟที่เรานิยมแล้วก็ชื่นชอบที่สุดง่ายๆเลยประเด็นของผมคือการกินบลูพิลกับเรดพิลใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: คือคุณกินพิลอันนึงเข้าไปแล้วคุณก็จะกลับไปอยู่กับความเดิมๆคือความเชื่อแบบเดิมความรู้สึกเดิมๆใช้ชีวิตแบบเดิมการปิดกั้นทางความรู้แบบเดิมหรือคุณจะกินพิลสีแดงที่กินเสร็จปุ๊บคุณจะได้ไปอยู่ในวันเดอร์แลนด์ไปอยู่ในพื้นที่ที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่างๆนานาคุณจะได้เรียนรู้เรื่องที่อยู่ในแรบบิทโฮลลึกๆที่มันไม่เคยผ่านความรู้สึกนึกคิดของคุณมาก่อนคุณจะเปิดวาร์ปเปิดโลกแบบสุดๆมันเป็นสองทางเลือกว่านิโอเขาจะกินเม็ดไหนนิโอตัดสินใจกินเม็ดที่มันจะเปิดวาร์ปให้เขาไปสู่ในอีกมิติหนึ่งของโลกของความรู้สึกนึกคิดความรู้องค์ความรู้ต่างๆมันทำให้เขาเข้าไปสู่การถ้าเปรียบเทียบคือสู่การนิพพานนิโอก็เข้าไปอยู่ในเฟสที่สามารถ พยายามเอาชนะกฎฟิสิกส์และควอนตัมเมื่อไหร่ที่เราเอาชนะสูตรแล้วความเป็นควอนตัมหรือว่าฟิสิกส์ได้เนี่ยคุณก็จะก้าวข้ามไปสู่ในการเข้าไปอยู่ในเฟสใหม่ที่คุณมีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์คนอื่น
1: ๆ
0: ที่คุณสามารถกระสุนวิ่งมาด้วยความเร็วใดๆก็แล้วแต่คุณจะสามารถหลบมันได้เพราะความเร็วนั้นมันไม่มีจริงกับทุกๆเรื่องทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นสารคดีที่ถ้าหลายๆคนผ่านหูผ่านตาไปถ้าผมแนะนำเนี่ยอยากให้กลับไปดูเพราะผมเชื่อว่าหลายๆมุมมันจะสะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงต่างๆขึ้นมาอันนี้มันเป็นตัวอย่างสำคัญที่ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในความเป็นแมทริกซ์เนี่ยมันมีเหมือนไม่มีอยู่เหมือนไม่อยู
1: ่
0: สรุปแล้วทุกๆอย่างมันอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของแต่ละคนมากกว่าสรุปแล้วตอนนี้เราอยู่ในความฝันหรือเราอยู่ในความจริง
1: อยู่ที่เราจะเลือกกินยาเพราะเรากินเม็ดไหนด้วย
0: ใช่ก็เช่นเดียวกับทุกๆอย่างที่เราพูดคุยตั้งแต่ต้นรายการถึงตอนนี้เราจะเลือกเสพสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราอยากอยู่ในองค์ความรู้แบบเดิมหรือเราต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในองค์ความรู้ใหม่ๆที่มันจะเปิดให้โลกวิสัยทัศน์ของเรากว้างขึ้น มันได้หมดมันก็ไม่มันไม่มีอันไหนผิดจริง
1: ๆถ้าจะบอกใหอ่ะฝั่งคนที่ไม่เชื่อหรือว่าต่อต้าน
0: ครับ
1: เปิดใจสักนิดนึง
0: ไม่
1: อะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: มั้ยไม่เป็นไรเลยครับผมอยากให้เขาอยู่แบบนั้นเพราะว่ามันเป็นความสวยงามของบาลานซ์ของความเป็นมนุษย์โลกนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะทุกคนเราจะไม่มีแพทเทิร์นในการใช้ชีวิตเลยทุกคนจะไม่ต้องลุกมืดทุกวันต้องลุกขึ้นมา 7:00 นต้องมาทำงานให้ทัน 8:30 นหรือ 9:00 นหรือใดๆมันจะไม่เกิดการต่อสู้ใดๆเลยทุกคนก็จะไม่มีระบบการใช้ชีวิตมันจะต้องมีทุกอย่างมันต้องมีหยินแอนหยางมันต้องมี yes and no ที่มันจะต้องควบคู่กันไปผมชอบแบบนี้มากกว่าผมก็จะย้อนอีกทีอย่างที่ผมเคยพูดเมื่อกี้ว่าผมไม่อยากให้เป็นวันที่ทุกคนตื่นมาแล้วทุกคนคิดเหมือนกันหมดถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสำหรับผมนะเอาผมคนเดียวผมว่ามันจะต้องเกิดการสับสนในการใช้ชีวิตแน่demand and supply มันจะต้องเปลี่ยนไปเช่นง่ายที่สุดรถยี่ห้ออื่นๆจะต้องตายไปเหลือรถยี่ห้อเดียวทุกคนจะต้องแย่งกันซื้อและมันจะต้องเกิดการไม่พอเพียงที่จะขายรถยี่ห้อดังกล่าวให้กับทุกๆคน มันก็จะเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงต่างๆนะลักษณะแบบนี้ที่มีเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยและอยู่ด้วยกันเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนะ
1: พี่เคยอ่ะเป็นนักแสดงเป็นพระเอกตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่เลยเคยเป็นผู้กำกับด้วยถ้าถามในมุมหนังคือว่าปัจจุบันนี้หนังไซไฟเราก็ในบ้านเรานะเอาแค่ในบ้านเราก็มีผลิตกันมาก
0: ครับ
1: ปัจจุบันพี่พีทมองหนังไซไฟบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับ
0: หนังไซไฟคือผมพูดแบบตรงๆเลยเนาะมันเป็นการยากมากที่เราจะพยายามเป็นหนังฮอลลีวูดมันไม่มีทางที่เกิดขึ้นได
1: ้
0: เพราะว่าหนึ่งเม็ดเงินในการที่เอามาทำโปรดักชันเนี่ยมันต่างกันมหาศาลนะครับเนื่องจากว่าเขารวยกว่าเขาทำได้ไม่ใช่ครับเขาถือตลาดที่ใหญ่กว่าแค่นั้นเองคือถ้าบอกเป็นหนังอเมริกามาจากฮอลลีวูดไซไฟ80ประเทศทั่วโลก
1: ได้ดู
0: แล้วก็รับเข้าลงแน่นอนแต่เราทำแบบเดียวกันถามว่า80ประเทศทั่วโลกที่รับหนังไซไฟของลูกเขาเนี่ยเขาจะเราเข้าลงกี่ประเทศความการยอมรับเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้ผมพูดตรงนี้เลยเนาะพุ่มกับเราคิดได้คนเขียนบทคิดได้หรือครีเอทีฟบางคนคิดเรื่องได้เนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องผลิตเองส่งไปที่ฮอลลีวูดจ้างฮอลลีวูดผลิตจ้างฮอลลีวูดพัฒนาพล็อตที่เรามีให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็จ้างเขาผลิตถ้าเราคิดว่าโน no, ผมไม่เอาแบรดพิตต์ผมไม่เอาทอมครูซเล่นผมจะเอาดาราไทยได้แต่แนะนำจ้างที่ฮอลลีวูดทำคิดผลิตแล้วก็ทำการตลาดให้เลยถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จไม่ได้บอกว่าคนไทยไม่เก่งผมรักคนไทยผมสนับสนุนหนังไทยถ้าผมมีโอกาสผมเข้าโรงหนังที่ดูหนังไทยทุกเรื่
1: อง
0: เพราะผมต้องการให้เงินจำนวนเล็กๆของผมที่ซื้อตั๋ว1ใบเนี่ยมีความหมายสำหรับผู้ที่สร้างหนังไทยทุกคนแต่เราไม่มีศักยภาพมากพอที่เราจะทำหนังไซไฟไปสู้กับเขาแต่ในการเล่าเรื่องถ้าเราจะแตะแล้วก็อิงความเป็นไซไฟอันนี้ไม่ติดแต่ถ้าอยากประสบความสำเร็จในเวทีโลกอะผมแนะนำส่งเข้าฮอลลีวูดเลยคิดโปรดักชันโพสต์และทำการตลาดให้กับเราถ้าเมื่อไหร่เราสามารถทำแบบนี้ได้หนังไทยที่เป็นไซไฟมีที่ยืนบนโลกแน่นอน
1: แล้วทำยังไงให้คนไทยมา trust ในหนังไทยของเราบ้างครับ
0: วิธีคือคนไทยชอบรัก แล้วศึกษาและเข้าใจความเป็นจิตวิญญาณของคนไทยสังเกตง่ายๆถ้าเป็นหนังผีไทยเรามีที่ยืนในตลาดโลกพอสมควร

0: แต่ถ้าเป็นไซไฟไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องทำหรืออยากพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเนี่ยผู้กำกับผู้สร้างควรที่จะทำเรื่องที่มันเกี่ยวกับจิตวิญญาณมากขึ้นจิตวิญญาณไม่ใช่ผีแต่อะไรที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณต่างๆในแง่มุมของการครีเอทของคุณก็คือผู้กำกับหรือคนเขียนบทหรือคนครีเอทโปรเจกต์พยายามอยู่กับใช้ความเป็นจิตวิญญาณที่มีความเป็นไทยด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสมมติว่าหนังเราออกไปตลาดโลกอ่ะเราไม่ต้องการให้เขาดูแล้วแบบเอานี่คนเอเชียสร้างคนเอเชียเล่นประเทศอะไรนะออกประเทศไทยไม่ได
1: ้
0: ทุกเรื่องจะต้องติดความเป็นไทยเพื่อที่ให้เขารู้ว่าเราคือออร์แกนิกไทยแท้ๆแต่เรานำเสนอในมุมแง่มุมของความเป็นจิตวิญญาณอันนี้น่าจะเป็นทางเดินที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
1: ขอบคุณพี่พีททองเจ
0: ขอบคุณมากครับ
2: เปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤษภาคม7นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการช้อนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก8นาฬิกามรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์8นาฬิกา20นาทีถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ10นาฬิกา5นาทีการยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต11นาฬิกา5นาทีสัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง14นาฬิกา5นาทีวันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีการส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีหอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
3: หลากเรื่องราวจากโลกจริงที่อบอุ่นและน่าค้นหาท้องโลกกว้าง11และ12พฤษภาคมพลังที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการกับความงดงามที่ซ่อนอยู่ในความร้อนแรงมหัศจรรย์ภูเขาไฟ13และ14พฤษภาคมการเติบโตจากจุดเริ่มสู่ไม้ใหญ่อาจมีเรื่องราวมากมายที่คุณไม่เคยรู้ความลับแห่งต้นไม้15พฤษภาคมความสุขที่โต๊ะอาหารกับจานอร่อยที่รวมทุกคนให้ใกล้กันมากขึ้นเจมี่โอลิเวอร์กับเมนูสุขสันต์วันรวมตัวเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
5: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับวันนี้ตำรวจยังคงขยายผลสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการจัดหาอาวุธสงครามให้กับผู้ต้องหาชาวจีนนะครับซึ่งในจำนวนนี้มีข้าราชการรวมอยู่ด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลมีมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับต่างชาติที่มีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลครับตำรวจควบคุมตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนไปควบคุมตัวไว้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมกับมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากผู้ต้องหานั้นมีอาการเครียดและอ่อนเพลียขณะที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนเตรียมนำตัวผู้ต้องหากลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับเพื่อหาที่มาของอาวุธสงครามจำนวนมากที่ตรวจยึดได้จากบ้านพักในจังหวัดชลบุรีตำรวจนั้นพบความเชื่อมโยงของเครือข่ายจัดหาอาวุธนะครับซึ่งมีข้าราชการหลายคนเกี่ยวข้องจนสามารถควบคุมตัวนายขเชนครูฝึกยิงปืนและพันจ่าเอกเมธีสังกัดกองทัพเรือมาสอบสวนเพิ่มเติม
1: ก็อยู่คนแล้วก็มีผู้หญิงอยู่เหมือนเก็บของเก่าขายแล้วรอไปนั่นคนนั้นน่าจะเป็นเจ้าของผมว่าน่าจะเป็นเจ้าของปืนต้องเมียไปตัวเปล่ารถโทรทัศน์ไปตัวเปล่าแต่ก็ไปถึงก็เจอว่าเข้าไปยังไงพอเข้าไปยังไงแต่ก็ปืนไม่ได้จับไอ้คนจีนมันจับเล่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ถอดมือถอดนี่ถอดนี่ก็บอกว่าคุยเจ็ดคุยเจ็ดคุยเจ็ดภาษาจีนเร็วเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยนี่นะครับแต่ก็แล้วเขาก็คงตามทันเขาก็คงตามทันเขาไม่จับ
2: แต่ก็วันนั้นไปด้วยกันนั่งทำเดียวก
1: ัน ก็ทำผมมีรถโบราณเพราะว่าผมบอกว่าไปคันเดียวด้วยกันไม่ได้กลัวผมบอกที่มาจ้างเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่ได้ผมเหมือนเลยอย่างนี้ครับ
0: ต่อมาตำรวจได้ควบคุมตัวนายจำลองอายุ51ปีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินซื้อขายอาวุธปืนนายจำลองให้การว่าทำหน้าที่เปิดบัญชีรับโอนเงินจากผู้ต้องหาชาวจีนเท่านั้นไม่ทราบว่าเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธจากการสืบสวนทราบว่าเครือข่ายจัดหาอาวุธมีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย5คนนะครับได้มีการเชิญตัวมาสอบสวนแล้ว3คนขณะช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับได้มีการควบคุมตัวเพิ่มอีก2คนก็คือจ่าบอยและจ่าแหบอดีตทหารเรือนะครับหลังจากถูกระบุว่าเป็นผู้จัดหาอาวุธสงครามให้กับผู้ต้องหาชาวจีนโดยประวัติจ่าแหบพบว่าเคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีใช้อาวุธปืนปล้นรถขนเงินในพื้นที่จังหวัดชลบุรีส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบปืนสวัสดิการตำรวจกล็อก26ที่ไปอยู่ในความครอบครองของชายชาวจีนพบว่าชื่อผู้ครอบครองก็คือร้อยตำรวจโทบัณฑิตปัจจุบันสังกัดสน.สายไหมผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยนะครับว่าได้เรียกเจ้าตัวเข้ามาชี้แจงและหลังจากนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยครับ
3: สอบข้อเท็จจริงก็ต้องเรียกทางผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบให้เรียบร้อยก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับไปซื้อขายไปจำนำกันยังไงนับเมื่อไหร่นะครับมีพยานหลักฐานอะไรที่เกี่ยวข้องก็ให้โอกาสทางผู้ที่ถูกกล่าวหาเข้ามาชี้แจงถ้าในส่วนของกองบังคับการตำรวจนครบาล2เนี่ยเจ้าของเป็นรองสารวัตรนะเป็น153อยู่ที่สน.สายไหม1ท่านแล้วก็เป็นสารวัตรในสังกัดกองการสืบสวนตำรวจนครบาล2อีก1ท่านนะครับส่วนที่นอกจากกองบังคับการ2ไปก็จะเป็นทางฝ่ายในการของบชน.แล้วก็ทางสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับถึงกรณีชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามย้ำว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลดำเนินมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องนะครับและหากพบพฤติกรรมชาวต่างชาติมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลหน่วยงานรัฐจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดครับ
4: ตรวจสอบการตรวจอาวุธส่วนอะไรมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เหตุผลที่ผมไม่ยอมขยายใบอนุญาตเนี่ยเพราะมันชอบมาว่าผมทำไมไม่ต่อใบอนุญาตก็เปิดนี่แหละครับคือเหตุผลนี่ขนาดไม่ต่อยังทำผิดกฎหมายขนาดนี้ถ้าเกิดต่ออายุไปก็โอ้โหปืนคนพกปืนเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ได้หรอกครับนี่เป็นประเทศที่มีอารยะ
0: ด้าน Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้โพสต์ข้อความนะครับถึงการตอบคำถามของโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยที่ระบุว่าจีนนั้นให้ความสำคัญต่อกรณีพลเมืองจีนต้องสงสัยครอบครองอาวุธผิดกฎหมายในไทยและกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจีนกำชับพลเมืองในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและไม่ปกป้องผู้กระทำผิดทั้งนี้จีนพร้อมร่วมมือกับไทยด้านการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่อไปครับวันนี้คนเสื้อแดงไปปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับเพื่อรอรับนายทักษิณชินวัตรที่จะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวจากเรือนจำในพรุ่งนี้เช้าครับประชาชนสวมเสื้อสีแดงเดินทางมาปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อรอรับนายทักษิณชินวัตรที่มีกำหนดปล่อยตัวคุมประพฤติในวันพรุ่งนี้นะครับโดยนางสุคำดวงเลิศอายุ65ปีชาวอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าเดินทางมากับเพื่อนอีก4คนเพื่อมารอให้กำลังใจนายทักษิณครับ
5: กลัวจะไม่ทันเวลาค่ะเพราะมาไกลค่ะมาจากเชียงรายค่ะเมื่อวานบ่าย 3:30 นค่ะนั่งรถไฟมาค่ะ 5:00 ค่ะมาเอาแท็กซี่นั่งมานี่อีกคนละ50บาทค่ะค่ะก็คนนี้จะไม่มีที่อยู่ค่ะ
0: ขณะที่ตำรวจนครบาล2นะครับได้วางกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทั้งภายในและโดยพื้นที่โดยรอบตลอดคืนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับด้านกรมราชทัณฑ์จัดพื้นที่รองรับสื่อมวลชนพร้อมกับวางแนวกั้นเฉพาะสื่อนะครับและไม่อนุญาตผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ด้านในเรือนจำส่วนการติดกำไร EM ตามมติคณะอนุกรรมการการพักการลงโทษเจ้าหน้าที่คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7จะเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์นะครับพร้อมชี้แจงการใช้งานและดำเนินการด้านเอกสารก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากนั้นนายทักษิณต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ภายใน3วันหลังจากได้รับการปล่อยตัวระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคมเพื่อรับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติสำหรับการขอถอดกำไร EM ชั่วคราวกรณีต้องรักษาพยาบาลเช่นการทำ MRI ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารรับรองแพทย์ที่ระบุชัดเจนนะครับว่ากำไร EM เป็นอุปสรรคต่อการรักษาเพื่อประกอบการพิจารณาส่วนไทม์ไลน์ในวันปล่อยตัวตั้งแต่เวลา 6:00 น.นะครับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จะเริ่มดำเนินการด้านเอกสารและตรวจสอบประวัติตามขั้นตอนใช้เวลาประมาณ45นาทีและในเวลา 7:00 น.ครอบครัวชินวัตรอดีตส.ส.และแกนนำพรรคเพื่อไทยจะเดินทางมาถึงที่เรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อรอรับนายทักษิณนะครับซึ่งคาดว่าจะออกมาจากเรือนจำเวลาประมาณ 7:55 น.หลังออกจากเรือนจำนะครับนายทักษิณจะพบกับครอบครัวทั้งลูกหลานคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายสมชายวงศ์สวัสดิ์นางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์และนายบรรพตดมพงศ์รวมถึงแกนนำและอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจากนั้นในเวลา 8:00 น.นายทักษิณจะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติภายในเรือนจำก่อนจะมาทักทายสื่อมวลชนและมวลชนคนเสื้อแดงที่บริเวณด้านหน้าประตูเรือนจำและในเวลา 8:15 น.จะเดินทางพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยเพื่อรายงานตัวและดำเนินการเรื่องกำไร EM เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนายทักษิณจะเดินทางกลับบ้านจันทร์สองล่านะครับซึ่งเป็นสถานที่พักโทษและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับครอบครัวเป็นมื้อแรกหลังได้รับการปล่อยตัวครับช่วงค่ำที่ผ่านมามีความชุลมุนเกิดขึ้นในย่านพัฒนาการนะครับหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ที่กระทบต่อความรู้สึกด้านความเชื่อทางศาสนาล่าสุดมีการพูดคุยทำความเข้าใจร่วมกันแล้วนะครับพร้อมทั้งขอให้สังคมนั้นหยุดส่งต่อความขัดแย้งครับจากกรณีการเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะกระทบต่อความรู้สึกและความเชื่อทางหลักศาสนาจนนำไปสู่

0: กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนะครับล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนได้ร่วมกันพูดคุยเพื่อคลี่คลายสถานการณ์เรียบร้อยแล้วรายงานระบุนะครับว่ามีประชาชนบางส่วนไปรวมตัวกันย่านพัฒนาการเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้เผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวโดยมีตำรวจและตัวแทนภาคประชาชนได้เข้าดูแลสถานการณ์พร้อมใช้แนวทางสันติวิธีเพื่อป้องกันความขัดแย้งบานปลายจากนั้นนะครับได้มีการนำคู่กรณีและตัวแทนภาคประชาชนมาพูดคุยกันที่สน.วังทองหลางโดยมีพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางเป็นคนกลางในการพูดคุยภายหลังการพูดคุยคู่กรณีได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอโทษประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางความรู้สึกและยินยอมทำตามข้อตกลงทั้งหมดขณะที่ตัวแทนภาคประชาชนขอความร่วมมือให้สังคมนั้นหยุดส่งต่อความขัดแย้งนะครับและร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจครับวันนี้เกิดพายุและลมแรงในหลายพื้นที่นะครับทำให้ต้นไม้หักโค่นมีเสาไฟฟ้าล้มเกิดไฟฟ้าดับและก็เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือและก็แก้ไขอย่างเร่งด่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับกิ่งต้นโพยักษ์อายุกว่า100ปีภายในวัดกู่แดงอำเภอสารพีหักลงมากลางพิธีทำบุญหมู่บ้านขณะที่พระกำลังเจริญพระพุทธมนต์ทำให้ชาวบ้านที่นั่งอยู่ด้านล่างได้รับบาดเจ็บ6คนนะครับเป็นผู้หญิงทั้งหมดในจำนวนนี้นั้นมีอาการสาหัส3คนเจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งนำส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุนะครับเนื่องจากขณะเกิดเหตุไม่มีฝนหรือว่าลมแรงแต่ก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เผชิญกับพายุฤดูร้อนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายจุดจึงมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเกิดการสะสมความเสียหายและทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับพายุฤดูร้อนถล่มต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับลมแรงพัดต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณบ้านปากปู่ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ทำให้เสาไฟหัก7ต้นส่งผลให้เกิดไฟดับในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งแก้ไขจนสามารถกลับมาจ่ายไฟได้แล้วในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเบื้องต้นนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับฝนตกหนักบนถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายจุดโดยรถกระบะของครอบครัวที่เดินทางจากจังหวัดพิจิตรเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนเป็นพ่อและก็ลูกสาวอีก2คนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลคนขับเปิดเผยนะครับว่าฝนตกหนักจนมองไม่เห็นทางและต้องเบรกเพื่อหลบรถคันข้างหน้าอย่างกระทันหันทำให้รถนั้นเสียหลักพลิกคว่ำเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตครับอย.ได้มีการสั่งตรวจเข้มปลากระป๋องทั่วประเทศนะครับหลังพบโรงงานแห่งหนึ่งใช้ปลานิลมาสวมรอยแทนปลาซาดีนจนถูกอายัดสินค้ากว่า 10,000 กระป๋องขณะที่ผู้บริโภคก็เริ่มกังวลนะครับว่าจะกระทบกับความเชื่อมั่นสินค้าหลายแบรนด์และเรียกร้องให้ผู้ผลิตซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคมากขึ้นครับเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.เปิดเผยนะครับว่าอย.ได้สั่งการให้สสจ.จังหวัดทั่วประเทศเร่งตรวจสอบโรงงานผลิตและจำหน่ายปลากระป๋องเน้นมาตรฐานการผลิต GMP ความสะอาดและความถูกต้องของฉลากเพื่อป้องกันการนำปลาชนิดอื่นมาสวมรอยหลอกผู้บริโภคก่อนหน้านี้สสจ.จังหวัดสมุทรสงครามเข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งนะครับพบไม่ผ่านมาตรฐาน GMPและตรวจพบว่าปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศขนาด425กรัมใช้ปลานิลแทนปลาซาดีนตามฉลากจึงได้มีการอายัดสินค้าคืนได้235กระป๋องพร้อมระบุนะครับว่าเข้าข่ายอาหารปลอมตามพรบอาหารพ.ศ. 2522มีโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีและปรับสูงสุด 100,000 บาทแม้บางล็อตนั้นจะถูกอายัดกว่า 10,000 กระป๋องนะครับแต่ก็ยังพบสินค้าวางขายในร้านโชห่วยบางแห่งในตลาดแม่กลองโดยผู้ค้าระบุว่ายังมีลูกค้าซื้อต่อเนื่องเพราะว่าราคาถูกเพียง12บาทส่วนใหญ่นำไปเป็นอาหารสัตว์และยังไม่มีลูกค้าร้องเรียนครับ
1: เขาไม่เขามาบ่นเลยเขามาบอกอ้าวลุงทำไมขายเป็นปลาอะไรนี่ข้างในก็ไม่มีใครพูดนะไม่ถามสิ่งก็ไม่ซื้อนี่สองกระป๋องสั่งกระป๋องแล้วก็ไป
2: แต่ปัจจุบันก็ยังซื้ออยู่
1: ซื้ออยู่

0: แล้วคุณลุงขายแบรนด์นี้มานาน
1: ก็ขายนานแล้วแหละ
0: ก็รับมาจากร้านสูตรอีกทีเนาะ
1: นั่นแหละร้านมาที่มหาชัยนั่นแหละซื้อพบกล่องนี้ไปซื้อมหาชัยมาทุกอย่าง
2: ทีมข่าวไทย PBS ได้ลงพื้นที่สำรวจและทดลองเปิดปลากระป๋องหลายยี่ห้อนะครับจากหลายพื้นที่พบว่าเนื้อปลาส่วนใหญ่ยังมีลักษณะคล้ายกับปลาซาดีนและปลาแมคเคอเรลไม่พบลักษณะปลานิลในล็อตที่มีการตรวจสอบแต่คุณภาพเนื้อปลาจะแตกต่างตามราคานะครับผู้ค้าบางรายยอมรับว่าข่าวดังกล่าวกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทำให้ยอดขายปลากระป๋องหลายแบรนด์ลดลงขณะที่ผู้บริโภคก็เรียกร้องให้ผู้ผลิตมีความซื่อสัตย์และแสดงข้อมูลสินค้าตรงตามความเป็นจริงหากพบอาหารผิดปกติหรือไม่ตรงกับฉลากสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556หรือว่าผ่านทางช่องทางของ FDA ไทยครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในจังหวัดกาฬสินธุ์กำลังประสบกับปัญหาราคาตกต่ำนะครับและไม่มีตลาดรับซื้อทำให้กุ้งตกค้างภายในบ่อจำนวนมากจึงเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นช่วยเหลือทั้งการหาตลาดและก็การลดต้นทุนการผลิตครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าพบนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับระหว่างที่ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการแก้ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่โดยเรียกร้องให้แก้ปัญหากุ้งกล้ามกรามราคาตกต่ำไม่มีตลาดรับซื้อประธานกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามตำบลนาเชือกระบุนะครับว่ามีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งที่ขึ้นทะเบียน196รายพื้นที่กว่า 1,400 ไร่ประสบกับปัญหาไม่สามารถจำหน่ายกุ้งออกสู่ตลาดได้ทำให้กุ้งตกค้างในบ่อเลี้ยงจำนวนมากด้านเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอกนะครับว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเขื่อนลำปาวปิดน้ำทำให้กุ้งในบ่อขาดออกซิเจนตายประกอบกับพ่อค้าคนกลางกดราคาบางบ่อต้องขายขาดทุนจึงอยากให้ภาครัฐเร่งช่วยเหลือครับ
3: เนื่องน้ำเกลือนั้นปิดต้นก็เร่งระบายออกกุ้งเล่นมันมาล้นล้นมาล้นปุ๊บมันทำให้ราคาตกบาดนี้แม่นนักต่อคำรอมันเป็นสิ่ง
4: เสียหายอะไรบ้างครับของพี่ดองเขาม
3: ันก็หลายอยู่ก็เสียหายหลายอยู่เสียหายปกติแหละกุ้งมันราคาสูงก็เสียหายปุ๊บมันก็เริ่มตายปุ๊บมันก็เสียหายหลาย
4: นกไล่ประเด็นครับ
3: ผมว่าสัก30-40โลเนี่ยมันก็แล้วก็ล่างน้องกุ้งมันออกไปท่านมันก็เลยนกตุ้มที่เหลือก็คือตายตุ้มได้ก็ได้ตุ้มบ่คือตุ้มตายก็ตายตุ้มได้ก็ได้บ่เมื่อวานเนี่ยมัน
4: ยกบ่เลย
3: ครับเมื่อวานนี้ยกบ่
2: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุนะครับว่าจะเร่งวางแนวทางช่วยเหลือทั้งค่าต้นทุนการผลิตและการหาช่องทางการตลาดเนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลผลิตกว่า 3,000 ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่ากว่า790ล้านบาทครับสัญญาณเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเริ่มสะท้อนผ่านการทยอยปิดกิจการของธุรกิจร้านอาหารและก็สถานบันเทิงนะครับโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจอย่างทองหล่อพบว่าผู้ประกอบการบางส่วนมีการประกาศขายทรัพย์สินภายในร้านหลังจากแบกรับต้นทุนไว้ไม่ไหวครับโต๊ะเก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์มือ2จำนวนมากนะครับถูกนำมากองไว้ภายในโกดังเฟอร์นิเจอร์มือ2หลังรับซื้อมาจากร้านอาหารผับและบาร์ที่ทยอยปิดกิจการหรือว่าเซ้งร้านต่อในช่วงที่ผ่านมาเจ้าของโกดังเฟอร์นิเจอร์มือ2ระบุนะครับว่า1เดือนที่ผ่านมามีผู้ประกอบการติดต่อมาขายเฟอร์นิเจอร์แบบเหมาร้านมากกว่า20แห่งพร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าย่านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนอย่างเช่นทองหล่อและสาทรมีการประกาศเซ้งกิจการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉพาะในย่านทองหล่อเดือนที่ผ่านมาคาดว่ามีร้านที่ปิดกิจการหรือว่าเปลี่ยนมือเกือบ10ร้านทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศในซอยสุขุมวิท55หรือว่าย่านทองหล่อนะครับพบว่ามีร้านค้าและสถานประกอบการจำนวนหนึ่งที่เซ้งกิจการผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในซอยแห่งนี้ซบเซาลงมาระยะหนึ่งแล้วขณะที่บรรยากาศช่วงกลางคืนที่เคยคึกคักก็พบนะครับว่าค่อนข้างเงียบเหงาแม้ว่าจะยังมีร้านอาหารและสถานบริการเปิดให้บริการตามปกติแต่ก็มีผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวบางตานางสาวพิมพ์จุฑา

0: อาสุคุณสิทธาดาผู้อำนวยการเขตวัฒนายอมรับนะครับว่ากำลังซื้อและนักท่องเที่ยวที่ลดลงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท้าทายผู้ประกอบการในพื้นที่ขณะที่ภาพรวมกิจการเปิดใหม่แม้จะยังมากกว่ากิจการที่ปิดตัวลงในพื้นที่เขตวัฒนานั้นมีสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตกว่า 3,639 รายระหว่างวันที่1มกราคมถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมามีการยกเลิกกิจการ79แห่งนะครับส่วนใหญ่นั้นเป็นร้านอาหารขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เปิดกิจการก็มีเพิ่มกว่า208แห่งครับทหารไทยยังอยู่ระหว่างการประสานงานช่วยเหลือคนไทยที่ถูกกัมพูชาจับกุมนะครับหลังลักลอบข้ามแดนไปหาของป่าบริเวณช่องตาเลงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ขณะที่ครอบครัวก็เฝ้าติดตามข่าวสารการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดครับครอบครัวของนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวตำบลกันตรวจระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ยังคงติดตามข่าวและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อเร่งติดตามตัวนายโยชน์ซึ่งหายตัวออกจากบ้านขณะเข้าไปหาของป่าในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องตาเลงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกับเชิงตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาภรรยาของนายโยชน์บอกนะครับว่าปกติสามีจะออกไปหาของป่า 1-2 วันก็จะกลับบ้านแต่ว่าครั้งนี้ติดต่อไม่ได้จึงคาดว่าจะหลงเข้าไปในฝั่งกัมพูชาและถูกจับตัวไปเบื้องต้นพบเพียงรถจักรยานยนต์จอดไว้บริเวณชายป่านะครับก่อนที่ผู้นำชุมชนจะแจ้งว่าสามีถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่จังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชา
1: ทางท่านทหารมาเมื่อเช้าเกมาชี้แจงแล้วก็มาให้เราสบายใจว่าแกปลอดภัยดีแต่คือโดนจับแน่นอนก็มีรูปน้องมีรูปให้เราดูว่าเออแต่เขาไม่ส่งให้เรานะจ้ะคือให้เรารู้ให้เราเห็นว่าแฟนเราสบายดีอยู่ยังอยู่
2: ความรู้สึกกังวลอะไรไหมคร
1: ับกังวลมากจ้ะกินไม่ได้นอนไม่หลับคือช่วงที่ระยะเวลาที่แกหายไปก็คือไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็นอนไม่ได้ก็รอพอเราทำอะไรไม่ได้เขาบอกว่ารอก็ต้องรอ
0: ด้านพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีระบุนะครับว่าชุดประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาประสานไปยังฝ่ายกัมพูชาประจำพื้นที่โอสเม็ดยืนยันว่านายโยชน์ได้ลักลอบข้ามเขตกัมพูชาจึงถูกจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและถูกส่งดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยหลังจากนี้จะใช้กลไกจากชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนเพื่อช่วยเหลือนะครับส่วนการรับตัวกลับไทยยังอยู่ระหว่างการประสานงานตามระเบียบกฎหมายระหว่างทั้งสองประเทศครับทางการอินโดนีเซียยืนยันนะครับว่าพบศพชาวสิงคโปร์2คนที่สูญหายจากเหตุภูเขาไฟปะทุแล้วนะครับขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตลงมายังเป็นไปอย่างยากลำบากหลังภูเขาไฟยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียช่วยการบรรจุร่างของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์2คนนะครับที่พบว่าเสียชีวิตอยู่ใต้เศษหินรอบขอบปล่องภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะฮามาเฮราหลังจากที่ทั้งคู่นั้นสูญหายไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ภูเขาไฟดังกล่าวนั้นเริ่มปะทุการลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตลงมาเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับหลังจากภูเขาไฟแห่งนี้ยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาในพื้นที่โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตมาถึงโรงพยาบาลแล้วและอยู่ระหว่างการชันสูตรพลิกศพขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบศพนักปีนเขาชาวอินโดนีเซีย1คนที่สูญหายไปพร้อมกันแล้วนะครับส่งผลให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม3คนส่วนนักปีนเขาที่รอดชีวิตมีทั้งสิ้น17คนเป็นชาวสิงคโปร์7คนและชาวอินโดนีเซีย10คนด้านทางการอินโดนีเซียยังคงคำเตือนห้ามประชาชนทำกิจกรรมใดๆในรัศมี4กิโลเมตรจากปล่องภูเขาไฟดูโคโนนะครับหลังจากยังคงพบการปะทุอย่างน้อย4ครั้งในวันนี้ซึ่งมี1ครั้งที่พ่นเท่าฐานสูงถึง 1,300 เมตรด้วยครับทางการปากีสถานเร่งสอบสวนเหตุระเบิดรถยนต์โจมตีด่านของตำรวจนะครับจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนขณะที่กลุ่มติดอาวุธที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ก็ออกมาอ้างความรับผิดชอบแล้วครับ คนงานชาวปากีสถานเร่งใช้เครื่องจักรเก็บกวาดเศษซากของอาคารและยานพาหนะที่พังเสียหายยับเยินนะครับบริเวณใกล้กับด่านตรวจของตำรวจปากีสถานในเมืองบันนูแคว้นไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศหลังจากกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายโจมตีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยเปิดฉากจุดระเบิดแสวงเครื่องที่ติดกับรถยนต์นะครับจากนั้นก็บุกเข้าไปยิงเจ้าหน้าที่ด่านตรวจจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย3คนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้อาจมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่า100คนและมีการใช้โดรนติดอาวุธในการโจมตีนอกจากนี้ยังพบด้วยนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้ลักลอบขนอาวุธของทางการและลักพาตัวตำรวจไปบางส่วนด้วยโดยทางการกำลังเร่งสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่แน่ชัดของเหตุการณ์นี้ขณะที่กลุ่มติดอาวุธอิตเตฮัดอุนมูจาฮิดีนปากีสถานซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ออกมาอ้างความรับผิดชอบนะครับว่าอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้หลายพื้นที่ของปากีสถานที่อยู่ใกล้กับชายแดนของอัฟกานิสถานต้องเผชิญกับการก่อเหตุโดยกลุ่มติดอาวุธอยู่บ่อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยทางการปากีสถานกล่าวหาว่ารัฐบาลตอลิบานว่าให้ที่พักพิงแก่กลุ่มติดอาวุธที่วางแผนในการโจมตีปากีสถานจนทำให้กองทัพปากีสถานต้องเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่อัฟกานิสถานในช่วงต้นปีที่ผ่านมาขณะที่รัฐบาลตอลิบานปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดครับเมืองทองยูไนเต็ดและนครราชสีมากลายเป็น2ทีมสุดท้ายที่ตกชั้นนะครับหลังแพ้คู่แข่งในเกมไทยลีกนัดปิดฤดูกาลติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
2: ฟุตบอลไทยลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลไฮไลท์อยู่ที่เกมระหว่างสุโขทัย FC ทีมอันดับ14พบเมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับ13ซึ่งทั้งคู่ต่างต้องการชัยชนะเพื่อการันตีการอยู่รอดในลีกสูงสุดต่อไปอีก1ฤดูกาลครึ่งแรกสุโขทัยเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำก่อนจากการยิงของโรเมอูนาที35ครึ่งหลังเริ่มมาได้เพียง11นาทีข้างข่าวไฟสุโขทัยขยับนำห่างไป2ลูกจากจังหวะเตะมุมสริงคานพรมสุภาอดีตแนวรับเมืองทองหม่งชงให้กับจอนบาโจสุนหน้าร่างเล็กตามมาหม่งต่อเข้าประตูไปนาที56ก่อนที่โรเมอูคนเดิมจะมาทำประตูที่2ของตัวเองจากการยิงฟรีคิกนาที66เป็นประตูย้ำชัยให้สุโขทัยถล่มเมืองทอง 3-0 การันตีการรอดตกชั้นพร้อมส่งเมืองทองอดีตแชมป์ไทยลีก4สมัยหล่นไปเล่นไทยลีก2เป็นครั้งแรกหลังโลดแล่นอยู่ในลีกสูงสุดมานานถึง17ปีส่วนไฮไลท์อีกคู่นครราชสีมาที่กำลังดิ้นรนหนีการตกชั้นเช่นกันบุกไปเยือนชลบุรี FC นัดนี้ไฮไลท์อยู่ในช่วงท้ายเกมที่ยิงกันถึง3ประตูโดยนครราชสีมาเป็นฝ่ายได้ประตูออกนำก่อนจากอนุรักษ์มุ่งดีนาที86แต่ชลบุรีมีฮึดได้ยศกรบุรพายิงพาทีมตามตีเสมอได้นาที90บวก2ก่อนที่จอร์จฟิลิเป้จะมาทำประตูชัยนาที90บวก4ช่วยให้ชลบุรีแซงชนะ2-1ส่งนครราชสีมาตกชั้นเป็นทีมที่3ต้องไปเล่นไทยลีก2ฤดูกาลหน้าร่วมกับเมืองทองยูไนเต็ดและพลังการ FC ที่ตกชั้นไปแล้วก่อนหน้านี้ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบรายการเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่2แข่งกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ตัวเรซที่1แข่งกันไปเมื่อวันเสาร์รุ่นซูเปอร์ไบค์600ซีซีคาสมาดาเนียลคาสมายูดินนักปิดจากมาเลเซียโชว์ฟอร์มไว้ลายแชมป์เก่าเมื่อเบียดแซง2นักปิดไทยในช่วงโค้งสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา20นาที 6.403 วินาทีโดยมีธนัทละอองปลิวดาวรุ่งจาก Honda Racing ตามมาเป็นอันดับ2และอนุภาพซามูลจากทีม Yamaha Thailand เข้าเส้นชัยอันดับ3นอกจากนี้ยังมีปัญจรุจิตวิรุฒชัดจากทีม Honda Racing ที่คว้าอันดับ3ในการแข่งขันรุ่น Asia Production 250 cc มาครองอีก1รางวัลปิดท้ายที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมThe Iconic Run Fest Thailand Series 2026 รันมุกดาหารต่อเนื่องเป็นปีที่2ในวันที่9และ10พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดมุกดาหารโมเดลพร้อมผุดไอเดีย Slow Run Rally ที่ให้นักวิ่งได้วิ่งแวะชุมชนเมืองผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดทั้ง11จุดซึ่งนักวิ่งต้องสะสมตราประทับให้ครบผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปแลกเหรียญรางวัลตรงจุดเข้าเส้นชัยซึ่งถือเป็นการผสมผสานทั้งการท่องเที่ยวการออกกำลังกายการเรียนรู้และการสร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ไว้ในกิจกรรมเดียว
0: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิ่งชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: สาวแม่นวลสวยยิ่งกว่าแม่นวลเสียอีกแม่อิ่มว่าอะไร
1: นางละครที่กำลังจะมารำยังเด็กสาวรุ่นอรชรหน้าตาราวกับตุ๊กตาท่ารำอย่างครูละครในวังคุณพี่ไม่อยากดูไปดูคนบอกบท
0: ก็คนบอกบทงามเด่นออกปานนั้น
2: น้องสาวข้าถึงรำไม่งามร้องไม่เพราะแต่จำเอามาบอกบทได
3: ้คนที่จะมารำเป็นบุตรสบายนั้นก็งามนักหนาอายุก็เพิ่งจะ12เท่านั้นรำงามจริตกิริยาละมุนละม่อมเหตุใดท่านเจ้าคุณถึง

0: อยากอ่านเล่มใดก็เลือกยืมไปที่บ้านได้หรือคะ
1: ใช่แล้วมีตำรับตำราบทละครกลอนเสภาบทเพลงยาวเป็นหีบหีบสมุดคัดลอกนิราศเรื่องใหม่ของท่านผู้ได้ยินว่ามีนิทานพระอภัยมณีหลายเล่ม
0: นิทานพระอภัยมณี
1: ท่านนิยมแม่ลำจวนมากนะที่เป็นหญิงที่สนใจหนังสือหนังหาผิดจากผู้ใดท่านอยากจะอุปถัมภ์ให้ได้เล่าได้เรียนสมปรารถนาดังนั้นท่านจึงให้ฉันมาเปิดห้องหนังสือให้แม่ลำจวนได้ชม
0: ดิฉันเคยเห็นห้องหนังสือของท่านมีหีบและตู้หนังสือธรรมด้วย
1: หนังสือพระธรรมท่านให้คนคัดลอกเอาไว้สำหรับถวายตามวัดที่เห็นเป็นหีบๆเป็นหนังสือกฎหมายตำรับตำราแล้วก็วรรณคดีต่างๆมีมากมีมายกว่าหนังสือตามวัดหลายวัดเชียวต้องคอยรมยาไม่ให้ปลวกมากิน
0: ฉันก็ดูเป็นเพียงบุญตาเท่านั้นแหละไม่รู้จะยืมสิ่งใดดอกเพราะอ่านไม่ออกเจ้าค่ะ
1: ก็ให้คนอื่นอ่านให้ฟังอย่างไรเล่า
0: พี่นกอ่านได้เจ้าค่ะ
1: ก็ให้พนกอ่านให้ฟังและสอนทีละนิดละน้อยนะท่านให้แม่ลำจวนอ่านได้ตามชอบอยากยืมนานเท่าไหร่ก็ยืมเถิดท่านไม่เคยหวงเลย

ต้องเล่มนี้นุ่มนวลอ่อนโยนใสซื่อเหมาะกับแม่ลำจวนที่สุด

0: จ้าคุณของนางทัศน์เรียบร้อยเจ้าค่ะนางลำจวนมันเพียงบ่นว่ายังอ่านไม่ใคร่คล่องอยากได้ผู้อ่านเก่งๆอ่านให้ฟังที
1: แม่ลำจวนพูดเช่นนั้นหรือ
0: เจ้าค่ะจะเป็นผู้ใดได้นอกจาก
1: ที่พูดเป็นเล่น
0: จริงๆเจ้าค่ะเท่านี้ก็ตีความหมายได้แล้วว่ามันเต็มใจ
1: เอ็งเรียกผู้ใดว่ามัน
0: แม่ลำจวนคุณเธอเต็มใจเจ้าค่ะ

0: แล้วเองแน่ใจนะว่าเองไม่ได้ไปบังคับขู่เข็นเธอ
1: มิได้เลยแม้แต่น้อยนิด
0: แม่รำจวนเนี่ยไม่เหมือนผู้ใดแม้แต่แม่นวลพี่สาวก็ไม่เป็นเช่นนี
1: ้หุ้ยขอเพียงท่านเจ้าคุณรับมันไว้เลี้ยงดูสอนหนังสือหนังหามันก็ดีใจอย่างกับได้แก้วเจ้าค่ะ
0: นางทัด
1: เจ้าค่ะ
0: หากเองเรียกลำจวนว่ามันอีกคำแล้วก็เองจะโดนกะลาตกปาก
1: ขออภัยเจ้าค่ะตอนนี้คุณเธอกำลังอ่านหนังสืออยู่อีฉันหลอกล่อให้อ่านทวาทศมาศอยู่เชียว
0: ทวาทศมาศเลยหรือ
1: แล้วถ้าท่านเจ้าคุณได้อ่านทวาทศมาศให้คุณเธอฟังอย่างถนัดจะเป็นอย่างไรล่ะเจ้าคะ

0: ครึครึงคิดครึง
1: คิดครึงวัวมาดสร้อยสะสีผลิตดอกบุษบาใบแบ่งไว้คิดชมมิ่งมาลีไลเลิศแบะพกาเกลียวใต้ต่ำเม
0: เมนที่เผาศพหรือเจ้าคะ
1: ไม่ใช่ดอกเมนเป็นนามของภูเขากลางจักรวาลมียอดเป็นที่ตั้งแห่งเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เป็นที่อยู่ของพระอินทร์ยังไงล่ะอ๋อเจ้าอ่านแล้วได้ความว่าอะไรบ้าง
0: เข้าใจบ้างเจ้าค่ะ
1: คิดคลึงบัวมาด

0: สะสีแปลว่าอยากจะคลึงดอกบัวทองที่บานอยู่กลางสระผลิตดอกบุษบาใบแบ่งไว
1: ้ฉันเข้าก่อนดีกว่าเจ้าค่ะหนังสือยากมากโขไม่เหมาะกับเด็กๆเช่น
0: นี้เหมาะสิเด็กเอ๋ยเด็กเดี๋ยวฉันจะอ่านต่อให้ฟังนะคิดชมมิ่งมาลีไลเลิศแบะพกาเกลียวใต้ต่ำเมียนประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรฉันจะอธิบายให้เธอฟังเองนะ

0: พี่นพช่วยฉันด้วย
1: เกิดเหตุอะไรลำจวน
2: ลำจวนลำจวนลำจวนอ๋อเจ้ามิต้องตื่นตกใจไปดอกข้ามิได้จะทำอันตรายอันใด
0: ท่านเจ้าคุณเจ้าขาเวทนาลูกนกลูกกาปล่อยฉันไปเถอดค่ะพ่อกลับบ้านกันเถิดแม่นอบช่วยคุ้มครองฉันด้วยฉันกลัว
3: กลัวใครผู้ใดทำอันใดเจ้า
2: ในสุนคุณนายนอกมันไม่มีสิ่งใดไม่ดีงามเกิดขึ้นดอกฉันเพียงแต่จะฉันเพียงแต
4: ่ท่านเจ้าคุณเข้าไปพบลำจวนกำลังหยิบถ้วยหนังสือเล่มนี้ออกมาจากทีมหนังสือของท่านไม่ทราบว่ามันกล้าเข้าไปในห้องนั้นได้อย่างไรมีหนำซ้ำกำลังจะเปิดหีบหนังสือล้ำค่าที่ท่านสะสมไว้เฉพาะหนังสือหายากๆทั้งสิ้น
0: แม่ทัศน์ไม่เป็นความจริงเลย
4: ในสุนดูเถิดก็เคยได้ยินนะว่าลำจวนอยากอ่านเขียนเล่นหนังสือแต่ก็ไม่นึกเลยว่าจะอยากได้หนังสือมีค่าราคาขนาดนี้นี่คือพระราชนิพนธ์บทละครอีเหนาของแผ่นดินต้นซึ่งท่านเจ้าคุณได้คัดลอกมาจากในวังมิใช่ว่าคนธรรมดาสามัญจะมีครอบครองกันได
0: ้ฉันอ่านไม่ออกดอก
5: คนบอกบทละครอ้างว่าอ่านหนังสือไม่ออกอย่างนั้นหรือช่างกล้าพูดหากอ่านไม่ออกจะหยิบถูกหรือ
6: ผมชวนเจ้าแต่งกลอนแต่งเพลงย้ายพี่ก็เคยเจ้าย่อมรู้เรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างดี

0: คุณเจ้าขาท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านยอมทราบดีว่าอีฉันทำสิ่งที่แม่ทัดกล่าวหาก็หาไม
1: ่ลำจวนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง
2: เอาเถิดเอาเถิดลุกขึ้นเถิดแม่ลำจวนข้ามิถือสาโกรธเจ้าดอกข้ารักและเอ็นดูเจ้าที่สุดหากเจ้าต้องการหนังสือเล่มนี้ข้าก็ยินดียกให
3: ้ท่านเจ้าคุณขอรับกระผมกราบขอให้เว้นโทษนางลำจวนด้วยกระผมผิดเองที่เลี้ยงมันมาอย่างลูกสาวคนสุดท้องรักดังแก้วตาดวงใจตามใจมันทุกอย่างไม่ได้สั่งสอนกำราบมันดีพอลำจวนจึงมีความผลาดแผลงวิปริตบ้าระห่ำไปมากขอประทานโทษนี้ให้เป็นของกระผมเองเถิดขอรับ
0: พ
2: ่อเอาเถิดเอาเถิดลุกขึ้นเถิดเอามีเหตุอันใดแล้วไปเถิด
1: พวกเองนี่ไม่มีการทำหรืออะไรไป

0: ลูกไม่ได้ขโมยของของท่านลูกสาบานได้ท่านต่างหากที่แตะต้องล่วงเกินลูก
1: ท่านเมตตาเจ้ามากหนาลำจวนท่านเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่มีอำนาจมากเจ้าอย่าสร้างเรื่องร้อนใจให้พ่อกับแม่จนเกินเหตุไป
2: ท่านออกปากว่ารักเจ้าแม่ได้ยินทุกคนก็ได้ยินตอนท่านมาสู่ขอแม่นวลยังไม่พิศวาสลุ่มหลงถึงเพียงนี
3: ้และแม่นวลอยู่กับท่านมีความสุขดีอยู่หรือคุณนาย
2: มีสิท่านได้ของแต่งตัวงามเงินทองบ่าวไพร่ก็สมหน้าสมตาไม่น้อยหน้าเมียน้อยทุกคนส่วนข้าก็ได้มีหลานน่ารักได้เป็นแม่ยายท่านเจ้าขุนนครบาลเจ้าเองก็เหมือนกันแม่จำปาจะค้าจะขายจะขนส่งผ้าผ่อนก็จะยิ่งง่ายสะดวกได
1: ้นี่ท่านก็รับพ่อนพเข้าทำราชการงานเมืองพ่อนพก็จะได้เป็นมือปราบกับเขาไม่ต้องเกกมะเลกร้อยชายไปวันๆทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นเพราะเจ้านวลหนาแต่เป็นเพราะเจ้าคนเดียวลำจวนท่านรักเจ้ามากกว่าใครถึงกับจะสอนหนังสือนังหาให้ท่านชอบหนังสือเจ้าก็ชอบหนังสือเจ้าเป็นหญิงที่มีเสน่ห์จับใจต่างจากเมียทั้งหลายอีกหน่อยขี้คลานก็จะได้ขึ้นแท่นเป็นคนโปรดบุญพาวาสนาส่งถึงเพียงนี้เจ้าจะขืนดื้อไปเพื่อสิ่งใดเล่าพ่อคิดไม่ออกเลย

0: แม่อึ่งตักแกงเร็ว
1: เจ้าค่ะ
2: เร็วเร็ว
0: เร็ว
2: ไปเร็ว
1: เจ้าค่ะ
0: เสร็จแล้วไปช่วยไปช่วยแม่ทิมไป
1: เจ้าค่ะ
3: นางอึ่งหากคุณลำจวนตื่นแล้วให้บอกคุณลำจวนว่าคุณจำปาสั่งความเอาไว้ว่าวันนี้ไม่ต้องไปให้อยู่ช่วยงานคุณนายนอก
1: อ้าวทำไมเล่า
3: เองไม่ต้องสู่รู
0: ้แม่ทิมเร็วมัวงุ่มง่ามงุ่มมังงาหราอยู่นั่น
4: ทิมแม่เอิงนางเอิง
1: เจ้าขาคุณหนู
4: แม่เล่า
1: คุณจำปาไปแล้วเจ้าค่ะ
4: แล้วทำไมไม่ปลุกฉันปล่อยให้ฉันนอนจนตะวันโด่งเนี่ย
1: คุณจำปาสั่งไว้ว่าให้คุณหนูลำจวนอยู่ช่วยงานคุณนายนอบเจ้าค่ะคุณหนู
4: เอ้าไม่รอกันเลย
5: กลับมาแวะนะ
0: ได้จ้ะ

0: ลำจวนไม่ต้องไปดอกเรือเต็มแล้ว
1: แต่วันนี้หลวงพี่มีเทศไม่ใช่หรือฉันอยากไปฟังเทศ
2: แม่ลำจวนอยู่เฝ้าเรือนเถิดนะเดี๋ยวในแม่จะกลับมาเล่าว่าหลวงพี่ท่านเทศว่าอะไรบ้าง
3: เดี๋ยวอีฉันอธิษฐานเผื่อนะเจ้าค่ะ
1: ไปวัดก็ไม่ได้หรือ
0: ไว้คราวหน้าค่อยไปลำจวนเรือเต็มแล้ว

0: วิ่งตามไปก็ได้พี่เนต
1: จะไปไหน
0: พี่มาตั้งแต่เมื่อไรจ๊ะ
1: ข้าอยากมาเมื่อไรก็มามาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมน้องๆว่าแต่เจ้ามาทำลับๆล่อๆอะไรตรงนี้เหมือนแจบย่องหนีไปไหน
0: ฉันอยากกินชมพู่สักหน่อยจ้ะว่าจะไปเก็บตรงโน้นน่ะ
1: โอ้ชมพู่หรือข้าก็อยากกินเช่นกันไปไปเก็บกัน

0: วางมือแล้วหรือเจ้าหุ่นนี่ไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรเลยหรือก็เหลืออีกเพียงเล็กน้อยแต่กลับทำไม่ได้แทนที่จะเสร็จเร็วๆเฮ้ยนี่ข้าคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่ที่ให้เจ้ามาวาดหน้าสำคัญจิตใจที่วุ่นวายหาความสงบไม่ได้สติปัญญามันก็วิ่งหนีไปไม่มีทางจะทำสิ่งใดที่ดีงามได้ดอกก่อนจะจับผูกกันหยุดใจให้ปราศจากความคิดใดเหลือไว้แต่ความว่างเปล่าถ้าทำไม่ได้ก็กลับบ้านไป
1: ก็ผมทุกข์ใจจริงนี่ครับ

0: หลวงพี่ครับลำจวนเป็นอย่างไรบ้างครับอย่าได้โกรธเคืองกับผมเลยนะครับกระผมเพียงแค่อยากจะทราบความเป็นอยู่ของเธอ
1: ลำจวนสุขสบายดีเจ้ามิต้องเป็นห่วงเธอดอกควรห่วงตัวเองให้มากลำจวนนั้นให้ความสนิทสนมเมตตากับเจ้าอยู่บ้างแต่เจ้าก็อย่าได้ฝันไปไกลจนเกินความจริงนักลำจวนเป็นเหมือนเด็กไม่รู้จักโตซุกซนจนไร้ขอบเขตแม้เวลานี้เจ้าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่ลำจวนก็ยังเห็นเจ้าเป็นแค่เด็กผมเปียที่แปลกไม่เหมือนใครเห็นแล้วก็อยากชวนไปเล่นแผลงๆซุกซนเพ่นโผนหกเขมรตีลังกาก็เท่านั้นหาได้มีความปฏิพัทธ์เสน่หาอันใดไม่ข้อนี้ขอให้เจ้ากระจ่างใจเสียเถิด
0: กระผมไม่ได้คิดจะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกับเธอนะครับขอเพียงแค่ได้ทราบว่าเธอไม่เจ็บไข้สุขสบายดีก็พอแล้วนะครับ
1: ลำจวนคงไม่เจ็บไข้ดอกเธอกำลังจะออกเรือนอีกไม่นานและจะต้องไปอยู่คลองอื่นคงไม่มีโอกาสไปที่วัดทองอยู่บ่อยๆเจ้าก็ไม่ต้องเที่ยวไปให้เสียเวลาอีกเลย
0: ออกเรือนคลองอันใดหรือ
1: เจ้ามีต้องรู้ดอกคุณเจ้าเองก็เป็นผู้ใหญ่มากแล้วมิใช่เด็กรุ่นๆควรจะมีเมียให้สมฐานะสมคู่ครองกันได้แล้วคนขยันขันแข็งมีดีหลายสิ่งเช่นเจ้าอีกไม่นานก็จะร่ำรวยเป็นเจ้าสัวมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองจะได้มีความสุขร่มเย็นไปตามอัตภาพอย่าได้มีความทุกข์ใจในเรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่ชีพเลย

0: มาเร็วๆเอ้าวางไว้ตรงนี้ค่อยๆค่อยๆระวังเออไอ้หนวดเอามาชิดๆนี่เออ
1: ฝากลาคุณหลวงด้วยนะครับเรือยังไม่มาอีกหรือ
0: ยังไม่มาขอรับท่านครู

0: 7วันเว้นดีดซ้อมดนตรีอักขระ5วันหนีเนิ่นช้า3วันจากนารีเป็นอื่นวันหนึ่งเว้นล้างหน้าอับเศร้าสีหมอง
1: กระผมเคยเห็นที่วังขุนเดชอดิศรจารึกไว้ที่วัดโพเห็นแล้วทำให้คิดหนัก
0: คิดหนักคิดหนักอะไรหรือ
1: คิดว่าเมื่อไรท่านครูจะพาพวกเราไปรับจ้างวาดรูปฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินกับเขาบ้างเวลานี้พวกพระหัวตาจากวัดหัวเมืองต่างๆเข้ามาวาดประชันฝีมือกันใหญ
0: ่ไอ้นี่มันชักใบให้เรือเสียถ้าอยากวาดก็ไปวาดกันสิได้ข่าวว่าเขาให้ค่าจ้างไม่เบานะดีเราจะได้มีเงินมีทองมาใช้กันข้าหมายถึงโครงโลกนิธิเมื่อกี้ฟังแล้วคิดอ่านอย่างไรบ้าง
2: กระผมมีความคิดว่าการล้างหน้านั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างอื่นนั้นเว้นว่างได้แต่การล้างหน้าต้องล้างทุกวันขอรับ
0: ไอ้นี่ฉลาด
3: เช่นนั้นนารีก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับรองจากล้างหน้าคือห้ามเว้นเกิน3วัน
1: เอ็งหมายความว่าอันใดเว้นอันใดเกี่ยวกับนารีฮะ
3: แหมครูขอรับครูว่าเว้นว่างอันใดเล่าขอรับ
2: ดักรอบต้องหมั่นกู้เป็นเจ้าชู้ต้องหมั่นเกี้ยวหาเกี้ยวหญิงใดไว้ก็ต้องคอยไปเกี้ยวซ้ำอย่าให้ขาดเกิน3วันมิเช่นนั้นก็จะมีชายอื่นมาแทนที่ได้นะขอรับ
4: อันใดวะ
3: นี่ขอรับครู
0: ใบพุทรา
2: เพื่อ
3: เล็กหรือใหญ
1: ่เล็ก
3: แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราโว้ยโรคใบนี้ไม่ได้เล็กๆแคบๆเสียเมื่อไหร่
2: นารีเป็นอื่นก็มีนารีอื่นเป็นฝูงเว้ย
3: เจ้าบุญ
1: อันใดวะมาจมทุกข์อะไรอยู่อย่างนี้โคมเขียวนารีมีเป็นฝูง
3: เยอะแยะไป
1: บุญไปเดี๋ยวข้าพาไปเอ๊ะมันอยู่ใกล้บ้านเองนี
3: ่พาฉันไปด้วยนะขอรับ
1: เว้ยตัวใครตัวมันเว้ย

0: ท่านครูครับกระผมชื่นชอบฝีมือการเขียนภาพของท่านครูเหลือเกินนะครับอยากจะขอบูชาครูแด่ท่านสักเล็กน้อยกรุณารับไว้เป็นสินน้ำใจด้วยนะครับ
1: มีเมตตานักขอบใจขอรับ
0: ครับ
1: พวกเราไหว้รับไมตรีท่านซะ
2: ดื่มเลยขอรับท่านครู
1: บ้าของโรงเล่าบางยี่ขันซะด้วยรสดี
0: ถึงโรงเล่าเตากลั่นควันขโมงมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา
3: โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายนิราศภูเขาทองของท่านผู้ว่าอีกท่านว่าอีก
0: ได้เท่านี้ขอรับ
1: ทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จสันเพชรยโพธิญาณประมาณหมายสุราพารอดไม่วอดวายไม่ใกล้ไกลแกล้งเมินก็เกินไป
2: ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนเอ้าเจ้าหุ่นนี้อาการหนักเพียบแป้เต็มทีแล้ว

0: ได้อย่างลืมอย่าง
1: เบาไม่อยู่แล้ว
2: หมดแล้วใช่หรือไม
0: ่เฮียจะใช้ผัดที่ตรงนี้เลย
1: กลับกันให้ช
3: มเฮียฮุนหาโอกาสเข้ามาคุยยากเลยหายไปนานเลยไม่คิดถึงสามเพลงลืออ
4: าหงยิ่งโตยิ่งงามนะเราเนี่ย
3: อัวก็สวยทุกวันแลเฮียนะสิหน้าตาเศร้าหมอง
4: ก็อัวคิดถึงลือนั่นแหละ
3: วันนี้มีต้มเกาเหลาเครื่องในงัวเฮียเอาไหม
4: เอาสิเอาสิ
5: น้องฝากคนสวยอยู่นั่งพูดจาปาใส่กับพวกเราก่อนเป็นไร
4: อาหงนี่เราซื้ออัวเราซื้อคงเราซื้อพุทธพี่ใหญ่พี่รองของอัว
3: เราซื้อคงเราซื้อพุทธพี่ใหญ่พี่รองฉันชื่อหงจ้ะ เดี๋ยวฉันเติมให้นะจ๊ะ
4: เอาอีกเอาอีก
5: เดี๋ยวเล่าหกเพลง
4: ยังไม่หมดใช่
5: ไม่ต้องรีบทำไม
0: ไอ้ดีอาหงเสร็จแล้วก็รีบมาลูก
3: จ้าเดี๋ยวฉันมานะจ๊ะ
4: น้องสาวกระผมขอรับกูเติมใหม่ขอรับ
3: อาเฮียกินเยอะๆนะนี่เลยจ้า
4: ครูขอรับ
6: เนี่ยถ้าอโบตันมาเนี่ย
7: คือไม่เรียกกูอ้วกข้างบนด้วย
0: ขอรับชาดีไหม
4: นี่ทำให้เอ็นคอร์ตัน
0: นี่ของบางยี่ขายเลยนะ
4: ตะเกียบไม่ไหวแล้ว
0: มันจะบาดคอได้ยังไง
7: ลื่นคอ
5: ถ้าพวกเองก็กินกันซะ
4: อร่อย
5: เป็นยังไง
7: เชิญเชิญข้ามนขอรับ
3: ค่ะเฮีย
4: พี่นวด
5: ครับ
4: พี่นวด
0: อ้าว
5: ไม่
3: อาหุนท่านพี่ชายที่เคารพและท่านผู้ใหญ่ที่นับถือขอโบตั๋นนั่งด้วยได้ไหมคะ
7: ได้ๆๆครับครับ
4: เมยนี่เราซื้อของอัวคุณหลวงเสนีบริรักษ์ท่านเป็นช่างเขียนใครๆก็เรียกท่านว่าช่างเขียนคงแปะ
3: เราซื้อคงโบตันได้ยินชื่อท่านจากคุณมานานแล้วค่ะเอาคุณชอบเป็นช่างเขียนเมื่อก่อนตอนเด็กๆเคยเขียนภาพฉันไว้ภาพหนึ่งฉันยังเก็บรักษาไว้อย่างดีไม่เคยมีใครเขียนภาพให้ฉันมาก่อนแม้ว่าบัดนี้อาหุนจะไม่ค่อยได้มาสำเพ็งอีกแล้วเพราะอาหุนได้ทำอาชีพเป็นช่างเขียนที่มีงานมากทั้งนี้ก็เพราะพวกเหล่าซื้อที่เมตตากรุณาต่ออาหุนอย่างสูงฉันต้องขอแสดงความกตัญญูและความเคารพท่านอย่างสูงด้วยค่ะ
1: พวกฉันไม่ได้ลำบากอะไรหรอกคุณโบตันอาหุนเป็นช่างเขียนที่มีฝีมือขยันขันแข็งว่าง่ายใช้ง่ายเขาก็มีความเจริญรุ่งเรืองของ

0: โบตันเข้ามาแล้วก็ขึ้นมาดื่มกินด้วยกันก่อนสิมัวแต่พูดคุยอยู่กับผู้ใดหรือขออภัยขอรับท่านผู้สูงส่งแต่โบตั๋นผู้นี้กับผมได้ซื้อไว้แล้วคงไม่สามารถจะให้ดูแลพวกท่านได
1: ้ซื้อไว้แล้วหมายความว่าอย่างไร
0: อัวซื้อลื้อจากอาชัยแล้วซื้อขาดจากให้ลื้อไม่ต้องมาทำงานอีกต่อไป
1: อาชัยขายมิได้ถามอัวอัวมีขายขาดให้ผู้ใด
0: อัวจะเลี้ยงลื้ออย่างสุขสบายไม่ต้องมาคอยปฏิบัติผู้ใดไม่ดีหรอกหรืออาชัย

0: หรือเป็นสมบัติของคุณชายต่อไปนี้ไม่ต้องไปลงเรือโคมเขียวเล่ขายตัวไปมาต่อไป
1: ไอ้ใช้หรือจะขายอัวให้คนนั้นคนนี้ดูดงัวควายตามแต่ใจไม่ได้
0: ทำไมจะไม่ได้หรือเป็นสมบัติของอัวอัวจะขายใครก็ได้ใครจ่ายมากกว่าคนนั้นก็ได้ไป
1: แต่คนจ่ายจากเป็นคนวิตรฐานวิปริตฮารุณอ้วไม่ต้องการ
2: นี่หรือพูดอะไรอ่ะไปคุยกันภายในห้องอายผู้คนเขาบ้าง
1: อ้วไม่ไปอาชัยเอาเงินคืนเขาไปอ้วไม่ขอปรนิบัติเจ้าสัวจ่างให้อ้วตายซะยังดีกว่า
3: คุณชายหัวขอร้องอย่าทำอะไรอเหมยเลย
2: มึงเป็นใครอย่ามาเสือกอ
3: เหมยก็เปรียบเสมือนน้องสาวของอัวหัวขอร้องล่ะ
0: อีเหมยหัวไม่มีพี่มีแต่ผัวนั่นคือผัวหรืออย่ามากล่าวความเท็จมานี่ตัวนี้ไอ
1: ้เฮ้ยเอาช่วยด้วยไอ้ชาย
0: มันสลัก
1: ปล่อยที่หมาอีกใจ
0: ช
1: ่วยด้วย
4: เบียร์เบียร์

ทิ้งกันตั้งแต่ตรงลงมาเลี้ยง

0: ท่านละอายมากจริงๆที่ได้กระทำรุ่มร่ามบูมบามข้ามหน้าข้ามตาไปหน่อยในวันนั้น
1: ผมสร้างความเดือดร้อนให้ครูแท้ๆ
2: กงจ๋า

ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวั

0: ดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรมะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังพุทธัตระภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะคารังโรปะเส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน11พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: ผมวัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องจับตาไปที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษค่ะเช้าวันนี้ในพื้นที่เรือนจำก็ได้รับความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะมวลชนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจนะคะตามกำหนดการเนี่ยค่ะนายทักษิณจะออกมาแล้วก็มีการเคารพธงชาติด้วยนะคะเวลาประมาณ8นาฬิกาวันนี้ในรายการของเรามีบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะ
3: ครับวันนี้ก็หลายๆคนน่าจะจับตามองโดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อวานนี้หลายจังหวัดนะครับทั้งอุบลราชธานีนครราชสีมาก็เดินทางกันมาที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วก็เห็นว่าวันนี้ก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมที่หลายๆคนน่าจะติดตามก็คือกรณีของการจับกลุ่มชาวจีนที่จังหวัดชลบุรีเรื่องนี้มีหลายประเด็นที่ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับนอกจากเรื่องของอาวุธที่พบแล้วแล้วก็อาจจะมีคนไทยไปมีส่วนเกี่ยวข้องถึง5คนด้วยกันยังมีกรณีของการถือบัตรคนไร้รัฐไร้สัญชาติด้วยคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อว่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันเรื่องนี้เพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายคนก็ให้ความสนใจด้วยนะครับ
1: หมิงเฉินซัน

เป็นใครนี่เป็นสิ่งที่จะต้องหาคำตอบให้ได้นะครับเพราะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองก็ยอมรับว่าสถานะทางทะเบียนของบุคคลคนนี้การมีอัตลักษณ์บุคคลทั้งพาสปอร์ตทั้งบัตรอะไรต่างๆที่อาจจะดูมีความซับซ้อนนี่อาจจะเป็นปมหนึ่งที่จะต้องหาความชัดเจนให้ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปมในการจัดหาอาวุธสงครามด้วยนะครับจัดหามาจากใครเอามาจากที่ไหนจุดประสงค์ที่แท้จริงเอามาทำอะไรกันแน่ตามที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่แม้ว่าตำรวจจะไม่ปักใจเชื่อก็ตามนะครับว่าจะเอามาทำร้ายตัวเองนั่นคือสิ่งที่อาจจะต้องหาคำตอบหลังจากนี้ทีนี้ครับคุณผู้ชมก็เริ่มพบว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะครับบอกว่าย้ำที่จะเดินหน้าในการคุมเรื่องของอาวุธปืนอย่างเข้มงวดแล้วก็จัดการกับชาวต่างชาติผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดครับเมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนไปไว้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีครับพร้อมกับจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าดูตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากผู้ต้องหามีอาการเครียดและอ่อนเพลียขณะที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนเตรียมนำผู้ต้องหากลับไปสอบสวนเพิ่มเติมไปหาที่มาของอาวุธสงครามจำนวนมากที่ตรวจยึดได้จากบ้านพักในจังหวัดชลบุรีครับตำรวจตรวจพบความเชื่อมโยงของเครือข่ายจัดหาอาวุธซึ่งมีข้าราชการหลายคนเกี่ยวข้องจนสามารถไปคุมตัวนายคะเชนซึ่งเป็นครูฝึกยิงปืนและพันจ่าเอกเมธีสังกัดกองทัพเรือมาสอบสวนเพิ่มเติมได้ครับ

0: ครับต่อมาเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจมีการควบคุมตัวนายจำลองครับนายจำลองเนี่ยอายุ51ปีเป็นเจ้าของบัญชีที่ใช้รับโอนเงินซื้อขายอาวุธปืนนายจำลองเนี่ยเขาให้การแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่เปิดบัญชีรับโอนเงินจากผู้ต้องหาชาวจีนเท่านั้นไม่ทราบว่าเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธปืนนะครับและจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่าเครือข่ายจัดหาอาวุธจากการตรวจสอบตามกราฟิกนี้เลยคุณผู้ชมจากการตรวจสอบเนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยๆเบื้องต้นก่อนนะครับ5คนตอนนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยเชิญตัวมาสอบสวนแล้วทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับ
1: จากนั้นช่วงบ่ายครับคุณผู้ชมก็ทางตำรวจสภ.นาจอมเทียนนะครับคุมตัวพันจ่าเอกเมธีหรือว่าจ่าเมสังกัดกองทัพเรือนะครับแล้วก็พันจ่าเอกปฐมพงศ์หรือว่าจ่าแหบอดีตทหารเรือเข้าไปสอบสวนหลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจัดหาอาวุธปืนสงครามให้กับผู้ต้องหาชาวจีนครับทีนี้จากแนวทางการสืบสวนก็ไปพบว่านายคาเชนหรือว่าบอยเป็นผู้ประสานการซื้อขายก่อนที่จะติดต่อจ่าเมหาอาวุธแล้วก็เชื่อมโยงต่อถึงจ่าแหบกับนายวัชรินทร์หรือว่าจ่าบอยผู้จัดหาอาวุธเป็นทอดสุดท้ายครับโดยมีการบวกราคาปืนจาก 150,000 บาทเป็น 200,000 บาทแล้วก็โอนเงินแบ่งเข้าหลายบัญชีหลังส่งมอบอาวุธในพื้นที่อำเภอสัตหีบครับเรื่องนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือท่านออกมาชี้แจงว่าขณะนี้กองทัพเรือก็ได้สั่งตรวจสอบกรณีข้อเท็จจริงที่นายทหารเรือถูกพาดพิงว่ามีส่วนกับผู้ต้องหาชาวจีนอย่างละเอียดนะครับแล้วก็นำกำลังพลที่ถูกพาดพิงเข้าพบกับพนักงานสอบสวนแล้วยืนยันว่าหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นครับเนื่องจากเป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบปืนสวัสดิการตำรวจกล็อก26ที่ไปอยู่ในความครอบครองของชายชาวจีนก็พบว่าชื่อของผู้ครอบครองก็คือร้อยตำรวจโทบัณฑิตปัจจุบันท่านสังกัดอยู่ที่สน.สายไหมครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ท่านบอกว่าได้เรียกเจ้าตัวเข้ามาชี้แจงแล้วนะครับและหลังจากนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยครับ
2: ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องเรียกทางผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบให้เรียบร้อยก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับไปซื้อขายไปจำนำกันยังไงนับเมื่อไหร่นะครับมีพยานหลักฐานอะไรที่เกี่ยวข้องก็ให้โอกาสทางผู้ที่ถูกกล่าวหาเข้ามาชี้แจงถ้าในส่วนของกองบังคับการตำรวจนครบาล2เนี่ยเจ้าของเป็น

0: รองสารวัตรครับเป็น153อยู่ที่สน.สายไหม1ท่านแล้วก็เป็นสารวัตรในสังกัดกองกำลังการสืบสวนตำรวจนครบาล2อีก1ท่านนะครับส่วนที่นอกจากกองบังคับการ2ไปก็จะเป็นทางฝ่ายในการของบชน.แล้วก็ทางสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง
1: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับกรณีนี้ด้วย ก็คือกรณีชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามท่านย้ำว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมนะครับซึ่งท่านบอกว่ารัฐบาลดำเนินมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องและถ้าหากพบพฤติกรรมชาวต่างชาติมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลหน่วยงานของรัฐก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดครับ
2: การตรวจสอบการตรวจอาวุธส่วนอะไรมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เหตุผลที่ผมไม่ยอมขยายใบอนุญาตเนี่ยก็มันชอบมาว่าผมทำไมไม่ต่อใบอนุญาตก็เปิดนี่แหละครับคือเหตุผลนี่ขนาดไม่ต่อยังทำผิดกฎหมายขนาดนี้ถ้าเกิดต่ออายุไปก็โอ้โหปืนคนพกปืนเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ได้หรอกครับนี่เป็นประเทศที่มีอารยะ
1: ด้าน Facebook สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นได้โพสต์ข้อความนะครับเกี่ยวกับการตอบคำถามสื่อของโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยที่ระบุว่าจีนให้ความสำคัญต่อกรณีพลเมืองจีนต้องสงสัยในการครอบครองอาวุธผิดกฎหมายในไทยและกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลจีนได้กำชับพลเมืองในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดนะครับทั้งนี้จีนก็พร้อมร่วมมือกับไทยด้านการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่อไปด้วยนะครับกรณีที่มีชาวจีนถูกจับกุมในไทยกรณีนี้เท่าที่มีการตรวจสอบเนี่ยพบว่าสื่อของจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ได้มีการรายงานนะครับก็จะมีสื่อของฮ่องกงสื่อของไต้หวันมีสื่อของสิงคโปร์มาเลเซียที่มีการรายงานข่าวนี้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนจริงๆเนี่ยถูกพูดถึงมาตั้งแต่นู่นแหละครับปี2566ตั้งแต่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นก็มีกรณีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนก็บอกว่าจะต้องมีการคุมเข้มตอนนั้นรอบนี้เนี่ยโอ้โหอาวุธปืนและเป็นอาวุธสงครามมีระเบิดด้วยไปอยู่ในมือของชาวต่างชาติเลยนะฮะคุณผ
3: ู้ชมประเด็นของปืนก๊อก26นี่ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมเพราะจริงๆแล้วอย่างที่ตรวจสอบคือคนที่ครอบครองอาวุธปืนเนี่ยชื่อเนี่ยคือเป็นตำรวจที่อยู่สน.สายไหมแต่ว่าจากการตรวจสอบคือปืนมันมีการส่งต่อกันเป็นทอดนะครับและตำรวจนายสุดท้ายที่ครอบครองปืนปรากฏว่ามีการส่งมอบปืนกระบอกนี้ให้กับอดีตแฟนแล้วปรากฏว่าอดีตแฟนของนายตำรวจตอนนี้ก็ไปคบหากับนายหมิงเฉินแล้วก็อยู่ในที่เกิดเหตุระหว่างที่เกิดอุบัติเหตุด้วยเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบเพราะอาวุธปืนของตำรวจที่ยังเป็นตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่แต่ปรากฏว่าปืนถูกส่งต่อไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาและมีหญิงชาวไทยเป็นคนประสานงานให้แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของการจัดหาอาวุธปืนที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐไปมีส่วนรู้เห็นมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้ยังเป็นปริศนาที่ต้องตามกันต่อด้วยนะครับ
4: นอกเหนือจากเรื่องของอาวุธนะคะคำถามที่ตามมาก็คือการครอบครองเอกสารต่างๆเนี่ยค่ะในหมิงเฉินซันเนี่ยค่ะตำรวจขยายผลเนี่ยค่ะคุณผู้ชมการตรวจสอบเอกสารแสดงตัวตนของทางนายหมิงซันเนี่ยค่ะปรากฏว่ามีการถือบัตรประจำตัวผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูนะคะทำให้เกิดการตั้งคำถามเรื่องของการถือครองบัตรสีชมพูว่าได้มาอย่างไรเพราะว่าผู้ต้องหานั้นมีพาสปอร์ตที่มีการถือด้วยหลายสัญชาตินะคะจากการตรวจสอบพบนะคะว่านายหมิงเฉินซันถือบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าที่เรียกกันว่าบัตรสีชมพูเป็นเอกสารที่รัฐไทยออกให้กับบุคคลต่างด้าวหรือว่าบุคคลที่ยังไม่มีสัญชาติไทยนะคะแต่ว่าได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเกิน6เดือนแล้วก็มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนของกรมการปกครองบุคคลที่ถือบัตรประเภทนี้อาจเป็นแรงงานข้ามชาติเป็นชนกลุ่มน้อยหรือว่าเป็นคนที่อยู่ระหว่างพิสูจน์สถานะบุคคลโดยแม้จะมีเลขประจำตัว13หลักเหมือนคนไทยแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะและไม่มีสิทธิ์เทียบเท่าบัตรประชาชนทั่วไปขั้นตอนการได้มาของบัตรสีชมพูเนี่ยผู้ถือบัตรจะต้องเข้าสู่ระบบทะเบียนของรัฐผ่านการแจ้งตัวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ จากนั้นค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารประเทศต้นทางหนังสือเดินทางหลักฐานที่พักอาศัยรวมไปถึงเก็บข้อมูลชีวภาพยกตัวอย่างอย่างเช่นลายนิ้วมือแล้วก็ประวัติการเข้าเมืองก่อนที่จะออกเลขประจำตัวให้จุดที่คดีนี้ซับซ้อนมากขึ้นนั่นก็คือการตรวจสอบพบนะคะว่านายหมิงเฉินซันมีหนังสือเดินทางมากกว่า1สัญชาติทั้งของจีนแล้วก็ของกัมพูชาซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะว่าเป็นการถือครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือว่ามีการใช้เอกสารสวมสิทธิ์ค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังขยายผลไปถึงเครือข่ายนายหน้าแล้วก็บุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการจัดหาสิทธิ์หรือเอกสารให้กับกลุ่มนายทุนต่างชาติโดยเฉพาะเส้นทางการได้มาของบัตรสีชมพูซึ่งมีรายงานนะคุณผู้ชมบอกว่าเริ่มต้นในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอำเภอชายแดนบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยทำให้มีการตรวจสอบนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับรองข้อมูลเท็จหรือว่าอำนวยความสะดวกโดยมิชอบหรือไม่ขณะเดียวกันในช่วงแรกของคดีเนี่ยค่ะยังมีความสับสนเกี่ยวกับตัวตนของผู้ต้องหาเนื่องจากมีความพยายามเชื่อมโยงนะคะว่านายหมิงเฉินซันเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลเดียวกันกับนายเฉิงเจ้าหวู่ชายที่มีสัญชาติไทยถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบของชุดสืบสวนทั้งข้อมูลทะเบียนลายนิ้วมือแล้วก็ประวัติบุคคลยืนยันนะคะว่าทั้งสองเนี่ยเป็นคนละคนกันนะคะโดยนายเฉิงเจ้าวูตัวจริงเนี่ยค่ะมีที่อยู่แล้วก็มีประวัติการได้สัญชาติที่ชัดเจนขณะที่แนวทางการสืบสวนเชื่อนะคะว่านายหมิงเฉินซันอาจจะพยายามอ้างชื่อหรือเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับบุคคลที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายเพื่อลดการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วก็สร้างความเชื่อถือในการทำธุรกิจด้วยนะคะซึ่งเจ้าตัวก็คือนายเฉิงเจ้าหูตัวจริงเนี่ยค่ะก็มีการแสดงตัวตนกับทางเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเพื่อยืนยันแต่ว่าทางในโลกออนไลน์หรือว่าสังคมเองเนี่ยก็มีข้อสงสัยเหมือนกันนะทั้งสองท่านบอกว่าเอ๊เป็นกลุ่มคนที่ได้บัตรประชาชนมาได้อย่างไรถ้าจะไปเปรียบเทียบกับคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศไทยเนี่ยหลายคนต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวตนแล้วก็พิสูจน์ผลงานกว่าจะได้มาซึ่งบัตรประชาชนนะคะ
5: ครับกลับไปที่นายหมิงเฉินซันเนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันว่าแล้วบัตรชมพูเนี่ย
4: มาได้อย่างไร
5: มาได้ยังไงมาจากไหนนะครับบัตรชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นเอกสารทางราชการที่ออกให้โดยกรมการปกครองให้กับแรงงานคนต่างชาติครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะมีเมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชาหรือผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนก็จะมีเลขด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นเลข13หลักทีนี้ก็จะเป็นคำถามแหละว่าบัตรชมพูเนี่ยได้มาได้อย่างไรนะครับแล้วก็กระบวนการได้มาเนี่ยคือไปใช้วิธีไหนถึงได้มานี่ก็จะเป็นคำถามเหมือนกันนี่เราขึ้นทำเป็นกราฟิกให้ดูนะครับอธิบายว่าเจ้าบัตรชมพูเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จะเห็นว่ามันมีเลขรหัสด้วยนะคุณผู้ชมด้านบนเนี่ย13หลักนะฮะมีวันที่เป็นวันออกบัตรด้วยวันหมดอายุด้วยนะคร
4: ับ จริงๆก็คล้ายๆกับบัตรประชาชนของคนไทยคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นสีชมพู
5: ครับ
3: คุณผู้ชมลองดูวันที่ออกบัตร14พฤศจิกายน2566คือตามรายงานข่าวเนี่ยคุณผู้ชมถามว่าบัตรได้มาได้อย่างไรจากการตรวจสอบเมื่อปี2566นายหมิงเฉินแล้วก็ภรรยาเนี่ยคุณผู้ชมเขาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คือมีการตั้งข้อสังเกตว่าบัตรนี้อาจจะได้มาตอนที่เขาอยู่ที่ในจังหวัดเชียงใหม่พอได้บัตรมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าย้ายมาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีมาเช่าบ้านหลังที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปพบคลังแสงของอาวุธสงครามที่เยอะมากขนาดนั้นภายในบ้านก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าได้บัตรสีชมพูมาแล้วจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วก็มีการสะสมอาวุธส่วนถามว่าที่มาที่ไปของอาวุธจากการให้การเบื้องต้นนายหมิงเฉินเขาอ้างแบบนี้บอกว่าอาวุธที่ได้มามีการซื้อขายผ่านโลกออนไลน์แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อแน่นอนเพราะอย่างที่บอกไปว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นอาวุธปืนหลายกระบอกมีชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในการครอบครองด้วยเรื่องนี้ต้องตรวจสอบเยอะมากนะคุณผู้ชมทั้งที่มาที่ไปของบัตรและก็ยังรวมไปถึงอาวุธปืนที่อยู่ภายในบ้านด้วยนะครับ
4: ค่ะในแง่ของคดีนะคะคุณผู้ชมก็มีความคืบหน้าเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางตำรวจสภ.นาจอมเทียนเนี่ยค่ะมีการควบคุมตัวนายหมิงเฉินนะคะ ซึ่งไปฝากขังอยู่ที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดชลบุรีซึ่งในหมิงเฉินเนี่ยคุณผู้ชมตามรายงานเนี่ยบอกว่ามีอาการที่อ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็บอกว่าขอกินยาประจำตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าในหมิงเฉินเนี่ยก็มีโรคประจำตัวนะคะแต่ว่าไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นโรคอะไรก่อนที่ช่วงเช้าเนี่ย

0: ำรวจได้คุมตัวนายหมิงมาสอบสวนที่ตม.เพิ่มเติมตำรวจทหารนะคะดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะตลอดเวลาเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆข้อมูลที่สำคัญก็ตามที่รายงานไปอะค่ะคุณผู้ชมที่มาของอาวุธแล้วก็วัตถุประสงค์ในการเก็บอาวุธแต่ว่าก็ไม่ได้รับความร่วมมือมากนักนะคะคุณผู้ชมดังนั้นต้องตามกันต่อนะคะสำหรับคดีนี้เพราะว่ายังไม่ได้คลี่คลายซะทีเดียวนะคะ
1: ถ้าดู5ประเด็นที่ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าจะต้องมีการสืบสวนแล้วก็คลายข้อข้องใจให้ได้เนี่ยก็จะมีในหลายเรื่องนะครับประวัติผู้ต้องหาเรื่องของการเดินทางเข้าออกประเทศเรื่องของอาชีพผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของที่สำคัญก็คือเส้นทางการเงินแล้วก็การโทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลต่างๆด้วยเส้นทางการเงินและการโทรศัพท์นี่แหละครับคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลที่ออกมาเปิดเผยชัดเจนอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับก็น่าจะมีความชัดเจนหลังจากนี้ดังนั้นเรื่องนี้ต้องตามกันต่อน่าจะเป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรทีเดียวนะ
2: ครับคุณผู้ชมคดีของหมิงเฉินอาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ณเวลานี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวนอกจากชลบุรีแล้วภูเก็ตด้วยเหมือนกันครับเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตประกาศล้างบางกลุ่มอิทธิพลที่คุกคามชาวบ้านในพื้นที่พร้อมกับเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะซึ่งในพื้นที่ภูเก็ตจากการตรวจสอบยังคงมีนักท่องเที่ยวที่ยังกระทำผิดกฎหมายแทบจะทุกวันเลยครับเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคมครับที่กลางถนนย่านเมืองภูเก็ตเป็นเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายมีชายชาวต่างชาติรายหนึ่งครับอยู่ในอาการคล้ายกับมึนเมาก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจไปหาเรื่องชกต่อยจนมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นท่ามกลางพลเมืองดีทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติพยายามที่จะเข้าไปช่วยระงับเหตุนะครับคลิปนี้มีการบันทึกได้ครับแล้วก็นำไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพกฎหมายเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดมีรายงานแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตควบคุมตัวผู้ก่อเหตุนำตัวไปดำเนินคดีได้แล้วนะครับและนอกจากปัญหานักท่องเที่ยวสร้างปัญหาทำผิดกฎหมายรายวันแล้วที่ภูเก็ตจากการตรวจสอบยังมีเรื่องของการบุกรุกที่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตครับไปติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาอยู่ที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดเผยบอกว่าภารกิจหลักในการเดินทางมาเมื่อวานนี้ท่านยืนยันแบบนี้บอกว่าจากการตรวจสอบในพื้นที่จะไม่ปล่อยให้มีผู้มีอิทธิพลอยู่ในสังคมไทยพร้อมกับกำชับฝ่ายปกครองตำรวจและฝ่ายความมั่นคงต้องยืนอยู่เคียงข้างประชาชนอย่างเข้มงวดจะไม่ยอมให้ใครอยู่เหนือกฎหมาย
3: ผมไม่เรียกพวกนี้ว่าผู้มีอิทธิพลหรอกนะเพราะจริงๆมันไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยนะครับเราต่างหากไปปล่อยให้มันรู้สึกว่ามันมีอิทธิพลมันก็เลยมาวุ่นวายกับเรามันมีหลายๆเรื่องที่จะต้องแก้คนเหล่านี้ก็คือกุ้ยธรรมดานี่เองนะครับแต่เราภายใต้รัฐบาลของผมจะไม่ให้มีกุ้ยมาคอยคุกคามพี่น้องประชาชนพูดคำนี้ไปเดี๋ยวคนจะมาหาว่าผมไปใช้คำพูดไม่ดีแต่ผมก็ไม่สามารถจะมอบตำแหน่งอะไรที่หรือว่าให้เกียรติใดๆกับคนพวกนี้ที่คอยมารังแกชาวบ้านครับมากกว่ากุ้ยภาษาไทยก็อันธพาลผมสำหรับคำนี้ก็เลยรู้สึกว่าสูงเกินไปสำหรับพวกนี้นะครับมันแย่กว่าอันธพาลอย่างที่บอกถ้าแน่จริงมันต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วมาพูดเลยนะดูสิหางกดไปไหนหมดอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็เหมือนกันคนเหล่านี้ไม่มีอะไรเลยครับพอของจริงมาเนี่ยดูสิ
2: เมื่อวานนี้เนี่ยตามกำหนดการเดิมช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางลงพื้นที่ที่หาดฟรีดอมอำเภอกระทู้นะครับเพื่อไปรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจับกลุ่มการบุกรุกพื้นที่แต่ปรากฏว่ามีการยกเลิกไปกระทันหันนะครับเพราะว่าต้องมีภารกิจด่วน

0: แล้วก็จะต้องไปดูเรื่องของคดีจับกุมสิ่งของหนีภาษีที่จังหวัดระนองก็เลยมีการยกเลิกภารกิจช่วงบ่ายที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้นายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.พรรคประชาชนจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้โพสต์ Facebook เลยครับบอกว่าแสดงความผิดหวังหลังจากที่นายเฉลิมพงษ์บอกว่าเตรียมจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อสะท้อนปัญหาหาดฟรีดอมหาดนุ้ยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาลและการเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเตรียมหนังสือไว้หมดแล้วเนี่ยครับก็นำมาโพสต์ใน Facebook ปรากฏว่าไม่ได้เจอนายกรัฐมนตรีเพราะว่ายกเลิกภารกิจที่ภูเก็ตในช่วงบ่ายนะครับ
1: ความเห็นจากคุณผู้ชมมาเพียบเลยนะครับหลายท่านก็บอกว่าอยากจะช่วยขอทำอย่างจริงจังสักทีเถอะค่ะก็มีนะครับ บางท่านก็บอกว่าโอ้กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่แทบจะรายวันเลยนะครับอย่างที่ภูเก็ตนักท่องเที่ยวก็สร้างวีรกรรมเหมือนกัน
2: ครับ
1: นะครับก็มีข่าวกันแทบจะทุกวันจริงๆนะฮะ
2: ค่ะแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะต้องเข้าไปกำกับดูแลหน่วยงานหนึ่งก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยค่ะทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะซึ่งเป็นคนที่เป็นเจ้าของพื้นที
1: ่
2: เป็นพื้นที่ชายหาดนี่นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่เพื่อไปสานต่อสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้นโยบายไว้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับเป็นกรณีของชาวต่างชาติไหนๆก็อยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ต่อกันที่หาดกะตะกันหน่อยครับเพราะว่าโซเชียลมีเดียเขาแชร์กันเยอะมากนะครับเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยิงปลานกแก้วซึ่งปลานกแก้วเนี่ยครับเป็นสัตว์ทะเลคุ้มครองนะครับตามประกาศกระทรวงเมื่อปี67ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับว่าบุคคลคนนั้นเป็นใครครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่ภูเก็ตนะครับก็สนที่กำลังกันนะครับลงพื้นที่ไปตรวจหาดกะตะหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลกรณีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไปยิงปลานกแก้วซึ่งเป็นสัตว์ทะเลคุ้มครองครับก่อนที่จะมีการเดินไปตรวจสอบตามแนวชายหาดนะครับแล้วก็โขดหินบริเวณจุดเกิดเหตุแต่ไม่พบตัวผู้ก่อเหตุนะครับการติดตามหาตัวนักท่องเที่ยวในครั้งนี้ก็มาจากคลิปนี้ครับเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์คลิปนี้แสดงให้เห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลงไปดำน้ำแล้วก็ยิงปลาบริเวณหน้าร้านภูเก็ตสกาบาร์ก่อนจะนำปลานกแก้วขึ้นมาบนชายหาดท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปมามุงดูกันอีกทั้งยังมีภาพของปลาดาวครับที่เอาปลาดาวขึ้นมาเล่นแล้วก็ถ่ายรูปเอานี่ปลานกแก้วนะคุณผู้ชมเห็นสีปุ๊บนี่ก็ชัดเจนนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้หลายคนรู้จักกันดีนะครับเจ้าของร้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำ9พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พยายามจะเข้าไปห้ามปรามแล้วนะครับแต่กลุ่มนักเที่ยวไม่ยอมหยุดพฤติกรรมดังกล่าวจึงเสนอให้ภาครัฐติดตั้งป้ายเตือนและอาจจะต้องเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่สำหรับปลานกแก้วเนี่ยครับเป็นสัตว์ทะเลคุ้มครองตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2567ห้ามจับหรือครอบครองครับใครฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมกับได้ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นกระทำความผิดก็สามารถแจ้งสายด่วนพิทักษ์ทะเลได้นะครับ1362ตลอด24ชั่วโมงนี่ครับข้อความมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนักท่องเที่ยวจะต้องรับรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามด้วยนะครับ
2: ค่ะปลานกแก้วนี่มีประโยชน์มากๆนะคะมีประโยชน์กับระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็เป็นตัวผลิตทรายด้วยนะคะคุณผู้ชมดูจากลักษณะของนักท่องเที่ยวอะค่ะจะไม่รู้จักเลยเราก็ไม่น่าจะใช่นะคะ
1: ครับ
2: ดูจากท่าทีเนี่ยคุณผู้ชมมีการเต้นแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปกันด้วยนะคะคุณผู้ชมมาถึงเรื่องของอาหารการกินกันหน่อยนะคะปลากระป๋องยังไม่จบนะคะผู้บริโภคบางส่วนแสดงความกังวลใจสินค้าปลากระป๋องในตลาดตอนนี้ไม่ตรงปกนะคะขณะที่ผู้ค้ายอมรับนะคะว่ายอดขายเนี่ยลดลงขณะเดียวกันทีมข่าวเนี่ยได้ไปสำรวจในตลาดยังพบเห็นปลากระป๋องแบรนด์ที่ถูกอายัดสินค้าที่วางจำหน่ายอะค่ะคุณผู้ชมยังพบว่ามีขายตามร้านโชห่วยในตลาดนะคะก็มีไปเจอที่ตลาดสดในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะแม้ปลากระป๋องยี่ห้อที่อย.ตรวจยึดและผลิตจากเนื้อปลานิลจะถูกอายัดไว้กว่า 10,000 กระป๋องนะคะแต่ว่าจากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวไทย PBS ยังพบนะคะว่ามีขายอยู่แต่ว่าเป็นสินค้าคนละล็อตกับที่พบว่าใช้เนื้อปลานิลโดยเป็นการขายอยู่ในร้านโชห่วยแห่งหนึ่งค่ะอยู่ที่

0: ในตลาดสดแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ยังมีผู้บริโภคเข้ามาเลือกซื้อปลากระป๋องยี่ห้อนี้ต่อเนื่องผู้ประกอบการร้านโชห่วยรายนี้ระบุนะคะบอกว่ารับสินค้ามาจากพื้นที่อำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ขายแบรนด์นี้มานานหลายปีปัจจุบันยังคงมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาซื้อต่อเนื่องส่วนใหญ่คนที่มาซื้อเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าเป็นแรงงานข้ามชาติแล้วก็เป็นคนไทยบางส่วนราคาปลากระป๋องเนี่ยค่ะยี่ห้อนี้เขาขายอยู่ที่12บาทต่อกระป๋องเป็นสินค้าทางเลือกนะคะสำหรับคนที่มีกำลังซื้อน้อยส่วนใหญ่จะนำไปประกอบอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นให้หมาให้แมวกินและตั้งแต่เป็นข่าวลูกค้าที่ซื้อไปก็ยังไม่ได้กลับมาร้องเรียนนะคะ
1: ก็มีก็มาบ่นเลยมาบอกอ้าวลุงทำไมขายเป็นปลาอะไรนี่ข้างในก็ไม่มีใครพูดนะไม่ถามสิ่งก็ไม่ซื้อนี่สองกระป๋องสามกระป๋องแล้วก็ไป
2: แต่ปัจจุบันก็ยังซื้ออยู
1: ่ซื้ออยู
2: ่แล้วก็ลงขายแบรนด์นี้มานาน
1: ก็ขายนานแล้วแหละ
2: ก็รับมาจากร้านสูตรที
1: นะนั่นแหละร้านมาทีมาใช่นั่นแหละซื้อเพราะของนี้ไปซื้อมาใช่มาทุกอย่าง
0: แตกต่างจากร้านขายส่งขายปลีกในตลาดสดแม่กลองรายนี้ที่ยอมรับนะคะว่าหลังจากมีข่าวปลากระป๋องไม่ตรงปกก็สร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะกระทบกับยอดขายปลากระป๋องแบรนด์อื่นๆด้วยค่ะเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยซื้อน้อยลงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาดูสิคะในเชลเนี่ยคุณผู้ชมยังเหลืออยู่จำนวนมากเลยค่ะ
3: กระทบมากไม่มีคนซื
1: ้อ
3: พอไม่มีคนซื้อผมไม่สั่งบริษัทจะอยู่ไม่ได
1: ้
3: ตอนนี้รับรองเงียบสนิทรับรองเลย
2: คนอาจจะแต่บอกว่าไม่มีคนซื้อมันก็อาจจะไม่ได้ใช้ชัดทีเดียวอาจจะแบบว่าลดลงไหมครับเราซื้อลด
3: ไม่ใช่ลดลงไม่มีคนเข้ามาซื้อ
2: ไม่มีคนถามหาเลย
3: ไม่มีคน
2: ถามแม้จะเป็นแบรนด์อื่นใช่ไหม
3: ไม่มีคนถามหา
2: ก็คือกระทบไปเป็นวงกว้างเลย
3: ใช
2: ่สถานการณ์เลย
3: ตอนนี้ทุกคนถ้าอยากรู้ก็คือซื้อไปเลี้ยงหมาเปิดเทเลี้ยงหมากันเลยรู้กันเลยแบรนด์ดีๆก็เสียหมด
0: ส่วนผู้บริโภคบางส่วนก็ยอมรับนะคะว่ากังวลใจกับการที่ผู้ประกอบการผลิตสินค้าไม่ตรงตามฉลากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในสินค้าแบรนด์อื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นไปด้วยนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ผู้ผลิตแสดงความจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคมากกว่านี้ค่ะ
4: ความปลอดภัยในการบริโภคมันน้อยจังเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับจริงๆแล้วมันเขาเรียกอะไรว่าความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคมันรู้สึกมันน้อยแล้วสมัยเนี้ยคนมันเห็นแก่ได้อะยิ่งว่ามันตรงไปตรงมาดีกว่าใช่ถ้าสมมติจะเป็นปลานิลก็คือปลานิลอะอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบหลอกอะเรารู้สึกว่ามันหลอก
2: พอหลอกแล้วมันก็เกิดความไม่เชื
4: ่อใช่ค่ะแล้วมาทำให้รู้สึกว่าเวลากินเราก็ต้องดูแบรนด์ที่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยมันแทนที่เราจะได้ไปลองแบรนด์อื่นๆหรือว่าก็ไม่มั่นใจละ
0: อย่างที่บอกไปนะคะว่าทีมข่าวเราไปซื้อว่ายี่ห้อที่เป็นประเด็นยังมีขายอยู่หรือเปล่าก็เลยซื้อมาเปิดดูนะคะทีมงานเนี่ยไม่เสียเปล่าคุณผู้ชมนี่เมื่อวานนี้ซื้อมาแล้วก็มาเปิดดูเลยนะคะแล้วก็มีการรวบรวมปลากระป๋องหลากหลายยี่ห้อจากหลายพื้นที่ทั้งจากจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามนำมาทดลองเปิดพิสูจน์ดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นตรงตามฉลากหรือไม่โดยเป็นการทดสอบเปิดปลากระป๋องที่ทำจากแมคเคอเรล2ยี่ห้อปลาซาดิน2ยี่ห้อนะคะพบว่าเนื้อปลากระป๋องแต่ละยี่ห้อทั้ง4แบรนด์นะคะถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกว่ามีความคล้ายปลาซาดีนแล้วก็ปลาแมคเคอเรลค่ะรวมไปถึงยี่ห้อที่เป็นข่าวด้วยนะคะยี่ห้อที่เป็นข่าวเนี่ยซื้อมาแต่ว่าเป็นคนละล็อตกับล็อตปลานิลซึ่งจากการเปิดกระป๋องพบว่าเนื้อปลาเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับปลาซาดีนไม่ได้มีลักษณะคล้ายกับปลานิลนะคะแต่ถ้าจะไปดูในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าถึงขั้นแบบว่าไปลองชิมดูเลยนะมีเอาไปประกอบอาหารกันด้วยนะเมื่อวานนี
1: ้
0: คุณภาพของเนื้อปลาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับราคาที่ขายโดยปลากระป๋องที่มีราคาแพงกว่าเนี่ยเนื้อปลาค่อนข้างจะแน่นไม่เปื่อยยุ่ยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแต่ว่าเรามีความจำเป็นต้องปิดยี่ห้อนะ
5: ครับ
0: ค่ะ
5: ครับคุณผู้ชมครับคือโรงงานที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนอกจากเขาผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วเราอาจจะพูดชื่อไม่ได้เนาะคุณผู้ชมเขายังรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์อื่นๆด้วยนะครับก็คือผลิตที่โรงงานแห่งนี้แต่ว่าตราสินค้าเนี่ยจะเป็นยี่ห้ออื่นแล้วอย่างที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้นะครับว่าพอ อย.สคบ.เข้าไปตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบจนนำมาสู่การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ปิดโรงงานชั่วคราวเพราะว่าโรงงานไม่ผ่านมาตรฐาน GMP นั่นหมายความว่ามันอาจจะส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกมาจากโรงงานนี้ด้วยหรือไม่ เมื่อวานนี้ทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ผมเองนี่แหละฮะคุณผู้ชมก็ไปตลาดนะครับแล้วก็ลองไปดูตามท้องตลาดว่ายังมีปลากระป๋องที่ผลิตจากโรงงานนี้อยู่หรือไม่ที่ขายในกรุงเทพมหานครปรากฏว่ามีครับแล้วก็ซื้อมาด้วยเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นปลากระป๋องที่อาจจะไม่ใช่แบรนด์ของตัวบริษัทเองของโรงงานนั่นเองแต่เป็นแบรนด์ที่ผลิตที่โรงงานแห่งนี้เหมือนกันก็จะเขียนชื่อชัดเจนว่าผลิตโดยบริษัทแห่งนี้แต่ว่าจัดจำหน่ายโดยอันนี้จะเป็นอีกชื่อแบรนด์หนึ่งนะครับก็ทดลองซื้อมาเหมือนกันครับคุณผู้ชมคือกระป๋องนี้ระบุว่าเป็นปลาซาดีนเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะครับคุณผู้ชมว่าปลาที่อยู่ในกระป๋องนี้เนี่ยมันเป็นปลาอะไรกันแน่ที่ระบุด้านบนนี้ก็คือวันที่ผลิตเนี่ย16เดือนกุมภาพันธ์ปี2569
0: ค่ะ
5: ก็
0: ต้นปี
5: ก็หลายเดือนมาแล้วเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนี่อันนี้ให้ดูก่อนนะครับล็อตผลิตแล้วก็วันที่ผลิตนะครับลองเปิดดูกันดีกว่าครับคุณผู้ชมนี่ผมก็ลุ้นไปด้วยนะเนี่ย เปิดมาแล้วจะเป็นปลาอะไรคือตัวฉลากเนี่ยระบุว่าเป็นปลาซาดีน
6: ครับ
5: นี่ผมเปิดปลากระป๋องคล่องใช่ไหมคุณผู้ชม
0: ระวังกระเด็นใส่เสื้อนะคุณ
5: โอ้ยผมเปิดคล่องปกติช่วงสิ้นเดือนเนี่ยเปิดบ่อยนี่คุณผู้ชมลองดูนะครับ
6: อันนี้ลุ้นจริงๆนะเนี่ย
5: ผมว่ามันเป็นปลากระป๋องที่คุ้นเคยอ่ะหน้าตาประมาณนี้แหละ
0: แต่มันดูตัวเล็กไงคุณผู้ชม
5: นี่เห็นไหมครับ
0: ค่ะ
5: แต่ผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าดูจากหน้าตาไม่ใช่ปลานิล
0: ไม่ใช่
5: อ
0: ัน
5: นี้ระบุว่าเป็นปลาซาดีน
0: ครับ
5: ซึ่งหน้าตาก็เป็นน่าจะประมาณนี้แหละปลากระป๋องที่เราคุ้นเคย
6: กินบ่อยปลาซาดีนเน
5: า
6: ะ
5: ใช่นี่หน้าตาแบบนี้นะครับซอสก็อาจจะดูค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวนะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่อย่างที่บอกไปอะครับคุณผู้ชมว่าพอยต์หลักที่เรามาเปิดเช้าวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อจะดูว่ามันเป็นปลาหมอคางดำหรือเป็นปลานิลปลาชนิดอื่นหรือไม่แต่บริษัทแห่งนี้มีคำสั่งปิดครับโรงงานแห่งนี้มีคำสั่งปิดเพราะไม่ผ่านมาตรฐาน GMP แต่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยโรงงานแห่งนี้ยังมีขายอยู่ตามท้องตลาด
0: ค่ะ
5: เมื่อวานนี้ผมไปเดินตลาดคุณผู้ชมลองทายสิครับว่าผมไปเดินกี่ร้านถึงจะเจอปลากระป๋องที่ผลิตจากโรงงานแห่งนี
0: ้
5: คุณพัทรชัยคุณศิริมาคุณว่าผมเดินกี่ร้าน
0: น่าจะสักประมาณไม่ต่ำกว่า5
6: เออแค่กำลังคิดว่าร้านเดียวไม่น่าจะเจอเร็วอาจจะต้องมากกว่า1หรือเปล่า
5: ร้านแรกเลยที่เดินเข้าไปถาม
6: โห
5: ผมเดินเข้าไปเนี่ยไปถามร้านแรกเจอยี่ห้อนี้เลยที่แบบผลิตจากโรงงานนี้เลย
0: ซึ่งแตกต่างจากทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปสำรวจในพื้นที่สมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ปทุมธานีซึ่งคุณธนนชัยเนี่ยบอกนะคะบอกว่าเขาก็พยายามไปคุยกับร้านขายของชำเป็นร้านเล็กๆที่อยู่ในตลาดสดว่ามีสินค้าที่ยี่ห้อที่เป็นประเด็นเนี่ยยังมีขายอยู่หรือเปล่าซึ่งก็มีขายอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นคนละล็อตกันมีขายอยู่เนี่ยคือไม่แปลกอาจจะไม่ได้เก็บมาทั้งหมดแต่ว่าคำถามที่ตามมาที่คุณเชอสารพยายามตั้งคำถามก็คือว่าโรงงานนี้ไม่ได้มาตรฐานมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะต้องเก็บทั้งหมดไม่ว่าจะล็อตไหนก็ตามใช่ไหม
5: ก็ยังไม่ผ่าน GMP ไง
0: ใช
5: ่ใช่ไหมบริษัทที่ไปจ้างโรงงานแห่งนี้ผลิตก็ยังมีสินค้าที่จำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดและอย่างที่บอกว่าไม่ได้หายากเลยนะกรุงเทพมหานครที่ผมเดินไปเข้าไปตลาดปุ๊บก็กะว่าคงจะต้องไปตามหาสักพักอ่ะก็เจอตั้งแต่ร้านแรกเลยหกโมงเย็นเมื่อวานนี
0: ้
5: นะครับตามหาไม่นานนะครับก็ยังมีขายอยู่แบบนี้
0: เรื่องนี้มันก็จะเป็นอีกมิตินึงนะคะในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยค่ะที่บอกว่าตื่นตัวในการที่จะเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่จะต้องให้มันตรงกับฉลากมากขึ้นอย่างปลากระป๋องเนี่ยค่ะหลายคนก็บอกนะคะว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะไปซื้อแล้วก็ไปดูข้างๆว่าเป็นปลาอะไรกันแน่แล้วก็ดูราคาแล้วก็พินิจพิจารณาอย่างเมื่อวานเนี่ยฉันก็ไปลองดูที่ร้านสะดวกซื้อเหมือนกันคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าตอนนี้ราคาปลากระป๋องเนี่ยค่ะถ้าในร้านสะดวกซื้อเนี่ยราคาที่ถูกที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อวานไปเจอที่ร้านสะดวกซื้อถูกที่สุดนะคุณผู้ชมอยู่ที่14บาทซึ่งก็เป็นปลากระป๋องทางเลือกนะคะสำหรับคุณผู้ชมหรือว่าบางคนที่บอกว่าอยากจะซื้อไปรับประทานในช่วงที่อาจจะมีเงินน้อยหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าก็อยากกินนะไม่จำเป็นต้องมีเงินน้อยอยากกินตอนไหนก็กินอะไรอย่าง
5: น
0: ี้นะคะอย่
5: างนี้15บาท
6: ราคาประหยัดจับต้องได้นี่มีคุณผู้ชมที่น่าจะรับประทานบ่อยนะเขาบอกว่าควรซื้อจากแบรนด์ที่มีชื่อนะมีคุณภาพตามมาตรฐานนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมแนะนำวิธีสังเกตด้วยเขาบอกว่าถ้าเป็นปลาซาดีนจะไม่มีเกล็ดแต่ถ้าเป็นปลาแมคเคอเรลจะมีเกล็ด
0: น้อยมาก
6: นี่
5: ไง
6: เนี่ยคุณผู้ชมพอเวลาเปิดออกมาก็จะแตกต่างกันระหว่างปลาซาดีนกับปลาแมคเคอเรล
5: ครับนี่คุณผู้ชมถามมาเยอะมากทำไมต้องปิด แบรนด์ด้วยแล้วแบบนี้จะรู้ได้อย่างไร

0: ปิดยี่ห้อด้วยคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ข้าวยากหมักแพงนะผมไม่มีตังค์ขึ้นศาลเน
1: า
0: ะก็
1: เพื่อความปลอดภัย
0: เข้าใจผมนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
2: ค่ะคุณผู้ชมจากปลากระป๋องอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตามกันต่อเหมือนกันปลาหมอคางดำยังมีอยู่เลยแล้วก็ระบาดในหลายพื้นที่นะครับถ้าไปดูในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเขาบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่ตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการเรียกว่าวิกฤตเลยเพราะล่าสุดเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งแล้วก็ปลานิลเขาบอกว่าตอนนี้เสียหายกว่า70%ครับเกษตรกรก็เลยต้องปรับตัวด้วยการนำมาแปรรูปเป็นเมนูอาหารเพื่อหารายได้เพิ่มเติมครับพื้นที่กว่า40ไร่ในตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเคยเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักจากการเลี้ยงกุ้งแล้วก็ปลานิลวันนี้จากการสำรวจตอนนี้มันเต็มไปด้วยปลาหมอคางดำอะครับคือปลานิลที่เลี้ยงไว้กุ้งที่เลี้ยงไว้แทบจะไม่เหลือให้เห็นแล้วเพราะว่าปลาหมอคางดำเพาะพันกันแพร่พันกันในบ่อจนสุดท้ายกุ้งนี่หายหมดเลยนายอดิศรจันสุขสวัสดิ์เกษตรกรระบุเพิ่มเติมบอกว่าปลาหมอคางดำตอนนี้แพร่พันอย่างรวดเร็วมักจะติดมากับน้ำทะเลในช่วงที่เปิดรับน้ำเข้าสู่บ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็ปลานิลจากเดิมที่เคยปล่อยลูกกุ้งลงบ่อนับล้านตัวแต่เมื่อมีปลาหมอคางดำหลุดรอดเข้าไปกลับเหลือรอดชีวิตเพียงหมื่นตัวเท่านั้นก็เลยสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรที่ยังคงต้องแบกรับต้นทุนการผลิตต่อเนื่องแบบนี้แล้วถามต่อว่าเกษตรกรเขาทำอย่างไรเขาบอกแบบนี้เขาบอกเขาต้องปรับตัวครับแก้ปัญหาเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างร้านอาหารร้านนี้อยู่ในตำบลคลองด่านเขานำปลาหมอคางดำจากบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็ปลานิลที่เขาไปเจอเนี่ยแหละมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารครับให้คุณผู้ชมลองดูจากเมนูเมื่อสักครู่นะครับหลายเมนูมากเขาบอกว่ามีปลาหมอคางดำแดดเดียวก็มีต้มยำก็มีชูชีปลาหมอคางดำก็มีคือนำมาทำเมนูสร้างสรรค์ต่างๆแบบนี้เนี่ยตั้งใจว่าเพื่อเป็นการช่วยลดจำนวนประชากรของปลาหมอคางดำที่พบในพื้นที่ด้วยครับ
3: ทำให้ลูกค้าชิมลูกค้าท่านไหนอยากชิมก็นะครับตามเมนูเลยครับ
4: อันนี้คือ
3: ชูชีปลาคางดำแล้วก็ปลาคางดำแดดเดียวต้มยำได้ทุกเมนูครับนี่ต้มยำน้ำใสอร่อยครับแต่เราลดก้างออกมา
2: แนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยคุณผู้ชมเกษตรกรเขายังสะท้อนเพิ่มเติมนะบอกว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาตอนนี้มันยังเจออุปสรรคสำคัญหลายๆด้านอย่างเช่นถ้าไปพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะยาวก็คือการจำกัดทางกฎหมายที่ตอนนี้ห้ามเคลื่อนย้ายหรือว่าซื้อขายสัตว์น้ำชนิดนี้อยู่ก็เลยทำใหโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่กล้าประกาศรับซื้อหรือแปรรูปปลาหมอคางดำครับก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยช่วยพิจารณาปลดล็อกข้อบังคับเพื่อดันปลาหมอคางดำให้เป็นปลาเศรษฐกิจเหมือนกับอย่างเช่นปลานิลก็ถ้าเกิดว่าทำได้เกษตรกรเขาบอกว่าในบ่อไหนๆก็เจออยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอะไรต่างๆแบบนี้ก็จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถต่อยอดได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะถ้าจะไปดูเมนูเนี่ยค่ะที่เมื่อสักครู่เขาบอกเนี่ยค่ะบอกว่าพอเลาะก้างออกเนี่ยค่ะไปทอดก็อร่อยไปต้มยำก็อร่อยนะคะบางทีรสชาติความจัดจ้านของต้มยำเนี่ยมันอาจจะทำให้เราลืมก็ได้นะว่าปลาที่เรากินเนี่ยเป็นปลาอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณผู้ชม
0: คุณผู้ชมก็มีเสนอเมนูมานะ
1: ครับ
0: บอกว่าปลาหมอคางดำทำแกงป่าอร่อยครับ
1: เนี่ยก็จัดจ้านเหมือนกัน
0: ใช่อาจจะต้องเน้นรสชาติจัดจ้านเนาะยังไม่เคยชิมเหมือนกันไม่รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรก้างเยอะหรือเปล่าหรือยังไงคุณผู้ชมที่เคยกินแสดงความเห็นกันมาได้นะ
2: ครับ
0: แนะนำกันหน่อยนะครับจัดการอย่างไรกันดีนะครับมาดูเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยครับตอนนี้ครอบครัวชาวสุรินทร์ก็ขอให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งช่วยเหลือนะครับหลังจากที่ชายวัย58ปีหายตัวไประหว่างที่ไปหาของป่าใกล้กับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็มีข้อมูลนะครับว่าถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวไปด้านกองกำลังสุรนารีเองตอนนี้ประสานฝ่ายกัมพูชาเร่งช่วยเหลือแล้วก็นำตัวกลับแล้วครับครอบครัวของนายโยชสายน้อยอายุ58ปีชาวบ้านตำบลกันอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ยังคงติดตามข่าวแล้วก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรวมถึงฝ่ายปกครองเพื่อเร่งติดตามตัวนายโยชหลังจากหายตัวออกจากบ้านระหว่างที่เข้าไปหาของป่าในพื้นที่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องตาเล็งตำบลโคกตะเคียนอำเภอกับเชิงตั้งแต่25เมษายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุครอบครัวก็เข้าไปแจ้งความแล้วครับที่สถานีตำรวจภูธรกาบเชิงแต่ไม่มีความคืบหน้าทำให้ครอบครัวเกิดความกังวลแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัย ทางภรรยาของนายโยชน์เนี่ยเล่าว่าคือปกติสามีของเธอก็

จะเข้าไปหาของป่า 1-2 วันก็จะกลับบ้านนะครับแต่ว่าครั้งนี้หายไปนานเหลือเกินไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยคาดว่าน่าจะพลัดหลงเข้าไปในพื้นที่ของกัมพูชาหรือไม่หรือพื้นที่ที่กัมพูชาคิดว่าเป็นของตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ถูกควบคุมตัวจึงตัดสินใจแจ้งความให้ตำรวจช่วยติดตามครับเบื้องต้น

0: ูชาครับ
1: ทางพันธานมาเมื่อเช้าเกมาชี้แจงแล้วก็มาให้เราสบายใจว่าเกปลอดภัยดีแต่คือโดนจับแน่นอนก็มีรูปน้องมีรูปให้เราดูว่าเออแต่เขาไม่ส่งให้เรานะจ้ะคือให้เรารู้ให้เราเห็นว่าแฟนเราสบายดีอยู่ยังอยู่
2: ความรู้สึกกังวลอะไรไหมคร
1: ับ กังวลมากจ้ะกินไม่ได้นอนไม่หลับคือช่วงที่ระยะเวลาที่แกหายไปก็คือไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็นอนไม่ได้ก็รอพอเราทำอะไรไม่ได้เขาบอกว่ารอก็ต้องรอ
0: ทีมข่าวที่สุรินทร์ก็ลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านที่เคยเข้าไปหาของป่าบริเวณห้วยสำเริงใกล้ช่องตาเล็งชายแดนไทยกัมพูชาที่ตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงครับหนึ่งในนั้นก็คือนางสุธาทิพย์วงเจริญชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าคนในพื้นที่จะเข้าป่าประจำแล้วก็รู้แนวเขตเป็นอย่างดีว่าตรงไหนจุดไหนยังไงจึงมองว่าการเดินข้ามไปลึกถึงฝั่งกัมพูชานี่เป็นไปได้ยากเพราะว่าส่วนใหญ่จะหาของป่าเฉพาะพื้นที่ฝั่งไทยเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านจำนวนมากเขาเชื่อกันว่าทหารกัมพูชาอาจจะข้ามแดนเข้ามาแล้วก็คุมตัวนายโยธหรือเปล่าเนื่องจากที่ผ่านมาก็มีทั้งทหารกัมพูชาแล้วก็ชาวกัมพูชาลักลอบข้ามเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยอยู่เป็นประจำรวมถึงการลักลอบเข้ามาทำงานในพื้นที่ชายแดนอีกด้วยครับ
3: คิดว่าคนไทยไม่น่าจะข้าม
1: ไม่น่าจะข้ามไปได้
3: แต่ถ้าฝั่งเขาจะข้ามมหาไทยนี่
1: เป็นไปได้อยู่เป็นไปได้ถ้าเขาจะข้ามมาส่วนมากก็เขาบินอยู่แล้วเนาะก็ข้ามมาฝั่งเราอยู่แล้วขนาดแค่นี้ยังลักลอบมาเยอะเลยลักลอบมาจะขึ้นมาทำงาน
0: พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีครับท่านเปิดเผยว่าได้รับการประสานจากตำรวจในพื้นที่รวมถึงข้อมูลจากเพจ Facebookเกี่ยวกับกรณีที่มีประชาชนสูญหายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่ชายแดนอำเภอกับเชิงตั้งแต่25เมษายนที่ผ่านมาหลังทราบเรื่องก็ประสานไปที่ชุดประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งต่อมาฝ่ายกัมพูชาประจำพื้นที่โอสเม็ดก็ออกมายืนยันครับว่าอ้างว่านายโยธลักลอบเข้าไปในเขตกัมพูชาจึงได้คุมตัวและจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วก็ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยหลังจากนี้ก็จะต้องใช้กลไกของชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนเร่งประสานกับทางฝ่ายทหารกัมพูชาเพื่อให้การช่วยเหลือโดยขั้นตอนของการรับตัวกลับประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศต่อไปด้วยนะครับ
4: ยังอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะแต่ว่าเป็นชายแดนบ้านชำรากจังหวัดตราดค่ะถือว่าเป็นอีกจุดที่มีการสู้รบเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตนับตั้งแต่ยุทธการบ้านชำรากเมื่อกว่า40ปีก่อนจนมาถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดให้มีพิธีถวายพวงมาลาแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทหารที่ได้พลีชีพปกป้องผืนแผ่นดินไทยค่ะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดพร้อมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วก็ประชาชนกว่า1,000 คนนะคะจัดพิธีถวายพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานยุทธการชำรากนอกจากนี้ยังมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้พลีชีพในการปกป้องแผ่นดินไทยโดยมีการถวายพระทหารเพลนแด่พระสงฆ์ตั้งโรงทานจัดเลี้ยงอาหารให้กับทหารแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานที่กองร้อยทหารพรานบ้านชำรากในบรรยากาศเนี่ยคุณผู้ชมก็พบว่ามีจิตอาสาแล้วก็แฟนคลับกลุ่มรักทหารกล้าชายแดนไทยพากันนำอาหารมาตั้งโรงทานจัดเลี้ยงร่วม20ร้านค่ะมีของกินหลากหลายเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดข้าวแกงขนมจีนแล้วก็ลูกชิ้นไข่ลูกเขยทอดมันลาบหมูเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็มีของหวานด้วยอย่างเช่นข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงกล้วยทอดขนมรังผึ้งขนมหม้อแกงแล้วก็ผลไม้หลากหลายชนิดนางปริชัดชไนเกอร์อาสาสมัครทีมงานรักชาติชาวตราดแล้วก็แกนนำคนรักชาติบอกนะคะว่าตนเองและเพื่อนๆต่างรักชาติแล้วก็อาลัยทหารไทยที่ต้องพลีชีพ ทั้งในยุทธการบ้านชำรากแล้วก็ในการปกป้องดินแดนไทยจากสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาปี2568และ2569 2 ครั้งที่ผ่านมาพร้อมกับฝากถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายก

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้บอกว่าไม่ต้องการให้เปิดด่านค่ะ
1: มีอำนาจอยู่ในมือท่านคนเดียวเท่านั้นที่ท่านจะพูดเปิดไม่ได้ได้หรือไม่ได้ก็เป็นที่ท่านคนเดียวถ้าท่านเปิดนะมีฉันนะยอมเสียชีวิตได้เลยนะคะบอกเลยเพราะว่าท่านลองคิดดูว่าเสียแล้วเขาต้องจากบ้านจากเมืองมาจากถิ่นฐานเขามาสู้เพื่อพวกเราเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยมันไม่ใช่นะคะท่านอนุทิน
0: สำหรับยุทธการช้ำรากเป็นการต่อสู้ปกป้องดินแดนไทยของทหารไทยเมื่อวันที่20เมษายน2528นะคะโดยกองกำลังทหารเวียดนามขับไล่ทหารกัมพูชาจากเทือกเขาบรรทัดเข้ามาในดินแดนไทยทหารกัมพูชาก็ถอยร่นมาที่ดินแดนไทยทหารไทยจึงต้องทำการปกป้องดินแดนไทยด้วยการต่อสู้ขับไล่ออกไปส่งผลทำให้ทหารไทยค่ะพลีชีพไป9นายและได้รับบาดเจ็บทั้งหมด68นายค่ะ
2: วันนี้สปอตไลท์ทางการเมืองกำลังส่งไปที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับโดยจะได้รับการพักโทษและตามกำหนดการจะออกจากประตูเรือนจำในเวลา 7:55 นาทีก่อนจะร่วมกิจกรรมยืนเคารพธงชาติและก็เดินทางกลับบ้านจันทร์สองล่าร่วมกันรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกับครอบครัวชินวัตรเป็นมื้อแรกครับดูภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับมีประชาชนสวมใส่เสื้อสีแดงเป็นสีประจำพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางเข้ามาปักหลักพักคออยู่ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อรอรับนายทักษิณชินวัตรที่จะมีกำหนดการปล่อยตัวคุมประพฤติพ้นจากเรือนจำกลางคลองเปรมในวันนี้11พฤษภาคมนะครับนอกจากกลุ่มมวลชนเสื้อแดงแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีตำรวจนครบาล2ไปวางกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยทั้งพื้นที่ด้านในและก็โดยรอบโดยมีการจัดกำลังดูแลตลอดทั้งคืนเรื่อยไปจนถึงเที่ยงของวันนี้ครับ11พฤษภาคมเช่นเดียวกันครับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ก็ได้เตรียมพื้นที่รองรับสื่อมวลชนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีการวางแผงเหล็กวางแนวกั้นจัดพื้นที่เฉพาะสื่อมวลชนโดยไม่อนุญาตให้มวลชนหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ด้านในแนวกั้นของเรือนจำกลางคลองเปรมครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามองก็คือเรื่องของการสวมกำไร EM นะครับโดยนายทักษิณตามมติของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการพักการลงโทษในวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7ก็จะเข้าไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อไปติดตั้งกำไร EM พร้อมกับชี้แจงวิธีการใช้อุปกรณ์และดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติต่อไปหลังจากสวมกำไร EM แจ้งรายละเอียดแล้วจากนั้นนายทักษิณจะต้องเข้าไปรายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่บ้านพักที่แจ้งเอาไว้เพื่อรับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างละเอียดภายใน3วันหลังได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติก็คือช่วงวันที่11ถึง13พฤษภาคมนะครับส่วนไทม์ไลน์การพักโทษคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรจะเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 นครับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จะเริ่มกระบวนการทางเอกสารของนายทักษิณส่วนการควบคุมภายในเรือนจำเนี่ยจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบทะเบียนประวัติของผู้ต้องขังตามขั้นตอนโดยคาดว่าขั้นตอนนี้น่าจะใช้เวลาประมาณสัก45นาทีนะครับ
0: ซึ่งเวลาสักประมาณ 7:00 นะคะครอบครัวชินวัตรและกลุ่มอดีตส.ส.พรรคและแกนนำพรรคเพื่อไทยจะเดินทางมาถึงที่เรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อรอรับตัวนายทักษิณและคาดการณ์นะคะว่านายทักษิณน่าจะได้ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมในเวลา 7:55 นาทีนะคะจากนั้นในเวลา 8:00 นค่ะนายทักษิณจะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงภายในเรือนจำกลางคลองเปรมและเมื่อเสร็จสิ้นการเคารพธงชาตินายทักษิณจะทักทายสื่อมวลชนแล้วก็มวลชนคนเสื้อแดงที่มาปักหลักรอให้กำลังใจบริเวณหน้าประตูเรือนจำกลางคลองเปรมในเวลา 8:15 นาทีนะคะนายทักษิณเนี่ยจะขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปยังถนนงามวงวานค่ะมุ่งหน้าไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งที่นั่นเป็นสถานที่รายงานตัวในการติดกำไร EM นะคะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนายทักษิณจะเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่ใช้พักโทษทันที ตามกำหนดการเนี่ยนายทักษิณและครอบครัวชินวัตรมีนัดรวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารกลางวันมื้อแรกกับนายทักษิณด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามจากไทย PBS ได้นะคะแล้วก็ได้มีการให้ทีมข่าวเนี่ยไปดักรอโดยเฉพาะที่บ้านจันสองล่าเนี่ยมีคุณอัชราโพสีนะคะไปรอเพราะว่าหลายคนก็จับตาดูว่าความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณหลังจากที่พักโทษมาแล้วเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวยังไงนะคะ
2: ครับหลายคนก็อยากทราบว่าพอไปถึงบ้านจันสองล่าแล้วใครจะเข้ามาเยี่ยมเป็นคนแรกหรือไม่นะครับนักข่าวก็ไปปักหลักรอกันอยู่ที่นั่นคุณผู้ชมเปิดไทย PBS ของเราไว้นะครับหลังจากจบรายการของเราก็จะมีเรื่องของรายการมุมการเมืองก็จะจัดรายการพิเศษต่อด้วย2ชั่วโมงให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศกันด้วยนะครับ
3: ดูผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะครับยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบางพื้นที่หนักถึงขั้นต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้มมีคนได้รับบาดเจ็บครับไล่เรียงกันไปในแต่ละจังหวัดเลยนะครับอย่างที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับเมื่อวานนี้ก็มีภาพของต้นไม้ใหญ่ที่หักโค่นทับเสาไฟฟ้าภายในซอยอรุโนไทยพัทยากลางส่งผลให้ไฟดับทั้งซอยประชาชนไม่สามารถเข้าออกซอยได้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุว่าต้นไทรขนาดใหญ่อายุกว่า50ปีล้มทับเสาไฟฟ้าจนหักแล้วก็สายไฟร่วงลงมาบนถนนกีดขวางการจราจรทั้งหมดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งตัดแล้วก็เคลื่อนย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่ประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนกลับมามีไฟใช้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุลมแรงครับได้ยินเสียงคล้ายระเบิดก่อนไฟจะดับทั้งซอยครับ
4: ตอนแรกนะครับผมได้ยินเสียงลมแรงมากเหมือนกับว่าลมพายุครับแล้วก็แรงจนถึงขั้นแบบว่ากันสั่นบ้านผมมันสั่นแบบว่าพักใหญ่ครับแล้วก็พอได้ยินเสียงกันสั่นสั่นผมก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรระเบิดครับดังมากครับจนแบบผมนอนเล่นอยู่ผมก็ลุกขึ้นมาตอนแรกไฟในบ้านยังไม่ดับครับพี่แล้วทีนี้เหมือนก็ว่าพอได้ยินเสียงบึ้มแรกสักประมาณเกือบ5นาทีมันก็ได้ยินเสียงบึ้มที่2ก็คือเป็นหม้อแปลงแถวบ้านครับแล้วทีนี้มันก็เลยดับตั้งแต่บ้านผมไปจนหอพักผมแล้วทีนี้ผมก็เพื่อนก็เลยส่งรูปว่ามีต้นไม้ล้มที่หน้านิรันดร์ผมก็เลยขับมาดูครับพี่
3: ส่วนที่เชียงใหม่ครับกิ่งต้นโพขนาดใหญ่ภายในวัดกู่แดงอำเภอสารภีหักโค่นลงมาทับชาวบ้านที่กำลังร่วมพิธีทำบุญหมู่บ้านและฟังพระสวดเจริญพระพุทธมนต์มีคนบาดเจ็บ6คนครับเป็นผู้หญิงนะฮะคุณผู้ชมมีตามภาพนี้เลยในจำนวนนี้อาการสาหัสถึง3คนเพราะว่าต้นไม้ล้มทับนะครับมีบาดแผลบริเวณศีรษะแล้วก็ตามร่างกายด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลือนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลกันจ้าละวันเลยฮะ
0: ค่ะหลายคนก็เป็นผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชม
3: ครับไปวัดแล้วก็อยู่ในช่วงของการฟังพระสวดเจริญพระพุทธมนต์พอดีเลยนะครับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าว่าขณะเกิดเหตุการณ์นะครับคืออากาศนี่เหมือนปกติไม่ได้มีฝนตกหรือว่าลมแรงแต่ว่ากิ่งต้นโพขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุกว่า100ปีก็หักโค่นลงมาเจ้าหน้าที่คาดว่าตัวต้นโพเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายสะสมมาจากพายุฤดูร้อนแล้วก็ฝนที่ตกหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาต้นไม้ก็อายุยืนนะฮะคุณผู้ชมหลายน่าจะเป็นหลักร้อยปีแล้วก็ทำให้กิ่งอาจจะไม่สามารถรับน้ำหนักได้แล้วก็หักโค่นลงมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำไปดูที่เพชรบูรณ์กันหน่อยนะคุณผู้ชมนี่สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับที่ตำบลสะเดียงและตำบลนาหัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับมีฝนตกหนักมีลมแรงต่อเนื่องหลายชั่วโมงบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบต้นยูคาลิปตัสขนาดใหญ่หักโค่นไปพาดสายไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายสระบุรีหล่มสักก็ทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่น7ต้นไฟดับเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะครับรวมถึงสัญญาณไฟจราจรหลายจุดก็ใช้งานไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรป้องกันอุบัติเหตุเหตุการณ์เนี่ยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าความเสียหายเพิ่มเติมนะครับหลังพายุสงบเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ระดมเข้าไปแก้ไขสถานการณ์จนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้แล้วและเตรียมที่จะเปลี่ยนเสาไฟฟ้าที่เสียหายในวันนี้นะครับอุบัติเหตุที่เกิดจากพายุฝนกันหน่อยครับที่พระนครศรีอยุธยาฝนตกหนักส่งผลให้ถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพเกิดอุบัติเหตุหลายจุด บริเวณหน้าเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาก็มีรถกระบะที่เดินทางกันมา4คนนะครับพ่อแม่ลูกสาว

0: าว2คนเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรจะไปชลบุรีเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทางแบบนี้ครับมีผู้บาดเจ็บ3คนก็คือคนขับรถแล้วก็เด็กหญิง2คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วครับคนขับรถบอกว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตกหนักจนมองไม่เห็นเส้นทางประกอบกับรถคันด้านหน้าเบรกกระทันหันจึงเบรกแล้วก็หักกลบทำให้รถเสียหลักแล้วก็หมุนพลิกคว่ำตนเองยืนยันว่าใช้ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าเหตุการณ์นี้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดล่าสุดคืออาการปลอดภัยแล้วนะครับ
1: ได้เห็นภาพของอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนแล้วนะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้กันต่อกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ให้ประเทศไทยเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้ว่าลมหนาวจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาตอนนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ว่าในพื้นที่ยังมีฝนตกหนักอยู่อีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นเข้ามานะครับส่งผลทำให้ในแต่ละพื้นที่วันนี้ยังเจอกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็บางพื้นที่อาจจะเจอกับลูกเห็บตกได้ด้วยนะครับเริ่มกันที่ในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับตกมากที่สุดคือพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้เจอฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยวันนี้ในช่วงเช้าๆอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสส่วนร้อนที่สุดอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดวันนี้วัดได้อยู่ที่ 37-38 องศาเซลเซียสนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่จังหวัดที่ยังจะมีฝนตกหนักคือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยวัดได้อยู่ที่ 36-37 องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งตกหนักมากที่สุดคือพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บางพื้นที่มีลมกระโชกแรงนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวันนี้พื้นที่ภาคตะวันออกวัดได้อยู่ที่38องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ในพื้นที่ภาคใต้จะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นบางพื้นที่มีฝนตกหนักด้วยนะครับเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นครับส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักมากที่สุดคือนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดคือกระบี่ตรังและก็สตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิร้อนที่สุดวันนี้วัดได้อยู่ที่35องศาเซลเซียสคลื่นลมอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรครับส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า1เมตรครับ
0: ติดตามข่าวต่างประเทศเช้านี้กันนะครับทางการสเปนออกมายืนยันนะครับว่าภารกิจอบพยพผู้โดยสารและลูกเรือลงจากเรือสำราญที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันต้าในวันแรกเสร็จสิ้นลงแล้วครับก็เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็เตรียมที่จะเริ่มภารกิจต่อในวันนี้นะครับคุณจารุพร
2: ก็ในวันแรกวันเดียวก็อพยพลงมาได้กว่า90คนจากเกือบ20สัญชาติแล้วนะคะแล้วก็ทยอยเดินทางกลับถึงประเทศต้นทางแล้วค่ะขณะที่ฝรั่งเศสเปิดเผยว่าพบพลเมืองแสดงอาการ1คนอยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันนะคะว่าติดเชื้อไวรัสฮันต้าหรือไม่ค่ะทางการสเปนเผยภาพภารกิจอพยพผู้โดยสารและลูกเรือลงจากเรือสำราญ MV Honduras ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันต้าค่ะโดยภารกิจเริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์หลังจากเรือลำดังกล่าวเดินทางถึงเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะแคนารีของสเปนตั้งแต่ช่วงเช้ามืดในวันเดียวกัน ดยทางการสเปนมีการส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขึ้นไปบนเรือเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขั้นสุดท้ายก่อนเริ่มภารกิจอพยพค่ะ

0: จะดำเนินการโดยใช้เรือเล็กทยอยลำเลียงผู้โดยสารเป็นกลุ่มละ5คนซึ่งรัฐมนตรีสาธารณสุขสเปนคาดว่าภารกิจอพยพอาจจะลากยาวมาจนถึงวันนี้นะคะเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงฝั่งก็จะถูกส่งตัวต่อไปยังสนามบินในพื้นที่เพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำที่จัดเตรียมไว้และเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางของผู้โดยสารแต่ละสัญชาติโดยทันทีค่ะซึ่งตลอดกระบวนการทั้งหมดผู้โดยสารบนเรือสำราญจะไม่ได้ติดต่อใดๆกับประชาชนทั่วไปนะคะผู้โดยสารชาวสเปนเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการอพยพลงจากเรือแล้วก็ถูกส่งตัวด้วยเครื่องบินกลับถึงกรุงมาดริดแล้วค่ะโดยจะถูกกักตัวที่โรงพยาบาลทหารในเมืองหลวงเพื่อรอดูอาการต่อซึ่งด้านองค์การอนามัยโลกแนะนำให้กักตัวผู้โดยสารบนเรือสำราญทุกคนเป็นเวลา42วันค่ะผู้โดยสารหลายสัญชาติก็ถูกอพยพลงจากเรือแล้วก็ส่งตัวกลับประเทศแล้วเช่นกันนะคะและทยอยเดินทางถึงประเทศต้นทางแล้วรวมถึงเนเธอร์แลนด์แคนาดาอังกฤษและฝรั่งเศสค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเปิดเผยว่าชาวฝรั่งเศส1คนจากทั้งหมด5คนอดีตผู้โดยสารบนเรือสำราญที่เพิ่งเดินทางกลับถึงประเทศแสดงอาการป่วยระหว่างอยู่บนเที่ยวบินส่งตัวค่ะซึ่งตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสเปนชี้ว่าระหว่างการตรวจคัดกรองบนเรือเมื่อเช้าวันอาทิตย์ทุกคนไม่มีอาการป่วยในขณะนั้นโดยด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขฝรั่งเศสระบุว่าจะทราบผลการตรวจยืนยันของผู้โดยสารคนดังกล่าวใน24ชั่วโมงพร้อมเสริมว่าผู้โดยสารทั้ง5คนจะถูกแยกกักตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลา72ชั่วโมงเพื่อประเมินอาการโดยละเอียดส่วนรายละเอียดเงื่อนไขสำหรับการกักตัวในช่วง42วันหลังจากนั้นกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงให้ชัดเจนค่ะขณะที่ผู้บริหารโรงพยาบาลทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษออกมายืนยันว่าไวรัสซันตาจะไม่กลายเป็นการระบาดใหญ่เหมือนโควิด-19เพื่อคลายความกังวลให้กับประชาชนในท้องถิ่นค่ะหลังจากอดีตผู้โดยสารเรือสำราญชาวอังกฤษมีแผนเข้ารับการกักตัวที่โรงพยาบาลใกล้กับลิเวอร์พูลขณะที่ชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้โดยสารกลุ่มท้ายๆที่ได้รับการอพยพลงจากเรือสำราญในวันอาทิตย์ก็ขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางกลับประเทศแล้วนะคะส่วนปฏิบัติการอพยพคนลงจากเรือจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสเปนค่ะโดยด้านของรัฐมนตรีสาธารณสุขสเปนแถลงยืนยันความสำเร็จของการอพยพผู้โดยสารในวันแรกโดยระบุว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปด้วยดีและก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ค่ะโดยอพยพคนลงจากเรือแล้ว94คนจาก19สัญชาติขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกซึ่งร่วมแถลงข่าวด้วยก็ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบกับผู้แสดงอาการป่วยแต่อาจไม่เกี่ยวข้องกับไวรัสซันตาโดยตรงค่ะแต่เป็นปัจจัยเรื่องของอายุของผู้โดยสารซึ่งหลายคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวซึ่งอาจส่งผลให้แสดงอาการบางอย่างออกมาได้พร้อมกับย้ำคำแนะนำให้มีการกักตัวผู้โดยสารเรือสำราญ42วันเช่นเดียวกันค่ะโดยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก็เดินทางมาถึงเกาะเทเนริฟเฟ่ตั้งแต่วันเสาร์นะคะเพื่อประสานงานการอพยพผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือบางส่วนลงจากเรือแล้วก็ได้เน้นย้ำสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวสเปนบนเกาะนะคะว่าไวรัสซันตาไม่ใช่โควิด19ความเสี่ยงของเชื้อไวรัสซันตาต่อชาวสเปนในท้องถิ่นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากโดยก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกก็ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสซันตาแล้ว6คนจากจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการต้องสงสัยทั้งหมด8คนซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว3คนด้วยกันค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าย้ำความสบายใจอีกรอบนึงคือเชื้อไวรัสซันตาเนี่ยจะมีระยะเวลาในการเหมือนฟักเชื้อต่างๆภายในเวลาประมาณ 1-6 สัปดาห์ด้วยกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนเวลากลับไปก็ต้องไปแยกกักตัวอยู่ดีก่อนนะคะอย่างสิงคโปร์ก่อนหน้านี้ก็มีการยืนยันเหมือนกันว่าพลเมืองตัวเอง2คนเนี่ยที่กลับไปถึงสิงคโปร์แล้วก็ตรวจเช็คดูแล้วผลยังเป็นลบอยู่แต่สุดท้ายก็ต้องกักตัวแยกอยู่ดีค่ะ
1: ครับเรื่องของการกักตัวเนี่ยนะครับอย่างที่รายงานไปว่าสเปนเองก็อาจจะกำลังพิจารณาเรื่องของเงื่อนไขด้วยเพราะว่าระยะเวลามันยาวนานมากนะคุณผู้ชมนะครับเวลาในการฟักตัวแล้วก็อาจจะแสดงอาการมันอาจจะยาวได้ถึง6สัปดาห์เป็นเดือนครึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะต้องมากักตัวกันเดือนครึ่งเนี่ยโอ้โหมันอาจจะกระทบหนักเหมือนกันนะครับมันจะต่างคือค่ามาตรฐานของโรคไวรัสฮันตาเนี่ยมันอยู่ที่18วันซึ่ง18วันนี้ก็ถือว่านานมากแล้วนะเกือบ3อาทิตย์นะครับคุณผู้ชมดังนั้นถ้ามันมีกลุ่มเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโอ้โหการกักตัวก็น่าจะยากลำบากอยู่เหมือนกัน
2: ค่ะคุณผู้ชมไปที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะตอนนี้ยังคงระอุต่อเนื่องค่ะล่าสุดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกมาระบุนะคะว่าสามารถสกัดโดรนที่ถูกปล่อยมาจากอิหร่านได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสันติภาพในภูมิภาคนี้นะคะ
0: ซึ่งแม้ว่าล่าสุดทางอิหร่านจะมี

0: การส่งข้อเสนอยุติสงครามให้กับสหรัฐแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าน่าจะเข้าใกล้สันติภาพมากขนาดนั้นค่ะเพราะว่าผู้นำสหรัฐกลับออกมาบอกว่านะคะว่าข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่านนั้นยอมรับไม่ได้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านทวิตโซเชียลค่ะประณามอิหร่านอย่างรุนแรงโดยกล่าวหาว่าอิหร่านหลอกลวงมานานหลายทศวรรษและวิพากษ์วิจารณ์อดีตผู้นำสหรัฐในอดีตด้วยนะคะโดยเฉพาะกับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาโดยทรัมป์อ้างอิงว่าอิหร่านเล่นเกมกับสหรัฐและทั่วโลกมานานหลายสิบปีแล้วและกล่าวหาว่าอิหร่านได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากนโยบายที่ดำเนินการในสมัยรัฐบาลโอบามาโดยอ้างถึงข้อตกลงทางการเงินในช่วงเวลานั้นค่ะโดยกล่าวว่าข้อตกลงเหล่านั้นเอื้อประโยชน์ต่ออิหร่านมากเกินไปในโพสต์ดังกล่าวทรัมป์ยังมีการกล่าวหาอิหร่านว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีชาวอเมริกันและการปราบปรามการประท้วงภายในประเทศพร้อมทั้งเตือนว่าอิหร่านจะไม่สามารถกระทำการใดๆได้อย่างไม่ต้องรับโทษอีกต่อไปซึ่งล่าสุดทรัมป์เองก็มีการออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งระบุว่าตนเพิ่งได้อ่านคำตอบจากตัวแทนของอิหร่านซึ่งตนไม่ชอบเลยและชี้ว่าข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของอิหร่านนั้นยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงค่ะท่าทีนี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่าอิหร่านได้ส่งข้อเสนอยุติสงครามผ่านปากีสถานซึ่งเป็นตัวกลางแล้วนะคะโดยสื่ออิหร่านระบุว่าข้อเสนอของอิหร่านเน้นไปที่การยุติสงครามในทุกแนวรบโดยเฉพาะที่เลบานอนค่ะการยุติการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐการรับประกันว่าจะไม่มีการโจมตีอิหร่านอีกต่อไปรวมไปถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและก็การห้ามขายน้ำมันอิหร่านของสหรัฐด้วยค่ะส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซค่ะภาพจากเว็บไซต์ Marine Traffic เผยให้เห็นเรือบรรทุกแก๊สธรรมชาติของกาตาร์แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำเร็จแล้วเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้สัญญาณติดตามเรือลำดังกล่าวขาดหายไปนาน14ชั่วโมงจากบริเวณใกล้กับเกาะเคเชมของอิหร่านซึ่งถือเป็นเรือบรรทุกแก๊สธรรมชาติลำแรกของกาตาร์ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้นับตั้งแต่ที่สงครามอิหร่านปะทุขึ้นค่ะโดยแม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่กองทัพอังกฤษก็เปิดเผยเช่นกันว่าได้รับแจ้งเหตุเรือพาณิชย์1ลำถูกโจมตีด้วยอาวุธไม่ทราบชนิดบริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของกาตาร์23ไมล์ทะเลค่ะจนเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยแต่ไม่ได้มีรายงานความสูญเสียเกิดขึ้นขณะที่สหรัฐเองก็ยังคงเดินหน้าใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้านของโฆษกกองทัพอิหร่านออกมาเตือนเหมือนกันนะคะว่าเรือของประเทศใดก็ตามที่ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐจะต้องประสบความยากลำบากในการเล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ยังระบุได้ว่าหากอิหร่านถูกโจมตีอีกครั้งศัตรูของอิหร่านจะต้องเผชิญกับอาวุธวิธีการและสนามรบใหม่ๆที่น่าประหลาดใจอย่างแน่นอนโดยล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีรายงานเหมือนกันนะคะว่าทางด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือว่า UAE ออกมาระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดโดรน2ลำที่ถูกปล่อยออกมาจากอิหร่านเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่ได้มีรายงานผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งยืนยันความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามใดๆที่เผชิญอยู่ค่ะ UAE ระบุนะคะว่าถูกโจมตีหลายครั้งในช่วงไม่กี่วันหลายวันที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งนับตั้งแต่ที่อิหร่านเริ่มโจมตีประเทศเพื่อนบ้านเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและอิสราเอล UAE ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นขีปนาวุธไปแล้ว550ลูกขีปนาวุธร่อนเกือบ30ลูกและก็โดรนมากกว่า 2,200 ลำเช่นเดียวกับคูเวตที่ก่อนหน้านี้ก็ระบุว่ามีโดรนจำนวนหนึ่งรุกล้ำน่านฟ้าเข้ามาเหมือนกันค่ะส่วนสถานการณ์อีกหนึ่งในสมรภูมิในภูมิภาคนั่นก็คือที่เลบานอนค่ะยังคงพบเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นจากทางตอนใต้ของเลบานอนท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลลาห์ที่ยังคงดำเนินอยู่ค่ะวันนี้เองทางด้านของกองทัพอิสราเอลก็มีการเผยแพร่ภาพที่ระบุว่าเป็นปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเฮสบอลลาห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนค่ะโดยอ้างเหมือนกันว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้โจมตีเป้าหมายไปแล้วมากกว่า40จุดและสังหารนักรบของกลุ่มเฮสบอลลาห์ไปได้อย่างน้อย10คนด้วยกันค่ะส่วนที่เมืองนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือและค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารหลายจุดของเมืองค่ะหลังจากที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่อย่างหนักหน่วงแม้ว่าจะยังคงอยู่ในช่วงบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลและเลบานอนก็ตามค่ะโด ยทางการเลบานอนรายงานว่าเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวนะคะมีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีโดยอิสราเอลแล้วอย่างน้อย24คนส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมในเลบานอนนับตั้งแต่ความขัดแย้งปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาพุ่งสูงแตะ 2,800 คนแล้วค่ะขณะที่กลุ่มเฮซบอลลาห์เองก็ระบุว่าได้มีการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแล้วหลายครั้งเช่นเดียวกันนะคะที่ต้องจับตามองอีกหนึ่งจุดในสัปดาห์นี้ก็คือการพบกันระหว่างทรัมป์แล้วก็สีจิ้นผิงก็คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นประมาณช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ที่จะถึงแล้วนะคะก็มีการคาดการณ์เหมือนกันว่านี่น่าจะเป็นการเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นเพื่อให้ทรัมป์เนี่ยพยายามยุติสงครามครั้งนี้ให้ได้ไม่อย่างนั้นจีนอาจจะใช้โอกาสนี้ในการเอามาเหมือนบีบให้ทรัมป์ย้อนอ่อนข้อในบางประเด็นที่สำคัญในการเจรจาระหว่างสองผู้นำก็ได้ค่ะ
1: แต่ลักษณะของโดนัลด์ทรัมป์ก็อย่างที่คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวกันมาตลอดก็จะทราบดีนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เกิดขึ้นได้อยู่เสมอนะครับหลังจากที่มีการโพสต์เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วที่บอกว่าข้อเสนอของอิหร่านนั้นเป็นข้อเสนอที่รับไม่ได้อย่างยิ่งในช่วง 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ยังมีการโพสต์นะฮะอาจจะไม่ใช่เรื่องของสถานการณ์สงครามโดยตรงแต่โพสต์เนี่ย 4-5 โพสต์ในช่วงเวลา3ชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าอะไรก็แล้วแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสม
0: อ
1: ถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะโพสต์ว่ายังไงแล้วก็ท่าทีในแต่ละวันจะเปลี่ยนไปยังไงด้วยนะ
2: ครับการตอบโต้กันยังเห็นอย่างต่อเนื่องอย่างอิหร่านเองก็ขู่สหรัฐด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการทำลายฐานทัพของสหรัฐถ้าเกิดว่าสหรัฐยังโจมตีด้วยน้ำมันของอิหร่านด้วยซึ่งก็ยังเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามกันแบบรายวันจริงๆนะครับคุณผู้ชมขยับมาดูสถานการณ์เพื่อนบ้านอาเซียนเราอย่างอินโดนีเซียกันบ้างครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากเหตุภูเขาไฟปะทุล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปพบผู้สูญหายแล้วแต่เสียชีวิตแล้วนะครับ
0: ทางการอินโดนีเซียเองก็ยืนยันนะคะว่าพบศพชาวสิงคโปร์2คนที่สูญหายจากเหตุภูเขาไฟปะทุแล้วค่ะขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะคะหลังจากภูเขาไฟยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียช่วยกันบรรจุร่างของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์2คนที่พบว่าเสียชีวิตอยู่ใต้เศษหินรอบขอบปล่องภูเขาไฟภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะฮันมาเฮราหลังจากทั้งคู่สูญหายไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นวันที่ภูเขาไฟดังกล่าวเริ่มประทุขึ้นค่ะการลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตลงมาเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะหลังจากภูเขาไฟแห่งนี้ยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาในพื้นที่โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตถึงโรงพยาบาลแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการชันสูตรพลิกศพค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบศพนักปีนเขาชาวอินโดนีเซีย1คนที่สูญหายไปพร้อมกันแล้วส่งผลให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม3คนส่วนนักปีนเขาที่ยังรอดชีวิตมีทั้งสิ้น17คนเป็นชาวสิงคโปร์7คนและชาวอินโดนีเซีย10คนค่ะโดยด้านของทางการอินโดนีเซียยังคงคำเตือนห้ามประชาชนทำกิจกรรมใดๆในรัศมี4กิโลเมตรจากปากปล่องภูเขาไฟดูโคโนหลังยังคงพบการปะทุอย่างน้อย4ครั้งในช่วงวานนี้นะคะซึ่งมี1ครั้งที่พ่นเท่าฐานสูงถึง 1,300 เมตรด้วยค่ะภูเขาไฟดูโกโนถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่คุกรุ่นที่สุดในอินโดนีเซียซึ่งทางการคงระดับการเฝ้าระวังไว้ที่ระดับ2จากทั้งหมด4ระดับมาตั้งแต่ปี2008ค่ะพร้อมทั้งประกาศห้ามเข้าภายในรัศมี4กิโลเมตรจากปากป่องมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2024แล้วนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ทางด้านของสถานีสังเกตการภูเขาไฟแห่งนี้ก็ยืนยันว่าได้มีการออกคำสั่งห้ามกิจกรรมปีนเขาทุกรูปแบบอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่17เมษายนแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปพบสัญญาณอันตรายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างที่เกิดเหตุนี้ยังไม่ได้มีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวออกแต่อย่างใดนะคะแต่กลับมาเกิดเหตุร้ายขึ้นซะก่อนค่ะ
1: ครับมันเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการปีนเขาและดูภูเขาไฟเนี่ยเขาจะนิยมเดินทางไปกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแพ็กเกจทัวร์เลยครับที่จัดให้แบบครบทุกอย่างแต่ว่ามันจะเป็นระยะแบบค่อนข้างนานนะครับสั้นสุดเนี่ยน่าจะ7วันถ้ายาวที่สุดนี่สักประมาณครึ่งเดือนก็จะเดินป่านะครับแล้วก็จุดนี้ที่เป็นจุดขายนอกจากภูเขาไฟก็คือเป็นลักษณะของการไปตามหาเครื่องเทศที่ในครั้งหนึ่งศตวรรษที่16 17จุดนี้เป็นแหล่งผลิตการภูแห่งเดียวในโลกของมนุษย์นะฮะก็จะมีแบบคนที่ชื่นชอบอะไรแบบนี้ไปเดินป่ากันก็ค่อนข้างเยอะก็ทำให้นำมาสู่ เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้มันจะอยู่ค่อนข้างห่างไกลก็มีคนไปเที่ยวอยู่นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนี้ครับชวนยิ้มกันหน่อยครับมิตรภาพดีๆข้ามสายพันธุ์ซึ่งนอกจากจะต้องอาศัยมนุษย์เป็นตัวเชื่อมแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือสัตว์2ตัวนี้ลักษณะคล้ายกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยเหรอ

0: ตอนแรกที่ฉันเห็นนึกว่าแฝดค่ะเพราะว่าขนฟูๆตัวป้อมๆเหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ค่ะแต่ถึงจะต่างกันยังไงสุดท้าย2ตัวนี้ก็เข้ากันได้ดีแบบตัวติดกันเลยค่ะประตูห้องค่ะเปิดออกมาพร้อมกับภาพของลูกหมาตัวพองๆป่องๆนะคะถูกอุ้มเข้ามาทักทายลูกหมีน้อยที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือลูกหมีนะคะนั่งรออยู่ภายในศูนย์พักพิงสัตว์เขตมอสโกค่ะเจ้าลูกสุนัขพันธุ์ Caucasian Shepherd ที่มีชื่อน่ารักว่าอาบูซิกหรือว่าเจ้าแตงโมตัวน้อยค่ะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพข้ามสายพันธุ์ที่เปลี่ยนโลกของเจ้าหมีบินก้าที่ก็แปลว่าเมลอนน้อยนะคะให้สดใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าในตอนแรกเจ้าตัวจิ๋วจะทำตัวไม่ถูกด้วยความหวาดระแวงค่ะจนบางครั้งเองก็ต้องถอยไปตั้งหลักอยู่กับตุ๊กตาหมีนะคะแล้วก็มนุษย์ที่เป็นพี่เลี้ยงพักใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตหน้าตาแบบนี้มาก่อนก็ตามเมื่อความสงสัยเริ่มเอาชนะความกลัวค่ะบินก้าเองก็ค่อยๆตัดสินใจนะคะย่องเข้าไปเดี๋ยวจะไปดมกลิ่นนะคะเจ้าน้องหมาจนรู้จักกันจนแน่ใจแล้วว่าเพื่อนใหม่เนี่ยไม่ได้จะมาเขมือบมานะแต่ตั้งใจจะมาชวนเล่นค่ะมิตรภาพระหว่าง2ตัวก็เลยเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วปัจจุบันอาบูซิกทำหน้าที่เป็นทั้งคู่หูแล้วก็บริการส่วนตัวที่ดินก้าเนี่ยจะวิ่งไปหลบข้างหลังทุกครั้งเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจค่ะแถมพี่ชายสีขาตัวโตก็ยังใจดีสุดๆเพราะว่ายอมให้น้องหมีตัวป่วนเข้าไปวุ่นวายกับชามอาหารของตัวเองได้ตามใจชอบอีกด้วยความสัมพันธ์สุดพิเศษนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวน่ารักแต่เป็นหัวใจในการกู้คืนสุขภาพของดินก้านะคะหลังจากที่มันเนี่ยถูกพบเพียงลำพังในกองไม้ที่ออสเตรเลียเหนือแล้วก็มีอาการซึมเศร้าอย่างหนักค่ะจนทำให้ทีมช่วยเหลือเนี่ยเป็นกังวลเพราะฉะนั้นการได้มีเพื่อนคู่ใจอย่างอาบูซิกก็เปรียบเสมือนยาวิเศษที่ช่วยให้สภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายลูกหมีน้อยฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงแล้วก็ร่าเริงได้อย่างปฏิหาริย์นะคะถือว่าเป็นคู่หูคนละพันคู่ใหม่บนโลกใบนี้หลังจากก่อนหน้านี้ก็เห็นกันแล้วลิงกับหมาอันนี้หมากับหมีก็เป็นคู่หูได้เหมือนกัน
1: แยกแทบไม่ออกถ้ามองเผินๆดูด้านหลังนะ คือแบบว่าคนเยอะเหมือนกันแล้วก็ตัวใหญ่ๆเหมือนกันแต่สิ่งที่อยากเห็นคือตอนโตนี่แหละหมีตอนโตกับสุนัขที่โตแล้วเนี่ยตอนโตเขาจะอยู่กันได้ไหมเนาะด้วยสัญชาตญาณเนาะ
0: ไซส์ต่างกันแน่นอน
2: แต่โตมาด้วยกันน่าจะรักกันเนาะแต่คนที่น่าจะปวดหัวเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าของอาจจะดูแลกันยากนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะตอนนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วนะคะผู้ปกครองหลายคนกำลังเร่งมือหารายได้เพื่อให้มีเงินไปใช้จ่ายซื้อชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้ลูกหลานนะคะบางครอบครัวเนี่ยค่ะต้องช่วยกันทุกคนอย่างเช่นครอบครัวนี้ค่ะเพื่อให้ลูกหลานมีโอกาสทางการศึกษาที่ทัดเทียมกับคนอื่นนะคะตั้งแต่เช้าตรดเย็นครอบครัวนี้ช่วยกันค่ะพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก3คนลงแรงกลางแดดช่วยกันเก็บพริกทีละเม็ดเพื่อหารายได้นำไปซื้อชุดนักเรียนนะคะพวกเขาได้ค่าจ้างเก็บพริกในราคากิโลกรัมละ8บาทกว่าจะได้ชุดนักเรียนใหม่ชุดละ500ถึง600บาทต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะคะ
4: หารายได้จะเก็บพริกบ้างตัดหญ้าบ้าง
5: แล้วเก็บพริกนี่ได้กิโลยังไงครับ
4: กิโลละ8บาทค่ะ
5: เฉลี่ยนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
4: ต่อสัปดาห์ละ3หน่วยนะคะ
5: แล้วเราต้องเอาไปใช้จ่ายยังไงจะแบ่งยังไงกับเรื่องไปซื้อของช่วงใกล้เปิดเทอมหรือว่าเป็นค่าเรียนนะครับ
4: บางทีก็ไม่ถึงก็ต้องไม่แบ่งก็คือเราก็ต้องเอาไปซื้อชุดนักเรียนก่อนให้ลูกก่อนเพราะ3คนเรียนหนังสือหมดเลยค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดแพร่นะคะร้านขายชุดนักเรียนเต็มไปด้วยผู้ปกครองที่ไปเลือกซื้อชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะนางสารินีชมชวนก็นำลูก2คนมาซื้อเสื้อผ้าค่ะเธอบอกว่าหมดไปประมาณ 2,000 บาทแต่ว่า 2,000 นี้ยังไม่ครบนะคะคุณผู้ชมส่วนที่เหลือเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปขายของก่อนมีเงินแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่ค่ะ
6: แค่วันนี้มดไปเท่าไหร่ครับ
7: เกือบ 2,000
6: เกือบ 2,000 แล้วคิดว่าจะต้องจ่ายของเยอะก็
7: เจ้าค่ะสัก 1,000-2,000 เนี่ยเจ้า
6: อ๋อแล้วอย่าหาเงินจะได้
7: จะไม่ขายของอ่ะเจ
6: ้
7: า
6: อ๋ออยากให้รัฐบาลช่วยอย่างผมก็อยากให้รัฐบาลช่วยอย่างผมก็ครับ
7: จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเจ้า
3: เธอทราบดีนะคะว่ารัฐบาลกำลังจะมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพแต่ว่าอยากจะให้ออกมาให้ทันในช่วงเปิดเทอมเธอบอกว่าที่เหลือเนี่ยทั้งสองท่านเสื้อพละ

0: ะแล้วก็เสื้อพื้นเมืองเป็นแบบคนเหนือไงต้องใส่เสื้อพื้นเมืองยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวไปขายของก่อนนะคะเพราะถ้าหากว่าคือซื้อไปเลยเนี่ยมันจะไม่พอไงเงินนะ
1: ซื้อเท่าที่จำเป็นไปก่อน
0: ซื้อที่เท่าที่จำเป็นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่ารัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือเนี่ยอยากให้ออกมาทันช่วงเปิดเทอมเพราะว่าก่อนเปิดเทอมทุกปีมักจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปกตินะคะผู้ปกครองแล้วก็ลูกหลานพากันไปเลือกชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนคึกคักเลยนะคะคุณผู้ชมกิจกรรมที่เห็นนี้เนี่ยค่ะเป็นน้ำใจชาวยะลาเป็นกิจกรรมดีๆพี่ส่งต่อให้น้องปีที่5นะคะจัดขึ้นที่หอประชุมของศาลเจ้าแม่ทับทิมยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเขาเป็นการจัดงานขึ้นเพื่อลดภาระแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนนี้นะคะได้รับน้ำใจจากพี่น้องชาวจังหวัดยะลาร่วมสนับสนุนบริจาคสิ่งของทั้งเสื้อผ้าชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าแล้วก็อุปกรณ์การเรียนต่างๆก็บางคนบอกว่ามีแล้วไม่ได้ใช้ก็เอามาบริจาคนะคะหรือว่าบางคนถึงขั้นไปซื้อมาใหม่แล้วก็เอามาบริจาคนะคะร่วมกันส่งต่อให้กับคนที่อาจจะมีน้อยหรือว่ามีไม่เพียงพอนะคะผู้ปกครองที่เดินทางมารับสิ่งของเปิดเผยนะคะว่ากิจกรรมนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมโดยปกติเมื่อถึงช่วงเปิดเทอมเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วก็บอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยค่ะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้คุณผู้ชมดูคนสิคะไปรอกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะแล้วก็พาลูกหลานไปด้วยเผื่อว่าจะไปลองชุดนักเรียนว่าชุดไหนใส่ได้ใส่ไม่ได้อย่างบางคนนี่ได้ไปครบชุดเลยนะคะแล้วก็คนที่เขาอยากจะบริจาคเนี่ยเขาก็ไปซื้อของใหม่มาซึ่งไม่ใช่แค่ชุดนักเรียนหรอกค่ะคุณผู้ชมมีพวกสิ่งของอุปโภคบริโภคเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะ
1: เห็นว่าที่เราขนลุกนะคนเยอะมากเลย
0: คนเยอะมากๆนะคะไปดูบรรยากาศการซื้อขายเครื่องแบบนักเรียนในพื้นที่ตัวเทศบาลเมืองชัยนาทกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะบรรยากาศเหงาทีเดียวนะคะเจ้าของร้านบอกนะคะบอกว่าปีนี้ผู้ปกครองซื้อชุดนักเรียนน้อยลงค่ะเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดีจากที่เคยซื้อปกติเปิดเทอมนะคะนักเรียนใหม่เนี่ยเขาจะซื้อกันคนละ3ชุดตอนนี้เนี่ยเท่าที่เขาคำนวณดูนะเท่าที่สังเกตนะบอกว่าซื้อเพียง2ชุดเท่านั้นส่วนของนักเรียนที่ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องแบบเนี่ยบางคนบอกว่าไม่มาซื้อเพิ่มเลยหันไปใช้วิธีการแก้ปรับขนาดแล้วก็ซ่อมแซมเสื้อผ้าเก่าใช้ไปก่อนบางคนเนี่ยบอกว่ามาซื้อแค่ชุดเดียวเท่านั้นค่ะ
2: ปีนี้กำลังซื้อไม่ค่อยดีนะพี่เพราะว่าคนน่ะไม่ค่อยมีตังค์กันค่ะบางคนน่ะจะซื้อสัก2ชุดก็เหลือเป็นชุดเดียวจ้า
3: ครับ
2: ทยอยซื้อ
3: ครับ
2: จ้า
3: ก็คือ
2: เพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดี
3: คือซื้อน้อยลง
2: ใช่อ่ะซื้อน้อยลงก็แน่จ้าอยากให้เขามีรายได้ดีเรื่องข้าวอ่ะพี่จ้าเพราะบ้านเราเนี่ยเกี่ยวกับชาวนาใช่มั้ยพี่ถ้าเขาราคาดีเขาก็ซื้อดีจ้ะเดี๋ยวนี้ตลาดนัดเงียบจ้ะไม่ค่อยมี
3: ราคาข้าวตกต่ำ
2: ครับพี่จ้ะอยากให้ช่วยเขาบ้าง
3: ครับผม
0: ของร้านนี่คือบอกว่าอยากจะให้ไปช่วยที่ต้นต่อเลยนะคุณผู้ชมมาตรการอะไรเนี่ยไม่ต้องออกมาก็ได้ขอแค่เหมือนแบบราคาข้าวเนี่ยให้มันราคาดีหน่อยถ้าราคาดีปุ๊บเนี่ยชาวนาที่เป็นแบบว่าคนส่วนใหญ่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะได้จับจ่ายใช้สอยกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าหากว่าราคาข้าวตกต่ำแบบนี้เนี่ยค่ะกำลังซื้อในสินค้าหลายๆรายการเนี่ยมันก็หายไปด้วยนะคะแต่ถ้าราคาข้าวดีเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ชุดนักเรียนหรอกคุณผู้ชมเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันก็จะดีขึ้นตามมาด้วยนะคะ
1: ครับกลายเป็นว่าร้านชุดนักเรียนคนน้อยนะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ไหนที่มีบริจาคปรากฏว่า
0: คน
1: ไปเยอะมากๆ อย่างมูลที่กระจกเงาเขาเป็นตัวกลางเนี่ยคุณผู้ชมนำชุดนักเรียนที่คนบริจาคเนี่ยเอาไปให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ไหมปรากฏว่าเขาพาลูกเนี่ยไปลองชุดนักเรียนด้วยลูกใส่ไม่ได้นะแต่ถามว่าเอากลับไหมเอากลับเพราะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปขยายไซส์เอา
0: อ
1: กลายเป็นต้องประหยัดกันไปหมดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชกันหน่อยครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากอาคารตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับ เนี่ยครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์ต้องไปเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารวาสนาการุณท่ามกลางกลุ่มควันจำนวนมากที่กระจายอยู่ทั่วอาคารนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์กว่า100นายพร้อมกับรถพยาบาลและก็รถรับส่งผู้ป่วยเข้าไปช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากชั้น2ถึงชั้น4ลงมายังพื้นที่ด้านล่างอย่างปลอดภัยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยติดเตียงซึ่งสามารถช่วยเหลือออกมาได้ทุกคนอย่างปลอดภัยครับ
4: เรานั่งอยู่ตรงไหนครับ
2: อยู่ชั้น3จ้ะ
4: แล้วฮะเฝ้าป้าอยู่
2: เฝ้าแม่อยู่จ้ะ
4: อ
2: ๋
4: อแล้วตกใจมั้ย
2: ไม่ตกใจอ่ะเพราะว่าได้ยินเสียงเตือนกิ่งดังหนูก็คิดว่าต้องมีอะไรแน่นอนเลยที่โรงพยาบาลแหละ
4: ก็คือลุกมาเลย
2: จ้ะไม่ได้ลุกอ่ะก็กำลังยืนดูแม่อยู
4: ่
2: แล้วนี่พยาบาลวิ่งมาบอกว่าไฟไหม้ชั้น2จ้ะ
4: โอ้ตอนนั้นได้ยินแล้วเป็นไง
2: ก็ตื่นตระหนกเหมือนกันแต่กันเราก็ทำเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวหมอต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแน่นอน
4: กลัวอะไรไหมตอนนั้น
2: ไม่กลัวจ้ะ
4: กลัวเราจะลงมาไม่ทันหรืออะไร
2: ใช่ไหมใช่ใช่ก็กลัวอย่างนั้นเหมือนกัน
1: เบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยต้นเพลิงเนี่ยอยู่ที่บริเวณห้องทำงานพยาบาลบริเวณชั้น2ครับจุดนี้เนี่ยเขาใช้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็เอกสารจำนวนมากก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปช่วยกันระดมฉีดถังดับเพลิงกว่า10ถังตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วครับ
5: ไปดูไอเดียในการสร้างรายได้กันนะครับเป็นผู้เพาะเลี้ยงปลากัดที่จังหวัดราชบุรีเขาใช้เวลากว่า5ปีในการพัฒนาปลากัดให้ได้ลวดลายเป็นลวดลายที่ต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์มากๆเป็นลายอะไรคุณผู้ชมลองไปดูครับนี่เห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยมีสีชัดเจนเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ลวดลายธงชาติไทยครับคุณผู้ชมเป็นฝีมือการเพาะเลี้ยงของนายปิยสอนศิลปะสอนวัย47ปีเจ้าของโพธาเบต้าฟาร์มที่ตำบลสร้อยฟ้าอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีกำลังเป็นที่นิยมของตลาดทั้งในและต่างประเทศนะครับนายปิยสอนเนี่ยบอกว่าปลากัดลายธงชาติไทยจะเพาะไว้ขายในประเทศตอนนี้ปรากฏว่าหลายฟาร์มก็เริ่มพัฒนากันมากขึ้นเพื่อให้สีมันนิ่งแล้วก็จะได้สีแบบนี้ประมาณ 80% ใช้เวลาพัฒนาประมาณ 4-5 ปีกว่าจะได้สายพันธุ์นี้ลวดลายก็จะดูคล้ายกับธงชาติไทยนะครับมีทั้งสีน้ำเงินมีสีแดงแล้วก็สีขาวครับ
6: ธงชาติเนี่ยตอนนี้พัฒนากันมาหลายๆฟาร์มก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เพื่อให้สีมันนิ่งคือพัฒนาออกมาก็จะได้อย่างเงี้ยประมาณ 80%
7: ใช้เวลานานไหมคะ
6: ก็ประมาณ 4-5 ปีได้ครับ 4-5 ปีได้ใช่ครับใช่ครับเนี่ย
7: จุดเด่นของมันยังไงคะ
6: จุดเด่นของมันก็จะเป็นธงลายมันจะคล้ายๆธงชาติเลยครับผมธงชาติเลยคือตัวเป็นธงชาติไทยครับแล้วก็ตัวเป็นสีน้ำเงินขอบแดงข้างในเป็นสีขาวอะไรเงี้ยเป็นสีธงชาติ3สีเลยครับผม
7: แล้วถ้าอย่างนี้เราขายตามบ้านๆเราอะค่ะส่งประเทศเนี่ยเขาขายตัวเท่าไหร่
6: ดูในประเทศเนี่ยผมเห็นขายก็อยู่ประมาณสัก300 200 500แล้วแต่ครับผมถ้าเกิดสวยเลยเป็นแบบตัดขอบสวยชัดเจนข้างในขาวอย่างนี้เลยก็ต้องมีถึง500บาทขึ้นไปนะครับ
5: สวยเนาะคุณผู้ชมคือนอกจากนี้นะครับที่ฟาร์มแห่งนี้ยังเพาะเลี้ยงปลากัดอีก 2-3 สายพันธุ์นะครับเป็นพันธุ์ฮาฟมูนหางยาวพันหม้อฮาฟลักษณะหางสั้นแล้วก็มีพันหูช้างด้วยตอนนี้พัฒนาสายพันธุ์หูช้างแคนดี้มาจากพันธุ์ที่ไม่มีหูให้มีหูยาวที่สวยงามเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าคือผมนี่ก็ไม่ได้อยู่ในวงการปลากัดนะคุณผู้ชมที่อยู่ในวงการแสดงความเห็นมาหน่อยนะหูนี่หมายถึงว่าตรงข้างๆนั้นใช่ไหมที่ยาวๆออกมาเมื่อกี้นี้ที่มันอาจจะเป็นแบบลวดลายออกมาสวยๆนะครับคือปลากัดที่ส่งออกเนี่ยก็จะมีความต้องการมากนะครับจะเป็นกลุ่มแวนด้าสีออกเหลืองมีจุดแดงจะใช้เวลาเลี้ยงหลายเดือนเพื่อให้จุดในตัวปลาออกมาเป็นลายสวยงามส่งออกไปไหนบ้างไปยุโรปสหรัฐในเอเชียก็มีนะครับจีนมาเลเซียที่เขาชอบมากแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศอัตราการส่งแล้วก็ผลิตไปต่างประเทศเดือนละประมาณ 10,000 ตัวเลยครับนายอำนาจจีนขาวขำประมงจังหวัดราชบุรีบอกว่าเกษตรกรที่สนใจให้ไปขึ้นทะเบียนฟาร์มทบ1เป็นผู้เพาะเลี้ยงนะครับก็จะส่งเสริมให้ทำเป็นมาตรฐานฟาร์มแบบ GAP สัตว์น้ำสวยงามพร้อมที่จะยกระดับไปขายต่างประเทศได้ครับ
8: ที่พร้อมที่จะยกระดับในการที่จะขายต่างประเทศก็พัฒนาอีกมาตรฐานหนึ่งจาก GAP แล้วก็จะเป็น สอ3สอ4สอ3ก็คือมาตรฐานพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกสอ4ก็คือเป็นฟาร์มที่รวบรวมด้วยนะมาตรฐานผู้ประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกก็จะเป็นประมาณนี้ที่ภารกิจหลักที่สำนักงานประมงจังหวัดส่งเสริมให้กับเกษตรกรครับ
5: ใครสนใจประกาศนะครับในเร็วๆนี้เขากำลังจะมีการจัดงานครับก็จะมีการจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีที่ตลาดปลาสวยงาม Fish Village อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี 21-24 พฤษภาคมนี้นะครับนักท่องเที่ยวใครอยากจะไปชมปลาสวยงามนะครับก็ไปกันได้มูลค่าของปลาที่จะมาประกวดในงานนี้คาดว่าหลาย10ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
0: ส่วนคุณผู้ชมไปเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวที่เกาะสีชังชลบุรีนะคะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวค่ะนั่นก็คือถ้ำทะลุไฮไลท์ก็คือการถ่ายรูปผ่านช่องของถ้ำค่ะนี่คือบรรยากาศที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนะคะนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยค่ะไปรอต่อคิวถ่ายภาพที่บริเวณถ้ำทะลุนะคะจุดนี้อยู่บริเวณแหลมถ้ำพังอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีกำลังกลายเป็นแลนด์มาร์คชื่อดังของเกาะสีชังนะคะด้วยความสวยงามของโขดหินริมทะเลถ่ายภาพผ่านช่องว่างของถ้ำด้านหลังเนี่ยค่ะจะเป็นทะเลน้ำทะเลใสๆเลยนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยไปถ่ายรูปเช็คอินจำนวนมากจุดเด่นของพื้นที่แห่งนี้คือถ้ำทะลุนี่คุณผู้ชมคือเขาบอกว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบริเวณโขดหินริมทะเลเนี่ยมีลักษณะเป็นช่องหินขนาดใหญ่สามารถมองทะลุเห็นท้องทะเลด้านหลังได้นักท่องเที่ยวก็พากันถ่ายภาพเก็บความประทับใจนอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายภาพยอดนิยมบริเวณโขดหินที่ยื่นออกไปกลางทะเลค่ะก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นกันโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากนะคะต้องมารอคิวถ่ายภาพแต่ก็ใช้เวลาไม่นานก็สามารถถ่ายภาพได้อย่างสวยงามคุณผู้ชมที่สนใจอยากไปถ่ายรูปสามารถไปได้ที่ท่าเรืออำเภอศรีราชานะคะนั่งเรือข้ามฟากไปที่เกาะสีชังใช้เวลาไม่เกิน40นาทีก็จะได้เห็นความสวยงามของถ้ำทะลุบนเกาะสีชังรอให้นักท่องเที่ยวไปเช็คอินชมความงามในช่วงวันหยุดแล้วก็วันที่อยากจะพักผ่อนนะคะคุณผู้ชมง่ายๆเลยก็คือคิดท่าโพสต์ไปจากบ้านเลยให้เรียบร้อย เพราะถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมาต่อคิวอยู่บางคนอาจจะบอกว่ามันเกรง คือแบบอุ๊ยทำยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าคือโพสต์ไปเลย
1: ครับ
0: คือเอาสักกี่วิอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปเลยหมุนซ้ายหมุนขวาด้านหน้าด้านหลังอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็มืออาชีพเน้นความไว
0: มันจะต้องได้สักรูปอ่ะคุณผู้ชม
5: เนาะกดไปก่อน
0: ค่ะ
5: เดี๋ยวค่อยไปเลือก
0: ก็ถ้าเราไปเป็นนางแบบแล้วมีคนรออย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกกดดันดังนั้นเราก็คือ3 2 1แล้วก็ถ่ายให้ไปหลายๆรูปไปเลยนะคะคุณผู้ชม
5: 1นาที1,000ช็อตไปเลย
0: ใช่ประมาณอย่างนั้นเลยนะ
5: แล้วค่อยไปเลือกเอาทีหลังว่าแบบเอ้ยภาพนี้สวยอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะกว่าจะไปถ่ายได้คุณผู้ชมคนที่เขาแต่งตัวไปนี่บางคนเขาใส่กระโปรงไปไงแต่ว่าคือต้องขึ้นบันดงบันไดอะไรยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
1: ครับทำการบ้านไปก่อนนะคุณผู้ชมก่อนไปท่องเที่ยวกันนะครับคุณผู้ชมมาที่เรื่องของทุเรียนกันบ้างถ้าหมดทุเรียนภาคตะวันออกแล้วทุเรียนใต้ก็แตะมือกันต่อเลยนะครับพันหนึ่งที่หลายคนอาจจะรู้จักกันอยู่บ้างก็คือทุเรียนสาลิกาเขาบอกว่าเป็นราชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้ครับของดีเมืองกะปงจังหวัดพังงาปีนี้หลายสวนเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชิมช็อปถึงในสวนกันแล้วครับทุเรียนสาลิกาถือว่าเป็นราชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งนะครับถ้าไปดูถึงในสวนหรือว่าใครที่เคยได้ลองรับประทานแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่ารสชาติมันจะหวานมันเนื้อแน่นละเอียดกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนได้รับการขึ้นทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปพูดคุยกับนายประภาสยิ่งเจริญพักดีหรือว่ากงสิ้นเจ้าของสวนลุงประภาสก็เปิดเผยบอกว่าช่วงปลายเดือนนี้เตรียมจะเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมชิมแล้วก็เลือกซื้อทุเรียนสาลิกาถึงในสวนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับ
9: บางรสชาติที่มันกลมกลมหวานมันละเอียดทันสาลิกานี่ต้องอาศัยอายุต้นทุเรียนผมได้พิสูจน์แล้วของผมนี่มีทุกรุ่นนี่เกือบ50ปีรุ่นลงลงไปก็ถึงกว่าปี8ปี7ปีมีทุกรุ่น
10: ยิ่งต้นแก่จัดนี่ยิ่งอร่อยใช่ไหมครับ
9: ยิ่งอร่อยยิ่งอร่อยครับ
1: ต อนนี้จากการสำรวจหลายสวนเนี่ยเริ่มนำผลผลิตออกมาจำหน่ายบ้างแล้วนะครับโดยราคาขายจะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ180ถึง250บาทครับแม้ว่าปีนี้ผลผลิตจะลดลงจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยแต่ว่าบรรยากาศการซื้อขายคือเกษตรกรเขาบอกว่าก็ยังคึกคักอยู่นะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชิมแล้วก็เลือกซื้อกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำ

0: ปรับจุดเด่นของทุเรียนสาลิกาเขาบอกว่าถ้ามาจากอำเภอกับปงเนี่ยคือผลของทุเรียนเนี่ยจะค่อนข้างกลมนะครับเปลือกจะหนาหน่อยหนามสั้นทีแล้วถ้าแกะออกมาเนี่ยคือเขาบอกว่าเนื้อจะเป็นสีเหลืองทองเมล็ดจะค่อนข้างรีบครับแล้วก็มีรอยสีสนิมแดงบริเวณแกนกลางของเปลือกซึ่งถือว่าไอ้รอยที่บอกเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์สำคัญของทุเรียนสาลิกาที่เป็นทุเรียนสาลิกาแบบดั้งเดิมเลยครับ
1: ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูการทุเรียนสาลิกาอย่างเป็นทางการนะครับของอำเภอกระปงจังหวัดพังงา นะครับทางเราก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับแฟนพันธุ์แท้ทุเรียนสาลิกาให้เข้ามาในพื้นที่ของอำเภอกระปงนะครับมาแวะชิมทุเรียนนะครับ
0: และถ้าไปดูแผงผลไม้ริมทางในอำเภอกระปงตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะนะครับแวะซื้อทั้งทุเรียนสาลิกาซื้อทุเรียนแล้วก็ต้องดับร้อนกันต่อด้วยมังคุดแล้วก็มีจำปาดะด้วยก็ตอนนี้สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดีเลยใครถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปที่พังงาสั่งซื้อออนไลน์กันได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เกษตรกรเขาเปิดหน้าเพจออนไลน์กันทาง Facebook ก็สามารถเข้าไปซื้อขายออนไลน์กันได้เกษตรกรเนี่ยเขาจะส่งทั่วประเทศเลยนะครับ
2: ช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับเช้านี้พบกับคุณไพฑูรย์ รติวิริยะพงษ์นะครับพูดถึงวงการฟุตบอลไทยลีกเนี่ย
3: ครับ
2: อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะใครจะไปรู้ว่าอดีตแชมป์4สมัย
3: ครับผม
2: วันนี้คุณก็ต้องกลับไปเล่นในไทยลีก2
3: ก็ไปตั้งต้นใหม่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างผิดสคริปต์เล็กน้อยนะครับกับเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลเพราะว่าบทสรุปเนี่ยก็คือเป็น2ทีมยักษ์ใหญ่ของไทยลีกต้องร่วงตกชั้นไปในไทยลีก2นะครับแฟนบอลกิเลนพยองน้ำตาท่วมครับหลังเมืองทองยูไนเต็ดทีมรักฟอร์มสะดุดนัดสุดท้ายบุกไปแพ้สุโขทัยขาดลอยตกชั้นจากลีกสูงสุดหนแรกในรอบ17ปีขณะที่นครราชสีมาครับสร้างปาฏิหาริย์ไม่สำเร็จต้องตกชั้นไปเล่นไทยลีก2ตามพลังการที่ตกชั้นไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ
4: ท้ายของฤดูกาลในบางเกมนะครับ
3: ฟุตบอลไทยลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับไฮไลท์อยู่ที่3ทีมในโซนท้ายตารางที่ต้องดิ้นรนเก็บแต้มหนีการตกชั้นเริ่มที่นครราชสีมา FC ทีมอันดับ15ที่ต้องบุกไปเยือนชลบุรี FC โดยก่อนเกมโคราชเจองานยากครับหากต้องการรอดตกชั้นเพราะอย่างแรกเลยต้องเอาชนะชลบุรีให้ได้ด้วยผลต่างอย่างน้อย2ประตูขึ้นไปและต้องภาวนาให้เกมระหว่างสุโขทัยกับเมืองทองจบลงด้วยผลเสมอครับถึงจะมีปาฏิหาริย์ช่วยให้พวกเขารอดตกชั้นซึ่งนัดนี้ครับมาสนุกในช่วงท้ายครึ่งหลังที่มีการยิงกันถึง3ประตูด้วยกันเริ่มจากนครราชสีมาครับทีมเยือนที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากอนุรักษ์มุ่งดีนาที86แต่หลังจากนั้นครับกลายเป็นทางฝั่งชลบุรีที่มารัวยิงนาทีบาปได้ยศกรบุรพาซัดพาทีมตามตีเสมอได้นาที90บวก2ก่อนที่จอร์จเฟลิเป้ครับจะมาทำประตูชัยนาที90บวก4ช่วยให้ชลบุรีแซงชนะไป2ต่อ1ส่งนครราชสีมาหล่นไปเล่นไทยลีก2อีกครั้งหลังเพิ่งเลื่อนชั้นมาเมื่อ2ปีก่อนส่วนอีกคู่เป็นการดวลกันเองของ2ทีมในพื้นที่สีแดงครับระหว่างสุโขทัยทีมอันดับ14เปิดบ้านพบกับเมืองทองทีมอันดับ13ซึ่งนัดนี้ชัยชนะมีความหมายอย่างมากสำหรับทั้งคู่เพราะหากได้3แต้มจะเป็นการการันตีการรอดตกชั้นทันทีเกมในครึ่งแรกครับเป็นกองเชียร์สุโขทัยที่มาให้กำลังใจเต็มความจุของสนามได้เฮกันก่อนเมื่อโรมิโอครับยิงให้เจ้าถิ่นออกนำนาที35จากนั้นในช่วงครึ่งหลังครับทั้งคาวไฟสุโขทัยมาได้ประตูออกนำห่างเป็น2ลูกจากจังหวะลูกเตะมุมและเป็นสริงคานพรมสุภะอดีตแนวรับของเมืองทองครับที่หม่งตั้งไปหน้าประตูก่อนจะเป็นจอห์นบาสโจดาวยิงร่างเล็กตามมาพุ่งหม่งจ่อเข้าประตูไปนาที56จากนั้นครับโรมิโอคนเดิมมาทำประตูที่2ของตัวเองจากการยิงฟรีคิกนาที66ซึ่งเป็นประตูย้ำชัยครับช่วยให้สุโขทัยเอาชนะไปขาดลอย3ต่อ0การันตีการอยู่รอดในลีกสูงสุดต่อไปอีก1ฤดูกาลขณะที่ผู้แพ้อย่างเมืองทองครับทีมยักษ์ใหญ่ที่เคยคว้าแชมป์ไทยลีกมาครองได้ถึง4สมัยต้องกลับไปตั้งต้นในไทยลีก2กันอีกครั้งหลังเลื่อนชั้นมาในปี2009และโลดแล่นอยู่ในลีกสูงสุดมานานถึง17ปีครับ
0: เมื่อวานนี้ดูเพื่อนๆใน Facebook นะที่เขาเป็นแฟนคลับของเมืองทองโอ้โหโพสเศร้ากันทุกคนเลย
3: โอ้โหในสนามนี้ต้องบอกว่าร้องไห้กันหลายคนนะครับเพราะว่า17ปีนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยโอ้โหคว้าแชมป์มาแล้วหลายครั้งแต่ว่าฟุตบอลก็แบบนี้แหละมีขึ้นมีลงนะครับซึ่งการตกชั้นของเมืองทองแน่นอนว่าทำให้แฟนบอลหลายคนรู้สึกเสียดายนะเพราะว่าไม่ได้เห็นเกมการดวลกันของ2คู่ปรับตลอดการระหว่างบุรีรัมย์กับเมืองทองนะครับซึ่งคุณเนวินเองนะครับก็มีการฝากกำลังใจไปยังศัตรูที่รักนะครับซึ่งไปดูกันว่าลุงเนวินเนี่ยจะให้กำลังใจทีมเมืองทองว่ายังไงบ้างเราไปฟังกันดูครับ
5: อวยพรให้เดินทางเที่ยวทั่วไทยให้มีความสุขนะครับ นะครับก็มันเป็นวัฏจักรของฟุตบอลนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยฟุตบอลแพ้ได้ แต่

0: อย่ายอมแพ้นะครับก็ฝากถึงแฟนบอลเมืองทองทุกคนนะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่ถอดใจถ้าตั้งใจปีหน้าก็คงจะกลับขึ้นมาคืนได้เหมือนกับที่ชลบุรีกลับขึ้นมาประสบการณ์ในการเล่นทีสองเนี่ยก็คงจะทำให้เมืองทองได้มีประสบการณ์หลายอย่าง
1: ก็เรียกว่าการให้กำลัง

0: อยู่ในโซนต่างๆทุกภูมิภาคทั่วเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกหรือตะวันตกนอกจากนี้ครับคำพูดของลุงเนวินที่ฝากถึงแฟนบอลคู่แข่งอย่าเพิ่งถอดใจครับให้ตามเชียร์เมืองทองกันต่อไปเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันดีเมืองทองเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักซึ่งการไม่ได้เล่นในลีกสูงสุดต่อไปทำให้เมืองทองครับหารายได้เข้าสโมสรได้ยากขึ้นกว่าเดิมซึ่งอาจทำให้กระแสข่าวเรื่องของการยุบทีมกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เคยมีข่าวลือก่อนหน้านี
1: ้แต่ก็มีตัวอย่างจากชลบุรีมาแล้วไม่เป็นไรถ้าเกิดตกชั้นไปกำลังใจยังดีก็อาจจะฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วก็กลับมาอยู่ในลีกได้นะ
0: ครับผมนะฮะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลไปดูอีกหนึ่งการแข่งขันกันบ้างซึ่งต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายเต็มทีพรีเมียร์ลีกนะครับล่าสุดอาร์เซนอลก็ต้องบอกว่ายังกุมความได้เปรียบในการลุ้นแชมป์นะครับเพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยเก็บ3คะแนนมาได้แต่ว่าต้องบอกลุ้นกันเหนื่อยเลยเพราะว่ามันมีดราม่าเรื่องท้ายเกมด้วยนะครับอาร์เซนอลยังกุมความได้เปรียบในการลุ้นแชมป์ครับหลังบุกไปเฉือนชนะเวสต์แฮมโดยนัดนี้มีดราม่าท้ายเกมเมื่ออาร์เซนอลครับได้ VAR ช่วยชีวิตไม่ให้เสียประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับไฮไลท์อยู่ที่เกมลอนดอนเดอร์บี้แมตช์อาร์เซนอลจ่าฝูงบุกไปเยือนเวสต์แฮมทีมในโซนท้ายตารางโดยนัดนี้ครับอาร์เซนอลได้เลอันโดทรอสซาร์ยิงให้ทีมออกนำก่อนนาที83จากนั้นเกิดดราม่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อคาร์ลัมวิลสันครับยิงตามตีเสมอให้เวสต์แฮมได้สำเร็จนาที90+5ซึ่งตอนแรกเลยกรรมการเนี่ยเป่าให้เป็นประตูไปแล้วครับแต่ว่าโดน VAR สกิปให้กลับมาดูภาพเหตุการณ์อีกครั้งซึ่งคริสคาวานาผู้ตัดสินใช้เวลาเช็คภาพ VAR นานอยู่กว่า5นาทีนะครับก่อนจะเป่าลิฟลูกยิงตีเสมอของเวสต์แฮมโดยให้เหตุผลว่านักเตะเวสต์แฮมไปใช้มือดึงแขนผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลก่อนจะมีการทำประตูเกิดขึ้นทำให้จบเกมครับอาร์เซนอลบุกไปชนะเวสต์แฮม 1-0 ทำแต้มหนีแมนซิตี้ออกไปเป็น5คะแนนทำให้ตอนนี้ครับพวกเขาขอแค่ชนะอีก2นัดที่เหลืออาร์เซนอลก็จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ทันทีครับไปดูศึกเอลกาซิโก้ครับในฟุตบอลลีกสเปนระหว่างบาร์เซโลนาเปิดสนามคัมนูพบกับเรอัลมาดริดคู่ปรับตลอดการซึ่งผลปรากฏว่าบาร์ซ่าเจ้าถิ่นครับเอาชนะมาดริดไป2-0ได้มาคัสแรชฟอร์ดยิงให้ทีมออกนำเร็วตั้งแต่นาทีที่9ก่อนที่เฟรันตอเรสครับจะมาทำประตูย้ำชัยนาที18ซึ่งจากชัยชนะนัดนี้ทำให้บาร์เซโลนาครับทำแต้มทิ้งห่างมาดริดไปแล้วถึง14คะแนนปิดจ็อบคว้าแชมป์เลียลาลิก้าสเปนมาครองแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมลีกอีก3นัดก็ตามครับว่าอยู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วของฟุตบอลในหลายๆลีกนะครับส่วนอังกฤษตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าลุ้นกันสนุกนะครับเพราะว่าของแมนซิตี้เนี่ย3เกมสุดท้ายก็ต้องชนะรวดรวมถึงภาวนาให้อาร์เซนอลเนี่ยมีสะดุดบ้างนะครับไปดูอีกหนึ่งข่าวดีอันนี้เนี่ยเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับกับการแข่งขันกอล์ฟหญิงนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยโปรจีนนะครับขึ้นฟอร์มเก่งกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งนึงแล้วนะครับไปดูอีกหนึ่งข่าวดีของวงการกอล์ฟไทยครับเมื่อโปรจีนอาร์ทยาทิติกุลคืนฟอร์มเก่งคว้าแชมป์ในศึกมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นเป็นปีที่2ติดต่อกันครับกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายซึ่งกองเชียร์ไทยครับได้ลุ้นจากอาร์ทยาทิติกุลโปรมือ2ของโลกที่ออกรอบในฐานะผู้นำซึ่งโปรจีนเริ่มต้นวันด้วยผลงานร้อนแรงครับเก็บ2เบอร์ดี้ซ้อนในหลุมที่2และหลุมที่3ก่อนจะมาเสียโบกี้ในหลุมที่13ซึ่งทำให้เธอครับโดนหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนเพื่อนซีทำแต้มไล่จี้จนมีคะแนนห่างกันเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นแต่ในช่วงการตีหลุมท้ายครับโปรจีนขึ้นฟอร์มเก่งกลับมาเก็บเบอร์ดี้เพิ่มในหลุม16และหลุม18ส่วนทางกับหยินรั่วหนิงครับที่มาเสีย2โบกี้ในหลุม11และหลุม16ส่งผลให้โปรจีนยังรักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นก่อนจะคว้าแชมป์มาครองด้วยสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างเพื่อนซีจากจีนอยู่ถึง4สโตรกด้วยกันป้องกันแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จและก็เป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์ใบที่9ในชีวิตรับเงินรางวัลจากการแข่งขันไปทั้งหมด 487,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ16ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการกลับมาคืนฟอร์มนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือโปรจีนเนี่ยแข่งรายการอะไรก็จะติดท็อป10มาตลอดแต่ว่าหลังจากที่คว้าแชมป์ที่ประเทศไทยเมื่อกุมภาที่ผ่านมาเนี่ย5รายการด้วยกันที่เธอไม่ติดท็อป10นะฮะคราวนี้ก็กลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งนึงแล้วนะครับไปดูเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติกันบ้างทีมข่าวกีฬาไทย PBS ก็นำสีสันมาฝากกันเป็นเรื่องของการแจกน้ำใจนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการทำหน้าที่กองเชียร์เจ้าภาพได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสีสันข่าวกีฬาวันนี้ครับเป็นเรื่องราวดีๆของกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อผู้ปกครองของนักกีฬาชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรวบรวมเงินทำน้ำส้มแจกจ่ายให้กับนักกีฬาจากจังหวัดต่างๆครับ
2: แป๊บนึงครับแป๊บนึง
0: เป็นบรรยากาศหน้าสนามกีฬายูยิสุครับหนึ่งในชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยม มีเยาวชนลงแข่งไปจำนวน

0: มากซึ่งแน่นอนว่าน้องๆที่มาแข่งแต่ละคนในครั้งนี้ครับย่อมมีคนในครอบครัวรวมไปถึงคนใกล้ชิดเดินทางมาให้กำลังใจด้วยซึ่งจากจำนวนนักกีฬาและผู้ติดตามครับที่เข้าชมเกมในสนามเป็นจำนวนมากทำให้กลุ่มผู้ปกครองของชมรมยูยิสุจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะทีมเจ้าบ้านครับมีความคิดว่าอยากจะทำอะไรดีๆเพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความเป็นเจ้าภาพที่ดีซึ่งก็เลือกทำน้ำส้มครับมาแจกจ่ายที่หน้าสนามแข่งขันซึ่งช่วยดับกระหายและทำให้นักกีฬาและผู้ปกครองสดชื่นไปตามๆกันซึ่งการกระทําในครั้งนี้ครับตัวแทนของผู้ปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าควักเงินส่วนตัวมาทํากันเองครับแม้จะไม่ได้มากมายแต่นี่ก็คือการสร้างมิตรภาพและบรรยากาศดีๆนอกสนามแข่งขันกีฬาครับ
1: โอเค
2: น้ำส้มนี่ยังไงครับ
1: น้ำส้มนี่เป็นน้ำส้มของผู้ปกครองของนักกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
2: อะไรครับ
1: นักกีฬายูยิสุค่ะซึ่งผู้ปกครองเขาอยู่ในชมรมยูยิสุสุราษฎร์ธานีพอชมรมยูยิสุสุราษฎร์ธานีได้รับให้มอบหมายให้จัดกีฬาเป็นเจ้าหน้าที่จัดกีฬายูยิสุเขาเลยบอกว่าอยากจะสนับสนุนน้ำส้มมาแจกจ่ายนักกีฬาผู้ฝึกสอนและก็ผู้ปกครองที่เข้าร่วมชมค่ะ
2: ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพนะ
1: ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพค่ะคือต้องสร้างความอบอุ่นมากที่สุดให้กับขับแขกที่มาม
2: ันอบอุ่นเนี่ยครับแต่น้ำส้มมันเย็นนะฮะ
1: ใช่ค่ะมันอร่อยมากค่ะมันเป็นคือผู้ปกครองสนับสนุนด้วยงบประมาณของผู้ปกครองเอง
2: ทำแล้วได้อะไรครับ
1: ทำแล้วได้ความรู้สึกความเป็นเจ้าภาพความเป็นสุราษฎร์ธานีก็ทุกคนผู้ปกครองทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนให้การจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมโดยเฉพาะชนิดกีฬายูยิสุผู้ปกครองให้ความร่วมมือที่ดีมากก็เลยเกิดภาพเหล่านี้เกิดขึ้น
0: แม้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ครับจะยังไม่มีเหรียญทองติดมือในกีฬายูยิสุแต่พวกเขาก็ได้ความประทับใจและเสียงชื่นชมจากบรรดาผู้ปกครองและนักกีฬาจากจังหวัดอื่นๆที่เดินทางมาแข่งขันในครั้งนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีเหรียญทองแต่ครองน้ำใจนะครับก็ถือว่าเป็นผลตอบรับที่น่าจะประทับใจมากกว่านะครับ
3: ก็ที่เขาบอกไงน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพแล้วก็น้ำส้มไปแจกจ่ายก็ทั้งนักกีฬาทั้งผู้ปกครองที่มาด้วยก็ได้รับประทานกันทั่วหน้า
4: ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวนะคะว่าที่ยูยิสุเนี่ยที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองสนับสนุนลูกเป็นอย่างดีนะคะ
0: ครับผมนะก็ทีนี้ก็กีฬาอื่นๆนะอย่าน้อยหน้านะยูยิสุก็ทำไปก่อนแล้วนะครับก็ตามรอยกันได
4: ้ครับค่ะ
3: สวัสดีขอบคุณคุณไพฑูรย์นะครับ
4: ค่ะไปกันที่เรือนจำกลางคลองเปรมนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ถูกคุมขังในเรือนจำเป็นระยะเวลา8เดือนวันนี้นายทักษิณชินวัตรค่ะจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกจากเรือนจำมีครอบครัวชินวัตรนะคะเดินทางไปรอรับแล้วก็มีประชาชนมวลชนเสื้อแดงเนี่ยค่ะไปรอให้กำลังใจที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณกัญญารัตน์เรือนใจในงานสดจากเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะคุณกัญญารัตน์เชิญค่ะ
5: ค่ะทั้ง3ท่านคะมวลชนต่างจับจองพื้นที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะเพื่อรอให้กำลังใจนายทักษิณในเช้าวันนี้ค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์และตำรวจนะคะรวมกว่า100นายคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่พื้นที่โดยรอบค่ะมวลชนจากทั่วประเทศต่างทยอยปักหลักบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะเพื่อรอให้กำลังใจนายทักษิณที่จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤตินอกเรือนจำในถูกคุมขังมานาน8เดือนค่ะนางทิตินันจิรวัฒน์ก้องกิจชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เปิดเผยว่าได้เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีมาถึงด้านหน้าเรือนจำตั้งแต่ช่วง3ทุ่มและจะอยู่ที่นี่จนถึงเช้าเพื่อรอให้กำลังใจนายทักษิณซึ่งในวันนี้รู้สึกดีใจค่ะว่าอิสรภาพค่ะ
6: มาถึงประมาณ3ทุ่มเมื่อคืน
7: ก็อยู่กันหน้าเรือนจำเลย
6: นอนนี่เลยค่ะเมื่อคืนนอนตรงนี้ค่ะ
7: มีความรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่จะได้รับการ
6: มีความสุขยินดีแล้วก็ภูมิใจที่จะได้รับอิสรภาพของท่านค่ะ
7: มีอะไรอยากจะขอจะฝากบอกไหมคะ
6: รักอย่างเดียวค่ะความรู้สึก
5: ส่วนการจัดพื้นที่ของกรมราชทัณฑ์ในวันนี้นะคะจะได้ส่วนค่ะคือพื้นที่สำหรับครอบครัวเครือญาติสมาชิกพรรคเพื่อไทยและพื้นที่สำหรับสื่อบนความแออัดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนมวลชนที่มารอให้กำลังใจนะคะก็จะจัดพื้นที่ให้ปักหลักอยู่บริเวณด้านนอกพื้นที่ของเรือนจำกลางคลองเปรมโดยมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ตำรวจสน.ประชาชื่นและจากสน.ทุ่ง2ห้องรวมกว่า100นายคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรค่ะ สำหรับกำหนดการของนายทักษิณในวันนี้นะคะจะเริ่มกระบวนการเรื่องเอกสารต่างๆภายในเรือนจำตั้งแต่เวลา 7:00 น.และจะปรากฏตัวออกจากแดนพยาบาลมายังประตูหน้าเรือนจำในช่วงเวลา 7:45 น.ก็จะร่วมยืนตรงเคารพธงชาติโดยมีครอบครัวชินวัตรร่วมยืนต้อนรับเสร็จแล้วก็จะให้สื่อมวลชนบันทึกภาพที่บริเวณหน้าเสาธงนะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณมวลชนที่มารอให้กำลังใจก่อนจะขึ้นรถยนต์ออกลาค่ะค่ะทั้ง3ท่านคะเนื่องจากว่าที่บริเวณด้านหน้าเรือนนะคะรอให้กำลังใจนายทักษิณจำนวนมากก็อยากให้ประชาชนที่สัญจรนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนงามวงศ์ในเช้าวันนี้ค่ะ
3: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์นะครับ
8: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ผู้ชมครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับสำหรับกรณีนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ายังพอมีเวลาเหลืออยู่นะครับคุณผู้ชมภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาครับในขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงเขาไปรอนะครับจริงๆไปปักหลักรอตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆเย็นๆแล้วนะครับปรากฏว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหน้าเรือนจำกลางของเปรมเนี่ยก็มีรถคันหนึ่งเป็นรถตู้นะครับแล่นผ่านมาและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้เลยนะครับคนที่เปิดกระจกแล้วก็ทักทายยกมือทักทายเนี่ยก็คือคุณพานทองแท้ชินวัตรนะครับคุณโอ๊คบุตรชายของนายทักษิณชินวัตร
8: ค่ะคุณโอ๊คก็มาทักทายมวลชนเสื้อแดงที่มารออยู่หน้าเรือนจำกลางคลองเปมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีทักทายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ก็คือเช้าวันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่เห็นนะคะว่ามีมวลชนเสื้อแดงเนี่ยค่ะเดินทางจากต่างจังหวัดมารอคุณทักษิณตั้งแต่เมื่อวานนี้บางคนเนี่ยให้สัมภาษณ์นะบอกว่าทำไมถึงมาเร็วล่ะบอกว่ากลัวว่าจะไม่ได้อยู่ด้านหน้ากลัวว่าจะไม่มีที่ก็เลยรีบมากันแล้วก็วางแผนกันนัดกันมาแบบนี้นะคะคือมีมวลชนเสื้อแดงจากหลายจังหวัดนะคุณผู้ชมที่วางแผนแล้วบอกว่ามีทั้งรถส่วนตัวที่จะมาให้กำลังใจนะคะมีทั้งเหมารถตู้ที่จะมาพร้อมๆกันด้วยนะคะ
3: ครับเบื้องต้นคาดว่ากลุ่มมวลชนเสื้อแดงน่าจะมาประมาณสัก700คนได้ก็มีเจ้าหน้าที่จากนครบาลเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปดูเรื่องของความเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็จะดูแลต่อเนื่องจนถึงเที่ยงวันนี้กันด้วยนะครับ
8: ครับ
0: หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับช่วงนี้เรา3คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ

0: ห้องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการไม่เสียบปลั๊กมาหุงข้าวทิ้งไว้ตลอดเวลาเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าที่คิดนะครับแม้จะไม่ได้หุงข้าวอยู่เครื่องก็ยังใช้พลังงานในโหมดอุ่นโดยไม่จำเป็นควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จนอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อหุงข้าวของคุณอีกด้วยล่ะครับ
1: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3